0: เอ๊ะทรัมป์กลัวหรือเปล่าคนบอกว่าประโคตคําพูดบอกทรัมป์บอกว่าไม่ให้อิหร่านมาร่วมดีไหมเพราะเกิดเราแพ้เขาล่ะแต่พอจริงๆไปตรวจสอบดูทรัมป์ไม่เคยพูดอย่างนั้นหรอกคุณกนิกาพูดแค่ว่าเออถ้าเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นห่วงเรื่องชีวิตความปลอดภัยของนักเตะอิหร่านต่างหากนะคะอันนี้ก็เลยบอกว่ากลายเป็นมีมล้อกันคุณกนิกาว่าโอ้ทรัมป์กลัวอิหร่านทรัมป์กลัวเดี๋ยวแพ้อิหร่านอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นแค่มีมล้อนะคุณกนิกา
1: ค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาคุณผู้ฟังใช้ชีวิตเต็มที่เลยนะคะแล้วก็อยู่กับครอบครัวพรุ่งนี้จะได้มีแรงทำงานค
0: ่
1: ะวันนี้กนิกากิตติเวชกุลค่ะ
0: ฟังกมาสารวัตรนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก worldwide built driven by food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
6: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @ thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง่าย
1: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
2: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sightseeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
6: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 น.ใครที่ยังขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า 965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
7: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3:00 นฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
9: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมินและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
7: สนับสนุนโดย
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: สวัสดีครับข่าวเข้มประเด็นข้นกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับเจอกันเป็นประจำครับทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆได้เป็นประจำนะครับตุลวันกิมรัตน์ตุลผลวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับตุลวันเข้ามาแล้วนะฮะ
10: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะโอ้โหพลับเดียวนะเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2569แล้วนะรวดเดียวมากนะคะเข้าสู่เดือนมิถุนายนไม่รู้ว่าตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมานะคะการทดสอบระบบของการใช้งานนะคะของแต่ละท่านที่อยู่ในจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสประมาณ26ล้านคนเศษเนี่ยวันนี้ได้ทดสอบกันในการใช้หรือยังก็จังหวะดีเหมือนกันนะคุณเชษเพราะว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเมื่อวานนี้วันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานในส่วนของภาคราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็เอกชนเนี่ยได้หยุดเหมือนกันหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นลองวีคเอนด์พอดีด้วยนะคะจากวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการใช้สิทธิ์วันแรกอย่างเป็นทางการนะคะกับจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเรียบร้อยนะคะ26ล้าน524,940คนด้วยกันค่ะ
9: ก็ถือว่าตอนนี้หลายคนก็คงเช็คแล้วล่ะเงินเข้าหรือเปล่านะฮะในส่วนของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็เติมเงินกันเรียบร้อย วันนี้ก็หวังว่าจะได้เริ่มใช้จ่ายกันนะคุณอวันเห็นในฐานะที่เป็นวันหยุดชดเชยจากวันวิสาขบูชาวันนี้ก็เลยอยากจะชวนลงไปที่จังหวัดกระบี่หน่อยก็บอกกระบี่คือคักเมื่อวานนะคุณอวันเพราะว่าอะไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็ไปทอดผ้าป่าที่ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างพุทธศาสนสถานที่วัดถ้ำเสือเมืองจังหวัดกระบี่เลยวัดนี้เนี่ยต้องบอกเป็นวัดดังของจังหวัดกระบี่เลยล่ะคุณอวันเมื่อวานนี้ก็เราก็เลยได้เห็นนะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณพิพัฒน์ธุรกิจประการรองนายกรัฐมนตรีกรมนาคมคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะและยังมีท่านผู้ว่าการจังหวัดภาคใต้ไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะฮะท่านผู้ว่ากระบี่คุณอังคูลศรีลาเดวากูลเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพนะครับยังมีข้าราชการบริเวณตำรวจทหารและวิสาหกิจผู้บริหารต่างๆ 2,000 กว่าคนคุณระวังปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผ้าป่าสามัคคีของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีคนร่วมทำบุญรวมกับนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยโอ้ก็ได้เยอะนะคุณระวังใน8ล้านกว่าบาทนะประมาณ8ล้าน 111,818 บาทละกันนะครับนี่ก็ไปว่าเป็นผ้าป่าที่ได้เงินเยอะพอสมควรกันทีเดียวนะแล้ววันเดียวกันเนี่ยนะที่สงขลานะคุณระวังปรากฏว่าคุณนิพนธ์บุญยมณีเดี๋ยวน้ำตีช่วยมาใครพร้อมเลยลูกชายซึ่งเป็นรัฐมนตรีด้วยน้ำตีช่วยมาช่วยกรรมนาคมเนี่ยคุณสันเพชรบุญยมณีก็ไปทอดผ้าป่าเหมือนกันนะฮะที่วัดโคกสมานนะพระรามหลวงที่จังหวัดสงขลาเนี่ยอันนั้นก็ได้ยอดเงินเยอะเหมือนกันนะได้2,289,899 บาทนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะคุณอวันกระถิ่นกับผ้าป่าสมัยยุคของบิ๊กป้อมเนี่ยนะในอดีตเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยเคยเป็นก็เรียกว่าเป็นโคตรผ้าป่าหรือโคตรกระถิ่นมาแล้วนะปี 6ประมาณ60เนี่ยกระถิ่นของบิ๊กป้อมเนี่ยทอดนะที่โดนเลยตำบลโคกสว่างอำเภอปลาปากเนี่ยนะครับที่จังหวัดนครพนมเนี่ยได้ยอดเงินไป62,600,000กว่าบาทนะแล้วเมื่อปี2557นะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีการยึดอำนาจกันไปเนี่ยตอนนั้นทอดกฐินนะบิ๊กป้อมเป็นประธานได้เงินไปถึง82,000,000บาทนะโอ้ในวัดเดียวกันนั่นแหละคุณระวันนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีนะที่ไปทอดพระป่าแล้วปรากฏว่าบรรดานะเกจิทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรักษาการเจ้าวาดเนี่ยก็ให้พรกับนายกรัฐมนตรีนะบอกให้อยู่ครบ4ปีนะสร้างความผาสุกให้กับประชาชนนะก็ไปรับอะไรดีๆนะเมื่อวานนี้ในวันที่เป็นวันวิสาขบูชาวันนี้วันหยุดราชการนะครับนายกก็คงจะได้บุญไปเยอะคุณระวันนะแล้วก็คงจะหวังว่าโครงการที่รัฐบาลเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะครับเนี่ยที่กำลังจับจ่ายใช้สอยกันวันนี้เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะปังๆว่ากันอย่างนั้นจะเป็นบรรยากาศสีสันที่เกิดขึ้นที่กระบี่เมื่อวานนี้
10: นะนะคะอันนั้นก็ท่านนายกทำบุญไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่คนไทยนะคะวันนี้ที่บอกว่าให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าที่ฉันตรวจสอบให้ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะพอดีภาพมันส่งเข้าหน้าจอไม่ได้หรือว่าถ้าน้องทีมงานจะเอาภาพของหน้าจอมือถือตัวเองขึ้นให้พี่หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่านึกว่ามันแคปเจอร์หน้าจอได้แล้วจะส่งคือด้วยความปลอดภัยมันไม่ให้แคปเจอร์หน้าจอที่มีรายละเอียดของสิทธิ์นี้ส่งให้ก็เล่าอย่างนี้ละกันว่าสำหรับท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมที่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเปิดดูได้เนี่ยนะคะคือวันนี้เนี่ยเปิดเข้าไปที่หน้าจอของเป๋าตังวงเงินของเราที่มีอยู่ในวอลเล็ตมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคุณวิเชษมันไม่ได้เป็นเงินที่เติมเข้ามาให้เห็นว่า 1,000 บาทแล้วมันทำให้ยอดเงินในเป๋าตังเนี่ยเราเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็ทำความเข้าใจกันก่อนเพราะว่าในจำนวนของคนที่ได้สิทธิ์ในรอบนี้บางคนนี่เป็นสิทธิ์ครั้งแรกของเขาด้วยเขาไม่ได้มาตั้งแต่คนละครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนคือหน้าจอเนี่ยมันก็จะมียอดเงินของเราที่อยู่ในเป๋าตังนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบนเนอร์ขึ้นมาว่ามีไทยช่วยไทย plus 60-40สิทธิ์รัฐช่วยจ่าย 60% นะคะเมื่อใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมรายการมีแบนเนอร์ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ นะแล้วก็มีบอกคลิกเลยอ่ะดิฉันลองทำสดๆให้ดูนะว่าเป็นยังไงปรากฏพอคลิกเข้าไปที่ใช้สิทธิ์อ่ะเพราะวันนี้ให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะคะใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ได้สิทธิ์จากภาครัฐ 1,000 บาทนะคะพอเข้ามาในแบนเนอร์นี้เนี่ยมันจะมีคำอธิบายบอกว่าไทยช่วยไทย plus 60 40สิทธิ์รัฐช่วยจ่าย 60% ไม่เกินวันละ200บาทนะแล้วสิทธิ์นี้ทั้งหมดในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเพราะเราจะได้สิทธิ์อย่างนี้ต่อเนื่องไป4เดือนสิทธิ์นี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนทั้งหมด4เดือนรวม 4,000 บาทอันนี้ก็ทำความเข้าใจให้ผู้ใช้สิทธิ์นะคะได้ทราบกันก่อนเพราะฉะนั้นตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นมานะดิฉันยังไม่ได้ใช้อะไรมันก็จะเขียนว่าสิทธิ์ที่คงเหลือช่วง 1-30 มิถุนา 1,000 บาทตัวเลขโชว์ให้เห็นแล้วแล้วมันก็จะทำตัวโตๆขึ้นมาอีกค่ะคุณวิเชษแบบถมดำขึ้นมาเลยนะทำฟอนต์หนามาเลยบอกว่าสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ที่ใช้ได้วันนี้200บาทเวลาการใช้สิทธิ์ก็คือตั้งแต่6โมงเช้าไปถึง5ทุ่
9: ม
10: สิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนนั้นจะไม่สะสมไปยังเดือนถัดไปและไม่สามารถจะเป็นการทอนเงินหรือรับเป็นสินค้าแลกคืนเป็นเงินสดได้นะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าคงเหลือในวันนี้200บาทวิธีการใช้สำหรับท่านที่อาจจะไม่เคยใช้นะคะเราก็ไปร้านค้าที่ลงทะเบียนในระบบถุงเงินนะคะคือต้องเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วพอเราไปซื้อของนะคะเราก็จะจ่าย 40% ของมูลค่าราคาสินค้านั้นส่วนนะคะ 60% ที่เหลือเนี่ยระบบมันจะไปจัดการของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสแกน QR มันก็จะมีแบนเนอร์นะคะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่รอบนี้อาจจะเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกเนาะคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยายเนี่ยอันนี้ลูกหลานต้องช่วยประกบก่อนนะในการใช้สิทธิ์วันแรกนะคะหรือว่าร้านค้านะคะที่น่าจะเป็นร้านที่คุ้นเคยเนาะเอาร้านที่แบบรู้จักมักจีนะได้เขาได้ไม่หลอกลวงเรานะคะก็คือมันจะมีแถบขึ้นว่าสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์อันนี้ก็เชื่อว่าในวันแรกๆอาจจะมีคนที่ไม่เคยใช้อาจจะแบบเอ๊ะยังไงงงๆกันบ้างเดี๋ยวใช้ไปสักอาทิตย์แรกนะน่าจะคล่องแล้วล่ะเพราะว่าระบบมันไม่ได้ยากอะไรนะคะก็คือพอกดสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ์อ่ะก็เอามือถือส่องไปที่ QR code ของร้านค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเงินในเป๋าตังของเราเนี่ยมันก็จะหักไป 40% ส่วนอีก 60% ที่เหลือที่รัฐก็จะได้จากการขายนั้นเนี่ยระบบก็จะไปจัดการเสร็จสรรพเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้แบบเอ๊ะทำไมเปิดแล้วเป๋าตังไม่เห็นมีเงินปึ้งเข้ามาแบบ 1,000 บาทนะคุณวิเชษอันนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจก่อนว่ามันอยู่ในระบบของมันเรียบร้อยแล้วแต่ยอดเงินน่ะมันจะเป็นยอดเงินของเราจริงๆที่เราเติมเข้าไว้ในเป๋าตังค์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องแยกแยะก่อนว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเงินเติมเข้าไป700บาทรวมได้เดือนนี้ 1,000 บาทท่านไม่ต้องทำอะไรเพราะท่านได้สิทธินั้นในการใช้ตลอด1เดือนนี้นะคะ 1,000 บาทแต่สำหรับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านต้องมีเงินในเป๋าตังก่อนนะอย่าลืมเติมเงินในเป๋าตังเอาไว้รองรังให้พอด้วยนะคะจะได้วันนี้การใช้สิทธิ์วันแรกเนี่ยจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเพราะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆรัฐใส่เงินเข้ามาให้ท่าน 1,000 บาทแล้วท่านจะเอามือถือเนี่ยไปส่องซื้อของอันนี้ดิฉันเชื่อว่าวันแรกๆเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจในประเด็นนี้เนี่ยกันพอสมควรเลยนะเพราะคนจำนวนไม่น้อยที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่แห่แหนกันไปขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยดิฉันเชื่อว่าจำนวนไม่น้อยนึกว่ามันเหมือนเงินคนชราเงินมันต้องเข้ามาเลยสิต้องมีเงินได้มาเลยเดือนละพันมันต้องมีเงินทุนรองรังในเป๋าตังก่อนเพราะฉะนั้นลูกหลานเติมเงินให้คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยายด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะคะอันนี้เป็นวันแรกนะคะก็น่าจะเป็นการที่จะเห็นถึงการใช้สิทธิ์วันนี้เดี๋ยวคิดว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาคงจะมีตัวเลขประมวลมาอีกทีนะคุณวิเชษว่าการใช้สิทธิ์วันแรกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่านัดหมายนะคะวันนี้ทางกระทรวงการคลังนัดหมายในการไปติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิ์แล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันต์ประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะไปดูบรรยากาศที่ตลาดสดธนบุรีไปดูฝั่งธนวันนี้นัดสื่อแล้วค่ะตั้งแต่9โมงเช้านี้เลยนะคะบอกว่าจะไปลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่8โมง45นะคะก็คือจะไปตรวจงานก็ต้องบอกว่าไปกับนายแบงค์ด้วยนะคะเป็น CEO ของธนาคารกรุงไทยคุณพยงศรีวณิชก็จะไปนะคะประกบกับรองเอกนิตินะคะรองเอกนิตินะคะดร.เอกนิตินี่แหละก็จะถึงที่ตลาดสดธนบุรีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครมีแพลนไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดธนบุรีถนนบรมราชชนนีน่าจะได้เจอคณะของรองนายกเอกนิติและรัฐมนตรีคลังเพราะว่าวันนี้จะไปดูการใช้สิทธิ์ในระบบวันแรกของโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วก็จะให้ข่าวที่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นการนัดหมายกับสื่อมาแล้วว่าให้ไปเจอกันแรกๆเนี่ยเห็นบอกว่าจะมาจตุจักรนะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเมื่อแล้วก็มาแจ้งเปลี่ยนอีกทีนึงบอกว่าไปที่ตลาดสดธนบุรีค่ะ
9: ก็วันนี้ก็น่าจะเห็นบรรยากาศนะก็มันเป็นวันคงจับจ่ายใช้สอยนี่คือคักแน่นอนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยใครที่ไปแหล่งท่องเที่ยวก็จะได้ใช้บริการกันแน่ๆล่ะแต่ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นวันแรกที่น่าสนใจทีเดียวแต่นี่ในมุมของทางฝ่ายค้านเนี่ยนะที่เขาพยายามที่จะตรวจสอบเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์ชาชีวะเมื่อวานเนี่ยก็โดนถามหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ตอนนี้สำรวจออกมาเนี่ยมานะโพลฝ่ายค้านเนี่ยนำคุณเท้งมาเลย
10: ใช่ใช่
9: นำคุณไอซ์มา
10: ให้สมให้สมศักดิ์ศรีการเป็นอดีตนายกด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าชั่วโมงบินในการนำเสนอประเด็นเนี่ยต้องบอกว่าเอาข้อจริงเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาให้สมราคาจริงนะกับต้องบอกว่าประชาธิปัตย์ยุคอภิสิทธิ์รีเทิร์นนะก็ต้องอาจจะบอกว่าเราไม่ค่อยมีภาพจำการที่พูดจาแล้วเข้าเป้าตรงแบบเป็นประเด็นโชะเนี่ยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาพักใหญ่แล้วนะต้องบอกว่ายุคอภิสิทธิ์กอดการดีเนี่ยโอ้โหสร้างประสานใช้ได้เลยอ่ะเชิญพิเชษว่าต่อค่ะ
9: ถือว่า
10: พี่มาร์คพี่มาร์คว่าไงพี่มาร์ค
9: เป็นอะไรที่น่าสนใจนั่นคือมีลางคุณอภิสิทธิ์ได้ก็เปิดต้นได้บอกมาก็ชื่นชมนะโอ้โหยอดลงทะเบียนได้26ล้านกว่าคนเนี่ยแม้จะว่าไม่เข้าเป้าตามเป้าหมาย30ล้านแต่ก็ถือว่าไม่น้อยนี่ลีลาของคุณอภิสิทธิ์นะก็ชื่นชมบอกได้26ล้านคนก็ถือไม่น้อยนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรคือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างไปกับโครงการนี้ก็เข้าใจดีว่าประชาชนเนี่ยนะต้องการความช่วยเหลือเพียงแต่ว่าที่เราพูดมาตลอดคือประชาธิปัตย์พูดมาตลอดนะคืออยากเห็นการแก้ไขปัญหาต้นเหตุนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วจะเริ่มเนี่ยเขาเริ่มแล้ววันนี้วันที่1มิถุนายนเนี่ยแต่การตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยประธานสภาก็ยังไม่ยอมบรรจุบัญญัติในการตั้งกรรมธิการสามัญตรวจสอบเรื่องการใช้เงินกู้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เลยบอกว่าวันที่4มิถุนายนนี้เดี๋ยวเรื่องนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งนึงเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมสภาเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะต้องมาตอบคำถามแน่ๆเพราะว่าประชาธิปัตย์พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้กับรัฐบาลและพรรคไร้ปรับพูดมาตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เงินที่จะเป็นเร่งด่วนที่ต้องกู้ออกมาช่วยจึงอยากจะตรวจสอบตรงนี้แต่สภาชุดนี้ซีกรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการตั้งกรรมธิการแต่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ตัววิสิทธิ์เลยบอกว่าผิดหวังรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญในที่ตัวแทนของประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบต่างๆแล้วก็เลยพาดถึงเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยที่พักเห็นว่ามีความผิดปกติหรืออย่างยิ่งรายงานของสนขส่วนตัวยังมีความหวังว่ากรณีเงินกู้จะสามารถตั้งกรรมธิการได้นะที่สามัญเนี่ยนะเนื่องจากรัฐบาลใช้เงินจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบงบประมาณแต่หากไม่สามารถตั้งได้นี่พักก็จะเดินหน้าตรวจสอบผ่านกรรมธิการการเงินการคลังต่อไปก็ดูแล้วท่าทางจะยากเหมือนกันนะเพราะว่าดูเสียงรัฐบาลแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการวิสามัญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรนด์บิดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะตรวจสอบการใช้เงินกู้นะ400ล้านก็ตามนะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าไม่ได้จริงๆตั้งไม่ได้ก็นี่แหละใช้ช่องทางกรรมธิการสามัญก็แล้วกันการเงินการคลังในการตรวจสอบติดตามนี่เป็นมุมมองของทางคุณอภิสิทธิ์เป็นชาชีวะที่ไม่ใช่ผู้นำฝ่ายค้านนะแต่คะแนนนิยมออกมาดีกว่าผู้นำฝ่ายค้านคุณเทงเลย
10: อ๋อ ต้องบอกว่าในเรื่องของเชิงการเมืองนะคะมันก็เป็นอะไรที่น่าติดตามเหมือนกันนะคุณวิเชษว่าเป็นภาพสะท้อนการทำงานของทั้งภาครัฐบาลแล้วก็ทางฝ่ายค้านด้วยกันใช่ไหมคุณวิเชษนะคะว่าในส่วนของความจดจำนะคะของประชาชนจากการเมืองในภาคการเมืองที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี้ยเป็นยังไงนะคะส่วนดุสิตโพที่มีการทำโพที่เมื่อกี้คุณวิเชษได้พูดถึงเรื่องของภาพสะท้อนของการทำงานของทางคุณอภิสิทธิ์นะคะเวชชาชีวะก็ดีหรือว่าแม้แต่ทางท่านนายกอนุทินเองก็ดีเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนรับรู้เรื่องของการอัดฉีดโครงการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสมาด้วยนะคะก็ปรากฏว่าทางดัชนีการเมืองไทยที่ทางศูนย์ดุสิตโพได้พูดเอาไว้เนี่ยสำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเพราะวันนี้นั้นเราเข้าสู่เดือนมิถุนายนกันแล้วเนี่ยเดือนพฤษภาคมที่จบไปเนี่ยดัชนีการเมืองไทยได้คะแนนน้อยกว่าเดือนเมษาอีกนะคะโดยการชี้วัดการทำงานของภาครัฐบาลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคความมั่นคงและเศรษฐกิจสังคมเนี่ยดุสิตโพบอกว่าปรับตัวลดลงทั้งหมดแต่ต้องดูว่าการเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัส4เดือนเต็มจากนี้ซึ่งประชาชนมีความคาดหวังสูงมากเนี่ยเขาเชื่อมั่นนะคะว่าน่าจะลดภาระค่าครองชีพของเขาเนี่ยได้เกินครึ่งเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูซิว่าสวนดุสิตโพเนี่ยได้เปิดผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยกันเอาไว้ยังไงบ้างซึ่งมันก็จะมีทั้งภาพสะท้อนการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะครับเป็นการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศพบว่านะคะในส่วนของคะแนนซึ่งเขาให้เป็นรายหัวข้อเลยว่าดัชนีการเมืองไทยเดือนพฤษภาที่ผ่านมาน้อยกว่าเดือนเมษาเดือนเมษาได้ 3.79 ส่วนเดือนพฤษภาน้อยไปหน่อยได้ 3.66 คือน้อยไปในระดับทศนิยมนะคะจากคะแนนรายหมวดเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างผลงานฝ่ายค้านก็ได้คะแนนลดลงค่ะจากเมษาได้ 4.31 ปรากฏว่าพฤษภาได้ 4.13 สิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะอันนี้ได้คงเดิม 4.12 นะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะปรากฏว่าเดือนเมษาเคยได้ 4.22 สำหรับเดือนพฤษภาได้ 4.09 ลดลงเรื่องการศึกษาก็ลดลงนะคะจาก 4.18 เหลือ 4สภาพสังคมโดยรวมเมษายังได้ 4.06 นะไม่แน่ใจเพราะว่าได้หยุดงานกันเยอะด้วยหรือเปล่าเทศกาลสงกรานต์หยุดกันจุกๆนะน่าจะมีความสุขกว่านะคะพอสงกรานต์เนี่ยเรื่องของเหตุร้อนๆทางการเมืองมันก็จะแรงปะทะมันน้อยลงไปได้พอสมควรใช่ไหมพอมาพฤษภานี่หดไปจาก4จากเดือนเมษาที่ 4.36 เหลือ 3.96 นะคะเสถียรภาพทางการเมืองก็น่าจะรับด้วยเช่นกันจากเดือนพฤษภาก็น้อยกว่าเดือนเมษาค่ะเหลือ 3.95 จาก 4.03 คะแนนของพรรคการเมืองลดลงนิดหน่อยนะคะไป 0.6 ไม่เป็นไรนะคะเหลือ 3.93 ความมั่นคงนะคะ 4.13 เหลืออยู่ 3.85 อันนี้ค่ะผลงานของรัฐบาลอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ดูกันว่าแล้วจะตีตื้นขึ้นไหมสำหรับมิถุนาเดือนพฤษภาได้ 3.81 ลดไปจากเดือนเมษา 3.85 นะคะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนะคะก็ลดลงไปในระดับทศนิยม 0.2 นะคะก็เป็นว่านี่เป็นส่วนของหัวเรื่องสำคัญนะคะทีนี้มาดูเป็นรายคนนะคะมาดูในด้านของมุมมองต่อนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทเด่นโดดเด่นที่สุด5อันดับมาดูซิว่าใครติดโผของการรับรู้ของประชาชนบ้างจากส่วนดุสิตโพอันดับ1นะคะอันนี้นักการเมืองโดดเด่นฝ่ายรัฐบาลนะคะอันดับ1แน่นอนท่านนายกค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ 37.07 รองลงมาอาจารย์เชนนะอาจจะเป็นข่าวในเชิงบทบาทของงาน งานประจำนะคะที่มอบนโยบายให้กับกระทรวงอวเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะมีมุมในงานไปงานวิชาการอะไรเยอะหน่อยแต่ก็พอจะเห็นถึงการเข้ามาแบบเป็นคนทำงานนะเป็นคนทำงานคนหนึ่งเลยในส่วนของงานที่ตัวเองดูแลอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอวนะคุณวิเชษนี่เรียกว่าน่าจะมาศึกษางานเอาไว้นะคะว่าวันนี้เป็นรองนายกวันหน้าจะได้เป็นนายกหรือเปล่านะคะอันนี้ได้อันดับ2นะคะอาจารย์เชนได้อันดับ2นะคะอันดับ3คุณอันดับ3คือคุณเอกนิติพันธ์ประภาสนะคะก็จะเห็นว่างานใหญ่ๆสำคัญงานจานร้อนนะคะที่โอ้โหถูกพูดถึงแล้วก็จะมีแรงหนุนแรงต้านเยอะๆหน่อยเราจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยท่านนายกส่งให้คุณเอกนิติรับมือทั้งนั้นเลยนะคุณเชษปรากฏคุณนิติก็ได้มาเป็นลำดับ3และอันดับ4อันนี้นานๆจะมีกระทรวงวัฒนธรรมมาติดโผนะในแง่ของนักการเมืองที่มีความโดดเด่นปรากฏคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์ได้มาเป็นอันดับ4และอันดับ5ค่ะคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนักการเมืองนะคะภาครัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุด5อันดับนะคะส่วนถ้าเป็นฝ่ายค้านนะคะโดดเด่นสุดก็เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์พูดไปแล้วนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้มา 25.19% แต่ประมาทไม่ได้นะที่เมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์บอกเอ้ยที่คุณวิเชษฐ์บอกโอ้ได้เยอะคุณเท้งอีกแล้วเอาเข้าจริงคนจำบทบาทการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของฝ่ายค้านไปที่คนนี้มากกว่าค่ะน้องไอซ์รัชนกสีนอกอันนี้จอกอติดจอตอติดจอตามติดคุณอภิสิทธิ์เลยรัชนกสีนอกได้ 24.96% ก็คือเกือบ25ละนะคะจุด4ก็ได้ 25% ละคือตามติดคุณอภิสิทธิ์มากก็คือไอซ์รัชนกสีนอกนะคะส่วนลำดับ3กลายเป็นณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านนะคะก็ตามมาเป็นอันดับ3อันดับ4สิริกัญญาตันสกุลพรรคประชาชนและอันดับ5พฤทธวัชรศิลป์นะคะก็เอาเป็นว่าในกลุ่มของฝ่ายค้านมีคุณอภิสิทธิ์กลายเป็นหัวหอกที่เหลือก็จะเป็นพรรคประชาชนทั้งหมดทั้งนั้นที่พรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดในสภานะคะแล้วส่วนในด้านของหัวข้อความคาดหวังต่อรัฐบาลอันดับ1มาเลยที่เพิ่งจะได้ใช้กันเช้าวันนี้นี่แหละอันดับหนึ่งนะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ มีความคาดหวังว่าจะลดค่าครองชีพได้ 56.83% รองลงมาคือในส่วนของการความคาดหวังนะคะเรื่องของการที่รัฐบาลจะทำได้จริงตามนโยบายต่างๆที่สัญญาไว้เนี่ย 23.42%การแก้ปัญหาพลังงานมาเป็นอันดับ 39.75% นะคะส่วนความคาดหวังต่อฝ่ายค้านอันดับ1อยากเห็นการติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่ 49.87% แล้วก็รองลงมาคือขอให้ฝ่ายค้านทำงานอย่างเต็มที่ยึดมั่นในหลักการ 29.36% และขอให้ร่วมกันแก้ไขพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นนะคะ 20.77% นะคะโดยสรุปที่ประธานสวนดุสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองท่านระบุไว้จากการทำโพในรอบนี้บอกว่าคะแนนที่มันลดลงของเดือนพฤษภาคมน้อยกว่าเมษาเนี่ยบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่ประสบอยู่ส่วนการตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทั้งจากฝ่ายค้านและประชาชนทั่วไปหากเดือนมิถุนายนนี้มีการเริ่มใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วยังไม่แน่ใจนะคะอาจารย์พรพันธ์ยังไม่แน่ใจว่าจะช่วยดึงคะแนนดัชนีให้ขึ้นมาได้ทั้งหมดสำหรับตัวอื่นด้วยหรือเปล่านะคะแต่ถ้ามองในรอบ2เดือนนี้เนี่ยท่านมองว่ารัฐบาลของท่านนายกอนุทินยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโพที่เขาทำน่าจะทำกันแบบรายเดือนกันเลยทีเดียวนะคะจากสวนดุสิตค่ะ
9: อะไรก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะกันวันต่อยซะหน่อยนึงในเบรกนี้กันละกันเป็นเรื่องที่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสเริ่มนะแต่พรุ่งนี้การประชุมครม.นี่น่าติดตามมีรายงานข่าวว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะเสนอ เรื่องของการที่จะให้มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างที่คนนั่นรถไฟฟ้าเนี่ยนะคุณระวังว่าถ้าทำไงให้มันจ่ายเงินได้ราคาเดียวไปเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยก็จะนำมติบอร์ดตัวร่วมในการเคาะมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนวางกรอบค่ารถไฟฟ้าทุกสายทุกสีนั่งข้ามสายคิดค่าแรกเข้าครั้งเดียวเริ่มที่ 17-45 บาทนะครับก็ถ้าพร้อมพรุ่งนี้ก็เข้าครบนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมนะว่าการประชุมร่วมกันนโยบายระบบตัวร่วมเนี่ยที่คุณพิพัฒน์เป็นประธานเนี่ยมีการพิจารณาลดค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามที่สนพ.เสนอเนี่ยนะครับก็คือมีมติให้ยกเลิกมติรัฐมนตรีเมื่อ8กรกฎาคม2568เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายระยะที่2เนี่ยและ2ให้สนพ.นำเสนออัตราค่าโดยสารร่วมโดยมีอัตราค่าแรกเข้านั้นตามสัญญาเดิมไม่เกิน17บาทและอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนแล้วก็จะเสนอครม.เพื่อดำเนินการต่อไปนะครับแล้วก็ยังให้คณะกรรมการกำกับดูแลตามมาตรา43ของพรบ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐของสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในแต่ละสัญญาดำเนินการเจรจาค่าแรกเข้าและส่วนแบ่งรายได้เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารส่วนเกินที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการแบ่งรายได้จากผู้ประกอบการคืนให้กับประชาชนนะครับซึ่งในการนำเสนอครม.เนี่ยทางกระทรวงคมนาคมก็มอบหมายสนขหารือร่วมกับกระทรวงคลังนะครับเพื่อพิจารณาหน่วยงานที่เหมาะสมในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์บริการจัดการรายได้กลางจะเรียกว่า clearing house เนี่ยนะครับที่จะมาดูแลตรงนี้ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับอันนี้ก็ต้องน่าติดตามนะครับว่าพรุ่งนี้จะเข้าหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่แน่ใจอยู่ว่าได้สรุปเรียบร้อยหรือยังแต่ว่าถ้าพร้อมนี่ก็บอกให้จะเข้าพรุ่งนี้เลยอันนี้มันก็เหมือนคล้ายๆกับกรณีของกสทช.นะคุณระวันตรงที่ว่าเบอร์เดียวสามารถที่จะใช้ได้ในทุกค่ายในก่อนหน้านี้นะครับก็ต้องมีตั้งบริษัทกลางขึ้นมาหรือบริษัทเทเลนิ่งเฮาส์ที่ต้องมันบริหารจัดการตรงนี้อันนี้ก็เส้นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าระบบรถไฟฟ้าบ้านเรามันยังเป็นระบบเดียวหรือว่าผู้บริหารผู้บริการรายเดียวเพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องบริษัทกลางขึ้นมาเพื่อจะเคลียร์ริ่งเฮาส์ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่รัฐบาลก็น่าติดตามว่าพรุ่งนี้จะเข้าหรือเปล่า
10: ไปพักกันค่ะ
9: ครับ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
7: สนับสนุนโดย
8: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
16: เปรี้ยว หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: ณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก่อนที่จะไปเรื่องของข่าวหนักๆ กันต่อเนี่ยนะคุณเชษฐ์ก็มีบรรยากาศเมื่อวานนะจริงๆรูปเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ได้ส่งให้ทีมงานนะคะเป็นรูปของบรรยากาศเดือนมิถุนายนจะเป็นไพร์มันนะคะเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศนะคะเมื่อวานนี้บรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทุกคนที่เรียกว่าอยู่ในมอนิเตอร์นะคะของสื่อไปงานนี้กันหมดเลยนะคะแต่ต้องบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นจุดเด่นของเราอันนึงนะคะในแง่ของเสน่ห์ในการท่องเที่ยวเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพจากกระทรวงท่องเที่ยวให้พี่หน่อยนะคะที่ส่งให้เนี่ยเพราะว่าคือประเทศอื่นเนี่ยคุณวิเชษเขายังไม่เปิดกว้างในเรื่องนี
7: ้
6: แล้วบางประเทศเนี่ยจริงจังมากเลยนะคะเอาง่ายๆในเอเชียของเราเนี่ยจีนเนี่ยเคร่งมากทั้งที่เป็นประเทศที่ทำคอนเทนต์เนี่ยแล้วก็มีแฟนๆที่ชมนะครับจะเป็นซีรีส์จะเป็นภาพยนตร์จะเป็นหนังอะไรต่างๆของเขาเยอะแต่เรื่องหนึ่งที่ทางการจีนไม่เคยยอมเลยนะคือเรื่องของการยอมรับของความหลากหลายทางเพศประเภทจะมีชายชายหญิงหญิงเนี่ยไม่ได้คืออาจจะมีการพยายามแบบทำให้มีนัยยะบางอย่างทำให้แบบแฟนๆที่ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีรีส์เนี่ยหรือว่าคนที่ดูหนังเนี่ยอาจจะคิดเอาได้แต่ว่าในความชัดเจนเนี่ยจะไม่มีแล้วบางอย่างเนี่ยเคร่งถึงขนาดไหนดิฉันเชื่อว่าคนที่สมัครเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์
7: ม
6: Netflix เนี่ยก็คงจะเคยดูซีรีส์จีนที่ดังมากแล้วทำให้พระเอกคนนี้ติดลมบนนะวันก่อนนี่มีงานที่เขาจะไปโชว์ตัวเนี่ยปรากฏว่าคนโอ้ยสาวกจางหลิงเฮ่อเนี่ยนะคะพระเอกเขาชื่อจริงจางหลิงเฮ่อเนี่ยแห่ก็จะไปรอดูคุณวิเชษไปรอกันเข้าไปจนประตูกระจกอ่ะกระจกผนังกระจกของห้างเนี่ยแตกปรากฏเลิกยกเลิกงานนั้นไปเลยแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหเขาขอโทษนะที่เขาต้องยกเลิกเพราะว่ามันไม่ได้แล้วสิมันเกือบจะกึ่งจราจรแล้วอ่ะไปดันกันจนกระจกห้างแตกนะปรากฏว่าซีรีส์เรื่องนี้มันก็ทำให้เห็นถึงอะไรอีกเรื่องนึงปรากฏว่ามันมีตัวคู่ปรับของพระเอกปรากฏว่าเขาอะตัวแสดงจริงๆเคยไปเล่นซีรีส์น่าจะเป็นซีรีส์แนวตั้งเป็นคลิปอะเนาะคลิปหนังที่ดังมากแนวตั้งซีรีส์แนวตั้งเนี่ยไปในลักษณะชายชายปรากฏว่าพอจะเอามาเล่นในซีรีส์เรื่องล่าหยกเนี่ยกูเชื่อไหมเขาทำไงเขาต้องเอา AI อะมาบังคือตัวเล่นจริงอะก็คือตัวคนนั้นแต่หน้าเขาเนี่ยพอเกิดกรณีวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปเล่นซีรีส์แบบชายชายมาเขาต้องทำ AI มาบังหน้านะคะทั้งที่ถ่ายทำไปแล้วอ่ะก็กลายเป็นหน้า AI อ่ะจนจบเรื่องมีแบบนี้ก็มีก็กลัวว่าที่จีนเนี่ยไม่ได้อีกที่หนึ่งที่เคร่งมากก็เกาหลีคือประเทศแถบบ้านเราเนี่ยยังเป็นอะไรที่ไม่ยอมรับในเรื่องแบบนี้เลยก็ทำให้ปรากฏว่าเมืองไทยเราเนี่ยจะค่อนข้างเป็นมิตรมากๆนะคะเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆนะคะที่ยังไม่ยอมรับในเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีตลาดสำหรับสายท่องเที่ยวที่เขาเป็นคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยมาได้อย่างปลอดภัยและสบายใจขึ้นมีการพูดถึงในเพจที่เป็นการท่องเที่ยวด้วยตัวเองในยุโรปก็ไปเจอเคสที่บางประเทศในยุโรปเองกระทั่งฝรั่งเศสนะคุณเชษก็ไม่ยอมรับไปเดินจูงมือกันอย่างเงี้ยเวลาไปเที่ยวก็เอาเงินไปจ่ายในประเทศเขาใช่ไหมไปกินไปเที่ยวไปพักโรงแรมในประเทศเขาไปเดินแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีคนเอาน้ำสาดใส่มีการมาเตือนกันบอกว่าให้ระวังนะไปเที่ยวฝรั่งเศสเนี่ยเราไปเที่ยวแท้ๆเนี่ย แต่คนแบบมองด้วยสายตาแปลกๆบางคนก็มองแบบมองแรงแต่เขาเจอกระทั่งเอาน้ำสาดใส่คือกำลังจะมาบอกว่าพอจังหวะชีพประเทศอื่นยังไม่ยอมรับแต่ประเทศเราทำใจแล้วก็โหเรากลายเป็นว่าเรามีซีรีส์มีหนัง
3: มี
6: อะไรแบบ
3: นี้
6: เต็มไปหมดเลยถูกนะสมรสเท่าเทียมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนึงเหมือนกันนะว่าอะไปเที่ยวที่ไหนแล้วไม่สบายใจมาเมืองไทยแล้วเหมือนกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวทีมงานเอาภาพของกระทรวงท่องเที่ยวมาขึ้นให้พี่หน่อยก็ได้นะคะเมื่อวานเนี่ยที่เขาแห่กันที่ถนนสีลมกันเสร็จเนี่ยเขาไปจบกันนะคะที่ในส่วนของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งมีการเปิดงานนะคะงานไพร์มันซึ่งมีการมองถึงนะคะที่เมื่อวานนี้งานจะไปขบวนไพร์มันที่เดินกันแถวสีลมจะไปสุดที่สนามเทพหัสดินนะคะที่สนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวานนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็เป็นคนไปเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วก็มีผู้ว่าททด้วยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์แล้วก็มีสถาบันการศึกษาข้างเคียงนะคะรองอธิการจุฬารองศาสตราจารย์ดร.สิทธิเดชพงศ์กิจวรสินนะคะก็มีการพูดกันแบบนี้บอกว่างานบางกอกพรายเฟสติวัล2026เนี่ยในมุมของรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณเนี่ยบอกว่าเป็นเวทีสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมความเท่าเทียมและการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของการเคารพในความแตกต่างยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรปลอดภัยแล้วก็เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะคะก็เป็นว่าเราเนี่ยไม่แค่จะให้เป็นในระดับบางกอกพรายเฟสติวัลในคุยเชษเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นเจ้าภาพงานระดับแล้วป่ะระดับโลกเลย World Pride เอาเป็นว่ามากันเลยอยู่ที่ไหนก็มากันที่เมืองไทยแหละเราจะเป็นเจ้าภาพ World Pride เลยนะคะเรามีการตั้งเป้าแบบนั้นก็บอกว่าโอ้เมื่อวานนี้ก็แบบหน้าตาทุกคนก็แบบมีความสุขนะคะแบบว่ามีความคึกคักมากๆเลยทีเดียวนะคะWorld Pride เนี่ยนะจะเป็นโอกาสสำคัญยิ่งกับเศรษฐกิจไทยอีกขาหนึ่งเลยนะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยแค่บางกอก Pride เนี่ยนะคะบอกว่ามันเรียกว่าอะไรรู้ไหมมีศัพท์ที่ดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินนะเมื่อวานนี้ที่หนึ่งในการกล่าวของรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยท่านบอกว่าการที่เราเนี่ยเป็นสังคมที่เปิดกว้างยอมรับความหลากหลายและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนเนี่ยมันคือ Pride Economyสามารถมองให้มันเป็นมิติเศรษฐกิจได้เลยนะ Pride Economy มันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทยเพราะตอนนี้ไทยติดอันดับ4ของโลกในด้านรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBTQ+ โอ้ทำรายได้เป็นอันดับ4ของโลกนะคุยเช่นไม่ธรรมดานะกลุ่มนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าเที่ยวที่ไหนถ้าอึดอัดใจมาเมืองไทยดีใจคนไทยใจดีแล้วก็เขาจะดีต่อใจมากกว่านะคะก็ตอนนี้เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยเป็นอันดับ4ของโลกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหจากการเดินแบบบางกอกพรายงานเลิฟพรายแล้วก็ในอนาคตเราจะเป็น World Pride เราตั้งเป้าว่าเราจะจัดงานนี้เนี่ยในอีก4ปีข้างหน้าค่ะคือปี2030ดิฉันว่าเป็นไปได้มากๆเลยเพราะเมืองไทยอ่ะตอบรับเรื่องนี้อะไรก็ตามที่ออกมาในทรงนี้นะคุยเชษจะนิยงนิยายซีรงซีรีส์นะกระตงการ์ตูนตอนนี้มาในแบบนี้ได้หมดเลยนะคะคือมันหมดยุคพระเอกนางเอกแล้วนะเดี๋ยวนี้เขามีนายเอกหรือว่านางเอกคู่กันไปหมดเลยคุยเชษนะเราต้องรับกันเพราะว่ามองอีกแง่หนึ่งเราก็ถือว่าเราเป็นสังคมที่เราโอบรับในความหลากหลายซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะคุณเชษนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นผลพลอยได้เนาะเรื่องการท่องเที่ยวอ่ะสำคัญเรื่องความสบายใจของคนที่มาเรื่องที่เขาจะรู้สึกปลอดภัยไม่มีสายตาประหลาดประหลาดใส่เขาเนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะแล้วกลุ่มนี้คุณเชษเป็นกลุ่มมีกำลังซื
3: ้อ
6: มีกำลังซื้อจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมใจไว้เลยนะว่าที่เราเห็นเป็นสีสันเนี่ยเราไม่ได้มองกันแค่ว่าให้เขามาโชว์ของเฉยๆนะเขามาทำรายได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นเจ้าภาพ World Pride ในอีก4ปีข้างหน้าด้วยค่ะ
3: เรื่องนี้ก็มองได้หลายมิตินะคุณเราผมว่าเรื่องของ สิทธิเสรีภาพนะเรื่องของมิติเศรษฐกิจนะหรือแม้แต่เรื่องของสังคมก็ได้แล้วก็รัฐบาลดูท่าทางจะสนใจเรื่องนี้นะถ้ามันทำให้เป็นเรื่องของทายกรณีเนี่ยก็ถือว่าเม็ดเงินที่ได้แต่ตัวนี้มันเยอะมีเรื่องการท่องเที่ยวมันก็โยงกันอยู่ด้วยนะก็เลยอยากจะไปดูเรื่องนี้กันต่อเลยเนี่ยแล้วเขาพูดเรื่องนี้แล้วในมิติการท่องเที่ยวนะเพราะว่าการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่เข้ามาในบ้านเรานะประตูหน้าบ้านนี่ก็สำคัญนะอยู่ในบ้านแล้วจะต้องออกจากบ้านเราไปเนี่ยนะต้องประทับใจจริงเมื่อวานนี้มีข่าวมาอย่างท่าอากาศยานที่จังหวัดภูเก็ตสนามบินภูเก็ตก็บอกว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เรื่องของความหนาแน่นของผู้โดยสารที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเนี่ยเพราะภูเก็ตมันมีเครื่องบินตรงเยอะนะครับมาจากต่างประเทศจากยุโรปจากรัสเซียจากจีนจากอาเซียนเอเชียและรวมถึงประเด็นการที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพื่อเพิ่ม

0: เติมเพื่ออำนวยความสะดวกในท่าอากาศยานในช่องตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยอันเนี้ยทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้เนี่ยต้องออกแถลงการชี้แจงบอกว่าได้รับทราบถึงข้อกังวลของผู้โดยสารและประชาชนและพร้อมที่จะให้ความสำคัญต่อทุกข้อเสนอแนะและก็ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งนี้การให้บริการพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่ภายใต้ขั้นตอนและมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและก็ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแต่อย่างใดนะเพราะวันมีข่าวมีการบอกว่าพอมันแน่นมากชาวต่างชาติก็เลยบอกโอเคงั้นยอมจ่ายตังค์เพิ่มอีก300 บาทก็แล้วกันจะได้เข้าเมืองเก็บได้เร็วขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็บอกว่าอย่างนี้แถลงการบอกว่าอาจจะมีบุคคลภายนอกแอบอ้างสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนแก่ผู้โดยสารได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันอย่างรอบด้านซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณนรันเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูลภูเก็ตเนี่ยเขาได้รวบรวมความคิดเห็นการรีวิวของชาวต่างชาติที่พบปัญหาจากการใช้ท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตนะโดยมีการสะท้อนผ่าน Google Review นะก็สะท้อนตรงกันว่า1ก็คือมันมีความหนาแน่นของช่องทางตรวจคนเข้าเมือง2ก็คือรอนานเป็นชั่วโมง3บางคนยอมจ่ายเงินเพิ่ม300บาทเพื่อใช้ช่องทางด่วนและก็ปัญหาส่วนหนึ่งแน่นอนเกิดมาจากเรื่องของเคาน์เตอร์มันเปิดไม่ครบทำให้คนรอคิวนานส่วนช่องทาง Fast Lane เนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ครบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งสะท้อนที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาต่อไปนอกจากนั้นมีเสียงสะท้อนเรื่องอะไรเรื่องตัวเลือกอาหารก็มีน้อยเกินไปเรื่องคุณภาพอาหารอาจจะไม่ดีพอรวมห้องน้ำไม่มีสายฉีดชำระอันนี้ก็มีประเด็นด้วยนะห้องน้ำไม่มีสายฉีดชำระเอ๊ะความจริงสนามบินภูเก็ตก็เปิดมานานแล้วก็มีการปรับปรุงมาหลายรอบนะปัญหานี้แต่มันยังอยู่นะเรื่องห้องน้ำไม่มีสายฉีดชำระซึ่งบ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าในยุโรปแน่นอนอาจจะมีปัญหาเหล่านี้บ้างเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีในเรื่องของสายฉีดชำระเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นภาพสะท้อนนะที่จังหวัดภูเก็ตสนามบินก็ต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับเพราะว่าครับอย่างไรจะให้ไม่ให้ก็รอนานน่ะต่างชาติมาและอันที่สองเนี่ยมันเหมือนกับว่าบีบให้ไปใช้ช่องทางพิเศษเห็นไหมคือ fast lane น่ะแต่ว่าคุณต้องจ่ายเงินเพิ่ม300 บาทอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าสมมติเป็นอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของเรื่องของ private economy เช่นเดียวกันนะคุณรอน
1: อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้านะคุณวิเชษจะชวนวิเชษนะคะไปสำรวจเรื่องของเส้นทางธรรมยาตราเมื่อเช้านี้นะเช้าทันโลกได้กลืนไปประเด็นประมาณนึงแล้วแต่ว่ามีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่างที่อยากจะเป็นหนึ่งในนะคะคนที่คือในการกระตุ้นเตือนเนี่ยจากการที่ให้ความสำคัญเพราะว่าเดือนมิถุนายนไม่ได้เป็นเดือนแห่งไพร์มันมันจะเป็นเดือนวันสิ่งแวดล้อมโลกที่กำลังจะมาถึงด้วยแต่สิ่งแวดล้อมใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำซึ่งเป็นเส้นเลือดสำคัญของพี่น้องหลายจังหวัดทางภาคเหนือกำลังน่าห่วงจริงๆกิจกรรมธรรมยาตรากำลังจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปว่ากันต่อที่เบรกหน้ารวมทั้งความเคลื่อนไหวการเมืองเด่นๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะ
0: ต่อ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิด5ขั้นตอนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แล้วโดยประชาชนเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือคนละครึ่งพลัสประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทางนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ1เดือนหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยดังเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติถูกช้างป่าทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีช้างป่าตะเวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางมาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำพร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่และได้เจอกับช้างป่าในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้ช้างป่าทำร้าย2นักศึกษาหญิงได้รับบาดเจ็บโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนพิตำและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความ

ันจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลอยู่ด้วยกันกับวันหยุดเฉยๆวันวิสาขบูชาวันนี้อีกหนึ่งวันนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวคราวขอแวะทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้จะบางตาไปนะน่าจะไปพักผ่อนหรือว่าบางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะเพราะว่าสำหรับคอร์สสั้นๆเนี่ยถือว่ากำลังดีเลยนะคะสำหรับวันวิสาขบูชาที่ผ่านไปเมื่อวานนี้นะคะก็เลยทำให้ท่านผู้ชมชมทางไลฟ์วันนี้ดูเบาๆไปหน่อยไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีท่านที่ยังติดตามเรากันอยู่นะคะคุณประวิทย์ทักทายมาก่อนดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นนะคะคุณประวิทย์ทักทายมาก่อนเหมือนเดิมเลยคุณจักริดเช่นกันนะคะแล้วก็คุณต๋องหรือเปล่าคะคุณต๋องพิษณุบอกว่าสวัสดีมานะคะฝากถึงนายกกระโดงหักด้วยให้ไปทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารด้วยคุณวิเชษจริงๆเนาะเรื่องของการศึกษาก็ดีโรงพยาบาลก็ดีนะก็เป็นอะไรที่น่าจะใช้วิธีการทำบุญทอดผ้าป่าไปช่วยได้เหมือนกันนะคุณวิเชษเน
6: า
5: ะ
6: ใช่กระจายกันไปยังวัดไม่ดังอะไรเงี้ยนะ
5: วัดบางทีวัดบางทีอาจจะมีสิ่งก่อสร้างอะไรเยอะละนะคะไปช่วยโรงเรียนบ้างช่วยโรงพยาบาลบ้างก็ดีนะคะก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เหมือนกันนะคะคุณแพทย์จางรายงานมาได้ไปดูในแอปเป่าตังของตัวเองแล้วเห็นการแสดงสิทธิ์เข้ามาแล้วว่ามีเงินนะคะ 1,000 บาทแจ้งสิทธิ์มาแล้วแล้วก็บอกเดี๋ยววันนี้จะไปใช้นะคะนะคะเดี๋ยวใช้ให้เทสระบบดูนะคุณแพทย์จางว่าปึ๊ดปึ๊ดหรือเปล่านะคุณคุณต๋องเมื่อกี้ที่ทักทายมาแล้วบอกว่าให้ไปทอดผ้าป่าแล้วแล้วก็บอกว่าติดตามนะรายการของเราสองคนแล้วก็จริงรายการของคลื่นแหละนะคะติดตามพิธีกรทั้งสองเนี่ยแล้วก็ดูบ้างและดู YouTube บ้างนะคะอวยพรมาให้สุขสันต์หลังวิสาขะขอบพระคุณนะคะคุณพัฒนาบอกมาอยู่ที่กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยฝนตกดีตามอุตุพยากรณ์เลยเพราะว่าเขาบอกว่าจะฝนตกหนัก31-1ใช่ไหมกรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาไว้ก่อนหน้านะคะคุณกูกูนะคะบอกว่าฝากเรื่องค่าไฟค่าน้ำตามห้องเช่าห้องแถวด้วยค่าไฟเนี่ยคือพวกนี้เขาจะแบบผู้เช่าจะเป็นคนคิดราคาตามหน่วยใช่ไหมอันนี้ก็จะลำบากหน่อยเนาะบอกว่าค่าไฟเจอหน่วยละ10บาทนะค่าน้ำก็แบบขึ้นมาที่ขึ้นมานะคะค่าไฟจากเดิมก็ขึ้นมาอีกหน่วยละตั้ง10บาทโอ้โหขนาดเราแค่ค่าไฟจะขึ้นมา4บาทกว่ายังจะแย่เลยนะที่เขามีการคิดสูตรค่าไฟกันมาเนี่ยคุณวิเชษนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เช่าห้องอยู่เนี่ยนะค่าไฟโดนเจ้าของ จ้าของไม่รู้ว่าอยู่แบบเป็นหอหรืออพาร์ตเมนต์หรืออะไรนะบอกขึ้นมาหน่วยแล้วตั้ง10บาทค่าน้ำก็ขึ้นมา30บวกโหทางรัฐรู้บ้างไหมน่าจะยังไม่รู้ค่ะได้คุณกูนี่แหละบอกมานะคะคุณเจบอกนะครับสงสัยเสียแมวกำลังซุ่มทำอะไรอยู่คิดว่าคงไม่ได้แกล้งตายวันก่อนยังเห็นมารายงานตัวตามกำหนดนะของกรมคุมประพฤติอยู่นะคะ
6: ยังอยู่
5: ค่ะ
6: ใช่แสดงความเห็นอะไร
5: ใช่ค่ะก็ต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวพักผ่อนกันก่อนนะคะคุณสมประสงค์ทักทายมานะคะบอกว่าที่ปารีส15องศาค่ะแล้วก็ที่ฟังอยู่ตอนนี้ตี 2:40 แล้วนะคะแล้วก็โอ้บอกว่าตอนนี้เนี่ยพึ่งกำลังจะกลับเข้ามาสู่อุณหภูมิที่มันเป็นปกติหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหนักหนามากเลยจากฮีทเวฟ
6: ค
5: ลื่นความร้อนโอ้นะคะคุณสมประสงค์โอ้ดีใจด้วยมันกลับมาเย็นละนะคะคือ15องศาแล้วแต่แบบบางทีจากร้อนจัดๆแล้วกลับมาอุณหภูมิลดหวบก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณสมประสงค์ไม่ได้เล่าเรื่องจลาจลเลยนะหลังจากชนะแล้วแต่ยังเฉลิมฉลองกันเกินเหตุเนี่ยใช่ไหมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ได้ดูป่ะที่เขาแข่งกับอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแข่งอ่ะแล้วดวลลูกโทษชนะโอ้โหปารีสนี่นะคะฉลองกันระเบิดระเบ้อนะบอกว่าโดนจับไป200กว่าคนมั้งเมื่อกี้เห็นข่าวต่างประเทศอ่ะเจ็บไป800อ่ะฉลองกันเกินเบอร์นะคะคุณวินบอกเบื่อข่าวลบด้านการท่องเที่ยวคนบางกลุ่มไม่รักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศเลยรวมถึงพวกไปขูดรีดโกงราคานี้เห็นด้วยเหมือนกันนะคะอย่าไปทำให้คนมาเที่ยวแล้วไม่ปลอดภัยหรือรู้สึกแบบโดนขูดรีดนะอันนี้เขาจะมาหนเดียวแล้วเขาไม่มาเลยแล้วแถมเขาจะบอกต่อด้วยว่าอย่ามาเนี่ยเราเสียโอกาสเลยนะคะแล้วก็คุณสมประสงค์ทักมาถึงพี่วิเชษฐ์โดยเฉพาะบอกว่ามาคอนเฟิร์มว่าในยุโรปไม่มีshower cleaning in the toilet ก็คือสายชำระใช่ไหม
6: ใช่ไม่มี ต่างประเทศ

0: บ้านเราได้แบบแต่บางโรงแรมหรูๆเขาก็ไม่มีนะดิฉันก็แปลกใจดิฉันเคยไปพักแบบบางที่เหมือนกันคือประมาณเหมือนแบบลดค่าน้ำมั้งหรือบางทีก็อ้างว่าช่วยกันประหยัดน้ำนะบางโรงแรมชูแคมเปญแบบว่ารักสิ่งแวดล้อมโรงแรมนี้ดีดีทุกอย่างเลยไม่มีสายชำระค่ะคนไทยยังไงก็ชินเนาะเข้าห้องน้ำจะหนักจะเบายังไงก็ขอได้ฉีดได้ล้างหน่อยเถอะนะเออคนไทยชอบอย่างนี้จริงๆนะคะโรงแรมไหนไม่มีดิฉันว่าจะกลายเป็นแทนที่จะเป็นจุดแข็งอาจจะเป็นจุดที่ติงเขาบอกโอ้โรงแรมนี้อะไรก็ดีหมดอ่ะแต่ไม่มีสายชำระอ่ะนะคะคุณปราโมทบอกบ้านเราใครๆก็อยากมาเป็นพลเมืองถ้ามาถูกกฎหมายก็ดีเพราะฉะนั้นคนไทยต้องห่วงแหนความเป็นไทยเอาไว้อย่าไปขายเด็ดขาดบ้านเราจะมีความสุขมากแน่นอน
1: คร
0: ับ คุณอังกฤษบอกพักนี้ไม่เห็นลุงป้อมออกมาเดินหาก๋วยเตี๋ยวทานเลยนะเออคิดถึงเหรอคะคุณอาจารย์คิดถึงเหรอนะคะคุณออสหรือเปล่านะออสเทอร์โบหรือเปล่าถ้าดิฉันออกเสียงผิดขออภัยนะคะสวัสดีมาคุณพักขมลด้วยทักทายมานะคะคุณรำพึงเนาะบอกว่าสงสัยว่ากรุงไทยในยามที่ต้องทำงานระดับชาติไม่เพิ่มคนทำงานประชาชนมากมายนะคะ อย่างวันที่สองก็น่าจะรู้สึกแล้วก็มาแก้ไขให้ประชาชนโอ้หมายถึงว่าปัญหาของการที่เขา
1: คน
0: ยืนยันตัวเองด้วยมือถือไม่ได้แล้วก็ไปที่แบงค์ใช่ไหมคะ
1: วางรองเท้ากัน
0: คือก็เข้าใจแล้วกรุงไทยคงไปคือเขาไปเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการรองรับการใช้จริงๆแบบมันเยี่ยมมากนะคุณวิเชษ700,000คนใน1วินาทีเนี่ยมันเป็นระบบที่ใหญ่แบบแล้วก็แบบโอ้โหโฟลว์มากๆแต่แน่นอนคือคนในแบงก์ก็น้อยลงอยู่แล้วนะดิฉันไม่ได้ออกตัวแทนกรุงไทยนะแต่พนักงานที่เป็นคนจริงๆตามธนาคารที่เป็นเคาน์เตอร์คุณวิเชษก็เห็นใช่ไหมมันน้อยลงไปทุกทีแล้วเนอะเพราะว่าธนาคารพยายามจะให้เราอะทำอะไรทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งอะพยายามแบบจะเห็นไหมพนักงานเขาจะให้เราโหลดแอปอยู่เรื่อยเลยจะได้ทำอะไรก็จะได้ไม่ต้องไปแบบไปรอนานหรือว่าพนักงานในสาขามันไม่พอเขาจะให้เราแบบใช้เทคโนโลยีเนี้ยเนาะมากๆเนาะแต่ก็เข้าใจที่คุณลำพึงบอกนะคะอ่ะนะคะนี่ก็เป็นจากแฟนๆใน YouTube เช้านี้มาแวะทักทายที่ Facebook กันอีกนิดนึงก่อนนะคุณวิเชษนะวันนี้วันหยุดไม่ละเดี๋ยวเราก็ค่อยๆว่ากันนะคะข่าวเมื่อวานนี้ที่ฉันดูแล้วก็ไม่ค่อยปิ๊งอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าบางเรื่องก็อยากจะได้มานำเสนอกันด้วยนะคะคุณทางเฟซท่านผู้ชมทาง Facebook นะคุณสานิททักทายมาสวัสดีมากเลยค่ะคุณนิการบอกว่าสวัสดีค่ะเตรียมไปใช้สอยแล้วไปลองดูกันนะคะใช้เต็มที่เลยวันนี้จะใช้หมด200หรือเปล่านะคะเขาให้ใช้นะรัฐจะออกให้ไม่เกินวันละ200นะคะส่วนแต่ทั้งเดือนได้พันเดียวนะคะคุณอัชราทั้งไทยมาคุณ DKT Farm บอกคนไทยต้องทนอดเหมือนเดิมเพราะน้ำมันเอาไปกินหมดคุณอุไรทั้งไทยมาคุณยุทธนะบอกว่ามีข่าวโฆษกสถานทูตจีนแถลงการน้ำกกน้ำโขงสะอาดไม่ปนเปื้อนแต่ยังได้ยินข่าวโฆษกรัฐบาลหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาแถลงนะเดี๋ยววันไม่แน่ใจว่าเป็นวันหยุดหรือเปล่านะคะส่วนคุณสิริกุลบอกว่าค่าไฟห้องเช่าที่เขาต้องคิดบวกเกินไปเยอะเพราะเจ้าของห้องเช่ามีภาระค่าไฟส่วนกลางค่าปั๊มน้ำค่าไฟกล้องวงจรปิดค่าไฟประตูคีย์การ์ดค่าทิ้งขยะต่างๆนานาโอ้โหนี่แสดงว่าคุณสิริกุลนี่น่าจะอาจจะทำธุรกิจนี้อยู่หรือเปล่าก็เลยจะให้รายละเอียดภาระความรับผิดชอบของผู้ประกอบการเจ้าของเหมือนกันนะโอ้ก็ขอบคุณนะคะบางทีเราก็ไม่ได้คิดแทนเขาว่าเขาก็มีภาระอื่นๆด้วยเหมือนกันแต่ถ้าจะแบบถ้าจะช่วยกันก็เอาแต่พอดีพอดีละกันเนาะเพราะทุกวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจก็เยอะค่ะอ่ะงั้นมาดูข่าวที่จะเป็นประเด็นหลักของเราแล้วคุณวิเชษคือจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกให้พี่ก่อนนะคะคือในส่วนของกิจกรรมที่เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางต้องบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมเขาในคุณวิเชษเขาใช้โอกาสวันวิสาขบูชาเนี่ยทำกิจกรรมที่ชื่อว่าเส้นทางเดินธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำสำคัญหมดเลยนะแม่น้ำกงแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสารวินเส้นทางธรรมยาตรานี้เนี่ยมีความยาวทั้งหมดด้วยนะคะในส่วนของเส้นทางนี้เนี่ยบอกว่า 68.91 กิโลเมตรนะคะจุดเริ่มต้นนะคะเมื่อวานนี้จากสะพานท่าตอนที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะไล่เรื่อยมาเลยจากเชียงใหม่นะคะมาที่เชียงรายนะคะแล้วจะมาสิ้นสุดในวันที่5มิถุนายนที่สารกลางจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะมีจุดที่ผ่านตามลำน้ำนะคะที่เป็นแม่น้ำสำคัญของพี่น้องทางภาคเหนือเรานี่แหละนะคะไล่เรื่อยมาเรื่อยเลยคือแม่น้ำกกนะคุณวิเชษแล้วก็มีการเชิญสื่อมวลชนเนี่ยไปร่วมสังเกตการทำข่าวนี้ด้วยทำไมเราต้องมาสนใจเรื่องนี้กันก็อย่างที่ทราบกันนะคุณวิเชษว่าสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นกับลำน้ำแล้วก็บอกว่าเป็นผลพวงมาจากการทำเหมืองแร่เอิร์ธในประเทศเพื่อนบ้านนะก็พูดตรงๆก็คือทางพม่าเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นทุนจีนเนี่ยมันกำลังส่งผลกระทบมากมายจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยที่เป็นวันเริ่มของกิจกรรมเนี่ยนะคะแล้วทำไมใช้โอกาสของวันวิสาขมาดิฉันขออ้างอิงจากข่าวจากสำนักข่าวชายขอบเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสคุยกับคุณภาสกรจำลองลาดแล้วก็คุณเพียรพรดีเทศซึ่งเป็นต้องบอกว่าคนนึงก็เป็นเจ้าสำนักข่าวทางเลือกสำคัญเลยสำนักข่าวชายขอบส่วนคุณเพียรพรเนี่ยนะคะก็เป็นพัญญานะคะคุณไผ่แล้วก็เป็นคนที่จับเรื่องน้ำนะคะมาโดยตลอดก็เล่าปัญหาให้ฟังก็เลยรู้สึกว่าเราต้องช่วยกันสะท้อนปัญหานี้แล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะสั่งสมนะคะชนิดที่ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนแม่น้ำไม่สามารถไหลย้อนกลับอย่างนั้นเลยแหละคุณวิเชษคือมันเกิดอะไรแล้วมีพระมาด้วยนะคะคุณวิเชษ
2: มีบางอย่างผิดพลาด
0: เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะคุณสิริอย่าเพิ่งมากวนเลยนะเดี๋ยวกันนะค่ะมาดูกันปรากฏว่าเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจุดเริ่มต้นที่มาจากที่บริเวณสะพานจุดเริ่มของขบวนธรรมยาตรานะคะปกป้องแม่น้ำข้ามแดนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นเมื่อวานนี้ที่สะพานข้ามแม่น้ำกกท่าตอนที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกสายรั่วโขงสารวินร่วมกับมูลนิธิร่มไทยและอบต.ท่าตอนจัดกิจกรรมขึ้นนะคะปรากฏว่าวันแรกของงานเนี่ยมาดูกันว่าแต่ละคนที่สะท้อนถึงความน่าตนกตกใจและเราต้องสะท้อนถึงเรื่องนี้ออกมาให้มีการตื่นตัวให้ได้เนี่ยมันเป็นยังไงทางพระเนี่ยนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระมหานิคมมหาพินิกขมโนซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เลยนะแล้วเจ้าคณะอำเภอแม่อายเนี่ยท่านบอกว่าธรรมยาตราเนี่ยก็คือการเดินเพื่อประโยชน์สุขกับสังคมเป็นการบูชาวิสาขบูชาโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมโลกด้วยถือเป็นการปฏิบัติธรรมบอกว่าธรรมชาตินะคะเป็นแม่ของสรรพสิ่งแต่วันนี้แม่น้ำกกสายรั่วโขงสารวินกำลังประสบปัญหาอย่างหนักจากวิกฤตที่เป็นห่วงโซ่ต่อเนื่องนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เลยต้องใช้ความเพียรพยายามบอกเท้าไม่ใช่ของต่ำแต่กำลังจะพาเราไปสู่ที่สูงจะเอาความอดทนและความภาคเพียรเดินไปด้วยกันในการแก้ปัญหากับแม่น้ำและชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะคะปรากฏว่าในส่วนของปัญหาที่ชาวบ้านเขาสะท้อนเนี่ยนายกอบต.ท่าตอนค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านที่เจอปัญหานี้เป็นปีๆมาแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าตลอดระยะเวลากว่า1ปีนะคะท่านนายกอบต.ท่าตอนคือคุณบุญโรจน์นะคะซึ่งมาร่วมงานด้วยเนี่ยนายกอบต.ท่าตอนบุญโรจน์กองแก้วเนี่ยบอกว่าการทำกิจกรรมธรรมยาตราเนี่ยนะคะก็เนื่องจากเกือบ2ปีที่ประชาชนมีความกังวลจากภาวะปัญหาปนเปื้อนของแม่น้ำขาดความเชื่อมั่นในการใช้น้ำนะคะบอกว่าแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้กำลังนะคะเกิดความท้าทายที่สำคัญที่จะต้องมาแก้ไขเนื่องจากเป็นเวลากว่า1ปีคือ2ปีเนี้ยนะที่เริ่มพบปัญหาแล้วจากการที่มีการตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำนะคะมาโดยตลอดที่แม่น้ำกกเนี่ยพบสารโลหะหนักในแม่น้ำนายกอบต.ท่าตอนบอกว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายชาวบ้านก็ใช้น้ำอย่างระหวาดระแวง ิจกรรมต่างๆก็ถูกยุติลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทุกวันนี้การทำเหมืองแร่ที่ต้นแม่น้ำกกก็ยังปล่อยสารพิษออกมาทุกวันแล้วยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรชาวบ้านบอกว่าอยากให้แก้ปัญหาที่ต้นตอคือเหมืองแร่ซึ่งควรทำอย่างถูกต้องและเป็นระบบไม่ใช่ปล่อยสารพิษลงแม่น้ำอยากให้ผู้อำนาจมาแก้ไขตรงนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของขบวนธรรมญาติปลานะคะที่จะไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงรายนะคุณวิเชษนะคะคุณวิเชษมีอะไรเพิ่มเติมเชิญก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: คือที่มีเนี่ยเพราะว่าคือหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มเอ็นจีโอและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปเรียกร้องต่อรัฐบาลจีนว่าให้เข้ามาแก้ปัญหานี้เนี่ยทำให้เมื่อวานนี้สถานทูตจีนประจำประเทศไทยก็เลยต้องโพสต์ Facebook บอกว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อปัญหามลพิษโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงที่อยู่ในเขตพื้นที่ของไทยนะได้รับทราบข้อมูลรายงานผลการตรวจวัดที่รัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้นะอันนี้ต้องฟังเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาข้อมูลจากไหนนะเขาบอกว่าซึ่งมีผลการตรวจชี้ว่าคุณภาพน้ำในลำน้ำดังกล่าวโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยระหว่างเลยไม่แน่ใจว่าที่จีนพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะรับข้อมูลจากใครถึงบอกว่าอ๋อมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยนะใช่กับว่าโดยทั่วไปนะอย่างไรก็ตามเนี่ยจีนให้การสนับสนุนมาโดยตลอดทั้งไทยและเมียนมาในการที่จะสร้างการสื่อสารและการประสานงานในการตรวจสอบด้วยท่าทีที่เป็นกลางนะตามหลักวิทยาศาสตร์และมีความรับผิดชอบเฉพาะการแก้ไขปัญหาและก็ปรึกษาหารืออย่างฉันมิตรต่อไปซึ่งจีนยินดีที่จะเสนอสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆในลุ่มแม่น้ำโขงในด้านทรัพยากรน้ำเนี่ยและก็คุ้มครองเรื่องของการดำเนินการต่างๆโดยเฉพาะอย่างสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยใช้กลไกความร่วมมือล้านช้างแม่โขงอันนี้ก็เป็นกลไกที่มีอยู่แล้วมันก็เป็นแถลงการของจีนนะแต่กระวันแน่นอนเลยมันก็มีข้อมูลออกมาจากหลายส่วนนะเอาผมเอาข้อมูลปี68ก็แล้วกันก็เลยสงสัยว่าจีนเอาข้อมูลมาจากไหนเพราะว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่จังหวัดเชียงใหม่นะก็ออกมีการออกมาพูดอย่างชัดเจนว่าตรวจพบสารพิษอันเกินค่ามาตรฐานเนี่ยนะทั้งแคดเมียมทั้งตะกั่วทั้งสารหนูปนเปื้อนอยู่ในแม่น้ำกกที่ไหลมาจากรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำแร่ทองคำเหมืองแร่ทองคำแล้วก็การที่มีการทำแร่เอิร์ธเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการสกัดแร่ทองคำมันต้องใช้สารหนูอะแยกออกมาเนี่ยแล้วมันปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำกกอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและคุ้มและก็กลุ่มมลพิษที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนออกเอกสารชี้แจงมาเองนะก็เลยสงสัยประมาณว่าเอ๊ะแล้วจีนเอาข้อมูลมาจากไหนบอกว่าไม่เกินมาตรฐานอันนี้คือตั้งเป็นประเด็นสงสัยเอาไว้อันที่สองมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทยใหญ่เนี่ยได้ออกแถลงการพร้อมภาพประกอบอย่างชัดเจนผ่านดาวเทียมด้วยนะว่าบริษัทไชน่าอินเวสเมนต์มายนิ่งจำกัดซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนเนี่ยกำลังขยายกิจการการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธและเหมืองแร่ทองคำริมสองฝั่งแม่น้ำกกทั้งในเมืองยอนภาคตะวันออกของรัชฉานห่างจากชายแดนไทยเนี่ยนะนี่เลยท่าตอนเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่30 กว่ากิโลเองมันก็ไม่ไกลนะอยู่ประมาณใช่ไหมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานด้วยว่าห่างจากไทยประมาณ36 กิโลเมตรเนี่ยนะสถานว้าแดงก็อนุญาตให้ชาวจีนทำเหมืองแร่ต่างๆโดยเฉพาะทองคำมีอยู่เท่าไหร่23 บริษัทคุณรอนโอ้โหและเป็นบริษัทจีนทั้งนั้นเลยผมเลยแปลกใจว่าทำไมFacebook ของสถานทูตจีนนี่ออกมาในแนวแบบนี้นะอาจจะต้องไปฟังข้อมูลกันใหม่หรือเปล่าหรือฟังข้อมูลจากใคร
0: เป็นการตอบเหมือนตั้งหลักกว้างๆก่อนแต่ยังไม่มีการอ้างอิงในขณะที่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีข้ออ้างอิงจากการตรวจตลอดเวลาแล้วคุณวิเชษอยู่ในน้ำก็ว่าน่ากลัวแล้วตอนนี้กำลังพบว่ามันไปอยู่ในดินภาคการเกษตรนะคะคือปรากฏว่าอ้างอิงจากเวทีเสวนานะคุณวิเชษที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะจัดกิจกรรมเรื่องแถลงข่าวเรื่องมีกิจกรรมธรรมญาตรานี่แหละปรากฏว่ามีข้อมูลจากในส่วนของนักวิชาการหรือว่างานวิชาการที่น่าสนใจเป็นกลุ่มภาคประชาสังคมนะคะคือในน้ำก็น่าห่วงแล้วเราคงเห็นภาพปลาที่แบบมันมีปัญหาแบบลักษณะทางกายภาพมันแปลกๆไปใช่ไหมปลาที่จับได้นะในแม่น้ำกกเนี่ยปรากฏว่าดินค่ะน่าห่วงมาก สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชนนะคะคุณสมพรเพ็งค่ำซึ่งเป็นผอ.ของสถาบันนี้เนี่ยบอกว่าเปิดเผยถึงกรณีที่กรมพัฒนาที่ดินตรวจพบสารโลหะหนักตกค้างในที่ดินแปลงเกษตรลุ่มน้ำสายซึ่งเป็นเขตชลประทานว่าในกลุ่มทีมงานวิจัยของคุณสมพรเนี่ยนะคะก็คือ Community Health Impact Assessment Platform หรือเรียกว่าเชียร์แพลตฟอร์
1: ม
0: ก็ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินข้าวแล้วก็ปัสสาวะในลุ่มน้ำสายมาตรวจพบสารหนูอนินทรีย์ทั้งในข้าวแล้วก็ในปัสสาวะบอกว่าตรวจดินในนาพบการปนเปื้อนของสารโลหะหนักนำข้าวไปตรวจก็พบการสะสมของสารหนูอนินทรีย์ด้วยเช่นกันตรวจปัสสาวะก็พบสารหนูอนินทรีย์แสดงว่าสารพิษเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและคนตั้งแต่ปีที่แล้วแต่รัฐยังไม่ทำอะไรเลยรัฐต้องคุยอย่างจริงจังว่าจะทำยังไงเพราะตอนนี้แม่น้ำสายเองก็ปนเปื้อนสารโลหะหนักสูงมานานกว่าแม่น้ำกกชาวบ้านบอกว่าน้ำขุ่นมาอย่างน้อย3ปีแล้วเพราะฉะนั้นจะจัดการยังไงเพราะว่าน้ำในนาเนี่ยมันกำลังเริ่มมีผลแล้วเพราะถ้าไม่เอาน้ำจากแม่น้ำสายมาทำนาจะเอาน้ำมาจากไหนนะคะโอ้โหนี่คุณเชษฐ์งานมันจะเริ่มขยายวงใหญ่โตเลยทีเดียวก็เป้าหมายของการจัดกิจกรรมนี้หนึ่งเพื่อทำให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบแล้วก็มีความตื่นตัวนะคะร่วมกันกับปัญหานี้แล้วก็เขาหวังผลนะวันที่ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกบอกว่าจะเชิญท่านนายกไปรับเรื่องที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวต้องดูกันว่าจะมีคิวท่านไปที่เชียงรายได้ในวันที่5หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดนะคะแต่ไม่เป็นไรความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เดี๋ยวจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะที่ช่วยส่งเสียงให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาที่น่าห่วงจริงๆค่ะวันนี้เวลาของข่าวเข้มประเด็นข้นหมดลงแล้วนะคะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลาไปก่อนพรุ่งนี้ดิฉันขออนุญาตลาไปหาหมอหนึ่งวันนะคะพบกับคุณวีรศักดิ์แทนนะคะวันนี้เราสองคนลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์ งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
14: เพราะบรรจุ

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซ่องเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราพบกันในวันที่1มิถุนายน2569ก็ถือว่ามาอยู่ที่กลางปีพอดีเลยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมนะคะวันนี้1มิถุนายนก็วันแรกของโครงการไทยช่วยไทย Plus ด้วยและสัปดาห์นี้บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาก็มองเรื่องของหุ้นไทยนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนโดยมีแนวรับที่ 1,550 และ 1,540 จุดค่ะแนวต้านยังมองอยู่ที่ 1,580 ถึง 1,600 จุดนะคะมีการประเมินปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของไทยแล้วก็ยังต้องจับตาสถานการณ์ในตอนออกกลางรวมไปถึงทิศทางเงินทุนต่างชาติส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ดัชนี ISM และ PMI ภาคการผลิตและการบริการข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนพฤษภาคมนะคะรวมไปถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยก็มีตัว PMI ภาคการผลิตและบริการเดือนพฤษภาคมของจีนญี่ปุ่นยูโรโซนและอังกฤษค่ะส่วนดัชนีผู้ราคาผู้บริโภคเบื้องต้นดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมษายนและตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ของปี2569ของยูโรโซนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องจับตากันในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะส่วนเซตเองเมื่อวันศุกร์ปิดไปที่ 1,568 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 1.93% จากปลายสัปดาห์ที่แล้วส่วนมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 68,816.82 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น 22% จากสัปดาห์ที่แล้วดัชนี PMI เพิ่มขึ้น 1.08% ค่ะมาปิดที่ 214.21 จุดนี่คือมุมมองของทางกสิกรนะคะก็คือสัปดาห์นี้ก็มองประมาณนี้แล้วก็ยังมีอย่างที่บอกค่ะสัปดาห์นี้เรามีเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะเริ่มใช้วันแรกวันที่1มิถุนายนนะคะเริ่มตั้งแต่6โมง60 40 60รัฐช่วยเราจ่าย40นะคะโครงการใช้หลักในการร่วมจ่าย60ประชาชนจ่าย40ก็ง่ายๆ100บาทรัฐช่วย60เราจ่ายเอง40นะคะภาครัฐนี่เขาก็จะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนก็จะตัดยอดทุกสิ้นเดือนแล้วก็ไม่สะสมข้ามเดือนด้วยคือเริ่มใช้วันนี้แล้ว6โมงเย็นไม่ใช่6โมงเช้านะคะแล้วก็ขั้นตอนการใช้จ่ายเนี่ยประชาชนก็ต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนจากนั้นร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินสร้าง QR Code แล้วก็ประชาชนก็อย่างที่เราทำรู้จักกันดีฉันเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ทำเป็นกันอยู่แล้วแล้วก็สแกนจ่ายอะไรกันไปนะคะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ย ต้องการให้โครงการนี้เป็นมาตรการที่ประชาชนเข้าถึงได้จริงใช้งานง่ายแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนเนี่ยเขามีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้านะคะโดยรัฐบาลเนี่ยมีการเปิดบริการที่ชื่อว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะแล้วก็นกกระซิบเนี่ยถือว่าเป็นตัว AI แชทบอทที่ร้านค้าเนี่ยจะถามคำถามเกี่ยวกับการใช้งานฟีเจอร์หลักบนแอปพลิเคชันถุงเงินก็พิมพ์ข้อความหรือว่ามีคำถามแนะนำที่เขาเซตไว้ให้ก็มีแล้วก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกต่อยอดศักยภาพทางด้าน AI คือนกกระซิบที่ว่าเนี่ยนะคะจะทำอะไรบ้างฟีเจอร์ของเขาเนี่ย ก็คือวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติแล้วก็จะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายช่วยให้เจ้าของบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายและวิเคราะห์ช่วงเวลาไหนแบบช่วงเวลาทองเลยนะที่ขายดีที่สุดรวมไปถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและจัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสม2คือเช็คราคาวัตถุดิบรายวันค่ะราคากลาง AI เขาก็จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญนะคะก็ทำให้ร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกแล้วก็มีการช่วยคำนวณกำไรและทุนเบื้องต้นคือระบบเนี่ยจะช่วยให้ร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายแล้วก็ช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้เนี่ยมันมีกำไรเพียงพอไหมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็เป็นการวางแผนธุรกิจระยะยาวนะคะคือ Nokasip เนี่ยรองรับการใช้งานบนแอปถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปแล้วก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้านะคะอันนี้ก็เป็นตัวฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ใน AI แชทบอทชื่อว่า Nokasip นะคะก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิมๆที่เรารู้จักอยู่ในคนละครึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ของใหม่แล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องของโครงการนี้เนี่ยคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานกิติประศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์กับฐานเศรษฐกิจนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยถือเป็นมาตรการที่มีความน่าสนใจมากกว่าคนละครึ่งในอดีตเพราะว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มกำลังซื้อในสินค้าจำเป็นได้โดยตรงนะคะคือเชื่อว่าเมื่อประชาชนรู้สึกว่าจ่ายน้อยลงแต่อำนาจซื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจเม็ดเงินก็จะหมุนเวียนต่อเนื่องตลอด4เดือนของโครงการค่ะแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างโมเมนตัมได้ค่อนข้างดีคาดว่าจะช่วยผลักดัน GDP ได้ประมาณ 0.2-0.3% หากดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาจจะขยับไปถึง 0.5% ซึ่งสูงกว่าโครงการเดิมที่เคยกระตุ้นได้เพียง 0.1-0.2% นอกจากผลเชิงตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงที่หลายฝ่ายกังวลต่อปัจจัยเสี่ยงรอบด้านราคาพลังงานและเงินเฟ้อแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่วนกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับอานิสงส์โดยตรงจากมาตรการนี้เนี่ยมองไปที่กลุ่มค้าปลีกนะคะแล้วก็ร้านค้ารายย่อยตลาดสดจะได้รับผลประโยชน์โดยเฉพาะค้าปลีกในชุมชนเนื่องจากเป็นจุดที่เม็ดเงินเนี่ยกระจายลงฐานรากได้ลึกที่สุดส่วนภาคบริการและ delivery เนี่ยก็จะเติบโตตามพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นนะคะส่งผลเชื่อมโยงไปยังผู้ประกอบการ SME และภาคการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อที่ฟื้นตัวอย่างไรก็ตามค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอก็ต้องถ้าต้องการให้เศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่องเนี่ยนะคะมาตรการนี้มันเป็นเพียงการจุดชนวนให้เครื่องยนต์กลับมาเดินแต่เครื่องยนต์เศรษฐกิจอื่นก็ต้องทำงานด้วยแม้ว่า GDP ปีนี้อาจจะโต 2.8 แต่ก็เป็นการเติบโตที่กระจุกอยู่ในภาคส่งออกและเม็ดเงินลงทุนต่างชาติเนี่ยที่มาผ่าน BOI เป็นหลักขณะที่กำลังซื้อยังอ่อนแรงค่ะคุณเจียงไคแนะนำว่ารัฐบาลเนี่ยควรเร่งส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนสร้างงานสร้างรายได้ใหม่แล้วก็ผลักดันการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะคะรวมไปถึงเร่งฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวผ่านการจัดอีเวนต์ระดับคุณภาพอีกท่านหนึ่งคุณหลักชัยกิติพลค่ะประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผู้ผลิตและผู้ส่งออกพืชเกษตรสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนเพราะว่าเป็นการกระตุ้นการบริโภคภาคเอกชนหรือตัว C consumption นะคะที่เป็นเครื่องยนต์หลักหากเงินสามารถหมุนเวียนหลายรอบและวงจรการใช้จ่ายไม่สั้นจนเกินไปก็มองว่าน่าจะช่วยดัน GDP ได้ 0.7-0.8% จริงอยู่แม้จะเป็นในช่วงสั้นๆแต่ก็ถือว่ารัฐบาลออกมาได้เร็วและตรงจังหวะในช่วงที่เราเจอกับต้นทุนน้ำมันและค่าครองชีพสูงนะคะสำหรับ ธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์ก็คือโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคภาคการท่องเที่ยวร้านอาหารและธุรกิจบริการ Delivery ค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดผลบวกในการใช้จ่ายของประชาชนมาตรการแจกเงินครั้งนี้เหมือนกับว่าเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจให้กลับมาเดินได้อีกครั้งนะคะคือมองว่าเมื่อประชาชนเริ่มที่จะมั่นใจและมีกำลังซื้อกำลังการใช้จ่ายเนี่ยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆมันก็ค่อยๆฟื้นตัวแต่รัฐบาลควรใช้จังหวะที่เศรษฐ

กิจเริ่มมีแรงเหวี่ยงจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะก็คือเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการและภาคธุรกิจทำคู่กันไปเลยค่ะโดยเฉพาะมาตรการการลดต้นทุนและสร้างโอกาสใหม่ทั้งเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังหมดมาตรการกระตุ้นระยะสั้นอย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยพยายามที่จะคิดและออกมาตรการเพื่อช่วยประชาชนรวมถึงพยายามต่อยอดให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆนี่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฟื้นความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยนะคะนี่คือมุมมองที่มีต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะอยู่กับเราไป4เดือนนะคะก็คาดว่าหลายๆความเห็นอย่างที่รายงานไปที่เป็นบทสัมภาษณ์ก็บอกว่าก็เชื่อว่ามันจะเป็นจุดของการสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะไหนๆพูดถึงน้ำมันเนี่ยนะคะบ้านเรานี่น้ำมันก็ลดมาหลายวันแล้วแต่ว่าเช้านี้ค่ะราคาน้ำมันโลกปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% ในการซื้อขายในตลาดฝั่งเอเชียเพราะว่านักลงทุนยังกังวลการสู้รบที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์นะคะมีรายงานว่าสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น1.93 เหรียญคือประมาณ62 บาทอยู่ที่ขึ้นไปเนี่ย 2.1% ไปอยู่ที่93.05 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะในช่วงเริ่มการซื้อขายของวันที่1มิถุนายนในตลาดเอเชียส่วนสัญญาน้ำมันซื้อขายล่วงหน้าของเวสต์เท็กซัสของสหรัฐก็สูงขึ้น2.17 เหรียญค่ะประมาณ70 บาทไปอยู่ที่89.53 บาทต่อบาร์เรลนะคะก็ขึ้นไป 2.5% นักวิเคราะห์มองว่าคือนักลงทุนก็ยังกังวลกับการที่อิสราเอลขยายขอบเขตปฏิบัติการทางทหารในภาคใต้ของเลบานอนทั้งที่มีการหยุดยิงกันตั้งแต่กลางเดือนเมษายนโดยสามารถรุกคืบพื้นที่ได้มากที่สุดในรอบ26 ปีนะคะหรือนับตั้งแต่ปี2543จากการยึดปราสาทโบฟอร์ดแล้วก็แนวสันเขาที่อยู่โดยรอบเพื่อตอบโต้กลุ่มเฮสบอลเลาะห์ที่ยิงขีปนาวุธโจมตีภาคเหนือของอิสราเอลจนต้องมีการปิดโรงเรียนย้ายโรงพยาบาลเข้าพื้นที่หลบภัยแล้วก็จำกัดการรวมตัวของประชาชนสำหรับการบุกเข้ายึดปราสาทโบฟอร์ดก็ทำให้อิสราเอลได้เปรียบกลุ่มเฮสบอลเลาะห์ในเรื่องชัยภูมิค่ะเพราะนี่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์มุมสูงที่ทำให้สามารถมองเห็นพื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคใต้ของเลบานอนและภาคเหนือของอิสราเอลนอกจากนี้นะคะนักลงทุนก็มีความกังวล เริ่มมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับทุ่นระเบิดที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งสิ่งนี้นะคะอาจจะทำให้กระบวนการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยมันล่าช้าออกไปนะคะนั่นแล้วก็หมายความว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดของตลาดน้ำมันจะเกิดขึ้นช้ากว่าที่คิดเนื่องจากว่าต่อให้สหรัฐกับอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะคะแต่ว่าปริมาณน้ำมันอุปทานน้ำมันเนี่ยอาจจะยังไม่ทะลักกลับเข้าสู่ตลาดในทันทีค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของตลาดน้ำมันในเช้าของวันที่1มิถุนายน2569นะคะพูดถึงเรื่องอิหร่านเนี่ยมีรายงานเพิ่มเติมจาก CNN เขาบอกว่าทางการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์จุดหนึ่งเนี่ยพบว่านับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาฝั่งอิหร่านมีการระดมเครื่องจักรกลหนักอย่างพวกรถขุดรถปราบดินและรถบรรทุกเทท้ายเพื่อเร่งกลับมาเปิดทางเข้าอุโมงค์เก็บขีปนาวุธใต้ดินที่เคยถูกโจมตีทางอากาศจนพังทลายลงมานั่นเองค่ะ CNN ประเมินนะคะว่าอิหร่านสามารถเคลียร์และเปิดทางเข้าอุโมงค์ได้สำเร็จไปแล้วถึง50 แห่งจากทั้งหมด69 แห่งซึ่งกระจายตัวอยู่ตามฐานทัพใต้ดิน18 แห่งทั่วประเทศรายงานยังบอกนะคะว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐอิสราเอลในช่วงสงครามมุ่งเน้นการโจมตีทางเข้าอุโมงค์ถนนและโครงสร้างการสนับสนุนการยิงขีปนาวุธโดยใช้การทิ้งระเบิดเพื่อฝังกลบปิดทางเข้าอุโมงค์ค่ะผู้เชี่ยวชาญทางการทหารยังบอกนะคะว่าการโจมตีลักษณะนี้เนี่ยอาจจะทำให้ปฏิบัติการของอิหร่านหยุดชะงักเพียงชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างหลักที่อยู่ลึกชั้นลึกใต้ชั้นหินแข็งหลายร้อยเมตรไม่ได้รับความเสียหายและขีปนาวุธนับพันลูกของอิหร่านที่อยู่ข้างในเนี่ยอาจจะมีความเสียหายแต่ก็เป็นเพียงแค่วงจำกัดเท่านั้นเองนะคะด้านหน่วยข่าวกรองสหรัฐประเมินว่าอิหร่านสามารถที่จะฟื้นฟูศักยภาพการผลิตโดรนซ่อมแซมเครื่องปล่อยขีปนาวุธ

และกู้คืนระบบได้อย่างรวดเร็วกว่าที่สหรัฐเคยคาดการเอาไว้มากเลยค่ะโดยอิหร่านสามารถฟื้นฟูศักยภาพการผลิตโดรนได้ภายในเวลา6เดือนเท่านั้นเองนะคะเอามาดูเรื่องของสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์สักนิดหนึ่งหลังจากที่พบกันยังไม่ครบเดือนเลยนะคะมีรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐออกมาตรการใหม่ปิดช่องโหว่การส่งออกชิป AI ขั้นสูงของ NVIDIA และ AMD ไปยังบริษัทจีนในต่างประเทศเพื่อสกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนโดยรัฐบาลสหรัฐกลับมาเดินหน้าเข้มงวดการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศแนวปฏิบัติใหม่เพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจจะเกิดแล้วก็เปิดทางให้บริษัทจีนเข้าถึงชิป AI รุ่นล้ำสมัยของสหรัฐผ่านบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนได้ตลอดเกือบ1ปีที่ผ่านมาแนวทางนี้ประกาศบนเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะคะเป้าหมายคือป้องกันไม่ให้บริษัทจีนเนี่ยมาใช้เครือข่ายย่อยในต่างประเทศเป็นช่องทางจัดซื้อชิป AI ประมวลผลระดับสูงจากผู้ผลิตสหรัฐอย่างตัว NVIDIA แล้วก็ AMD ซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญต่อการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงมาตรการใหม่เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามอย่างต่อเนื่องของสหรัฐค่ะในการจำกัดการเข้าถึงเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงของจีนคือสหรัฐก็มองอย่างนี้นะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีความสำคัญต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจความมั่นคงและการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในอนาคตด้วยค่ะชิปที่อาจจะได้รับผลกระทบจากแนวทางใหม่นะคะรวมไปถึงชิปที่เป็นชิปเรือธงของ NVIDIA อย่าง Rubin และ Blackwell ตลอดจนตัว MI350X ของ AMD นะคะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งาน AI และศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วรัฐบาลสหรัฐเองก็ตัดสินใจไม่บังคับใช้กฎระเบียบ AI Diffusion Rule ซึ่งออกในช่วงท้ายรัฐบาลโจไบเดนเพื่อทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็ทำให้บริษัทย่อยของจีนในต่างประเทศเนี่ยสามารถจัดซื้อชิป AI ขั้นสูงได้โดยไม่ต้องขออนุญาตในบางกรณีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รายหนึ่งซึ่งก็มีความรู้ลึกเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของโลกนะคะประเมินว่าช่วงเวลาที่มันมีช่องโหว่เนี่ยมันเปิดให้ยังเปิดเลยนะมันก็เปิดให้อาจจะมีชิป AI ขั้นสูงถูกส่งออกไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนหลายแสนชิ้นนะคะและข้อมูลก็สร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐเพราะว่าชิปนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา AI ตั้งแต่ระบบประมวลผลภาษาขนาดใหญ่ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้งานด้านความมั่นคงคริสแม็กควายค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็แสดงความกังวลบอกว่าช่องโหว่เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เปิดโอกาสให้บริษัทย่อยของจีนสามารถซื้อชิป Blackwell ของ NVIDIA โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสหรัฐนะคะเขาเชื่อว่าจีนมีแนวโน้มจะซื้อชิปเหล่านี้ในปริมาณมากแล้วอาจใช้ประโยชน์จากข้อยกเว้นเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วด้วยแต่ว่าภายใต้แนวทางใหม่กระทรวงพาณิชย์จะบังคับให้ข้อกำหนดด้านใบอนุญาตส่งออกกับทุกองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศจีนแม้ว่านิติบุคคลเนี่ยจะดำเนินงานหรือจดทะเบียนในประเทศอื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายขอบเขตการควบคุมจากเดิมที่มุ่งเฉพาะการส่งออกตรงเข้าสู่ประเทศจีนค่ะแต่ว่ารัฐบาลสหรัฐก็ไม่ได้กำหนดให้ศูนย์ข้อมูลหรือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลได้ติดตั้งชิปเหล่านี้ไปแล้วคือที่ใช้ไปแล้วเนี่ยต้องหยุดทำงานหรือยุติการให้บริการใดๆก็ตามจนถึงขนาดนี้ก็ทั้ง NVIDIA และ AMD ก็ไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นอะไรนะคะขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ว่าก็มีการมองว่าการปิดช่องโหว่ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐกำลังเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของจีนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนำไปสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีระหว่างสองมหาอำนาจที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ AI กำลังกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยกำหนดอำนาจทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของโลกในศตวรรษที่21นั่นเองนะคะ กลับมาดูบ้านเรากันบ้างนะคะบ้านเราเนี่ยมีรายงานว่าผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยตอนนี้กำลังไม่ค่อยสบายใจนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากมาเลเซียเนี่ยประกาศ

0: ประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวก็กลัวว่าราคาหน้าฟาร์มจะดิ่งลงและสูญเสียตลาดส่งออกกว่า 8,000 ตันคุณเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและคุณอภิชิตวรกิจนะคะเลขาธิการสมาพันธ์พันธกิจผู้เลี้ยงกุ้งไทยไปยื่นหนังสือต่อนายกที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อที่ขอให้นายกเนี่ยช่วยเหลือเกษตรกรและชายประมงเร่งแก้ปัญหาที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งนะคะหลังจากที่ได้รับทราบประกาศจากทางมาเลเซียที่เขายกระดับมาตรการควบคุมสินค้านำเข้าสัตว์น้ำโดยเฉพาะการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวก็ได้แก่กุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งฟ้าซึ่งจะมีผลบังคับวันที่1นี้นะคะทางพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเนี่ยเขาก็ประกอบด้วยองค์กร19องค์กรก็มีความกังวลเนื่องจากว่ามาเลเซียถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของเกษตรกรไทยเฉลี่ยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะคะ 6,000-8,000 ตันที่เราส่งไปมาเลเซียประมาณ 5% ของการส่งออกไทยเลยค่ะที่รองรับผลผลิตกุ้งโดยเฉพาะการจากการเพาะเลี้ยงและการทำประมงจากธรรมชาติโดยเฉพาะผลผลิตกุ้งจากภาคใต้เนี่ยนะคะก็ทำให้ระบายกุ้งไปมาเลเซียได้อีกทางนึงเนี่ยก็ไม่ต้องขนส่งขึ้นมาซื้อขายภาคกลางและมีส่วนช่วยในการพยุงราคาในช่วงที่ราคาตกนะคะแต่พอมาเลเซียเขาประกาศแบบนี้เนี่ยมันก็กระทบต่อเกษตรกรทางสมาพันธ์กุ้งไทยเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือนะคะให้มีการเจรจาผ่อนปลนหรือขยายเวลาออกไปก่อนรวมไปถึงขอให้กระทรวงเกษตรเร่งตรวจสอบวิธีตรวจสอบและออกใบรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับการนำเข้าปลากระพงให้มีความเหมาะสมและไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าซึ่งมันทำให้ส่งผลให้มาเลเซียเขาออกประกาศตอบโต้เราคือเราเนี่ยออกมีการออกประกาศตรวจสอบใบรับรองวิธีการตรวจสอบอะไรที่เข้มงวดสำหรับการนำเข้าปลากระพงแล้วมาเลเซียเขาได้รับผลกระทบพูดง่ายๆนะคะพอมันได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็เป็นข้ออ้างที่เขาออกมาตรการตอบโต้กุ้งที่เกิดขึ้นนะคะก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยดำเนินการเร่งด่วนนะคะแล้วสมาคมเขาก็ยินดีจะให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหานี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของทางฝั่งของผู้เลี้ยงกุ้งชาวไทยที่ไปยื่นหนังสือต่อนายกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณวรพงษ์แจ้งจิตพูดคุยกันต่อนะคะกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อในช่วงต่อไปนะคะจะคุยกันหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการเริ่มต้นวันที่1มิถุนายนเดือนใหม่กันแล้วด้วยนะคะมาดูว่าอาจารย์จะมีประเด็นอะไรมาฝากกันบ้างนอกเหนือจากนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงพรุ่งนี้นะคะดิฉันกลับมาใหม่สำหรับวันนี้หมดเวลาลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตำบลควนลางจังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทำป้ายโครงการต้องใช้วิธีบอกลูกค้าว่าร้านเข้าร่วมโครงการที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันแรกของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักแม้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้ยังไม่ได้จัดทำป้ายแสดงถึงการรับชำระเงินในโครงการก็ตามโดยบางร้านค้านั้นได้เขียนข้อความด้วยลายมือเอาไว้ด้านหน้า

0: อยู่แล้วเมื่อแจ้งให้ทราบว่ามีบริการนี้ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้นทุกครั้งที่มีโครงการนี้ทำให้การใช้จ่ายคึกคักมากขึ้นทั้งแม่ค้าและลูกค้าต่างก็ยินดีที่รัฐบาลช่วยเหลือในโครงการนี้เช่นเดียวกับลูกค้าที่มาใช้บริการแม้จะไม่เข้าใจมากนักเนื่องจากบุตรหลานเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้แต่เมื่อมาใช้บริการที่ตลาดก็พบว่าแม่ค้าจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำในการใช้บริการโดยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ส่วนที่ตลาดรถไฟเก้าจางร้อยปีจังหวัดลำปางคนแห่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่เช้าอัศวินวงหนอแก้วรายงานค่ะ
2: ที่ตลาดสดเก้าจาวซึ่งเป็นตลาดริมทางรถไฟอายุกว่า100ปีโดยเป็นตลาดกลางเมืองลำปางที่ผู้คนคึกคักรวมถึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพราะเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปางเช้าวันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันแรก1มิถุนายน2569ของการเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัก6040โดยพบว่าชาวลำปางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานวัยกลางคนและคนสูงวัยรวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางในช่วงวันหยุดยาวออกมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่เช้าและถือโทรศัพท์ไปซื้อของและใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวตามร้านค้าที่มีการติดป้ายแสดงกันอย่างคึกคักซึ่งมีทั้งอาหารสดร้านผลไม้และร้านอาหารทั่วไปอย่างที่ร้านจำหน่ายปลาทูแม่กองที่ขึ้นชื่อภายในตลาดมีลูกค้าเข้าคิวเลือกซื้อและใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นโดยประชาชนซื้อปลาทู1เข่งในราคา80บาทและใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัดพบว่าจ่ายเงินจริงเพียง32บาทเท่านั้นที่เหลือคือเงินในโครงการดังกล่าวที่จ่ายให้48บาทนับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีอัศวินบวงหนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: โชคจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามลบ
10: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
9: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
10: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

0: นายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสืออ
1: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันหยุดนะครับวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นลองวีคเอนด์หยุดชดเชยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชานะครับหลายคนก็อาจจะหลงลืมไหมหรือไม่อย่างไรนะครับพุทธศาสนิกชนน่าจะจำได้นะครับวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญวันตรัสรู้ประสูติปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดั่งศาสดาของเราแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวันวิสาขบูชาโลกด้วยนะครับเพราะว่านะครับทาง UN นะครับ UN ทางสหประชาชาติเขารับรองนะครับว่าเป็นวันสำคัญของโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกโดยเฉพาะคนทั่วโลกนี่ไม่ได้มีเฉพาะคนไทยนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับชาวต่างชาติที่นับถือศาสนาพุทธก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่นะครับผมแต่เรามาพูดคุยกันเป็นประจำครับแม้จะเป็นวันหยุดนะครับกับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราเช่นเคยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
6: ครับก็สัปดาห์นี้เป็นลองวีคเอนด์นะครับแล้วเดี๋ยวก็วันพุธก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะครับบางคนนี่ลาวันพรุ่งนี้ด้วยนะอาจารย
7: ์น่าจะหลายคนเลยครับ
6: ก็5วันเลยนะฮะโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะทำงานอีก2วันก็หยุดวันเสาร์หน้าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกว่าวันประเทศไทยประเทศที่มีวันหยุดมากที่สุดในโลกนี่จริงไหมอาจารย์เรียนถามนิดนึง
7: น่าจะจริงนะครับอีกประเทศนึงเนี่ยจะใกล้ๆเราคือประเทศฟิลิปปินส์นะครับชาติซาวก็มีเหมือนกัน
6: อ๋อนะครับใกล้บ้านเรานี่เองนะครับเซียนอ๋อครับครับ
7: ครับ
6: นะฮะอ่ะแม้วันหยุดวันนี้อาจารย์บอกอยากจะขอคุยเรื่องสุขภาพก่อนสบายๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องเครียดก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวอ่ะวันนี้สุขภาพเกี่ยวกับด้านไหนครับอาจารย์ครับ
7: เอาเรื่องที่ปกติเนี่ยพวกเรากำลังจะประสบกันอยู่นะเพราะดูตัวเลขมันก็ฟ้องอย่างนี้คือเราเริ่มน้ำหนักตัวเยอะเกินไปออกกำลังกายน้อยเกินไปแล้วก็ตอนหลังตัวเลขน้ำตาลก็จะขึ้นความดันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขไขมันไม่ดีไตรกลีเซอไรด์ก็จะปรับสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าหลายคนที่อายุเข้าไปใกล้ๆ50หรือมากกว่าเนี่ยจะเผชิญสิ่งพวกนี้หมดเลยนะครับ
6: โอ้ก็มาทั้ง3กษัตริย์เลยฮะความดันไขมันเบาหวานใช่ไหมอาจารย์
7: ใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีเรื่องของการที่น้ำหนักตัวเริ่มขึ้นก่อนแล้วก็จะออกกำลังกายน้อยเกินไปแล้วก็จะตามมา3ข้อที่ว่าเนี่ยครับ
6: ครับ
7: เพื่อหลายคนเนี่ยก็คงเจอสิ่งพวกนี้แหละถ้าให้เดาผมได้ว่าคนประมาณอย่างน้อย2ใน3เนี่ย ยังไม่พอใจเกี่ยวกับน้ำหนักตัวเองว่าตัวเองน้ำหนักมากเกินไปอย่างน้อย3นะครับก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องสุขภาพก่อนคราวนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยใครๆก็รู้ว่าต้องออกกำลังกายมากกว่านี้คือนอกจากเรื่องที่บอกเมื่อกี้บอกว่าอะไรหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากให้น้ำหนักตัวลงไปกว่านี้เนี่ย
6: ครับ
7: จำนวนเท่าๆกันผมคิดว่าคงรู้ตัวว่าออกกำลังกายน้อยเกินไปแล้วอยากจะออกกำลังกายมากกว่านี
6: ้
7: นะครับแต่ก็มักจะบอกว่าไม่มีเวลามีเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเวลาก็จะมีน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่างนี้งานวิจัยเนี่ยมีมาในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
6: ครับ
7: เพราะได้เห็นว่าถ้าคุณมีเวลาน้อยจริงๆแต่อยากจะออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจริงๆออกกำลังกายแบบง่ายสุดจริงคือเดินเนี่ยนะครับ
6: เดินอย่างเดียวเลยนะ
7: เดินเนี่ยแหละคือไม่ต้องยากมากไม่ต้องไปเข้ายิมไม่ต้องไปทำโยคะอะไรสมมุตินะว่าเอาจะเบสิกจริงๆเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยผมขอให้ออกกำลังกายโดยการเดินประมาณ15นาทีหลังกินข้าวทุกมื้อ3มื้อรวมเป็น45นาทีมันมีงานวิจัยนะครับที่ค้นพบเลยว่าทำแบบนั้นเนี่ยเดินหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนี่ยนะครับในผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยจะช่วยมากเลยในการลดเรื่องของระดับของน้ำตาลในเลือดนะครับระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งอันนี้จะเป็นตัวพื้นฐานหลักที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเลยดีกว่าการไปออกกำลังกายโดยเดินเต็มชั่วโมงหรือเต็ม45นาทีครั้งเดียว
6: อันนี้ทุกมื้อเหรอครับอาจารย์
7: ใช่ครับทุกมื้อ
6: มื้อละ15นาทีก็ถ้าเอาวัน45นาที
7: ข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับคุณข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยขอให้ออกไปเดิน15นาที
6: เช้าประมาณเย็นประมาณนั้น
7: เช้ากลางวันเย็นแค่15นาทีก็บางทีแหละฉันนึกโอเคเดี๋ยวเราจะเดินวันละชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับ
6: ครับ
7: ถ้าแบ่งชั่วโมงหนึ่งเป็นสามส่วนหลังสองการก
6: ิน
7: ข้าวจะดีมากกว่าอีกมีงานวิจัยยืนยันแล้วดีมากกว่าในการของการลดไอ้เรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดนะครับคือตัวเลขมันจะเป็นอย่างนี้ว่าเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เรากินเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตพวกน้ำตาลซ
6: ึ่
7: งตัวให้พลังงานครับพอร่างกินไปพับเนี่ยร่างกายก็จะย่อยออกมาเป็นพลังงานซึ่งพลังงานอันเนี้ยถ้าเข้าไปอยู่ในเลือดเนี่ยเป็นกลูโคสอยู่ในเลือดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เลือดเขาไม่ต้องการที่จะให้มีน้ำตาลในเลือดมากเกินไปมันเป็นพิษกับเส้นเลือดนะครับพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยระบบของร่างกายเนี่ยก็จะพยายามคุมดึงเอาน้ำตาลออกจากเส้นเลือดโดยการให้โดยการตับอ่อนเนี่ยสั่งให้ผลิตอินซูลินเนี่ยจะเป็นตัวพาน้ำตาลออกจากเส้นเลือดเข้าไปสู่ในกล้ามเนื
6: ้
7: อมีหมอคนหนึ่งเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าอินซูลินเนี่ยเหมือนเป็นพนักงานที่ไปเปิดประตูนะครับให้รถยนต์ที่วิ่งบนถนนติดบนถนนเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่จอดรถ
6: โอ้
7: ไม่พลาดนะครับก็เป็นพ
6: า
7: ร์คิ่งแอทเทนเดนต์เป็นคนมาช่วยเอารถเข้าไปจอดในที่จอดรถเพราะว่าตอนนี้รถมันเต็มถนนมากเกินไปนะครับก็จะไปเปิดประตูนะครับตลอดคราวนี้เวลาที่คุณทำอย่างนั้นเยอะๆเนี่ยแล้วก็อินซูลินต้องฉีดไปเยอะเนี่ยตับอ่อนก็ทำงานหนักก
6: ็
7: มีตับอ่อนนะครับแล้วสมมติว่าใช้อินซูลินฉีดเยอะๆไปเนี่ยอินซูลินเนี่ยมันก็บางทีร่างกายจะดื้ออินซูลินคือบอกให้เปิดไอ้ที่จอดโรงจอดรถโรงจอดรถก็ไม่เปิดให้รถที่ว่านี่คือจอดรถนี่ไปจอดที่กล้ามเนื้อนะครับมันต้องพลังงานเนี่ยต้องเอาไปสตอร์ที่กล้ามเนื้อ
6: แล้วตับอ่อนสร้างคนที่พารถไปจอดที่จอดรถ
7: ที่จอดรถนั่นก็คือที
6: ่คือที่
7: กล้ามเนื้อ
6: กล้ามเนื้อโอเค
7: แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องแปลงไอ้พลังงานอันนี้ให้เป็นไขมันแล้วไปพอกที่โน่นที่นี่ที่นั่นเราถึงอ้วนขึ้นไงครับ
6: ถ้ามันหาที่จอดรถไม่ทันหรือหาที่จอดรถไม่พอ
7: มันไม่ได้ไงแล้วต่อไปบางทีก็ดื้ออินซูลินด้วยก็ไม่ได้อีกนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้อินซูลินฉีดมากๆเนี่ยอินซูลินนี่เป็นโกรทฮอร์โมนนะ
6: ครับ
7: แล้วอินซูลินมากๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งด้วยเนื่องจากให้คนที่น้ำหนักตัวเกินเนี่ย ถึงบางทีก็มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากกว่าคนที่น้ำหนักตัวไม่เกินด้วย
6: พอมันไม่มีการสร้างคนที่พารถไปจอดหรือดื้ออินซูลินเนี่ยหมายความว่าไอตัวคาร์โบไฮเดรตที่มันอยู่ในถนนเมนหลักที่อาจารย์เปรียบเทียบเมื่อสักครู่นะคุณหมอเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะแน่นทำให้ร่างกายอ้วนขึ้นอย่างนั้นใช่ไหม
7: เนี่ยอ๋อไม่ได้ครับพอมันแน่นเนี่ยเส้นเลือดจะเริ่มพังไงเส้นเลือดเราจะเริ่มเสียเลยคร
6: ับ
7: ไอเบาหวานนี่ที่เรากลัวเบาหวานนี่กลัวว่าเส้นเลือดเราเนี่ยมันจะเสียหายเพราะว่าน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันกัดกร่อนเส้นเลือดมันจะแข็งเส้นเลือดก็จะตีบตันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานหนักๆเนี่ยเส้นเลือดยิ่งฝอยเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งตันเร็วจริงไหมครับเพราะเส้นมันเล็กมากแล้วเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ถึงต้องตัดนิ้วมือนิ้วเท้าไงครับแล้วก็ตัดเพราะว่าเส้นเลือดมันตันแล้วก็ในเมื่อไม่มีเลือดไปเลี้ยงเนี่ยแผลของร่างกายก็เสียหายแล้วเป็นแผลนิดเดียวก็ไม่หายแล้วก็ต้องตัดไปอย่างที่ว่าแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่เส้นเลือดบางๆเนี่ยจะมีอีก2ที่ก็คือที่ตาก็จะบอดหนึ่งก็คือที่ไตนะไตจะมีเส้นเลือดเยอะไตก็จะวายนั้นคืออย่างที่ผมบอกไงว่าไอ้เรื่องน้ำตาลในเลือดนี่เรื่องใหญ่นะครับคืออย่าให
6: ้
7: ตัวเองเริ่มต้นเหมือนกับขึ้นรถไฟไปผิดทางคือรถไฟไปทางกินน้ำตาลเยอะแล้วน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ได้เลยต้องหยุดตรงน
6: ี้ผมเคยเห็นรุ่นพี่เขาฉีดอะไรนะฉีดอินซูลินเหรออาจารย์ไปในท้องอ่ะอาจารย์ใช่ไหม
7: อ๋อใช่ครับในกรณีนั้นเนี่ยระบบเริ่มรวนมากๆแล้วก็คุมไม่อยู่คือต้องพยายามกินน้ำตาลน้อยแต่บางทีเนี่ยกินน้ำตาลน้อยเกิดน้ำตาลน้อยเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการฉีดอะไรขึ้นไปนึกออกไหมหรือมากเกินไปก็ต้องมีการฉีดปรับคือระบบของร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบที่จะไปปรับอยู่แล้ว
6: โอ้
7: มันจะมีระบบให้ปรับอยู่แล้วโดยปรับเนี่ยเป็นคนที่จัดการสั่งงานไงแล้วว่าถ้าเกิดพวกคุณเป็นเบาหวานภาพแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเริ่มรวนนะครับ
6: น่ากลัวผมเห็นเขาอยู่เขาก็หยิบเข็มมาจิ้มไปที่พุง
7: ใช่
6: ใจไม่เคยเห็นนะแต่เรื่องนี้นานมากแล้วนะเขาก็ฉีดอินซูลินก็คือไอ้ตัวพาคาร์โบไฮเดรตไปตามกล้ามเนื้อนี่แหละห้องนั้นไม่มีแล้ว
7: คราวนี้ที่ผมบอกให้เดินหลังจากการออกกำลังกายเนี่ย
6: ครับ
7: ก็เพราะว่าไอ้หลังจากการกินข้าวเนี่ยเขาเพราะว่าเวลาที่เราออกกําลังเวลาที่เราเดินเนี่ยร่างกายกล้ามต้องใช้งานเนี่ยกล้ามจะเปิดประตูเองไม่ต้องใช้อินซูลิน
6: อ๋อ
7: ครับมันก็คือกล้ามบอกเฮ้ยพอดีพอกินข้าวเสร็จครับโอ้โหพอดีเลยเนี่ยกําลังต้องการจะใช้พลังงานที่คุณเพิ่งกินเข้ามาเลยเปิดมาเลยฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทำงานอินซูลินก็ไม่ต้องฉีดนะครับแล้วก็พอกล้ามเอาไปเก็บเอาไปใช้เองเนี่ยคุณก็ไม่มีความเสี่ยงที่คุณจะลดความเสี่ยงเรื่องอ้วนความเสี่ยงเรื่องไอ้กลูโคสต่างๆต้องแปลงเป็นไขมันนั่นมันมากแล้วกลายเป็นว่าจุดสำคัญเนี่ยคือพอกินไปแล้วเนี่ยคือในเมื่อโดยเฉพาะในสมัยใหม่เนี่ยอาหารของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแคลอรี่เดนซิตี้สูงมากความเข้มข้นของพลังงานสูงมาก
6: ครับ
7: คือ สมัยก่อนตอนเมื่อหลายหมื่นหลายแสนปีหลายล้านปีที่แล้วเนี่ยอาหารเนี่ยมันจะมีแต่ไฟเบอร์มันจะมีพลังงานน้อยมันจะมีมันจะหากินได้ยากแต่สมัยใหม่เนี่ยอาหารของเราเนี่ยจะเป็นอาหารที่แปรรูปแล้วก็มีมันเยอะมากทั้งหวานทั้งเค็มทั้งมันอร่อยสุดๆเลยเนี่ยไอเนี่ยมันทำให้มีแคลอรี่สูงมากฉะนั้นมันก็จะเกิดเรียกว่ากลูโคสไปค์ก็คือน้ำตาลกระแทกขึ้นมาในระดับในเลือดเลยสูงมากมันก็เลยทำให้ระบบต่างๆเนี่ยต้องทำงานหนักเกินไปแต่เราช่วยระบบของเราได้โดยการไปรีบออกกำลังกายหลังกินข้าวมันจะได้ไม่ต้องให้ระบบเราต้องเสียต้องทำงานหนักจนเกินไป
6: หลังๆคนเขาเหมือนก็พูดถึงกันว่าควรจะกินแป้งให้มันน้อยลงข้าวกินให้มันน้อยกินเนื้อสัตว์หรือกินผักกินผลไม้ดีกว่าคนก็เลยบริโภคข้าวน้อยอันจริง
7: ใช่แต่ว่าคุณวรพงศ์ข้าวน้อยแต่ว่าทุกอย่างหวานหมดนะมันซ่อนอยู่ข้างในครับ
6: โอ้มันก็ไม่ได้คือไม่ได้ข้าวมันเป็นเหตุเรื่องหวานอย่างเดียว
7: บางทีคุณวรพงศ์เนื้อว่ากินลูกชิ้นปิ้งที่แท้ลูกชิ้นนั้นมีแป้งตั้งเยอะใช่ป่ะ
6: ยังไม่รู้น้ำจิ้มอีกนะ
7: ใช่ไหมครับ
6: ค
7: ือในที่สุดแล้วเนี่ย แคลอรี่ในการกินอาหารของเราเนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับบางทีบอกว่าผมไม่ชอบกินของหวานผมจะพยายามกินแต่ข้าวอะไรเงี้ยข้าวเนี่ยข้าวหนึ่งจานเนี่ยที่ผมไปลองถาม Google ดูข้าวหนึ่งจานเนี่ยเท่ากับกินน้ำตาล5ช้อนชานะครับ
6: หวานเจี๊ยบเลยนะ
7: นึกไม่ออกใช่ไหมว่าคือมันแปลงออกมาเป็นพลังงานเนี่ยครับที่เทียบเท่ากับพลังงานน้ำตาลเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องออกกำลังกายผมกำลังแนะนำว่าถ้าออกกำลังกายเนี่ยนะครับถ้ามีเวลาจำกัดจริงๆเนี่ยพยายามแบ่งการออกกำลังกายสักประมาณ 15-20 นาทีหลังกินข้าวทุกมื้อ
6: ถ้ามีบริเวณก็เดินในบ้านก็ได้หรือถ้าไม่มีก็อาจจะวิ่งเดินสายพานอะไรก็ได้นะประมาณนั้นนะไม่จำกัด
7: ใช่ครับแต่ว่าทำใจไว้นิดหนึ่งว่าทำนี้ดีกว่าดีกว่าผมไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยให้ดูว่าเปรียบเทียบว่าถ้าออกกำลังกายหลังจากตื่นเช้ามานะครับซึ่งเรายังตื่นเช้ามาเนี่ยเรายังท้องว่างมากๆเลย
6: ครับ
7: เป็นภาพไหมครับน้ำว่างมากๆเลยออกกำลังกายตอนนั้นเนี่ยข้อดีของออกกำลังกายตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้อ
6: ครับ
7: สมมติออกไปเดินชั่วโมงหนึ่งซึ่งผมชอบทำเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยออกไปเดินแล้วมันมีอีกสาเหตุอื่นๆนะครับคือออกไปเดินตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วเราจะทำให้สมองเราโปร่งใสแล้วคิดอะไรออกเยอะเวลาผมคิดอะไรออกเนี่ยมักจะได้ออกตอนที่เดินตอนเช้านะครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายมันพลังงานเหลือน้อยมากฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเผาผลาญไขมันออกมาดึงไขมันออกมาใช
6: ้
7: มันก็จะเป็นการช่วยลดน้ำหนักได้ดีกว่าเดินแค่ทีละ20นาทีหลังจากกินข้าว
6: อ๋อมันถือว่าตื่นมาแปรงร่างหน้าแปรงฟันแล้วก็เดินเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะ
7: ใช่ครับ
6: โอ้
7: ผมตื่นมาตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาเดินเลยตั้งแต่เช้าเสาร์วันเสาร์อะไรเงี้ย
6: ยังไม่ต้องกินอะไรเลยอะ
7: ไม่ต้องเลยครับให้ร่างกายมันบอกมันต้องเผาผลาญสิ่งเผาผลาญไขมันออกมาเลย
6: ผมก็จะดึงในส่วนเกินที่มันมีอยู่ในร่างกายออกมาใช้ก่อนเพราะมันไม่มีของใหม่เข้าไป
7: แล้วมันก็ดีในการที่ให้ทำให้กล้ามเนื้อนี่งานวิจัยบอกว่าทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีความมี sensitivity มีความสามารถที่จะรับไอ้น้ำตาลได้คือ insulin sensitivity จะสูงแต่ความอ่อนไหวที่จะรับอินซูลินรับไอ้พลังงานเข้ามาเนี่ยคือเพื่อให้คืออินซูลินกระตุ้นนิดเดียวประตูเปิดเลยรีบเอาเข้ามามันจะช่วยให้ระบบของการตอบสนองอินซูลินเนี่ยดีขึ้นแต่ก็ดีไม่เท่ากับที่อย่างที่ผมบอกดีไม่เท่ากับหลังจากกินข้าวแล้วออกไปเดินทันทีเลย
6: แต่ว่าในชีวิตประจำวันผมพยายามเปรียบเทียบถึงคนทำงานปกติเนี่ยไอการที่จะเดินหลังอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดจะทำนะอาจารย์เช่นตอนเช้าต้องเร่งรีบกินข้าวแต่งตัวไปทำงานอะไรหรือบางคนไม่ได้ไปกินไม่ได้กินข้าวที่บ้านเลยไปกินข้าวที่ทำงานแล้วต้องเข้างานมันอาจจะต้องปรับนะอาจารย์ใช่ไหม
7: แต่ว่าเรามีข้อมูลอันนี้เรามีความรู้อันนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือสมมติว่ากลางวันเรามีเวลา1ชั่วโมง
6: กลางวันได้
7: เราก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เดินไปกินไกลนิดนึงแล้วเดินกลับมา
6: โอ้
7: ยังดีจริงไหมก
6: ็
7: ย
6: ังจริงไอเดียนี้ดีครับอาจารย์ไอเดีย
7: นี้แล้วคนนี้งานวิจัยมันชี้ชัดเลยว่าการเดินหลังอาหารที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือเดินหลังอาหารเย็นหลังอาหารเย็นแล้วก็ผมก็เคยย้ำไว้นะครับว่าอาหารเย็นเนี่ยกินให้เร็วที่สุดอย่ากินดึก
6: ไม่ควรกินเกินกี่โมงอาจารย์โทษ
7: ส่วนตัวผมเนี่ยจะพยายามให้อยู่ที่ไม่เกิน6โมงเย็นกินเสร็จแล้ว
6: 6โมงยังติดอยู่บนถนนอยู่เลยคร
7: ับ ก็ไม่ว่ากันไงถ้าอย่างนั้นก็โอเคตอนเย็นก็กินให้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็เดินแล้วก็เดินด้วยสมมติว่าจะไปถึงบ้านทุ่มหนึ่งก็โอเคกินไปแล้วเดินก็ยังดีเพราะว่าตอนกินเสร็จทุ่มครึ่งสมมติใช่ไหมครับ
6: คร
7: ับ ก็ถือว่าอากาศก็คงไม่ร้อนอากาศเย็นสบายก็น่าจะเดินได
6: ้แล้วเย็นน่าจะเดินสะดวกที่สุดเวลาคงไม่ได้เร่งรีบมากแล้วคร
7: ับ ใช่ครับแล้วหลังจากกินข้าวเย็นแล้วเนี่ยมันก็คงน่าจะว่างแล้วก็น่าจะอากาศดี สามารถจะเดินได้15 นาทีก็จะช่วยมากจากงานวิจัยเนี่ยก็จะช่วยมากเลยในเรื่องของระดับน้ําตาลนะครับแล้วก็พอได้เรื่องระดับน้ําตาลแล้วมันก็จะดีในเรื่องอื่นๆด้วยก็จะช่วยเรื่องคุมน้ําหนักด้วยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ถ้าทำให้ดีเนี่ยแล้วเนี่ยก็จะมันจะเริ่มเข้าที่ระบบมันจะเริ่มเข้าที่แล้วเราจะมีรูทีนของเราให้ที่ถูกต้อง
6: ผมจำได้ว่าตอนที่เราเคยคุยกันเรื่องสุขภาพมีอยู่ช่วงนึงที่อาจารย์พูดถึงตอนกลางวันขอแบ่งเวลาไปงีบสัก10 นาทีได้ใช่ไหมอาจารย์เราเคยคุยกันเรื่องหลับแป๊บหนึ่งตอนเที่ยง
7: ได้แต่ว่าไม่ใช่กินแล้วหลับเลย
6: โอเคเดินก่อนหลับไปหลับ
7: กินแล้วไปนอนเลยเนี่ยจะแย่ที่สุดเพราะว่าอันนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ไอ้ตอนกลูโคสไปค์คือน้ำตาลกระแทกสูงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยร่างกายนอนนิ่งแน่นิ่งเนี่ยนะโอ้โหอินซูลินต้องตับออมต้องฉีดอินซูลินเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวไม่ดีมีความเสี่ยงที่เดี๋ยวร่างกายจะเป็นเขาเรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์ก็คือจะดื้ออินซูลินได้ครับ
6: โอเคทานข้าวก่อนแล้วก็เดินสัก15 นาทีแล้วจะแนปแป๊บนึงก็ไม่มีใครว่า
7: ไม่ว่ากันแต่เดาว่านะครับถ้าสมมติว่าเดิน15-20 นาทีแล้วเนี่ยคอยดูนะจะไม่ง่วงเพราะว่าเป็นง่วงมันจะเป็นกรณีที่มันมีคือเวลากินของหวานอาหารหวานมากๆเนี่ยมันจะทำให้โดพามีนฉีดแรงมากนะครับมันจะฉีดแรงมันทำให้มันรู้สึกโหดีดาเลยเพราะว่าน้ำตาลมันช่วยกระตุ้นความรู้สึกต่างๆแล้วพอตรงนั้นผ่านไปเนี่ยตอนมันดรอปตึ้งลงไปเนี่ยตอนนี้คุณจะกลายเป็นง่วงนอนแทบจะคิดอะไรไม่ออกเลย
6: เขาบอกหนังท้องตึงหนังตาหย่อนใช่ไหม
7: ใช่ครับจะเป็นปัญหาจะเป็นอย่างนี้สมมติคุณกินอาหารโอ้โหอาหารเที่ยงซะอร่อยเลยเที่ยงถึงบ่ายโมงกินเต็มแม็กเลยนะกินเสร็จแล้วดีดาเลยพอไปชุมบ่าย2:30หลับเลย
6: หลับ
7: ใช่ครับเพราะว่า
6: ก็ต้องช่วยก็ต้องเอากาแฟมาช่วยซึ่งเป็นรูทีนที่คนออฟฟิศคงเป็นนะฮะอาจารย์
7: ใช่ครับแต่ว่าถ้าจะไม่ให้อันนั้นเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนช่วงหลังกินข้าวเนี่ยมันไอ้กลูโคสไปค์ก็มันจะดีดาไงตอนโดพามีนมันทีขึ้นไปเนี่ยพอโดพามีนดรอปลงมาแล้วตอนนั้นเนี่ยนะมันจะแบบเลสจี้จะเกิดเลยคือความรู้สึกเฉื่อยชาจะมาเลยแล้วก็จะเสี่ยงที่จะหลับเลยนะครับผมเองก็เคยเจอแบบนั้นตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็โอ้โหกินซะเต็มกลางวันนึกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะต้องประชุมยาวซัดซะเต็มที่เรียบร้อยเลยครับผมรับรองถ้าใครกินกลางวันเต็มที่นึกว่าประชุมบ่ายต้องประชุมเยอะๆเนี่ยรับรองบ่าย2:30บ่าย3หลับเลย
6: แล้วเรียนถามนี่การทานกาแฟการดื่มกาแฟตอนบ่ายที่เขานิยมกันเนี่ยมันควรจริงหรือเปล่าหรือมันไม่เหมาะ
7: คือกาแฟคือสติมูลเลนต์ให้กระตุ้นทุกอย่างให้หัวใจเต้นเร็วให้อะไรขึ้นหมดเลยครับถามว่าดีไหมคุณวรพงศ์นึกภาพสิทำให้ร่างกายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่ดีแน่แน่ร่างกายมันต้องสเตดี้เลยครับมันต้องนิ่งเลยครับไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง เรียนตรงๆว่ามีกรณีหนึ่งมีอดีตข้าราชการท่านทูตคนหนึ่งเนี่ยผมได้ข่าวมาทางรู้จักท่านนานมาแล้วเนี่ยท่านสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ท่านดื่มกาแฟด้วย
6: คร
7: ับ นะครับเป็นประจำเลยแล้วก็สมัยก่อนผู้ใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับทานข้าวเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องสูบบุหรี
6: ่
7: แล้วก็กินกาแฟ
6: แ
7: ต่ทำ3 อย่างพร้อมกันเนี่ยนึกภาพนะเรากินอาหารอิ่มขึ้นมาเนี่ยกลูโคสมันจะสปายใช่ไหม
6: ครับ
7: การฉีดขึ้นมาอินซูลินก็ต้องพยายามต้องไปช่วยอะไรต่างๆเวลาเป็นอย่างนั้นเนี่ยความดันมันก็จะขึ้นคุณก็ไปสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดแข็งอีกแล้วคุณก็ไปกินกาแฟกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วให้ความดันขึ้นอีกท่านสโตรกเลยครับ
6: โอ้โห
7: พออายุมากถึงจุดหนึ่งสโตรกเลยฉะนั้นไม่ค่อยแนะนำผมจะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าบางพฤติกรรมบางอย่างแล้วนึกว่าเป็นสมัยก่อนเป็นปกติมากเลยนะครับ
6: ครับ
7: ใช่เช่นนะ
6: ต้องกินแบบนั้น
7: แล้วก็กินกาแฟยกตัวอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะทำคือกินให้เสร็จกินไม่เยอะกินให้เสร็จแล้วไปเดินกาแฟก็ไม่ต้องกินบุหรี่แน่นอนไม่สูบ
6: ครับ
7: ถ้าพูดกันตรงอย่าลืมว่าอีกเรื่องนึงที่เป็นประโยชน์มากในเรื่องของการออกกำลังกายการเดินนี่คือช่วยลดความดัน และความดันนี่แหละคือสโตรกคือโรคหัวใจไงครับ
6: ครับ
7: ฉะนั้นก็มันอาจจะฟังดูง่ายๆแต่ขอแนะนำนะท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามออกกำลังกายอาจจะไม่เดินก็ได้อาจจะทำอย่างอื่นอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าอย่าอยู่นิ่งๆแล้วหลังจาก
6: กินไม่ใช่กินปุ๊บอิ่มปั๊บนั่งแผลหมดแรงมันยังไม่ได
7: ้ต้องว่ากินปั๊บเดี๋ยวไปนอนเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย
6: อัน
7: นั้นคือนอนนึกว่าสบายที่แท้ข้างในในร่างกายแย่เลยครับร่างกายระบบของร่างกายเราเนี่ยจะถูกกดดันรุนแรงค่อนข้างมาก
6: ผมชอบไอเดียนะครับเดินไปทานอาหารตอนกลางวันอาจจะเป็นฟู้ดคอร์ทหรือที่ไหนแล้วก็เดินกับขากลับก็เดินออกกำลังกายกลับมาออกกำลังกายไปในตัว
7: ครับ
6: อะไรเงี้ยมันก็
7: ยังไงขากลับเดินอ้อมก็ได้ครับ
6: เดินอ้อม
7: ขาไปอ่ะเดินขาไปอ่ะเดินสั้นก็ได้แล้วขากลับเดินอ้อมก็ได้
6: นะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันก่อนนะครับอาจารย์ครับช่วงหน้าขยายความกันต่อมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเดี๋ยวอาจจะช่วงท้ายมีเวลาไปแตะสถานการณ์ตะวันออกกลางกันนิดนึงก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับอาจารย์คุณลูกฟ้า
7: ครับ
6: ผู้ครับ
8: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย Smart Beat 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
8: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
2: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Code Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Code ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Code ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Code Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: มาที่กิจกรรมดีๆประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับจะไปพูดคุยกันต่อครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อครับกิจกรรมดีๆจะเกิดขึ้น20มิถุนายนครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในคล้ายกันครับแต่บางแบรนด์กลับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งนั้นมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าครับเพราะวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME สตาร์ทอัพหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือตัวเองนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับ Thinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank นะครับ Present Global Pack Insight ส่องโลกส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกครับงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงครับอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายครับเห็นว่ากันว่าเป็นร้อยรางวัลเลยนะครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตครับนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยแพร่และบอกอินไซต์และทิศทางของการตลาดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าวัสดุอะไรที่เหมาะจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และขายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยครับก็มาเรียนรู้กันได้ครับเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่มีโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลครับย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะครับเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นครับที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.และที่สำคัญที่สุดงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเต็มแล้วเต็มเลยครับใครที่อยากเปลี่ยนแพคเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอด LINE สำรองที่นั่งด่วนที่สุดที่ LINE ID @thinking radio ครับย้ำนะครับมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย thinking radio รีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมกันครับมากลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของการออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารกลางวันอาหารเช้าอาหารเย็นอันนี้คือเรื่องของมันช่วยได้3เรื่องเลยใช่ไหมอาจารย์เรื่อง ความดันเบาหวานแล้วก็เรื่องหัวใจอาจารย
4: ์ก็เรื่องหัวใจก็แน่นอนเพราะความดันเบาหวานมันกระทบกับเรื่องหัวใจนะครับแล้วก็จริงๆด้วยในเรื่องของคุมน้ำหนักด้วยไงครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าออกกำลังกายให้เพียงพอแต่แน่นอนถ้าออกกำลังกายได้มากกว่านั้นก็ดีนะครับแล้วออกกำลังกายให้ครบทั้งในการยืดเหยียดนั้นในเรื่องของการยกน้ำหนักด้วยเพราะคนสูงอายุเราก็ต้องแน่นอนกล้ามเนื้อมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วก็สูญเสียไปเรื่อยๆฉะนั้นเรา
3: ก็มีรูปทีเดียวเสาร์อาทิตย์ได้ไหมอาจารย์โทษมีเวลามากกว่าวันธรรมดา
4: ปัญหาคือถ้าแค่เสาร์อาทิตย์เนี่ยการออกกำลังกายจะไม่ครบจะไม่เพียงพอสำหรับทั้งอาทิตย์ไงครับเนื่องจากคุณปกติอย่างเช่นเราบอกว่างานวิจัยเนี่ยมันจะบอกว่าให้ออกกำลังกายแบบปานกลางเนี่ยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์
3: โอ้
4: ใช่ไหมครับถ้าคุณเราคงไม่ออกเลยทั้งจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย150นาทีเสาร์อาทิตย์ก็เยอะเหมือนกันจริงไหม
3: ชั่วโมงกว่าเยอะนะ
4: ก็เยอะเกินคนก็จะบอกว่าไม่เอาอ่ะดูแบบฟันเสาร์อาทิตย์เหนื่อยแล้วจะพัก
3: ย่อยย่อยดีกว่า
4: ใช่ไหมครับไปดูหนังก็กินอาหารอร่อยดีกว่าทุกคนก็คิดแบบ
3: หนักกว่าเดิมอีกนี
4: ่ใช่ครับ
3: ดัง
4: นั้นจริงๆเนี่ยร่างกายมันควรจะออกกำลังกายทุกวันผมก็พยายามทำอย่างนั้นนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมว่าจริงหลายคนออกมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ยะยุ่งต้องทำ
3: บางคนนะยิ่งคนทำงานในเมืองอาศัยคอนโดมิเนียมอยู่เนี่ยไอการเดินอะไรอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็ต้องหาพื้นที่เนาะใช่ไหมอาจารย
4: ์จริงๆคอนโดถ้าเขาดีจริงเนี่ยมันต้องเดินขึ้นเดินลงได้ด้วยนะครับมันก็ช่วยได้นะสมมติเราเป็นชั้น4แล้วเดินขึ้นนี่โอเคเลยนะ
3: จริงๆๆๆเอางี้ใช้วิธีการเดินก็ได้นะถ้าคุณอยู่ชั้นที่สูงกว่าชั้น4เนี่ยคุณอาจจะเดินไปแค่4ชั้นแล้วกดลิฟต์ขึ้นต่อก็ไม่ว่ากัน
4: ได้ครับหรือมากกว่านั้นก็ได้จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันการจะใช้พลังงานสักหนึ่งสักการจะเบิร์นแคลอรี่นี่ยากในร่างกายเราประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะครับการประสิทธิภาพสูงมากๆเลยคุณวรพงศ์เดินเร็วไปเนี่ยเดินเร็วเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยเผาผลาญไม่แค่สัก40แคลอรี่เองมั้งนะครับเป็นต้น
3: ยังไม่เท่ากับการกินข้าวจานหนึ่งเลยนะ
4: เพราะข้าวจานหนึ่งก็3 400แล้วครับเรา
3: ใช่ครับ
4: แล้วกัน
3: จริงครับ
4: อย่ากลัวนะครับว่าร่างกายจะมีพลังงานไม่พอนี่อีกเรื่องนึงแถมท้ายนิดนึงคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของน้ำตาลเนี่ยนะครับว่าถูกควบคุมโดยอินซูลินที่ดึงออกไปน้ำตาลออกไปจากเลือดเนี่ยบางคนกลัวเดี๋ยวเกิดน้อยไปแล้วเดี๋ยวเกิดขาดน้ำตาลขาดพลังงานทำยังไงตับของเราเนี่ยผลิตได้นะครับตับของเราเนี่ยผลิตได้นะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะเป็นตัวที่จัดการเลยแหละว่าถ้าเกิดน้ำตาลต่ำตอนนอนเนี่ยเขาก็จะผลิตน้ำตาลออกมาให้ได
3: ้
4: ตรงกันข้ามถ้าเกิดคุณทำให้ระบบดื้ออินซูลินหรือทั้งตับดื้ออินซูลินโดยเขาเนี่ยมีปัญหาเลยว่าตับเนี่ยจะหลับหูหลับตาผลิตกลูโคสโดยที่ทั้งที่น้ำตาลมีอยู่เยอะแล้วแล้วก
3: ็
4: ลินออกมาสั่งก็ไม่เชื่อถูกไหมครับงั้นยิ่งอันตรายใหญ่เลยเหมือนกันผมคิดว่าต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอย่าไปนึกว่าร่างกายคนเรามันขาดอาหารได้ง่ายมันขาดอาหารยากนะเพราะระบบของเราดีมากนะระบบของเราดีมากอย่างเช่นสุดเห็นไหมครับที่มีคนลาวติดอยู่ในถ้ำเนี่ยสิบคนว่าหิวมากที่ออกมาได้เนี่ยแต่เดี๋ยวคุณประพงศ์ใครดูสิครับร่างกายไม่มีปัญหาหรอกอดอาหารไปสิบวันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวก็จะเป็นปกติครับตอนที่
3: ก็ทำนี่ไอ้เขาเรียกอะไรนะอาจารย์ IF ใช่ไหมอาจารย์อดอาหารนะ
4: มันคือร่างกายคนเราเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยมีไขมันในร่างกายโดยปกติเนี่ยทำให้อดอาหารอดพลังงานนะครับซึ่งมีอย่างอื่นมีน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ต่างเนี่ยอดพลังงานเนี่ยได้ไป30 40 50วันเลยนะคุณวรพงศ
3: ์โอ้อยู่ได้เป็นเดือนเลยเหรอครับ
4: ไปดูสิครับไป Google Search เลยท่านผู้ฟังไป Google Search เลยว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามีไขมันเนี่ยมีไขมันอยู่ในตัวเนี่ย
3: ครับ
4: ที่จะแปลงเป็นพลังงานเนี่ยทำให้อยู่ได้กี่วันไปดูสิจะตกใจเลยว่าอยู่ได้เป็นเดือนครับแต่แน่นอนอย่าไปขาดอาหารอย่างอื่นอย่าไปขาดโปรตีนอย่าไปขาด
3: อาการหิวนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะ
4: อ๋อมันหิวเกิดขึ้นจากปกติอยู่แล้วไงครับที่ร่างกายเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชินเคยชินโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยสมัยหลังๆมนุษย์เราเนี่ยกินกัน 3-4 มื้อเลยมันก็หิวนะครับ
3: มันคือความเคยชินที่เราทำเป็นกิจวัตรจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอดไม่ได้
4: อดมันก็จะรู้สึกทรมานในช่วงแรกนะแต่ถ้าอดไปอีกจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่พวกเขาทำ IF ก็จะรู้ว่าเดี๋ยวร่างกายมันก็จะปรับเปลี่ยนเองตรงกันข้ามไงครับเวลาหิวเนี่ยกลายเป็นว่าสมองทำงานดีนะในหลายๆกรณีบางคนก็จะไม่ดีเลยก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ว่าถ้าเกิดอดอาหารไปสักหน่อยเนี่ยสมองจะอะไรจะทำงานดีมากเพราะมันจะต้องพยายามเพ่งเล็งหาอาหารเลยด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายอีกอันนึงก็ย้ำอีกทีนะครับว่าอินซูลินเนี่ยมันก็มีข้อไม่ดีมากๆเหมือนกันเพราะอินซูลินเนี่ยเป็นโกรทฮอร์โมนและโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเพราะโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะพยายามกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยเติบโตแล้วไม่ยอมให้เซลล์ตายโดยเฉพาะถ้าโชคไม่ดีเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยแฮปปี้มากเลยถ้ามีอินซูลินเยอะๆนะครับเพราะงานวิจัยเนี่ยจะบอกชัดเลยว่าถ้าคนที่มีอินซูลินในร่างกายเยอะๆเนี่ยความเสี่ยงยกตัวอย่างผู้หญิงความเสี่ยงที่จะมะเร็งที่เต้านมเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 200% เลยนะ
3: ครับ
4: มะเร็งในตับอ่อนก็แน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนและความเสี่ยงก็เป็น100%นะคือเท่าตัวเลยนะครับรวมทั้งมะเร็งในลำไส้ใหญ่มะเร็งในต่อมลูกหมากมะเร็งในตับในกระเพาะอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นหมดเลยครับครับย้ำเลยนะครับว่าเรื่องคุมระดับน้ำตาลเรื่องคุมไม่ให้ร่างกายต้องผลิตอินซูลินมากเกินไปจนกระทั่งดื้ออินซูลินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบกับสุขภาพของเราอย่างมากนะครับคือคนจะไปนึกแค่โอ้อินซูลินก็แค่เรื่องคุมน้ำตาลมันไปไกลกว่านั้นอีกเยอะครับ
3: จริงๆเนี่ยสัก15 นาทีหรือ10 นาทีอะเต็มที่ไม่ต่ำกว่านั้นต่อมื้อเนี่ยผมว่าไม่น่ายากนะถ้าเกิดปรับวินัยให้ดีๆค่อยๆลองดูก็ได้ลองจากวันหยุดแบบนี้ไปก่อนก็ได้วันหยุดไม่ได้ไปทำงานที่ไหนเนี่ยน่าจะพอทำได้นะ
4: ใช่ครับอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าสมมติจะพูดถึงให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไปจนกระทั่งอายุ60 70 80เนี่ยมันต้องมากกว่านั้นคืออย่างที่ย้ำนะครับมันจะต้องยอมรับว่ากล้ามเนื้อมันก็จะเสื่อมถอยลงไปกระดูกก็จะเสื่อมถอยลงไปเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายให้ที่เรียกว่าเป็น muscle training ด้วยนะครับ weight training ด้วยนะครับทีนี้เอาแค่พื้นฐานก่อนว่าอย่าเริ่มต้นเนี่ยตอนช่วงที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยปรับไอ้พฤติกรรมให้ถูกต้องก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆเพิ่มว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมันต้องไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มการออกกำลังกายที่ทำดูแลเรื่องของกระดูกดูแลเรื่องของกล้ามเนื้อ
3: ครับ
4: ด้วยนะ
3: ครับครับ
4: เล่าให้ฟังว่าในที่สุดแล้วพูดตรงๆว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองเนี่ยใครจะไปดูแลครับมันไม่มีใช่ไหมครับมันไม่มีใครดูแลแล้วก็
3: ใครจะมาดูแลอย่างลำบากตอนเราเจ็บป่วยดีกว่าทั้งนั้น
4: ครับแล้วก็อุตส่าห์ทำงานหาเงินได้เยอะแยะแล้วพออายุ60แล้วปรากฏว่าสุขภาพแย่มากเนี่ยก็จะน่ากลัวครับมีหลายคนที่ผมเคยเห็นเนี่ยว่าทำงานเยอะเลยแล้วพออายุ60แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสุขภาพไม่ดีกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้เงินนะครับ
3: จริงจริงครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับบางคนทำงานแบบเก็บเงินแล้วก็พอจะใช้เงินปรากฏร่างกายมันไม่เอื้อจะให้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปกินไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้
4: ครับ
3: ใช่ครับ
4: นะครับก็ย้ำว่าให้ศึกษาเรื่องสุขภาพเพราะว่าในที่สุดแล้วคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือตัวเราเองไปหาคุณหมอแล้วก็ไปหาคุณหมอได้ปีละ 3 หนมั้งใช่ไหมครับยกเว้นว่าเราไม่สบายมากๆต้องไปหาบ่อยๆซึ่งก็เป็นภาระอย่างมากก็ดูแลตัวเองให้สุขภาพไม่เสียตั้งแต่ต้นน่าจะดีกว่าเยอะเลยครับ
3: จริงจริงครับนี่ทำให้ผมนึกถึงคุณแม่ผมเลยนะคุณแม่ผมเนี่ยท่านยังแข็งแรงอยู่นะ80 กว่าแล้วอาจารย์ทานข้าวทุกวันเช้าวันเย็นทานเสร็จเดินทานเสร็จเดินเนี่ยเป๊ะเลย
4: อาจจะ
3: ไม่ถึง15 นาทีแต่ว่าเดินช้าๆไปเรื่อยๆ
4: เห็นไหมมันช่วยเยอะครับ
3: หวานก็ไม่เป็นความดันก็ไม่มีหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงแข็งแรงมาก
4: ครับดีหน้าภูมิใจอะครับคุณวรพงษ์อย่างนั้น
3: จริงจริงจริงครับคุณพ่อเดินจูงคุณแม่เดินคุณพ่อจูงคุณแม่เดินฮะเพราะคุณพ่อแข็งแรงกว่า
4: อ๋อฮะดีเลยครับ
3: อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วหุ่นดีด้วยฮะทั้งสองท่านหุ่นดีไม่อ้วนเลยแม่ผมนี่หุ่นดีมาก
4: เที่ยวกับลูกยังสู้ไม่ได้ใช่ไหม
3: โอ้ลูกพุงปิ้นนะฮะใช่นะแต่จัดรายการกับอาจารย์เนี่ยแหละผมดีขึ้นเยอะแล้วครับพอเราเห็นพลังของคนที่เขาอยากดูแลสุขภาพแล้วผมเชื่ออย่างนึงว่าอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็แชทมาคุยมาว่าเป็นแรงบวกเป็นกำลังใจให้เขามีแนวทางอาจารย์จะพูดถึงกรณีศึกษาที่มันน่ากลัวการทดลองตัวเลขผลวิจัยซึ่งทุกคนเถียงไม่ได้มันมีประจักษ์พยานและหลักฐานอยู่นั้นเนี่ยหลายคนก็ได้อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจครับอาจารย์
4: โอ้ยินดีมากๆเลยครับก็อย่างที่บอกคือเสียดายที่ตัวเองเริ่มช้าเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าหมุนเวลากลับได้เนี่ยดูแลตัวเองตั้งแต่อายุ40แล้วไม่ใช่มารอทั้ง55 56นะครับ
3: ใครที่ยังเพิ่งจะ40หรือ40กว่า50ก็เร่งเวลาได้นะครับเร่งให้มันดีขึ้นได้มีเวลาอีก7-8 นาทีเอ๊ะเห็นบอกเขามีการทำบันไดลงให้กับโดนัลด์ทรัมป์นะอาจารย์
4: คืออย่างนี้ครับมันมีข้อตกลงมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ล่าสุดเนี่ยทางทรัมป์เองเนี่ยบอกเหมือนกับว่าประชุมมาแล้วตอนแรกนึกว่าประชุมกันเรียกว่าประชุม Situation Room นะครับก็คือประชุมที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงเนี่ยก็เดิมทีนึกว่าทรัมป์จะในสุดแล้วทรัมป์จะโอเคปรากฏว่าทรัมป์ยังไม่โอเคทรัมป์เนี่ยบอกให้แบบแก้ไอ้ข้อเสนอเนี่ยมันมีเวิร์ดดิ้งที่ต้องแก้ก็ไม่รู้ว่าแก้ตรงไหน
3: ครับ
4: ยังเลยสรุปก็เลยยังยื้ออยู่ซึ่งเป็นไม่ได้ว่าเดี๋ยวทรัมป์ก็อาจจะบอกโอเคเพราะว่าเดี๋ยวตลาดเปิดเนี่ยทรัมป์จะชอบให้มีข่าวดีแต่ยังไงข่าวดีอันนี้ก็อยู่ในกรอบของข่าวร้ายอยู่ดีในความเห็นของผมเพราะว่าในสุดแล้วอเมริกาเนี่ยต้องยอมอิหร่านอย่างที่ผมบอกนะครับว่าข้อตกลงอันนี้เป็นข้อตกลงเพื่อที่จะทำประมาณ3อย่างนะครับอันที่1คือให้มีการหยุดยิงไปอีก60วันเพื่อให้มีการเจรจา
3: ครับ
4: รายละเอียดนั่นข้อนี้ข้อที่2เนี่ยจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซเพราะว่าทั้งอเมริกาก็หยุดแซงชั่นอิหร่านก็จะปล่อยให้ช่องแคบผ่านออกไปแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือการที่ว่าต่อไปจะต้องเจรจากันเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะมี3ส่วนตรงนี้ข้อนี้ไอ้สามส่วนตรงนี้มันทำไมผมถึงว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เป็นมันจะไม่ได้แก้ปัญหาให้ทั้งหมดนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยเรื่องหยุดยิงเนี่ยไม่แน่ใจว่าอิสราเอลเขาจะหยุดยิงด้วยหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่ค่อยหยุดยิงเลยแล้วก็ยังโจมตีพวกโจมตีเฮสบอลาอยู่ที่เลบานอนอยู
3: ่
4: ซึ่งอิหร่านก็ไม่ค่อยพอใจแล้วอิสราเอลก็ไม่ยอมอันที่สองเรื่องเปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันเปิด60วันแต่เปิดอันเนี้ยในเงื่อนไขที่ดูในรายละเอียด on the ground ในพื้นที่เนี่ยเขาพูดว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้คืออิหร่านเนี่ยดูเหมือนกับจะวางทุ่นระเบิดตรงช่องแคบนะครับในส่วนที่เรือผ่านได้ที่ไม่มีทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ข้างๆอยู่ติดอิหร่านเนี่ยว่าช่องแคบมันแคบอยู่แล้ว
3: ครับ
4: อิหร่านเนี่ยเขาวางทุ่นระเบิดให้มันแคบลงไปอีกแล้วเรือต้องผ่านตรงใกล้ๆ
3: ใกล้เขาอีก
4: ใกล้ๆอิหร่านทำให้อิหร่านเนี่ยเขาคุมได้แล้วอิหร่านเนี่ยก็ทำท่าทีว่าพร้อมจะคุมแล้วเก็บค่าตงก็ตอนหลังเนี่ยโอมานเนี่ยซึ่งอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็ดูเหมือนก็ต้องออฮอมกตามไปด้วยนะครับเพราะโอมานมักจะเข้าข้างอิหร่านอยู่แล้วแต่ประเทศในภูมิภาคเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาสงสัยจะต้องยอมเกียร์เซียกับอิหร่านแล้วล่ะฉะนั้นตรงเปิดช่องแคบเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดได้ดีจริงหรือเปล่านะครับ
3: คร
4: ับ แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องคิดดูว่าถ้าจะไปดีมายหรือจะไปกู้ทุนระเบิดต่างๆเนี่ยพวกใช้เวลาเป็นเดือนเลยต้องแล้วอิหร่านก็ต้องร่วมมือด้วยนะ
3: ครับ
4: ถ้าไม่ร่วมมือเนี่ยมันก็จะยากแล้วถ้ายิ่งยื้อเนี่ยนึกภาพแล้วยิ่งยื้อให้ช่องแคบมันแคบขึ้นอีกเนี่ยอิหร่านก็ยิ่งได้เปรียบแล้วอิหร่านก็ตั้งท่าว่าจะเก็บค่าตง
3: ครับ
4: ข้อที่สองส่วนข้อที่สามยิ่งหนักเลยยิ่งยูเรเนียมเนี่ยยิ่งจะยิ่งหนักอีกเลยว่าในรายละเอียดมีต้องเจรจาเยอะแยะมากเลยยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วจะทำยังไงไว้ที่ไหนยูเรเนียมที่จะเสริมสมรรถนะจะเสริมอีกได้หรือไม่ได้ยังไงได้แล้วหรือไม่ได้ยังไงจะตรวจสอบยังไงด้านที่3สิทธิในการที่จะพัฒนานิวเคลียร์อิหร่านยืนยันว่าจะต้องมีอเมริกาทรัมป์บอกว่ามีไม่ได้หลักๆซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับเคยเจรจาภายใต้ JCPOA ไปแล้วภายใต้โอบามาใช้เวลาเจรจาตั้ง 2-3 ปีทำไมทรัมป์จะเจรจาได้เร็วเพราะว่าถ้าสมมติว่ายื้อไปอีกเนี่ยในสุดแล้วเรือรบของอเมริกาทหารอเมริกาก็ต้องถอนออกไปตรงนั้นจะไปลอยลำอยู่ตรงนั้นอีก3-5เดือนก็ไม่ได้อำนาจต่อรองก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอิหร่านจะไปอิหร่านเขาก็แก้ยื้อไม่ยอมแล้วก็เจรจาไม่สำเร็จแล้วว่าไงเพราะว่าตอนนี้ประเทศในภูมิภาคเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าการมีการให้อเมริกาใช้เป็นฐานทัพเนี่ยก็เป็นฐานทัพเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาปลอดภัยขึ้นทำให้เขากลายเป็นเป้าฉะนั้นประเทศพวกนี้เดี๋ยวจะพยายามคล้ายๆก็ค่อยๆแซะอเมริกาออกไปหรือเปล่าแล้วต้องยอมไปเกี้ยเสียกับอิหร่านหรือเปล่า ฉะนั้นปัญหามันถึงไม่จบแล้วดีไม่ดีราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะลงได้ไม่เยอะนั่นคือความเข้าใจของผมนะครับว่าจากเดิมทีน้ำมันราคา60เหรียญต่อบาร์เรลตอนนี้มา90เหรียญดีไม่ดีมันติดอยู่ที่ประมาณ90เหรียญ นี่แหละ
3: ฉะนั้นแล้วข่าวที่มันบอกว่ามีเรื่องของการออกกฎหมายตัวอะไรนะครับอาจารย์ War Power Act อ่ะครับอาจารย์
4: อ๋อนั่นอีกเรื่องนั้นคือปัญหาในประเทศของอเมริกาที่ว่าทางรัฐสภาเนี่ยพยายามที่จะดึงอำนาจคืนมาเพราะว่าในหลักการของรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยนะครับอำนาจในการประกาศสงครามเนี่ยประกาศสงครามคือเริ่มสงครามเนี่ยมันอยู่ที่รัฐสภาอำนาจในการเมื่อรัฐสภาประกาศสงครามแล้วอำนาจในการไปต่อสู้เพื่อชนะสงครามเนี่ยอยู่ที่ประธานาธิบดีอยู่ที่ฝ่ายบริหารแต่ทรัมป์เนี่ยเบี้ยวเนื่องจากคือไปโจมต
3: ี
4: โดยไม่ได้ประกาศสงครามแต่ว่าไม่ใช่ทรัมป์ทำคนเดียวสมัยทำตั้งแต่สมัยนู่นสมัยนิกสันสมัยจอห์นสันเนี่ยใช่ไหมครับทำตลอดนะครับคราวนี้ถึงจุดนี้เนี่ยรัฐสภาของสุโขผมไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากจะดึงอำนาจคืนมาตามภายใต้รัฐธรรมนูญก็เลยพยายามจะออกกฎหมายให้มันตอกย้ำอีกทีว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้อยู่ๆว่างๆวันที่28เดือนกุมภาก็ไปบอมอิหร่านแล้วก็บอกว่าไม่ใช่กับประกาศสงครามทั้งที่มันคือสงครามนั่นก็อีกเรื่องนึงครับ
3: อ๋ออ
4: ีกเรื่องนึงครับ
3: เพราะถ้าอย่างนั้นเรื่องนั้นเรื่องประกาศสงครามหรือว่าเรื่องรัฐสภาอเมริกาก็อาจจะเป็นอีกทางลงนึงของทรัมป์ได้ไหมคร
4: ับ ไม่ได้ครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีทุกคนเนี่ยคงจะอยากพยายามกักอำนาจอันนี้ไว้อยู่ดี
3: อ๋อไงเขาไม่ยอม
4: ยังจะไม่ยอมแล้วก็อย่างที่ทราบจริงๆประธานดีก็ยังมีอำนาจวีโต้กฎหมายอยู่ดีนะครับฉะนั้นก็อันนั้นก็คงไม่ได้คือมันเป็นการแสดงท่าทีเป็นการแสดงท่าทีของรัฐสภาการเมืองนะครับว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นกระแสอย่างมากเพราะที่อเมริกาพอราคาน้ำมันแพงขึ้นมาเนี่ย
3: คร
4: ับ ประมาณขาดดุลก็ประมาณมากขึ้นเพราะว่าต้องไปใช้จ่ายค่าการทหารนี่ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางการเมืองผมคิดว่าเป็น
3: อเมริกามีน้ำมันใช้ของเขาเองจนส่งออกได้เขาทำไมน้ำมันเขาถึงแพงตามตลาดโลก
4: เพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นกับราคาตลาดโลกนะครับขึ้นกับราคาตลาดโลก
3: เองราคาเองอ
4: ย่างเช่นคุณราพงศ์ประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกข้าวปีละประมาณ5ล้าน6ล้าน7ล้านตันใช่ไหมครับ
3: คร
4: ับ แต่ราคาข้าวเรากำหนดในตลาดโลกทั้งที่เราเหลือจนส่งออกได้ตั้ง
3: เยอะแยะคล้ายกันครับ
4: ทุกอย่างนะครับทุเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเงาะเหมือนกันหมดเลย
3: ครับ
4: เหมือนกันหมดเลยครับ
3: พอเข้าใจได้แต่ทรัมป์ก็ทำให้หุ้นขึ้นน้ำมันลงได้ชั่วคราวนะฮะหลังจากนั้นวันสองวันเดี๋ยวเขามาว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวจะน่าคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus ในวันหยุดนะครับพรุ่งนี้กลับมาทำงานอย่าลืมนะฮะส่วนใครจะลาย1วันก็สุดแท้แต่นะครับมากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ CEO Ocean Plus วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนราธิวาสปะทะเดือดอสทหารพรานพลีชีพหนึ่งนายเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49บุกปิดล้อมพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนในพื้นที่บ้านสุแคท่านี้ขณะปิดล้อมบุคคลต้องสงสัยตัดสินใจกระโดดลงจากบ้านเป้าหมายและเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมหลังปะทะเดือดพบอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงศ์อายุ29ปีถูกยิงที่ศีรษะและหน้าอกซ้ายเจ้าหน้าที่พยายาม CPR ยื้อชีวิตแต่บาดแผลชะกันและถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมที่เกิดเหตุและจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่ายังซ่อนตัวอยู่ในป่าชาวตรังใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกท่ามกลางสายฝนผู้ค้าเผยยอดขายดีขึ้นเท่าตัวกันนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ชาวจังหวัดตรังจำนวนมากฝ่าสายฝนเพื่อเดินทางไปยังร้านค้าร้านอาหารที่เขา

0: ใจจากที่เคยซื้อครั้งละ10ฟองซื้อเพิ่มเป็น1แผงโดยพบว่าร้านค้าหลายร้านมีสินค้ามากขึ้นแต่ไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนื่องจากประชาชนสามารถเลือกได้และมีหนังสือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดห้ามมีการขึ้นราคาหากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกัญญกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
1: บรรยากาศวันแรกไทยช่วยไทยพลัสอุทัยธานีคึกคักบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าในช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักส่งผลให้ยอดขายเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนส่วนบรรยากาศที่ร้านค้าขายของชำชุมชนหน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนาตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้วงเงินเพิ่มจาก300บาทเป็น 1,000 บาทมาเลือกซื้อสินค้าข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยทางร้านได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้บริการสแกนซื้อสินค้าพ่อค้าเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 100-200 บาทระบบไม่ขัดข้องเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นขณะที่บรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเนื่องจากเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายไม่ยุ่งยากข้อมูลจากคลังจังหวัดกระบี่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกว่า 4,073 ร้านค้าโดยพบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนใหม่จำนวน 2,507 ร้านค้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
9: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
11: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
12: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็น

0: และกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
3: 10:08 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ1มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะนี่เราก้าวเข้าสู่เดือนใหม่นะคะแต่ว่าก็เป็นการเข้าสู่เดือนใหม่วันแรกที่เป็นวันหยุดทำการด้วยนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นั้นเนี่ยเราก็มีกัน2วันหยุดทำการเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดทำการมาอีกวันนึงนะคะแล้วก็วันพุธก็หยุดอีกวันนึงนะคะเนื่องในวันสำคัญนั่นเองนะคะก็ทำให้บรรยากาศของตลาดหุ้นไทยก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะในขณะเดียวกันนั้นค่ะภาพในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนนะคะในภาพใหญ่ๆนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังจับจ้องนะประเด็นในสถานการณ์ในเรื่องของอิหร่านแล้วก็อเมริกานะคะโดยเฉพาะการจับตาข้อตกลงนะความเป็นไปได้ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะเพราะว่าเมื่อช่วงของปลายสัปดาห์นั้นเนี่ยนะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะลงนามนะในเรื่องของการหยุดยิงเพิ่มเติมแล้วก็ทางอิหร่านก็จะมีการลงนามในเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะก็มีการระบุผ่านโซเชียลมีเดียนะคะจริงๆก็ตามกันตลอดแล้วเขาก็จะมีความเรียกได้ว่ามีผันผวนแล้วก็มีข้อมูลตลอดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการตกลงกับอิหร่านนะจริงๆในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านก็ระบุนะว่าต้องการที่จะใช้การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเนาะไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเท่านั้นนะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังก็เซ็ตอินดี x พยายามประคับประคองตัวนะคะหลังจากที่พยายามที่จะยืนเหนือ 1,550 จุดให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะโดยแน่นอนค่ะก็จะมีตัวที่หลีดตลาดนะอย่างหุ้นที่เป็นเดลต้านะตัวสำคัญสำคัญแต่ว่าหุ้นอื่นๆเนี่ยถ้านอกเหนือจากหุ้นเดลต้าก็จะเห็นว่าอาจจะยังไม่ได้ปรับขึ้นคึกคักนะเพราะว่าเดลต้าในเวทดัชนีพอขึ้นเยอะก็พาดัชนีขึ้นมาด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์นั้นเนี่ยดัชนีก็พยายามประคับประคองตัวปิดไปลบอ่อนๆนะ 0.6 จุดนะไม่ถึง1จุดนะคะดัชนีปิดที่ 1,568.37 จุดนะวอลุ่มการซื้อขายคือคึกคักมากนะคะ 89,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ถ้าไปดูตามรายกลุ่มจะเห็นเลยว่าขายสุทธิทุกกลุ่มยกเว้นรายย่อยนะเมื่อวันศุกร์เนี่ยรายย่อยเข้ามาซื้อสุทธินะคะ 2,500 กว่าล้านบาทค่ะแต่เมื่อวันศุกร์กลุ่มที่ขายมากที่สุดคือนักทุนต่างชาตินะขายไป 1,579 ล้านบาทรวมด้วยนักทุนสถาบันขายไป589ล้านบาทแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะขายไป352ล้านบาทนะคะส่วน10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็เดลต้าอันดับ1 1นะประคับประคองตัวราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะอยู่ที่353บาทปตท.สผ.นะคะลงจากราคาน้ำมันที่ลง141บาท50สตางค์ลงไป2บาท50สตางค์กราฟค่า62บาทบวกไป25สตางค์แอดวานซ์353บาทเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ CPO นะ47บาท25สตางค์บวกมา75สตางค์ KBank 201บาทบวกมา2บาทนะคะ AOT 55บาท25สตางค์บวกมา25สตางค์ SCB ค่ะ134บาท50สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงปตท.นะคะ36บาท25สตางค์ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันแล้วก็ True 13บาท80สตางค์นะคะก็บวกอยู่10สตางค์นี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะเมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยภาพของบ้านเราพยายามที่จะประคับประคองตัวอย่างน้อยเนี่ยก็จะพยายามจะยืนแม้ว่า 1,570 จะยืนไม่ได้แต่ก็ถอยมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็ยังถือว่ายังดูเป็นสัญญาณที่ดีนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูเนาะเพราะว่าบ้านเราเองจะมีไทยช่วยไทย plus นะคะที่ออกมาแล้วก็เริ่มที่จะใช้ได้วันนี้เป็นวันแรกนะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงทะเบียนกันไปก็จะเห็นในเรื่องของความคึกคักแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีความหวังนะว่าน่าจะมีการกระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆนานาที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราคงดูนะว่าจำนวนผู้ใช้เนี่ยเป็นยังไงนะการใช้จ่ายคึกคักมากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะรัฐก็จะช่วยนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะ 60% แล้วก็บรรดาประชาชนก็ออกอีก 40% นะเดี๋ยวเราดูกันตกเฉลี่ยเนี่ยจะใช้จ่ายกันวันละประมาณ330กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็จะมีภาครัฐเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็เราสมทบภาครัฐ200เรา100กว่าบาทนะคะต่อภาคประชาชนเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูกันว่าหลังจากที่เปิดนะในเรื่องของการใช้แล้วนั้นเนี่ยนะคะจะมีเม็ดเงินกระตุ้นได้มากน้อยขนาดไหนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ตามแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาพของบ้านเราเนี่ยยังมีปัจจัยภายในที่หนุนนำด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาพตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยถ้าไปดูทางฝั่งของอเมริกานั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะตลาดหุ้นต่างประเทศก็ยังทำนิวไฮไม่หยุดนะคุณผู้ฟังนะคะอย่างดาวโจนส์เนี่ยเมื่อวันศุกร์นะก็ปิดบวกนะปิดทำไฮไปด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้ตัวที่โดดเด่นแล้วก็ทำให้ภาพของหลายๆตลาดเนี่ยนะคะที่ถ้ามีหุ้นกลุ่มที่เป็น AI นะกลุ่มที่อยู่ในซัพพลายเชนนี้นะคะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะก็จะได้อานิสงส์มากๆในหลายๆตลาดเหมือนกันนะคะรวมถึงทางฝั่งอเมริกาด้วยดาวโจนส์เนี่ยก็ทำนิวไฮไป363จุดคือบวกมานะ363จุดตอนนี้ดาวโจนส์ก็ 51,032 จุดนะนี้เป็นราคาเมื่อวันศุกร์นะบวกไป 0.72% S&P 500ก็บวกมา 16.43% แล้วก็ตัว Nasdaq เองนะก็บวกเช่นเดียวกันอีก 0.2% แม้ว่าจะบวกไม่บ้างแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูทั้งรอบสัปดาห์เนี่ยนะคะดาวโจนส์ขึ้นมาเกือบ 1% S&P 500ขึ้นมา 1.43% แล้วก็ Nasdaq เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 2.39% นะคะในขณะที่ S&P 500ต้องยอมรับว่าปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่9แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงของการขึ้นที่ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานมากนะถ้านับถึงนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2566นั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็คงต้องติดตามกันนะคะเป็นคนมีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันสำหรับตลาดหุ้นนะทางฝั่งอเมริกาที่มีการขยับปรับขึ้นแรงมีการพูดถึงฟองสบู่แต่ว่าผลประกอบการของกลุ่มที่เป็นบิ๊กเทคทั้งหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI นั้นเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าภาพก็ยังออกมาซัพพอร์ตภาพในเรื่องของการเติบโตในส่วนระยะยาวนะคะแล้วก็หุ้นในหลายๆประเทศนะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI Cloud Computing ต่างๆเนี่ยก็ยังคงค่อนข้างที่จะสดใสมากๆนะคะเดี๋ยวเช้ามาวันนี้ดูหน่อยนะว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นบ้านเราปิดทำการนะภูมิภาคเป็นอย่างไรนะถ้าไปดูกันแบบเร็วๆค่ะเรียลไทม์ตอนนี้หางเสงที่ฮ่องกงนะคะบวกอยู่ 0.51% 128จุดนะคะนิกเกอิ225สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีช่วงที่แบบสดใสมากนะคะคึกคักนิกเกอินี่ก็ขยับขึ้นมาได้ดีนะลีดมาด้วยหุ้นของ SoftBank นะคะซึ่งแน่นอนก็จะมีผลพวงมาจากประเด็นในเรื่องของ AI ต่างๆนานาด้วยนะคะก็ทำให้ตลาดขึ้นมาได้ดีเหมือนกันตอนนี้เรียลไทม์นะคะนิกเกอิ225บวกอยู่ 0.92% 611จุดนะคะดัชนีฝ้าของจีนค่ะจีนวันนี้อ่อนแรงนะคะเซี่ยงไฮ้คอมสิทเรียลไทม์ลบอยู่ 0.54% ไชน่า F50 ลบอยู่ 0.87% นะนี่เป็นฝ้าของจีนอีกหนึ่งตลาดที่มีความคึกคักมากๆเหมือนกันแล้ววันนี้คึกคักมากในบ้านเราปิดนะก็เรียกว่ายังไม่หยุดเลยเหมือนกันนะคะก็คือคอสปีเกาหลีใต้ค่ะซึ่งแน่นอนเขาเนี่ยก็จะมีหุ้นกลุ่มหลักๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ของเทคโนโลยีนะคะวันนี้บวกไปถึง 4% คุณผู้ฟัง 4.54% 384 จุดนะสำหรับคอสปีก็ยังร้อนแรงนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็บวกต่อเนื่องนะมีวันที่พักบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าไม่ได้รุนแรงอะไรก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สดใสมากๆเหมือนกันเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยต้องยอมรับว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็สดใสมากนะบวกไปประมาณถ้าจำไม่ผิดเนี่ย 50% นะนี่ก็ยังไปต่อเนื่องเลยนะคะอีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตาเหมือนกันคุณผู้ฟังก็คือเวียดนาม VN Index นะคะหลังจากที่เวียดนามเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีช่วงดัชนีหลุด 1,900 จุดลงมาแล้วนะคะสำหรับ VN Index นะคะตอนนี้ Real Time ก็ลบอ่อนๆ นะคะและดัชนีก็ยังยืนต่ำกว่า 1,900 จุดตอนนี้ 1,862 จุดนะคะลบอยู่ 1.40 จุดเคลื่อนไหวแคบๆแต่ VN 30หุ้นใหญ่30ตัวแรกของเขาพยายามประคับประคองตัวนะจะยืนตรง 2,000 ซึ่งตอนนี้ก็ 2,000 ท้วนนะคะมีช่วงเปิดตลาดที่ปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยคือไปที่ 1,996 จุดนะตอนนี้อยู่ที่ 2,076 จุดก็บวกอยู่ 3.7% นะคะขออภัย 3.7 จุดนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 0.2% ค่ะเวียดนามก็เป็นหนึ่งตลาดที่หลายคนจับตานะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดัชนีก็ขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าถ้าไปดูการเวทน้ำหนักเนี่ยจะขึ้นมาในหุ้นในกลุ่มไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะกลุ่มใหญ่ๆของเขาคือกลุ่มวินกรุ๊ปนะที่พาในส่วนของดัชนีนั้นขยับปรับขึ้นมานะแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไปคือพอเขาทำจุดที่เป็นไฮไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะทะลุต่อได้ยากแล้วก็จะมีสัญญาณเหมือนมีแรงขายเหมือนจะมีการปรับฐานแต่ก็ยังมีแรงซื้อสลับเข้ามายังประคับประคองตัวอยู่แถวนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าจับตาเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นในส่วนของภูมิภาคเอเชียนะที่เอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันที่ตลาดบ้านเรานั้นปิดทำการนะคะอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าจับตาเหมือนกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีแรงกดดันนะทั้งประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์แล้วก็ประเด็นในเรื่องของภาพความกังวลใจหลายๆเรื่องนะก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยหลุดในส่วนของ 4,500 เหรียญลงมาราคาบ้านเราเนี่ยก็หลุดในส่วนของบาทละ 70,000 บาทต่อบาททองคำนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงของปลายสัปดาห์เนี่ยก็พยายามเหมือนจะกลับมายืนเหมือนกันนะบางวันที่เขาร่วงลงไปแรงๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะลงไปประมาณ 68,000 นะ 67,850 นะถ้ากดลึกที่สุดสำหรับต่อบาททองคำที่เป็นเงินบาทไทยนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยลงไปประมาณ 1,200-1,300 บาทต่อบาททองคำนะคะสำหรับราคาทองคำสัปดาห์ที่แล้วแต่ช่วงปลายสัปดาห์ก็เหมือนมีแรงซื้อกลับนะคะแล้วก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นโดยเฉพาะพอประเด็นในเรื่องของอิหร่านแล้วก็อเมริกานะที่ดูเหมือนว่าจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมประเด็นเรื่องของการหยุดยิงประเด็นเรื่องของการเรียกได้ว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์โมสอะไรเนี่ยนะคะก็ทำให้บรรยากาศตลาดเหมือนจะดูดีขยับขึ้นมาสำหรับราคาทองคำนะพยายามกลับมายืนตรง 70,000 บาทต่อบาททองคำนะคะแต่ว่าวันนี้นะราคาเปิดมาก็อ่อนแรงลงนะก็ต่ำกว่าในส่วนของ 70,000 บาทต่อบาททองคำนะวันนี้ราคาถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าเนี่ยลบอยู่ประมาณบาทละ350บาทนะคะสำหรับทองคำเรียลไทม์ตอนนี้ก็วันนี้ตลาดหุ้นปิดนะแต่ตลาดทองก็ยังเปิดทำการตามปกติอันนี้ราคาตามสมาคมค้าทองนะคะรับซื้อตอนนี้ 69,450นะคะขายออกอยู่ที่ 69,650 นะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกตอนนี้ยังอยู่ที่ 74,50 บาทถ้วนนะคะอันนี้เป็นภาพในส่วนของราคาทองคำก็จับตาเพราะว่าจริงๆอ่ะหลายคนก็รออยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญก็จะมองในแง่ของแรงซัพพอร์ตของราคาทองคำที่ยังมีปัจจัยที่หนุนนำระยะกลางระยะยาวให้ราคาทองคำขยับขึ้นไปได้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็ค่อนข้างจะเตือนนะว่าการขยับขึ้นในรอบนี้ของทองคำเองอาจจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาที่เขาขยับขึ้นมาแรงๆนะคะในขณะเดียวกันหลายคนอาจจะรอโลรอบที่ผ่านมาที่พอแตะแล้วก็ขึ้นมาเร็วเลยก็คือแถว 60,000 บาทต่อบาท 65,000 บาทต่อบาททองคำนะคะก็ยังไม่ถึงนะที่เห็นที่ลงไปก็ประมาณ 67,000 กว่าๆเนี่ยนะคะเราก็ขยับปรับขึ้นมานะคะก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วนะพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านอย่างคุณหมอนัทก็บอกว่าใครที่มองระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็สามารถที่จะทยอยเข้าได้นะคะแต่ว่าจะไปคาดหวังว่าเขาจะขึ้นเร็วเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าทุกอย่างคลี่คลายหรือว่าประเด็นเรื่องของสงครามยุติเนี่ยรอบนี้ทองจะขยับขึ้นนะคุณฟังอย่างที่เราคุยกับผู้เชี่ยวชาญทองในหลายๆเฮ้าส์มาแล้วนั่นเองนะคะแต่ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากมาได้นะคะนี่เป็นเช้าในวันอัปเดตนะภาพรวมในเรื่องของตลา าดนะคะทั้งบ้านเราที่ปิดทำการแล้วก็ตลาดต่างประเทศรวมถึงปัจจัยที่ต้องติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะในการที่จะพักกันสักครู่ปกติวันจันทร์เนี่ยเราจะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิราวรากรนะคะวันนี้วันหยุดนะอาจารย์ติดภารกิจพักผ่อนวันหยุดแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาคุยกันค่ะแต่วันนี้ค่ะเราคุยกับแขกรับเชิญนะที่เป็นวิทยากรอีกท่านนึงของเราค่ะวันนี้เดี๋ยวจะคุยกันกับคุณหมอณัฐคุณธนศิวรังกูลจากคลินิกกองทุนนะประเด็นที่ชวนหมอณัฐคุยวันนี้น่าสนใจนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ3ธีมการลงทุนในระยะยาวที่น่าสนใจแล้ววันนี้เนี่ยหมอณัฐจะพาไปโฟกัสในแต่ละประเทศด้วยนะเพราะว่าแต่ละเซกเตอร์แต่ธุรกิจเนี่ยบางทีเนี่ยประเทศแต่ละประเทศนะอาจจะมีการเติบโตเซกเตอร์ที่โดดเด่นแตกต่างกันนะอาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจพฤติกรรมผู้บริโภคสังคมวัฒนธรรมต่างๆนานาพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราจะมาพูดคุยกันในช่วงเบรกหน้ามีคำถามก็ฝากมาไว้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงหน้าพูดคุยกันกับหมอณัฐค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
4: ก้าวจุดจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
2: 10:25 น.ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้ค่ะวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะอย่างที่เรียนไปนะปกติเราพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะแต่วันนี้อาจารย์ติดภารกิจพักผ่อนวันหยุดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมาพูดคุยกันค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นวิทยากรอีกท่านนึงค่ะที่จะเข้ามาพูดคุยกันค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะวันนี้จะชวนคุยกันในภาพของธีมระยะยาวนะคะสำหรับ3ธีมการลงทุนที่น่าลงทุนนะในระยะยาวแล้วก็แน่นอนค่ะว่าเราจะชวนกันไปโฟกัสนะในแต่ละประเทศด้วยนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีเซกเตอร์หรือมีธีมที่มีความแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับเรื่องของการเติบโตภาพเศรษฐกิจนะพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งบางทีเนี่ยแต่ละประเทศจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณหมอนัทคุณธนัทศิวรังคุลจากคลินิกกองทุนนะคะวันนี้หมอนัทอยู่กับเราแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะหมอนัทคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
2: ขอบพระคุณมากเลยนะคะหมอนัทวันนี้ที่เข้ามาพูดคุยกันนะวันนี้เป็นวันหยุดสบายๆนะคะแต่ว่าหลายคนติดตามตลาดต่างประเทศเนี่ยบางตลาดเขายังร้อนแรงไม่หยุดเลยหมอนัทเมื่อเช้าไปตรวจสอบหลายๆตลาดเนี่ยอย่างเกาหลีเมื่อเช้าเกาหลีบวกไปอีก4คอสปีนะบวกไป 4% คือไม่หยุดแล้วก็อเมริกาเมื่อคืนวันศุกร์ก็ทำไฮนะสำหรับดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500ก็บวกกันติดต่อมา Nasdaq อะไรเงี้ยก็คือหลายๆตลาดก็ยังดีมากๆเหมือนกันนะโดยเฉพาะตลาดที่มีพวกธุรกิจที่เป็นกระแสของโลกเทรนด์เป็นเซมิคอนดักเตอร์เป็น AI เป็นต่างๆนานาใช่ไหมหมอนัทคะ
3: ใช่ครับก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับก็พอหลังจากที่สถานการณ์หลายๆอย่างคลี่คลายลงนะฮะก็ผมคิดว่าตลาดหุ้นก็กลับมานะครับมาคุยกันเรื่องเรียกในอนาคตเนี่ยมันจะมีสินทรัพย์อะไรที่มันน่าลงทุนนะผมว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังไงก็จะมองอนาคตเป็นหลักแล้ว
2: ใช่ค่ะแล้วก็คำถามประเด็นเรื่องของหลายตลาดที่ขึ้นแรงธีมที่ละมาแรงจะหมดเขาเรียกอะไรจะมีฟองสบู่หรือยังก็ยังเป็นคำถามที่เข้ามาตลอดเลยนะเป็นสัญญาณชีพสัญญาณอันตรายหรือยังแต่ว่าถ้าเราดูงบดูอะไรต่างๆนะเราก็อัปเดตกันมาตลอดนะหมอนัทว่าดูเหมือนยังมีปัจจัยซัพพอร์ตอยู่ใช่ไหมคะสำหรับกลุ่มที่เติบโตเหล่านี้หมอนัทมองไงคะ
3: ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นความคาดหวังนะครับส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่มันมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันมีทั้งสองอย่างเลยอยู่ในตลาดนะตลาดก็เลยดูดีนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเราไปดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันมีหลายอุตสาหกรรมที่มันก็โตจริงๆนะฮะมันไม่ใช่โตเป็นแบบว่าเป็นตามความคาดหวังแต่ว่ามันมีออร์แกนิกนะฮะการโกรทแบบออร์แกนิกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะครับร่วมมีในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเลือกแล้วว่ามันมีสินทรัพย์อะไรที่มันน่าสนใจซึ่งแต่ละประเทศอย่างที่คุณดิวเกิดมาสักครู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนาะแต่ว่าผมจะรวบมันเป็น3ธีมหลักๆแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในแต่ละประเทศด้วยนะครับ
2: ค่ะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยนะวันนี้เพราะว่าหัวข้อของเราที่ชวนหมอนัทคุยวันนี้ก็คือ3ธีมที่น่าสนใจในการลงทุนแบบระยะยาวใช่ไหมคะ3ธีมหลักๆว่ามีอะไรบ้างค่ะหมอนัทคะค่ะ
3: ได้ก็ผมอาจจะขอเล่าให้ฟังถึง3ธีมก่อนแล้วกันเนาะธีมแรกเนี่ยผมว่าในเรื่องของ AI ecosystem ทั้งหลายเนี่ยยังเป็นตัวหลักนะครับเป็นหัวข้อหลักในช่วงการเติบโตในรอบนี้นะครับนะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามีการใช้ AI ใช้infrastructure ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก security อะไรเนี่ยมันจะมีเรื่องของ AI เข้ามาข้องเกี่ยวเสมอเพราะฉะนั้นผมว่าต่อไปเรานึกถึงหนังไซไฟแล้วกันนะฮะเราก็จะมี AI ส่วนตัวใช่ไหมฮะอยู่บนมือถือเราบ้างนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะถามมันได้นะฮะหรือว่าวิเคราะห์อะไรบางอย่างได้แล้วก็สามารถช่วยเราทำงานได้เลยนั่นผมว่าจริงๆเรื่องนี้ มันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยผมว่ามีเวิร์กโฟลว์บางอย่างที่ในบริษัทผมเองเนี่ยก็ใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับจัดการไฟล์จัดการรายละเอียดต่างๆนะรวมไปถึงเรื่องของการผลิตซอฟต์แวร์นะครับหลังๆก็มีการใช้ AI มากขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงต้นๆเท่านั้นเองแต่ช่วงต้นๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็โหดมากแล้วโดยเฉพาะพวกคอร์สโคเวอร์ทั้งหลายนะครับก็เริ่มค่อนข้างเยอะครับค่ะ
2: ค่ะ ธีมที่หนึ่งก็ยังคงเป็นธีมที่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ AI ใช่ไหมหมอนัทที่เรามองกันภาพแบบยาวๆยาวตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นถึงแบบ 10-20 ปีเลยไหมคะหมอนัทคะ
3: ผมว่า5ปีขึ้นไปเนี่ยมองได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าแต่ละสัปดาห์ AI ออกมาใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมันโมเดลมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นงานมันก็จะเฉพาะตัวมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่า5ปี10ปีเป็นไปได้นะครับ
2: ค่ะทีนี้พอเป็น AI เราต้องมองเจาะลึกลงไปในซัพพลายเชนของกลุ่ม AI ด้วยไหมคะหมอนัทคะสำหรับหรือว่าธีมหลักตรงนี้แต่ว่ามองดีเทลเข้าไปเพราะว่ามันก็จะมีแถว1แถว2แถว3เนาะสำหรับธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะวิเคราะห์ตรงนี้ยังไงดีคะหมอนัทคะค่ะ
3: จริงๆผมว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสมมุติเป็นประเทศแล้วกันเนาะเซกเตอร์ที่เด่นในเรื่องของ AI เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่ม Big Techของเขา
2: ครับ
3: หรือว่ากลุ่ม generative AI ที่กำลังมาแล้วพวกคลอสเอ่ยนะที่เป็นจาก IPO อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยน่าสนใจเพราะถ้าเป็น upstream software เนี่ยให้มองไปที่สหรัฐอเมริกาได้เลยนะครับแล้วก็คนเขา adoption ค่อนข้างเร็วนะก็คือเอ้ยได้ AI ใหม่ๆลองฉันลองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันแล้วก็มีคลาวด์ระบบคลาวด์ของ AWS เอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยของ Google เอ่ยเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มันโตได้เร็วนะครับถ้าพูดถึง upstream นะครับก็พูดถึงอเมริกานะครับเพราะถ้าใครอยากจะลงพวกเทคเซกเตอร์ AI พวกนี้เนี่ยก็มาที่อเมริกานะพวกนี้ได้เลยนะครับคราวนี้ถอยมาหน่อยนึงนะครับในฝั่งที่เป็นผู้ผลิตพวกชิปนะฮะพวกเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็พูดถึงไต้หวันก็พูดถึงไต้หวันเนาะเป็นโรงงานผลิตนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นโมโนโพลีพอสมควรโดยเฉพาะ TSMC ใช่ไหมครับแล้วก็ซัพพลายเชนในเรื่องของการผลิตเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนรวบรวมนะฮะทั้งเทคโนโลยีจากสวีเดนเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นนะครับก็มาประกอบร่างกันแล้วก็ผลิตช่วยผลิตชิปออกมานะครับเพราะเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าถ้าใครอยากจะไปที่ถอยออกมาหน่อย1สเต็ปในเรื่องของการผลิตชิปในการประมวลผลทั้งหลายก็จะเป็นพวกของไต้หวันแล้วอาจจะไปดู TSMC หรือเปล่านะครับพวกกลุ่มนี้นะฮะก็น่าจะพอเห็นภาพไปเนาะย่อยลงมาอีกนะครับอันนี้ถ้าเป็นเซกเตอร์ที่เป็นแมทเทียลแล้วนะครับแมทเทียลแล้วนะก็นึกถึงญี่ปุ่นก็ได้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะผลิตพวกสารเคมีนะครับเครื่องจักรผลิตชิปต่างๆอันนี้ผมหลายคนนึกภาพไม่ออกนะฮะ TSMC เนี่ยเป็นเหมือนโรงงานปั๊มผลิตชิปนะครับแต่การปั๊มแบบพวกนี้เนี่ยมันต้องมีหมึกพิมพ์เรียกมันเป็นหมึกพิมพ์แล้วกันเนาะก็คือพวกสารเคมีต่างๆพวกนี้หมึกพิมพ์พวกนี้เนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งเลนมาจากเยอรมันก็ตามเนี่ยคือมันมาจากคนละแหล่งกันเพราะกลุ่มที่น่าสนใจถัดมาอีกนะก็คือพวกญี่ปุ่นหรือเยอรมันเนี่ยก็จะมีสารเคมีแล้วก็มีเลนที่เขาต้องใช้ในการผลิตชิปด้วยเพราะถ้าใครอยากเล่นกลุ่มนี้ก็อาจจะไปประเทศญี่ปุ่นหรือไปเยอรมันแทนก็ได้ครับ
2: ค่ะโอเคเห็นภาพชัดเนาะธีมหลักมันคือ AI แต่ว่าเขาก็จะมีส่วนประกอบอยู่ในซัพพลายเชนในวงจักรของเขาลงล้อของเขาเนี่ยก็จะมีอีกหลายเซกเตอร์แล้วก็หลายธุรกิจแล้วก็จะเด่นในแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัทคะ
3: โอเคตอนนี้พอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะเริ่มตั้งคำถามเยอรมันถึงได้ลงอะไรดีใช่ไหมฮะไปคาร์ไซส์ไหมนะที่เกี่ยวข้องกับเลนใช่ไหมฮะถ้าไปญี่ปุ่นเป็นอะไรอันนี้มโนมโตหรือเปล่าที่เรากินผมจะลดกันแต่จริงๆเขาก็ผลิตสารพวกนี้ด้วยสารเคมีพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะต้องคิดให้ดีแล้วเราไปประเทศไหนกลุ่มไหนที่เราจะต้องไปลงทุนกับเขาด้วยเพื่อให้มันสอดรับกับตัวที่เป็นธีมหลักของเราที่เราคุยกันวันนี้อย่างเงี้ยนะครับ
2: ค่ะโอเคชัดเจนอันนี้คือธีมแรกเนาะหมอนัทสำหรับธีมที่เป็น AI แล้วก็หมอนัทก็ยกตัวอย่างย่อยๆมาเนาะว่าแต่ละประเทศเด่นอะไรใช่ไหมคะธุรกิจอะไรที่ซัพพอร์ตตัว AI โอเคธีมที่สองนะคะหมอนัทคะให้ไปที่ไหนคะ
3: ธีมที่สองเนี่ยครับผมอยากพามาเป็นธีมที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของSilver AgeSilver Economy นะครับหรือว่า Healthcare Innovation ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเดี๋ยวนี้เราฟังพอดแคสต์เราฟังรายการวิทยุเองหรือเราฟังจาก Facebook จาก YouTube หลายช่องทางเนี่ยเราก็จะเจอเรื่องของ Longevity
2: เป็นศัพท์ยุคใหม่เลยนะหมอนัทมีช่วงนึง ที่เราจะมีช่วงนึงที่แต่ละยุคก็จะมีศัพท์เนาะหมอนัทใช่มั้ยบางช่วงจะคุยซอฟต์พาวเวอร์เยอะมากอันเนี้ยก็คุย longevity ได้เยอะมากเหมือนกันช่วงเวลานี้ใช่มั้ยฮะ
3: ถูกฮะ ซึ่งเรื่องของ Silver Age เรื่องของ Healthcare เนี่ยมันเป็นธีมหลักแล้วมันใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นซินเนอร์จี้จากเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน Healthcare เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วผมคิดว่า คนเรายังไงก็ต้องดูแลสุขภาพดูแลร่างกายเราอะแล้วอายุเฉลี่ยคนก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นธีมนี้ยังไงก็ต้องเป็นธีมเด่นแน่นอนนะครับงั้นก็ถ้าใครอยากจะลงทุนระยะยาวอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันคู่กับมนุษยชาติเลยตราบใดที่มนุษยชาติยังอยู่ก็คือเฮลท์แคร์นี่แหละนะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงก่อนราคาลดลงบ้างมีข่าวของทรัมป์บ้างอะไรบ้างนะครับแต่สังเกตว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลับขึ้นมานะฮะเราก็เติบโตได้เหมือนเดิมนะเหมือนที่เราเคยคุยกันเลยคุณบิวว่าแบบเซกเตอร์นี้นะมีข่าวเข้ามาเป็นจังหวะในการซื้อทั้งนั้นแหละ
2: ถ้ามีข่าวแล้วทำให้เขาย่อเนาะใช่ไหมคะหมอนัทคะ
3: ใช่นะครับเพราะว่าระยะยาวยังไงออร์แกนิกเนี่ยยูเซอร์นะครับหรือคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยก็เป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งมันก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราไปดูซับเซกเตอร์ดีกว่านะที่อยู่ข้างในของตัวเฮลท์แคร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่าซินเวอร์เอชเนี่ยมีอะไรบ้างผมพามาเซกเตอร์แรกก่อนเรื่องของหลังๆเนี่ยมันเริ่มมาคุณผิวเพราะว่า AI โรบอติกเนี่ยมันเริ่มตอบโจทย์แล้วเราก็เริ่มเห็นการผ่าตัดโดยใช้พวกโรบอทพวกนี้มาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเซกเตอร์เด่นเนี่ยจะเป็นออโตเมชันแล้วกับแคร์โรบอติกทั้งหลายนะครับพวกเอจจิ้งคอน sumer goods ทั้งหลายเนี่ยเริ่มเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างเยอะหรือเป็นซูเปอร์เอจจิ้งโซซิตี้ก็ได้เรามองว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มันต้องมีหุ่นมาดูแลนะฮะหรือว่ามันมีเรื่องของการผ่าตัดที่มันใช้เครื่องมือที่มันแม่นยำอะไรพวกนี้จะค่อนข้างดีมากๆเพราะฉะนั้นเซกเตอร์ในเฮลท์แคร์เนี่ยผมเริ่มสลับแล้วสมัยก่อนเราจะเป็นไบโอเทคใช่ไหมฮะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าออโตเมชันเฮลท์แคร์เนี่ยมันเริ่มมานะครับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยเครื่องมือต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นล้ำมากๆนะครับแต่ยังขาดพวก AI ที่เอามาใส่ผมคิดว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมาเชื่อมกันนะครับเพราะผมคิดว่าสังคมผู้สูงอายุจะมีหุ่นมาดูแลต้องใช้หุ่นที่ค่อนข้างที่จะผลิตได้เนียบเนาะเราไปมองที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอได้อยู่นะครับ
2: ค่ะโอเคจริงๆน่าสนใจมากเหมือนกันเนาะในกลุ่มเนี้ยใช่ไหมคะหมอนัทเพราะว่าก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มาแน่ๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นโรบอติกด้วยที่หมอนัทเคยบอกหรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในเรื่องของการรักษาการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเข้ามามีมากขึ้นแล้วด้วยเนาะค่ะ
3: ถูกฮะคราวนี้ถ้าขยับขึ้นไปอีกอันนี้เป็นระดับยูเซอร์ทั่วไปนะเราอยากจะใช้เนี่ยก็มีหุ่นยนต์มาช่วยแล้วเริ่มมีการตัวเลขนู่นนี่นั่นคราวนี้ขยับขึ้นมาอีกก็คือเป็นการแพทย์ชั้นสูงขึ้นมานะครับก็เป็นพวก medical tech genome tech นะครับ biotech ทั้งหลายก็ยังอยู่นะก็ยังเป็นผู้นำอยู่แต่ว่าผมบอกเลยว่า automation จะก้าวขึ้นมาทดแทนเป็นผู้นำแทนแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก่อนจะมาเป็น automation tech ได้เนี่ยก็ต้องมีพวกเนี้ยนะครับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยที่เด่นๆอยู่ในยุโรปก็คือฝั่งเยอรมันนะครับกับฝั่งสหรัฐอเมริกาที่มีการผลิตพวก biotechพวกนี้เมดเทคเนี่ยนะครับเมดิคอลเทคเนี่ยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบยาลดน้ำหนักยารักษามะเร็งเฉพาะส่วนเครื่องมือแพทย์ล้ำสมัยแล้วก็มีกำไรสูงๆมากๆเนี่ยกลุ่มไบโอเทคเนี่ยก็ยังน่าสนใจนะถ้าอยากลงก็ลงฝั่งสหรัฐอเมริกาได้นะครับพวกนี้ก็ยังเป็นกลุ่มผู้นำบริษัทยาอยู่เหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะพวกนี้เวลาถ้าจะลงเนี่ยเขาจะมีเป็น ETF หรือว่าเป็นธีมเลยถูกไหมคะหมอนัทให้เราเลือกย่อยเป็นแบบซับเซกเตอร์ลงไปหรือว่าจริงๆมันจะมีสอดแทรกอยู่ในกลุ่มภาพใหญ่ที่เป็นแบบเฮลท์แคร์หรือกลุ่มซิลเวอร์เอทคะหมอนัทคะ
3: ครับตอนนี้ถ้าใครที่สนใจลงพวกที่เป็นกลุ่มเฮลท์แคร์พวกนี้นะครับมันมีทางเลือกสองอย่างนะก็คือไป ETF อย่างที่คุณบิวบอกได้เลยแล้วมันมีเฉพาะกลุ่มเลยมีเมดเทคนะครับมีไบโอเทคให้เราเลือกออโตเมชันในพวกนี้เราเขาเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับหรือถ้าใครบอกว่าอยากปลอดภัยหน่อยก็ซื้อเป็น global healthcare นะเป็น ETF global healthcare ที่มันรวมพวกนี้ได้เลยเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะกระจายไปในตัวด้วยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่แบบว่ารู้สึกว่าก็จะได้เป็นแบบภาพรวมแล้วไม่ต้องดูเยอะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทก็ global healthcare ได้เลยซึ่งตอนนี้กองในบ้านเราก็มีอยู่แล้วเนาะหมอนัทใช่ไหมคะมีให้เลือกหลากหลายอยู่
3: เพียบเลยฮะทุกบลจ.แทบจะออก healthcare มาเกือบหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็สามารถไปเลือกได้ว่าชอบแบบไหนยังไงนะครับ
2: ค่ะโอเคชัดเจนในกลุ่มนี้หมอนัทมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับกลุ่ม healthcare กับ silver age ค่ะ
3: จริงๆเมื่อสักครู่นี้ผมเปรยๆถึงกลุ่มยุโรปไปยุโรปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเทคอเมริกาที่เป็นเทคที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นไบโอเทคอะไรเงี้ยนะครับฝั่งยุโรปเนี่ยถ้าใครอยากจะลงทุนอาจจะต้องมองหาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกฟาร์มาซูติคอล นะครับสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเดนมาร์กพวกนี้เขาจะเด่นเรื่องของยาที่ใช้นะครับก็หลังๆทำไมมาถึงกลุ่มคุณถึงพูดกลุ่มนี้ขึ้นมาเพราะกลุ่มยาเนี่ยหลังๆเขาจะผลิตเรื่องของนิวทริชั่นด้วยมันจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมนี่เป็นอาหารเสริมนะฮ
2: ะ
3: ซึ่งมาร์จิ้นสูงนะเพราะว่ามันใช้สารเคมีหรือว่าใช้วิตามินเนี่ยที่เขาเดิมๆที่เขามีอยู่แล้วนะครับแทนที่จะไปทำยาที่มันมีความความแอดวานซ์สูงเนี่ยเขาก็ผลิตยาธรรมดาเนี่ยขายธรรมดาด้วยเหมือนกันนะมันกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าใครที่อยากเป็นดิเฟนซีฟหน่อยนะดิเฟนซีฟฟาร์มาซูติคอลหน่อยเนี่ยก็มาลงกลุ่มที่เป็นฝั่งยุโรปพวกเมอร์กพวกอะไรอ่ะอีกหลายบริษัทที่ผลิตในยุโรปเนี่ยสามารถลงได้เลยนะครับ
2: ค่ะก็น่าสนใจนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยบรรดาอาหารเสริมหรือว่าเขาเรียกว่าถ้าใช้คำเป็นวิชาการหน่อยเขาบอกว่าคำว่าวิชาศาสตร์เชิงป้องกันใช่ไหมหมอนะจนหมายถึงว่าดูแลตัวเองกันก่อนที่จะเจ็บป่วยอ่ะโดยก็จะใช้ประเด็นเรื่องของอาหารเสริมวิตามินต่างๆมาช่วยซึ่งทางยุโรปเมิร์กหรืออะไรเงี้ยเขาเด่นๆด้านนี้ถูกไหมคะหมอนัทคะถ้าเราจะเลือกเราก็จะไม่แล้วเขาหวือหวาไหมหมอนะถ้าเป็นแบบน่าจะไม่หวือหวาเนาะหมายถึงว่าที่หมอนัทบอกเมื่อสักครู่อ่ะดูแอลดีฟินซีฟสักหน่อยนึงหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าไปเทียบกับเม็ดเทคทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทมองไงคะ
3: กลุ่มนี้จะเป็นแคชคาวซะมากกว่าเป็นกลุ่มที่แบบอาจจะเงินปันผลได้เยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจเขาค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะโตเต็มที่นะในช่วงเวลาแบบนี้ก็โตขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะลองดูกลุ่มนี้นะครับก็เป็น preventive med นะเรียก preventive med หรือว่าเป็นกลุ่ม pharmaceutical นี่แหละนะครับ
2: ค่ะโอเคซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราซื้อในพวกแบบ Global Healthcare หรืออะไรเงี้ยก็มีส่วนใหญ่ก็จะมีกระจายอยู่ไหมคะหมอนะถ้าใครที่ชอบอะปกติเขาจะมีอยู่ไหมหรือว่าจริงๆมันต้องแยกมาเป็นเซกเตอร์ชัดๆมันถึงจะได้กลุ่มนี้แบบมีน้ำหนักหน่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะหมอนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ก็ผมคิดว่ามีรวมอยู่แล้วอยู่ในนั้นแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มที่เป็นHealthcare เนี่ย Global Healthcare เนี่ยก็จะรวมทั้งไบโอเทคนะอุปกรณ์การแพทย์นะออโตเมชันทั้งหลายนะครับพวกมาฟาร์มาซูติคอลหรือพวกยาหรือพวกวิตามินทั้งหลายด้วยอยู่ในนี้ด้วยรวมถึงมีเฮลท์แคร์เซอร์วิสด้วยนะครับคือกลุ่มของโรงพยาบาลนะแต่ว่าในเฮลท์แคร์เซอร์วิสเนี่ยเป็นกลุ่มไม่ได้ใหญ่มากในกลุ่มของตัวที่เป็นเฮลท์แคร์ global เฮลท์แคร์นะครับ
2: ค่ะโอเคชัดเจนนี้ไป2ธีมแล้วเดี๋ยวพอครบ3ธีมเดี๋ยวต้องถามหมอนัทถึงเรื่องของสัดส่วนด้วยนะเพราะว่าจริงๆวันนี้มีคำถามมารอไว้เหมือนกันสำหรับสัดส่วนในการลงทุนที่แบบงบจำกัดอะแล้วบางที DCA เยอะอะแล้วเดี๋ยวนี้ธีมมันเยอะมากอะหมอนัทพี่ดูขนาดว่าธีมใหญ่ยังมีซับเซกเตอร์ที่เป็นธีมย่อยลงมาอีกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าลงทุนทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราก็แบบบางคนเนี่ยกระจายจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันมากไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอนัทอันนี้ไป2ธีมละนะเดี๋ยวไปธีมที่3หมอนัทธีมหลักธีมที่3คือเรื่องอะไรคะหมอนัทครับ
3: ครับธีมที่3เนี่ยเป็นเรื่องของคลิกกรีนแล้วกันเนาะกรีนทรานซิชั่นนะครับหรือซัพพลายเชนเรื่องของพวกพลังงานสะอาดอะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่ากำลังมาเพราะว่าAI เนี่ยในสหรัฐอเมริกาในยุโรปเองเนี่ยก็เริ่มมีข้อบังคับพูดเดียวว่าพลังงานไฟฟ้าที่เอามาใช้เนี่ยต้องเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะครับถ้าเป็นเอาพลังงานจากซากฟอสซิลจากน้ำมันจากถ่านหินอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นพลังงานสกปรกซึ่งบางทีเนี่ยกฎข้อสมัยยุโรปเนี่ยมันก็ไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเรื่องของ green transition supply chain ทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มนะที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่ายังไงเนี่ย AI ต้องใช้พลังงาน
2: ไฟฟ้า
3: เป็น
2: มูล
3: ค่าเยอะมากนะครับนะก็งั้นถ้าใครสนใจกลุ่มนี้เนี่ยผมแนะนำนะฮะมันจะมี2ส่วนนะมี2ส่วนส่วนแรกก่อนเป็นส่วนที่พวกเป็นแบตเตอรี่แล้วกันนะพวก EV แบตเตอรี่ชาร์จิ่งทั้งหลายนะครับรวมถึงพวกโซลาร์เอเนอร์จีด้วยเนี่ยจีนเนี่ยค่อนข้างมาคุณดิวมาเร็วมากแล้วก็ล่าสุดอย่าง BYD หรืออย่างบางบริษัทเริ่มออกมาแล้วคือเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเร็วเขาบอกว่าชาร์จเร็วถึงขนาด5นาทีได้ 70% นะคุณดิวฮะ
2: โอ้เร็วมากหมอนัทเพราะปกติเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้เราใช้เนี่ยเราใช้รถไฟฟ้าจะรู้สึกเลยว่าก็พอสมควรนะคะแล้วว่าเร็วก็ยังเร็วไม่เท่านี้นะเราต่อคิวยาวครึ่งชั่วโมงใช่เป็นอย่างต่ำค่ะ
3: ครับคราวนี้เขาจะออกมาเหมือนเติมน้ำมันเลยครับคุณบิว5นาทีได้ 70% ละแล้วก็ถ้า10นาทีเนี่ยดันแรงดันไฟเนี่ยไปถึงแค่ถึง 90% เลยนะผมก็เฮ้ยกูก็ไม่ช้าแล้วนะเหมือนเติมน้ำมันเลยนะครับเพราะพวกแบตเตอรี่ EVซัพพลายเชนแบตเตอรี่ทั้งหลายเนี่ยโซลาร์เอเนอร์จีเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยค่อนข้างปรับตัวได้เร็วแล้วก็ไปได้ไกลนะครับแล้วก็คิดว่าอันเนี้ยถึงแม้เขาจะมีกำแพงภาษีเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาก็จริงนะฮะ ต่เขาสามารถไปส่งออกในยุโรปตะวันออกหรือว่ากลุ่มอาเซียนอย่างพวกเราเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายฐานของจีนเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับนะฮะอีกกลุ่มนึงกลุ่มอาเซียนนะกลุ่มพวกเราเนี่ยแหละนะฮะกับฝั่งอินเดียเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่ในการพรอไวด์เรื่องของโรงไฟฟ้านะครับขนาดใหญ่ๆเนี่ยให้กับสหรัฐอเมริกาที่มาตั้งถิ่นฐานเนาะสมมุติเขามาตั้งมาที่อินเดียมาตั้งที่ไทยอย่างเงี้ยนะฮะคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อ่ะอย่างบ้านเราแน่นอนกราฟใช่มั้ยฮะกราฟเนี่ยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์จากส่วนเนี้ยค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนในประเทศไหนยังไงเนี่ยอาจจะต้องมองด้วยว่าใครเด่นอะไรแล้วเราเซกเตอร์นั้นเนี่ยมันเหมาะกับการลงทุนเราสามารถเข้าใจมันได้ไหมนะครับแล้วเราเหมาะเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะซึ่งอันนี้สำคัญมากเนาะเดี๋ยวหมอนัทอาจจะมีเพิ่มเติมให้ไหมคะหมอนัทเนาะในประเทศอื่นๆในแต่ละประเทศอีกนิดนึงไหมว่าเซกเตอร์ไหนยังไงที่อาจจะเด่นในแต่ละประเทศเพราะอย่างเนี้ยแล้วพอเราคุยภาพใหญ่ๆกันเนี่ยในแต่ละประเทศก็จะมีนะธีมใหญ่แต่อาจจะมีโดดเด่นแตกต่างกันหรืออย่างถ้า AI บ้านเราคงปลายแถวมากแต่ว่าหุ้นเขาก็เหมือนเป็นอันนี้ส่งลากมาด้วยเหมือนกันนะสำหรับกลุ่มชิ้นส่วนบ้านเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเรามองเนี่ยเราจะมองยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะเวลาเป็นภาพใหญ่ๆมา
3: ใช่ค่ะผมงั้นผมขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงประเทศไทยก่อนเลยแล้วกันเนาะเราจะเริ่มประเทศเราก่อนแล้วกันนะฮะประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เกิดไปเมื่อสักครู่เรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ด้าน AI ที่เป็นพลังงานเนี่ยผมว่าน่าจะมีได้ประโยชน์ซะส่วนใหญ่แล้วแหละตอนนี้มีทั้ง AWS ก็มาไอ้หนุ่ยอันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาตั้งโรงงานแล้วก็มาพรอไวด์เรื่องของตัวที่เป็น data center ทั้งหลายเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ได้ประโยชน์แน่นอนคราวนี้ อีกกลุ่มนึงที่ผมคิดว่าเด่นในประเทศไทยครับคุณบิวแล้วเด่นมาหลายรอบหลายครั้งแล้วก็คือกลุ่มการเงินนะฮะกล
2: ุ่
3: มการเงินนะฮะกลุ่มการเงินเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็คงยังไม่ลงมากเท่าไหร่นักในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแก็บเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็กลุ่มการเงินก็โดยเฉพาะตอนนี้ช่วงนี้ที่มีการลงทุนเยอะๆเนี่ยคุณบิวโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆลงทุนเนี่ยการเงินเองก็โตไปด้วยเหมือนกันแต่ว่ารายย่อยเนื่องจากหนี้สินมันเยอะอาจจะมีโอเคส่วนนี้ผมคิดว่าธนาคารอาจจะไม่ได้โตจากสินเชื่อรายย่อยนะแต่เป็นสินเชื่อรายใหญ่ๆแล้วก็การลงทุนขนาดใหญ่ซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มการเงินก็น่าสนใจแล้วอย่างนึงคุณบิวแหมพูดแล้วก็เดี๋ยวไม่เกินไปเข้าทางของกราฟอีกกราฟเองตอนนี้ก็มาถือหุ้น
2: ใน
3: บริษัทที่จะทำ virtual bank อีกโอ้โหนะแล้วเห็นล่าสุดออกฟีเจอร์อะไรมานะเลือกอะไรนะเลือกบัญชีธนาคารได
2: ้
3: เลือกได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็โอ้เป็นผมว่าเนี่ยกลุ่มการเงินเซกเตอร์การเงินก็จะโตจากตัว virtual bank ด้วยนะครับหลายคนอาจจะมองกราฟผิดว่าเป็นกลุ่มพลังงานอย่างเงี้ยกราฟเนี่ยมันไปถึงธนาคารด้วยนะค
2: ุ
3: ณเป
2: ็
3: นโควิดลงไปดีไปแล้วอะคุณบิว
2: ลงทุนได้ลงทุนหลายอย่างมากอะตอนเนี้ยหมอนสำหรับกราฟเองนะคะใช่ใช่ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้แทบจะไปทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองหาอย่างเงี้ยนะอย่างประเทศไทยแล้วก็รู้แล้วเซกเตอร์การเงินเซกเตอร์สุขภาพประเทศไทยก็อาจจะเด่นเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ไหมฮะการเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของพลังงานตอนนี้ก็เริ่มมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านักทุนเนี่ยต้องโฟกัส 3-4 เซกเตอร์ตรงนี้นะแล้วก็เลือกหุ้นละอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไม่ได้ชี้จุดว่าต้องเป็นกราฟนะแต่ว่าเราไปฟังอยู่ว่าเป็นโฮลดิ้งคอมพานีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะมองเห็นภาพหลากหลายมากขึ้น
2: ค่ะอย่างกลุ่มการเงินช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวค้ำตลาดเหมือนกันเนาะหมอนัทในภาวะที่ตลาดมีปัญหาแต่ดูว่าไม่ถึงว่าภาพรวมตลาดเราไม่ดีนะแต่ว่าถ้าใครมีกลุ่มการเงินอยู่ในพอร์ตอ่ะก็รู้สึกว่าจะเป็นเสาหลักนะที่ช่วยพอร์ตแล้วก็ที่ผ่านมาก็จ่ายปันผลได้ดีงามเหลือเกินนะหมอนัททั้งปันผลปกติปันผลพิเศษแล้วก็ Virtual Bank อย่างที่หมอนัทบอกนะ2สัปดาห์ที่แล้วก็มีออกมาละเริ่มเปิดตัวออกมาแล้วเนาะสำหรับ Virtual Bank บ้านเราด้วยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เราวันนี้เราอาจจะเห็นราคาดูเหมือนขยับขึ้นมาแต่ถ้าดูการเติบโตแล้วก็เป็นเซกเตอร์เด่นในบ้านเราอีกหนึ่งเซกเตอร์เหมือนกันใช่ไหมคะหมอนัท
3: โอ้ครับคือเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยว่าผมว่าตลาดหุ้นไทยนะตอนนี้มีโอกาสที่มันจะกลับมาโตได้นะครับคงที่ว่าถ้าระหว่างปีนี้นะไม่ได้เกิดสงครามตรงข้ามอะไรใช่ไหมผมว่าตลาดไทยก็ดูเป็นบูมมาร์เก็ตเล็กๆนิดๆนะฮะเพราะว่ามันมีผู้นำอย่างที่ผมบอกอ่ะมันมีเรื่องของ Data คมนาคมมันมีเรื่องของอะไรนะ Virtual Bank มันมีเรื่องของพลังงานอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็นะเข้ามาข้องเกี่ยวกันนะครับ
2: ค่ะ โอเคอันนี้เป็นไทยอ่ะพาไปที่ไหนอีกครับหมอนะถ้าไปเจาะเป็นรายประเทศ
3: ครับจริงๆอย่างสหรัฐอเมริกาเราก็คุยกันไปแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบิ๊กเทคนะครับอันนี้ก็กลุ่มนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาไปนะฮะเพราะว่าเขาคุมแม่ควบคุมบิ๊กเทคระดับใหญ่แล้วก็กลุ่มธุรกิจอวกาศเองเนี่ยนะซึ่งต่อไปเนี่ยมันต้องโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาก็จะเด่นเนี่ยเรื่องของบิ๊กเทคเรื่องของอวกาศเรื่องของแอดวานเทคทั้งหลายนะเรื่องของยาใหม่ๆนะครับที่มันต้องการแบบเกิดรีเสิร์ชเยอะๆเนี่ยพวกนี้กลุ่มนี้เขาก็ยังรักษาฐานตัวเองได้ดีอยู่ถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนี้คนต่างด้าวเข้าไปทำงานสหรัฐอเมริกายากขึ้นถอนกรีนการ์ดบ้างอะไรบ้างคือถึงแม้จะมีเรื่องพวกนี้อยู่แต่ก็ต้องยอมรับนะปัจจุบันยังเป็นเทคโนโลยียังเป็นของเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะโอเคนี่คือสหรัฐอเมริกาก็แน่นอนนะที่หมอนัทบอกเป็นพวกบิ๊กเทคยาอวกาศต่างๆนานาเดี๋ยวรอดู SpaceX ที่จะเข้าด้วยเนาะหมอนัทอันนี้หลายคนจับตามากๆเหมือนกันเนาะว่าจะเป็นยังไงค่ะ
3: ถูกต้องฮะตอนนี้ผมย้ายฝั่งมาฝั่งเอเชียดีกว่านะฮะไต้หวันญี่ปุ่นนะฮะเกาหลีนะฮะนะเขาก็จะเป็นผู้ผลิตนะฮะซัพพลายเชนที่รองลงมาที่บอกนะก็คือเป็นเซมิคอนดักเตอร์บ้างเป็นที่เป็นพวกสารเคมีบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศในเอเชียก็จะเป็นซัพพลายเชนอันนึงที่สำคัญนะที่จะต่อยอดให้กับประเทศกลุ่มนั้นนะฮะอันนี้เอาสั้นๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มยุโรปเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ก็จะเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดเป็นหลักเป็นผู้บริโภคนะครับเป็นผู้บริโภคซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับพวกที่เป็นกระดูกสันหลังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลนส์เรื่องของสารเคมีนะครับยาอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยผมว่ากลุ่มยุโรปเนี่ยจะเป็นกลุ่มกระดูกสันหลังให้กับเซกเตอร์บางเซกเตอร์นะครับหรือเป็นเซอร์วิสส่วนใหญ่ยุโรปจะเป็นเซอร์วิสนะครับเป็นเซอร์วิสจะเป็นแอดวานซ์เป็นทางเทคบ้างอะไรบ้างเป็นแบ็คโฮมหลังบ้านเนี่ยอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรเงี้ยในเยอรมันเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มนี้ละนะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องดูแต่ว่าแต่ละประเทศแต่ละโซนเนี่ยเขาถนัดอะไรแล้วก็เลือกลงทุนในแต่ละประเทศให้ถูกตีมของเขานั่นเองนะครับ
2: ค่ะโอเคเพราะเราก็จะเห็นความโดดเด่นนะที่หมอนัทยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมว่าแตกต่างกันไปนะไม่ไทยอเมริกาไต้หวันหรือว่าทางฝั่งของไต้หวันนี่ก็เป็นเอเชียนะพวกญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเซมิกับเรียกว่าอยู่ในซัพพลายเชนของการเติบโตของ AI แล้วก็เป็นพวกของยุโรปนะพลังงานสะอาดยาอาหารเสริมทีนี้ธีมเยอะเลยอ่ะหมอนัท3ธีมหลักหรืออะไรเงี้ยเวลาเราให้สัดส่วนหรือให้น้ำหนักในการวางพอร์ตแบบระยะยาวเนี่ยเราควรจะให้น้ำหนักยังไงดีคะหมอนัทคะหรือเอาแบบอ๋ออันนี้คำถามแรกคำถามที่สองเอาแบบง่ายๆอ่ะถ้าเราเลือก3ธีมหลักมาแล้วเราไปเลือกที่มันเป็น global เลยกระจายไปทั่วหมดเนี่ยอันนี้ผลตอบแทนมันจะโอเคไหมถ้าไม่ได้เจาะไปในแต่ละกลุ่มที่เขาโดดเด่นเหมือนที่หมอนัทบอกเราเมื่อสักครู่ค่ะ
3: ครับผมมองว่าทั้ง3ธีมนี้มันเป็นธีมที่ลงทุนได้ทั้งหมดเลยนะครับจะแบ่งเท่าๆกันก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่ conservative หน่อยในสไตล์ผมนะผมก็จะเลือก healthcare เป็นตัวหลักอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าฝั่ง AI มันก็ยังมันโตไม่โตแหละแต่ว่ามันก็ยังตีกันไม่หมดเลยนะฮะ
2: ถึง
3: แม้ว่าคุณตลกอยู่ใครไม่รู้เป็นผู้ชนะบ้างงั้นผมก็จะเลือกถ้าสมมติเลือกทีม AI ก็เลือกทุกบริษัทก็คือเป็น ETF AI ไปตัวนึงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลงไปแต่ว่าลงไม่ได้เป็นสัดส่วนเงินที่เยอะมากแต่ว่าถ้าผมจะเน้นผมก็จะเน้นพวก conservative เป็นพวกแบบhealthcare หรือว่าจะเป็นพวก green supply chain ทั้งหลายเนี่ยก็ผมคิดว่าอันนี้ถือยาวๆแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสบายใจดีนะอาจจะไม่หวือหวามากนะแต่ว่ามันโตได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้า
2: ค
3: นบอกว่าโอ้ยไม่ทันใจอ่ะอยากให้อะไร high growth หน่อยก็ไปทิ้งน้ำหนักที่ตัว AI เป็นตัวหลักเลยนะ high growth นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นภาพประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นลองแบ่งดีๆนะนักลงทุนนะผมว่ามันมีช่วงโอกาสเวลาที่มันแตกต่างกันช่วงนี้ high growth อาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ได้นะมันโตเร็วเราแบบเอ้ยรู้สึกเงินเราโตเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากให้ลองแบ่งเงินดีๆนะทั้ง3ธีมลงให้หมดนะครับแต่ก็ต้องดูความเสี่ยงเป็นหลักนะครับ
2: ค่ะโอเคก็ขึ้นอยู่กับการแบกรับความเสี่ยงของแต่ละคนนั่นเองนะแต่ถ้าเป็นธีมว่ากันยาวๆ3ธีม5ปีขึ้นไปที่หมอนัทบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AI นะคะ Healthcare Silver Age นะ Longevity ต่างๆแล้วก็พวก Green Energy พลังงานสะอาดเนี่ยอันเนี้ยก็คือลงได้กันแบบยาวๆแต่สัดส่วนแล้วแต่ละว่าใครจะชื่นชอบความเสี่ยงหรือว่าความผันผวนแค่ไหนรับได้แค่ไหนใช่มั้ยคะหมอนัทคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ถ้าใครที่ลง DCA อยู่อะไรเงี้ยผมคิดว่าทำได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปกลัวนะว่ากระจายเดี๋ยวผลตอบแทนมันจะน้อยนะไม่น้อยหรอกนะเพราะว่าแต่ละที่อยู่บนตีนที่มันถูกต้องเนี่ย DCA ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันจะค่อยโตไปเองนะครับ
2: ค่ะใช่เพราะมีคำถามเนี่ยที่ฝากไว้หลังไมค์แล้วก็บอกกับมนัสไว้ก็คือเขาถามประเด็นเรื่องของงบจำกัดแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะเราอ่ะกระจายหลายทีมมากเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาแต่จริงๆท่านนี้โน้ตมานิดนึงว่าเขาลงทุนมาไม่ยาวนะประมาณ 1-2 ปีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีมากก็คือเลือกทีมมันยังไม่ติดลบเลยนะหมอนัทแล้วก็ DCA ทุกเดือนเดือนละเท่าๆกันไม่ติดลบเลย2-2แต่ทีมเขาเนี่ยจริงเขาก็ให้ดีเทลมาด้วยเนาะก็จะว่าไปด้วยทีมที่เป็น AI ทีมที่เป็นกระแสโกรธอยู่พอสมควรค่ะหมอนัทคะแต่เขาก็รู้สึกว่ามันทำให้แต่ก็มีกระจายมากลุ่มการเงินด้วยนะอย่าง DCA หุ้นธนาคารในบ้านเราเงี้ยก็มีที่เป็นที่เป็นรายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเขาให้น้ำหนักคือหมายถึงว่าลดการกระจายลงแล้วก็โฟกัสมากขึ้นเนี่ยพอร์ตมันจะโตมากกว่าณปัจจุบันหรือเปล่าหมอนัทจริงๆหลักการ DCA อ่ะมันมีไหมคะหมอนัทว่าไม่ควรเกินกี่กองไม่ควรเกินกี่ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ดูมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
3: จริงๆหลัก DCA เนี่ยไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นจำนวนกองเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นกลุ่มเซกเตอร์ที่เราสามารถดูแลได้แล้วกันนะครับสมมติว่าผมบอกว่าเอ้ยผมอาจจะชอบ3เซกเตอร์นี้แล้วผมดูแลมันได้เนี่ยก็ลง3เซกเตอร์ DCA ไปได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ารีเทิร์นมันจะน้อยเพราะว่าผมพูดตรงๆว่ามันมีระยะเวลาในการสะสมเนี่ยค่อนข้างนานแล้ว DCA ต้องทํา3ปี5ปีขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีบางจังหวะที่มันจะย่อลงที่มันจะโตสูงขึ้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราอยู่บนเทรนด์ที่มันถูกต้องยังไงก็โตไปพร้อมๆกันไม่ติดประเด็นเรื่องของการโตนะไม่ต้องไปกังวลนะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับแต่สิ่งที่เราต้องกังวลก็คือเราดูแลไหวไหมมากกว่านะครับถ้ามีเยอะเกินไปนี่ไม่ไหวหรอกนะครับแต่ถ้ามีน้อยเกินไปก็เสี่ยงนะอันนี้ผมต้องพูดตรงกับเพื่อนต้องตรงๆนะครับว่าถ้าเรามีสักอันเดียวเลยบอกเฮ้ยแต่ว่าตรงๆอันเดียวเลยอันนี้เริ่มเสี่ยงแล้วนะฮะเพราะถ้ามีหลายเซกเตอร์มีหลายกลุ่มหน่อยเนี่ยก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้แต่สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เพียงแค่ลงในหุ้นอย่างเดียวในสัดส่วนของหุ้นอย่างเดียวเราต้องมีลงทุนในสัดส่วนอื่นด้วยต้องมีตราสารหนี้ด้วยมีอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยผสมด้วยนะครับอันนี้จะดีที่สุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่างบจำกัดอยากได้เงินโตเร็วๆหน่อยมาที่เป็นกลุ่มหุ้นก่อนแล้วเลือกเซกเตอร์ที่ดีเนี่ยสัก 3-4 เซกเตอร์ที่เราดูแลไว้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับ
2: ค่ะโอเคเดี๋ยวจริงๆอาจจะหลังไมค์ให้หมอนัทเพราะจริงเขาส่งเป็นรายตัวรายกองมาด้วยนะหมอนัทค่อนข้างเยอะเดี๋ยวให้หมอนัทช่วยดูให้หมอนัทช่วยดูคร่าวๆนิดนึงละกันนะคะว่าเออกับคือเหมือนกับกำลังตัดสินใจว่าอยากจะตัดออกบางตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าควรไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่ดูอ่ะคือเหมือนได้ฟังหมอนัทมาก่อนเลยอ่ะเพราะมีทุกธีมตรงครบที่หมอนัทบอกเลยมี cloud มี AI มี clean energy มีกลุ่มที่เป็นหุ้นรายตัวมี global ETF ที่เป็นหุ้นที่เป็นแบบดูค่อนข้างจะครบธีมที่บอกเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือทุกตัวไม่มีตัวไหนติดลบเลยด้วยหมอนัทอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากเพราะ DCA มาตลอดใช่
3: จะบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าเราเลือกธีมถูกเนี่ย
2: ค่ะ
3: ไม่ติดลบจริงๆนะครับพอผมก็ยังไม่เจอตัวไหนติดลบนะคือมันบางช่วงจังหวะไอ้ตอนช่วงสงครามเนี่ยลบเยอะเลยแต่ว่าเราก็ไม่สนใจใช่ไหมฮะเราก็ทำต่อฮะนี่ก็ฟื้นมาหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกธีมเนี่ยสำคัญแล้วก็เซกเตอร์เนี่ยสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอะไรที่มันโตยาวๆได้เนี่ยแบบเรามองภาพยาวแล้วยังไงก็ต้องกลับมาแหละน
2: ะ
3: ทุกจังหวะที่มันลงคือจังหวะที่เราตัดตกแล้วเราแฮปปี้อะ
2: ใช่แล้วนี่คือเขา DCA แบบทุกเดือนด้วยอ่ะหมอนัทมันก็ค่อนข้างจะมีความถี่เนาะแล้วก็ถ้ามาคือเราเคยคุยกันเรื่อง DCA เนาะหมอนัทเพราะว่าบางคนอ่ะ DCA สำคัญที่สุดของการ DCA คือการเลือกธีมและเทรนด์ของการเติบโตให้ถูกต้องใช่ไหมคะหมอนัทถ้าเราเลือกสินทรัพย์หรือกองที่เขาเติบโตเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรา DCA แต่เราเลือกไม่ถูกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ยิ่งลงยิ่งติดลบได้แบบระยะยาวเหมือนกันใช่ไหมคะธีมต่อก็เขาเรียกอะไรการเลือกกองอ่ะสำคัญนะว่าจะ DCA กองไหนหรือกับทีมไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัท
3: ครับ
2: ค่ะโอเคแต่ว่าวันนี้เราได้ละนะคะสำหรับธีมภาพใหญ่ๆแล้วก็เอาไปวางแผนในเรื่องของการลงทุนได้หลายคนไม่อยากดูรายละเอียดมากกันที่หมอนัทบอกนะเราก็เลือกเป็นโกลบอลก็ได้แล้วถ้าไม่ชอบความผันผวนก็เอากลุ่มที่เป็นเฮลท์แคร์เนี่ยได้ซะหน่อยถ้าจัดประมาณนี้หมอนัทเราคาดหวัง ปิดท้ายนิดนึงคาดหวังเอเวอเรจผลตอบแทนระยะยาวของเราเนี่ยได้สักประมาณเท่าไหร่คะหมอนัทคะเนี่ยถ้าเราเลือกตรงถูกแล้วก็ดีเซลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ
3: โอ้ผมว่าถ้าเลือกหุ้นหมดเลยเนี่ยถ้าเป็นหุ้นหมดเลยนะฮะในอินเคสแบบว่าเราเลือกเฉพาะทีมหุ้นพวกนี้นะผมว่ากี่อย่างน้อยก็ต้อง 10% นะต่อปีนะโดยเฉลี่ยนะครับ
2: ใช่มั้ยคะ
3: ขึ้นไป
2: ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่หมอนัทบอกเนาะถ้ามองภาพพอร์ตรวมๆจริงๆอ่ะก็ไม่ได้อยากให้มีหุ้นอย่างเดียวใช่ไหมหมอนัทอยากให้มีตราสารหนี้อยากให้มีสินทรัพย์อื่นๆทองคำอสังหาริมทรัพย์กระจายในพอร์ตด้วยใช่ไหมคะก็จะดีที่สุดเลยค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณหมอนัทมากๆเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันหยุดวันนี้นะคะเดี๋ยววันพฤหัสเจอกันอีกครั้งนึงนะหมอนัทคะค่ะโอเควันนี้ลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเดินสำรวจตลาดสดธนบุรีดูการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสำรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของประชาชนที่วันนี้เปิดให้ใช้เป็นวันแรกซึ่งการเดินตลาดมีประชาชนเข้ามาสอบถามและเสนอให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาททำให้นายเอกนิติต้องอธิบายว่าโครงการดังกล่าวรัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลางเพราะช่วงนี้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นจากนั้นนายเอกนิติได้ซื้อมะพร้าวถอดเสื้อ60บาทพร้อมสแกนจ่ายในราคา24บาทด้านผู้บริหารกรุงไทยระบุว่าการใช้จ่ายในช่วง6นาฬิกาถึง9นาฬิกามียอดใช้จ่ายไปแล้ว170ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายเกือบ900,000คนซึ่งระบบได้เปิดรองรับการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีเปิดตัวนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดือนหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระ

0: ้งต้นทางนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.5.0.0 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้าอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเขตสวนหลวงขอเบอร์5ทั้ง2ใบสู่ตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนวัฒน์เชิดชูกิจสกุลผู้สมัครสกเขตสวนหลวงลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับทักทายถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยนายอนุชาได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ค้าและฝากเขตนี้ขอเบิก5ทั้ง2คนจากนั้นนายอนุชาให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญคือเรื่องความสะอาดเพราะเมื่อมาหาเสียงที่ตลาดผู้ค้าและผู้ขายให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะเพราะการบริหารจัดการตลาดคืออยากให้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยความสบายโดยพื้นไม่ควรมีน้ำขังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำให้ผู้คนอยากมาใช้อีกเรื่องคือความกังวลเรื่องการบริหารคนจรจัดในตลาดเพราะสร้างความรำคาญให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ที่มาซื้อของในตลาดจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเทศกิจเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนปัญหาขยะกทม.เป็นเรื่องใหญ่นโยบายกำจัดขยะที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญไม่เพียงระดับกทม.แต่เป็นระดับชาติด้วยนอกจากการเก็บและฝังกลบในพื้นที่กทม.ต้องหาพื้นที่ในการกำจัดแต่ไม่อยากไปสร้างปัญหาให้ประชาชนในต่างจังหวัดต้องพยายามพูดคุยกับรัฐบาลว่าจะหาวิธีอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงกับวันนี้วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะคะก็เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะสำหรับวันนี้แล้วก็เป็นวันแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีการเปิดให้ประชาชนได้สแกนจ่ายนะก็เห็นบอกว่าตั้งแต่เช้า6โมงเช้าจนถึงณขณะนี้เนี่ยยังไม่เจอปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้นะคะอาจจะแบบนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรื่องของแอปต่างๆทั้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผู้ขายก็ใช้แอปถุงเงินใช่ไหมคะผู้ซื้อก็ใช้แอปเป๋าตังค์ในการไปสแกนจ่ายเจอกันที่ตลาดที่ไหนก็ตามนะคะที่ร้านค้าก็เห็นบอกว่าได้รับการตอบรับแบบคึกคักนะคะหลังจากที่มีการเปิดระบบเมื่อเช้าเพียง30นาทีแรกมีคนไปใช้สิทธิ์แล้ว 62,000 รายโอ้โหนี่ก็แสดงว่ารอนะรอใจจดใจจ่อนะคะแล้วก็ผู้รับสิทธิ์นั้นเนี่ยมี26ล้านรายสร้างยอดขายยอดใช้จ่ายเนาะ 11.12 ล้านบาทแล้วนะคะจากกว่า 70,000 รายการที่สแกนกันแล้วก็ร้านค้าก็ล้านกว่าแห่งนะคะ 1,50,000 ร้านค้าส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะรวมถึงร้านค้าทั่วไปแล้วก็บริการและที่สำคัญคื รู้สึกจะใช้รถใช้จ่ายสิทธิ์เรื่องของรถค่ารถโดยสารได้ด้วยนะอย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าสามารถใช้สิทธิ์ค่าโดยสารได้ด้วยนะคะเนี่ยก็ดีเนาะ MRT นะ4สายเลยนะคะMRT สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็ในช่วงระยะเวลา4เดือนก็ประหยัดไปเยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะวิธีการใช้รถไฟฟ้า MRT นะคะก็คือเหมือนกับซื้อของทั่วไปนั่นแหละเข้าแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไปที่เมนูไทยช่วยไทยพลัส60-40เนาะก็สแกนที่สถานีเพื่อชำระค่าโดยสารหลังจากนั้นก็ตรวจสอบยอดเงินไปสถานีไหนเท่าไหร่กี่บาทก็กดปุ่มยืนยันชำระเงินแล้วก็ใส่รหัสใส่พินไปใช่ไหมรับตั๋วมาก็ง่ายเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะแต่ไม่สามารถเติมเงินหรือว่าเติมเที่ยวโดยสารในบัตรแมงมุมได้นะคะบัตร MRT EMV บัตรแลบบิทอะไรอันนี้เติมเงินไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทบัตรแมงมุมหรือว่าบัตรแลบบิทได้ไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะคะสำหรับตัวโดยสารเที่ยวเดียวที่ซื้อด้วยสิทธิ์ของโครงการนะคะนี่ก็รีฟันไม่ได้ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะค่าปรับกรณีที่อยู่ในระบบเกินเวลานั้นก็ไม่ได้ต้องจ่ายเงินสดไปหรือว่าค่าธรรมเนียมเมื่อเหรียญโดยสารสูญหายหรือชำรุดก็ไม่ได้นะคะคือหายแล้วหายเลยและไม่สามารถชำระค่าจอดของรถไฟฟ้า MRT ได้ค่ะนี่ก็ประมาณนี้เนาะก็ง่ายๆเลยค่ะมีG Wallet ก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับซื้อของทั่วไปนะคะวันนี้เข้าใจว่าคนคงจะไม่งงแล้วเนาะไอ้เรื่อง60-40นะคะเงิน 1,000 บาทที่รัฐบาลให้ต่อเดือนเนี่ยถ้าวันนี้คุณใช้100บาทเราจำกัดว่าวันนี้เราจะซื้อของ100บาทเดียวแล้วก็เติมไปแค่40จบเลยค่ะไม่ต้องมาบอกว่า133บาท667บาทเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดไกลขนาดนั้นนะถ้าคุณจะใช้วันนี้ฉันใช้เงิน100บาทพอซื้อข้าวตอนเช้า50บาทตอนเย็น50บาทก็เติมไปเลย40จบแต่ถ้าคุณอยากจะใช้แบบเต็มแม็กเลยนะคะ200ก็ต้องเติม133เอาตัวเลขนี้ละกันนะคะพี่ออดใช้หรือยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปถามดีกว่าคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com สวัสดีค่ะพี่ออด
2: สวัสดีครับคุณศรีวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
1: สวัสดีค่ะสแกนจ่ายหรือยัง
2: ยังเลยครับ
1: ยังไม่ได้
2: ไป
1: ได้
2: สิทธิ์แต่ได้สิทธิ์แล้วแล้วก
1: ็คุณก็ได้สิทธ
2: ิ์ใช่แต่ว่ายังไม่ได้โอเคมีโอนเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีจังหวะได้จับจ่าย

0: เท่าไหร่
1: อืม
0: ยังไม่ไ
1: ย
0: ด
1: ั
0: ้
1: งไม่
0: ส
1: รู้
0: ำ
1: จ
0: ระ วจว่
1: ย
0: า
1: ังไม่ได้สำรวจเออ
0: ตลาด
1: แบ
0: แถ
1: บ
0: วบ้าน
1: ค่ะ
0: เคยม
1: ร
0: ี
1: ้าน
0: ป
1: ไ
0: ร
1: ห
0: ะ
1: น
0: เด็นว่าตลาดแถวบ้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: เคยรับ
1: คนละ
0: โคร
1: ค
0: ง
1: รึ่
0: ก
1: ง
0: ารรัฐเนี่ยคนสมัยคนละครึ่งอ่ะเคยรับ
1: เออฮะ
0: เอ้ยสมัยอะไรอ่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยรับและล่าส
1: ส
0: ุด
1: มัยรัฐบาลลุงตู่
0: อันนั้นอ่ะรับ
1: คน
0: แ
1: ล
0: ต
1: ะ
0: ่
1: คว ร
0: ่
1: ึ
0: า
1: ่งเออ
0: พอมีอีกอันหนึ่งอันหลังเนี่ยก็คือไม่รับ
1: อืมมารัฐบาลอนุทินหนึ่งอ่ะคนละครึ่งมาพลัสยังเขาไม่รับร้านค้าไม่รับเยอะเพราะว่าเขา
0: บาก ง
1: ลัว
0: ร
1: ภ
0: ้
1: า
0: าน
1: ษีพี่ออส
0: ใช่
1: ใช่
0: ใช่ใช่
1: เออ
0: ซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยโอเคตัวเลขที่ผมได้ข่าวมาตอนแรกว่าร้านค้าประมาณหก
1: หน
0: แ
1: ึ
0: ส
1: ่งล
0: น
1: ้าน
0: ต่อหกแส
1: หนึ่ง
0: น
1: ล้า
0: ณ
1: น
0: วันนี้คือ1 ล้านแล้วเน
1: ห
0: าน ะ
1: ึ่ง
0: จ
1: ล้
0: ะ
1: าน
0: หม
1: แ
0: ด
1: ล้วใช่ค่ะอืม
0: จะหมดระยะเวลาการลงทะเบียนของร้านค้าประมาณ29 กรกฎาก็เดี๋ย
1: เอ
0: วร
1: ออ ยั
0: ด
1: ง
0: ู
1: ลง
0: ว
1: ได
0: ่
1: ้
0: า
1: อีกหลายวัน
0: ใช่ซึ่งไอ้ประเด็นที่ว่าร้านค้ากลัวเสียภาษีเนี่ยมันก็สองมุมหนึ่งก็คือโดยปกติร้านค้าก็ต้องเสียภาษีแหละถูกไหม
1: อืม
0: แต่ว่า
1: ใช่
0: แต่อีกมุมหนึ่งก็คือร้านค้าก็ไม่เชื่อมั่นว่าจะเอาข้อมูลไปทําไปเก็บข้อมูลภาษีหรือเปล่าซึ่งก็อันนี้มันก็ก้ำก้ำกึ่งกึ่งกันมันก็
1: อืม
0: คือกักกันอยู่ว่าจะยังไงรัฐบาลก็คงอยากจะให้มีร้านค้าเยอะๆเพราะรอบนี้30 ล้านสิทธิ์เนาะคน
1: เ
0: ท
1: อ
0: ี่ใช
1: อ
0: ้คนที่จะพร้อมจับจ่ายเนี่ย30 ล้านสิทธิ์แต่ว่ามีร้านค้านะตอนนี้ประมาณ1 ล้านก็น่าจะ
1: ก็
0: พ
1: เยออ ะอยู่นะเยอะ
0: น่
1: อ
0: าย
1: ู
0: จ
1: ่
0: ะพ
1: ใช
0: อ
1: ่
0: เดี๋ยวรอ
1: น
0: ละ ุ้น
1: คะ
0: ว่าตล
1: อ
0: า
1: ื
0: ดแถ
1: ม
0: วบ้านผมไม่เอ่ยนามแล้วกันนะตล
1: เอ
0: าดแถ
1: อ
0: วบ้าน
1: จะเปิดไหมใช
0: ผ
1: ่
0: ม
1: ไหม
0: จะมีอยู่2 ตลาดที่เดินประจําตลาด
1: ค
0: หน
1: ่
0: ึ
1: ะ
0: ่งไกลหน่อยอันนี้มักจะรับทุกโครงการของรัฐ
1: ก
0: ไก
1: ็
0: ล
1: ยอม
0: หน่
1: เ
0: อ
1: ด
0: ย
1: ิน
0: ทุก
1: น่ะเออ
0: แต่อีกต
1: ไก
0: ล
1: ล
0: าด
1: ห
0: ห
1: น
0: น
1: ่
0: ึ
1: อ
0: ่
1: ย
0: ง
1: ยอมเดินอ่ะเออ
0: แต่อีกตลาดหนึ่งเนี่ยใกล้ราคาแพงกว่าแต่ว่า
1: ค่ะ
0: ไม่รับอันเนี้ยแล้ว
1: อ
0: แต
1: ๋อ
0: ่เดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลยังไม่
1: เอ
0: เอ่ยชื่ออ ตลาดนะเดี๋ยวตลาดเขาเสี
1: น
0: ย
1: ั่ง
0: หาย
1: ไปดูซิว่านั่งเหงาหรือเปล่าวันนี้ถ้าเขาร้านไหนไม่รับอ่ะเออ
0: ก็เป็
1: น
0: น
1: ะ
0: ไปได้เป็นไปได้
1: ก็เป็นไปได้นะคะอื
0: ค
1: ม
0: รับผมก็วันนี้ผมเตรียมเรื่องมาเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ผมไปอ่านเจอใน
1: ค
0: เว
1: ่ะ
0: ็บCI.CO
1: อือหือ
0: CEE นะตัวชื่อเว็บเขา CEEI.CO ผมขออนุญาตทางผู้บริหารกองบรรณาธิการเขาละว่าบทความนี้น่าสนใจผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังในรายการของเราในวันนี้นะครับผม
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องหัวข้อคือ AI Free กับ AI รุ่น Pro ต่างกันแค่ไหนน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ฉบับอัปเด
1: ม
0: ตแล้วนะซึ่งมันมีประเด็นดราม่ากันเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเรื่อง AI เนาะเกี่ยวกับโครงการรัฐบาลที่จะเอา AI มาให้ประชาชนใช้5 ล้านสิทธิ์ไอ้เรื่องดีเทลรายละเอียดแต่ผมไม่เราไม่ยุ่งว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: ใครได้สัมปทานใครได้สิทธิ์งานนี้แล้วมันมากมันน้อยอันนั้นเราไม่ยุ่งเนาะมันอันนั้นมัน
1: อือฮ
0: ก
1: ึ
0: ้ำกึ่งกับเรื่องการเมืองเราไม่ยุ่งถึงแม้ข้างนึงก็เป็นเพื่อนเราอะนะพี่ป้อมพาอาวุธเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นคนรู้จักกันใน
1: ค่
0: แว
1: ะ
0: ดวงไอทีแล้วก็เคยจัดรายการวิทยุ9.5ด้วยเหมือนกันเนาะ
1: ใช
0: เพร
1: ่
0: าะนั้น
1: ค่ะ
0: เรื่องการเมืองเราไม่ยุ่งเลยแต่เรา
1: อื
0: จะ
1: ม
0: อธิบายแต่แนวความคิดของผมกลับมองอีกแบบหนึ่งนิดหนึ่งสั้นๆแต่ว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะผมว่าคนที่เริ่มต้นใช้ AI อ่ะอยากให้ประชาชนเริ่มใช้ AI อ่ะแบบง่ายๆมันใช้ของฟรีก่อนก็ได้นะ
1: อือฮึ
0: ของเราอย่างผมเองผมก็ใช้เริ่มจากการใช้ AI ฟรีมาก่อนตอนนี้เสียตังค์ยอมรับอันนี้เสียตังค์แต่ก่
1: ออ
0: น
1: ๋อ
0: นะตอนเริ่มต้นทุกคนน่ะคนที่ใช้ AI ทุกคนมักจะเริ่มใช้ของฟรีอยู่แล้วที่มันมีอยู่แล้วบนอินเทอร์เน็ตประมาณนี้คือคนทั่วไปที่เริ่มใช้ AI อยู่แล้วในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ของฟรีมาก่อนทั้งนั้นแหละแล้วพ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: รู้ว่ามันดีแล้วค่อยเสียตังค์เพิ่มอะไรก็ค่อยว่ากันไปแต่โครงการรัฐบาลเขาจะไม่เหมือนกับ AI ฟรีทั่วไปนะเขาจะมีฝึกอบรมมีอะไรยังไงอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้ผมไปเจอบทความจากเว็บ CI.co ที่ว่านี้เขาเขียนบทความไว้ดีครับที่ผมอ่านแล้ว
1: อืม
0: AI ฟรีกับ AI รุ่น Pro ต่างกันจริงแค่ไหนอันนี้อธิบายสำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่อง AI นะครับผมในปัจจุบันเนี้ยใครๆก็พูดถึง AI แต่บางคนไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ำคุณศรีวิไล
1: อ
0: เ
1: ่
0: ค
1: าย
0: ใช้บ้างไหมครับกับ AI เอาจริงๆเลยแบบ
1: ไม่เ
0: เ
1: ค
0: ปิด
1: ย
0: เลย
1: ก็
0: ไม่
1: มีแต่เล
0: ใช
1: ่น
0: ่
1: นิดๆหน่อยค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ไม่ได้จริงจังเลยใช่ค่ะ
0: ใช่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับก็คืออาจจะมีเล่นบ้างตามแอป Facebook ที่เขาให้เล่นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนิดนิดหน่อยหน่อยสร้างภา
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยหรือถามคำถามบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าถือว่าเป็นคนที่เล่น AI หรือยังเนาะ

0: เหมือน
1: ง
0: กับ
1: อยู่
0: ก
1: ว
0: ้
1: ่า
0: ำกึ่ง
1: เอ๊ะสรุปแล้วเราเข้าวงการแล้วหรือยังอย่างน
0: เอ
1: ี้
0: อง
1: งใช่ไหม
0: ฉันเป็น AI หรือเปล่าฉัน
1: ฉ
0: ใ
1: ั
0: ช
1: น
0: ้ได้หรื
1: เออ
0: ย
1: อ
0: ังอะไรเงี้ย
1: ฉันเป็นแล้วหรือยังอย่างเงี้ยเออก็ยังงงกับสถานะตัวเองเหมือนกัน
0: ทุกคนก็จะ
1: เอ
0: เป
1: อ
0: ็นแบบนี้แหละ
1: ค่ะ
0: คือมันไม่มีใครเก่งกว่าใครเพราะมันเป็นเรื่องใหม่มากๆสำหรับคนทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมักจะแนะนำเพื่อนๆในคนที่เป็นรู้จักกันหรือเพื่อนในรายการวิทยุด้วยกันเนี่ยบอกว่าลองใช้ของฟรีดูก่อนก็ได้ซึ่งผมจะคอนเซิร์นมากๆเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเรามีอันหนึ่งที่ AI จริงๆก่อนยุค AI ก็มีการใช้เยอะแล้วคือการอัปโหลดรูปของเราลงไปรูปตัวเราลงไปแล้วไปสร้างเป็นคาแรคเตอร์อะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็ก้ำกึ่งกับสิทธิส่วนบุคคลของเราเรื่อง PDPA เหมือนกันการที่จะอัปโหลดแต่มันมีเล่นเยอะมากบนโลกออนไลน์เนาะพออัปโหลดรูปของเราไปปุ๊บแล้วมันก็ไปทำเป็นกรอบรูปสวยๆไปทำเป็นอาร์ตทอยเคยเล่นไหมเคยเห็นไหมที่เล่นเป็นอาร์ตทอยอันนั้นก็เป็น AI ส่วนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเราก็ต้องแลกมาซึ่งรูปภาพของเรานั้นก็จะถูกเอาไปให้ระบบ AI Learning ซึ่งถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสอะไรอย่างเช่นรูปของเราที่ไม่ได้ซีเรียสเนี่ยก็เล่นได้แต่ถ้าเป็นรูปเด็กรูปลูกของเรารูปคนอื่นเราก็ไม่ควรเอามาทําไม่ควรเอามาใช้รูปอย่างเคยมีอยู่งานส่งรูปวิทยากรมาให้ผม
1: ค่ะ
0: ส่งรูปวิทยากรมาให้ผมเสร็จแล้วมันมีภาพในภาพอ่ะมันมีส่วนที่มันมีแปะโลโก้อะไรอยู่ซึ่งมันติดอยู่ในภาพเลยซึ่งถ้าจะซึ่งจะทำเนี่ยก็คือผมสามารถไม่สามารถที่จะเอา Photoshop ลบโดยปกติได
1: ้
0: ผมก็เลยว่าทางผู้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งรูปนี้มาให้บอกว่าคุณนอสเอา AI ลบไอ้โลโก้อะไรตรงนั้นออกได้เลยซึ่งผมส่วนตัวผมคิดเยอะไปเองนะผมบอกผมไม่ควรจะเอารูปของวิทยากรไปทำ AI เองนะไม่ว่าจะเป็นถึงแม้จะเจตนาเราจะไม่ได้เอาไปช่อโกงหรือเอาไปทำผิดอะไรแต่เราก็ไม่ควรจะเอารูปของเขาไปเจน AI ไปลบบางส่วนในรูปเองผมก็เลยส่งกลับไปให้ทางหน่วยงานบอกว่าผมขออนุญาตไม่ทำครับเพราะมันเป็นรูปของตัววิทยากรงั้นต้องไปขออนุญาตทางวิทยากรก่อนถึงแม้เราจะไม่ได้เอาไปเจตนาเราไม่ได้เอาไปทำอะไรเราต้องการเอาไปประกอบสไลด์ในการนำเสนอในงานเฉยๆนะผมก็เลยบอกทางหน่วยงานไปว่ารูปของคนอื่นผมขออนุญาตไม่เอาไปเจน AI นะครับเพราะว่าไม่น่าจะถูกต้องถึงแม้เขาจะอนุญาตอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยส่งไปทางหน่วยงานก็เลยไปบอกทางวิทยากรวิทยากรเขาก็ขอบคุณว่าถูกต้องว่าไม่ควรเอารูป AI ของคนอื่นถึงแม้จะเป็นในงานเราแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความน่ากลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าโดยปกติผมก็อันนี้ที่ต้องระวังก็คือสุดท้ายอาจารย์เขาก็ไปทำ AI ของเขาเองแหละไปทำมาแล้วไปตัดอะไรบางส่วนออกเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ผมบอกโอเคอันนี้แฟร์ขอบคุณครับก็คือไม่เอา AI ไม่เอารูปของคนอื่นไปใส่ AI ถึงแม้จะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอันนี้ซึ่งมันก็ใช้ของฟรีได้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเช่นมีคนอยู่ในสมมติถ่ายรูปคุณศิวิไลถ่ายรูปมาแล้วมันมีคนติดอยู่ในเล็กๆอยู่ในรูปการสั่งให้ AI ฟรีนะวงเล็บ AI ฟรีด้วยนะสามารถให้โยนอัปโหลดรูปคุณศิวิไลกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไปแล้วบอกว่าช่วยลบรูปคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถลบได้เลยอันนี้คือฟังก์ชันฟรีที่ใครๆก็ใช้ได
1: ้
0: นะครับซึ่งใช้งานง่ายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หัวข้อที่ทาง CI.CO เขาพูดเนี่ยก็คือฟรีเป็นจะเปรียบเทียบในแต่ละแบบเลยนะครับการใช้งาน AI เนี่ยเป็นเรื่องแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ได้แต่ถ้าเสียค่าใช้จ่ายมันดียังไงหรือเวอร์ชันโปรเนี่ยจ่ายรายเดือนนะครับซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชันฟรีอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของศักยภาพโมเดลปริมาณการใช้งานลูกเล่นแบบขั้นสูงโดยผู้ใช้งานเวอร์ชันฟรีส่วนใหญ่จะเข้าถึงแค่ AI ระดับกลางจนถึงระดับล่างแต่ถ้าเสียตังค์อ่ะมันใช้โมเดลรุ่นใหม่ซึ่งโมเดลรุ่นใหม่มันจะทำงานได้เร็วมากขึ้นเยอะแล้วก็เวลาจ่ายตังค์แล้วจะสามารถใช้จำกัดจำนวนครั้งเหมือนกันแต่ใช้ได้มากขึ้นอย่างเช่นสมมุติเล่นๆนะเจนรูปปกติของฟรีเจนรูปได้วันละ2รูปสมมุติ2 3รูปสมมุตินะสมมุติแต่ว่าพอเสียตังค์อาจจะได้วันละ10-20รูป
1: อ๋อมันสะดวกตรงนี้นี่เอง
0: และมันเร็วขึ้น และมันเร็วขึ้นด้วยแต่ละรูปก็จะทำเร็วขึ้นและจะแม่นขึ้นด้วยเช่นสมมติว่าให้ AI เจนรูปรูปอะไรดีรูปนาฬิกาสมมติรูปนาฬิกาเรือนซึ่งเราก็ต้องบอกรายละเอียดเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขหรือนาฬิกาเข็มนาฬิกาแนวไหนแนวสปอร์ตแนวอะไรก็ว่าไปก็บอกเขาไปใช่ไหมซึ่งมันอาจจะผิดเพี้ยนได้ในโมเดลที่ถูกๆหรือฟรีแต่ถ้าเป็นโมเดลที่ดีๆใหม่ๆรุ่นโปรรุ่นเสียตังค์ความแม่นยำในการฟังบริบทหรือฟังคำอธิบายเขียนที่เราอธิบายมามันจะเข้าใจได้ดีขึ้นนี่คือความแตกต่างของการเสียตังค์กับการใช้ของฟรีซึ่งของฟรีก็ดีในระดับนึงเลยนะทุกวันนี้ผมก็ยังถึงแม้ผมจะเสียตังค์แล้วผมก็ยังใช้เวอร์ชันฟรีผสมกับเวอร์ชันเสียตังค
1: ์ใช้ผสมกันได
0: ้ผสมกันอย่างเช่นผมอาจจะใช้บางเรื่องฟรีจาก ChatGPT และบางเรื่องผมก็จะใช้แบบเสียตังค์จาก Gemini อะไรอย่างเงี้ยจาก Google อะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตารางเปรียบเทียบคร่าวๆแล้วกันเนาะว่าอ่ะเริ่มต้นจาก OpenAI หรือ ChatGPT นะครับท่านผู้ฟังลองไปเสิร์ชคำว่า OpenAI หรือ ChatGPT มันจะมีเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียตังค์ครับเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยเขาจะเรียกว่า ChatGPT Plus รายเดือนอยู่Plusนะไม่ใช่โปร
1: ทันสมัยมากเลยนะ plus เลยนะ
0: คะคล้ายๆกับโครงการของบ้านเราเนาะนี่เขาเรียนแบบเราใช่ไหม
1: ใช่ใคร plus ก่อนใคร plus ก่อนไม่รู้ล่ะ
0: ประมาณนั้นซึ่ง ChatGPT plus เนี่ยจ่ายประมาณ699บาทต่อเดือนมาและมีของฟรีครับ ChatGPT ฟรีนะครับซึ่งโอเคหนึ่งเลยคืออันดับแรกเลยที่เขาเปรียบเทียบกันเอาของฟรีก่อนของฟรีจะได้ใช้ GPT 5.3 แล้วก็ 5.3 แบบมีจำกัดแล้วก็ 5.2 เวอร์ชันเก่าเวอร์ชัน 5.2 มินิเมื่อเกินลิมิตก็คือจะใช้ได้จำนวนหนึ่งในขณะที่แบบเสียตังค์จะสามารถใช้ Chat GPT 5.5 ได้ซึ่งเร็วกว่าดีกว่าแม่นกว่าพูดง่ายๆเราไม่ต้องนับเรื่องรุ่นนะเสียตังค์แล้วก็จะได้อะไรที่การตอบที่แม่นขึ้นที
1: ่
0: ตรงขึ้นที่เร็วขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีลิมิตเหมือนกันนะถึงแม้จะจ่ายตังค์แล้วแต่ว่ามันก็จะมีลิมิตแต่ว่ามันจะมากขึ้นอีกอันนึงคือจำนวนข้อความครับจำนวนข้อความเนี่ยอย่างของฟรีเนี่ยจะได้10ข้อความทุกๆ5ชั่วโมงก็คือพิมพ์ได้10ข้อความทุกๆ5ชั่วโมง
1: ทุกๆ5ชั่วโมงก็คือเขาตั้งเวลาไว้ใช่ไหม
0: ตั้งลิมิตไว้ใช่ใช่
1: ได้เรียบร้อย
0: ในขณะที่แบบเสียตังค์หรือแบบ plus เนี่ยสามารถพิมพ์ข้อความได้160ข้อความทุกๆ3ชั่วโมงมันทุกอย่างมักจะมีอั้นครับเพราะว่าถ้าไม่อั้นเลยเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าการถามตอบทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่หนักหน่วงมากเยอะมากมันเลยไม่มีแบบไม่อั้นมันก็ต้องมีเสียตังค์แต่ถ้าเสียตังค์เยอะหน่อยก็จะอั้นเยอะอั้นน้อยหน่อยอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นแบบฟรีได้10ข้อความทุกๆ5ชั่วโมงครับซึ่งสำหรับบ้านๆอย่างเราอะ AI ตักต่อยอะเรียกว่า AI ตักต่อยอย่างเราเนี่ยเหลือเฟือเราคงไม่ได้ถามChat GPT แทบจะทุกวินาทีของชีวิตถ้าเราไม่ได้ใช้ทำงานเราใช้ในชีวิตประจำวันเหลือเฟือ10ข้อความทุกๆ5ชั่วโมงเราเหลือแต่ว่าโอเคถ้าคุณจริงจังมากขึ้นทำงานถ้าเริ่มเป็นสายทำงานและใช้มันได้ถูกจริตเรียกว่าถูกจริตนะแต่ละคนจะมีความชอบ AI แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะไม่สามารถถามได้ตรงๆกับทุกคนได้ว่าAI ตัวไหนดีที่สุดมันเหมือนน้ำรถยี่ห้ออะไรดีที่สุดมันตอบไม่ได้แบบนั้น
1: มันก็แล้วแต่คนชอบอย่างนี้นะก็ตอบไปแบบนั้นน
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่AI ก็เหมือนกันก็จะมีเจ้าหนึ่งที่ชอบแบบนั้นเจ้าหนึ่งก็ชอบตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถตอบได้ 100% นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคฟรีได้10ข้อความทุกๆ5ชั่วโมงในขณะที่เสียตังค์หรือตัว plus เนี่ย160ข้อความอันนี้จะต้องเริ่มถามลึกถามต่อเนื่องอย่างเช่นถามไปถามกว้างแล้วค่อยๆแคบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ทำงานวิจัยแบบเรียนแบบลึกๆผมว่าเสียตังค์699ต่อเดือนก็คุ้มมันเหมือนจ้างครูมาเป็นที่ปรึกษาเราอะ จ้างคนเก่งๆมาเป็นที่ปรึกษาให้เราในการทำงานได้ด้วยนะครับ
1: อ
0: ีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเราใช้ AI ในหมวดที่เป็น thinking หรือมีความมีเหตุมีผลเนี่ยโดยปกตินะมันจะเป็นโมเดลอยู่ในโมเดลรุ่นใหม่ๆครับซึ่งถ้าฟรีมันอาจจะใช้ไอตัวการตอบคำถามแบบมีเหตุผลแบบมนุษย์อะแบบแม่นยำได้หนึ่งข้อความต่อวันเป็นโหมดที่มี thinking มีความคิดเนี่ยมีลำดับขั้นตอนในการคิดแบบมนุษย์อะล้อเลียนมนุษย์แบบนี้คิดแบบละเอียดเลยเนี่ยก็คือ1ข้อความต่อวันในเวอร์ชันฟรีในขณะที่แบบเสียตังค์จะได้ประมาณ 3,000 ข้อความต่อสัปดาห์ในโหมดของตัว GPT 5.5 Think Mode Thinking Mode ก็คือมันจะมีการคิดมีขั้นมีตอนในการคิดมีลำดับในการคิดซึ่งเวลามันตอบออกมาความมีเหตุมีผลความถูกต้องของข้อมูลมีโอกาสเรียกว่ามีโอกาสที่จะตรงใจมนุษย์มากกว่านะครับอันนี้คือแบบฟรีแปลว่าแบบฟรีก็ใช้ได้1ข้อความต่อวันแต่ถ้าคุณอยากจะใช้จริงจังโอ้ยแบบคือมันเหมือนคุยกับคนที่มีความคิดอะไม่รู้จะแปลยังไงเหมือนคุยกับคนที่มีความคิดมีขั้นมีเหตุมีผลน่ะประมาณนั้นนะครับผม
1: ปัจจุบันนี้ก็ใช้คำว่าคนที่มีสติ
0: แต่เราชอบคุยกับคนที่มีสตางค์ด้วยนะ
1: ชอบคุยกับคนที่มีสติและมีสตางค์โอเค
0: แต่ว่ามีสตางค์ก็ดีแต่ถ้ามีสตางค์แล้วไม่มีสติเราก็ไม่อยากคุยเหมือนกันนะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต่อมาในเรื่องของการอัปโหลดไฟล์เวลาที่บางครั้งที่เราคุยกับ AI ครับมันจะมีการอัปโหลดไฟล์ลงไปซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะโหลดไฟล์ได้อย่างจำกัดครับจะโหลดไฟล์เพื่ออะไรอย่างเช่นเรามีข้อมูลสินค้าตัวหนึ่งที่ได้รับมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นไฟล์ PDF ซึ่งเราอาจจะอัปโหลดลงไปบังเอิญถ้าไฟล์นั้นใหญ่เกินไปเราก็ไม่สามารถอัปโหลดได้ถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเสียตังค์ก็จะบอกว่าสามารถอัปโหลดได้20ไฟล์ต่อข้อความสูงสุดขนาดไฟล์ได้512เมกมันก็จะมีข้อจำกัดที่ชัดเจนก็คือจะได้เยอะขึ้นอ่ะง่ายๆก็คือสามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ที่มีเนื้อหาได้เยอะขึ้นขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นเวลาเสียตังค์แล้วปุ๊บมันก็จะอัปโหลดได้เยอะขึ้นได้ตรงขึ้นไฟล์ PDF ไฟล์ Word ไฟล์ Excel บางคนมักจะชอบทำไฟล์ทำงานไฟล์ในไฟล์ Excelหรือไฟล์ Sheet Google Sheet หรืออะไรเงี้ยก็สามารถโยนไปให้มันอัปโหลดไฟล์ให้มันไปคำนวณไปวิเคราะห์ได้นะครับหรือการสร้างภาพอันนี้สำคัญอันนี้ผมใช้บ่อยตัว ChatGPT สามารถสร้างภาพได้โดยใช้ GPT Image 1.5 นะครับก็สามารถสร้างภาพได้ในระดับหนึ่งจำกัดมีข้อจำกัดเลยแหละแต่ถ้าเสียตังอันนี้ผมเพิ่งรู้จากบทความนี้เลยนะถ้าเสียตังค์นะเจ้าของ ChatGPT นะจะได้ประมาณ50ภาพต่อ3ชั่วโมงครับก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับได้ค่อนข้างแล้วก็บางทีเราก็อาจจะบางทีเราไม่ได้เจนภาพโดยการสั่งครั้งเดียวนะครับท่านผู้ฟังสำหรับคนที่โอเคสำหรับการเริ่มต้นเราอาจจะเริ่มต้นในการให้ AI เจนภาพออกมาแบบง่ายๆก่อนแต่พอหลายคนทำงานจริงจังแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้จบในการสั่งครั้งเดียวมันจะต้องมีการสั่งแก้ไขรูปในแก้ไขรูปอะไรก็ว่ากันไปซึ่งแบบเสียตังค์ก็จะอำนวยความสะดวกให้เราสามารถทำงานได้มากขึ้นนะครับผม
1: ต้องเสียตังค์ยังไงก็ต้องเสีย
0: ถ้าคุณใช้เยอะแต่ถ้าคุณใช้เยอะงานฟรีเลียดงานจริงจัง600กว่าบาทคุ้มทำงานตูมเดียวก็จบแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คุมได้ก็จัดไปนะครับอันอื่นก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคเยอะๆแล้วอันนี้ผมคิดว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ได้สนใจมากนักนะครับอีกอันนึงครับแบบเสียตังค์ของ Google Gemini ครับ อันแรกเนี่ยของ ChatGPT คนละค่ายนะครับอีกค่ายนึงคือของ Google ครับแบบฟรีก็ใช้ได้ดีในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแต่แบบเสียตังค์ครับมันจะมี AI Pro ครับ750บาทต่อเดือนครับผมชอบของ Google ตรงที่ว่า750บาทมันจะขยายไอตัว Google Drive ให้เป็น2เทราไบต์ให้ด้วยก็คือเพิ่มขนาดพื้นที่ของ Google Drive ให้ด้วยในแพ็กเกจเขานะอันนี้เวิร์คนะครับมาเรามาดูของ Google ครับถ้าฟรีกับเสียตังค์มันต่างกันยังไงโมเดลนึงก่อนอันแรกเลยคือโมเดลเนี่ย โมเดลที่จะได้ใช้สำหรับของฟรีจะเป็น Gemini 3.5 Flash แล้วก็จะได้ 3.1 Pro มันจำนวนจำกัดก็คือถ้าเสียตังค์ก็จะได้คือพูดง่ายๆว่าใช้โมเดลรุ่นล่าสุดได้ดีได้มากน้อยไม่เท่ากันคือถ้าใช้ตัวแบบเสียตังค์นะก็คือจะได้ใช้โมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดได้แบบตลอดเวลาในขณะที่ไอ้ตัวแบบฟรีเนี่ยก็จะใช้โมเดลใหม่ที่คิดได้เร็วคิดได้แม่นคิดได้ตรงเนี่ยได้แบบจำกัดนะครับผมซึ่งก็แน่นอนเสียตังค์มันก็ต้องได้เยอะกว่าอยู่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือ Context Window หรือตัวข้อความหรือคำเนี่ยก็จะใช้ได้ประมาณของฟรีใช้ได้ประมาณ48หน้า A4 48หน้า A4 ผมว่ามันเยอะมากแล้วนะของฟรีอ่ะแต่ถ้าคุณใช้จริงจังใช้เยอะเนี่ยก็เป็นแบบเสียตังค์แบบโปรที่ว่านี้จะได้ประมาณ1ล้านโทเค็นหรือประมาณนะ 1,500 หน้า A4 1,500 หน้า A4 กับ48หน้า A4 มันต่างกันเป็นโอ้ไม่รู้กี่เท่าเลยนะมันก็จะสามารถถามตอบอะไรได้เยอะง่ายๆนะครับผมแล้วก็ของฟรีมีอันนึงน่าสนใจครับของฟรีไม่สามารถใช้โหมดที่เป็น thinking deep thinking ก็คือเป็นคนมีความคิดอ่ะก็คือตอบแบบเก่งๆไปแต่ว่าไม่มีขั้นตอนในการ deep think เหมือนกับการเชิงลึกอ่ะถ้าเชิงลึกเนี่ยแบบโปรก็จะมีนะครับแต่ก็จะมีจำกัดเหมือนกันว่าจะประมาณได้กี่บริบทกี่อะไรเงี้ยก็สามารถถามได้แต่ถ้าเป็นฟรีถามไม่ได้ไม่มีเลยนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ผมชอบที่สุดในการใช้งานและแม่นขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะเป็นเวอร์ชันฟรีนั่นคือการสร้างภาพครับ
1: การสร้างภาพ
0: สร้างภาพไม่ใช่สร้างภาพแบบที่คุณเข้าใจถูกไหมสร้างภาพคือการ create image create image หรือสร้างภาพขึ้นมาตามที่เราสั่งโดยการพิมพ์คำถามสั่งไปพิมพ์คำลงไปแล้วให้มันเจนภาพขึ้นมานะครับซึ่งแบบฟรีสามารถสร้างภาพได้ถึง100ภาพต่อวันเหลือนะผมว่าเหลือนะเหลือเฟือนะ
1: เหลือใช
0: ่แต่ความเท่าที่ผมลองใช้เองนะมันก็ถ้าเราสั่งไม่ละเอียดพอสั่งไม่รอบคอบพอมันก็อาจจะมีเพี้ยนบ้าง
1: โอ้มีเพี้ยนอีก
0: มีอาจจะมีต้องการวางของที่ไม่ตรงตำแหน่งซะทีเดียวก็อาจจะมีบ้าง
1: มีต้องนิดนึงนี้เหรอ
0: มีนะครับแต่ถ้าทำทั่วไปอ่ะค่อนข้างโอเคเลยนะผมใช้เยอะมากเนี่ยคือผมมี account Gmail อยู่2อันอันนึงเป็นแบบ workspace ที่ไม่ได้มีเสียตังค์ Google นะแต่อีกอันนึงผมมีแบบเสียตังค์ของ Google เป็นอีเมลส่วนตัวผมใช้เป็นแบบเสียตังค์ก็ลองเจนเทียบดูความแม่นยำความถูกต้องของข้อมูลที่เราต้องการสื่อภาพลงไปเนี่ยก็เสียตังค์ก็แม่นกว่าและได้เยอะกว่านะถ้าแบบฟรีได้100ภาพต่อวันใช่ไหมขนาดที่เสียตังค์อ่ะแบบโปรใช้ได้ประมาณ 1,000 ภาพต่อวันและสามารถใช้ตัวโมเดลที่ใช้สร้างภาพชื่อว่านาโนบานาน่า2ซึ่งเป็นรุ่นใหม่รุ่นที่ดีขึ้นเร็วขึ้นแม่นขึ้นก็จะดีก็จะแม่นกว่าจะเพี้ยนน้อยกว่ามันเหมือนคนคุยกับคนคุยกับศิลปินที่วาดภาพอ่ะสามารถคุยกับเราได้เข้าใจมากขึ้น
1: อ
0: ่ะก็สร้างภาพได้เยอะกว่าได้เป็นพันอ่ะขนาดที่เจ๋งจริงๆนะเอาตรงๆสำหรับคนบ้านๆอย่างเราคนที่ไม่ได้ศึกษา AI อย่างจริงจังการใช้การให้ AI ทำภาพให้เรา 1,000 ภาพ100ภาพต่อวันมันก็เหลือเยอะมากแล้วนะครับมันก็เยอะมากจริงๆนะครับอีกอันนึงอันนี้ผมก็ชอบใช้ก็คือการสร้างวิดีโอครับของฟรีไม่สามารถสร้างวิดีโอโดยใช้คำสั่งพิมพ์ในการพิมพ์หรือการใส่รูปลงไปและให้เป็นวิดีโอได้ของฟรีของ Google ไม่สามารถสร้างวิดีโอได้แต่ถ้าเป็นของเสียตังค์อย่างในแพ็กเกจ AI Pro ของ Google เนี่ยสามารถสร้างคลิปได้3คลิปต่อวัน
1: ค่ะ
0: ครับนะครับ3คลิปต่อวันแต่ว่ามันจะได้คลิปสั้นๆนะครับคลิปประมาณ8วินาที
1: ค่ะ
0: 8วินาที6วินาทีอะไรเงี้ยแล้วแต่ตั้งนะครับซึ่งก็จริงๆ3คลิปสั้นมากๆอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่พอด้วยซ้ำสำหรับอันนี้ต้องศึกษาลองทำดูนะครับอย่างผมอ่ะเคยลองทำเล่นๆครับลองตั้งโจทย์ว่าจะทำคลิปโฆษณาธุรกิจหนึ่งของบริษัทผมคือธุรกิจดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือนให้กับลูกค้าองค์กร
1: ค่ะ
0: ผมก็จะสร้างสตอรี่บอร์ดเดี๋ยวเขียนคอนเซ็ปต์ไปก่อนให้ตัว AI แล้วก็ไปสร้างสตอรี่บอร์ดให้เสร็จแล้วพอสร้างสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเราก็จะค่อยมาสร้างรูปซึ่งไอตอนการสร้างคลิปเนี่ยผมอาจจะยอมใช้เสียตังค์เพื่อจะได้สร้างคลิปได้โดยคลิปพวกเนี้ยมันสามารถสั่งโดยการสมมุติเราให้โมเดลในการสร้างรูปภาพขึ้นมาก่อนภาพแรกอาจจะเป็นภาพของคนกำลังยุ่งวุ่นวายกับสายแลนจำนวนมากสมมุตินะ
1: ค่ะ
0: ผมก็สั่งให้ AI บอกเลยผู้ชายชาวเอเชียกำลังวุ่นวายกับสายไฟจำนวนมากที่คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะสร้างภาพมาให้เสร็จแล้วผมค่อยเอาภาพตรงเนี้ยไปเจนเอาภาพเนี้ยโยนใส่ AI ที่สร้างวิดีโอแล้วบอกว่าให้ทำให้คนขยับตัวทำหน้าวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างให้ซึ่งก็สร้างได้ประมาณ3คลิปต่อวันแต่ว่าเราก็อาจจะไม่พอแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆทำวันละ3คลิปแล้วค่อยเอาคลิปนั้นเนี่ยมาต่อกันพอคลิปนั้นมาต่อกันมันก็จะเป็นคลิปยาวได้แล้วเหมือนกันอาจจะต้องสมมุติ3คลิปต่อวันต้องการคลิปดีๆหน่อยก็อาจจะใช้สัก4-5วันในการทำคลิปสั้นๆตัวหนึ่งเป็นสปอตโฆษณาของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนี่แชร์ประสบการณ์ซึ่งผมก็ใช้อยู่ก็แรกๆมันก็กระโดดอยู่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของภาพแบบแรกๆมันก็จะกระโดดแปลกๆอยู่แต่พอใช้ไปคล่องๆมันก็จะเริ่มเนียนขึ้นถ้าท่านผู้ฟังเคยเห็นหลายๆคลิปที่อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ที่เป็นแอดหรือเป็นตัว Google เป็น YouTube คุณใจเริ่มเห็นแล้วว่าช่วงแรกๆอ่ะคลิปที่ทำจาก AI อ่ะมันจะดูออกได้ง่ายมาก
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคุณศรีวิไลเคยเห็นไหมก็คลิปวิดีโอในแพลตฟอร์มต่างๆแรกๆอ่ะมันจะดูไม่ค่อยออกว่าเป็น AI ไอ้ดูง่าย
1: หลังเราดูออกเราจับได้หมดแล้วตอนนี้ AI ไหน
0: เพราะมันคุ้นตาเราแล้วไงเรารู้แล้วว่าเผลอๆพรีเซนต์ไอ้หน้าผู้ชายชาวเอเชียเนี่ยใช้ในหลายอันเลยอ่ะอะไรประมาณเนี่ยมันก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วอ๋ออันนี้คลิปจาก AI นะครับซึ่งก็โอเคอีกอันนึงคือ audio overview ได้20ครั้งต่อวันของฟรีนะ audio overview ก็คือไอการใช้เสียงพูดครับผมต่อมาอีกอันนึงที่น่าสนใจสำหรับ Google นะครับก็คือ deep research ก็คือคุยกับอัจฉริยะที่มี deep research มีได้5ครั้งต่อเดือนครับของฟรีนะแต่ถ้าเสียตังค์อ่ะได้20ครั้งต่อวันอู้ได้เยอะนะ
1: โอ้
0: 20ครั้งต่อวันได้คุยกับด็อกเตอร์แปลภาษาเป็นบ้านนะ
1: ค่ะ
0: มีดีฟรีเสิร์ชมีการคุยแบบเชิงลึกได้เนี่ย20ครั้งต่อวันเดือนหนึ่งได้60ครั้งนะ
1: ชอบตรงได้คุยกับด็อกเตอร์นี่แหละ
0: แต่ด็อกเตอร์บางคนก็คุยไม่รู้เรื่องแต่บางคนนี่ก็คุยแต่ผมเคยคุยกับด็อกเตอร์บางคนชอบมากเลยแบบเก่ง
1: อันนี้ด็อกเตอร์ไทยหรือด็อกเตอร์ฝรั่ง
0: ไทยดิแค่ด็อกเตอร์ก็คุยยากแล้วยังจะคุยกับฝรั่งอีกโอ้โหพระเจ้าช่วย
1: ก็ใช้ AI แปลอีกขั้นหนึ่ง
0: แต่เคยคุยกับด็อกเตอร์เอ้ยเคยคุยกับด็อกเตอร์ฝรั่งคนหนึ่งเฮ้ยเขารู้เขาเข้าใจว่าเราอ่ะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากเว้ย
1: เราก็แปลเอา
0: เขาไม่ต้องแปลเขาจะพูดเป็นคำสั้นๆและอธิบายด้วยสีหน้าและบอดี้แลงเกวจภาษาเขาเก่งด็อกเตอร์คนนี้เขาเก่งระดับโลกผมเคยเจ
1: อ
0: แล้วเขาเก่งเรื่อง NGO อะไรสักอย่างหนึ่งเขามาช่วยในประเทศไทยมาทำงานในประเทศไทยพอสมควรแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาก็อธิบายเราได้ดีมากเคยคุยกับด็อกเตอร์ต่างประเทศอยู่เหมือนกันเก่งเขารู้ว่าเราตอนนั้นผมทำหน้าที่เตรียมทางด้านเทคนิคในงานสัมมนาอย่างเช่นการเตรียมระบบ Wi-Fi ในห้องสัมมนาการเตรีย
1: ม
0: ระบบจอในเชื่อมต่อว่าเขาต้องการอะไรซึ่งฝรั่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยต้องการอะไรมาก
1: ค่ะ
0: อธิบายด้วยปากล้วนๆแล้วพรีเซนต์แทบจะไม่มีสมัยนั้นนะซึ่งก็เขาก็อธิบายได้เข้าใจว่าโอเคไอ้ฉันต้องการแก้อินเทอร์เน็ตดีๆและใช้ภาษาง่ายๆภาษาบ้านๆด้วยนะก็แต่โอเค

0: ก็อันนี้การสร้างการคุยด้วย AI ในระดับ Deep Research เนี่ยเหมาะสำหรับการเรียนแบบจริงจังการศึกษางานแบบจริงจังเชิงลึกเนี่ยผมว่ามันก็ดีเพราะห้าครั้งต่อเดือนมันอั้นนะพอถามไปเสร็จแล้วมันหมดแล้วจะทำยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเหมือนกันถูกไหมปกติเราคุยตัวเราเองเราคุยยังไม่รู้เรื่องเลยจะไปคุยกับด็อกเตอร์ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียตังค์แบบรายเดือนไปก็ได้ถูกไหม
1: ค่ะ
0: อีกอันหนึ่งเป็นฟังก์ชันที่มาตรฐานที่ผมชอบใช้มากคือโน้ตบุ๊ก LM เคยเล่าให้ฟังในรายการแล้วเนาะโน้ตบุ๊ก LM คือการเอาไฟล์เท็กไฟล์รูปไฟล์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้อมูลโยนใส่เข้าไปจดเป็นโน้ตบุ๊กเราเสร็จแล้วเราก็สามารถทำให้มันสรุปได้ว่าโอเคข้อความไฟล์ทั้งหมดเนี่ยช่วยสรุปให้หน่อยเป็นยังไงแล้วจะต้องการทำอะไรบ้างโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยซึ่งผมชอบมากในการทำงานนะครับในการโยนไฟล์เข้าไปแล้วไปสรุปให้เชื่อมระหว่างไฟล์หนึ่งไฟล์สองเอาข้อมูลมันลิงก์กันอะไรก็ว่ากันไปซึ่งของฟรีใช้ได้นะครับใช้ได้แบบพื้นฐานอาจจะไม่สามารถสร้างอินโฟเจ๋งๆอะไรได้แต่ในขณะที่ของเสียตังค์ก็จะใช้ได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสำหรับคนเริ่มต้นแบบเบสิกอย่างเราอย่างท่านผู้ฟังเราลองไปใช้ดูของฟรีมันใช้ได้ฟรีไงมันก็ลองใช้ดูก่อนได้แล้วเมื่อคุณใช้จนคล่องคุณไปเสียตังค์รายเดือน750 บาทก็คุ้มแล้
1: คว
0: ม
1: ุ
0: ัน
1: ้ม
0: ก็เวิร์กนะครับผมก็จะมีพวกเครดิตต่างๆมีพื้นที่เก็บข้อมูลอันนี้ที่ชอบที่สุดที่แตกต่างจากอันอื่นไม่มีก็คือพื้นที่เก็บข้อมูลโดยปกติใน Gmail ของเราเนี่ยมันจะได้ประมาณ15 จิกใน Google
1: ค่ะ
0: Drive พร้อม Google Drive Gmail อะไรทั้งหลายแหล่มันจะรวมพื้นโฟโต้จะได้ประมาณ15 จิกซึ่งไม่ค่อยพอหรอกสำหรับคนที่ใช้จริงจัง
1: ค่ะ
0: แต่สำหรับอากูอากิมอาเจกอาแปะที่เริ่มใช้เนี่ย15 จิกเนี่ยมันเหลือเฟืออยู่แล้วถูกไหม
1: อ่าฮะ
0: ก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มมันก็ใช้ได้อยู่แล้วมือถืออาอึ้มมือถืออาโกใช้ไม่เยอะหรอกถ่ายรูปก็ไม่ค่อยเยอะเพราะมือถือก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเยอะ15 จิกเหลือเฟือครับ
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: เมื่อคุณทำงานเยอะมากขึ้นปัจจุบันล่าสุดเนี่ยไอ้แพ็กเกจโปรเนี่ยให้พื้นที่ถึง5 เทราไบต์ซึ่งอันนี้ผมใช้แล้วผมชอบมากมันได้ตั้ง5 เทราไบต์แล้วผมทำงานเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับภาพนิ่งอ่ะพื้นที่เยอะๆผมชอบอันนี้ผมเสียตังค์แล้วคุ้มเลยเฉพาะเรื่องพื้นที่ข้อมูลไม่รวม AI ผมก็คุ้มแหละนะครับซึ่งวันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่2 เจ้าแล้วกันก็คือ OpenAI คือ ChatGPT กับ Google Gemini มันในบทความนี้เขามีของ Claude ด้วยซึ่งอันนี้ Claude สำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ขอขอบคุณทาง ci.co นะครับที่เขาให้ข้อมูลมาผมก็ขออนุญาตเขาแล้วแหละก็เขาก็เขียนบทความได้ดีว่าแบบเสียตังค์ก็ดีกว่านะแต่ถ้าส่วนตัวผมเห็นว่าคนทั่วไปหัดเริ่มใช้ AI ใช้ของฟรีก่อนก็ได้ก็น่าจะโอเคครับผม
1: เนาะค่ะคือ
0: ได้
1: ถ้า
0: ครับ
1: ยังไม่เก่งอะไรอย่างนี้เราก็ใช้ของฟรีไปก่อนไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนาะ
0: ใช่แต่ว่าอาจจะมีห
1: ส
0: น่
1: ะ
0: วย
1: ดว
0: ง
1: ก
0: านทั้งหลายแหละเอาอาจารย์มาสอนว่าใช้ของฟรีแล้วเป็นยังไงก่อนก็ได้
1: อ๋อ
0: ก็ดีนะก็ช่วยกันไม่ต้องรอรัฐบาลก็ได้เอาใครก็ได้เป็นหน่วยงานไหนก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็ทําโครงการให้วิทยากรมาช่วยสอนการใช้ AI แบบฟรีก่อนเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งให้คนประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจ AI แบบพื้นฐานในวงกว้างก่อนก็ช่วยกันทําผมว่ามันก็ดีจะทําให้ประเทศไทยมีคนใช้ AI เยอะขึ้นและตามโลกได้ทันมากขึ้นเอาแบบ
1: ค่ะ
0: ง่ายๆก่อนหาคนมาสอนหาคนมาใช้แค่นี้ก็โอเคนะครับผม
1: ใช่เลยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะวันจันทร์หน้ากลับมาเจอกันนะคะพี่ยอดวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีคร
1: ส
0: ับ
1: วัสดี
0: ท่าน
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: า
1: คุณเตียงไกลรัชตามุขยนันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com นะคะก็เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Thank you. พราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดพบกับงานที่คนทำแบรนด์และดีไซเนอร์ห้ามพลาด

0: ณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
7: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า thinkingRadio Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางและเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
9: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะเดือนนี้เรามีสินค้าสุกายะมาฝากกันนะคะใครที่ปวดต้นคอปวดบ่าไหล่หรือว่าเส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลกันนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทนะคะรับขนาด12กรัมไป8ขวดแถมขนาด3กรัมไปอีก6ขวดนะคะใครสนใจทั้งเซตนี้โทรเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียนะคะสำหรับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพเลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็รีบสั่งซื้อนะคะเมื่อสักครู่พูดถึง เรื่องของ AI นะคะที่ได้คุยกับพี่ออสไปนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจากการพัฒนาการก็เรียกว่าแบบก้าวกระโดดนะของ AI เนาะโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยค่ะจนทำให้หลายองค์กรทั่วโลกก็เริ่มมีการปรับตัวนะทั้งในแง่ของการลงทุนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะรองรับการใช้งานของ AI ไปจนถึงแนวโน้มการลดจำนวนพนักงานในองค์กรนะคะที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทุกประเทศค่ะไม่ได้ว่าเจาะจงไปประเทศใด

ประเทศหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในสายงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยโอ้ต้องปรับตัวกันอย่างหนักนะคะกลับกันค่ะในมุมของผู้บริโภคทั่วไป AI ก็เริ่มเข้ามาใกล้ชิดใกล้ตัวของคนที่ใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้นผ่านการใช้มือถือนี่แหละค่ะสมาร์ทโฟนนี่แหละหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่กลายเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงประสบการณ์การใช้งาน AI รวมไปถึงในโลกอนาคตนะคะอย่าง AI agent ที่เป็นผู้ช่วยมันเชี่ยวชาญมากเนาะเชี่ยวชาญแบบเฉพาะด้านจริงๆนะคะทีนี้ในอนาคตเขามองว่าทักษะอะไรที่แบบจำเป็นแล้วก็คนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียนรู้จากการก้าวเข้าสู่ยุคของการใช้งาน AI แบบเต็มรูปแบบเนาะไม่เว้นแม้แต่ทักษะพื้นฐานในการค้นหาข้อมูลนะในการเซิร์ชหาอะไรก็ตามนะเดี๋ยวนี้มันจะเร็วมากนะแล้วก็ข้อมูลเริ่มมีความเสถียรมากขึ้นนี่แหละจากเดิมที่เราใช้เพียงคำค้นนะก็คือคิดมาแบบคีย์เวิร์ดมาเป็นการถามผ่านประโยคที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเนี่ยค่ะซึ่งมันก็รู้สึกสะดวกจริงๆนะคะอย่างประธานฝ่ายผิดพันของ Google Search นะคะล็อบบี้สไตล์เพราะคนนี้เป็นรองประธานเนาะไม่ได้เป็นประธานเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้คีย์เวิร์ดก่อนหน้านี้นะวิธีหลักที่ผู้คนใช้ในการหาข้อมูลแต่ตอนนี้เราสามารถเขียนคำถามที่ต้องการเป็นแบบย่อหน้าเต็มๆอ่ะมันมาให้หมดเลยนะคะมาหมดจริงๆแล้วก็ถ้าต้องการคำตอบที่แบบเอาแม่นยำกว่าเดิมแม่นยำมากขึ้นก็สามารถอัปโหลดเป็นไฟล์ก็ได้เป็นรูปภาพก็ได้นะคะหรืออะไรก็ตามเพื่อให้ AI มันเห็นในสิ่งที่เราต้องการโอ้โหมันมาพรึบเดียวหมดเลยนะคะนี่ตอนนี้สิ่งที่จำเป็นก็คือควรให้ AI มีบริบทมากขึ้นเท่าที่ทำได้เลยนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆต่อไปเราไม่ต้องคิดอะไรเลยเนาะนั่งหาข้อมูลอย่างเดียวนะคะขณะเดียวกันความสามารถของ AI ที่มีการพัฒนาขึ้นมาตอนนี้นะคะใน Google Search นะคะรวมถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะอย่างที่ผู้ใช้สามารถสั่งให้เพิ่มลงในสมมติว่าในบทสนทนาด้วยประโยคเหมือนคุยกับเพื่อนอะประมาณนี้ค่ะรวมไปถึงชุดคำสั่งพิเศษที่ผู้คนต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะอย่างเช่นเราสามารถพูดกับGemini ที่ทำงานบน Google Search ได้ว่าสมมติเราพูดว่าเธอคอยอัปเดตฉันด้วยนะอะไรประมาณนี้โอ้โหรึบเดียวเลยค่ะมันทำให้หมดเลยอะสร้างรูปภาพนะสร้างภาพที่มีอะไรก็ตามนะคะที่เราสั่งไปเนี่ยได้หมดจริงๆนะปัจจุบันนี้นะคะอย่างเช่นเขาสั่งว่าอะไรนะสร้างแอปเล็กๆที่ทำสิ่งเนี้ยให้กับฉันด้วยให้กับฉันหน่อยอะไรประมาณนี้มันก็ทำได้หมดเลยนะคะทุกสิ่งที่แนะนำเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่า Google Search สามารถทำได้หมดแล้วดังนั้นตอนนี้ผู้คนก็จำเป็นต้องเรียนรู้ไปเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรแล้วก็เริ่มนำมาใช้นะเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่ว่านี้นะคะนี่แหละค่ะทำไมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้นะคะบน Google Search ถึงมีความสำคัญจริงๆแล้วก็คนที่ใช้งานผู้บริโภคเองก็จำเป็นต้องพัฒนาทักษะตัวเองนิดนึงในการค้นหานะไม่ต้องหาข้อมูลนะพัฒนาทักษะในการค้นหาตามไปด้วยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้คนทั่วโลกนะคะเขาบอกว่ามากกว่า 3,000 ล้านเข้าถึงเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วแบบนี้เนี่ยค่ะก็สิ่งที่ตามมาหลังจากที่ AI มีความฉลาดมากนะในการติดตามข้อมูลหลังการค้นหาแป๊บเดียวทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปคอยเปิดหน้าจอเพื่ออัปเดตข้อมูลจากเว็บไซต์นะคะอย่างเช่นข้อมูลการเดินทางข้อมูลการท่องเที่ยวข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เปลี่ยนเป็นการเปิดทางให้ AI คอยแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เราตั้งค่าเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าต่อไปทุกคนไม่จำเป็นต้องมาคอยรีเฟรชหน้าจอมือถือแล้วนะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกๆนาทีทุกๆวันอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวไอตัวนี้แหละ Google Search เนี่ยมันจะแจ้งให้เราเมื่อมีข้อมูลนั้นอัปเดตจากนั้นใครก็สามารถเจาะลึกและค้นให้ลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อเข้าไปอ่านอันนี้ต้องทำเองแล้วนะมันไม่อ่านให้นะเราต้องหาเองละต้องอ่านบทความต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเอาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ว่านี้แล้วรูปแบบของการแสดงผลการค้นหาในอนาคตนะคะเขาบอกว่ามันก็จะปรับตามสิ่งที่เรากำลังค้นหาสมมติกำลังเลือกซื้อของระบบก็จะดึงภาพสินค้ามาให้แต่ถ้าเราใช้กำลังเขาเรียกว่าค้นคว้าหาความรู้สักนิดนึงอะไรเงี้ยระบบก็จะดึงเว็บไซต์ที่มันอ้างอิงแล้วก็

0: รายงานแสดงผลมาประสบการณ์เหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นด้วย AI ทั้งหมดโดยอิงจากความต้องการเฉพาะหน้าของผู้ใช้งานนั้นๆค่ะนี่ด้วยความสามารถในการสื่อสารเนาะปัจจุบันนี้ก็สื่อสารด้วยเสียงใช่ไหมคะทำทุกอย่างนะคะจากการสอบถามข้อมูลจาก Gemini ก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปอีกขั้นหนึ่งนะคะจากเดิมที่เราใช้คำค้นไปสู่การถามคำถามแล้วก็จะได้เห็นสิ่งนั้นในทันทีนี่แหละค่ะมันจะเกิดขึ้นจริงในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีแว่นตาเนาะที่เขากำลังผลิตออกมาออกสู่ตลาดเร็วๆนี้นะคะอู๋เก่งมากนะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของการสื่อสารหรือเรื่องของการค้นหาข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เทคโนโลยีจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราสามารถแสดงออกมาในรูปแบบที่เราเองต้องพัฒนาชีวิตให้มันดียิ่งขึ้นเนาะซึ่งผู้ผลิตเองนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็ต้องการทำให้มั่นใจว่าเขากำลังขับเคลื่อนสิ่งนั้นไปข้างหน้าเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่ผู้คนกำลังต้องการเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วเนาะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะคะสำหรับทักษะในการค้นหาในยุค AI จริงๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะดิฉันก็จะมาจัดรายการวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะส่วนวันอังคารวันพุธพฤหัส3วันนี้ก็จะมีทีม Modern Market นะคะที่ทำงานอยู่ในช่อง Thinking Radio ก็คือช่อง YouTube เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะเดี๋ยวก็จะมีพี่บอยนะคะคุณชันเดชมีพี่โบนะคะคุณอริสรามีน้องนุนินะคะมีน้องนุ้ยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคะที่จะเป็นทีมนักจัดรายการของ Modern Market นะคะก็จะมาผนึกกำลังกันนะคะในการที่จะต้องบอกเลยว่าเราจะขายของต่อไปแล้วก็จะมีการสร้างรายได้นะคะเดี๋ยวฟังทีมงานตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนในฉันก็กลับมาเจอกันในวันศุกร์เวลาเดิมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ปลีชีพหนึ่งนายหลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเหี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังลงพื้นที่ดูใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพร้อมโชว์สแกนซื้อสินค้าขณะที่ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักทหารพรานสาดกระสุนปะทะเดือดแก๊งขนยาแบกเป้จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าแม่อายส่งกลุ่มค้ายาฝั่งไทยระเบิดรุนแรงในรัฐฉานของเมียนมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย55รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่จันทร์ที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของสถานการณ์ใต้ครับอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายหลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเอี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เจรจาขณะปิดล้อมตรวจค้นป้านเป้าหมายในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ 5:30 นาทีที่ผ่านมาครับเพื่อขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีส่วนเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลาประมาณ 6:11 นาทีระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังโอบล้อมและวางกำลังสกัดกั้นตามเส้นทางคนร้ายครับได้กระโดดลงมาจากบ้านเป้าหมายเพื่อฝ่าวงล้อมและวิ่งเลียบมาตามทางแนวป่าเจอกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เพื่อเปิดทางหนีทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดนาน10นาทีครับมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายก็คืออาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ชุมเชื้ออายุ29ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มแล้วก็หน้าอกซ้ายบาดเจ็บสาหัสหมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะ

0: ลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมามาฝั่งไทยบริเวณตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกระทั่งเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็ไปตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะทางชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพระราลาดตระเวนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีนะคะหลังเสียงปืนสงบลงเนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดมืดทำให้ไม่สามารถตรวจการได้ชัดเจนค่ะต้องรอจนเช้านะคะก็เลยวางกำลังควบคุมพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะด้วยขอกำลังเพิ่มสมทบ3ชุดค่ะพบว่ามีรอยเลือดสาดใกล้บริเวณต้นไม้เป็นทางนะคะคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บหนีรอดไปได้และเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบถุงเป้ดัดแปลงจำนวน2เป้ที่1พบยาเสพติด 150,000 เม็ดค่ะเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวมเกือบ 300,000 เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการอำเภอเมืองจังหวัดเมืองสาดประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ลำเลียงมาตามเส้นทางบ้าน46เมืองยอนเปียงคำนำไปพักไว้ที่ห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยโดยอาศัยป่าทางด้านช่องทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะคาดว่าน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าที่ติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในไทยและกำลังจะขนของกลางไปส่งมอบนะคะเบื้องต้นก็นำยาเสพติดที่พบไปที่สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการขยายผลต่อไปค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับสกัดจับคู่รักขนยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดรับสารภาพเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในภาคเหนือครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกุมผู้ต้องหา2คนก็ได้แก่นายสมชายอายุ48ปีเป็นคนขับนางชยาชนาการอายุ50ปีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากก็สามารถจับกุมได้ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข32หลักกิโลเมตรที่42ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหา2รายที่ตำบลหัวเตยอำเภอพูนพินสุราษฎร์ธานีเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 294,000 เม็ดจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1และชุดปฏิบัติการที่5กองกำกับการ5ได้ติดตามสืบสวนและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุและเส้นทางเกี่ยวข้องจึงทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพกล้องวงจรปิดดังกล่าวก็คือนายสมชายและก็นางชนาการโดยภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏพฤติการชัดเจนว่านายสมชายเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเดินเท้าเข้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ต้องหาทั้ง2รายที่จับได้ก่อนหน้านี้ที่สุราษฎร์ธานีครับต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลและก็วางแผนติดตามจับกุมได้ในที่สุดจากการสืบสวนนายสมชายให้การยอมรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวนั้นได้ไปรับตามจุดต่างๆที่เชียงรายโดยจะนำมาบรรจุหีบพอและก็ซุกซ่อนอยู่ภายในรถเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่รอคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามที่นัดหมายครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่ายังมียาเสพติดบางส่วนซุกซ่อนไว้ภายในบ้านเช่าของตนในพื้นที่ลำปางเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบก็พบยาเสพติดกว่า 100,000 เม็ดบรรจุหีบพออยู่ในกระเป๋าเป้แบบสะพายวางอยู่ภายในห้องนอนครับและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบพอวางอยู่ในชั้นวางของเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: เจ้าอาวาสวัดต้องขี่ซาเล้งหนีตายนะคะหลังจากถูกหนุ่มล้อนยาดักทำร้ายค่ะหลวงพ่อทองบางกันตะธรรมโมอายุ73ปีเจ้าอาวาสวัดป่านาต้องขับซาเล้งหนีตายมาขอความช่วยเหลือกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะพอมาถึงหน้าบ้านก็บีบแตรรถหลายครั้งพร้อมตะโกนว่าโยมช่วยอาตมาหน่อยนะคะมีคนดักทำร้ายใช้เหล็กตีอาตมาตอนออกมาจากวัดช่วงบิณฑบาตต่อมาก็เห็นผู้ที่ดักทำร้ายหลวงพ่อค่ะถือไม้ตามหลวงพ่อมาถึงหน้าบ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนถึงผู้ใหญ่บ้านต้องรีบออกมาช่วยหลวงพ่อค่ะ จากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีหลบหนีไปนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พบรถซาเล้งที่หลวงพ่อใช้บิณฑบาตทุกวันจอดอยู่ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าหลวงพ่อเล่านะคะว่าตอนประมาณ 5:30 ค่ะวันที่29พฤษภาคมขณะขี่ซาเล้งออกจากวัดไปบิณฑบาตนะคะในเปาคนที่เป็นคนร้ายค่ะได้ดักซุ่มอยู่หลังเสาบ้าน

0: ก่อนจะวิ่งเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดศีรษะเคราะห์ดีที่หลังคารถซาเล้งรับแรงกระแทกไว้บางส่วนนะคะก็ทำให้เหล็กเฉี่ยวไปโดนที่หัวไหล่ขวากระดูกแตกหลังจากนั้นหลวงพ่อก็รีบขี่รถมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังถือไม้วิ่งไล่ตามจะมาทำร้ายซ้ำค่ะชาวบ้านได้ช่วยกันตามจับตัวในเปาได้บริเวณทางเข้าวัดป่านาต้องโดยผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับคนเมาหลอนยาอย่างหนักนะคะส่วนปมคาดว่าในเปานั้นโกรธเคยหลวงพ่อที่ไปตักเตือนเรื่องสุมไฟในวัดสงสารหลวงพ่อมากค่ะทราบว่าในเปานั้นเสพยาแล้วก็กัญชาจนหลอนปลดทหารมา2ปีก็มาอยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่วัดหลวงพ่อก็ใจดีให้กินข้าวนะคะไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่านาต้องเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่วัดนะคะหลบไปอยู่บ้านญาติอีกตำบลหนึ่งซึ่งอาการของหลวงพ่อก็ยังเจ็บแขนขวาอยู่ค่ะหมอบอกว่ากระดูกแตกต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่วนสาเหตุคาดว่าในเปาไปสุมไฟเผาไม้ใกล้กุฏิเมื่อหลวงพ่อไปเตือนก็คงทำให้ในเปาไม่พอใจนะคะด้านตำรวจสภ.นายูงบอกว่าหลังจากจับกุมในเปาได้ก็ยังมีอาการคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องอ้างว่าเป็นฤาษีน่าจะเกิดจากการเสพยาอย่างหนักค่ะหลังเกิดเหตุหลวงพ่อได้มาแจ้งความแล้วนะคะตอนนี้ก็รอผลตรวจจากแพทย์ก่อนจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับนายเปาในข้อหาพยายามฆ่าต่อไปค่ะ
1: 12:10 นเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: วันนี้ครับรองนายกเอกนิติควงผู้บริหารกรุงไทยลุยตลาดสดธนบุรีครับไปสำรวจไทยช่วยไทยพลัสวันแรกย้ำเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ดูความพร้อมของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับประชาชนเข้ามาสอบถามแล้วก็ต้องการให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายแต่ละวันเนื่องจากมองว่าวันละ333บาทอาจจะน้อยไปรวมถึงอยากให้เพิ่มจากเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ1,500บาทครับโดยในเอกนิติได้อธิบายบอกว่าโครงการนี้รัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสู้รบในตะวันออกกลางซึ่งพบว่ามีสินค้าปรับราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับในเอกนิติทดลองสแกนใช้จ่ายโครงการด้วยการซื้อมะพร้าวถอดเสื้อราคา60บาทสแกนจ่ายราคาขึ้นมา24บาทครับบอกว่าใช้ง่ายมากๆก่อนจะแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบเพื่อวิเคราะห์ยอดขายจะได้รู้ว่าช่วงเวลาใดมีลูกค้าเยอะช่วงเวลาใดลูกค้าน้อยจะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีช่วงเวลาพักครับทั้งยังแนะนำว่าสามารถนำยอดขายไปประกอบการยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารได้ซึ่งจะมีการสรุปยอดในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกับร้านขายข้าวสารอาหารทะเลแห้งร้านขายผักสดร้านผลไม้นายเอกนิติบอกว่ามาสำรวจตลาดจากการเปิดใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกดีใจที่เห็นประชาชนใช้กันอย่างคึกคักตนเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทยที่เป็นคนทำระบบเบื้องหลังมาดูเพราะอยากคุยกับพ่อค้าแม่ค้าโดยถือว่าโครงการในกล่าวช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงเพราะทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยให้ค่าครองชีพถูกลงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านคนนะครับถ้าตัวเลขชัดๆก็คือ26,500,000คนครับซึ่งจะช่วยทำให้เขาลดค่าครองชีพได้ขณะที่ การใช้จ่ายกว่านี้ครับมีร้านค้าทั้งหมด 1,500,000 ร้านค้าโดยยังเปิดรับไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอยากให้เข้าร่วมโครงการเพราะยังเปิดรับจนถึงวันที่31กรกฎาคมขณะที่นายพยงกล่าวถึงยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตั้งแต่ 6:00 นถึง 9:00 นที่ผ่านมามีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ170ล้านบาทหรือเกือบ 900,000 คนครับแล้วก็มียอดซื้อขายแล้ว 1.1 ล้านรายการมีจำนวนกว่า 220,000 ร้านค้าขณะนี้เปิดระบบให้มีการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีรองรับวันแรกครับแล้วก็ตามปกติช่วงนี้มีโครงการวันจันทร์ถึงวันอังคารจะมีประชาชนเข้ามาใช้มากที่สุดในช่วงเวลาประมาณ 16:00 นครับ
0: ไปดูบรรยากาศจากหลายๆจังหวัดกันนะคะที่นราธิวาสคึกคักนะคะประชาชนเข้าคิวสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะหลังรัฐบาลไฟเขียวอาจฉีดวงเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทย Plus ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจการค้าขายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะหลังจากแอปพลิเคชันไทยช่วยไทย Plus เปิดระบบให้ใช้จ่ายได้ช่วง 6:00 น.ก็พบว่าบรรยากาศคึกคักนะคะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจนร้านค้ามีลูกค้าเข้าคิวรอสแกนจ่ายผ่าน G-Wallet กันอย่างหนาตาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็พร้อมใจการติดป้ายเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้านะคะโดยเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวนราธิวาสรายหนึ่งที่ออกมาใช้สิทธิ์บอกว่าดีใจค่ะโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้มากแล้วก็อยากให้รัฐบาลทำโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยากให้ต่ออายุสิทธิ์ทันทีนะคะไม่ต้องรอลงทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากค่ะส่วนที่อุทัยธานีนะคะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ตลาดนะคะช่วงเช้าประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านขายข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายรายบอกว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ค่ะส่วนที่หน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนานะคะชุมชนหน้าถ้ำเสือค่ะก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักเช่นเดียวกันนะคะโดยมาเลือกซื้อสินค้าอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะทางร้านก็ได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์มาเลือกบริการสแกนซื้อสินค้านะคะพ่อค้าบอกว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้บริการ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 100-200 บาทระบบไม่ขัดข้องค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นนะคะส่วนบรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเพราะว่าเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายเงินไม่ยุ่งยากค่ะสำหรับข้อมูลจังหวัดกระบี่นะคะมีร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus กว่า 4,000 ร้านค้าค่ะ
1: รัฐบาลเองก็ดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ครับ1มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบครับเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย Plus และก็การใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือว่าเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของทางภาครัฐนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็วางแผนบริหารร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญก็ได้แก่วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบครับ จะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและก็จัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวัน AI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยให้ร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นแล้วก็ตัดสินใจวางแผนซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือการคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและก็วางแผนธุรกิจในระยะยาวทางนี้นกกระซิบครับรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปแล้วก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบฐานะเจ้าของร้านค้าครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันนะคะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ค่ะเริ่มต้นเช้าวันแรกเดือนมิถุนายนด้วยการร่วมกับเพื่อนนักวิ่งออกวิ่งบนเส้นทางเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกวิ่งตามเส้นทางเป็นเลข9ไทยและอาราบิกเป็นระยะทาง9กิโลเมตรนะคะและขณะวิ่งนายชัชชาติก็ทักทายผู้ที่มาออกกำลังกายค่ะสำหรับไฮไลท์เส้นทางวิ่งนี้ก็คือการใช้สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติซึ่งโครงการฟื้นฟูสะพานเขียวเป็นโครงการที่นายชัชชาติผลักดันเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสุขภาวะส่งเสริมการสัญจรของคนกรุงเทพด้วยการเดินเท้าและปั่นจักรยานด้านนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ควงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคไปหาเสียงที่เขตพื้นที่สวนหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนเลือกเบอร์5 2ใบพร้อมกับชูนโยบายตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาขยะพร้อมเมินผลโพลที่ส่วนใหญ่ชอบผู้สมัครไม่สังกัดพรรคโดยบอกว่าผลโพลในกทม.เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์ค่ะ
1: กรมการขนส่งทางบกครับชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ครับต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนนั้นก็ขอชี้แจงครับว่าร่างกฎดังกล่าวยังอยู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดครับอีกทั้งกรมไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยนต์ก็ยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติครับสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยมีรายละเอียดเสนอดังนี้ครับรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ครับกำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมครับรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่รวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับ ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงกรณีที่ต้องแยกความแตกต่างของป้ายทะเบียนรถ EV ให้เห็นชัดเจนทางกายภาพแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีข้อมูลระบุประเภทพลังงานของรถแต่ละคันในฐานข้อมูลของระบบอยู่แล้วแต่ว่าการกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนภายนอกก็มีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือว่าเพลิงไหม้อย่างทันท่วงทีครับแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่อุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในหมู่บ้านก้องตาดเขตเมืองน้ำคำรัชฉานทางตอนเหนือของเมียนมาค่ะระเบิดเกิดขึ้นเมื่อ 12:00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่อาคารเก็บวัตถุระเบิดประเภทเจลิกไนท์หรือว่าระเบิดอีเมลซันนะคะซึ่งฝ่ายเศรษฐกิจของกลุ่มกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอางเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการเมืองแร่และระเบิดหินแต่ระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55รายเป็นผู้หญิง25รายผู้ชาย30รายมีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนและมีผู้บาดเจ็บกว่า100คนค่ะทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหายกว่า100หลังคาเรือนพื้นที่โดยรอบกลายสภาพเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยซากปรักหักพังทีมกู้ภัยในท้องถิ่นยังต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและร่างของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคาดว่าอาจจะมีผู้เคราะห์ร้ายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนมากค่ะแนวร่วมปลดปล่อยรัฐประลองหรือว่า PSLF ปีกการเมืองของกลุ่ม TNLA ซึ่งเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการระเบิดเองไม่ใช่การโจมตีทางอากาศจากกองทัพรัฐบาลเมียนมาตามที่ชาวบ้านบางส่วนเข้าใจในตอนแรกพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและระบุว่าจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเยียวยารักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่คนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยในการเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนะคะส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีคนออกมาซื้อสินค้ากักตุนกันแล้วค่ะ
1: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของประชากรญี่ปุ่นปี2025ลดลงในอัตราสูงสุดเท่าที่เคยสำรวจมาครับล่าสุดประชากร 123,500,000 คนลดลงจากปี2020ไปกว่า3ล้านคนครับติดตามเรื่องนี้จากคณิษฐามัตสุโอะครับ
9: ผลการสำรวจสัมมโนประชากรในปี2025ที่ผ่านมาพบว่าประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123.05 ล้านคนลดลงกว่าในปี2020เท่ากับ 3,097,000 คนลดลงต่อเนื่องกัน3ครั้งจากการสำรวจทุกๆ5ปีในรายละเอียดพบว่าณวันที่1ตุลาคม2025ประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123,049,524 คนลดลงกับปี2020จำนวน 3,096,575 คนหรือเท่ากับร้อยละ 2.5 ที่เป็นการลดลงติดต่อกัน3ครั้งรวดนับตั้งแต่ทำการสำรวจในปี2015อัตราการลดลงเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเท่ากับร้อยละ 0.7 สูงที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมาเมื่อแยกดูตามจังหวัดพบว่าคงมีเพียงกรุงโตเกียวและโอกินาวาเท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นกว่าการสำรวจครั้งที่แล้วโดยโตเกียวเพิ่มขึ้น 199,000 คนโอกินาวาเพิ่มขึ้น 1,000 คนต่างก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงส่วนอีก45จังหวัดที่เหลือฮอกไกโดลดลงสูงสุดเท่ากับ 239,000 คนตามด้วยชิซูโอกะ 164,000 คนเคียวโกะ 141,000 คนไซตามะชิบะคานากาวะไอจิชิกะแล้วก็ฟุกุโอกะ6จังหวัดที่มีประชากรเพิ่มในครั้งที่แล้วต่างก็ลดลงทั้งหมดสำหรับระดับเมืองค่ะตำบลแล้วก็หมู่บ้านนั้นมีจำนวน 1,719 แห่งคงมีเพียง161แห่งหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 9.4 เท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นที่เพิ่มมากที่สุดคืออำเภอ23อำเภอในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 220,000 คน ตามด้วยโอซาก้า 56,000 คนเมืองฟุกุโอกะ 52,000 คนเมืองที่ประชากรลดลงมี 1,558 แห่งคิตะคิวชูลดลงมากที่สุดคือเท่ากับ 35,000 คนตามด้วยเมืองชิโซกะ 34,000 คนและเกียวโต 32,000 คนตรงกันข้ามกับจำนวนครัวเรือนพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 57,124,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,294,000 ครัวเรือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามจำนวนสมาชิกใน1ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 คนน้อยกว่าผลการสำรวจครั้งที่แล้วซึ่งเท่ากับ 2.26 คนสาเหตุคาดว่ามาจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังสำหรับผลสำรวจในรายละเอียดจะประกาศอีกครั้งก่อนเดือนกันยายนปีนี้ตัวเลขและผลสำรวจจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายของแต่ละท้องถิ่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งและก็จะมีบริษัทเอกชนนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตโซ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
10: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5 FM

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนแล้วก็หนังสือขายดีทางการตลาด 6-7 เล่มนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผม
8: เมื่อวานได้ข่าวดีไม่ใช่ได้ข่าวว่ามีไอเดียแล้วจะคุยเรื่องอะไร
9: ครับเป็นแบบนี้อาจารย์เห็นโพสต์เมื่อสักช่วง2สัปดาห์ก่อนไหมครับจากเพจ Trick of the Trade ของพี่ปิ๊กทศภาค
8: ไม่ได้ดูเรื่องอะไร
9: เขาจะตั้งชื่อบทความว่าอวสานอีกแล้วนะแต่ผมว่าอวสานที่ผมอินอวสาน First Jobber อาจารย
8: ์ okay.
9: ผมอยากเอาตัวบทความมาเล่านิดนึงแล้วผมอยากจะแชร์บริบทที่ผมเจอกับตัวมาแล้วนะครับบทความนี้คนแชร์ 2,000 กว่าจากเพจ Trick of the Trade นะครับเขาก็บอกว่าอวสาน First Jobber เขาเห็นว่าเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ติดตามวงการ AI เนี่ยเห็นว่าทุกค่ายเปิดตัว AI ใหม่แทบจะทุกวีคแต่ละวีคจะมีฟีเจอร์ใหม่ที่ทำงานได้ดีขึ้นจนถึงขั้นที่ทำงานแทนเราได้แล้วนะครับถ้าเป็นงานทำซ้ำไม่ต้องการอารมณ์เนี่ยความไม่ต้องการความรู้สึกเนี่ยอันเนี้ยน่าจะแทนได้หมดเลยแล้วคำถามคือเมื่อ AI ทำงานได้ดีกว่านี้คนที่ได้รับผลกระทบการทำงานก็คือคนทำงานนั่นแหละเพราะต้นทุนของคนวันนี้เริ่มสูงกว่า AI แล้วก็เลยจะเป็นเรื่องที่เดาได้ไม่ยากว่าน่าจะมีการเลิกงานกระทันหันในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปด้วยโดยเฉพาะตำแหน่งงานด้านแอดมินออฟฟิศออฟฟิเซอร์แอสซิสแตนต์เมเนเจอร์งานที่มันไม่ต้องใช้การตัดสินใจที่สำคัญในการทำงานนะครับในบทความนี้ก็บอกว่าส่วนตัวก็มองว่านอกจากคนทำงานที่กำลังเสี่ยงตกงานแล้วไอ้ที่กังวลกว่านั้นเนี่ยก็คือกลุ่ม First Jobber หรือน้องๆที่กำลังจะเพิ่งจบในปี2ปีนี้เพราะว่า1ตำแหน่งงานที่ถูกยุบเลิกจ้างส่วนใหญ่เป็นงานในระดับกลุ่ม First Jobber เป็นหลักเมื่อตำแหน่งงานไม่มีแล้วแล้วคำถามคือแล้ว First Jobber จะไปอยู่ตรงไหน 2. ตำแหน่งงานที่มีอยู่ครับก็จะยิ่งแข่งขันกันสูงขึ้น First Jobber ต้องไปแข่งกับคนมีประสบการณ์เรียกว่าประสบการณ์0วันแข่งกับประสบการณ์หลักปีมันยากจะชนะมาได้นอกจากจะมีทักษะบางอย่างที่เหนือกว่าที่ต่างจากคนอื่นนะครับ3สิ่งที่ First Jobber เรียนมาเอาจริงๆเนี่ยมันก็แทบไม่จำเป็นกับการทำงานต่อไปละเพราะวันนี้ AI ทำแทนได้เยอะมากซึ่งก็จะวนกลับไปเหตุผลข้อหนึ่งคือจ้าง First Jobber ไปทำไมไม่จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งงานใหม่เรื่องนี้น่ากลัวมากนะครับเขาก็บอกว่าถ้าคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้อยากบอก First Jobber ว่ายังมีทางอยู่อย่ายอมแพ้อย่าคิดว่าการได้งานทำต้องมาจากสายหรือว่ามาจากสาขาที่เราเรียนจบมาเท่านั้น ถ้าเรารู้แล้วว่าสาขาของเรามันหางานยากเริ่มเรียนเสริมทักษะใหม่ตั้งแต่ตอนนี้นะครับส่วนสาขาหลักของคณะก็เรียนประคองตัวเอาให้จบไม่ต้องทุ่มเทมากเพราะจบมาก็ใช้ไม่ได้ให้เวลาเอาทักษะเอาเวลาไปหัดทักษะใหม่ที่เกิดประโยชน์จะดีกว่าถ้าเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นและก็ปล่อยชีวิตไปตามสายลมพัดวันหนึ่งก็ต้องมารับผลกรรมตัวเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราคงจะโทษใครไม่ได้และวันนั้นก็คงจะเป็นอวสานของเฟิร์สจ็อบเบอร์จริงๆอาจารย์ฟังแบบนี้อาจารย์คิดว่าไงบ้างเราน่าจะคุยเรื่องอวสานมาเยอะอวสานครั้งล่าสุดคือเจนซีแต่อันนี้คือเจาะเฟิร์สจ็อบเบอร์เป็นหลักเลย
8: ก็คุณก็ถามตัวคุณเองเนี่ยคุณจะจ้างไหมเฟิร์สจ็อบเบอร
9: ์ผมเล่าแบบนี้อาจารย
8: ์
9: เรื่องนี้ตอนผมอ่านครั้งแรกผมยังมีความเฮ้ยครึ่งๆไม่เชื่อมากนักเชื่อครึ่งนึงไม่เชื่อครึ่งนึงผมยังมีความเชื่อว่า AI อ่ะมันยังแทนเราได้ไม่เต็มร้อยหรอกเพราะจากประสบการณ์เมื่อต้นปีก่อนผมพยายามใช้เท่าไหร่ก็ยังผมยังมีกับคำว่าทำเองง่ายกว่าใช้ลูกน้องยังง่ายกว่าเออจนกระทั่งเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนอาจารย์3สัปดาห์4สัปดาห์ก่อนผมได้ฟังคลิปในอาร์มก็จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากของบ้านเราเขาเป็นซอฟต์แวร์น่าจะเป็น AI Engineer ที่อเมริกาจะจำตำแหน่งเป๊ะไม่ได้ต้องขออภัยนะครับเขาก็ออกมาพูดทำคลิปหนึ่งที่เขาบอกว่าคนตื่นคลอสเออคนตื่นคลอสผมก็เอ๊ะเหมือนคนตื่นทำเปล่าวะก็เลยฟังผมก็เลยฟังจนจบแล้วก็จับใจความได้อย่างนึงว่าในอาร์มคนที่เป็นเหมือนซีเนียร์ซอฟต์AI Engineer ของบริษัทระดับโลกเนี่ยที่ทำระดับชิปคอมพิวเตอร์ระดับโลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนี้เขาใช้ AI ทำงานแทนเขาแล้วเกือบ 100% เขาอยู่บอกว่าเขาอยู่ในระดับที่บอกว่าถ้า AI ทำงานไม่ได้เนี่ยเขาก็แทบจะทำงานไม่ได้เหมือนกันนี่คือคอนเซปต์โอเวอร์ออลก่อนผมก็เลยสงสัยแบบอาจารย์ว่าเฮ้ยคนระดับนี้นะโค้ดทั้งชีวิตเขียนโปรแกรมทั้งชีวิตจะมาบอกว่า AI มันเก่งกว่าตัวเองเป็นไปได้เหรอวะผมก็เลยลอง3สัปดาห์ก่อน4สัปดาห์ก่อนอาจารย์ลองหมกตัวเองอยู่กับ AI จริงๆลองเล่นมันทุกท่าเล่นมันทุกทางลองเรียนรู้หลายๆทักษะที่ผมเจอสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ถ้าอาจารย์ถามผมว่าผมต้องจ้างจูเนียร์ไหมผมบอกได้เลยว่าณวันนี้อย่าพูดถึงแค่การจ้างจูเนียร์เลยครับคนในบริษัทผมที่มีผมว่าผมมีน้อยแล้วนะมีประมาณ 4-5 คนเนี่ยผมเหลือคนเดียวผมก็อยู่ได้แล้วด้วย AI ที่ผมสร้างมาแล้วมันก็สามารถมา replace แทนผมได้แล้วด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ผมเจออาจารย์ผมนั่งคลุกกับมันทุกทางและสิ่งหนึ่งที่ผมเจอคือแบบนี้ครับจากผมจ่าย20เหรียญเพื่อใช้ AI เนาะวันเนี้ยผมจ่าย200กว่าเหรียญเพื่อใช้ AI แล้วผมมีคลอส100เหรียญตัว Mac 1ตัวผมมีChat GPT ไม่20เหรียญด้วย100เหรียญอีก1ตัวมันทำงานเป็นคนตัวนึงเป็นมือซ้ายตัวนึงเป็นมือขวาแทนผมเลยแล้วสิ่งที่ผมเจอคือแบบนี้อาจารย์ผมรอให้มันทำงานแบบของผมผมสอนมันสร้างสกิลสอนมันอาจารย์ผมลองให้มันทำเหมือนโปรเซสที่ผมทำเนี่ยเหมือนปกติผมก็ต้องส่งงานให้ลูกน้องดูเอ้ยไปเขียนอันนี้มาดิพี่ว่าอันนี้น่าสนใจเขียนมาให้อ่านหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่จะตรวจแล้วพี่ก็จะเอาลงนี่คือรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิมๆที่แบบเราต้องจ้างคนเพื่อเอามาเป็นมือเป็นแขนเป็นขาต่อขยายสเกลให้เราทำธุรกิจได้เยอะขึ้นแต่วันนี้พอผมมี AI 2ตัวตัวหนึ่งเป็นคลอสตัวหนึ่งเป็น ChatGPT ตัวละ100เหรียญเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมทำเองได้หมดอาจารย
8: ์
9: performance ทุกอย่างดีขึ้นลูกน้องเห็นผมไม่ตรวจงานลูกน้องเลย performance ทุกอย่างดีขึ้นผมมานั่งสารตะผมจะจัดการยังไงเรื่องนี้ดี1รออีกแป๊บหนึ่งค่อยๆบอกน้องกลัวน้องตกใจ 2. บอกตั้งแต่เนิ่นๆเลยดีไหมว่าเราจะไม่ต้องทำงานแบบเดิมแล้ววันจันทร์อาทิตย์ถัดมาที่ผมเอ็นไลท์เทนจาก AI มา2วีคผมหมกมุ่นอยู่กับมันผมเดินไปเรียกลูกน้องคุยเดียวคนเลยอาจารย์ผมบอกลูกน้องว่าเอ้ยมาคุยกันทีละคนมีเรื่องจะคุยด้วยผมบอกเลยว่าปกติผมต้องให้เขาทำกี่บทความต่อสัปดาห์ก็แล้วแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องทำแล้วนะงานที่เคยทำงานคอนเทนต์งานบทความเนี่ยไม่ต้องละพี่จัดการเองได้หมดแล้วด้วยตัวพี่แล้วก็ AI แล้วงานก็ออกมาดีอย่างที่พี่พอใจด้วยลูกน้องผมมองผมว่าแบบครึ่งนึงหน้าเสียเฮ้ยจะไล่ออกเปล่าวะผมก็เลยต้องรีบบอกไม่ได้ไล่แต่เราจะไม่ทำงานแบบเดิมอีกต่อไปเราจะ เอาเวลาที่เรามีอยู่ด้วยกันเนี่ยมาลองทำสิ่งใหม่ที่วันนี้ AI ยังทำแทนไม่ได้คือการสร้าง New S-Curve ใหม่ขึ้นมาผมเพิ่งรับจูเนียร์มาคนหนึ่งอาจารย์คนเนี้ยเขากำลังจะผ่านโปรแล้วถ้าถามว่าจริงๆจำเป็นต้องมีไหมไม่มีแต่ผมคิดอีกมุมนึงถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้สร้างคนใหม่ๆขึ้นมาอีกก็เลย ลองเรียนรู้กันต่อผมเพิ่งรับเด็กอีกคนหนึ่งด้วยทั้งที่ผมตั้งใจแล้วนะว่าผมจะไม่ต้องมีแล้วเด็กจบใหม่จูเนียร์ไม่ต้องมีไม่เสียเวลาด้วยพูดตรงๆน้องคนนี้ผมเลือกรับชื่อน้องน้ำเย็นอาจารย์น้องคนนี้เป็นคนที่เจอไอเดียที่ดีเอามาบอกผมพี่หนุ่ยต่างประเทศตอนนี้เขาเล่นคอนเทนต์แบบนี้อยู่พี่หนุ่ยลองทำเพิ่มไหมผมก็เลยบอกน้องคนนั้นตอนประมาณทุ่มหนึ่งผมจำได้เลยบอกแบบไม่ตั้งใจไม่คาดหวังว่าน้องจะส่งงานกลับมาเฮ้ยไปหาซอสให้พี่เพิ่มหน่อยเดี๋ยวพี่จะเอาตัวนี้ไปเทรน AI เพื่อทำ AI ตัวใหม่ขึ้นมาให้มันทำคอนเทนต์แบบนี้ได้อัตโนมัติไม่เกิน10นาทีน้องส่งงานมาสร้าง AI ด้วยกันพับลิชขึ้นไปคนใช้กันพันกว่าคนเป็นไวรัลระดับหนึ่งนี่คือคนที่ผมรู้สึกว่าเราอยากจ้างคนแบบนี้เราอยากจ้างคนที่เอามาทำอะไรก็ไม่รู้ที่เราอยากทำแต่เราไม่สะดวกทำในเวลานี้นี่คือคนแบบนี้ที่ต้องการถ้าอาจารย์ถามผมว่าผมจะจ้างไหมผมจะไม่จ้างถ้าไม่เจอคนที่รู้สึกว่าเขาจะเป็นกับผมจริงๆครับ
8: ก็มันก็เหมือนเรา

0: เด็ก Gen Z ก็ไม่ทำอะไรนอกเหนือ job description
1: ต้องแบบนั้นตามที่ตกลงกัน
0: นั้นห้ามตามโน้นห้ามตามอันนี้ทำแค่นี้อะไรพวกนี้คือบางคนก็นิสัยไม่น่ารัก
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้ธนาก็เลยพูดเรื่อง likability ค่อนข้างเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: คือสมมติว่าAI มันทำได้แต่ว่าเรามันก็ต้องอยู่กับมันด้วยแหละเราก็ต้องสั่งมันไงบางทีเราต้องซูเปอร์ไวส์ใช่ไหมหรือว่าบางทีเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปได้หรือแม่งก็ต้องนั่งหน้าจอผมก็ต้องหรือแม่งก็ต้องเอามือถือมานั่งดูได้เจเจนตรงนี้แม่งยังไงตับเอชอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเราก็ต้องดูด้วยเราต้องมีจัดจิเม้นใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าถ้าเด็กใหม่คือการอยู่กับเด็กใหม่มันก็ดีอย่างนึงมันก็ได้รู้ว่าไอ้คนรุ่นนี้มันคิดยังไงเพราะว่าบางทีผมเคยดูเรื่องทอยอ่ะนานแล
1: ้
0: วมันก็เป็นเรื่องที่บริษัทไอ้ของเล่นบริษัทหนึ่งมันจะเจ๊งแล้วก็ไอ้ตอนหลังพระเอกตัวพระเอกเนี่ยมันไปโดนอะไรไปแตะอะไรไม่รู้แล้วมันกลายไปเป็นเด็กอ่ะมันก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเด็กมันต้องการอะไรไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหมเหมือนกับว่าลูกค้าคุณนะมันแบบว่ามันเป็นคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยแต่แบบคือบริษัทของเล่นนั้นมันใช้คน40กว่าผลิตของเล่นอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่รู้ว่าแล้วขายให้เด็กอ่ะ
1: จริงๆต้องขายอะไร
0: ใช่ไหมเหมือน JK Rowling ก็บอกว่าฉันก็ต้องสมมติฉันเป็นเด็กสัก10ขวบนะอยากอ่านอะไรอ่ะตอนเขียน Harry Potter อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอายุเท่านั้นจนอายุ40แล้วไปเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็เขียนให้เด็กอ่านอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่นี้ถ้าเกิดเราจะจับตลาดคนรุ่นใหม่บางทีเราก็ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาทำไงคนรุ่นใหม่มันก็ไปใช้ AI แล้วมันจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยไหมเราก็เป็นการไกด
1: ์ครับ
0: เพียงแต่ว่าถึงจะพูดอย่างนี้ก็ตามจำนวนมันจะลดลง
1: มาก
0: มันจะลดลงเพราะว่าพอ AI มันเป็นเอเจนติกอย่างไอ้เจมินายเนี่ยมาเป็นบริษัทเหมือนกับบริษัทซอฟต์แวร์นะเอเจนต์มันอ่ะมันไม่ใช่ว่ามีแค่ตัว2ตัวซะไปดิคือมันมาทีนึง 3-40 ตัวอะไรเงี้ยมันเป็นกองทัพเป็นอาร์มี่ของเอเจนต
1: ์ครับ
0: ฉะนั้นแปลว่าเด็กใหม่เนี่ยก็ต้องเป็นซูเปอร์วายส
1: ์ครับ
0: เป็นซูเปอร์วายส์ไม่ใช่ว่าจะมาทำงานแบบ101ก็ต้องพัฒนาเป็น201 301อะไรทำนองเนี้ยใช่มั้ย
1: ครับ
0: แล้วต้องนิสัยดีด้วยนะ
1: นิสัยดีสำคัญ
0: นิสัยดีด้วยนะคือไม่ใช่ว่าวันนี้ก็ไม่เอาหนูโน่นนี่อะไรเงี้ยนอกเวลางานก็ไม่ได้ว่าแล้วไม่ได้ด่าเราตรงๆเราไปด่าเราใน
1: โซเชียลไหมก็ไม่รู
0: ้บ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่ควรไงใช่ไหม
1: จริงจริง
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมาที่เดิมก็คือปริมาณจะลดลงอย่างน้อยที่สุด 25%
1: 25
0: มากส
1: ุ
0: ดน้อยที่สุด 25%
1: มากสุดเนี่ยจะลดเท่าไหร่
0: มากสุดประมาณ80แต่ยังไงอ่ะแต่ประเด็นอย่างที่ชื่ออะไรนะก็ชื่อเล่นชื่ออะไรปีตอ่ะ
1: พี
0: ตพูดก็ถูกปีตพูดก็ถูกว่าคือปัญหาอันตรายอย่างหนึ่งอ่ะก็คือว่าแล้วถ้ามันไม่มีจูเนียร์เลยเนี่ย
1: เ
0: ราไม่พูดบริษัทเล็กๆอย่างหน่วยก็สี่ห้าคนมันก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่อ่ะ
1: ครับ
0: คือบริษัทอย่างหน่วยเป็นวันแมนคอมพานีก็ได
1: ้ครับ
0: พูดตรงๆเป็นวันเพอร์เซนต์ก็ได้ถ้าจะทำ
1: ครับ
0: ใช่ไหมบริษัทอย่างปั๊บบริษัทสัก100คนอย่างเงี้ยถ้ามันนี่เด็กใหม่เลยแล้วต่อไปใครมันจะขึ้นมาบ้างหรือจริงๆเราไม่ต้องการผู้บริหารระดับกลางเลยก็คือมีเป็น CEO แล้วก็เจอเด็กใหม่เลยแล้วเด็กใหม่มันเกิดมันอยู่ไป10ปีแล้วมันจะถับไปอยู่ตรงไหนวะมันเป็น CEO เหรอมันไม่มีไงมันก็เป็นเราเลยไง
1: ครับ
0: ใช่เปล่า
1: ผม
0: นั่นแปลว่าเราต้องให้มันออกดิ
1: ถูกอาจจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่ไหมซึ่งอันนี้แหละก็เป็นสิ่งที่ตัวเอ๋นิ้วกลมก็เพิ่งเขียนว่า อย่างเงี้ยคนที่เป็นเจ้าของแบบหนุยแบบพี่ฮิปปี้แบบบริษัทยักษ์ใหญ่เมตาอเมซอนลงธนาคารต่างๆเพิ่งไล่คนออกไป 3-4 หมื่นคนเลยนะแฮปปี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าต้นทุนต่ำลงคุณ2ตัว 6,000 ยังไม่เท่ากับเด็ก 15,000 แต่ 15,000 มันก็ไม่รับเลยน่าจะ 18,000
1: 18,000 แล้วกัน 20,000 นะ 20,000
0: แต่คุณ 6,000 เอง2ตัว 6,000 6,000 กว่าบาทเอง
1: ครับ
0: ยังไม่เท่ากับครึ่งเงินเดือนเด็กเลย
1: จริง
0: ใช่ไหมแล้วคำถามคือเราจะไปรับทำไมวะ
1: ยากนะ
0: ใช่ไหม
1: ช จบใหม่วันนี
0: ้แล้วเด็กเองก็โอ้โหกูตายแล้วกูจะอยู่ยังไงวะเดี๋ยวแม่งก็ให้เราออกไม่ใช่เด็กอ่ะคน30 40ก็ออกได้ทุกวันอะไรเงี้ย
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะไม่มี security มันจะไม่มี security เลยในชีวิตฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฐานะสังคมคือว่าก็ไม่กล้าซื้อบ้านไม่กล้าซื้อรถ
1: ฝืดเงิน
0: ไม่กล้าแต่งงานไม่กล้ามีลูก
1: ครับ
0: เหมือนผมในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่กล้าซื้อคอนโดอะไรนะผมไม่รู้ว่าเขาไล่ออกไหมเอ้ยตั้งแต่30ปีที่แล้วผมคิดอยู่ตลอดเวลาเลยกูจะปิดเดี๋ยวก็ไล่หัวกูทำไงวะผมไม่มีรถเล็กผมไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ได้ขับด้วยไอคอนโดในที่ซื้อครั้งแรกเนี่ยพอดีรุ่นลูกน้องมันช่วยลูกน้องมันแต่มันก็ไม่ได้แพงอะไรแล้วให้อยู่ฟรีก่อนปีหนึ่งด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ซื้อนะคือผมก็คิดเลยว่ากูจะต้องผมคิดตลอดเวลาเลยมันถึงไม่ได้โดนไล่ออกมากเท่าคุณ20ครั้งอะนะ
1: แ
0: ต่เขาไล่หัวกูทำไงวะเนี่ยกูจะไปหางานที่ไหนทำเนี่ยผมคิดนี้มาโดยตลอดไม่มี security อยู่ในชีวิตเลย
1: นี่ผมเพิ่งรู้เลยนะ
0: และสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันเป็นเนาะสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันเป็นพารานอยมันเป็นพารานอยในยุคนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วแต่มันเป็นเบสิกในยุคนี้
1: อ๋อวันนั้นคือพารานอยอ่ะทุกคนรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันยังโอเคไปได้ต้องมีแต่อาจารย์เลือกพารานอย
0: แต่ผมก็ไม่แย่ผมก็ไม่ได้ดีหรอกก็คือ2540น่ะ
1: ต้มยำกุ้งแตก
0: โดนไล่ออกอะไรเงี้ยนะก็คือ
1: โอเคโอเคโอเค
0: ไอ้นี่ตอนนั้นมีงานก็เหมือนได้มีงานคือลูกพี่เก่ามานั่งทำหนังสือกันแบบว่าอยู่ในเพิงหมาแงนไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู
1: ้
0: พูดง่ายๆไม่มี security ในชีวิตนะแต่หมายถึงว่าไอ้สิ่งเนี้ยในปี40น่ะมันกลับมาในปีเนี้ย6869
1: อ่ะแล้วกลายเป็นเรื่องปกติ
0: ทั้งที่มันไม่ได้เลวร้ายเท่าปี40นะ40ไม่รู้ว่าหนูยังอายุน้อยอยู่มั้ง
1: ผมทันบริบทอยู่จำได้
0: ก็คือเขาไล่คนออกหมดเลย
1: ไล่ออกเป็นรายวันบริษัท
0: เป็นไล่ไปแล้วคนเนี่ยออกไปเนี่ยบางทีหลอกลูกเมียว่าขับรถไปมีงานทำจริงๆโดนไล่ออกแล้ว
1: ครับ
0: คนก็ฆ่าตัวตายกันเยอะมากแล้วก็เอาของมาขาย
1: จำได้ตลาดนัดเศรษฐีอะไรนะเปิดท้ายเศรษฐีสักอย่าง
0: เปิดท้ายขายของแล้วไม่
1: ม
0: ี
1: ขายด้วย
0: มันไม่มีโซเชียลมีเดียได้ไงว่าคุณจะไปขายของออนไลน์คุณจะไปโน่นไปนี่ทำยูทูบเบอร์คุณไม่มีทางออกแบบนั้นใช่ไหมแต่ mindset แบบนี้มันกลับมาในยุคนี
1: ้โอ้โหมันน่ากล
0: ัวจะมีไปเป็นยูทูบเบอร์แล้วยูทูบเบอร์แล้วคุณไปขายของออนไลน์แล้วได้กี่บาท
1: แล้วคน
0: ครีเอเตอร์มีต้อง10ล้าน
1: ใช่มีแต่คนขายใครจะซื้อ
0: ครีเอเตอร์มี10ล้านแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโรงงานก็สู้จีนไม่ได้จีนแม่งก็เราก็ต้องซื้อของจีนโรงงานไทยจะเจ๊งหมดแล้วนะส่วนไอ้ไวคอล่านี่ก็โดนไล่ออกไม่เว้นแต่ละวันกำลังซื้อจะมาจากไหน
1: โอ้โหฟังดู

0: เทคแอนด์ AI จ้างคนบริษัทน่าจะมี100กว่าคนสเกลอยู่ตลอดนะผมถามว่าเฮ้ยคิดยังไงกับเรื่องนี้ผมเอนไลท์เทนกับตัวเองแล้วเพื่อนผมคนนี้บอกว่าพี่ครับผมเลิกจ้างเด็กจบใหม่มาปีจะ2ปีแล้วพี่เพราะตั้งแต่ AI เข้ามาเขาเรียนรู้ว่าการจ้างซีเนียร์ไว้แล้วซีเนียร์มี AI ช่วยเนี่ยคนหนึ่งทำงานแล้วขับคูณ5นะมันคูณ5นะอาจารย
1: ์
0: นี่คือสิ่งที่เห็นการจ้างเด็กจบใหม่จะถูกพอสได้อีกมุมหนึ่งอาจารย์เพื่อนผมวัยเดียวกันวัยเลข4เมื่อก่อนเป็นระดับเมเนเจอร์ของแบรนด์ใหญ่หางานไม่ได้มาจะปีแล้วอาจารย์จากเงินเดือนอะแมนเมเนเจอร์ใหญ่ๆอะ6หลักมั้งไม่รู้อะแต่วันนี้คือ 3-4 หมื่นก็ไปแล้วอะฉะนั้นพออาจารย์คิดภาพดิถ้าจ้างเด็กจบใหม่ 20,000 จ้างซีเนียร์มีประสบการณ์ความอดทนสูงรอบคอบ 40,000 เอา AI เพิ่มอีก 6,000 เข้าไปทำงานได้กับจูเนียร์5คนคุณยังไง ROI เนี่ยมัน
1: คือในโนเบนั้นใช่ไหมในโนเบนั้น
0: ใช่ใช่ใช่นี่คือสิ่งที่ผมเห็นอาจารย์ผมได้ภาพเปรียบเทียบเนาะน้องซีเนียร์ผมคนนึงอ่ะที่อยู่มากับผมมา2ปีเก่งนะต้องบอกเลยน้องคนนี้เก่งทำงานได้เร็วกว่าจูเนียร์ประมาณสักผมว่าไม่เกิน2เท่าอย่างมากก็ 1.5 ถึง 1.8 เท่าม
1: ันไม่ใช่เรื่องความเร็วแล้วล่ะเพราะความเร็วเนี่ยไอตัว AI มันเป็นคนตอบแทน
0: คือฉะนั้นนี่คือความต่างอาจารย์คือพอ AI เข้ามาแล้วคูณกับซีเนียร์ที่มีทั้งประสบการณ์และความใจเย็นเข้าไปอ่ะมันสเกลงานได้เยอะมากเลยนะฉันจูเนียร์แล้วคนจะจบใหม่จะหา
1: ที่ผมคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะบริบทนี้นะ
0: ครับ
1: ใครที่เป็น average เนี่ยจะอยู่ไม่ได้ product ที่ average จะอยู่ไม่ได้สินค้าที่ average จะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่คือความหมายผมคือว่า first jobber เนี่ยยังมีคนจ้างแต่ไม่ใช่ average ไม่ใช่ first jobber average
0: ต้องเป็น outstanding มากๆ
1: outstanding ไม่ได้แปลว่าเกรดสูง
0: ต้องยังไงบ้างอาจารย์นอกจาก variable นะ
1: เหมือนในน้องในที่รักเนี่ยมันเป็น mindset มันแบบเป็น growth mindset มันแบบกล้าเข้ามาเสนอแล้วก็มาแนะนำอะไรพวกเนี้ยคือหมายถึงว่ามีหนูอยู่อ่ะพี่เหนื่อยน้อยแล้วพี่ได้งานที่ดีมันก็คุ้มกับพี่จะจ่ายหนูหรือว่าถ้าหนูอยู่กับพี่ผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยคนมันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานด้วยไง
0: ถูก
1: แต่ผมว่าอาจจะอยู่นานก็ได้เพราะออกไปมันก็ไม่รู้ไม่ใครจ้างเปล่า
0: ผมว่า
1: คุณดูเด็ก7-11ดิผมว่าเด็ก7-11เนี่ยมันคือเด็กรองานนะถ้าหมายถึงว่าไม่ทำรองงานเป็นจ่าพิวัตรไม่ใช่เรียนจ่าพิวัตรนะ
0: เข้าใจจบแล้วมาทำงานนี่แหละ
1: 7-11ใต้คอนโดผมว่าเห็นหน้ากันมา 2-3 ปีแล้ว
0: ก็อยู่ยาวไม่ได้ทำชั่วคราว
1: คุณจะไปทำอะไรอ่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วมันจะยังไงอ่ะคนจะใช้เงินไหมจ
1: ะ
0: เง
1: ินไหมแล้วอย่างยุคผมอ่ะก็ไม่ต้องเก่งมากเก่งนิดหน่อยมันก็อาจจะโดดเด่นได้แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้โดดเด่นโอ้โหมันต้องเก่งมากอ่ะมันต้อง
0: outstanding ผมใช้คำนี้เลย
1: มันต้องเก่งมากแล้วหลายอย่างเชื่อมโยงคือมันต้องแบบ
0: ยอดมนุษย์
1: รอบรู้อ่ะใช่ป่ะคือความเก่งอ่ะมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะใช่ป่ะหมายถึงว่าเก่งยุคที่แล้วมาเก่งยุคนี้อ่ะเปลี่ยนไปเลยหรือว่างานอย่างเงี้ยจากเดิมสมัยก่อนเนี่ยเราสามารถชาร์จได้เนี่ยราคาแต่ตอนนี้มึงชาร์จไม่ได้แล้วอ่ะ
0: จริง
1: คือพอเปิดงานที่มึงเคยจ้างก็จ้างมึงก็ไม่จ้างมึงแล้วแต่ตอนเนี้ยมันใครพูดเรื่องแบบว่าอ๋ออานิชโอสานุเคราะห์เขาพูดขึ้นมาเนี่ยเขาพูดขึ้นมาในบริบทที่ใหญ่กว่าปิ๊กพูดนะ
0: ครับเป็นไงครับ
1: เขาพูดว่าเหมือนคนมาปรึกษาว่าเฮ้ยแม่งจะเอาไงดีวะคือเนี้ยคือโลกวิ่งเร็วคุณจะอยู่ยังไงให้ใจพังคือช่วงนี้มีคนทยอยมาปรึกษาผมหลายๆคนบ่นไปในทุกทางเดียวว่าความมั่นใจในการทำหากินมันหายไปหมดแล้วคนระดับเอ็นซี่ใหญ่ KOL คนตามมากมายคนระดับอาจารย์สอน AI เจ้าของร้านอาหารและจากหลากหลายธุรกิจพูดเป็นเสียงด้วยกันว่าเครียดจากอนาคตที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
0: ครับ
1: จนเกินกว่าสมองจะตามทันเขาเรียกว่า future anxiety มันมาจากเรียกโลกเร็วกว่าระบบ ความมั่นคงที่เราเคยเชื่อสมัยก่อนเราเชื่อว่าเรียนจบหางานมั่นคงทำรู้อะไรกระจ่างแต่อย่างเดียวแต่เชี่ยวชาญเถื่อจะเกิดผลนั่งใช้ไม่ได้ละกูเก่งไงกูเก่งพี่สุทักษรกูก็นั่งพี่สุทักษรไปนั่งอยู่แล้ววันดีคืนดีเขาไม่ใช้พี่สุทักษรแล้ว
0: จริงจบ
1: ทำไงวะเอาเก่งอย่างหนุยเก่งเรื่องโซเชียลลิสติ้งเอาเอเจนต์โซเชียลลิสติ้งได้เต็มหมดแล้ว
0: ช่วยให้เยอะ
1: แล้วแม่งนั่งดูแล้วดึงโน่นดึงนี่อะไรมาทำยังไง
0: ครับ
1: หรือว่าเนี่ยคือไอคอนซัลท์ไม่ต้องคอนซัลท์อะไรวะไอ้คนนั้นตอนนั้นเจอแฟนรายการเป็นคอนซัลท์เรื่อง productivity บอกคนตาคนคอนซัลท์แฟนบอกเอ้าไอ้ที่ผมคอนซัลท์ใน AI แม่งไอ้เจ้าของโรงงานทำเนี่ยกดปวดตอบมันผมบอกมันเลยก็จะอยู่ยังไง
0: นั่นน่ะสิจะทำยังไงดีอาจารย์ฝากทิ้งท้ายหน่อย
1: เอออันเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไว้เดี๋ยวเราว่ากันเพราะว่ามันเหลืออีกประมาณสัก30นาทีเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: คือแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเราด้วยนะ
0: เป็นปัญหายังไง
1: โลกทั้งโลกทั้งโลก
0: ทั้งโลก
1: แล้วนี่ก็ต้องยอมรับว่า AGI ที่ว่าเก่งตัวเก่งที่สุดยังไม่เกิดนะ
0: ใกล้แล้วแต่เขาว่าใกล้แล้ว
1: ตัว AGI เนี่ยมาใน CEO จะอยู่ไม่ได้เลยนะ
0: โลกจะเป็นยังไงต่อคิดไม่ออกเลยนะครับ
1: คือเรียกว่าอะพอคลิปให้ท่านฟังไว้ก่อนแล้วกันเรียกว่ามันติดลมนะเวลาหมดแล้วเราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตลาดห้วยขวางประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายช่วงวันหยุดบรรยากาศวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดห้วยขวางพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทั้งที่ออกมาจับจ่ายเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงวันหยุดและที่ตั้งใจออกมาเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างไรก็ตามพบว่าผู้สูงอายุบางรายยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะยังไม่ได้มีการเติมเงินในส่วนของตัวเองโดยบอกว่าเติมเงินไม่เป็นต้องรอให้บุตรหลานเป็นผู้เติมให้นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนสอบถามกับร้านค้าถึงความแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งและไทยช่วยไทยพลัสแต่อย่างไรก็ตามทั้งร้านค้าและประชาชนต่างพูดตรงกันว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดภาระในส่วนของผู้ซื้อด้วยรัฐบาลยืนยันไม่มีการเปิดด่านคลองลึกอรัญญประเทศแต่อย่างใดขออย่าเชื่อข่าวปลอมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีการปั่นข่าวในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือพร้อมชี้ว่าสิ่งที่เผยแพร่อยู่เป็นข่าวปลอมในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดรัฐบาลหนุนแบงคอกพลายเฟสติวัล2026ยิ่งใหญ่ระดับโลกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะสังคมที่เปิดกว้างเคารพความหลากหลายและให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace, People and Play โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ Play คือความภาคภูมิใจในตัวเองและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศคราวนี้ความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นบุตรหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายเคารพสิทธิเสรีภาพและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมกรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทย้ำครูต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอน

0: อนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนรวมทั้งพบนายจ้างกระทำผิดจำนวน1รายตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์บ

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radioCEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 น

0: โมงที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะฮะหลังอาหารกลางวันแบบนี้นะฮะเรามีนัดสนทนาคุณทรงพลชันมาศกิจนะครับคุณทรงพลเป็นผู้ก่อตั้งทีวีไดเรกและ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
5: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีครับวีคที่23วันที่1เดือนมิถุนายนในที่สุดเราก็เข้าเดือน6แล้วคุณอาทิตย์
4: ก็คือเดือนสุดท้ายก่อนจะถึงหลักชัยไอ้หลักไมล์ครึ่งปีแรก
5: ครับจริงปีนี้ต้องขอบคุณมิสเตอร์ทรัมป์นะครับ
4: ทำไมล่ะฮะ
5: เขาทำให้เวลาเราเร็วขึ้นมากเลยคุณนาทีคือมันปื้ดนะผมเลิกดู
4: เขาถ้าใช้นิยามของไอสไตล์ก็ต้องบอกว่าอะไรนะถ้าคุณเอามือวางทาบบนเตาร้อนๆหนึ่งเสี้ยววินาทีก็ยาวนานเหมือนตลอดการแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่คุณรักคุณชอบต่อให้อยู่เป็นวันเป็นเดือนก็รู้สึกเหมือนเป็นเสี้ยววินาที แสดงว่านี่คุณสุพลกำลังin love อยู่กับคุณทรัมป์อย่างนั้นน่ะเหรอ
5: ผมชักเริ่มรู้สึกรักเขาขึ้นเรื่อยๆครับ ผมว่าเขาเป็นคนที่หายากมากยากจริง
4: ๆยากจริง
5: ๆยากจริง
4: ๆฟังดูบอกไม่ถูกแมสเสจไม่ตรงกับข้อความ
5: ผมบอกไม่ถูกว่าเขาควรจะเป็นอะไรดีเขาควรจะเป็นแรกๆเขาควรจะเป็นไวการ์ด
4: ไวการ์ดมันแปลว่าอะไรไวการ์ด
5: ไวการ์ดคือไอ้การ์ดที่แบบมันเป็นตัวที่อยู่ๆแล้วมันโผล่มาแล้วชนะทุกตัวอะไรอย่างเงี้ย
4: โ
5: อ้ใช่ไหมแล้วทำไมมาพอเราจะคุยกันวันนี้ผมก็รู้สึกว่าหรือว่ามันจะเป็นแบ็คสวอนด้วยว่าคุณอาทิตย์
4: Black Swan ผมดำนะ
5: ครับในสิ่งที่เราคุยกันใน theory ของ uncertainty เนี่ยมันมีอยู่6เรื่องใช่ไหมเรื่อง chaos theory เรื่องของ VUCA Barney นะฮะ disrupting world อันนี้เราคุยไปแล้วตอนนี้เราอีก2เรื่องก็คือเรื่องของ Black Swan กับ tipping point นะจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าแบ็กสวอนกับทิปปิ้งพอยต์มันคือตัวเดียวกันนะ
4: แบ็กสวอนทิปปิ้งพอยต์โอ้ไม่น่านะอันนี้คิดไปไหวก็คือว่าไม่น่าซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะที่เดี๋ยวจะคุยทั้งคู่ในรายละเอียดแล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังมาลองขบคิดตามนะ
5: หรือว่าใช่ไหม
4: คร
5: ับก็แบ็กสวอนชื่อมันลงตัวนะหงดำครับหงดำ
4: ไม่เกี่ยวกับอะไรกับฟุตบอลนะ
5: ไม่เกี่ยวกับหงแดงที่เพิ่งแพ้แมนเชสเตอร์ไปเมื่อไม่กี่วันนี้ใช่เมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหม
4: นี่ตั้งใจจะพูดให้มันระคายเคืองความรู้สึกผมท่านผู้ฟังบางส่วนหรือเปล่านะฮะ
5: ท่านผู้ฟังไม่ต้องถือสาผมนะครับผมไม่ได้เชียร์ใครเลยครับนะวันนั้นเปิดไปดูพอดีโมโนนะเขากำลังจัดงานกันผมก็เห็นพอดีก็โอเคยินดีด้วยผมไม่รู้หรอกผมก็จำได้ไอ้วันแดงเดือดนี่มันก็มีเรื่อยๆนะมันไม่ได้มีครั้งเดียวนะปีนึงมีตั้งหลายครั้งก็ไม่ต้องเสียใจครับกีฬาก็เป็นกีฬาครับF1 ก็เป็นกีฬารูปแบบหนึ่งก็ยังอีลุงตุงนางกันอยู่เลยเนี่ย
4: โอ้
5: ครับนี่ต้องตามไปดูว่าเขาแก้กฎหรือไม่แก้กฎแล้วไม่รู
4: ้
5: คือสมัยก่อนนะมันเป็นเอนจินที่มันจะใช้เอนจินแข่งกันนะ
4: นี่คือรถแข่งสุดหนึ่ง
5: ใช่ใช่ช่วงปีที่ผ่านมาช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีกฎใหม่เขาแทนที่จะเป็นเรื่องของแค่ เรื่องของแค่พลังของเครื่องยนต์มันกลายเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้าต้องมีพวกแอปพลิเคชันมีพวกโค้ดดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้อง
6: อ
5: ีมนุษย์นี่ก็ต้องพยายามทำบางเรื่องที่จะทำให้กระบวนการของการคอนโทรลรถมันดีขึ้นซึ่งมันก็บอกว่าไอ้วิธีนี้เนี่ยมันมีอันตรายนะแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุจริง
6: ๆเกิดอุบัติเหต
5: ุและญี่ปุ่นใครสักคนหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุจริงๆนะไม่ตายนะครับแต่เขาฟาดกำแพงด้วยความแรง 50G อ่ะ
6: โอ้ประมาณไหน 50G นี
5: ่ผมไม่รู้มันรอดมาได้ไงนะธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่า 6-7G อ่ะนี่มันวิ่งด้วยความเร็วประมาณ300แล้วมันต้องหักหลบรถข้างหน้าเพราะรถข้างหน้าเนี่ยพอมันทำบางอย่างกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันเลยสโลว์ลงเพื่อไม่ให้ชนเขาเลยต้องออกข้างพอออกข้างไปทีนี้มันก็ลูสคอนโทรลเลยไดนามิกแพลตฟอร์มมันเสียหมดเลยเพราะมันเสียหมดทีนี้มันวิ่งเข้ากำแพงเลย
6: โอ้โห
5: ดีไม่เป็นไรก็แสดงว่าไอ้ความปลอดภัยของรถก็ดีย
6: ังดีอยู
5: ่ยังดีอยู่
6: นะครับ
5: เพราะนั้นทั้งหมดที่พูดมาก็ไม่เกี่ยวอะไรกับแบ็กสวอนอีกเหมือนกัน
6: อันนั้นคือแวะชมนกชมไม้ระหว่างทางเฉยๆ
5: ใช่ไหมกลับมาหงดำทฤษฎีหงดำของเรานะฮะมิสเตอร์นาซิมนะนิโคลัสทาเลบนะครับก็เป็นคนที่อธิบายเรื่องเป็นคนคิดทฤษฎีเรื่องนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าไอ้ทฤษฎีหงดำเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงนะฮะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบมหาศาลนะฮะเขาบอกว่าต่อโลกเลยนะและที่สำคัญก็คือหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเนี่ย มันมักจะมีการอธิบายย้อนหลังได้ว่าเออนี่แหละมันก็จะเกิดขึ้นแหละ เพราะฉะนั้นไอ้คาแรคเตอร์3อย่างเนี่ยนะ1คาดไม่ถึง unpredictable นะฮะมันจะเกิดก่อนที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันจะไม่เกิดหรอกนะ2คือผลกระทบมหาศาล massive impact ครับมันทำให้เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนระบบสังคมหรือเปลี่ยนอะไรบางอย่างของโลกใบนี
6: ้
5: นะฮะแล้ว3คือมันมักจะสามารถอธิบายย้อนหลังได้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราพูดถึง disruption นะมันจะมี weak signal ครับมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่มันมีมาแต่มันอ่อนมากนะฮะมันอ่อนขนาดที่เราแยกไม่ออกว่าอันนี้คือสัญญาณหรือมันเป็น noise
6: โอ้พอคุณสมบูรณ์พูดว่า weak signal เนี่ยผมก็คิดขึ้นมาต่อจากประโยคนั้นพอนึกภาพตามก็คือว่าสัญญาณมันมีอยู่แล้วแน่ๆแต่ว่าเราเรียกมันว่า weakทำไมเรียกมันว่าวีคก็เพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้รับใช่ไหมมนุษย์อันนั้นอ่อนแล้วมนุษย์เราจะได้ยินหรือรับมันหรือเปล่า
5: ใช่หรือบางทีเราเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะฟังมันอ
6: ่
5: ะ
6: อันนี้ เหมือนจะเป็นอีกเหลี่ยมหนึ่งเลยนะเป็น
5: ถ้าวีคซิกนอลของผมที่ผมเจอมากับตัวก็หลายอย่างนะแต่ตัวที่ชัดที่สุดของผมนะ
6: คืออะไร
5: e-commerce
6: e-commerce เหร
5: อ e-commerce เนี่ย
6: ยังไงฮะยังไง
5: ตอนที่เราเริ่มต้นตั้งทีวีเล็กเมื่อปี1999อ่ะ
6: โอ้
5: ผมก็ทำเว็บไซต์นะปีแต่ถ้าคุณอาทิตย์จำได้มันคือปีเดียวกันกับ Amazon เกิดอ
6: ่
5: ะ
6: ใ
5: ช่ไหม Amazon เกิดมาเนี่ยมันก็ทำเว็บไซต์นะแล้วมันก็ขายของทางเว็บไซต์ขนาดเว็บไซต์ตอนนั้นเป็น 1.0 นะไม่คุณอาทิตย
6: ์ม
5: ันเรียกว่าโอ้โหถ้าคุณจะซื้อขายอะไรนี่มันยากแสนเข็ญแต่ในอเมริกามันจะง่ายกับเมืองไทยสมัยนั้นเพราะอเมริกามันมีเมลระบบเมลออเดอร์มาก่อน
6: ก็คือมีอินฟราสตรัคเจอร์บางประการอยู
5: ่มันสั่งซื้อทางไปรษณีย์กันมาก่อนนะซึ่งการสั่งซื้อทางไปรษณีย์เนี่ยวิธีการทำงานของเขาคือคนต้องเขียนเสร็จแล้วส่งไปรษณีย์ไอ้คนที่ขายของพอรับไปรษณีย์มาเป็นใบออเดอร์ฟอร์มก็ต้องคลี่ออกมาคีย์เข้าระบบนะแล้วก็ตัดเงิน ผ่านเงินผ่านแบงค์นี่แหละก็ต้องโทรไปหาแบงค์แล้วก็บอกว่าแบงค์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราได้รับมาแล้วมีเลขนี้เลขนี้เลขนี้สมัยก่อนยังไม่มีเลข3ตัวไอ้3ตัว VCB ด้วยนะนะฮะ
6: หลังบัตรเครดิตนั้น
5: แต่มันก็มีแค่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ว่าไปทีนี้พอมันเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแค่เปลี่ยนระบบของการที่จะให้คนในบริษัทคีย์ออเดอร์ไปให้ลูกค้าคีย์ออเดอร์
6: อันนี้ถ้าลองแงะดูจิ๊กซอว์นั่นนะว่ามันประกอบกันยังไง
5: เพราะเป็นอย่างนี้เลยครับมันทำให้แล้วทุกคนพยายามจะไปเนื่องจากว่ามันทำให้ไอการทำงานมันถูกลงครับแทนที่ผมสมมติถ้าผมมีออเดอร์วันละแสนออเดอร์นะแล้วผมต้องจ้างคนมาคีย
6: ์มาให
5: ้อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดจะประมาณ7เหรียญต่อออเดอร
6: ์โอ้โห7เหรียญเลย
5: ใช่7เหรียญ7เหรียญ
6: ก็ถ้าตาละบินทุกวันนี้คือ200กว่าบาทเนาะ
5: ถูกครับถูกครับค่าแรงคนสมัยก่อนก็ไม่ได้ถูกอยู่แล้วนะอเมริกาอะไรพวกนี้ออสเตรเลียก็ไม่ได้ถูกเพราะนั้นพอมันเป็นการที่คนเข้าไปคีย์ในระบบเองอ่ะมันเหลือเหรียญเดียวอ่ะคุณอาทิตย
6: ์อืม
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยไปไงนะฮะซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็เกิดแล้วขนาดเป็นเว็บ 1.0 นะเว็บ 1.0 นี่คือท่านผู้ฟังครับคือทันอะไรไม่ได้เลยนะเราเข้าไปเขี่ยๆดูได้เห็นรูปได้เห็นอะไรได้แต่ระบบตรงนั้นน่ะมันเป็นระบบเหมือนออดิโอเทคอะครับมันไม่ใช่เป็นเพียวอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวมันเป็นระบบที่เป็นโทเค็นเข้าไปแล้วเป็นระบบหลังบ้านที่สามารถจะยอมให้คนแมสซีฟอะคีย์เข้าไปได้อย่างนี้
6: ก็คือใจความที่คุณคนพยายามจะชี้ให้เห็นเนี่ยฟังดูเหมือนว่าคือต่อให้มันไม่พร้อมขนาดนั้นไม่เอื้ออย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังมาแล้วนะคือจริงๆถ้ามองให้ขยายม่านตาดูดีๆมองมาดีๆนี่คือมันมาแล้วนะเราจะเลือกรับหรือเปล่าอีกเรื่องนึงอ่ะ
5: ตอนที่ผมตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยผมก็ทำเว็บไซต์ครับแต่ทำเว็บไซต์เนี่ยทำไว้เพื่อหาซัพพลายเออร์มากกว่าหาลูกค้า
6: หาซัพพลายเออร์
5: ก็ทำให้คนรู้จักไงที่อย่างนี้ผมไม่ได้คิดจะขายของมันจะขายยังไงคุณ
6: อันนี้ก็คือทำเหมือนเป็นโปรไฟล
5: ์เป็น
6: ในฐานะเป็นโปรไฟล์ให้คนมาดูเนาะ
5: ครับ
6: ออนไลน์โปรไฟล
5: ์ผมจบคอมเมดี้เอนจิเนียริ่งเนาะเพราะนั้นผมก็ทำเรื่องดัตต้าเบสทำเรื่องออดิโอเทคทำเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ระวังอยู่แหละนะแล้วผมก็พยายามจะหาว่ายังไงพอไปอเมริกาทีไรเนี่ยนะผมก็จะซื้อบรูคสโตนไว
6: ้บรูคสโตนคืออะไรฮะ
5: บรูคสโตนจะเหมือนบริษัทเมลออเดอร
6: ์
5: แคตตาล็อกสวยมากพวกสกายมอลบรูคสโตนชาร์เปอร์อิมเมจอะไรพวกอย่างเงี้ยไอเนี้ยแก๊งเดียวกันแต่บรูคสโตนเนี่ยมันทำสามอย่างเลยมันทำทั้งเมลมันทำทั้งร้านรีเทลนะครับแล้วมันทำทั้งอินเทอร์เน็ต
6: โอ้พูดภาษาทุกวันนี้ก็คือ Omni Channel
5: จะบอกอย่างนั้นก็ได้ตอนนั้นเราเรียกว่า Multi Channel Multi Channel Marketing
6: ก็คือหลายช่องทางผสมกัน
5: เขาทำตั้งแต่2000ละมั้งปี2000 2001 2002แถวๆเนี้ยผมก็เห็นนะผมก็เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ให้เราต้องเตรียมตัวไว
6: ้
5: แล้วผมก็มาทำด็อกแดกกับเว็บไซต์นะตอน2005เนี่ยเว็บเป็น 1.5 ละ
6: 1.5 ที่มานี่คือมันเพิ่มการทำอะไรขึ้นมาได้
5: มันเพิ่มกระบวนการที่เป็นระบบที่มันสามารถจะเสิร์ชได้ดีขึ้น
6: เวลาที่เราค้นหาของในที่นั้นๆใช่ไหม
5: ใช่เพราะ 2.0 เนี่ยมันจะกลายเป็น many to many คือหลายคนคุยกับหลายคนได้แล้วมันก็แชทกันไปแชทกันมาได้นี่คือระบบปัจจุบันนะไอ้ 3.0 ที่เราคุยกันคือเมตาเวิร์สไงไอ้เว็บ 3.0 เนี่ยมันคอมพลีเคทมากเพราะมันกึ่งที่มันจะกลายเป็น 3D แล้วมันไม่ใช่แค่ many to many แล้วแต่มันจะทำบางอย่างได้ด้วยอะไรอย่าง
6: น
5: ี้
6: ใช่ไหมก็เป็นการเดิมพันที่บริษัทอย่างเช่น Facebook เนี่ยจะไปเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อเดิมพันอันนี้ไว้
5: ใช่ใช
6: ่ก็ดูว่าอาจจะเก่งก็ไม่มาหรือยังมาไม่ถึงก็ไม่รู
5: ้ถ้าผมถอยกลับมา2005แล้ว2006แถว2006เนี่ยไอ้เว็บมันก็เริ่มเป็นไอ้นี่ละเป็น 2.0 ละ
6: ฮะ
5: 2000
6: ยุคแห่งโซเชียลใช่ไหมจะว่างั้นก็ได้ไหม
5: ใช่ใช่เริ่ม
6: มันมีความเป็นแบบเหมือนโซเชียลมากขึ้นโต้ตอบ2ทาง
5: ที่อเมริกาเนี่ยมีอาลีบาบา ไอ้โทษที่อเมริกามี Amazon ที่เมืองจีนมี Alibaba ก็เกิดใกล้ๆกันนะแถวๆปี2000 1000 1900ปี99 2000แถวๆนั้นแหละนะฮะแล้ว2007 Alibaba ก็มาเปิดเมืองไทยนะครับในนาม Lazada นะ

0: ถ้าก่อนหน้านั้นก่อน Lazada มาเปิดเต็มรูปแบบเราก็จะมี truehome.com พี่ธีรยุทธฟังอยู่ป่ะครับพี่เป็นคนแรกเลยนะครับมาก่อนการมาก่อนใครเลยนะครับมาก่อนผมมาก่อนไอ้ป้อมอีกนะป้อมระกุเทนนี่มาหลังพี่ธีรยุทธด้วยซ้ำไป นะฮะเนี่ยแกก็เปิด truehome.com เนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วมันก็ด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกนะใช่ไหมฮะพอ2007มาผมก็เห็นสัญญาณแล้วแหละว่ามันมาแต่ว่าทีวีมันแรงกว่าcall center
1: คำนี้ดีคำนี้ดีคือมันมาแล้วแต่ทีวีมันแรงกว่า
0: ครับมันแรงจนกระทั่งเรา
1: เลือกจะไม่มองอย่างอื่น
0: มีใจไม่พอไปดู e-commerce
1: เพราะคิดว่า อ้าวก็ทีวีก็ยังแรงอยู่แล้วจะไปดูอย่างอื่นทำไมก็มุ่งไปที่ทีวีสิ
0: ครับใช่ไหมแล้วทีวีไดเรกเองเนี่ยตอนนั้นอ่ะเราก็จาก2007นะเรามาตั้งใจทำอีคอมเมิร์ซจริงๆจังๆตอนปี2014
1: โอ้หลังจากนั้นอีก7ปี
0: ใช่ครับ2014และ2015เนี่ยผมก็ตัดสินใจเปิดตัวแยกช่องทางอีคอมเมิร์ซออกมาเลยเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งไปเลยนะฮะคือจะบอกว่าจะประกาศอิสรภาพเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งบริษัทอะแต่เราให้เอลีน่าเลยนะมีสโคปออฟเวิร์ก CEO COO ตอนนั้นน่ะคือคุณปฐมเวสุภาพรเราก็ให้อำนาจแบบชนิด 100% อยากทำอะไรทำเลยนะฮะ ขนาดนั้นเลยนะ
1: เพราะไม่งั้นถ้าอยู่ในร่มเดียวกันอาจจะไม่ได้เกิด
0: ครับแต่คุณนี่เชื่อไหมก็ไม่ทันอยู่ดีก็ไม่ทันอยู่ดีดังนั้นเราก็มาถูกดิสรัปด้วยแอปพลิเคชันครับไม่ใช่เว็บไซต
1: ์
0: ชื่อ Shopee ครับดังน
1: ั้
0: น
1: ถ้าพูดคุณสมบัติพูดอย่างนี้แปลว่า marketplace ที่ติดตลาดจริงๆเป็นแมสจริงๆก็ต้องนับว่า Shopee ตอน Lazada ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นก่อนหน้านั้น
0: ลาซาด้าก็มาแล้วล่ะมันก็เห็นภาพหนึ่งขึ้นมาแล้วแต่ว่าพอมันมาคนเดียวนะมันแข็งแรงคนเดียวมันก็เลยไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่แล้วตอนนั้นนะทุกคนปรามาสว่าอีลาซาด้ามันจะไม่รอดใช่ไหมครับนะฮะขาดทุนเท่านี้ขาดทุนเขาขาดทุน
1: ยังมองเขาในโมเดลค้าปลีกเก่าอยู
0: ่
1: ไม่ได้มองเขาในโมเดลแพลตฟอร์ม
0: เนี่ยครับอย่างนั้นนะครับนะแบบนั้นแหละครับคือ weak signal ที่ผมเจอแล้ว weak signal นะคุณอาทิตย์อยู่กับเรามาเนี่ยอยู่กับผมมาอย่างน้อยก็ 8-9 ปีนะแล้วมันยังคงเป็น weak signal จนกระทั่งพอมา15ขนาดแล้ว amplify มันเต็มรูปแบบละแม่งไม่ใช่น้อยละมันไม่ใช่ weak signal ละมันคือ10ละไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมานั่งสู้แล้วก็มานั่ง build กันแบบนี้
1: นี่ก่อนคุณสมพลจะไปต่อพอพูดถึงว่า weak signal เนี่ยมันอยู่กับเรามาหลายๆปีเนี่ยผมก็นึกไปถึงกรณีที่มันเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของ amazon.com อ่ะเมื่อกี้เรายกตัวอย่าง amazon โผล่มาในราคาปิดออนไลน์เนาะ แต่ว่ามันมีตัวหนึ่งอ่ะ amazon เนี่ยกลายเป็นผู้นำตลาดไปเรียบร้อยแล้วก
0: ็
1: คือการที่ amazon ควักเอาหลังบ้านที่เป็นระบบ cloud computing นี่แหละมาแปลงเป็นบริการและขายในชื่อของ Amazon Web Service เนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: Amazon ก็บอกเฮ้ยกูก็ไม่ได้พึ่งทำปีนี้2ปีคือทำมาเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเข้มข้นเนี่ยเกือบ10ปีใช่ป่ะกว่าที่เจ้าใหญ่ๆในวงการ IT เนี่ยจะเริ่มรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวว่าเฮ้ยสงสัยเรื่องนี้เนี่ยมันคือเส้นเมนแล้วเราจะทำยังไงดีจะไล่กวดยังไงดีAmazon ก็ไปริ้วละ
0: 2009ครับตอนนั้น2008เป็นปีที่ทาง AWS ตั้งขึ้นมาแยกตัวออกมาเป็นบริษัทแต่เก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้หลังบ้านเงียบๆเพราะว่าถ้าตอนนั้นกระโตกกระตากเนี่ยเดี๋ยวหุ้น Amazon จะร่วงครับถ้าเขาประกาศแล้วคือถ้าเอา AWS ออก Amazon ยับเยินเลยครับเอา AWS เข้า Amazon กำไรเอาออกขาดทุนเอาเข้ากำไรอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมเพราะมันเป็นกิจการที่ด้วยยูนิตมันเองเนี่ย กำไรสูง
0: ใช
1: ่แต่ว่าไอ้ค่าขายของเขาเนี่ยมันแบบปริมๆตรงนี้ขาดทุนด้วยมาแล้วแต่ช่วงแล้วแต่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคุณสวดแต่ว่าพอมันประกบกันแล้วมันก็เขาเรียกเป็นระบบนิเวศที่ทำหน้าที่

0: ละอย่างกันแต่เสริมกัน
1: ตอนที่มาทำตอนปีประมาณสัก2018เนี่ย2018 2017 18เนี่ยครับเป็นปีที่เขาโบรอัพชัดเจนว่าเขาจะทำเรื่องของ cloud computing นะดังนั้นเขาก็จะออกมาปีนั้นเป็นปีที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้วเราก็เห็นภาพชัดเลยครับว่าอ๋อ AWS เนี่ยมีกำไรอยู่ในกลุ่มของ Amazon นะโดมิเนตอยู่ตั้ง 60% นะอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะทีนี้นั่นคือแบ็คสวอนของผมนะที่ผมเห็นว่าเออมันโทษไม่ใช่แบ็คสวอนมันเป็นวีคซิกแนลมันวีคซิกแนลทีนี้ในแบ็คสวอนเนี่ยก็หงทุกตัวต้องสีขาวนะคนยุโรปเชื่ออย่างนั้นจนกระทั่งเขามาเจอในปี1697ครับคนยุโรปก็ตกใจกันหมดเลยครับคือวิลเลียมเดอร์วามินเนี่ยนะครับเขาพบหงดำในออสเตรเลียตะวันตกครับนะฮะอยู่ในแม่น้ำที่ชื่อว่าสวอนริเวอร์ครับ
0: ชื่อแม่น้ำนี่ก็โอ้โหเป็นถิ่นเขาเลยนะตั้งชื่อ
1: ใช่ใช่แม่น้ำอันนี้ก็ไหลผ่านเมืองเพิร์ธนี่แหละครับออสเตรเลียอยู่ทางอะไรนะ University of Western Australia นะฮะก็นั่นแหละครับแล้วแบ็กสวอนก็มาเขียนเขาก็มาเขียนหนังสือเรื่องนี้ตอนปี2007นะ
0: ช่วงไอ้นี่พอดีเลยดิแถวๆวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก่อนนิดนึงก่อนปีหนึ่งก็คือ2007เนี่ยถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญในโลกยุคใหม่เหมือนกันนะคุณสมบัติเน
1: า
0: ะ
1: มีหลายอย่างนะ
0: ใช่ป่ะมี iPhone ก็ปีนั้น
1: ใช่
0: มีอ๋อนู่นนี่นั่น
1: 2005เนี่ยไอจูนออกมาไอจูนออกมาพร้อมกับ iPod นะฮะแล้วก็อีก2ปีก็เป็น iPhone อย่างเงี้ยแล้วก็ถัดจากนั้นก็ Mac Air อะไรก็ว่าไป มันก็จะมาประมาณนี้เนาะเพราะนั้นอย่าง Black Swan ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ impact มากๆ อันแรกเลยก็อย่างที่คุณอาทิตย์บอกครับก็คือ Global Financial Crisis หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เรารู้จักนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีการคุยกันนะในกลุ่มของปีเตอร์เซงเก้เลยนะ
0: นักคิด
1: ของแก๊งเรา
0: เออ
1: แก๊งเรา
0: อธิบายท่านผู้ฟังงี้ใช่ไหมว่า เขาหนังสือเล่มดังเขาจริงคือ Fit Discipline แต่พออ่านชื่อหนังสือเขาก็ไม่เก็ตว่าตกลงประเด็นเขาคืออะไรแต่ประเด็นเขาคือเขาคิดว่าโลกนี้มันทำงานแบบเป็นเชิงระบบ
1: ใช่ครับ
0: นะเป็นเชิงระบบแม้นจริงๆมันต้องเท่าอ่ะ System Thinking นั่นแหละเออแต่เขาไม่อยากใช้คำนี้เขาจะต้องการ position ในอีกมุมนึงในการขาย
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราผู้รู้ในประเทศไทยก็นั่งคุยกันว่าระบบของ Capitalism มันไม่มีทางที่มันจะล่มสลายได้เลยนะมัน too big to fail
0: too big คำที่มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วตอนนั้นเรานั่งคุยกันว่ามันจะมีอะไรแล้วมันจะถ้าสมมติว่าระบบนี้มันจะล่มสลายมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเทคโอเวอร์ช่วงนั้นน่ะปี2000เป็นต้นมาเนี่ยมันเมิร์จมันเทคมันเมิร์จมันเทคมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจำเลยแมนบาร์เดอร์ได้ไหมก่อนที่มันจะล้มนี่มันเทคมันเมิร์จมา2แล้วมันก็เทคมันหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ทีนี้ถ้าพูดเสริมกับคุณสมบูรณ์เพื่อนท่านฟังเห็นวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์สักนิดนึงนะก็จะเติมไปว่าในทศวรรษประมาณสัก1970เนี่ยหลังจากที่60เนี่ยมันมีเรื่องการประท้วงมีเรื่องนักศึกษามีเรื่องอะไรพวกนี้เนาะผมเข้าใจว่าในคนที่เป็นฝั่งที่เห็นด้วยกับทุนนิยมอ่ะคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นแบบภัยคุกคามหรือตัวต่อต้านเว้ยนอกจากคอมมิวนิสต์แล้วระบบใหญ่นะเขาก็เลยต้องคิดปฏิบัติการที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่ขึ้นมานะตอนนี้นี่หมายความว่ามันมีการเผยแพร่ชุดความเชื่อเนาะว่าแค่ว่าการเปิดเสรีการค้าขายธุรกิจคำนึงถึงกำไรก็พอเรื่องอื่นแค่หน้าที่อะไรพวกนี้นะมันจะมาเป็นชุดเลยนะแล้วนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญอย่างมิลตันฟรีดแมนเนี่ยถึงกับได้รับรางวัลโนเบลทางสาขาเศรษฐศาสตร์นะผมว่ามันมีขบวนการในการจะแบ็กไอเดียว่างั้นเถอะแล้วพอมันแบ็กไอเดียแบบนี้มันก็นำมาซึ่งความคิดชุดอื่นๆด้วยนะเช่นการปฏิรูปให้เป็นเอกชนนะการเปิดเสร
1: ี
0: เนี่ยมันเป็นยวงเดียวกันที่เล่นพร้อมกันหลายๆสมรภูมิทีนี้มันก็เกิดลักษณะว่าทุนก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่อ่ะใครๆว่าไม่มีตัวห้ามตัวปรามอยากจะทำก็ทำไปเลยถ้ามีกำไรก็ลุยไปเลยทีนี้มันก็เกิดการสะสมทุนและการเติบโตของบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยอย่างก้าวกระโดดซึ่งผมก็คิดว่ารากของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็เริ่มมาจาก
1: ตรงนั้นแหละครับ
0: ตรงนั้นแหละครับเพราะว่ามาเห็นที่มันปะทุมีเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ลากความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็คือ40ปีที่สะสมมาอย่างแบบไม่มีใครเข้าไปควบคุมเท่าไหร่นะนี่ไม่นับว่ามีชัยชนะของโลกทุนนิยมต่อโซเวียตจีนก็เข้าสู่ระบอบทุนนิยมด้วยในปี79อะไรพวกเนี้ยมันแปลว่าโลกมันเหมือนมันไปด้วยบรรยากาศแบบเดียวอ่ะต่อเนื่องกันมา40ปีก่อนที่จะเริ่มปะทุแล้วก็วุ่นวายอะไรตอนนี้เนาะนั่นก็คือจะเสริมคุณสมพลว่าไอ้แบงค์ไอ้กระแสเมอร์เจอร์แอคควิซิชั่นนู่นนี่นั่นโอ้โหมันเป็นทุกวงการโฆษณาการเงินอะไรพวกนี้เนาะเป๊ปซี่ซื้อกิจการควบรวมอะไรเนี้ยมันไม่ใช่กระแสแบบแตกกิจการอ่ะมันเป็นกระแสการควบกิจการ
1: แล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นคอนโกลโมเรตช่วงนั้นเนี่ยในมุมของพวก อะไรอะคอน sumer product นะก็เทคกันแหลกลาเลยนะ P&G ซื้อ Inlet เอยอะไร
0: เออใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมมันถึงออกมากลายเป็นพอเป็น Unilever ก็มี 7-8 แบรนด์P&G 9แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รวมกันไม่ได้อะไรอย่างงี
0: ้เออแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างไอติมวอลนะคุณสมบูรณ์ผมก็เพิ่งเก็ตนะว่าไอติมวอลที่เราเห็นว่าตอนนี้มันมีคอนเนตโตมีอะไรที่เป็นแท่งแบบแล้วเนี้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันค่อยๆซื้อยี่ห้อย่อยๆมาแล้วค่อยมารวมกันน่ะจนเนี่ยขนาดแผงไอติมบอลที่เราเห็นเนี่ยนะว่าเราก็นึกว่าเขา develop internal นะภายในนะมันไปซื้อค่อยๆเก็บเข้ามานี่หว่าเออ
1: มีบางอย่างซื้อมาค่าก็มีครับโฟโมดอย่างเงี้ยซื้อมาค
0: ่
1: าน
0: ี่ในกรณีประเทศไทยชัดเจนมากๆโฟโมดเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: โฟโมดเพื่อนรักหายไปเลย
1: ซาร่าโฟโมดนะสมัยก
0: ่
1: อน
0: แต่ก่อนนี่คือเป็นสัญลักษณ์แห่งแบบความล้ำสมัยนะของยุค
1: คือพอพูดถึงลาฟอร์มต้องบานาน่าสปริตนะ
0: นี่รู้เจนเลยเนี่ยเจนราชดำริอันนี้หลังโกหลังวังมาอีกถอยอีกสิบกว่าปี
1: เอ้ยของผมแถวบางรักบ้านผมอยู
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ขรัตน์อยู่แถวบางรัก
0: เออ
1: มา something something นะแค่นั้นเราก็เท่แล้วนะสมัยก่อนทีนี้พอเป็นอย่างเงี้ยไอ้แบ็กสวอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยคอลแลบวิธีที่มันคอลแลบในวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นการเงินที่มันเอาบ้านไปเพจและเพจและเพจออก financial tool ออกมาแล้วขายแล้วขายอีกเอาอันนี้ไปค้ำอันนั้นเอานั้นไปค้ำอันนี้อันนี้ไปค้ำอันโน้นนะครับค้ำจนมันไม่มีเงินหมุนกลับเข้าใหม่เข้ามาแล้วมันก็เลยพอมันสะดุดหนึ่งอันปุ๊บทีนี้มันก็ล้มเป็นโดมิโนไปเลยได้มานี่คือแบ็กสวอนอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งที่เราเห็นได้ภาพชัดก็คือแพนเดมิกนะแพนเดมิกก็เป็นแบ็กสวอนอีกอันหนึ่งซึ่งหลังสุดนี้ก็ได้ข่าวว่าตกลงคอนเฟิร์มแล้วว่ามันเป็นไวรัสที่คนสร้างขึ้นครับ
0: ซึ่งถ้ามองในแง่นี้ถ้าคนสร้างขึ้นอยู่ในขอบเขตมนุษย์ก็อาจจะไม่ใช่ตามนิยามแบ็กสวอนเสียทีเดียวแต่
1: มันก็
0: ทำให้เรามาดูลักษณะ
1: แต่มันทำให้ทั้งโลกเนี่ยหยุดพร้อมกันได้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งโลกเหมือนกันก็คือว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเรานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดแพนเดมิกเนี่ยนะอีคอมเมิร์ซนี่เกือบจะตายทุกบริษัทเลยนะผมว่ามันเหลือฟางไม่กี่เส้นอ่ะอีกแค่สัก2-3 ปีเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้น
0: อ
1: ่ะเงินลีกแน่นอนเพราะผมก็คุยกับทั้งสองคนนะทั้งสองไลน์เนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีต่อให้เพราะมันขาดทุนแม็กซิมัมที่ 5,000 ล้านแล้วนะ
0: โอ
1: ้ มันเลยจุดนั้นไปละแต่อยู่ๆมันก็เกิดแพนเดมิกพอมันเกิดแพนเดมิกปุ๊บทุกคนออกจากบ้านไม่ได
0: ้
1: นะฮะทุกคนก็เลยเปลี่ยนวิถีในการใช้ชีวิตใหม
0: ่
1: ก็เลยไปออนไลน์กันหมดเลย
0: โอ้โหผลพลอยได้ที่กลายว่ามหาศาลต่อในวงการ
1: ใช่ครับ
0: อันนี
1: ้มันแบ็กสวอนมันก็เลยทำให้มูฟเมนต์นี้เนี่ยมันไปจริงๆแล้วที่คุณอาทิตย์พูดโซเวียตก็เป็นแบ็กสวอนอันนึงนะ
0: ยังไงครับคุณสมบัติโซเวียตนี
1: ่โซเวียตก็เหมือนกันครับพอมันล้มพอโซเวียตล้มเนี่ยทุกอย่างก็เลยล้มค่อยๆล้มตามไปฮังการีเอ่ยยุโรปตะวันออกทั้งหมดนะฮะไปจนถึงเยอรมันเยอรมันก็เช่นเดียวกันครับเบอร์ลินก็สามารถจะรวมกับเยอรมันตะวันตกตะวันออกก็รวมกันได
0: ้
1: มันก็เลยกลายเป็นโดมิโนแบบนี้แล้วมันก็เลยทำให้โลกกลายเป็นโกลบอลไลซ์เต็มรูปแบบ นะจนกระทั่ง
0: กลายเป็นชุดอุดมการณ์เดี่ยว
1: ใช่
0: ขึ้นแบบว่าครอบคลุมโลกอยู่แล้วหลายทศวรรษเท่าไหร่นะอ่ะ90เนี่ยนะเต็ม
1: ๆโอ้กว่าแล้วมั้ง
0: ต่อไป2000
1: ตอนมันตอนกำแพงมัน80ใช่มั้ย80
0: 1989 1989
1: ไล่มาเนี่ยแถวๆเนี้ยประมาณเนี้ยก็ 4-50 ปีนะถ้ามันเล่นไปนะ
0: อืมอืม
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มันเกิดผลกระทบเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยครับคำถามคือมันมีทรายไหมเวลาที่เราจะดูแบบนี้ตอนนี้มันมีทรายว่ามันจะหมดเวลาแล้วใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: มใช่ครับผมจะพูดลูกโอเคยังมี20วิเราให้ได้20วิ
1: 20วิ
0: จะคุยดีกว่า
1: 20วิจะคุยทำไมเราโอเคก็เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องแบ็กสวอนครับว่าวิธีที่เราจะรับมือกับแบ็กสวอนเนี่ยเราจะทำยังไง
0: อันนี้มันเหมือนภาคแรกว่าด้วยลักษณะปรากฏการณ์นะและที่มาที่ไปแต่ทีนี้เรามีวิธีรับมือด้วยนะ
1: ถูกเรามีวิธีรับมือเพราะแบ็กสวอนยังไงไม่หายไปครับโลกนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
0: แล้วเผลอจะมีหลายตัวเพิ่มขึ้นไปอีก
1: แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป
0: หลายวงการเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมนะ
1: ครับ
0: โอเคครับคุณสวัสดิ์วันนี้ขอบพระคุณนะครับ
1: ครับผมยินดีครับสวัสดีนะคร
0: ับท่านฟังครับเดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งนะฮะเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: ูล 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
1: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
2: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่อง
4: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
6: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคูล
8: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะยังอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานคูลนะครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณทัศน์ทองครับ
8: ก็เราก็จัดเป็นซีรีส์นะเรายังอยู่กับตัวปาฐกถาของคุณกระทิงนะเรื่องที่ว่า outlier mindset คือหมายถึงว่าไอ้คนที่มันอยู่บนห่วงโซ่สุดของอาหารเนี่ยมันคิดยังไงที่มันสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง
9: สุดๆไปเลยอ่ะเขาคิดแบบไหน
8: เป็นเจ้าตลาดเนี่ยนะคิดยังไงนะครับทบทวนหน่อยละกันข้อ2เขาว่าไงฮะ
9: ข้อ2เขาบอกว่าเอาไลเออร์จะมองหาตลาดที่จะครองเกมนะฮะโดยที่คุณกระทิงก็บอกว่าธุรกิจเนี่ยเหมือน6น่านน้ำที่ต้องอ่านให้ออกคือมีน้ำตกแม่น้ำใหญ่ทะเลสาบลำธารแคบแม่น้ำแห้งหนองน้ำนะซึ่งก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะตลาดน้ำตกคือเทรนระยะสั้นใหญ่แต่ไม่ยั่งยืนแม่น้ำใหญ่เนี่ยจะเป็นตลาดใหญ่เติบโตนะโคตรสดใสทะเลสาบเนี่ยอิ่มตัวใหญ่แต่ไม่โตลำธารแคบก็เหมือนตลาดเฉพาะแม่น้ำแห้งคือตลาดที่เหมือนเป็นอุตสาหกรรมตะวันตกดินและหนองน้ำคือตลาดที่มันตายไปแล้วนะ
8: ทีนี้เนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างใช่ไหมก็ยกตัวอย่าง
9: ว่ามี3 outlier ที่กระโดดน่านน้ำสำเร็จนะฮะตัวอย่างแรกก็คือการีน่าบริษัทการีน่านะไปเป็น C Group นะฮะก็คือจากบริษัทเกมกระโดดสู่ Digital Economy นะครับ Market Cap เลยเป็นแสนล้านเหรียญ นะฮะอันที่2
8: คือกรณีของไอ้การีน่าเนี่ยมันก็คือการเปลี่ยน Core Business นั่นเองใช่ไหม
9: ใช
8: ่คือถ้าให้พูดก็คือมันก็มันก็คือเปลี่ยน S curve อ่ะใช่ไหม
9: ถูก
8: ยังยกตัวอย่างอย่างกรณีของไอ้คุณหวังอ่ะเจ้าของ BYD เนี่ยคือหวังเนี่ยก็เป็นคนยากจนนะเขาอยู่ในมณฑลที่ยากจนมากผมจำชื่อมณฑลไม่ได้ละ
9: มณฑลที่ยากจนมากด้านในอ่ะ
8: มณฑลที่ท่านหูจินเทาอยู่นี่แหละนะครับแล้วเขาก็จับพัดจับพลูยังไงก็ไม่รู้แต่เนี้ยก็ผมไม่รู้ว่าอ่านเกมออกหรือเปล่านะก็คือเขาไปทำไอ้ตัวแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถื
9: โอ
8: ้ในเวลานั้นโทรศัพท์มือถือมันก็เยอะ
9: นะกำลังมาเป็นยุคมือถือ
8: แล้วก็แบตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแบตเรื่อยๆนะก็แบตมันก็แพงไงใช่ไหมไอ้นี่ก็ทำแบตออกมาให้ราคาถูก
9: โอ้คุณภาพดีราคาไม่แพง
8: คุณภาพใช้ได้ราคาถูกใช่ไหมแล้วก็ส่งไอ้ลูกน้องที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้อังกฤษใช้ได้เนี่ยก็ไปขายให้กับโมโตโรล่ากับโนเกีย
9: ใช่ไหมเขาหายักษ์ใหญ
8: ่แล้วตอนหลังเนี่ยก็มีบริษัทเนี่ยยักษ์ใหญ่เนี่ยซื้อไปหวังเนี่ยก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วตอนหลังเนี่ยหวังก็เนี่ยแหละก็มาทำบริษัทรถนี่แหละนะครับเนี่ยก็คือ BYD นี่แหละก็ร่วมกับ Toyota อะไรพวกเนี้ยนะแต่หวังเองเนี่ยไอ้ในเลือดมันเนี่ยมีแต่แบตเตอรี่อ่ะพอไอ้นี่มามันก็เลยทำแบตไง
9: อ่ะใช่ไหม
8: พอไอ้เทสลาเริ่มมามันก็ทำแบตไงใช่ไหม
9: เปลี่ยนว่าเปลี่ยนว่าเป็นแบตสำหรับอะไร
8: เป็นแบตรถเป็นแบตรถซึ่งในเวลานั้นก็มี CATL ทำอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็คือการเชน
9: ธุรกิจหลักใช่ป่ะ
8: อันนี้ก็เหมือนกันนั่นคือการกระโดดเข้าไปก็คือเนี่ยก็คือเชน S-curve นี่แหละใช่ไหม
9: ไปทำ marketplace นะเลยลาขึ้นมา
8: ก็ไปทำก็คือพูดง่ายๆก็ไปทำช้อปปี
9: ้
8: อีกกลุ่มนึงคือทำช้อปปี้ใช่ไหม
9: ครับ
8: แล้วก็พูดง่ายๆก็คือไปทำแพลตฟอร์มอีโคโนมี
9: ่
8: แล้วก็เนี่ยก็คือไปสร้างผมจะเรียกว่าอะไรดี
9: ตลาดการ
8: มันเป็นภาษาอ่ะไอซีกรุ๊ปเนี่ยเป็นภาษาอ่ะมันมีมนเรียกปลาไงมันมีพวกปลาเนี่ยนั่งเนี่ยปลาไม่ก็เข้ามาถามมันปลาก็มีสองแบบปลาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ปลา
9: ที่เป็นปลาขายกับปลาซื้อ
8: ปลาที่เป็นคอน sumer ใช่ไหมแล้วมันก็มีเนี่ยมันก็จะมีข้องปลามันอะข้องปลาแบบข้องปลามันเป็นข้องปลาเหมือนเป็นกระเป๋าของไอโดเรมอนอะคือกระเป๋าไม่มีคือกระเป๋าแบบอวกาศมันไม่มีมันใหญ่มาก
9: ขอบเขตไม่มีขอบเขตเข้ามาเท่าไหร่ก็ได
8: ้ข้องปลาเนี่ยมันดูมันเล็กๆแต่จริงๆมันเป็นอนันต์น่ะมันอินฟินิตี
9: ้
8: อันเนี้ยก็คือวิธีคิดมันคือเนี่ย

0: เดี๋ยวก็เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเพราะว่ายิ่งมาเยอะก็ได้ส่วนต่างส่วนแบ่งไปเนี่ยใช่ไหม
1: มันก็ล็อกไปปลาตัวไหนออกไปก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: นะฮะ
1: ไลแมนว่าไง
0: ไลแมนวงในเริ่มจากวงในใช่ไหมทีแรกอ่ะนะมันก็เป็นรีวิวร้านอาหารเพดานเนี่ยก็คือ300ล้านก็สุดแล้วแหละใช่ไหมทีนี้พอปรับนะพอมันมีการอันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับ
1: คือไลแมนวงในเนี่ยตัวยอดเนี่ยเขาทำตัวคือวิธีคิดของเขาเนี่ยเขาต้องการจะเป็นวงในของทุกสิ่งเข้าใจป่ะ
0: โอ้
1: แต่ว่าเนี่ยวงในของผมเคยคุยเขานะคือวงในของธุรกิจเสริมสวย
0: อย่างเงี้ยเป็นวงในบิวตี้วงในบิวตี้
1: จะไปฉีดโบท็อกที่ไหนดีอะไรเงี้ย
0: ก็คือรู้ลึกในใช่ไหม
1: วงในเนี่ยใช่วงในก็เหมือนก็ที่คุณพูดนะถูกต้องไอ้จะซื้อรองเท้าที่ไหนดีร้านไหนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่า
0: คนรู้เรื่องคนรู้เรื่อง
1: ชอบหลัก
0: ฐาน
1: ก็เลยเป็นร้านอาหาร
0: มันก็เลย
1: ร้านอาหารอันนี้เป็นร้านอาหารในคนเนี่ยมันก็ซื้อพวก Google อ่ะเวลาอะไรปุ๊บมันก็ขึ้นก่อนไงอันเนี้ยปุ๊บมันก็พอไปคุยกับอะไรพวกเนี้ยมันลงวงในปุ๊บเนี่ยตอนหลังก็ไปขายไงว่าเออจะมาซื้อไหมจะได้อยู่ข้างหน้าอะไรตำนองนี้ใช่ไหมคือเป็นมีเดียไง
0: แต่ในเรื่องอาหาร
1: ที่
0: เน้นแบบรูปแบบรีวิว
1: ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวไอ้มันก็มีอยู่คนเดียวนะที่มันเริ่มก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรตอนแรก
0: ครับ
1: แต่ตอนหลังเนี่ยไอ้ตัว Grab เนี่ยมันก็ตกลงก็จับมือกันบริษัทแม่นะUber ก็เลิกคือเลิกแล้วต่อกันก็ให้ Uber เนี่ยออกไปจากตลาดไทย Uber ก็ทิ้ง Uber Eats ไปไงไอ้ Grab ตอนแรกไม่ได้ทำนะไอ้ตัว Delivery อ่ะนะพอไอ้แก๊ปมันก็เลยมาได้มรดกชั้นดีจาก Uber Eats ใช่ไหมมันก็เน้นที่ตัว Delivery ไงฮะ
0: อ
1: ันนี้ไอ้ไลน์เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะขายแล้วนะ
0: เ
1: นี่ยมันก็ไม่มีตอนหลังก็ไม่มีใครซื้อแล้วไง
0: หมดแล้วหมดมัน
1: คน
0: ช่วงว้าวไปแล้วคนช่วงว้าว
1: แล้วก็ไอ้ไลน์แอดเนี่ยก็โหไม่ได้มีผลเลยไม่ได้ผลเลยตั้งแต่อยู่ไปคิดเป็นแพ็กเกจก็ไม่ได้ผลได้ผลน้อยมาก
0: มี
1: เปิดร้านอะไรพวกนี
0: ้
1: ก็เปิดร้านอะไร
0: ก็ไม่ค่อยดีนะคนก็จะ
1: ไม่
0: ได
1: ้ใช่ไห
0: ม
1: มันก็เหลือแต่ไอ้ตัวนี้แหละเป็นหลักก็คือ ตัวไลน์แมนทีนี้ทำยังไงที่มันจะเรียกว่ามีความได้เปรียบล่ะมันก็ต้องมีข้อมูลไงเพราะว่ามันแข่งกับไอ้นี่หนักเลยนะแข่งกับไอ้แก๊ปหนักใช่ไหมไอ้แก๊ปก็แจกคูปองอะไรหนักหนาสาหัสเลยใช่ไหมไอ้นี่ก็จะไม่ไหวแล้วก็เลย
0: ต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพนะต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพนะ
1: มองไปมองมาก็เอาวงในมาดีกว่าอาหารเหมือนกันแล้วมันคงจะหาไอ้คู่มาบริหารด้วยไงก็เนี่ยแหละ
0: อันนึงมันมีเดียอันนึงมันเป็นระบบทั้งหมดทั้งหลังใช่ไหมก็ประกอบกันลงตัวสิ
1: คือไม่ใช่วงในมันโตเป็น900ล้านอะไรนะก็คือพอมันเข้าไปอยู่ในไอ้อีโคซิสเต็มของไอ้ดิลิเวอรี่มันใหญ่กว่ากันเยอะใช่เปล่าคือไม่ใช่ตัววงในมันขยายใหญ่นะคือคนเข้าไปนี่เขาไม่ได้เข้าไปในวงในนะเขาไปในไลแมน
0: ใช่ไหมมันจับอันนี้เรียกว่าเหมือนมัน
1: เพียงแต่ว่าไลน์วงในเนี่ยมันมาพร้อมไอ้ตัวไอ้ข้อฐานข้อมูลใช่ไหมคือมันแมทชิ่งกันโดยตรง
0: ก็เจเนเรตดีมานด์ให้ลูกค้าได้ใช่ไหมคนอยากกินคนละนู่นนี่นั่นมันก็ลิงก์ไปเลยไปสั่งนู่นนี่นั่นไป
1: นะฮะ
0: ครับแล้วก็มีตัวอย่างหนึ่งคือโตฟูซังนะโตฟูซังคุณกระทิงมองว่า
1: ไอ้ตัวผู้สร้างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันทำไอ้ขนมไอ้พวกย้อยเบยอะไรพวกเนี้ยนะก็ร่วมกับเพื่อนมันนั่นแหละมาออกกันที่มีดีแตก
0: อ๋อยี่ห้อเวนาน่า
1: เวนาน่าเนี่ยแหละแล้วตอนหลังก็เลิกกันไปไอ้
0: พวกเนี้ย
1: ไอ้เพื่อนมันก็ทำไปก็ขายดีนะในจีนก็เป็นพันล้านเหมือนกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยตัวเองก็หาธุรกิจใหม่ทำกับพ่อก็ให้ไปซื้อน้ำเต้าหู้แล้วน้ำเต้าหู้มันก็ไม่ค่อยมีขายไง
0: ความสะดวกไอ้ประเด็นปัญหาความสะดวก
1: น้ำเต้าหู้มันก็มีแต่แลคตาซอยคือมันมีนมถั่วเหลืองอ่ะมันยังไม่มีน้ำเต้าหู
0: ้โอ้
1: คือแลคตาซอยกับไวตามิลเนี่ยมันก็คือนม

0: ถั่วเหลืองมันเป็นนมทำจากถั่วเหลืองไอ้แลคตาซอยนี่ก็เหมือนกันนะแต่มันยังไม่มีน้ำเต้าหู้ไง
1: ที่เขาเรียกว่าเหมือนน้ำเต้าหู้ที่เขาขายตามร้านนั่นแหละแต่อยู่ในลูก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็คืออ
0: ันนี้ก็คือเอาของที่เป็นพูดได้ง่ายอันเนี้ยมันก็คืออันนั้นเป็น business model ของไอ้ปลานี่แหละเพียงแต่ไอ้ปลาเนี่ยมันทำเป็นสตรีทฟู้ดแล้วไปอยู่บนห้าง
1: ไอ้
0: นี่คือสตรีทฟู้ดที่เอามาใส่ขวดเอามาเป็น ready to eat ready to drink นะเพียงแต่ว่ามันมาจับอะไรที่มันเป็นเฮลตี้มันมาในช่วงที่ว่าคนเนี่ยมันเฮลตี้พอดีในช่วงโควิดอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็โควิดโปรตีนทางเลือก
0: ใช่ไหม
1: โปรตีนจากพืชโปรตีนจากพืช
0: แพลนเบสมาแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ก็ต้องเลี้ยงผมก็หากินเหมือนกันกูไม่รู้จะไปหาที่ไหน
1: แล้วก็กระแสพวกฟิตเนสคนอยากจะได้โปรตีน
0: อ
1: ่ะก็จะเป็นตลาดอัพเดทขึ้นไปเพื่อโพซิชันเป็นเครื่องดื่มที่ให้โปรตีน
0: อยากได้โปรตีนแบบมากด้วยเข้มข้นอะไรทำนองเนี้ยก็ไปกินเวกินอะไรอกไก่ปั่นกูก็กินไม่ไหว
1: แต่อยู่นี่เลยก็เป็นน้ำเต้าหู้ที่มีสรรพคุณเป็นฟังชั่นอลดริงก์อ่ะฟังชั่นอลดริงก์แบบนี
0: ้คือพูดง่ายๆก็คือมันมาในชาร์มมิ่งที่ดีนะอันนี
1: ้ก็ไ
0: ม่ได้มาคิดเรื่องน้ำตกอะไรพวกนี้หรอก
1: ครับ
0: มันมีวิธีอธิบายของมันนะครับน้ำตกแม่น้ำลำคลองน้ำหุ่งน้ำแห้งอะไรมันก็ไม่ได้คิดอะไรพวกนั้นหรอกนะอันนี้เอามาวางที่หลังนะครับแล้วตอนหลังมันก็โตได้แค่ประมาณ800ล้านเองก็เลยต้องไปเข้าไอ้นมเนิร์มอะไรพวกนี้ด้วยมันจะเข้าตลาดใช่ไหม
1: ขยายหมดหมู่ผลิตภัณฑ์ไปอันนั้น
0: แต่เขาก็บอกว่าไง2เฟรมเวิร์กที่เอาไลเออร์ใช้ที่เขาก็เลยสรุปใช่ไหม
1: ครับ
0: market redefinition เปลี่ยนเฟรมตลาด
1: นิยามใช่ไหมนิยามตั้งคำถาม
0: ว่าเราอยู่กระโดดอันนั้นคือกระโดด
1: เราอยู่ในตลาดอะไรกันแน่เราอยู่ในตลาดอะไรกันแน
0: ่
1: เช่นแบบ Netflix ไม่ใช่ดูหนังนะแต่คือ storytelling
0: ก็ดูหนังนั่นแหละเดี๋ยวว่ามันดูหนังอยู่บนมือถือคือเน็ตฟิกกันตอนแรกเนี่ยมันก็คือดูหนังนั่นแหละคือไอ้รีแทสติ้งเนี่ยมันทำซอฟต์แวร์พอทำซอฟต์แวร์เสร็จปุ๊บมันขายบริษัทซอฟต์แวร์ทิ้งแล้ววันหนึ่งมันก็ไปที่ฟิตเนสแล้วมันก็เฮ้ยมันก็คิดว่าเอ้ฟิตเนสเนี่ยเราจ่ายแค่เดือนนึงเนี่ยแล้วจะใช้กี่ครั้งก็ได้ทำไมไม่เอาเดลของฟิตเนสเนี่ยมาใช้กับไอ้ร้านเช่าไอ
1: ้ DVD ตอนนั้น
0: DVD ในเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นบล็อกบัสเตอร์ก็คือใหม่วันเดียวคืนมึง2วันกูคิดค่าคืออยู่ได้ด้วยค่าปรับอ่ะพูดง่ายๆ
1: คือ
0: ราย
1: ได้ค่าปรับมันเยอะเหลือเกินนะ
0: ใช่ไหมอันนี้ก็เลยเข้าไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเป็นฟิตเนสเป็นวิธีคิดแบบฟิตเนสแต่ว่าใช้กับ DVD มึงอยู่กี่วันก็ได้แต่กูก็จะมีลิสต์หนังใหม่ให้มึงดูเรื่อยๆอ่ะมึงจ
1: บไม่อยากมาคืนก็ทำไป
0: เก็บไปก็เป็นทุนต้นทุนเมือง
1: ใช่ไหม
0: ครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เลยมันมาพอเมื่ออินเทอร์เน็ตเร็วมาแรงมันก็เลยเป็นสตรีมมิ่งไม่ได้โซลิ่งอะไรหรอกมันก็คือดูสะดวกนี่แหละคือพูดง่ายๆเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแทนที่มึงจะไปดูบนทีวี
1: ดูบนทุกที่ทุกเวลาอันนี้ทุกที่ทุกเวลาที่ไหนก็ได
0: ้หนังมันเป็นซอรี่เทลลิ่งอยู่แล้ว
1: ใช่ไหมแล้วก็สร้างหนังใหม่ๆด้วยตัวเองขึ้นมาอ
0: ี
1: ก
0: เป็นซอรี่เทลลิ่งอยู่แล้ว
1: นะฮะสตาร์บัคก็ไม่ใช่ร้านกาแฟเป็นเทิร์ดเพลส
0: จริงๆสตาร์บัคเนี่ยมันก็คือขายเอ็กซ์เพรียน
1: คือมีชื่อมาร์เก็ตติ้ง
0: หนังสืออยู่เล่มหนึ่งของโจเซฟไ
1: พ
0: น์นะที่เมื่อประมาณปี2000เนี่ยเขาเขียนหนังสือไปเล่มหนึ่งชื่อ Experience Economy อันเนี้ยก็คือ Starbucks นี่คือขาย Experience คือจะเป็น second page อะไรก็ได้ third page ก็ได้ third page นี่ก็เป็นใน positioning เขาวันนึกอะไรไม่ออก
1: บ้านที่ทำงานใช่ไหม
0: ออกสตาร์บัค
1: นี่อะไรไม่ออกไว้ที่นี่เหอะ
0: ซึ่งปัจจุบันมันก็ไม่ใช่แล้วบางคนก็ซื้อกลับบ้านบ้างอะไรบ้างแล้วเขาก็ไม่อยาก
1: ให้อะไรเอ่ย delivery เอ่ยก็ไม่ใช่ละไม่ใช่เทิร์ดเพจ
0: คือตอนนี้เขาก็ไม่อยากให้คนมานั่งแช่ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเทิร์ดเพจหายเลยใช่เปล่า
1: โอ้คุณแต่
0: เวลา

0: ไว้ขยี้ต่ออีก2สัปดาห์ยังไม่หมดเลย
1: อ่ะเก็บไว้
0: ไปลืมโฟกัสในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่ะ
1: อืมเดี๋ยวให้กลับไปสิฉะนั้นมันไม่หนีไปไหน
0: ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวจังหวัดใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักหวังช่วยกระตุ้นยอดขายทำเศรษฐกิจดีขึ้นบรรยากาศที่ตลาดในย่านตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้สำเร็จแล้วต่างออกมาใช้สิทธิ์ในวันแรกกันอย่างคึกคักโดยต่างโอนเงินเข้าระบบเพื่อเตรียมสแกนจ่ายอย่างชาวสันทรายบอกว่าต้องการมาซื้อของจำเป็นอย่างเนื้อหมูเพื่อนำไปทำอาหารทานซึ่งโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากโดยเฉพาะร้านขายของสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนต่างถือบัตรสวัสดิการของรัฐมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากหลังที่รัฐโอนเงินเข้าบัญชีจาก300บาทเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทในวันนี้บอกว่าทันทีที่เงินเข้าก็รีบมาซื้อของที่จำเป็นเข้าบ้านและอยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้อีกเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีทั้งลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินและทำป้ายเชิญชวนแม้ผู้คนยังอยู่ระหว่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์ก็ตามนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการแต่ติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนที่บอกว่ามีความยุ่งยากบวกกับมีอายุมากแล้วใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ายังลงทะเบียนได้อีกก็จะพยายามลงให้ได้เพราะเชื่อว่าจะกระตุ้นการขายที่เงียบเหงาช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าทีมข่าวสำนักข่าวไทยสำรวจบริเวณตลาดอาหารเช้าตอง8อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนางสาวสุมาพรสอนประธานชาวจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าเรียบมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกโดยซื้อข้าวซอยที่ปกติมีราคา120บาทแต่จ่ายเพียง40บาททำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมากพร้อมมองว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้เป็นอย่างดีด้านนพเก้าชูวัฒนกิจเจ้าของร้านข้าวซอยตอง8กล่าวว่าโครงการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยช่วงเช้าวันแรกของโครงการร้านมียอดสั่งซื้อผ่านสิทธิ์แล้วหลายรายการและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นางสิริกุลล้อทองพาณิชย์เจ้าของร้านสเต็กฮันเตอร์ซึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกบอกว่าต้องการใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะต้องเรียนรู้ระบบการใช้งานแต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยก็สามารถดำเนินการได้สะดวกพร้อมมองว่าโครงการช่วยเพิ่มการมองเห็นร้านค้าเนื่องจากมีการแสดงข้อมูลร้านบนแอปพลิเคชันทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้นสหรัฐและอิหร่านเปิดโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เมื่อวานนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมโดรนในเมืองโกรุกและบนเกาะเกสของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำอันก้าวร้าวจากทางการอิหร่านซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซสคอมระบุว่าอิหร่านได้ยิงทำลายโดรน MQ-1 ของสหรัฐขณะปฏิบัติการเหนือหน้าน้ำสากลและว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ตอบโต้ด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านอีก2ลำขณะที่อิหร่านแถลงได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใช้เป็นฐานโจมตีหอสื่อสารของอิหร่านบนเกาะซีรีในอ่าวเปอร์เซียแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเหตุโจมตีตอบโต้กันระลอกใหม่มีขึ้นขณะที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึง

0: และเน็กไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะวันชดเชยวันวิสาขบูชาวันที่1มิถุนายน2569นะครับวันนี้ช่วงแรกซึ่งปกติเนี่ยก็จะสรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เราจะเปิดสายคุยกันนะครับแต่ว่าหลายท่านคงพอทราบแล้วนะว่าถ้าเป็นลองวีคเอนด์แบบนี้เนี่ยบางทีก็จะมีอะไรพิเศษนะมาเปิดให้ฟังนะหรือแม้แต่อาจจะหยิบหนังสือของคุณวีระเนี่ยที่เคยเขียนเอาไว้ซึ่งน่าสนใจอาจจะนำบางเรื่องบางตอนเนี่ยมาอ่านให้ฟังก็ได้นะช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายท่านนะฮะที่ได้ติดตามนะอย่างคนไร้รากอย่างเงี้ยนะก็โอ้โหเรียกว่าฟังกันเพลินเลยนะแล้วก็เอาเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาพลตะสงครามที่ทุ่งครุเกษตรที่คุณวีระธีรพัฒน์เล่าให้ฟังเนี่ยมาเปิดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็เคยเรียนกับคุณ

ฟังแล้วผมมีอย่างหนึ่งนะที่สำคัญก็คือว่าเวลาทำอะไรเอาไว้เนี่ยนะมันไม่อยากให้ค้างๆก็คืออยากจะให้มันสำเร็จลุล่วงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เปิดเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยถ้ามีโอกาสพิเศษผมจะพยายามเปิดต่อเนื่องจนสุดท้ายเนี่ยนะคุณผู้ฟังที่ฟังมาโดยตลอดนะถ้าเป็นวันหยุดพิเศษก็จะได้ฟังต่อเนื่องจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางทีนะอาจจะเอาเรื่องแทรกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอยุธยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนารายอวตารเนี่ยมาเปิดให้ฟังแต่ว่าการเปิดทุกครั้งก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางท่านอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ฟังเนี่ยมันก็ได้รับอรรถรสที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรอบนะมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราเคยเจอด้วยบางทีเฮ้ยช่วงนี้มันเป็นเรื่องนี้นะโอ้โหอรชุนยิงขีปนาวุธไปอย่างเงี้ยนะยิงสอนออกไปอ่ะคุณลองนึกสภาพสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะบางทีเอ้ยตอนนั้นก็อาจจะเป็นขีปนาวุธก็ได้มันอาจจะเป็นนิวเคลียร์ก็ได้ใช่มั้ยสงครามตะวันออกกลางอ่ะคุณลองนึกสภาพสิฮะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วก็อิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางอิสราเอลเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยโอ้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะใครจะไปรู้ครับว่าถ้าเราเทียบกันเมื่อก่อนเป็นธนูนะเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นโดรนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็มีแล้วแต่มุมแล้วแต่เหลี่ยมนะฟังแต่ละครั้งหรือว่าอ่านแต่ละรอบเนี่ยนะมันก็จะได้อรรถรสที่แตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับช่วงขึ้นอยู่กับจินตนาการที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะครับวันนี้วันชดเชยวันวิสาขบูชานะปกติเราช่วงแรกสรุปข่าวสารช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เปิดสายวันนี้ผมเอาแบบสบายๆนะผมเนี่ยเอาหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าอันนี้คุณวิรัติธีรพัฒน์เขียนไม่นานแล้วอุ้ยนะแล้วก็เป็นรวมหนังสือเนี่ยพิมพ์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อุ้ยหลายครั้งนะเนี่ยที่ผมมีเนี่ยก็คือเป็นพิมพ์ครั้งที่2กรกฎาคมปี2542นะครับตอนนี้ปี2569คุณลองนึกดูว่ากี่ปีมาแล้วแต่ว่าอ่านทุกครั้งก็เพลินผมจำไม่ได้แล้วว่าผมเริ่มสตาร์ทตอนไหนแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่มาอ่านให้ฟังไปแล้ว1ตอนวันนี้ผมก็คิดว่าอ่ะไหนๆช่วงแรกไม่จำเป็นหรอกบางทีไม่ต้องสรุปข่าวสารหรอกนะแล้วก็วันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันวันนี้ผมจะมาอ่านเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่2ต่อเนื่องให้ฟังดีไหมฮะดีไหมดีไหมน่าจะใครที่ชอบฟังเนี่ยนะอาจจะเพลินสักนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าท่านชอบอ่านเนี่ยก็ลองไปหาหนังสือนะกลับมาอ่านดูโอ้คุณวิระธีรพัฒน์เขียนไว้เยอะนะหนังสือเล่มนี้นะที่เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าเนี่ยมีหลายเรื่องนะฮะนะจริงๆมันก็มีคำนำนะว่าทำไมถึงต้องมีเรื่องเก่าเล่าใหม่นะคุยเรื่องเก่าๆให้คลายเหงาหน่อยนะมันมีหลายตอนนะมีทั้งเรื่องเก่าเล่าใหม่มีทั้งทบทวนอดีตนะแง่คิดจากอดีตนะวันมหาเจษฎาบดินทร์ขุนคลังจากเบาลิงถึง IMF โอ้ย2540-42แถวนั้นนะครับ เรื่องเก่าเล่าสนุกอันนี้เขียนยาวเลย17ตอนนะโอ้ว่างๆเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่าดีไหมดีไหมดีไหมบางคนอาจจะไม่มีหนังสือเพราะมันเป็นหนังสือเก่าไปแล้วนะครับแต่สำหรับในตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยคุณวีระเขียนไว้ทั้งหมด7ตอนนะผมอ่านไปแล้ว1ตอนวันนี้เดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้สักกี่ตอนไม่อยากให้เสียเวลาครับผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยนะครับเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่2จากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าของคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้อย่างนี้ครับเรื่องราวในสังคมมนุษย์นั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันมันก็มักจะมีเรื่องที่ขบไม่แตกคิดไม่ตกและกลายเป็นความตึงเครียดในสังคมอยู่เสมอๆจากความเห็นที่ไม่ตรงกันแม้จะหวังดีกับชาติบ้านเมืองเหมือนกันและที่สำคัญไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ตรงกันข้ามต้องบอกเรื่องทางออกจากวิกฤตของชาติบ้านเมืองนั้นมันเคยเกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าครับด้วยเหตุนี้การตัดสินใจ
ว่าการตัดสินใจนั้นใครถูกใครผิดทันทีคงไม่ได้คงต้องให้ลูกหลานเป็นคนตัดสินในภายหลังครับยิ่งผมกลับไปอ่านเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ต่อเนื่องในช่วง3รัชกาลก่อนที่พระพิมลธรรมจะปราบดาพิเศษขึ้นครองราชผ่านพิภพเป็นพระเจ้าทรงธรรมคือช่วงเวลาของรัชกาลพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกาทศรสก็ยิ่งเห็นชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเหมือนกันในฐานะที่คุ้นเคยกับพม่าและเคยร่วมรบมาก่อนเมื่อพระมหาธรรมราชาขึ้นครองราชในนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าความที่พระองค์คุ้นเคยกับพระเจ้าบุเรงนองตั้งแต่ครั้งยังเป็นทหารเอกของพระเจ้าตเบงชเวตี้และคุ้นเคยกับพระเจ้านันทบุเรงครั้งยังเป็นพระมหาอุปราชาในช่วงที่ยกทัพมากับพระเจ้าบุเรงนองพระราชบิดาเมื่อคราวตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพ.ศ. 2112ผมไม่ต้องสรุปคุณก็คงพอสรุปได้แล้วครับว่าพระมหาธรรมราชาทรงมองไปที่ราชสำนักหงสาวดีอย่างไรและด้วยทรงเจริญพระชนมายุถึง54พรรษาเมื่อครั้งขึ้นครองราชสิ่งที่ทรงไปมองข้างหน้าจึงต้องเรียกว่าเป็นการมองข้ามยุคข้ามแผ่นดินของพระองค์อย่างแน่นอนความในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิตซึ่งบรรยายความเป็นไปในอยุธยาแตกต่างจากพงศาวดารไทยหลายเรื่องหลายตอนเล่าเรื่องแผ่นดินของสมเด็จพระมหาธรรมราชาเอาไว้น่าสนใจหลายตอนอยู่เหมือนกันอย่างที่ผมจะลองยกตัวอย่างมาบางส่วนก็จะเห็นภาพได้เลือนๆความเป็นอย่างนี้ครับออกยาพิษณุโลกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่ออายุได้54ปีทรงพระนามว่าพระมหาธรรมราชาพระเจ้าสองแควพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เมตตาและขยันขันแข็งทรงขยายตัวเมืองกรุงศรีอยุธยาออกไปทรงปกครองขณะที่บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ดังนั้นพื้นแผ่นดินที่ถูกทำลายก็เริ่มเจริญงอกงามขึ้นอีกครั้งจำนวนประชาชนที่ลดน้อยลงอย่างมากมายและยากจนลงเนื่องจากสงครามกับพระโคอันนี้หมายถึงพม่าก็เพิ่มจำนวนและร่ำรวยขึ้นทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินนักรบอย่างไรก็ดีพระองค์ทรงนับถือแสนยานุภาพของพระโคไม่ใช่เพราะว่าทรงเกรงกลัวแต่เป็นเพราะทรงเห็นว่าอาณาจักรก็รกร้างแทบไม่มีประชาชนและสถานที่หลายแห่งก็ถูกทำลายไปมากแล้วด้วยเหตุนี้ตลอดระยะเวลา20ปีเศษที่ทรงครองราชถ้าหากคุณอ่านประวัติศาสตร์หรือความในพงศาวดารของไทยก็จะได้ความตรงกันว่าพระมหาธรรมราชาต้องพยายามคัดท้ายหรือผ่อนหนักเป็นเบาเพราะความใจร้อนของพระนเรศวรอยู่เป็นระยะระยะตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราเห็นพระทัยสมเด็จพระนเรศวรเหมือนกันเพราะในช่วงที่บ้านเมืองย่ำแย่ผู้คนถูกกวาดต้อนไปในราชสำนักพม่านั้นพระองค์ก็ทรงเป็นหนึ่งในตัวประกันที่พระเจ้าบุเรงนองทูลขอพระราชบิดาไปศึกษาร่ำเรียนหรือจะเรียกว่ากุมเป็นตัวประกันไว้ในพม่าด้วยแต่เมื่อทรงลอบหนีพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งความในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิตระบุว่าไม่ได้กลับมาที่อยุธยาทันทีแต่ทรงไปตั้งมั่นและรอท่าอยู่ที่พิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นเมืองรองอันดับสองและน่าจะเป็นเมืองที่ทรงคุ้นเคยพอทราบกันดีว่าเมื่อพระมหาจักรพรรดิทรงแต่งตั้งสหายคู่ใจคือขุนพิเรนทรเทพไปกินตำแหน่งอุปราชเมืองพิษณุโลกพร้อมพระราชทานพระราชธิดาให้นั้นขุนพิเรนทรเทพก็คือพระมหาธรรมราชาพระบิดาของพระนเรศวรนั่นเองผมเดาเอาว่าพระนเรศวรจะต้องทรงประสูติที่พิษณุโลกและคุ้นเคยกับเมืองดังกล่าวอย่างไม่ต้องสงสัยความในพงศาวดารไทยอาจจะอธิบายเรื่องการหลบหนีจากราชสำนักพม่าของพระนเรศวรแตกต่างกับฉบับของพ่อค้าฮอลันดาคนนี้แต่ความที่ระบุในพระราชพงศาวดารตอนหนึ่งว่าพระนเรศอันนี้พระนามอีกพระนามหนึ่งของพระนเรศวรในความเข้าใจของพวกเรานะครับพระนเรศประทับอยู่ที่พิษณุโลกด้วยความเกรงกลัวสมเด็จพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามประการหนึ่งและทั้งเกรงว่าพระเจ้าแผ่นดินพระโค
จะส่งแม่ทัพคนอื่นมาทำลายและยึดเมืองแต่พระองค์ทรงหวังว่าขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่จะสามารถกระตุ้นพลเมืองให้ต่อต้านพระโคได้ในระหว่างนั้นก็มีการรบทัพจับศึกกับพม่าที่ยกทัพมาหลายละรอกจนพม่าเกิดผลัดแผ่นดินเปลี่ยนกษัตริย์พระนเรศวรจึงเสด็จมากรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมาซึ่งความในพงศาวดารต่างชาติฉบับที่ว่านั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าพระมหาธรรมราชาทรงผิดหวังและสลดพระทัยมากกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนับแต่ที่พระนเรศวรหรือพระนเรศวรรอบเสด็จหนีจากพม่าทั้งนี้เพราะพระมหาธรรมราชาทรงปรารถนาที่จะมีไมตรีกับพม่าเหมือนเก่าผมขออนุญาตคัดลอกความในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตออกมาเพื่อให้คุณเห็นภาพและดูการตีความจากแง่มุมของคนในอดีตร่วมสมัยดังนี้ครับทรงชี้แจงให้พระนเรศวรซึ่งเห็นถึงความขาดแคลนของกรุงศรีอยุธยาสถานที่ต่างๆซึ่งถูกทำลายความยากจนของประชาชนและกองทหารที่มีอยู่เพียงจำนวนน้อยแต่พระนเรศวรก็ไม่ทรงพรั่นพรึงและไม่ทรงเข้าพระทัยในสันติภาพที่พระราชบิดาทำกับแผ่นดินพระโกผมคิดว่าด้วยเหตุที่ทรงมีความคิดแตกต่างจากพระราชบิดาการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่ตามมาจึงแตกต่างและขัดแย้งกันบ่อยๆแต่การก็ปรากฏในภายหลังอย่างที่พระมหาธรรมราชาทรงห่วงจริงเพราะว่าพม่าได้ยกทัพมาหลายรอบจนกระทั่งเมื่อพระนเรศวรทำสงครามใหญ่ประสบชัยชนะนั่นแหละพม่าถึงได้ลามือไประยะหนึ่งถ้าหากใครอ่านความเป็นไปในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเล่าความเกี่ยวกับการศึกกับพม่าและเขมรโดยพระนเรศวรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบัญชาการรบควบคู่ไปกับพระเอกาทศรสและไม่ค่อยพาดพิงถึงพระมหาธรรมราชามากนักแต่ความโดยละเอียดในพระราชพงศาวดารหรือพงศาวดารที่รจนาขึ้นในชั้นหลังไม่ว่าจะเป็นฉบับพระพันลัตฉบับพันจันทนุมาตรเจิมฉบับพระจักรพรรดิพงจาดหรือแม้แต่ฉบับพระราชหัตถเลขาก็ดูเหมือนจะพรรณนาถึงพระองค์ท่านในเชิงสดุดีพระเกียรติยศเป็นสำคัญถ้าหากถอดความอลังการดังกล่าวออกไปดูการรบทัพจับศึกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อเนื่อง20หรือ22ปีในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาและอีก15หรือเกือบ20ปีในสมัยพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชในเวลาต่อมาก็จะเห็นว่าเมื่อมองย้อนกลับไปก็จะต้องยอมรับว่ามีสงครามรบพุ่งต่อเนื่องไม่ว่างเว้นหรือถ้าหากเว้นบ้างก็ไม่นานนักกินเวลายาวนาน40ปีหรือกว่านั้นนิดหน่อยด้วยซ้ำไปสรุปความได้ว่าอยุธยาในช่วงนั้นเป็นอาณาจักรที่ตกอยู่ในสถานการณ์สู้รบโดยตลอดและเชื่อว่าฝ่ายทหารคงมีบทบาทในสังคมสูงมากทั้งนี้เพราะเราไม่ได้เห็นไม่ได้ทราบการคิดค้นหรือสังคายนาส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมออกมาเป็นรูปธรรมเรื่องน่าสนใจที่คนไทยอาจไม่ทราบกันก็คือเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคตตอนนั้นพระนเรศวรก็ทรงเจริญวัยและมีความชอบธรรมทุกประการที่จะเสด็จขึ้นครองราชบรรดาขุนนางทั้งหลายก็ร้องขอให้เสด็จเสวยราชแต่พระนเรศวรไม่ทรงประสงค์จะสืบราชสมบัติและตรัสว่าเมื่อพระองค์ได้เปื้อนเลือดมามากแล้วหากจะทรงปกครองก็คงจะต้องเข้มงวดเกินไปดังนั้นพระองค์ทรงต้องการให้พระอนุชาทรงพระนามว่าพระอนุชาซึ่งเป็นฝ่ายหลังหรือเจ้าชายองค์ที่สองขึ้นเสวยราชสมบัติแทนนี่ก็เป็นข้อความอีกตอนหนึ่งที่ผลคัดลอกจากพงศาวดารฉบับวันวลิตออกมาให้เห็นสถานการณ์ตอนผลัดแผ่นดินซึ่งแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกันด้วยเหตุนี้เมื่ออ่านความในพงศาวดารแม้แต่ฉบับที่แต่งขึ้นโดยคนไทยก็มักจะมีข้อความที่แสดงถึงความเฉียบขาดในการสั่งการหรือการตัดสินใจของพระองค์ท่านอยู่เป็นประจำดูเหมือนว่าผู้ที่จะคัดง้างหรือทัดทานได้ก็มีเพียงคณะสงฆ์ที่ยังมีบทบาทอยู่เท่านั้นถ้าหากยังจำการศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชของพม่าได้ก็คงจำได้ว่า
แม้จะได้รับชัยชนะขับไล่พม่าไปได้แต่ก็เกิดปัญหาที่จะต้องพิจารณาโทษขุนนางขุนศึกที่ตามเสด็จไม่ทันความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพรรณรัตน์บรรยายไว้ได้ดีเหลือเกินครับลองอ่านดูเถอะครับแล้วมีพระราชดำรัสให้ปรึกษาโทษทัพนายกองว่าพระองค์ทรงพระอุตสาห์เสด็จพระยุหะโยธาทัพออกไปรณรงค์ด้วยข้าศึกและนายทัพนายกองกลัวข้าศึกยิ่งกว่าพระราชอาญามิได้โดยเสด็จพระราชดำเนินให้ทันโทษนายทัพนายกองทั้งนี้จะเป็นประการใดพระมหาราชครูพระครูปุโรหิตทั้งปวงปรึกษาใส่ด้วยพระอัยการศึกพบพระราชกฤษฎีกาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินงานพระราชสงครามและเกณฑ์ผู้ใดเข้าไปในขบวนแล้วมิได้โดยเสด็จให้ทันท่านว่าโทษผู้นั้นเป็นอุกฤษให้ประหารชีวิตเสียอย่าให้มีผู้ใดเอาเยี่ยงอย่างงานนี้ถ้าหากไม่มีพระมาบิณฑบาตขอชีวิตไว้รับรองว่าต้องมีการตายหมู่หลังชนะศึกอย่างแน่นอนเรื่องราวที่ปรากฏในพงศาวดารไทยตอนนี้พงศาวดารของต่างชาติหรือบันทึกอื่นที่ผมอ่านเท่าที่จะค้นคว้าพบไม่ปรากฏเรื่องนี้เรื่องของสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดป่าแก้วครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อบรรดาที่ปรึกษาลงความเห็นว่าต้องประหารชีวิตแม่ทัพในกองแต่ติดช่วงวันสำคัญทางศาสนาอยู่เข้าใจว่าอาจจะเป็นวันพระเลยให้ไปจองจำในคุกหลวงไว้3วันก่อนจะประหารชีวิตหมู่ผู้นำสงฆ์ในขณะนั้นคือสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดป่าแก้วคงทราบเรื่องและถ้าหากให้ผมเดาเอาเองผมคิดว่าแม่ทัพในกองที่โทษประหารชีวิตจะมากน้อยก็คงมีลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพรรณรัตน์อยู่บ้างครั้นณวันอาทิตย์เดือน7แรม15ค่ำสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดป่าแก้วและพระราชาคณะ25รูปเข้ามาถวายพระพรถามข่าวซึ่งเสด็จงานพระราชสงครามได้กระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะพระมหาอุปราชาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็แถลงการซึ่งปราบปัจจามิตรให้ฟังทุกประการแต่เมื่อฟังความเสร็จสมเด็จพระพรรณรัตน์ท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทำศึกมีชัยชนะทำไมขุนนางข้าขุนศึกจำนวนมากต้องราชทัณฑ์ด้วยเล่าพระนเรศวรก็ตรัสเล่าว่าในทัพในกองเหล่านี้อยู่ในขบวนทัพโยมมันกลัวข้าศึกมากกว่าโยมและให้แต่โยมสองคนพี่น้องฝ่าเข้าไปในท่ามกลางศึกซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าสมควรอยู่ว่าทรงขัดเคืองพระทัยคราวนี้ลองมาฟังวิสัชนาแก้ต่างของสมเด็จพระพรรณรัตน์ดูสิครับอาตมาภาพพิเคราะห์ดูอันข้าราชการเหล่านี้จะไม่รักไม่กลัวพระราชสมภารเจ้านั้นหาไม่ได้แลเหตุทั้งนี้ครั้งนี้จะให้พระเกียรติยศพระราชสมภารเจ้าเป็นอัศจรรย์เป็นมหัศจรรย์แถมยังยกพุทธประวัติตอนพิชิตมารมาสาธยายด้วยว่าตอนนั้นก็มีเทวดามาร่วมรบกับพระพุทธเจ้าด้วยแต่ด้วยความมหัศจรรย์อยู่ที่ว่าเมื่อจะรบกันจริงๆปรากฏว่าเหล่าเทวดาที่อาสาช่วยละทิ้งไปหมดปล่อยให้พระพุทธองค์ต้องต่อสู้ด้วยพระองค์เองและสามารถปราบพญามารได้ในที่สุดเรื่องราวก็คล้ายๆกับพระนเรศวรซึ่งถ้าหากมีเหล่าทัพสนับสนุนแล้วมีชัยแก่ข้าศึกก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ด้วยเหตุที่ดำเนินเสด็จการศึกด้วยพระองค์เองและมีชัยชนะจึงเป็นเกียรติยศแก่พระองค์สืบต่อไปในอนาคตงานนี้ก็จบลงด้วยความเรียบร้อยเพราะเมื่อวิสัชนามาถึงตอนนี้จะลอยว่าสมเด็จพระพรรณรัตน์จะเห็นว่าพระนเรศวรทรงคลายความไม่พอพระทัยลงไปเยอะแล้วจึงบอกว่าทางคณะสงฆ์เห็นว่าควรจะไว้โทษประหารชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงอ่อนพระทัยคล้อยตามแต่ก็ทรงเสนอทางออกว่าให้ไถ่โทษด้วยการไปตีเมืองทวายตะนาวสีแก้ตัวก่อนพอมาถึงตอนนี้สมเด็จพระพรรณรัตน์ท่านก็ไม่ยุ่งด้วยแล้วเพราะเรื่องการศึกนั้นไม่ใช่กิจของสมณะจึงทูลลากลับวัดป่าแก้วปล่อยให้เป็นเรื่องของบ้านเมืองว่ากันเรื่องของพระกับการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องหรือจึงไม่ใช่มีแต่แง่มุมปราบดาพิเศษเช่นกรณีของพระเทียนราชาหรือพระพิมลธรรมแต่มีแง่มุมการทัดทานหรือคัดค้านอำนาจสูงสุดของพระเจ้าแผ่นดินด้วยถามว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่
ใน3ราชการหมดแต่เพียงแค่นี้หรือยังคำตอบก็คือยังครับเรื่องของพระนเรศวรที่ปลอมตัวมาฝากตนจนต้องไปพำนักกับชาวบ้านเคยได้ยินได้ฟังไหมครับถ้าหากยังพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องเก่าเล่าใหม่ในตอนต่อไปซึ่งผมอ่านแล้วอดตื่นเต้นเพราะความเร้าใจไม่ได้ขนาดว่าแบงก์พาณิชย์ลดแต่ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังสนุกสู้ไม่ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่วันนี้นำมาฝากให้กันเพลินๆนะช่วงแรกของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะวันนี้พิเศษนะส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะจะมีอะไรมาฝากต่อเนื่องหรือจะเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่มาอ่านต่อในตอนที่3เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
7: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบ

0: 1-800-459-4646 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะฮะผมก็นึกอยู่นะว่าเอ๊จะเอาอย่างไรดีนะช่วงแรกต้องบอกนะฮะรูปแบบเราไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องสรุปข่าวสารอย่างเดียวบางทีก็อาจจะเอาหนังสือนะหรือว่าเรื่องอะไรที่น่าสนใจเนี่ยมาอ่านให้ฟังนะก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับเรื่องของข่าวสารต่างๆว่าน่าสนใจน่าติดตามขนาดไหนถึงแม้ว่าวันนี้นะครับ1มิถุนาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นวันแรกใช่มั้ยที่มีการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นภาพเท่าไหร่ว่ามันโอ้ใช้กันเยอะมากน้อยขนาดไหนผมก็เลยถือโอกาสว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่านะตอนที่2นะมาอ่านให้ฟังนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยนะถ้าจะเห็นภาพของการใช้เงินไทยช่วยไทยพาสหรือว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่ไปใช้กันในวันแรกเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะเห็นภาพชัดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้ฟังนะแต่ว่าช่วงที่2วันนี้เอาเป็นพิเศษหน่อยแล้วกันนะผมไปเจออยู่เรื่องนึงฮะซึ่งก็น่าสนใจคือถ้าคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆเมื่อประมาณสักช่วงที่คุณวีระเนี่ยนะเล่าเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาพลัตตะนั่นแหละตอนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับช่วงปี2540กว่าเนี่ยหลังจากที่วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเริ่มคลี่คลายเนี่ยนะคุณวีระก็พาคุณผู้ฟังบางส่วนนะไปที่กัมพูชาไปชมความงามของปราสาทนครวัดเมืองนครธม2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี68และตอนนี้เข้าสู่ปี69เนี่ยก็คือถ้านับจริงๆก็2ปีละหรือ1ปีเต็มๆก็ได้สุดแท้แต่นะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามันไม่ราบรื่นเหมือนก่อนใช่ไหมฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันน่ะนครวัดก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมที่เมืองเสียมเรียบหรือว่าเมืองเสียมราชก็สุดแท้แต่จะเรียกขานกันความสวยงามอลังการของที่นั่นเนี่ยยังมีอยู่ผมก็เลยนึกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปแต่ว่าสิ่งที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์เรื่องของเรื่องเล่าหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับเขมรเนี่ยโอ้มันมีเยอะนะฮะคุยกันแบบโอ้โหเป็นกุ้งเป็นแควนเลยใช่ไหมโอ้ยคุยตั้ง22ตอนอะตอนหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคุยกันยาวเลยนะจนมาเป็นซีดีอยู่ชุดหนึ่งฮะชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรไม่ว่าจะมาตั้งแต่สังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณแล้วก็มาพาเข้าไปชมปราสาทนครวัดไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งอาจารย์วีระทั้งอาจารย์สุเนศเนี่ยอุ้ยคุยกันเพลินเลยผมก็ฟังแล้วเพลินพอย้อนกลับไปฟังเออมันก็สนุกดีนะก็ได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมมาจากที่เคยหลงลืมๆนะก็เลยคิดว่าอ่ะวันนี้นะไหนๆก็เป็นวันหยุดลองวีคเอนด์แล้วนะเราฟังเรื่องที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณกันดีไหมฮะดีไหมดีไหมเห็นพยักหน้ากันแสดงว่าดีเพราะฉะนั้นไปติดตามกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์ครับ

ครับได้ยินเสียงเพลงอย่างนี้ก็คงจะทราบนะครับว่าเป็นท่วงทำนองแบบเขมรนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าทั้งหมดที่จะได้ฟังต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับตัวผมเองด้วยรวมทั้งวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยกันคือท่านอาจารย์ดร.สุเนศ ชุตินทรานนท์ด้วยอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าที่มาที่ไปของเทปบันทึกเสียงพิเศษนะครับชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยนะครับคือเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับต้นปีเนี้ย2545เนี่ยผมมีโอกาสนะครับเดินทางไปเที่ยวเขมรนะครับ2ครั้งนะไปเดือนมกราครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเดือนกุมภามีนาครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เชื้อเชิญท่านอาจารย์สุเนศท่านไปเที่ยวกันด้วยนะครับท่านอาจารย์สุเนศท่านก็สนใจเรื่องของเขมรนะครับเป็นพื้นอยู่แล้วเมื่อกลับมาจากไปเขมร2ครั้งเนี่ยนะครับผมก็ปรึกษาหารือกับท่านอาจารย์สุเนศว่าถ้าคนไทยจะไปเที่ยวเขมรกันเยอะๆเนี่ยก็น่าเสียดายว่าจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไปดูก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เลยรบกวนท่านอาจารย์สุเนศว่าจะขอเวลาพูดคุยนะครับตามที่สมควรนะเราก็กำหนดกันมาคุยในรายการคุยกันจันทร์ถึงศุกร์ทาง FM 97 Trinity Radio ก็คุยกันอยู่หลายครั้งนะครับต่อเนื่องเป็น10ครั้งเลยคราวนี้เวลาจะทำเป็นเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าจำนวนมันค่อนข้างเยอะผมก็เลยต้องทำในลักษณะที่เรียกว่าตัดทอนเป็นเรื่องๆไปนะเป็นชุดๆไปนะครับแล้วนอกจากเรื่องที่พูดคุยกับท่านอาจารย์สุเนศแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็เขียนเป็นคล้ายๆกับเป็นบันทึกส่วนตัวนะเป็นหนังสือชื่อว่าเที่ยวเขมรตระเวนอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดยนต์นครธมนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรชุดนี้แล้วก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเที่ยวเขมรที่ผมเขียนก็จะครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับก็อยากจะอารัมภบทอย่างนี้แต่ว่าเรื่องที่จะคุยเนื่องจากว่ามีความยาวเยอะนะครับนั้นในชุดแรกที่คุณจะได้คุณผู้ฟังจะได้รับฟังเนี่ยผมก็จะตัดทอนเอาเป็นว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะครับใช้ชื่อว่าสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะเราก็จะไล่กันตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับแล้วก็อย่างน้อยให้มาจนถึงยุคที่เรียกว่าอาณาจักรเมืองพระนครซึ่งสถาปัตยกรรมที่ตื่นตาตื่นใจกันก็จะเป็นปราสาทนครวัดปราสาทบันทายสีเมืองนครธมรวมทั้งปราสาทอื่นๆซึ่งมีจำนวนเยอะแยะไปหมดนะครับเขาบอกว่ามีปราสาทต่างๆในเขมรเนี่ยประมาณสัก500กว่าแห่งแต่ว่าที่เราไปเที่ยวกันจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าสัก20แห่งนี่ก็หลายคนก็พอใจแล้วนะครับก็หวังว่าเทปชุดนี้คุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ยก็คงจะตอบสนองความต้องการของแฟนๆรายการแล้วก็คุณผู้ฟังที่อาจจะมีโอกาสได้รับฟังเพราะว่าแฟนๆรายการคุยกันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเอาไปมอบให้ทีนึงถ้าใครไปเขมรแล้วมีโอกาสได้ฟังเทปชุดนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้เที่ยวเขมรโดยเฉพาะที่นครวัดนครธมได้เข้าอกเข้าใจมากขึ้นเนื้อหาสาระที่จะคุยต่อไปนี้เนี่ยผมก็จะตัดทอนมาจากเทปที่พูดคุยกับท่านอาจารย์สุเนศในรายการคุยกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างก็เชิญรับฟังครับ

0: ท่านอาจารย์สุเนศครับเรื่องของเขมรเนี่ยนะครับมีอันหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกับท่านอาจารย์ก่อนที่จะลงไปถึงเนื้อหาที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับมันมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงถามแล้วก็คำตอบจากผมเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับก็คือเขมรขอมนี่มันอะไรครับอาจารย์ครับขอเริ่มต้นง่ายๆอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อ นะครับ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเราเนี่ยมักจะมีความเข้าใจว่าขอมกับเขมรเนี่ยเป็น
0: คนละพวก
1: คนละเชื้อชาติกันนะ
0: ครับ
1: เราเชื่อว่าขอมเนี่ยคือเป็นชนชาติที่เป็นเจ้าของอารยธรรมเก่าของเขมรก็คือเรื่องของพระนครธมนครวัดอะไรต่ออะไรต่างๆที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับส่วนเขมรนั้นเนี่ยนะครับเรามีแนวโน้มจะเชื่อไปในทำนองว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมดังที่กล่าวนะฮะเป็นคนคนละกลุ่มคนละพวกนะฮะเป็นคนที่อาจจะปรากฏร่องรอยในหลักฐานในข้อมูลอะไรของเราเนี่ยในสมัยหลังแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆกับเรารู้จักในปัจจุบันนี
0: ้
1: นะฮะเพราะนั้นพอพูดถึงเขมรก็คือคนที่เรารู้จักในปัจจุบัน
0: ก็กึ่งๆจะคล้ายๆว่าเคยเสียท่าเสียทางเราด้วยนะอาจารย
1: ์คือส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
0: คล้ายๆว่าเป็นเมืองขึ้นเราบ้างเคยมาสวามิภักดิ์เราอะไรต่ออะไรเป็นอานัตเป็นดินแดนในอานัตของเราทำนองนั้น
1: ครับแต่ถ้าเป็นขอมเป็นคนละกลับกันเป็นกลับกันคือขอมเป็นเจ้าของอริยธรรมเก่าแก
0: ่
1: มินำซ้ำนะฮะยังมีเรื่องทำนองชวนให้เชื่อว่าเป็นพวกที่เคยมามีอิทธิพลทางการเมืองบ้างทางวัฒนธรรมบ้างเหนือเรามาก่อน
0: นะฮะเหมือนกับคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่าตัดยุคถ้าเป็นก่อนอยุธยาอาจารย์เราเห็นที่ละโวเราเห็นพระปรางสามยอดเราเห็นปราสาทหินพิมายเราเห็นปราสาทเขาพระวิหารซึ่งมันเก่ากับเราใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: ไอ้พวกนี้เราบอกมันเป็นของขอม
1: ครับทั้งนี้อาจจะรวมถึงวัดพระพายหลวงอะไรต่ออะไรในสุโขทัยนะฮะหรือที่เข้ามาทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปจนตลอดไปออกทางกาญจนบุรีที่ปราสาทเมืองสิงห์อะไรโน้นนั่นเป็นเราเชื่อว่าเป็นของในกลุ่มวัฒนธรรมขอมหรือผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเนี่ยเป็นพวกขอม
0: คล้ายๆกับเราอยากให้ขอมเนี่ยมีกำเนิดแล้วก็หายไปจากโลกเหมือนกับอียิปต์โบราณงั้นอาจารย์นะ
1: คล้ายๆอย่างนั้นครับคุณเวลาที่ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าพวกนี้ไม่ได้เป็นพวกที่คล้ายๆกับว่าเป็นเขมรปัจจุบันนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเรารู้สึกอีหลักอีเหลือ
0: ใช่
1: นะมันความอีหลักอีเหลือมันทำนองว่าคืออันนี้จะว่าเป็นข้ออ่อนของเราก็ได้นะครับมองไปรอบบ้านเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าเพื่อนบ้านนั้นเนี่ยต่ำกว่าเร
0: าน
1: ะฮะงี้กรณีของเขมรเนี่ยเราก็มีความรู้สึกไปในทำนองคล้ายๆอย่างนั้น
0: เกียดนะจ๊ะนะ
1: ที่เกียดไม่เจริญที่สำคัญคือไปคิดว่าเขาหน้าไหว้หลังหลอกอะไรทำนองนี
0: ้
1: ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้าทัศนะของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วจะต้องยอมรับว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร
0: ์
1: คนพวกนี้เคยปกครองเราเออมันยังไง
0: มันก็เลยแบบว่าออกมาเป็นแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีก็คือพูดเรื่องขอมก็พูดแบบโอ้โหรุ่งเรืองใหญ่โตเป็นอาณาจักรใหญ่โต
1: ครับ
0: พอพูดถึงเขมรก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันกระจอก
1: ใช่ครับ
0: สู้เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันไม่น่าจะมีอะไรมาต่อเชื่อมกัน
1: ใช่ครับมาคล้ายๆว่าเป็นคนละพวกเป็นอะไรทำนองนี
0: ้
1: นะและเราก็ถูกหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกนี้กันมาช้านาน
0: ซึ่งถ้าดูจากหลักฐานแล้วมันสืบเนื่องกันแน่ใช่ไหมอาจารย
1: ์คือถ้าสมมติว่าดูจากร่องรอยเนี่ยนะฮะของกลุ่มผู้คนการอพยพหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เห็นหลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความแปลกแยกในเชิงของกลุ่มชาติพันธ
0: ุ์
1: นะฮะหรือกลุ่มเชื้อชาติว่าคนสองกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนละพวกกันมันไม่เห็นหลักฐานตรงนั้นเพราะว่าอาณาจักรพระนครหลวงเนี่ยนะครับท้ายที่สุดก็มีหลักฐานปรากฏว่าในสมัยของเจ้าสามพระยาหรือพระบรมราชาธิราชที่สองเนี่ยเราก็ไปตีเอา
0: อ
1: ันนั้นจนเป็นเหตุให้อาณาจักรพระนครหลวงเนี่ยแตกไปขึ้นนครธม
0: คือหมายความว่าถึงเราจะไม่ยอมรับมันมีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยนะมันก็มีในประวัติศาสตร์ของเราเราไปตีมาเป็นเรื่องเป็นราวนะอาจารย์
1: และเสร็จแล้วคนกลุ่มนี้เองซึ่งได้ย้ายตัวพระนครลงมาอยู่ที่ละแวกแล้วก็พนมเปญในที่สุดเห็นไหมครับเพราะนั้นเราเห็นรอยต
0: ่อ
1: นะฮะเราเห็นรอยต
0: ่
1: อนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้เห็นก็คือว่าวัฒนธรรมของการสร้างอารยธรรม เป็นพวกการสร้างปราสาทบารายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันไม่เห็นภาพความต่อเนื่องตรงนี้ลงมาแต่คนเนี่ยนะฮะเมื่อเขาเปลี่ยนคติความเชื่อเปลี่ยนอะไรไปมันก็เป็นปกติว่าเขาก็จะต้องไปสร้างสิ่งใหม่ของรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เหมือนเก่าเห็นไหมฮะมันไม่สามารถจะเอาเงื่อนไขทางด้านอารยธรรมดังที่ว่าเนี่ยมาแบ่งคน
0: นั้นเราก็จะมีคำที่เกี่ยวกับขอมแปลกๆนะเช่นขอมแปรพักขอมดำดินอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ฮะเราจะมีในลักษณะนี้ทีนี้คุณวีระจะเห็นลักษณะที่มันขัดกันอยู่ในตัวนะเอาละภาพขอมดำดินเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในตำนานของเราแล้วเราจะรู้จักเรื่องนี้นะฮะดีกว่าเรื่องอื่น
0: ๆสาบให้เป็นหินนะ
1: ใช่นะฮะอย่างเช่นพญาเดโชอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ม
1: าดำดินมาจะมาจับพระร่วงซึ่งอยู่ในพงศาวดารเหนือนะฮะอันนี้มันให้ภาพในทำนองว่าเอ้ยขอมนี่ตะกอนเนี่ยใหญ่กว่าเราแฮะเราต้องส่งสวยน้ำ อะไรทำนองนี้ตามตำนานนะฮะนี่พอมาขอมแปรพักนะฮะคำนี้ไม่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาให้ภาพในทำนองเหมือนกับว่าขอมเนี่ยเคยอยู่ใต้อานัตของเร
0: าน
1: ะฮะเป็นประเทศสลาต
0: แล้ววันดีคืนดีไม่พักดี
1: ไม่พักดีคือเปลี่ยนใจไปให้ความพักดีกับคนอื่นอะไรทำนองนี้ไม่กลับมาพักดีตามเดิมเราก็ต้องไปปราบเห็นไหมครับเพราะนั้นพอดูลงไปในเนื้อหลักฐานนี่คุณวีระเราจะเห็นว่าความคิดอย่างที่ว่าจะแยกขอมกับเขมรเนี่ยนะมันขัดกันในตัว
0: เ
1: ห็นไหม
0: ครับผมที่ผมเกริ่นนำอย่างเงี้ยเพราะมีคนมาถามผมเยอะ ว่าเฮ้ยวีระไอ้ขอมกับเขมรนี่มันอันเดียวกันหรือเปล่าผมก็บอกพี่มันอันเดียวกันนั่นแหละผมเข้าใจว่าในโลกนี้มีคนเรียกเขมรว่าขอมันมีเจ้าเดียวคือเราอะนะแต่คนอื่นเขาไม่ได้เรียกกันอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอาจารย์นะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการตีคงตีความแล้วก็มีเกิดความอิหลักอิเหลือกัน
1: ครับ
0: นี่อาจารย์ครับหลังๆเนี่ยนะฮะผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอาจารย์เป็นเพราะผมหรือเป็นเพราะอะไรก็ตามทีเนี่ยนะหรือเป็นเพราะบรรยากาศสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวยเนี่ย
1: ครับ
0: คนก็ไปเที่ยวเขมรกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนครวัดนครธมเนี่ยคนที่ไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยเขาว่า1ใน4เนี่ยเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแทนที่จะให้ไปเที่ยวกันแบบว่าสุ่มๆไปเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าหากว่าได้รู้อะไรสักหน่อยแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์เรื่องเขมรนี่ให้มันมากขึ้นนะครับ
1: ค
0: ราวนี้ผมว่าถ้าจะเริ่มต้นให้ชัดเนี่ยผมคิดว่าแทนที่เราจะไปปั๊บก็ไปดูนครวัดนครธมเลยดูที่มันเป็นของที่เห็นเลยผมคิดว่ามันอยู่ดีๆไอ้ของพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมาสร้างใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันต้องมีที่มาที่ไปก่อนหน้านี
1: ้
0: นะฮะคราวนี้อาจารย์จะลองวาดภาพได้ไหมครับว่าก่อนที่เราจะเห็นไอ้ของที่มันเป็นปราสาทแล้วก็เป็นกลุ่มปราสาทเป็นอะไรเยอะแยะตะแปะเนี่ยอาจารย์ลองวาดภาพแบบหลับตานึกสักนิดนึงว่าถอยไปนานๆหน่อยอาจารย์ว่าเขมรอะไรแถวๆเนี้ยเขมรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยทลาวาลวดีผู้กงผู้การมันโยงกันยังไงอาจารย์ลองพอได้วาดภาพมิสักหน่อยก็จะดีครับ
1: คือถ้าสมมติว่ามองไปในลักษณะที่คุณวีระว่าเนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเขมรที่เราไปเที่ยวกัน
0: ข่
1: าวงี้มันคือเขมรที่เขาเรียกว่าเขมรยุคพระนครนะฮะเป็นเขมรยุคพระนครนะฮะก็คือเป็นเขมรที่เขาจะจับทํานองว่าความรุ่งเรืองของอาณาจักรที่เราจะเห็นว่ายิ่งใหญ่เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นในช่วงตรงนี
0: ้
1: ก็คืออาณาบริเวณของตรงเมืองเสียมเรียบเป็นต้นที่เราจะไปจับตั้งแต่ช่วงของพระเจ้าชัยยะบรมันที่2เป็นต้นมา
0: หมายความว่าประมาณสักคริสตศตวรรษที่9
1: ใช่ครับต้นสัก801 802ในประมาณนี
0: ้พ.ศ.นะฮะพ.ศ.
1: ถ้าเป็นพ.ศ.ก็อาจจะสักประมาณ1,330กว่า40ต้นๆนะฮะที่คือถ้าสมมติว่าเราจะตีกรอบก็คือว่าไอ้ที่เราไปดูไปเที่ยวเนี่ยนะฮะมันเป็นเพียงขั้นตอนพัฒนาการหนึ่งนะฮะของประวัติศาสตร์พัฒนาการความเป็นมาอันยาวนาน
0: ถ้าอาจารย์พูด
1: ภูมิภาค
0: ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรก่อนหน้านี้สิอาจารย
1: ์ถูกอย่างที่คุณวีระ บอกแล้วครับว่ามันต้องมีอะไรมาก่อนหน้านี
0: ้
1: ทีนี้ที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณวีระ มันดูมาได้จากถ้าสมมติว่าเราจะเอาตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวตั้งนะฮะในภาคพื้นทวีปเนี่ยเป็นตัวตั้ง
0: ตอนนี้เราลบแผนที่ออกนะอาจารย์
1: เราลบแผนที่ก่อน
0: เราลบเส้นแบ่งประเทศออกไว้ก่อนนะอาจารย์
1: เราลบแผนที่ก่อนเราก็จะเห็นว่ามันมีอารยธรรมเดิมเนี่ยนะฮะรุ่งเรืองมาก่อนยุคสมัยที่เราว่าในหลายๆพื้นที
0: ่
1: อารยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเติบโตและพัฒนาขึ้นตามลุ่มน้ำสำคัญสำคัญนะฮะถ้าสมมติว่าเราดูไปทางด้านตะวันตกสุดเนี่ยนะฮะ
0: คร
1: ับมันก็จะเป็นดินแดนที่เรียกว่าเป็นของอารากันแต่พม่าเรียกยักษ์ไข่
0: ครับผม
1: นะฮะตรงนี้เนี่ยมันมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งเรียกว่าแม่น้ำคาราดาน
0: แม่น้ำคาราดานนะฮะ
1: ไหลลงมานะฮะไอ้ตรงแม่น้ำคาราดานเนี่ยเป็นแอ่งอารยธรรมที่สำคัญนะฮะหลายคนเชื่อว่าจุดกำเนิดของพุทธศาสนาช่วงต้นๆเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในอาณาบริเวณตอนในของแม่น้ำนี
0: ้
1: นะฮะอย่างเช่นที่เมืองธัญบุรีบ้างนะฮะที่เมืองเวสาลีบ้างนะฮะอันนี้เป็นความเก่าแก่ตรงหนึ่งแล้ว
0: หมายความว่าอาจจะเป็นอิทธิพลจากพุทธศาสนาจากอินเดียเนี่ยพอโยกเข้ามาก็มาแถวที่ยะไข่นี่ก่อนเป็นอันดับแรก
1: ใช่ครับใช่ครับคือเขามีบางรายบอกว่าเจอเสมาธรรมจักรที่เก่าที่สุด อะไรทำนองนี้ก็สักประมาณตรงนี้นะฮะจะเก่าสุดหรือไม่เก่าสุดไงก็แล้วแต่บอกว่าน่าจะเก่ากว่าช่วงพระนครนะฮะในกลุ่มเมืองทีนี้พอคุณวีระก็เดินทางต่อไปมาทางตะวันออกผ่านแนวทิวเขาใหญ่ทิวเขาใหญ่นี้คือทิวเขาอะระกันโยมาน ะที่เราเรียนในหนังสือกันตัดอะระกันโยมาเข้ามาสู่รุ่มอิราวดี
0: อันนี้อาจารย์กำลังบอกอยู่แถวพม่านะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับรุ่มอิราวดีนะเป็นเดลต้าเป็นไหลใหญ่เป็นแม่น้ำอิราวดีไหลลงมาตรงนี้มีอารยธรรมที่เก่าแก่ซึ่งบางทีเนี่ยเขาพยายามจะผลักไปถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษนะฮะทำนองนี
0: ้
1: ตรงนี้เนี่ยอารยธรรมตรงกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะมันมีการกระจายตัวนะฮะอยู่ตั้งแต่ตอนกลางลุ่มน้ำอิราวดีเนี่ยขึ้นไปอยู่ถึงตอนเหนือถึงไปทางภูกามในโน
0: ่นที่เราไปเที่ยวกันมานะจ๊ะนะ
1: ใช่แล้วใช่แล้วนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีกลุ่มอารยธรรมที่เขาเรียกว่าเป็นของพวกพยูนะฮะพวกพยูหนึ่งในเมืองสำคัญก็คือเมืองศรีเกษตรหรือเมืองแปรนะฮะแปรเก่าานะฮะอันนี้ตัวอย่างให้เห็นนะฮะพอข้ามจากตรงนั้นเข้ามาเนี่ยนะฮะเข้ ามาทางตะวันออกเรื่อยๆนะฮะข้ามทิวเขาพระโคโยมาอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะฮะนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์โบราณสกุลหนึ่งมองว่ามันมีอารยธรรมอีกส่วนหนึ่งที่เจริญอยู่นั่นคืออารยธรรมของพวกมอญนะฮะบอกเป็นมอญแล้วก็บอกศูนย์กลางของมันเนี่ยน่าจะอยู่ที่เมืองตะโตงหรือท่าตอนซึ่งมันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางน้ำเก่านะฮะของแม่น้ำสารวิน
0: สารวินครับ
1: นะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าย
2: ังเพลินอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะเพราะว่าเราต้องให้ทางอสมทให้ทางสำนักข่าวไทยเนี่ยเขารายงานข่าวตอนบ่ายสามสักนิดหนึ่งและหลังจากนั้นเราค่อยกลับมาติดตามคุยเฟื่องเรื่องเขมรของคุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยที่คุยกันค้างเอาไว้กันต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน 60-40 นะครับตลาดบางลำพูขอนแก่นคึกคักร้านค้าติดป้ายไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยอดขายพุ่งประชาชนแห่ใช้สิทธิ์บรรยากาศที่ตลาดสดบางลำพูอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักร้านค้าหลายแห่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านดึงประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่เปิดตลาดส่งผลยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหารด้านนางสุกัญญาศิลาอาจเจ้าของร้านอาหารทะเลเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากเนื่องจากร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาโดยตลอดทำให้ลูกค้าประจำทราบข่าวและเดินทางมารอซื้อสินค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปกติพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเป็นอย่างดีด้านนางยุพพรกายราชประชาชนชาวขอนแก่นให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพค้าขายอย่างตนที่ต้องซื้อวัตถุดิบเป็นประจำทำให้ลดต้นทุนได้มากจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นายสมหวังภูคาฮาดพ่อค้าเสื้อผ้าแฟชั่นให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าสามารถขายสินค้าได้แล้วหลายรายการจากลูกค้าที่ใช้สิทธิโครงการถือเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีช่วยให้ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะมีลูกค้าบางส่วนสับสนเรื่องสัดส่วนการจ่าย 60-40 แต่เมื่อได้รับคำอธิบายก็เข้าใจและตัดสินใจซื้อสินค้าตามปกติด่านชายแดนไทยกัมพูชายังไม่เปิด 100%นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณด่านคลองลึกอารยประเทศไม่มีเปิดด่านให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนตามที่มีกระแสข่าวโดยย้ำว่าเป็นเฟคนิวขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมขณะที่พันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตม.สระแก้วยืนยันเช่นกันชายแดนทุกจุดในพื้นที่ยังปิด 100% ส่วนที่เห็นคนผ่านด่านในบางช่วงเวลาชี้แจงว่าทำตามมาตรการด้านมนุษยธรรมและกฎหมายอาทิการผลักดันบุคคลกลับประเทศดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้นการรับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ใช่การเปิดด่านให้สัญจรตามปกติพร้อมย้ำนักเรียนที่เคยข้ามแดนมาเรียนหนังสือฝั่งไทยยังมาไม่ได้เช่นกันเพราะมาตรการปิดด่านยังมีผลบังคับใช้อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: มองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: ุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันชดเชยวันวิสาขบูชานะวันที่1มิถุนายน2569นะวิสาขจริงๆก็คือเมื่อวานนี้31วันพระใหญ่วันวิสาขบูชาเลยนะยังจริงๆนึกอยู่เลยว่าคุณวีระถามผมในรายการว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะ ใช่มั้ยบางท่านอาจจะจำได้นะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเรื่องนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วนะแล้วก็ผ่านมาแล้วนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะหนทางต่างๆหรือในภาคปฏิบัติที่ผมตอบไปว่าอริยสัจ4ทางดับทุกข์เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมรรคมีองค์8อะไรพวกเนี้ยนะสัมมาอาชีวะสัมมาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะแล้วก็หาหนทางแห่งการดับทุกข์นี่แหละที่เราพูดกันถึงเรื่องของนิพพานอันนี้แหละอันนี้แหละนะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นภาคปฏิบัติเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของอะไรล่ะมันทำหน้าที่ยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเขารู้มันเป็นวงล้อเหมือนนี่เลยเหมือนนาฬิกามันเดินไปแล้วมันก็วนเดินไปแล้วมันก็วนถ้ามันอย่างเงี้ยบ่อยๆมันไม่หลุดออกจากไอ้ตรงนี้สักทีอ่ะนะก็ที่เราเห็นนั่น

0: เป็นกงล้อที่เป็นธรรมจักรที่มันเป็นสัญลักษณ์อันนั้นนั่นแหละอันนั้นนั่นแหละนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็คุยกันแบบเพลินๆนะฮะแต่เรื่องที่เราค้างไว้ก็คือคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศชุติธารนนท์เนื้อหาสาระต่อจากช่วงเมื่อสักครู่นี้หรือว่าช่วงที่แล้วก็คือสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณไปติดตามกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศชุติธารนนท์กันต่อครับ
1: บนเส้นทางน้ำเก่านะฮะของแม่น้ำสารวิน
2: สารวินครับ
1: นะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่ามีแนวคิดทฤษฎีใหม่ด้วยเหมือนกัน
2: ว่า
1: อย่างเช่นอิตาไมเคิลอ่องทวินนักประวัติศาสตร์โบราณคนหนึ่งนะพม่าบอกว่าทฤษฎีที่ว่ามีอาณาจักรมอญอันเก่าแก่ในเขตพม่าตอนล่างเนี่ยนะฮะไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นยืนยันเอางี้นะฮะเอาละแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะดูความเชื่อกระแสหลักคุณวีระก็จับมาได้3กลุ่
2: ม
1: ใช่ไหมผ่านตรงนี้ไปทางตะวันออกอีกข้ามเทือกตะนาวสีแล้วทีนี้พอข้ามเทือกตะนาวสีมาออกพวกก็ลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างใช่ไหมลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างเนี่ยก็มาเจออารยธรรมที่เก่าแก
2: ่
1: นะครับบางส่วนเนี่ยเขาพยายามดึงความเก่าแก่เนี่ยขึ้นไปถึงช่วงที่ร่วมสมัยกับฟูนันนะฮะซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นช่วงเก่าสุดนะฮะของอารยธรรมเขมร
2: ครับ
1: นะฮะสักประมาณปีพ.ศ.840กว่าๆเนี่ยนะฮะไล่ลงมาจนถึงประมาณปี1083อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยไล่ๆเนี่ยนะฮะเขาตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าดูยุคประวัติศาสตร์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เจอของที่เก่าได้ประมาณนี
2: ้
1: นะฮะที่เก่าได้ประมาณนี้เนี่ยอย่างเช่นที่เจอที่เมืองอู่ทองนะฮะมีการขุดค้นกันอะไรทำนองนี้ก็อันนี้เก่า
2: อาจารย์จะหมายถึงนครปฐมอะไรพวกนี้รวมเข้าไปด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับคืออยู่ในอนาบริเวณนี
2: ้
1: แต่ว่าพูดถึงไอ้ตัวที่เป็นแหล่งหลักที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาเมืองอู่ทองเนี่ยเป็นตัวตั้งทั้งนี้เพราะมีแนวคิดทฤษฎีเลยไปถึงขนาดบอกว่าศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนันซึ่งเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดของขอมเนี่ยนะฮะเรียกขอมดีไหม
2: เรียกขอมก็ได้คำเบ้ก็ได้ครับ
1: แทนที่จะเชื่อว่าอยู่ในเขตเวียดนามตอนใต้ที่อยู่ที่เมืองออกแก้วมีอีกทฤษฎีหนึ่งมาบอกมันอยู่ตรงนี
2: ้อู่ทองนี่แหละ
1: อู่ทองเนี่ยนะแต่คราวนี้มันมีความต่อเนื่องคุณวีระมันจะเป็นฟูนันไม่ฟูนันก็แล้วแต่เราเจอสิ่งที่เป็นอารยธรรมที่ต่อเนื่องมาในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี
2: ้
1: ในช่วงพุทธศตวรรษที่11ถึง16นะฮะนั่นคือทวารวดีนะฮะเรื่องทวารวดีนี้อีกเช่นกัน
2: ยังเถียงกันเยอะนะฮะ
1: มีแนวคิดทฤษฎีบ้างว่าเป็นของมอญอารยธรรมมอญคือคราวนี้ไม่ปฏิเสธความเก่าเพราะมันเจอของมันเจอของนะมันเจออย่างพระปฐมเจดีย์อะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยนะฮะมันเจอของนะฮะแต่อันนี้เป็นแนวคิดทฤษฎีหนึ่ง
2: อ
1: ีกแนวคิดทฤษฎีหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจของดร.ธิดาสารยานะฮะเขียนเรื่องศรีทวารวดีก็พยายามเปิดมุมมองใหม
2: ่
1: ให้เห็นว่าเออมันมีความหลากหลายนะไอ้มันอาจจะมีอารยธรรมซึ่งมีลักษณะร่ว
2: ม
1: ให้เห็นแต่ว่าจะมาบอกว่าชนเชื้อชาติเป็นมอญผูกขาดอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกคุณวีระที่จะมาสัมพันธ์กับเขมรนี่อยู่ตรงนี้ว่าอันนี้เก่า
2: อันนี้เก่าแน่นะ
1: อันนี้เก่า
2: อ
1: ันนี้เก่านะฮะแล้วมันมีช่วงสมัยที่มาคาบเกี่ยวต่อติดกับเขมร
2: ครับผม
1: โบราณ
2: ครับผม
1: เอาละเพราะนั้นคุณวีระเราไล่มาตั้งแต่อารากันคาราดานจนมาถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเราเห็นว่ามีชุมชนบ้านเมืองเติบโตพัฒนามาก่อนยุคสมัยที่เราจะเรียกว่าเป็นยุคพระนครหลวงนะฮะพอมาถึงในเขตของเขมรคือคราวนี้ทาบข้ามเทือกเขาพนมดงรักนะทางอีสานเนี่ยนะฮะในเขตที่เป็นเขมรสูงเนี่ยลงมาสู่เขมรต่ำ
2: ค
1: ือเป็นอาณาบริเวณพระตะบองเสียมราชศรีโสพลโดยเฉพาะที่เสียมราชตรงนี้เนี่ยเลื่อยลงมานะคุณวีระจนตัดเข้ามาถึงตอนล่างของเวียดนามเราเห็นว่ามันมีการค้นพบอารยธรรมเนี่ยนะฮะที่เก่าแก่เนี่ยหลายจุดเอางี
2: ้
1: ถ้าสมมติว่าเราจะดูผมอยากจะย้อนเหนือขึ้นไปอีกนิดนึงคือยุค ก่อนประวัติศาสตร
3: ์
1: และเป็นชุมชนที่เกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นใกล้เคียงชุมชนเมืองเนี่ยนะฮะเราเห็นอารยธรรมในแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนั่นคือเราเริ่มพูดถึงถ้าเป็นสกลนครก็อย่างบ้านเชียงของเราละเห็นไหมครับและพอถัดจากนั้นลงมาเนี่ยเราก็เห็นของเก่าๆอย่างเช่นของวัดภู
3: ที่ลาว
1: ใช่ครับนะฮะนะฮะลงมาทางจำปาสักทางอะไรเนี่ยอันนั้นเก่านะก่อนช่วงนี
3: ้
1: ใช่ไหมก่อนช่วงนี
3: ้
1: พอเราลงมาจับทางเวียดนามตอนล่างสุดนะฮะเราก็เจออารยธรรมที่เก่าอีกอันซึ่งอันเนี้ยที่เขาเรียกมันว่าฟูนันนะฮะฟูนันเนี่ยถือว่านักประวัติศาสตร์ทั่วไปถือว่าเป็นต้นต่อของอาณาจักรขอม
3: เอาละอาจารย์คราวนี้ฟูนันเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นเวียดนามตอนใต้อาจจะเป็นแต่ว่าเป็นอวัฒนธรรมหรือเป็นอาณาจักรหนึ่งซึ่งใหญ่โตรุ่งเรืองสมัยอดีตใช่ไหมอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ครับคุณวีระมีแนวคิดทฤษฎี2แนวด้วยกันแนวคิดทฤษฎีในแนวคิดเก่าเนี่ยนะครับจะมองว่าฟูนันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ชัดเจนว่างั้นเถอะซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเมืองออกแก
3: ้ว
1: หรือบางทีเรียกว่าออกแอลเนี่ยนะฮะไอ้ตรงทางใต้ของเวียดนามนะฮะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรขอมดูนะทฤษฎีที่มาในแนวหลังเนี่ยนะครับมองว่าความจริงฟูนันเนี่ยอาจจะไม่เป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะฮะถึงแม้ว่าเมืองออกแก้วเนี่ยจะเป็นเมืองท่าที่น่าจะเชื่อมต่อในส่วนของทะเลจีนใต้เนี่ยนะฮะเข้ามาทางด้านอ่าวไทยลงมาทางออกไปทางมหาสมุทรอินเดียได้จริง
3: ครับ
1: แต่ว่ามันคงไม่ถึงกับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ
3: ่
1: ใหญ่โตมหาศาลนะนะฮะแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดใหม่นะฮะก็สัก20 30ปีมาเนี่ยนะฮะมองว่ามันถึงมันเก่าจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวแทนที่จะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากมายมหาศาล
3: คราวนี้มีคนพูดคล้ายๆทำนองนี้อาจารย์ว่าไอ้คำว่าฟูนันเนี่ยเหมือนกับเป็นภาษาจีนเนี่ยเรียกแถวๆนี้ว่าฟูนันเป็นไปได้ไหมอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ครับคนที่คำว่าฟูนันเนี่ยนะครับเป็นคำที่ปรากฏในหลักฐานจีนอย่างเช่นคุณวีระว่านะ
3: ครับ
1: มันก็เกิดความพยายามที่จะเอาไอ้ตัวฟูนันเนี่ยมาผนวกติดกับว่าเฮ้ยมันสัมพันธ์อะไรกันล่ะกับพื้นที่บริเวณแถบนี
3: ้
1: คนหนึ่งที่พยายามที่จะเน้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับหรือพยายามอธิบายเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างเช่นจอร์จเซเดย
3: ์
1: ซึ่งเรียกว่าเป็นปรามาจารย์ยุคเริ่มแรกของการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็บอกไอ้ฟูนันเนี่ยมันน่าจะเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าพนมนะฮะหรือภูเขา
3: คือหมายความว่าคนจีนเรียกพนมไม่ชัดก็เลยเรียกเป็นฟูนันไป
1: ใช่ครับประมาณนั้นนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายทุกสายเนี่ยจะ
3: เห็
1: นกันไปกับทฤษฎีแนวนี้ทั้งหมดนะครับแต่ก็อย่างว่านี่ก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการพยายามจะยึดโยงกันแต่ว่าถ้าดูจากร่องรอยดูจากของเก่าที่มันเจอที่ออกแก้วมันจะใช่ฟูนันหรือไม่ก็ตามทีเวลามันเจอของมันเจอความเก่านะฮะที่เราอาจจะบอกได้ถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียยุคแรกๆในภูมิภาคนี
3: ้
1: นะฮะ
3: สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผมเรียนคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องประมาณสัก 1,500 ปีที่แล้วนะอาจารย์
1: ครับ ใช่
3: นะคือที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องประมาณ 1,500 ปีก่อนนะอย่าไปนึกว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องปัจจุบันนะเรียกว่ามีอาณาจักรฟูนันซึ่งเป็นฐานซึ่งจะพูดง่ายๆว่าเป็นฐานที่เราจะทำต่อยอดมาถึงอาณาจักรเขมรในยุคหลังๆได้ต่อไปนะครับ
1: ครับ
3: ผม
1: ครับถ้าทั้งนี้ถ้าเราจะดูในเชิงของที่ตั้งก็ดีนะฮะในเชิงของความเก่าก็ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวฟูนันเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นจุดรับอารยธรรมสำคัญอันหนึ่งเพราะฉะนั้นนะฮะมันมีความเป็นไปได้ไหมนี่เป็นการตีความของนักวิชาการว่าอันนี้เนี่ยนะฮะมันคือคล้ายๆเป็นตัวเปิดนะฮะที่จะดึงเอาอารยธรรมจากภายนอกเนี่ยเข้าไปภายในเพราะว่าตัวบ้านเมืองอย่างเช่นว่าพระนครหลวงนครวัดนครธมอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันอยู่ลึกเข้าไปมาก
3: ใช่ใช
1: ่นะมันอยู่ลึกเข้าไป
3: มันต้องมีเมืองอะไรที่อยู่หน้าด่านคอยติดต่อคนข้างนอก
1: คือเมืองอย่างฟูนันเนี่ยนะฮะหรือทำนองเมืองท่าทำนองนี้อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งหรือตัวหนึ่งของการชักนำเอา วัฒนธรรมจากภายนอกเนี่ยเข้าสู่ข้างใน
3: ซึ่งตอนนั้นเจริญก็อินเดียอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
3: แล้วก็อาจจะมีจีนสอดแทรกนะ
1: ใช่ครับ

0: ใช่ครับในขณะที่นะฮะลุ่มน้ำโขงก็ดีซึ่งตัดเข้าไปในเขตทางอีสานของเรานะฮะขึ้นไปถึงทางลาวทางไรโน่นนะฮะต่อติดกับลุ่มน้ำมูลล
1: ุ
0: ่มน้ำชีซึ่งเป็นอนาบริเวณที่เราเจอของเก่ายุคก่อนพระนครแล้วก็ผู้คนเนี่ยนะฮะ รวมทั้งถึงเพื่อเขาพนมดงรักนะครับซึ่งมีช่องเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องช่วยกันคิดว่าคนเนี่ยเราเห็นความหนาแน่นของคนการเติบโตของเมืองนะฮะในช่วงก่อนเนี่ยอยู่ทางตอนไหนเราเห็นอีกกระแสหนึ่งคือการเข้ามาของอารยธรรม
1: ภายนอก
0: จากภายนอกเข้ามาตรงนี
1: ้มาผสมผสานกันแล้วกัน
0: และคล้ายๆกับว่ามันค่อยๆมาคลี่คลายให้เห็นเนี่ยนะอย่างน่าสนใจที่กรณีพระนครเมืองพระนครหลวง
1: ครับผม
0: นะเป็นตำแหน่งหนึ่งแต่ก็เป็นเซ็นเตอร์ที่สำคัญ
1: คุณผู้ฟังครับกำลังคุยกันเรื่องของเขมรนะแต่ผมอย่างที่ผมบอกอ่ะนะคือถ้าหากว่าอยู่ดีเราคุยเรื่องนครวัดนครธมเลยไม่เข้าใจหรอกนะมันต้องสืบสาวราวเรื่องกันประมาณนี้แหละนะไปถึงยะไข่นู่นแหละนะเป็นลุ่มแม่น้ำดูเป็นซิกซิกทอยลงมาแล้วก็ตีกรอบเข้าไปนะเรารู้แน่ๆว่าตอนนี้มีอาณาจักรโบราณชื่อว่าฟูนันแล้วอาณาจักรฟูนันเนี่ยน่าจะเป็นรากฐานของอาณาจักรเขมรโบราณแล้วอาณาจักรของเขมรโบราณเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของอาณาจักรที่เรียกว่าอาณาจักรยุคเมืองพระนครที่เรียกว่ายุคอังกอร์เนี่ยนะแล้วถึงจะมีไอ้ปราสาทที่เราเห็นที่เราจะไปเที่ยวหรือจะคิดไปเที่ยวกันเนี่ยมันจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นคราวนี้เนี่ยฟูนันเนี่ยถือว่าเป็นฐานของสิ่งที่เราจะไปเห็นเวลาใครไปเที่ยวเขมรนครวัดนครธมเสียมาเรียบอะไรเนี่ยนะจะเห็นพวกนี้คราวนี้ถัดจากนั้นมันมีอันนึงผมอ่านหนังสือแล้วคล้ายๆมันมีพูดถึงอาณาจักรชื่ออะไรเจนลงเจนละ
0: เจนละหรือบางทีเรียกว่าเจนลานะครับ
1: อันนี้มันอะไรครับอาจารย์
0: คืออันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เข้ามาสักหลังจากฟูนันเนี่ยลงมาร่วมกับศตวรรษนะฮะคือสักประมาณปีพ.ศ.1140กว่าอะไรทำนองนี้โดยคร่าวๆพ.ศ.นะฮะ
1: เขา
0: คือเขาให้ภาพคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือ
0: ละว่ามันเกิดกลุ่มอำนาจเป็นสองกลุ่
1: ม
0: นะฮะคือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเจนละปกแล้วก็กลุ่มเจนละนาม
1: แล้วจากฟูนันเนี่ยมันมีการแตกซอยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ครับผม
0: เป็นอีกยุคสมัยหนึ่ง
1: ของ
0: อาณาจักรนะครับที่ต่อเนื่องกันมานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันแยกออกเป็นสองกลุ่มคือเป็นกลุ่มที่เป็นเจนละปกนะฮะและเป็นกลุ่มที่เป็นเจนละน้ำบางสายว่าไอ้กลุ่มที่เป็นเจนละบกเนี่ยว่าไปแล้วก็คือกลุ่มที่จะเป็นต้นตออะไรหลายๆอย่างของเขมรพระนครหลวงในสมัยหลังที่จะเกิดขึ้นเพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่ามันไม่เกิดเอกภาพทางการเมืองมันเกิดความแตกแยกและการลบลาฆ่าฟันภายในผมคิดว่านี่คงจะเป็นภาพสำคัญอันหนึ่งนะฮะที่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่านี่คือเป็นตัวตนของประวัติศาสตร์ยุคก่อนพระนครที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงพระนครหลวงนะครับอ
1: าจารย์พูดถึงเจนละบกกับเจนละน้ำมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะไอ้เจนละบกมันคงอยู่ทางบกนะส่วนไอ้เจนละน้ำมันคงติดน้ำหน่อยนะอาจารย์นะ
0: คือเรื่องนี้เนี่ยนะก็คงเป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรว่าจะดูสักประมาณพนมเปญหรืออะไรเนี่ยลงมาได้ถึงทางฝั่งสมุทรไหม
1: อันนี้คือเจนละน้ำเจนละน้ำนะอาจารย
0: ์จะส่วนทางบกเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่อยู่ทางเหนือซึ่งน่าจะเป็นบริเวณที่เท่าที่ผมตรวจสอบดูตำรานะฮะก
1: ็
0: จะบอกว่าน่าจะเป็นบริเวณที่ต่อมามันคลี่คลายมาเป็นพระนครหลวงในสักประมาณบริเวณนั้น
1: ครับผมคราวนี้อาจารย์ครับพอเรามีฐานอย่างเงี้ยนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องคืออันนี้ต้องอาศัยจินตนาการนะอาจารย์เพราะเป็นเรื่องที่เรามองแทบไม่เห็นนะแต่ว่าเราก็ดูจากเอกสารหลักฐานบันทึกนู่นบันทึกนี่เนี่ยเราก็พยายามวาดเป็นเค้าโครง
0: ค
1: ราวนี้ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะฮะจุดที่ก่อนที่มันจะมาก่อร่างสร้างผมเข้าใจว่าตอนนั้นมันคงมีอาณาจักรย่อยๆเต็มไปหมดนะอาจารย
0: ์คือภาพที่น่าจะเป็นเนี่ยนะครับ ที
1: ่
0: เรียนให้คุณวีระทราบเนี่ยคือตัดมาตลอดแนวเลยตั้งแต่อารักการเข้ามาเนี่ยนะครับเราเห็นการกระจายตัวของบ้านเมืองนะฮะที่เก่าแก่พอสมควรแล้วก็ต่อติดกับทะเลนะครับบ้านเมืองเหล่านี้เนี่ยภาพอันหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันคือว่ามัน

0: มีเอกภาพทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะฮะมันมีศูนย์กลางเพียงศูนย์กลางเดียวเดียวโดด อย่างที่ต่อมาเราจะเห็นหงสาวดีเราจะเห็นอยุธยาอะไรงี้หรือเปล่าซึ่งมันไม่มีร่องรอยที่ชัดเจนตรงนั้นนะฮะ
1: เราก็ต้องเดาว่ามันน่าจะเป็นแว่นแคว้นเล็กๆกระจายกระจายลบพุ่งกันบ้างอะไรกันบ้างยังไม่มีใครรวบอำนาจได้หมด
0: ยังไม่มีใครที่จะสถาปนาความเป็นอาณาจักรที่มีการรวมศูนย์อำนาจเข้าถูกสู่ส่วนกลางที่ชัดเจนนะฮะเก
1: ิ
0: ดเป็นราชธานีหรืออะไรทำนองนี้ยังไม่เห็นภาพตรงนั้น
1: คันนี้อาณาบริเวณที่ในยุคต่อมาจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรเมืองพระนครก็ได
0: ้
1: จะเรียกว่าเป็นอาณาจักรพระนครหลวงอะไรก็สุดแท้แต่ซึ่งเราเอาว่าประมาณสักคริสตศตวรรษที่นะครับจ่านะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็พ.ศ.นี่ประมาณสักพ.ศ. 1300เศษๆเนี่ยจ่า
0: ครับ
1: ไอ้ตรงที่จะมาก่อร่างสร้างเป็นอาณาจักรเมืองพระนครหรือว่าอาณาจักรอังกอร์เนี่ยจ่าซึ่งเราไปดูกันมาแล้วไม่ให้เราจะไปดูนะเราไปดูกันมา2ครั้ง3ครั้งแล้วถ้าเป็นไปได้เราจะไปกันอีกเนี่ยนะจ่านะ
0: คร
1: ับนี้เนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญยังไงมันถึงได้มาก่อร่างสร้างเมืองเป็นอาณาเขตขึ้นมาจ้ะ
0: ครับคือเอาอย่างนี้นะครับผมคุยให้คุณวีระฟังเนี่ยในสองนัยยะแล้วกันในนัยยะแรกเนี่ยคุยเพื่อที่จะทำให้พวกเรานะฮะจะได้พอเห็นภาพบ้างว่าบริเวณที่ผมกับคุณวีระกำลังคุยกันเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงสักส่วนไหนของเขมรนะครับค
1: ือ
0: ปกติเนี่ยถ้าเราไปดูหลักฐานเอกสารของบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของรัชกาลที่4อะไรประมาณนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเขมรเนี่ยออกเป็น4ภาคคุณวีระเขาจะแบ่งเขมรเป็น4ภาค
1: ครับ
0: ภาคหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเขมรไทย
1: เขมรไทย
0: นะไอ้เขมรไทยตรงนี้เนี่ยบางทีเขาก็เรียกมันว่าขอมแปลผักเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้มันคือเสียมราชพระตะบองศรีโสพลนะและที่เรากำลังคุยกันตรงเนี้ยคือเสียมราชนะมันอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นเขมรไทย
1: ครับ
0: นะครับติดกับแดนเราคือทางอีสานของเราแต่ถ้ากระเถิบไปทางด้านเหนือของตรงนี้เนี่ยนะฮะของบริเวณเขมรไทยขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกเขมรป่าดง
1: เขมรป่าดง
0: ใช่เขมรป่าดงนะฮะแต่ถ้าลงมาตอนข้างล่างเนี่ยนะฮะจากโพธิสัตว์ลงมาจนถึงประมาณพนมเปญที่เราได้ครั้งหนึ่งมีโอกาสไปนั่งกินกุ้งกันอะไรกันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะ
1: ตรงนั้น
0: ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกมันเขมรใหญ่หรือเขมรละแวก
1: เขมรใหญ่หรือเขมรละแวก
0: ครับอย่างเช่นเรายกกองทัพไปรบกับพญาละแวกอะไรทำนองนี้คือเป็นภาพของเขมรช่วงอยุธยาว่าง่ายง่าย
1: ครับผม
0: นะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะตรงนี้คือส่วนที่เป็นศูนย์กลางอำนาจสมัยหลังนะฮะและส่วนสุดท้ายมันเป็นเขมรที่บางทีเขาเรียกเขมรยวนบ้างเขมรใต้บ้างเขมรจามบ้างนะฮะส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่ต่ำจากพนมเปญเนี่ยลงมาทางด้านพุทธไทยมาศลงมาสุดแหลมออกไปติดไปทางยวนสี่ส่วนอย่างนี้นะ
1: พวกกันดารอะไรพวกนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับครับนะฮะออกมาทางด้านเนี่ยนะครับสี่ส่วนอย่างนี
1: ้
0: ทีนี้
2: เป็นไงพอจะคลายเหงาได้ไหมฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหไม่ได้ไปไงใช่ไหมฮะก็เลยอยากรู้ว่ามันมีประวัติมีความเป็นมาอย่างไรแต่ว่าก่อนที่จะไปชมความงามปราสาทบันทายสีปราสาทนครวัดเมืองนครธมสะพานอะไรล่ะปราสาทพระขันสะพานนาคพันอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เราต้องปูพื้นก่อนว่าประวัติศาสตร์ของเขมรโบราณเนี่ยเขามีที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะช่วงหน้าค่อยกลับมาติดตามกันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จะให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะผมไม่อยากให้เสียเวลานะเพราะว่าบางท่านอาจฟังแล้วก็ยังแบบโอ้ฟังเพลินอยู่นะก็ไปฟังครับสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณคุณวีระธีรพัฒน์คุยกับอาจารย์สุเนชุตินทรานนท์กันต่อไปติดตามกันครับ
1: เนี่ยนะครับ4ส่วนอย่างนี้
2: uh-huh.
1: ทีนี้4ส่วนนี้เนี่ยนะครับไอ้เขมรตรงที่เป็นเสียมราชเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยเราถือว่าเป็นของเราน ะเราถือว่าเป็นของเรา
2: ก่อนจะเสียให้ฝรั่งเศส
1: ก่อนจะเสียให้กับฝรั่งเศสนะฮะซึ่งการเสียให้กับฝรั่งเศสเนี่ยเราเพิ่งเสียไปในสักประมาณปี2449
2: ร้อยปีพอดีเลย
1: ใช่ครับ
2: ร้อยปีพอดี
1: ร้อยปีพอดีเหรอฮะ
2: เพราะเราเสียเขมรให้กับฝรั่งเศสเนี่ย1902จ้ะ
1: ครับ
2: นะครับร้อยปีพอดีเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ทีนี้ไอ้ตรงนี้ที่เราเสียไปเนี่ยเพราะเราต้องการจะแลกกราดแลกด่านซ้
2: าย
1: แลกหมู่เกาะต่างๆไปจนถึงประมาณแหลมสิงห์เนี่ยกลับมา
2: ครับ
1: เราก็เอาไอ้กราดอะไรเนี่ยแลกกันกับส่วนที่เป็นเสียมราชพัทบองศรีโสพลเน
2: ี่
1: ยเอานะทีนี้ส่วนที่เราจะพูดเนี่ยมันก็คือส่วนที่เป็นเสียมราชที่ว่านี้มีของแถมนิดหน่อยคุณวีระ
2: ว่า
1: เสียมราชนี่บางทีคนไปอยากจะรู้ว่ามันมีความหมายว่ายังไงไอ้คำว่าเสียมราชนะฮะ
2: เพราะเขมรก็ไม่อ่านว่าเสียมราชนะจ๊ะ
1: ใช่ใช่คุณวีระเขมรเขาเรียกว่า
2: เสียมเรียบ
1: เรียบ
2: เรียบนะ
1: นะฮะ
2: เรียบร้อย
1: หรือบางทีเรียกเสียมเงียบ
2: เสียมเงียบ
1: นะฮะแต่โดยความหมายโดยนัยยะก็คือเราเนี่ยไปพ่ายแพ้เขาตรงนั้นจนราบเรียบนะแต่ผมไปเช็คในหลักฐานนะฮะ มีนะฮะเข้าใจว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านะฮะแปลคำว่าเสียมราบว่าเมืองไทยทำปลาแห้งนะฮะก็เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะก็เป็นเรื่องน่าคิดนี่ไอ้ตรงเสียมราบตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่มันจะเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเขมรยุคพระนครหลวงคือยุคหลังจากยุคเจิ้นลาที่เราคุยกันเมื่อกี
2: ้หลังฟูนันหลังเจิ้นลา
1: หลังฟูนันหลังเจิ้นลา
2: ก็ประมาณสักคริสตศตวรรษที่8
1: ใช
2: ่แล้วก็เมืองเนี้ยมันรุ่งเรืองใหญ่โตอยู่500ปีนะอาจารย์นะ
1: ได้ครับ
2: นะแต่ว่าจะได้เข้าใจว่าทำไมมันมาเลือกตรงนี
1: ้เอาล่ะคราวนี้มาถึงคำถามของคุณวีระว่าทำไมมันเลือกตรงนี
2: ้ครับ
1: ภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของเมืองเสียมเรียบเนี่ยนะครับคุณเวลามันอยู่ระหว่างธรรมชาติที่สำคัญ2 ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือทะเลสาบนะครับเสียมเรียบเนี่ยตั้งอยู่ทางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบตอนเลแซ
2: บ
1: นะครับและเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียมเรียบนะครับ
2: ครับ
1: มันจะเป็นแนวทิวเขาใหญ่ครับเรียกว่าทิวเขาพนมกุเลนนะฮะ
2: ครับผม
1: เมืองนี้ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มนะฮะ
2: ครับ
1: ที่จากภูเขาเนี่ยต่อติดลงมาถึงตัวทะเลสาบหากแต่เมืองนั้นไม่ได้ตั้งติดกับทะเลสาบทีเดียว
2: ครับผม
1: นะฮะตั้งห่างจากทะเลสาบขึ้นไปพอสมควรนะฮะและจากตรงนั้นไป อีกสักระยะหนึ่งนะฮะก็จะไปขึ้นเขาพนมกุเลงตั้งอยู่บริเวณคาบระหว่างน้ำกับหินเพราะนั้นผมจะมีความรู้สึกว่าอารยธรรมของเขมรโบราณเนี่ยนะครับเป็นอารยธรรมน้ำกับหินมีภูเขาพนมกุเลงเป็นประธานแล้วมีทะเลสาบตอนเลแซบเป็นแหล่งโปรตีน
2: คราวนี้ต้องอธิบายคุณฟังทราบนิดนึงว่าคำว่าทะเลสาบที่อาจารย์สุเนศพูดถึงเนี่ยเป็นภาษาเขมรแปลว่าทะเลน้ำจืดนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: แล้วมันใหญ่มากนะอาจารย์นะ
1: มองไม่เห็น
2: มันมองไม่เห็นฝั่งอ่ะนะ
1: มองไม่เห็นฝั่ง
2: ผมประมาณเอาคร่าวๆนะอาจารย์ผมดูจากแผนที่และทาบเอาเนี่ยนะผมว่ามันใหญ่กว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยประมาณสัก20เท่า
1: เป็นไปได้ครับ
2: แล้วมันก็เป็นแนวยาวด้วยมันไม่ใช่สั้นๆมันยาว
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับที่สำคัญคือมันอย่างนี้ด้วยไงครับคุณวีระคือว่าเมื่อช่วงหน้าน้ำนะฮะที่น้ำจากแม่น้ำโขงเนี่ยไหลย้อนกลับจากพนมเปญเนี่ยนะฮะ ขึ้นไปตามคลองหรือตามแนวแม่น้ำที่เหนือไหลย้อนขึ้นไปเข้าไปเติมตอนเลแซบเนี่ยนะฮะ
2: อาจารย์อย่างนี้ผมพยายามจะวาดภาพให้คุณผู้ฟังดูนะอย่างนี้คล้ายๆว่าแม่น้ำโขงเนี่ยไหลจากลาวลงมา
1: ใช่
2: แล้วมันก็จะไหลลงมาประมาณสักทางภาคอีสานน่ะของเขมรแล้วก็ไหลลงมานี่ก็จะเป็นพนมเปญข้างล่าง
1: ใช่
2: ส่วนไอ้แม่น้ำไอ้ส่วนทะเลสาบเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณสักทิศตะวันตกเฉียงใต้ไอ้ตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปทางซ้ายมือ
1: ใ
2: ห่างกับแม่น้ำโขงนะอาจารย์นะม
1: ัน
2: ห่างกันพอสมควรมันอยู่คนละฝั่งกันของประเทศเลย
1: ครับ
2: ตอนน
1: ี้
2: ที่อาจารย์พูดถึงเวลาหน้าน้ำแม่น้ำโขงไหลลงมาน้ำมันหลากใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
2: ครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นอาจารย
1: ์คือพอช่วงที่น้ำหลากเนี่ยนะฮะแม่น้ำโขงเนี่ยน้ำมันลงมาในปริมาณมหาศาลมากเลยเวลาเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะมันลงมาแต่ว่าไอ้ท้องน้ำเนี่ยนะครับคุณเวลาที่มันรับน้ำเนี่ยมันตื้นมันรับไม่ทันเพราะฉะนั้นน้ำที่ลงมาอย่างมหาศาลเนี่ยพอมาถึงตรงจุดที่น้ำสบกันที่พนมเปญเนี่ยนะฮะมันไหลย้อนขึ้นการไหลย้อนขึ้นเนี่ยก็คือไหลย้อนเข้าไปในทะเลสาบไปเพิ่มปริมาณน้ำในทะเลสาบที่มีอยู่เดิมให้มันมากขึ้น
2: มันจากขึ้นมาเป็นแบบขยายออกไปแนวออกไปใช่ไหมอาจารย์
1: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าพื้นที่ที่ตรงที่เป็นทะเลสาบเนี่ยนะครับคุณวีระม
2: ัน
1: เป็นที่ลุ่มต่ำมากนะฮะมันต่ำกว่าบริเวณโดยรอบ
2: เหมือนน้ำมันไหลย้อนขึ้นไป
1: มีน้ำขังอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือน้ำในทะเลสาบช่วงหน้าน้ำที่น้ำจากแม่น้ำโขงไหลมามันก็ไหลย้อนขึ้นไปก็ทำให้ไอ้น้ำที่ขังอยู่แล้วเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไปอีก
2: ผมเข้าใจละ
1: เห็นไหมฮะ
2: ครับผม
1: ครับจนปริมาณเป็นเท่าตัวของไอ้ตัวทะเลสาบที่มันเป็นอยู่เดิม
2: เหมือนกับกรุงเทพเวลาน้ำท่วมอาจารย
1: ์
2: ประมาณนั้นน่ะเนาะ
1: ครับ
2: ถ
1: ึ
2: งเวลามันท่วมมันก็แผ่ไปข้างๆใช่ไหม
1: แผ่ไปข้างๆมากมายมหาศาลนะฮะมากมายมหาศาลตรงนี้เนี่ยนะครับคุณวีระมันเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อธรรมชาติของการตั้งเมืองนะครับเราจะเห็นว่าเมืองเสียมเรียบเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งส่วนที่เป็นอังกอร์หรือพระนครหลวงเนี่ยจึงไม่สามารถจะตั้งกระเถิบติดลงมาทางทะเลสาบได้มากเพราะว่าช่วง
2: นั้นหน้าน้ำหลากมันก็ท่วมเลย
1: มันจะท่วมหมดนะครับแต่ผลจากการที่มันมีน้ำเข้าไปแล้วมันจะเอาพัดพาเอาปลาเข้าไปวางไข่อะไรทํานองนี้เนี่ย
2: จากแม่น้ำโขงเนี่ยมันดันย้อนขึ้นไปก็จะมีปลาเปอร์ไหลขึ้นไปด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ถูกต้องครับและเสร็จแล้วพอช่วงฤดูที่น้ำเริ่มลดนะฮะและน้ำมันเริ่มไหลคืนคือไอ้ที่ท่วมเนี่ยมันเริ่มไหลคืนลงมาเนี่ยช่วงนี้แหละครับคุณวีระที่ปลาเป็นจำนวนนับล้านเลยนะฮะเยอะแยะมหาศาล
2: คือว่าปลาช่อนตัวเท่าขาเนี่ยอาจารย์นะ
1: อันนั้นอย่างนั้นละปลาชะดงชะโดนเยอะแยะหมดเลยนะฮะที
2: ่
1: มันออกมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเราหลับตานึกภาพความเป็นตอนเลแซบเฉพาะตรงนี้เนี่ยเราเห
2: ็
1: นว่ามันเป็นแหล่งโปรตีนใหญ
2: ่
1: นะมันเป็นแหล่งโปรตีนใหญ่ที่เลี้ยงชุมชนได
2: ้ครับ
1: นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันเข้าไปส่งเงื่อนไขของการตั้งเมืองคราวนี้เรื่องนี้คือเรื่องที่หนึ่งครับคุณวีระเรื่องที่สองเนี่ยคือว่าลักษณะของน้ำที่มันมีการหลากของน้ำในช่วงหน้าน้ำนะฮะมันทำให้พื้นที่ในบริเวณที่น้ำหลากเข้าไปเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับเรามันอาจจะไม่เหมือนทีเดียวแต
2: ่
1: ผมอยากจะให้นึกถึงภาพของอยุธยาตอนฤดูที่น้ำหลากลงมาและน้ำมาขังอยู
2: ่
1: ใช่ครับปุ๋ยจำนวนมหาศาลที่น้ำเนี่ยพัดพามานะฮะทำให้บริเวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ
2: ์
1: นะฮะเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นตอนเลแซบนอกจากมันจะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วม
2: ัน
1: จึงเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตด้วยนะฮะมันจะเป็นแหล่งที่เพาะปลูกข้าวได้อย่างอุดมสมบูรณ์มากนะครับข้าวที่เชื่อกันว่าน่าจะปลูกได้เนี่ยมันน่าจะเป็นข้าวพันธุ์พ้นน้ำส
2: ่
1: วนหนึ่งนะฮะคือในช่วงน้ำหลากเป็นข้าวพันธุ์พ้นน้ำ
2: คือน้ำมาเท่าไหร่มันก็พุ่งยอดขึ้นไปเรื่อยๆ
1: มันก็พุ่งยอดขึ้นไปเรื่อย
2: ๆ
1: นะฮะลักษณะนี้เนี่ยจึงทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและแหล่งคาร์โบไฮเดรตหร
2: ือ
1: ข้าวซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเป็นเมนสเตย์เป็นคล้ายๆแหล่งอาหารหลักนะฮะของคนตรงนี้
2: คือถ้ามันมีทั้งข้าวทั้งปลาเนี่ยมันก็จบเลยนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับ
2: สำหรับชุมชนใดชุมชนหนึ่งไม่อดตายแล้วน่ะ
1: ใช่ครับคุณวีระมันเป็นชุมชนที่มีความสมบูรณ์ในตัวที่เลี้ยงตัวเองได้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบอันหนึ่งนะฮะที่ว่าทำไมถึงเลือกตั้งเมืองตรงที่เป็นเสียมเรียบแต่มันไม่เท่านั้นแต่มันไม่เท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราดูบริเวณที่เป็นเมืองพระนครเนี่ยนะฮะหลายจุดที่เราไปเนี่ยและผมคิดว่าเราทั้งสองคนเนี่ยก็สนเท่พร้อมกันว่าปราสาทอะไรขนาดนั้น
2: เออใช่
1: ทำไมถึงเยอะแยะมากมายใหญ่บ้างเล็กบ้างมีหลายคตินะฮะและบางทีก็เอาหลายคตินั้นมารวมกันบางทีก็แก้กันนะฮะว่าหลายคตินี้พอเปลี่ยนยุคสมัยก็เปลี่ยนมันไปเป็นอีกแบบนึงอะไรทำนองคล้ายๆอย่างนี
2: ้
1: แต่มันช่างชุกชุ
2: ม
1: ไปด้วยศาสนสถานจำนวนมหาศาล
2: แล้วมันกระจายกันอยู่ในเป็นอาณาบริเวณกว้างๆด้วย
1: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วง500ปีเนี่ยมากมายมหาศาล
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจึงมีนัยยะที่ก็ผูกพันกับทางจิตวิญญาณนะฮะเพิ่มเติมไปจากนัยยะที่มันเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ
2: ์
1: ผมมีความรู้สึกงั้นผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ
2: ์
1: นะฮะซึ่งอาจจะมีเขาอย่างพนมกุเรนเนี่ยเป็นประธานหลักนะครับและตรงนี้มันจะมารับกับเรื่องที่เราคงจะได้คุยต่อไปอย่างเช่นราชาแห่งขุน
2: เขาเดี๋ยวอาจารย์อันนี้ก่อนจะไปนิดหนึ่งอาจารย
1: ์
2: ผมไปผมมีความรู้สึกอย่างนี้คือไอ้ตัวที่เป็นอาณาจักรนครวัดนครธมหรือเมืองพระนครเนี่ยมันอยู่ตรงหัวของทะเลสาบเนี่ยห่างกันมาประมาณสัก20กว่ากิโล
1: ใช่ครับ
2: นะฮะอยู่หัวทะเลสาบประมาณสัก20แต่ว่าไอ้ตรงนั้นจริงๆเนี่ยอาจารย์นะถ้าผมดูด้วยตานะอาจารย
1: ์
2: ผมรู้สึกมันแห้งนะมันแรงนะ
1: ตรงที่
2: เป็นตัวที่ตั้งเมืองเนี่ยผม
1: เป็นตรงที่ตั้งเมืองเนี่ย
2: ผมรู้สึกมันแรงนะอาจารย์
1: มันค่อนข้างแรงนะคือถ้าสมมติว่าจะดูในสภาพเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะแรงอยู
2: ่
1: และมันจะมาชื้นมากเนี่ยก็ตรงที่ลงมาใกล้ส่วนที่จะเป็นทะเลสาบ
2: อ
1: ันนี้ค่อนข้างจะเห็นตรงกัน
2: ว่างๆอาจจะต้องคุยกันว่ามันมีเมืองอย่างเงี้ยเยอะอาจารย์ผู้การที่ไปนี่ก็ตับแรงนะ
1: แรง
2: มากเลยแรงมากไอ้เมืองนครที่เป็นศูนย์กลางปัจจุบันที่เราไปเห็นเนี่ยนครวัดนครธมตรงเมืองเสียมเรียมเนี่ยก็แรงแต่ว่าใต้ลงมาเนี่ยอุดมสมบูรณ์เป็นน้ำเป็นเนิ่มอะไรเยอะแยะก็แปลกดีเหมือนกันว่าทำไมมันไม่ตั้งไอ้ตรงที่สมบูรณ์ไปตั้งตรงที่มันแรงแรง
1: ครับผมเนี่ยนะอยากจะลองอีกอย่างนึงนะคุณวิระ
2: คือ
1: ว่าบางทีเราคงต้องหาโอกาสไปดูช่วงหน้าฝนคือดูซิว่าถ้าเป็นช่วงมรสุมเนี่ยนะ
2: มันไม่แรงใช่ไหม
1: มันจะแรงหรือเปล่าม
2: ันจะแรงหรือเปล่าม
1: ันจะแรงหรือเปล่า
2: ใช่
1: มันจะเป็นเขตเงาฝนอะไรต่ออะไรเงี้ยนะที่มีแนวเขาบ
2: างหรือเปล่า
1: หรือมันจะเป็นเขต
2: เพราะอย่างผู้การที่เราไปมาอาจารย
1: ์มันแรง
2: ตลอดปีตลอด
1: ตลอด
2: ฝนมันไม่ตกไม่ผ่านเลย
1: มันแรงตลอดเลย
2: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: ครับผมงั้นเดี๋ยวถือว่าตอนนี้เรามาถึงริมขอบอาณาจักรนครวัดนครธมละ
1: ใช่
2: นะฮะเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงเรื่องว่ามันมีการสร้างปราสาทตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะเนี่ยแสดงว่ามีการเปลี่ยนเมืองอะไรกันพอสมควรใช่ไหมอาจารย
1: ์คือ
2: ย้ายที่อ่ะย้ายที่
1: ครับคืออย่างนี้นะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือว่าพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ราบที่อยู่ระหว่างเขาก
2: ับ
1: ทะเลสาบเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: มันมีร่องรอยให้เห็นว่ามันมีจุดที่พยายามจะสร้างเป็นศูนย์กลางทางอำนาจเนี่ยอยู่สองพื้นที่ด้วยกันนะฮะพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันมีแม่น้ำเสียมเรียบเนี่ยเป็นตัวหลักต
2: ั
1: วประธานเพราะนั้นไอ้เมืองที่เราเห็นซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยเขาอาจจะเรียกมันว่ายโสธรปุระก็ดีหรือมาในช่วงหลังเรียกนครธมเนี่ยนะฮะมันอยู่ในตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งที่มีแม่น้ำเสียมเรียบตัดลงมาแต่มันจะอยู่สักประมาณ20กิโลขึ้นไปจากตัวทะเลสา
2: ครับผม
1: นะฮะแล้วเสร็จแล้วมันมีอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งถ้าจากเมืองเสียมเรียบปัจจุบันนี
2: ้
1: นั่งรถลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้นิดหนึ่งนะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะมันจะมีตำแหน่งเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองโบราณรุ่นก่อ
2: อน
1: เมืองพระนครตรงนี้เรียกว่าหริหรารายนะฮะหรือบางทีเนี่ยเขาก็มักจะเรียกไอ้บริเวณนี้ว่าร่อรวยก็เรียกนะฮะไอ้บริเวณตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นจุดที่เป็นศูนย์อำนาจก่อนหรือเป็นบริเวณที่เลือกจะตั้งเมืองก่อนที่จะตั้ง
2: เมือง
1: ที่
2: พระนคร
1: และตรงนี้มีแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งไหลผ่านถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแม่น้ำร่อรวย
2: ครับผม
1: นะฮะ
2: ก็คิดว่าลึกนะฮะวันนี้ลงลึกนะครับไม่ใช่ว่าไปกันแบบง่ายๆนะผมยังไม่ได้พูดถึงนครวัดนครธมยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะนี่แค่ปูพื้นเป็นคล้ายๆกับว่าพงศาวดารก่อนนะพอเราเข้ามาถึงยุคอาณาจักรเมืองพระนครเมื่อกี้ท่านอาจารย์สุเนศท่านก็เปรยๆถึงร่ำรวยหรือว่าหริหรารัยนะครับแล้วก็พูดถึงยโสธรปุระนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองที่เราจะมาคุยกันต่อไปนะแล้วก็จะเข้าเรื่องพอผมให้ภูมิสถานเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรนครวัดนครธมครบถ้วนแล้วเนี่ยอาจจะพาไปเจาะดูทีละปราสาททีละปราสาทนะฮะงั้นเวลาใครจะไปเที่ยวเนี่ยเอาเทปที่อัดไว้เนี่ยไปคุณก็เที่ยวแบบสบายๆไม่ต้องไปอาศัยไกลอาศัยเกยแล้วนะฮะแล้วช่วยเหลือตัวเองได้เดินเปิดฟังเดินดูไปเลยนะครับคราวนี้เวลาการเริ่มต้นก่อร่างสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาณาจักรเมืองพระนครซึ่งตกเอาประมาณสักศตวรรษที่9นะอาจารย์นะ
1: ต้นๆ
2: ต ้นๆ นะประมาณปีคศสัก800ต้นๆ นะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์ต้องเริ่มตรงนี้แหละอาจารย
1: ์ครับครับครับคืออย่างนี้นะครับคุณวีระเขามีความเชื่อว่าอาณาบริเวณที่จะเป็นที่ตั้งพระนครหลวงตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่มีร่องรอยของโบราณสถานหรือของอะไรมาก่อนเลยนะมันก็มีความเป็นมาของมันแต่ว่ามันไม่ได้เกิดร่องรอยของการสร้างศาสนสถานหรือเมืองขนาดใหญ
2: ่
1: โตเนี่ยมาก่อน
2: ที่เราเห็นนี่คือมันสร้างมาเรื่อยๆจนเราเห็นในปัจจุบันใช่ไหมอาจารย์
1: คือที่เราจะเห็นว่าเป็นเมืองเอามาสร้างเป็นเมืองขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ
2: ค
1: ือว่ามันจะเป็นช่วงสักประมาณปีที่เราบอกเนี่ยแต่ลงมาเป็นช่วงกลางๆ
2: ค
1: ริสต์ศตวรรษที่9นะฮะอย่างเช่นการเกิดเมืองยโสธรปุระดังนี้เป็นต้นแต่ผมอยากจะคุยให้คุณวีระฟังอย่างนี้ฮะว่าเมื่อกี้เราได้พูดกันแล้วว่าอาณาบริเวณในเขตพื้นที่เนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในเขตเขมรด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันมีบ้านเมืองที่เจริญมาก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับทีนี้พอมาถึงในช่วงที่เขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของพระนครหลวงเนี่ยนะฮะมันมีหลักฐานบางอย่างที่เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้
2: อง
1: นะฮะหลักฐานอันหนึ่งซึ่งมีคนพูดถึง

0: และใช้กันมากเนี่ยคือศิลาจารึกครับเรียกว่าจารึกสะดอกกอกถม
1: เดี๋ยวอาจารย์ทวนอีกทีนะฮะชื่อมันแปลกๆต้องย้ำหน่อย
0: ชื่อจารึกสะดอกกอกถม
1: จารึกสะดอกกอกถม
0: ใช่
1: จารึกเขมรนะอาจารย์ครับ
0: ใช่ฮะไอ้จารึกอันนี้เนี่ยนะฮะมันมาเจอคล้ายๆกับว่าเขียนขึ้นสลักขึ้นเนี่ยในยุคหลังลงมานะฮะ คือประมาณคริสต์ศตวรรษที่11
1: หมายความว่าเรื่องเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สัก200ปีแล้วนะอาจารย
0: ์ใช่แต่เล่าความย้อนหลังนะให้เห็นว่ามันมีร่องรอยมีอะไรมาก่อนหน้าไอ้ตัวนี้นี่แหละที่เป็นตัวหลักฐานเอกสารสำคัญที่มาพูดถึงกำเนิดการก่อร่างสร้างตัวของอาณาจักรพระนครที่เรากำลังจะคุยก
1: ันอ๋อหมายความว่าแต่เดิมมันมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่ามาค้นพบไอ้ตัวจารึกสะดอกกอกถมเ
0: นี่ยนะครับที่เป็นตัวที่นำมาซึ่งตัวบุคคลสำคัญอย่างเช่นชัยวรมันที่สอง
1: คือทุกคนก็บอกว่าเริ่มต้นของยุคเมืองพระนครหรือว่าเมืองพระนครหลวงหรืออาจารย์เมืองพระนครที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย
0: เริ
1: ่มต้นจากกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าชัยวรมันที่สอง
0: ชัยวรมันที่สอง
1: ซึ่งปรากฏอยู่ในจารึกสะดอกกอกถมเลยของอาจารย์
0: จารึกสะดอกกอกถมเนี่ย
1: อาจารย์ต่อเลยครับ
0: ที่จะเล่านี้จารึกสะดอกกอกถมเนี่ยนะฮะก็จะความจริงเป็นจารึกที่เขาเล่าถึงพราหมณ์นะฮะที่ได้เข้ามาทำพิธีนะฮะที่ยกเอาพระเจ้าชัยวรมันที่สองเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: คราวนี้นะฮะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จะสัมพันธ์กับพราหมณ์ที่ชื่อว่าศิวะไกลวันนะฮะที่เข้ามาแต่จากตัวจารึกอันนี้เราค่อนข้างจะได้ร่องรอยว่าก่อนที่ชัยวรมันที่สองจะมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็จะมาสร้างเมืองสร้างอะไรเนี่ยนะฮะเขามีบ้านเมืองที่ปกครองมาก่อนแล้วนะฮะชื่อว่าอินทรปุระ
1: เอาล่ะอาจารย์ช้าๆนะอาจารย์ต้องช้าๆหน่อยนะฮะ
0: นิดหน่อย
1: คือชัยวรมันที่สองมีเมืองครองเมืองอยู่แล้วเมืองหนึ่งชื่อว่า
0: อินทรปุระ
1: อินทรปุระ
0: นะฮะไอ้เมืองนี้เนี่ยมันอยู่ออกไปทางด้านตะวันออกของทางกำปงจาม คือกำปงจามนี่จะอยู่ลงมาทางตอนใต้ของเขมรหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะแกก็จะมีการมาสร้างเมืองของแกนะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะมารู้จักกันในชื่อของฮาลิฮาลาไลนะฮะที่ล่อรวยนะ
1: ครับ
0: นะครับผมจะขอสรุปให้กว้างๆว่าอย่างนี้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันมาจากไอ้ตัวจารึกนี่ไอ้จารึกนี่เนี่ยเล่าถึงความสำคัญของชัยวรมันว่าแกลุกขึ้นมาเนี่ยประกอบกิจที่ถือว่าสำคัญนะฮะในทางการเมืองเนี่ยอาจจะง่ายๆ2ประการด้วยกัน
1: คือ
0: ที่ประการแรกเนี่ยเหมือนกับแกลุกขึ้นมาประกาศเอกราชเนี่ยคุณวีระคล้ายๆประกาศเอกราชจากการถูกยึดครองหรือถูกครอบงำโดยชวา
1: อ่าน
0: ะนี่ไอ้ชวานี่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับคุณวีระ
1: ว่ามันคืออะไรก็ได้
0: มันคือชวาที่เป็นเกาะชวาหรือชวาที่เป็นสุมาตราหรือเป็นชวาที่จริงๆแล้วมีถิ่นฐานอยู่ทางคาบสมุทรมาลายูหรือทางตอนใต้อะไรของเราเนี่ยยังค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงอยู่แต่ว่า
1: สรุปความว่าแกประกาศเอกราช
0: แกลุกขึ้นมาประกาศเอกราชตรงนี้ก่อนประกาศเอกราชแล้วก็จะรวมเขมรเป็นปึกแผ่นรวมเขมรเป็นปึกแผ่นนะฮะอันนี้คือความสำคัญนะความสำคัญอีกอันนึงนะคุณวีระแกลุกขึ้นมาประกาศตนเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายนะฮะมันมีคำที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกว่าจักรวาติน
1: จักรวาติน
0: จักรวาตินนะฮะก็คือบางทีพอใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ universal monarch หรือเป็นคล้ายๆกับว่าราชาที่เหนือกว่าราชาใดทั้งหมดนะฮะราชาที่เหนือกว่าราชาใดท
1: ั้งหมดไอ้จักรวาตินหรือวาตินอะไรของอาจารย์เนี่ยมันออกจะแขกๆใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับมันออกจะแขกๆนะฮะแต่ว่าพอมาดูในเชิงของคติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการยืมคติแขกเนี่ยนะฮะเข้ามาใช้ในการจัดการสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมืองขึ้นนะฮะและความคิดอันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่ได้มีแต่เฉพาะที่อยู่ในเขมรเท่านั้นกษัตริย์อื่นๆเนี่ยนะฮะก็รับเอาความคิดนี้ด้วยเหมือนกันข่าวนี
1: ้
0: คุณวีระอาจจะหรือว่าแฟนเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้จักรวาลถิ่นเนี่ยนะก
1: ็
0: เห็นว่าอันหนึ่งก็คือนะมันอะไรและอีกอย่างหนึ่งบอกเอ๊ะมันไ

0: เกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาหรือเปล่า
1: ใ
0: ช่ไหมเพราะว่านะฮะการประกาศตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี้ยนะฮะเราก็ว่ากันอยู่อย่างพระเจ้าจักรพรรดิเราก็มีบุเรงนองก็ประกาศตนเป็นจักรพรรดิเอ๊ะมันจักรพรรดิกันแน
1: ่
0: คือผมยึดถืออันนี้ไว้ก่อนคือ1ประกาศเอกราช2ประกาศความเป็นใหญ่เหนือราชาทั้งหลายการความเป็นใหญ่เหนือราชาทั้งหลายเนี่ยเป็นได้2 อย่างคุณวีระ
1: คือ
0: ถ้าในคติของพราหมณ์นะฮะการประกาศความเป็นใหญ่เหนือราชาทั้งหลายคือพยายามที่ตนเนี่ยเป็นดังเช่นพระศิวะนะฮะ
1: เพราะพระศิวะนี่ก็ถือว่าเป็นเทพแห่งเทพนะจ๊ะ
0: ใช่ใช่อันนี้ถูกแล้วนะฮะจะอันนี้ถูกเพราะฉะนั้นคตินี้เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องผูกพันอยู่กับคติทางพุทธศาสนาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะฮะเพราะว่าเราจะรู้ว่าช่วงต้นของอาณาจักรเขมรที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีอิทธิพลของทางฮินดูเข้ามาเยอะ
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะและกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายอย่างในคติพุทธที่กษัตริย์พม่ากับเรามาแย่งช้างเผือกกันนะคุณวีระ
1: ครับผม
0: ฮะที
1: ่อันนั้นมหาจักรพรรดิเลยจักรพรรดิเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ฮะประกาศตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
1: ค
0: ือพยายามที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ
1: ้
0: นในหมู่ของเขมรด้วยกัน
1: อันนี้อาจารย์ก่อนอาจารย์จะว่าต่อนะผมคล้ายๆแบบอย่างนี้ถ้าอาจารย์พูดว่าประกาศเอกราชเนี่ยนะแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันต้องเป็นเมืองขึ้น
0: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะมันมีร่องรอยที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเชื่อว่าทางชวาเนี่ยอาจจะเข้ามามีอิทธิพลเข้ามาจริงนะฮะในซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะเขมรเท่านั้นหรือเจนละเท่านั้นที่กระทบกระเทือนนะฮะทางจามเองเนี่ยก็ได้รับความกระทบกระเทือนในตรงนี้ด้วย มันก็ทำให้ชวนคิดอย่างนี้คุณวีระ
1: ว่า
0: ไอ้ศรีวิชัยหรืออะไรต่ออะไรต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยแล้วเรามักจะเกิดความรู้สึกว่าอันนี้มันหมู่เกาะ อันนั้นมันภาคพื้นทวีปเนี่ยความจริงแผ่นน้ำเนี่ยมันไม่ได้ขวางกั้นความสัมพันธ
1: ์
0: นะฮะ
2: อ่ะอันนี้นี่ไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้วก็วันนี้นะฮะเราเป็นวันหยุดพิเศษพรุ่งนี้วันที่2มิถุนายนนะอันนี้กลับมาทำงานตามปกตินะหลายท่านก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือว่าเอ๊ะเขาให้หยุดเป็นวันหยุดพิเศษนะตามมติคณะรัฐมนตรีนะจริงๆแล้วทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบอกไม่มีเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราก็ทำงานกันตามปกติมันถึงแม้ว่าจะเป็นฟันหลอก็ตามทีเพราะว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะวันแรกของการใช้จ่ายเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาคงสรุปมาให้เห็นอย่างน้อยๆเราก็จะได้รู้ความตื่นตัวของคนที่ได้รับสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็รวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นข่าวสารต่างๆวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเข้ามาสรุปข่าวสารให้ตามปกติแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ละหมดเวลาจริงๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์ธีรภัทรานนท์แล้วก็คุณวีระลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเผาศพไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.จับตาเพื่อนไรเดอร์เตรียมขอโทษหลังชกหน้ามาก่อนที่ศาลา3วัดทุ่งครุกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ที่ถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถชนเสียชีวิตช่วงกลางดึกของวันที่28พฤษภาคมในพื้นที่สภ.บางศรีเมืองโดยวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนศพรอบเมน3รอบตามความเชื่อทางศาสนาพร้อมบรรเลงปี่พาทย์ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าซึ่งตามกำหนดญาติจะทำพิธีชาปนกิจในเวลา 17:00 น.อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าก่อนพิธีชาปนกิจนายจรงจะเดินทางมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันกับนายธนัทอายุ25ปีไรเดอร์ที่ไปชกหน้านายจรงจะมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันซึ่งนายธนัทต้องการที่จะเข้ามาขอโทษนายจรงด้วยโออาเปิดตลาดเติมสุขใช้ PTT Station สร้างรายได้ชุมชนสอดรับไทยช่วยไทยพลัสนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเติมสุขครั้งที่1ประจำปี2569ณสถานีบริการ PTT Station บริษัทคีรีทองคำจำกัดตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเปิดกิจกรรมในวันแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตลาดเติมสุขเป็นแนวคิดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและสะท้อนบทบาทของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ไม่ดำเนินธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนชุมชนและประเทศชาติควบคู่กันไปโดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมันเป็นพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้านหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กล่าวว่าตลาดเติมสุขเป็นหนึ่งในโครงการที่ OR ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการ PTT Station ให้ผู้ค้ารายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันนี้ซึ่งมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศร้านเสริมสวยขอนแก่นคึกคักรับไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าบริการไทยช่วยไทยพลัสสร้างสีสันการจับจ่ายในจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงตลาดสดและร้านอาหารที่คึกคักแต่ร้านเสริมสวยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยทดลองสำรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบแผนที่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังพบว่ามีร้านค้าและบริการหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการนอกจากร้านอาหารและตลาดสดแล้วจะมีร้านเสริมสวยที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้เช่นกันจากการสำรวจพบร้านไทยแฮร์ดีไซน์หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยนางสาวพรพัฒน์สอนสิริวัฒนานิธิคุณเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้หมุนเวียนกับธุรกิจในชุมชนเป็นอย่างดีด้านนางสาวอภิสมัยพระชัยลูกค้าของร้านกล่าวว่าตั้งใจมาใช้สิทธิ์ในวันแรกเพื่อทดลองระบบการใช้งานและพบว่าสามารถใช้งานได้สะดวกโดยค่าบริการสระผมรวม200บาทแต่ตายจริงเพียง80บาทเท่านั้นทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพได้อย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไ ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ําแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธ

0: การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: ุ่นไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้โอกาสในการที่จะเกิดฝนตกในกรุงเทพมหานครนี่เรียกได้ว่าเยอะเลยทีเดียวใครที่อยู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครก็วางแผนรับมือกันให้ดีด้วยวันนี้ก็ถ้าเอาจากเมื่อวานก็แล้วกันเมื่อวานเนี่ยทะลุ109มิลลิเมตรนะครับขณะวันนี้เนี่ยทั่วไทยก็ต้องรับมือเรื่องของน้ำป่าไหลหลากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงปกติเมื่อวานนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ว่ายังคงต้องรักษาการอยู่เนี่ยโจทย์ก็คงจะเหนื่อย

0: แต่วันนี้ท่านผู้ว่าเองออกไปวิ่งเมื่อเช้านะครับเมื่อวานก็เป็นกิจกรรมปลายความหลากหลายทางเพศก็ทุกพักทุกนักการเมืองก็มีการขยับขยายเช่นเดียวกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าก็วิ่ง9กิโลแล้วก็วิ่งเป็นเลข9เหมือนกับใช้นาฬิกาเครื่องวัดระยะเหมือนกับที่หลายๆคนวิ่งถ้าไปเกาหลีก็มีฮิตวิ่งเป็นรูปสุนัขวิ่งเป็นรูปหัวใจหรือวิ่งเป็นอะไรแต่ว่ากทม.ครับท่านพูดว่าวิ่งเป็นเลข9 9กิโลส่วนเรื่องของพรรคอื่นๆนะครับดร.โจพรรคประชาชนครับก็บอกว่าแหมเมื่อวานนี้บอกประกาศลอกท่อ 100% ทั่วกรุงเทพแน่นอนถ้าได้เป็นผู้ว่าเมื่อวานน้ำท่วมหนักจริงๆนะครับในกทม.ใต้ห้างสรรพสินค้าหลายจุดน้ำเข้าไปท่วมพื้นที่ย้อนกันไปเมื่อวานพรายเพื่อไทยท่านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยครับอาจารย์ยศชนันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ครับก็ไปร่วมงานนะครับเรื่องของผู้ว่ากทม.วันนี้ก็มีบางคนนะครับที่เหมือนกับไปสมัครเอกสารไม่ครบคุณอภิสิทธิ์ก็ลงพื้นที่พร้อมกับคุณอนุชานาคาไสนะครับหาเสียงที่จุดต่างๆไล่เรียงกันมาวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับความเคลื่อนไหวในตลาดก็เยอะอย่างเมื่อช่วงเช้าไทยช่วยไทยพลัสครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธรรมประภาสครับไปพร้อมกับผู้บริหารแบงก์กรุงไทยไปทดลองใช้ครับไปที่ตลาดสดตลาดธนบุรีมีการทดลองใช้ผมดอกจันนะครับนี่คือการเปลี่ยนชื่อจากโครงการคนละครึ่งจาก 50-50 มาเป็น 60-40แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสในทางการเมืองใครก็ล้อไม่ได้แล้วนะครับหรือใครจะชื่นชมว่านโยบายของพรรคไหนดีก็เอามาใช้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์อีกนะไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้คำอื่นไหมแต่ว่าก็ไม่ได้ลังเลนะที่ผ่านมาคนละครึ่งก็กลายเป็นไทยช่วยไทยแล้วแล้วเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วสมัยก่อนถ้าเราจำกันได้นะครับถ้ายุคพลังประชารัฐก็มีโครงการพลังประชารัฐคนละครึ่งเป็นของลงตู่จะใช้ชื่อนั้นก็คงไม่ได้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสนอกเหนือจากท่านรองนายกนะครับคุณอนุทินครับก็โพสต์สักชั่วโมงกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามด่วนกันตามส่วน 60-40 นะครับส่วนทางใต้ครับมีเหตุปะทะกันทหารพรานเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับผู้ก่อเหตุยิงใส่ขณะที่มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงมีการกดดันให้รายงานตัวนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่บ้านบรือปอกตำบลดุสงยอจะแนะนราธิวาสนะครับเดี๋ยวค่อยๆนั่งไล่เรียงกันดูนะครับสถานการณ์คลี่คลายไปทางไหนอย่างไรเมื่อวานวันวิสาขบูชานะครับคนไทยพุทธก็มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมในช่วงของวันพระใหญ่วันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับเดี๋ยวผมเช็คเสียงเช็คอะไรกันหน่อยนะครับไม่แน่ใจคุณ
1: ขออภัยครับคุณพิรักษ์ครับวันนี้ผม
0: พิสุทธิ์
1: เชิญคุณพิสุทธิ์มาทำการแทนคุณมนตรีไปด่วนๆนะครับเขาจะว่าติดภารกิจจนถึงวันพฤหัสวันศุกร์วันศุกร์นะครับก็เลยทำหน้าที่แทนนะครับก็เรื่องแม่จะเรียกอะไรไทยช่วยไทยพลัสเหมือนคุณอภิรักษ์บอกอ่ะมันต้องเปลี่ยนชื่อใหม่
0: เปลี่ยนชื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
1: นะก็คือถ้าเป็นพลัสนี่ต้องตระกูลของคุณอนุทินนะเจ้าของไอเดียควรจะจดลิขสิทธิ์ไว้นะครับเขาว่าพลัสนี่คุณเอกนิติเป็นคนคิดแทนคุณอภิรักษ์ครับรัฐบาลนี้ก็เลยกลายเป็นรัฐบาล plus นะก็กลายเป็นคำยอดฮิตไปเพราะวันนี้ก็เท่าที่สำรวจตรวจสอบดูหลายแห่งก็คือคักคุณเอกยุติก็พื้นหลงพื้นใจนะครับ ก็จะโชว์ความสำเร็จยอดการใช้จ่ายมาเช้านี้นะครับแต่ว่าก็มีนักข่าวไปสำรวจในตลาดบางแห่งเขาก็ไม่เข้าร่วมโครงการนะครับคุณพิลาครับท่านผู้ฟังครับไม่เข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเท่าที่นักข่าวไปตรวจสอบนะคุณพิลาเหมือนเดิมเลยกลัวเรื่องภาษีคราวที่แล้วคนละครึ่งไงขายดิบขายดีปรากฏว่ามันต้องมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวพันน่ะแม่ค้าก็กลัวอยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าไม่เข้าร่วมดีกว่าผมก็ไม่คุ้มนะแล้วก็บางคนก็เอาว่าสไตล์คนค้าขายเนาะมันก็ยุ่งยากซับซ้อนก็มีบ้างฮะบางส่วนที่ไม่ได้ไปร่วมแม่ค้าบางแห่งก็ไม่ร่วมด้วยนะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณเหลียนิติก็คงอยากให้ร่วมอ่ะอยากให้ร้านค้าร่วมด้วยนะครับก็มีตัวเลขรายละเอียดว่าทีก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณเองนิติก็บอกว่าไม่กังวลนะที่ใครบอกว่าเอ้ยมันจะผิดพ.ร.ก.การกู้เงินหรือเปล่านะฮะก็ยืนยันครับว่าเดินหน้าต่อแล้วก็ไม่มีการกังวลใจนะครับถือว่าโครงการก็เริ่มแล้วนะครับก็ตรวจสอบได้ไม่มีปัญหาคุณไอติมมาแล้วครับคุณไอติมตอนนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคนะพรรคประชาชนนะฮะเป็นวิปรัฐบาลด้วยขอโทษทีวิปฝ่ายค้านด้วยนะครับก็บอกว่าวันที่4มิถุนายนเนี่ยนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนี่แหละครับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทขอให้ตั้งกรรมการวิสามัญซึ่งแน่นอนอ่ะพรรคประชาชนกับพรรคฝ่ายค้านก็เห็นตรงกันว่าควรต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเงินดังกล่าวแม้ว่าเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาอยู่นะครับนั้นการจะทำให้การลงทุนคือการทำให้การลงมติอนุมัติพ.ร.ก.กู้เงินเมื่ออยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องชะลอไปแต่ว่าการใช้เงินรัฐบาลเนี่ยเริ่มดำเนินการแล้วดังนั้นฝ่ายค้านก็เห็นว่าควรต้องมีการตั้งกรรมการวิสามัญมาติดตามเรื่องนี้วันที่4มิถุนายนนะครับแต่ก็ฟันธงได้ครับคุณพิรักษ์ครับผมว่าไม่ได้ตั้งหรอกเพราะว่าอันนี้ไม่ได้พูดเล่นก็พูดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลนะสภาก็จะได้เสียงข้างมากแล้วก็ตีตกไปครับอย่างล่าสุดเรื่องจะตั้งกรรมการพิจารณาเรื่องแลนด์บริดจ์ก็ถูกตีตกไปเรื่องนี้ก็คาดการได้ครับก็คือโอเคฝ่ายค้านก็หวังว่าเรื่องสำคัญเช่นนี้ควรต้องมีการตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาแต่ว่าก็ฝันธงเลยฝ่ายค้านหวังว่าฝ่ายรัฐบาลก็หวังอย่างยิ่งว่าไม่ได้ตั้งหรอกครับอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าลองดูผลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเม็ดเงินที่ยังลงทะเบียนก็ไม่ครบนี่นะคุณพิรักษ์นะ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูกันนะว่ารัฐบาลจะเอาไปทำอะไรหรือจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรต่อนะครับเพราะว่าไอ้ยอดที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้คุณพิรักษ์ตั้งไว้30ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ลงทะเบียนกันไม่ครบนะที่ตัวเลขผมไม่ทราบเก็บไว้ไหนแล้วขออภัยทีก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่เรียกว่ายังใช้ไม่ครบนะครับผมดูคร่าวๆนะครับคุณเวลาครับกู้เงิน 4,000 ล้านบาทนะฮะเอาละไม่เป็นไรทั้งตัวเลขแต่เอาพวกนี้อีกขยักหนึ่งนะคุณเวลาครับเรื่องของร้านค้านะครับร้านค้าโฆษณาเทศบาลหน่อยนะครับนกกระซิบนกกระซิบชื่อเพราะดินกกระซิบเป็นแอปพลิเคชันที่ถุงเงินนะครับเขาจะให้ร้านค้าเนี่ยใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับในการทำร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับกรุงไทยนะครับ ช่วยให้ร้านค้าย่อยๆเนี่ยขายมีข้อมูลการขายทำประวัตินะฮะแล้วก็ทำเรื่องสเตทเมนต์นะฮะอันนี้เนี่ยคุณอภิรักษ์คุณอภิธิบอกว่าอย่างนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับ
1: มีการทำรายการเดินบัญชีคือสเตทเมนต์ใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นแม่ค้าฟังแล้วหนาวอ่ะแม่ค้ากลัวว่าไอ้สเตทเมนต์ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะโดนภาษีตลบหลังนะฮะอ้าวเขาก็เชียร์เขาก็เชียร์ว่าขอให้พ่อค้าแม่ค้านะฮะเข้ามาใช้ระบบนี้มากขึ้นนะฮะเรื่องของร้านค้านะแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ครับสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเอาง่ายคือบัตรคนจนเนาะ
0: ครับ
1: เปลี่ยนชื่อซะเพราะเดี๋ยวบัตรคนจนนะฮะพรุ่งนี้จะให้มีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็คัดกรองคนที่มีสิทธิ์รับแม่ผมเรียกอย่างนี้คุณดีๆก็ไม่ว่านะ
0: บัตรคนจนเน
1: า
0: ะ
1: บัตรคนจนได้เข้าใจง่ายนะฮะก็พรุ่งนี้ครับตรวจสอบสิทธิ์คัดกรองบัตรคนจนนะฮะก็กระทรวงการคลังกับมหาดไทยจะจับมือร่วมกันส่วนคนที่ไม่มีไอ้เช่ามือถืออะสมาร์ทโฟนอะหรือว่ามีรายได้น้อยเนี่ยก็รัฐกำลังดูนะอาจจะใช้สิทธิ์ผ่านเนี่ยผ่านคือคนที่เข้า60 40ไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนนะก็อาจจะนะฮะอาจจะเข้าร่วมในโครงการ60 40ได้แหละนะฮะไทยช่วยไทย plus นะครับ
0: ตัวไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับก็จะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30 6โมงจนถึง5ทุ่มนะครับหลังจากครับ
1: เดี๋ยวนะมี5ทุ่มด้วยเหรอมันถึง5ทุ่มใช่ไหม
0: ใช่เขาจะมีการปิดระบบ
1: เพื่อ
0: ที่จะเช็คว่าใครใช้มากใครใช้น้อยระบบอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผ่าน G Wallet นะครับประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ก็ตามกำหนดอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งส่วนกลุ่มบัตรคนจนจากของเดิมเนี่ย300ก็จะได้เติมมาอีก700ต่อเดือนต่อคนนะครับก็จะกลายเป็นว่าเดือนหนึ่งก็จะได้1,000บาทเป็นระยะเวลา4เดือนจนถึงเดือนกันยายน69นะครับอันนี้ก็จะเป็น2ส่วนประชาชนธรรมดาก็ต้องไปลงทะเบียนขึ้นทะเบียนกันก่อนส่วนใครที่เป็นกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จาก300ก็จะกลายเป็น 1,000 บาทก็จะ4เดือนนะครับเมื่อช่วงเช้าในส่วนของคุณเอกนิตินะครับก็บอกว่าตอน9โมงมีผู้ใช้จ่ายสะสม170ล้านใช้สิทธิ์ 809,000 เกิดธุรกรรม1ล้าน 100,000 รายร้านค้าเข้าร่วม 220,000 นะครับระบบรองรับธุรกรรมได้สูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีผู้สมัครนะครับ26ล้านนะครับร้านค้า 150,000 ผมย้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังมีเข้ามายืนยันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ครับยินดีให้มีการตรวจสอบนะแล้วก็เปิดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบางคนก็อาจจะกลัวนะแต่อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกนั่นแหละก็คือว่าคุณเอกนิติบอกว่ามีนกกระซิบบนแอปถุงเงินกระทรวงการคลังก็พัฒนาร่วมกับแอปกรุงไทยร่วมกับกรุงไทยนะครับช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการขายจัดทำประวัติรายได้ร้านค้าสามารถนำสเตทเมนต์ไปขอประเด็นที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเนี่ยแหละร้านค้าเนี่ยเอาจริงๆก็คือว่าก่อนหน้านี้ในโครงการคนละครึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นช่วงโควิดเขาก็มีการสื่อสารกันว่าเอ้าช่วงนี้ก็คืออยากให้เป็นช่วงที่ไม่ใช้เงินสดคนไม่ค่อย เดินทางกันก็จับจ่ายใช้สอยผ่านระบบผ่านระบบไม่ต้องจับต้องไม่ต้องอะไรกันคนก็มากันเยอะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ากลัวรัฐบาลรู้ข้อมูลสรรพากรรู้ข้อมูลเดี๋ยวก็จะไปเก็บประสงค์เก็บภาษีย้อนหลังแต่เอาเป็นว่าบางส่วนก็ต้องยอมคุณที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็เอาคุณที่สุดกับผมไปไหนมาไหนยังพกเงินสดอยู่ไปถามวัยรุ่นผ่านคนรุ่นใหม่สมัยนี้ไม่พกเงินสดแล้วทีเนี้ยถ้าไม่เข้าระบบอ่ะใครจะซื้อคุณได้อ่ะมันไปตามร้านตามตลาดมันมีไม่กี่ร้านหรอกที่บอกว่ารับเฉพาะเงินสดเท่านั้นอ่ะมันมีอ่ะแต่ว่ามันน้อย
1: ทีนี้
0: ต่างจังหวัดก็ไม่แน่ใจถามว่าเอาจริงๆนะถ้ารัฐจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้เนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ถามว่าถ้าเขาบอกว่าไม่เอาไปใช้เนี่ยประชาชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อส่วนหนึ่งเชื่อส่วนหนึ่งไม่แน่ใจแต่อีกส่วนหนึ่งบอกว่าถึงเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่แน่ใจก็ไม่รู้แต่ประชาชนก็ไปกันหมดแล้วยังไงก็ต้องเข้ามาสู่ระบบนี้มองในแง่ดีครับไม่ต้องไปถึงไอ้ระบบ เงินหมื่นอะไรของทางเพื่อไทยที่เมื่อก่อนเขาจะทำอะครับคุณวิสุทธ
1: ์ครับ
0: ถ้าเรารู้ว่าใช้จ่ายตรงไหนเรื่องอะไรย่านไหนเนี่ยเอาจริงๆรัฐบาลพอมีระบบแล้วเนี่ยมันสามารถวางแผนสามารถจัดสรรเรื่องทรัพยากรได้เป็นอย่างดีว่าช่วงนี้เวลานี้เขาต้องการอะไรแถวไหนซื้ออะไรแถวไหนขายอะไรและประชาชนกลุ่มนี้ซื้ออะไรเยอะประชาชนกลุ่มนี้ซื้ออะไรน้อยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยข้อมูลมีเรียกว่าโคตรเยอะแหละคุณวิสุทธ์แต่ไม่รู้ว่าจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในระดับไหนยังไงครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: เรื่องไม่รับเงินสดเนี่ยคืออย่างนี้ผมไม่ทราบคุณวิรักษ์ได้ลงสมัครไทยช่วยไทยพาสมานะ
0: รอบที่แล้วอ่ะไม่ทันเพราะอยู่เมืองนอก
1: รอบนี
0: ้พอมารอบนี้จะไปปุ๊บเขาบอกต้องไปยืนยันตัวตนที่แบงค์และวันนั้นก็ไม่ได้ไม่มีอีกก็เลยหมดสิทธิ์ทั้งสองรอบไม่ได้รวยจนไม่อยากได้ตังค์นะ
1: แหมว่าจะหวังประสบการณ์คุณวิรักษ์หน่
0: อ
1: ยผ
0: มเนี่ยตอบไม่ได้คุณวิรักษ์
1: คือผมเนี่ยผมไม่เคยสมัครนะไม่ใช่เป็นคนตรงคนดีหรอกนะคือก่อนหน้ามันต้องใครมาก่อนได้ก่อนนะคุณพิรักษ
0: ์ไม่ทันใช่ไหม
1: ไม่รู้สึกว่าคือไม่ใช่ว่าเป็นคนดีคือมีคนอยากได้จริงๆอ่ะให้เขาคือไม่คนจะไปแย่งเขาอะพอรอบนี้มันเนี่ยผมหาตัวเลขรอบนี้มันงี้ฮะตั้งไว้30ล้านคนเนี่ยมีคนสมัคร26อ่ะคุณพิรักษ
0: ์
1: คนสมัคร26ล้านคนเสร็จผมคิดว่าก็มีคนอย่างผมมีสักจำนวนนึงก็ไปสมัครตอนท้ายๆอ่ะเอาไว้หาประสบการณ์มีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเพราะว่าอายเขาใช้ไม่เป็นเวลาไปสแกนนะแต่ว่าผมไปกินร้านกินข้าวกินอาหารเนี่ยร้านทั่วๆไปอ่ะคุยกับสองสามร้านนะเขาไม่รับสแกนไม่รับคนละครึ่ง60-40นี่ส่วนหนึ่งที่บอกครับภาษีส่วนนี้เขาบอกว่ายุ่งยากแล้วไอ้ร้านว่าร้านอาหารที่ขายดีนะคุณพิรักษ์นะเขาไม่สนใจ60-40-50อ่ะเขาไม่สนใจเขาสนใจเงินสดๆก็บอกว่าปลอดภัยกว่าชัวร์กว่าแล้วก็มีร้านหนึ่งที่ร้านขายอาหารที่คนเยอะมากคุณพิรักษ์ก็บอกว่ามีความสุขนะเวลารับเงินสดๆเนี่ยเวลาขายเสร็จหรือลองคิดดูนะเวลาอ้วปิดร้านเนี่ยอ้วนับเงินสดๆก็มีความสุขมากอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของแม่ค้าพ่อค้าตัวจริงอีกแบบหนึ่งนะครับ
0: ครับอ่ะก่อนเบรกคุณวิสุท
1: ธ์
0: ผมเข้าไปผ่านที่เว็บไซต์ของไทย PBS นี่เขามีชาวบ้านสมุทรปราการร้องปลาหมอคางดำระบาดหนักในคลองใหม่บางปูนานเกือบ1ปีปลาท้องถิ่นสูญหายเช้ามืดจะเห็นปลาหมอกังนำขึ้นมารวมฝูงเต็มคลองชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแก้ปัญหาก่อนกระทบระบบนิเวศรุนแรงกว่านี้แล้วดูจากภาพเนี่ยนี่มันกลายเป็นว่าคือพูดจริงนะข่าวใหม่มันจะกบข่าวเก่า
1: ใช่ครับ
0: บางเรื่องอ่ะเราต้องยอมรับกันจริงๆเหรอว่าเหมือนก็พอที่จะรู้ว่าใครเป็นคนทำมาตีแคบดีกว่าเราพอที่จะตีแคบก
1: ัน พอจะเดาได้พอจะคาดได
0: ้และ NGO ทุกเจ้าเขาก็ตีแคบไปที่เดียวกันหมดอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่ผ่านมาไม่เห็นใครผิดเลยสักคนนะคุณวิสุทธิ์เราจะต้องยังไง
1: ยังขบวนการทางกฎหมายเป็นยังอ่ะแต่ว่าใครที่ขยับเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮะก็ถูกฟ้องไปเรียบร้อยตอนนี้ก็คุณวิทูลเรียกจำลูนแล้วก็เนี่ย
0: เบลไทย
1: ก็โดนก็โดนอยู่ก็ยังโดนแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถอนอันนี้ก็เข้าข่ายเขาเรียกอะไรนะฟ้องฟีดปากหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของปลาหมอคางดำมันระบาดไปทั่วก่อนนั้นก็มีการแก้ปัญหาสั้นๆระยะหนึ่งแต่มันไม่ทำได้สั้นๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้จริงจังหรือเปล่าแล้วคิดถึงคุณสุริยะว่าเอาต่อหรือเปล่านะผมฟังการให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านที่เจอปลาหมอคางดำอ่ะเขาบอกว่ารัฐก็ช่วยเฉพาะช่วงที่เป็นข่าวนะแล้วงบประมาณคราวที่แล้วที่แบบงบประมาณมาเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าจัดซื้อปลาหมอคางดำอ่ะรับซื้อรับส่งเงินซื้ออ่ะนะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเขาบอกว่าที่ให้มาเนี่ยอย่าเรียกว่าจัดสรรงบมาเลยเขาเรียกว่าเป็นการเจียดงบประมาณมาให้เจียดนั้นก็ถ้าไม่แก้ปัญหาจริงจังก็แก้ไม่ได้เพราะมันระบาดไปทั่วที่สำคัญก็คือว่าผมก็ยังไม่ได้ยินรัฐพูดเรื่องนี้นะคุณพิรักษ์นะว่าจะเอาจริงจังกับปลาหมอคางดำแค่ไหนหรือยอมรับหรือไม่ว่าปลาหมอคางดำมันระบาดไปทั่วแล้วแล้วก็เป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นทำไมไม่ทำหรือว่า พิ่งมาเริ่มงานใหม่หรือเกรงใจใครบางคนธุรกิจใหญ่บางเจ้าหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะเขาว่ามาแล้วผมก็เชื่อเขาผมก็เลยเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งครับ
0: ทุกคนเหมือนรู้กันหมดนะคุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: แต่ว่าจะงัดจะอะไรกันยังไงมันต้องหาคนผิดให้ได้บ้างนะมันจะไม่ได้เลยมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดเกินไปสำหรับประเทศ
1: กล้าประเด็นคือกล้าหรือเปล่าตอนนี
0: ้น่าจะยากนะ
1: ประเด็นรัฐนะเป็นคนที่เขากล้าป่ะ
0: ตึกทั้งตึกอยู่ตรงแถวจตุจักรถล่มลงไปยังไม่เจอใครผิดเลยสักคนนะคุณวิสุทธิ์เครนถล่มเครนถล่มที่สีคิ้วก็มีแต่รายงานแต่ก็ยังไม่
1: เจอเจอความผิดความบกพร่องแต่ไม่เจอตัว
0: เจอคนไหมไม่เจอคน
1: จะก็เจอพวกบริษัทรับเหมาพวกซับต่อแต่ไม่ได้เจอว่ารัฐหรือสตง.สตง.เกี่ยวพันแค่ไหนต้องใช้เวลาครับความยุติธรรมต้องรอคอยบ้าง
0: เราเกาเป็นที่คันแทนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเท่านั้นที่เหลือก็เข้าพยายามไปเขย่ากันไปตามขั้นตอน
1: นะครับ
0: พักกันก่อน
1: ช่วงหน้าครับ
0: ครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
2: เน่
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์นะครับนอกเหนือจากเรื่องไม่ใช่คนละครึ่งละไทยช่วยไทยนะครับวันนี้ก็จะมีการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆนะครับมีอาจารย์ชัดชาติมีคุณอภิสิทธิ์จะมีทางฝั่งดร.โจทางพรรคประชาชนนะครับวันนี้ตอน7 โมงเช้าที่เขตสวนหลวงครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.คุณอนุชาครับบุรพชัยศรีหมายเลข5พร้อมด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้สมัครสก.เขตสวนหลวงก็ลงพื้นที่ก็ไปสอบถามความเป็นอยู่พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ขอคะแนนให้กับเบอร์5คุณอนุชาให้สัมภาษณ์ว่าประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดมาหาเสียงที่ตลาดผู้ค้าก็ถามถึงเรื่องสุขอนามัยก็ต้องการให้ผู้จับจ่ายใช้สอยได้รับความสะดวกสบายในพื้นที่ไม่ควรมีน้ำขังช่วยภาพลักษณ์ที่ดีความกังวลเรื่องของคนจรจัดที่ผ่านมาก็อาจจะสร้างความรำคาญใจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ให้เทศกิจอยากจะให้เข้ามาช่วยดูแลคุณวิชาพูดถึงเรื่องของคนจรจัดก็ต้องมีการพูดคุยขอตรวจสอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือก็ต้องให้ความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักเพราะบางที่ก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนเดินตลาดส่วนปัญหาขยะนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญทั้งในกทม.ระดับชาติการจัดเก็บการฝังกลบโรงจำกัดกำจัดขยะที่มีอยู่อ่อนนุชและหนองแขมต้องพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือประชาชนที่อยู่บริเวณกำจัดโรงกำจัดขยะแม้งบกทม.จะมีข้อจำกัดแต่คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญรถขยะก็ต้องดูเส้นทางให้เหมาะสมที่สุดก็อาจจะจัดการได้ไม่หมดแต่แนวทางก็คือว่าต้องได้รับการจำกัดกำจัดอย่างเหมาะสมเรื่องการทำปุ๋ยน้ำท่วมครับคุณวิชาก็เบื้องต้นเป็นวิศวกรให้ความสำคัญกับพื้นฐานบางโครงการประชาชนอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ว่าเรื่องของการจัดการระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์เป็นสิ่งที่จำเป็นกทม.มีงบอยู่แล้วแต่ต้องวางแผนอย่างยั่งยืนนะครับกทม.ประชาธิปัตย์รับฟังอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะไม่ได้มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ได้ลุยแต่ก็ได้คนของพรรคก็ไม่เคยหายไปไหนอันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ให้ความเห็นนะครับล่าสุดโพนะครับสะท้อนความนิยมผู้สมัครอิสระมากกว่าจะพรรคการเมืองคุณวิชาบอกก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกสัปดาห์แล้วก็ไปเยี่ยมชมโรงงานโรงไฟฟ้าขยะที่ป่อนนุชอันนี้ในส่วนของทางประชาธิปัตย์ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ตอนนี้พูดถึงสก.เนี่ย ผมไม่แน่ใจบ้านคุณพิรักษ์ป้ายเยอะไหมนะที่บ้านผมนี่เริ่มพรึบพรึบพรึบพรึบไปแล้ว
5: มาตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วแล้วเขาจองตั้งแต่หัวถนนไว้ก่อน
6: เพราะแล้ว
5: อยากจะบ่นนะถ้ายังไม่ถึงฤดูกาลน่ะอย่ามาแปะเลยมันขวางทางขวางตาคุณผู้ชม
6: เออแต่ต้านผมกลับไม่ให้มีนะมีเฉพาะคน2คนแล้วพอตอนนี้เริ่มจะมายังแอบชมเลยว่าเออไม่ทำให้มันภาษาเนี่ยก็เรียกอะไรเกิดทัศนอุจารใช่ไหมนี่เป็นศัพท์ทางวิชาการเนาะ
5: ใช่
6: วันนี้กำลังทยอยมานะฮะก็ผมก็ดูการหาเสียงต้องยอมรับว่ารอบเนี้ยการใช้โซเชียลมีเดียก็ถือว่าหนักนะหนักแล้วก็คุณชัชชาติเองก็ใช้โซเชียลนี่ก็หนักอยู่กันหนักกว่าคราวที่แล้วด้วยนะครับทีนี้ผมไปดูข้อมูลพื้นฐานนะฮะคุณพิรักษ์ครับเพราะว่าเห็นว่าผู้สมัครบางคนไม่มีตังค์ใช่ไหมหาไม่ได้ใช่ไหมก็ตกลงผู้การสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับต้องมีค่าสมัคร 50,000 บาทนะฮะขั้นต่ำไม่ใช่ 50,000 บาทนะไม่อาจจะเฉพาะค่าสมัครนะครับส่วนคนที่เป็นสกก็จะเสียค่าสมัคร 10,000 บาทนะ 10,000 บาทนะครับแล้วก็อันนึงที่ทำให้คุณเต้เนี่ยแกแบบเพศพลาดไปอ่ะคือจะที่จริงคุณเต้จะสมัครผู้ว่าเองนะปรากฏสมัครไม่ได้เพราะว่าบ้านอยู่นนทบุรี
5: ย้ายบ้านไม่ทัน
6: ไม่ทันเพราะว่าคนที่สมัครเนี่ยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครต่อเนื่องตามที่กฎหมายกำหนดนะอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าคึกคักกันไปจริงผมสนใจเรื่องสกนะต้องฝากเลยว่าที่อยากฟังกันว่าสกที่ลงสมัครในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะสังกัดพรรคหรือสละเนี่ยคิดอ่านหวังที่จะทำอะไรหรือสัญญาไว้ทำอะไรหรือคือผมไม่เคยเห็นในนี้จริงๆนะอยากเห็นบรรยากาศเงี้ยฮะเราจะเห็นว่าผู้สอบผู้ว่าพูดว่าจะทำอะไรคือทำได้ไม่ได้อีกประเด็นหนึ่งนะไอเดียแบบสุดบันเจิดก็มีแต่ว่าสกจะทำอะไรหรือว่าคนคาดหวังไงกับสกเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็ว่าดูเหมือนคนจะพุ่งเป้าไปที่ผู้ว่าเป็นหลักนะฮะแล้วก็เรื่องของสกตอนนี้สขก็ถูกยกเลิกไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ากระบอกกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ต้องมีสขหรอกเพราะว่าชีวิตคนมันผูกพันกับสกสขน้อยมากน้อยมากก็ยกเลิกกันไปก็แต่ก็เห็นผู้สอบคนหนึ่งนะออกชูนโยบายครับจะให้สขจะให้สขให้มีสขอีกครั้งหนึ่งอ่ะไปถูกยุบไปอันนี้ก็เป็นความเห็นที่อยากเห็นนะอยากเห็นบทบาทหน้าที่ของทางการเมืองท้องถิ่นนะสกสขว่าจะเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าถ้ามองประวัติการอย่างคนตามสื่อนะคนไปรักนะที่พัทยาใช่ไหมพัทยานี่ค่อนข้างเงียบตอนถือว่าเงียบในแง่หน้าข่าวทั่วไปนะ
5: ครับ
6: แล้วก็ขับเคี่ยวกันหนักนะผู้ชิงชัยอยู่สามคนนะเจ้าเก่าคนหนึ่งพรรคประชาชนคนหนึ่งแล้วก็คนในพื้นที่คนหนึ่งก็ถือว่าเป็นสามจุดแต่ว่าที่เงียบหูฟังคนไปรักปรากฏว่าสิ่งที่ตามมานะเพื่อกระแสเรื่องตั้งผู้ว่าเนี่ยมาแรงอ่ะคนสนใจทั่วประเทศอ่ะ
5: คร
6: ับ ก็เริ่มมีจังหวัดหลายจังหวัดที่เคยกับเพื่อนเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเพราะถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้เลือกทีเนี่ยอย่างเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่เขาก็มีการขับเคลื่อนให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดมาหลายปีแล้วมานานมากแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นะครับตอนนี้เขาเลยถามว่ารัฐบาลจะให้โอกาสจังหวัดใหญ่ๆมีโอกาสได้เลือกตั้งผู้ว่าบ้างหรือไม่อย่างไรเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็ได้ยินเสียงเขาก็สะท้อนมาผมก็เออนะก็แต่ผมก็คาดเดาได้ว่าเป็นการคาดหวังที่ถ้าหวังว่าจะเลือกผู้ว่าภายในรัฐบาลชุดนี้นะยากอ่ะยากนะเพราะว่าเขาคงไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นณเวลานี้นะครับคุณไปแล้วครับ
5: ในส่วนของกทมเนี่ยกับในส่วนของพัทยาเนี่ยอันนี้ต้องดอกจันก่อนผมอาจจะอธิบายได้ไม่ลึกเท่าไหร
6: ่ครับ
5: แต่ว่าพัทยาเนี่ยเราเรียกว่าเมืองพัทยา
6: ครับ
5: กทมเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแต่วิธีการตามกฎหมายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษรูปแบบหนึ่ง
6: ครับ
5: ทีนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงจังหวัดใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องไปนั่งแก้ไขในเชิงโครงสร้างกันก่อน ว่าเราจะให้มหาดไทยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนกลางส่วนภูมิภาคเป็นคนประสานหรือเปล่าจากส่วนกลางก็เป็นระดับกระทรวงกรมกองแล้วหลังจากนั้นไปพอไปในส่วนของภูมิภาคก็จะมีอะไรนะมีผู้ว่าใช่ไหมคุณวิสุทธ
6: ิ
5: ์มีจังหวัดก็จะมีพาณิชย์จังหวัดถ้าจะเป็นปอพอก็มีปอพอจังหวัดแบบนั้นอ่ะถ้าโครงสร้างไปในแบบท้องถิ่นแบบนั้นปุ๊บมันไม่รู้ว่ามันจะต้องไปปรับไปลดไปอะไรกันยังไงแบบไหนยังกทมปุ๊บมันก็เป็นท้องถิ่นเลยอย่างขนาดที่ต่างจังหวัดเองเนี่ยบางพื้นที่มันก็จะมีอะไรที่เกือบจะคล้ายแต่มันก็ไม่เหมือนทีเดียวเพราะว่ามันก็จะมีการซ้อนอยู่ก็คือความเป็นภูมิภาคอยู่แล้วก็จะมีอบจในบางแห่งอบตแล้วก็เทศบาลในบางแห่งกทมว่าไปแล้วก็ทำงานเป็นเหมือนกับงานเทศบาลอยู่แล้วทีนี้ครับอันนั้นน่าจะยังมาไม่ถึงแต่เห็นด้วยคุณวิสุทธ์ก็คือรัฐบาลในช่วงนี้เป็นข้าราชการนิยมอ่ะก็คือใช้โครงสร้างแบบบริหารจากส่วนกลางเป็นหลักเป็นสไตล์เป็นรูปแบบอยู่แล้ว
6: ครับ
5: ขณะเดียวกันวิธีการหาเสียงของทางท่านผู้ว่าชัดชาติดร.โจวันก่อนเขาใช้สื่อสารแล้วเขาใช้ป้ายน้อยแต่ว่าเขาใช้บิลบอร์ดใช้บิลบอร์ดในการหาเสียงแล้วก็เปลี่ยนแคมเปญเนี่ยแต่ทีมชัดชาติครับก็ทางสแตนดาร์ดไม่ใช่สิรีพอร์เตอร์ก็ลงก็บอกว่าตอนนี้มีการปรับครับติดป้ายรถสองแถวป้ายไวนิลตามอาคารแล้วก็ย่านชุมชนเพื่อกระจายไปยังจุดต่างๆตามชุมชนครับ LED บิลบอร์ดครับชัดชาติอาจารย์ชัดชาติก็ชวนศิลปินเข้ามาร่วมออกแบบเปลี่ยนพื้นที่โฆษณากลางเมืองให้เป็นพื้นที่ศิลปะชั่วคราวสื่อสารแนวความคิดกรุงเทพทำงานเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังแล้วก็นโยบายศิลปะสาธารณะก็เป็นการเชื่อมโยงนโยบาย City as Canvas ของทีมชัดชาตินะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างงานไม่ว่าจะเป็นที่ BRT สาราลอดเมล์สะพานลอยทางเดินยกระดับรถตู้บริการนักท่องเที่ยวหรือตู้บริการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งอนาคตสามารถไม่ใช่รถตู้
6: ครับ
5: สามารถที่จะเป็นให้ศิลปินนักออกแบบมาร่วมสร้างสรรค์กทม.ก็ดูแลด้านการผลิตการติดตั้งก็เห็นว่าป้ายหาเสียง LED billboard เนี่ยก็มีการหมุนเวียนครับจัดแสดงสัปดาห์ละ 2-3 จุดตลอดเดือนก็มีศิลปินเข้ามาร่วมงานเห็นตอนนี้ก็จะเป็น Uninspired by Current Event นะครับพัฒนาจากงาน3มิติมาเป็นเนื้อหาไอ้โครงการ250 plus ของเดิมเป็นนโยบายเส้นเลือดฝอย200โครงการตอนนี้250 plus ก็นำเสนอในตามจุดต่างๆนะครับอาจารย์ชัดชาติทีมชัดชาติก็บอกว่าเป็นเหมือนการทดลองนำร่อง1ใน250นโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็สอดคล้องวิสัยทัศน์การไม่ใช้ป้ายหาเสียงที่รบกวนพื้นที่ทางเท้ารอบที่แล้วต้องยอมรับครับว่าทีมชัดชาติเนี่ยเขาใช้นวัตกรรมก็คือใช้ป้ายหาเสียงแบบผอมพอมารอบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าพรรคประชาชนก็บอกว่าจะไม่ใช้ป้ายหาเสียงเป็นหลักก็จะใช้บิลบอร์ดเป็นหลักส่วนอาจารย์ชัดชาติก็จะใช้เครื่องมืออื่นๆที่น่าจะเป็นการลดการใช้ไวนิลลดการใช้ป้ายในลักษณะนั้นครับคุณวิสุทธ์นะ
6: ครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยการเดินเท้าพบปะผู้คนนี่ก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่นะนะครับคุณพิรักษ์ครับเดี๋ยวผมคุณพิรักษ์จบมีนักกทมเพิ่มเติมไหมฮะ
5: ประมาณนี้ก่อนนะคุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์
6: นี่เน
5: า
6: ะ
5: เบี่ยงได้เลย
6: นู่นจะพาคุณพิรักษ์ไปนู่นเลยไปบุรีรัมย์คุณเสรีนี่แกก็กอดไม่ปล่อยนะ
5: ครับ
6: วันนี้คุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะไปถึงหน้าบ้านคุณเนวินนะฮะก็แน่นอนอ่ะไปพร้อมทนายอ่านแล้วก็นักข่าวนะคุณใหญ่เลยบอกขอคุยแบบรูปผู้ชายนะมาสองรอบยังไม่เจอตัวเลยนะมาสองรอบยังไม่เจอตัวเลยนักข่าวถามว่าถ้าเจอแล้วจะถามประโยคแรกว่าอะไร คุณเสรีบอกว่าถ้าเจอนะประโยคแรกที่จะถามว่าสรุปคุณจะคืนที่เขาไหม แต่ไม่ได้เจอฮะมาสองรอบแล้วแล้วก็จะเดินทางไปแจ้งความคุณเนวินกับนายกอุทินนะฮะฐานบุกรุกที่ดินรถไฟนะแล้วสไตล์คุณเนวินนะระวังจะติดคุกนะ แต่เรื่องอย่างนี้นะครับวันนี้ก็โอ้โหแบบแกก็ลุกหน้าดูนะสำหรับคุณเสรีบุกถึงบ้านเลยนะทีนี้นอกจากเรื่องของการบุกถึงที่แล้วเนี่ยก็วันนี้ก็มีภาพไปแจ้งความที่บุรีรัมย์ด้วยนะแล้วก็เมื่อสัก 3-4 วันก่อนเนี่ยก็คุณเสรีก็ส่งหนังสือส่งคำร้องถึงปปช.นะฮะขอให้พิจารณาความผิดอาญาต่อนายอนุทินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบและก็คุณอัตนิตปลัดมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินนะ
7: อัตสิทธ
6: ิ์
7: ใช่ไหมอ
6: ัตสิทธิ์อัตสิทธิ์ขอไฟนะฮะเรื่องเนี้ยเรื่องที่ดินนะฮะเขาก็โดงอยู่นะก็เอาละก็ถือว่าเป็นการเดินเกมที่อาจจะถูกใจคนจำนวนหนึ่งนะฮะเพราะว่าคุณชิงไม่ใช่คุณทิศคุณเสรีแกก็รุกหนักนะฮะแล้วก็ใช้กระบวนการในการยื่นร้องตามถนัดของคุณเสรีก็รู้อยู่แล้วว่าไปแล้วไม่ได้เจอนะแต่ก็ถือว่าแน่บ้างในแง่ของการเดินเกมไปอยู่หน้าตาบ้านนะแล้วก็วันก่อนเห็นจะไปขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมยื่นฟ้องคุณอนุทินคุณชัยชนกนะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนลงชื่อด้วยนะครับเอ๊ะจะมีนี่มีรู้สึกจะมีคุณหมอโกะหมออะไรนะหมอวรงนั่นก็ต้องพับไปก็จะวิธีการไปยื่นหนังสือถึงปปช.แทนนะนี่คือการเคลื่อนไหวของคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับ
7: ครับคือหนึ่งเสียงอ่ะก็พยายามที่จะขยับที่พยายามที่จะตรวจสอบแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามาแนวนี้ก็ดีนะคุณพิสุทธ
6: ิ์
7: ไปหาเพื่อนหาพวกไปนะพูดง่ายๆเนี่ยไปแขวะเขาโน่นนี่นั่นน่ะคือถ้าประชาชนเองหรือประชาธิปัตย์เขาไม่ร่วมด้วยอ่ะท่านก็หาพื้นที่ของท่านน่ะเหมือนหมอวรงอ่ะ
6: ใช่คือ
7: หมอวรงก็รู้อยู่แล้วว่าข้ามาคนเดียวอ่ะ
6: แต่ว่าแต่ก็ถ้าเดินถ้าก็เดินประเด็นถูกแล้วก็ถูกใจคนก็โอเคนะก็ถือว่าได้เสียงสนับสนุนถึงไม่ได้จากสภานะแต่ก็ได้คนที่เห็นด้วยนะเอาตรงๆอย่างหมอว่าลงก็เดินหน้าเรื่องอะไรข้าวในสภาเงี้ยนะ
7: คนก็เห็นข้าวได้แล้ว
6: ได้แล้ว
7: เรื่องสวัสดิการเรื่องบำเหน็จบำนาญอะไรของพลังสสหรือสิทธิ์อะไรพวกนั้นน่ะยังเหมือนไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
6: ยังไม่ได้
7: เรื่องผู้ติดตามแต่อย่างน้อยข้าวก็ชัดเจนครับไม่ต้องอะไรอ่ะเหมือนแม้ว่าท่านประธานสภาจะพยายามดึงเชงหรืออาจจะใช้เทคนิคปาดหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าไม่ทันเพราะเรื่องนี้เนี่ยหมอว่าลงเขาขยับได้แรงได้ไวอ่ะคุณวิสุทธิ
6: ์สงสัยหมอว่าลงเด็กกิจวิกรมเนี่ยแกถูกชะตาเรื่องข้าวเนาะเพราะว่าแกก
7: ็ลืมกันไหมยังว่าข้าวในสมัยคุณยิ่งรักหมอว่าลงเป็นคนขยับเรื่องนี้
6: จีนี่ต้องยอมรับว่าหมอลงเป็นคนที่แบบ
7: เปิด
6: ตามเกาะติดเรื่องนี้จนแบบโด่งดังอ่ะแล้วก็เป็นงานที่แบบลึกอ่ะคือแกก็ไม่ทำคนเดียวหรอกแกก็มีทีมงานแล้วก็อาศัยความวิชาการด้วยมาทำนะก็ทำให้บอกว่าลงไปที่ยอมรับนะแต่ช่วงหลังอาจจะไปทางการเมืองบ้างนะแล้วพอลงชุดที่มาโด่งดังกับเรื่องข้าวเนี่ยข้าวสสสวสสอะไรเนี่ยกระชบถึงสวด้วยแล้วพึ่งที่ได้นะแกก็ตอนที่แกขายข้าวอะไรนะจานอะไรนะกับข้าวตัวละ10 บาท
7: ย้อนไปหลอกคุณหมอว่าลงขายเหรอ
6: โอเคทำอยู่ทำมันผมดูทำสักครึ่งปีหรือเกือบปีล่ะคือเปิดร้านข้าวอ่ะแล้วก็กับข้าวอ่ะ10 บาททุกอย่างเลยพูดง่ายๆโอ้พี่แกคงจะแบบตรงสเปคถูกจริตกับเรื่องข้าวอ่ะนะ
7: ครับ
6: โอเคครับ
7: อีกหนึ่งพักครับที่ต้องขยับเรื่องรัฐธรรมนูญด้วย
6: ครับ
7: เดี๋ยวถ้าไม่ขยับกลายเป็นว่าเพื่อไทยจะหายไปกับตัวกระแสวันนี้รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณมณพรเจริญศรีครับเป็นข่าวในสแตนดาร์ดให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า
6: ครับ
7: การยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยบอกว่าขณะนี้เพื่อไทยมีความพร้อมในการยื่นร่างรัฐธรรมนูญแล้วเพราะมีส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆทั้งภูมิใจไทยประชาชนกล้าทำประชาธิปัตย์
6: ประชาชาติคุณไปรับได้โอ้ได้จากฝ่ายรัฐบาลด้วยนะ
7: ผมไม่รู้ไงว่าอันนี้เคลมหรืออะไรกันยังไงหรือเปล่า
5: ก็เพราะว่าตอนแรกก็เห็นว่าจะมีแค่ประชาชนเป็นหลักไง
6: ประชาชนจะแบ่งมาให้ก็ผมก็ได้ผมได้ภูมิใจไทยมาด้วย
5: ที่คุณบรรณาพรเคลมหลายชื่อเนี่ยผมไล่เรียงจากที่สแตนดาร์ดเขาเนี่ย
6: ที่ผมอยากเห็นคือกล้าทำนี่เอาเขาด้วยแหละฮะกล้าทำบอกว่าไม่สันทัดเรื่องนี้ที่ผ่านมาแล้ว
5: เขายังดึงเชงเอาไว้อยู่เพราะว่าพรรคกล้าทำต้องยืนต้องยอมรับเขาว่าไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายบางคนก็บอกรัฐบาลก็ไม่ใช่ค้านก็ไม่เชิงอาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายคอยหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีภูมิใจไทยประชาชนกล้าทำประชาธิปัตย์ประชาชาติคุณบรรณาพรบอกว่าก็รวมถึงพรรคการเมืองอื่นๆด้วยร่วมลงชื่อกว่า180รายชื่
6: อ
5: จากนั้นก็จะนัดหมายกับพรรคการเมืองต่างๆเพื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบบัญชีรายชื่อของประธานสภาแล้วก็บรรจุเป็นระเบียบวาระต่อไปนักข่าวถามถึงว่าตัวร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะรวมกันได้ไหมคุณบรรณาพรบอกว่าต้องดูแต่ละมาตราว่าไปด้วยกันได้ไหมท้ายที่สุดเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาว่าจะดำเนินการอย่างไรเป้าหมายของเพื่อไทยก็คือการตั้งใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้มากที่สุดโดยไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้สำเร็จไปให้ได้การแถลงวันก่อนเนี่ยตอนแรกคนก็จะมองว่าเพื่อไทยจะเอาเสียงจากไหนแล้วเสียงมันจะได้เหรอแล้วตอนหลังเรามานั่งคุยกันว่าสงสัยเขาตีความกันว่า1คนได้หลายเสียงตอนแรกผมกับคุณมนตรีก็ยังเถียงกันอยู่ว่าตกลงมันได้1เสียงหรือ2เสียงแต่ทีนี้คุณมนาพรวันนี้มาแถลงทั้งที่ปกติแล้วในเรื่องรัฐธรรมนูญน่ะจะไม่ใช่ตัวหลักแต่วันก่อนที่แถลงเรียงหน้ากระดานอยู่บนโต๊ะเนี่ยจะเห็นอยู่5คนแล้วก็มี3คนหลักก็จะมีอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยอยู่ตรงกลาง
6: คุณจตุรนต์
5: อยู่ทางขวาคุณมนาพรเนี่ยอยู่ทางซ้ายอันนี้ก็คือ3คน
6: ก็เลย
5: ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเพื่อไทยต้องขยับแหละแต่ทั้งที่ผ่านมาในรัฐบาลที่แล้วมันเหมือนกับการดึงเชงไปศึกษาบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยแต่ว่ารอบนี้ก็ถือได้ว่าวันนี้เปิดโดยคุณมนาพรนะคุณวิสุทธิ
6: ์ก็เราจะเห็นบทบาทคุณมนาพรมาเคลื่อนไหวเรื่อยๆขึ้นหลังนี้เป็นต้นไป
5: ท่านก็เป็นวิปใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหม
6: เป็นวิปด้วยฮะเป็นวิปด้วยแล้วก็คุณเมื่อก่อนเป็นรัฐมนตรีเนาะ
5: ช่วยคมนาคมในรอบที่แล้ว
6: ช่วยคมนาคมแล้วก็จะมีรายชื่อว่าจะได้เป็นรองประธานสภาอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้แต่ว่าก็คงจะเล่นบทบาทในการเคลื่อนไหวเชิงรุกมากขึ้นสำหรับคุณมณพรเจริญศรีนะก็ตกลงว่าร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอไปแล้วคือของพรรคภูมิใจไทยของพรรคประชาธิปัตย์จะมี2ร่างนะครับจะของประชาชนจะมี2ร่างของเพื่อไทยจะมี1ใช่มั้ย1นะก็ตอนนี้ก็ถือว่าประชาธิปัตย์2ประชาชน2เป็น4ภูมิใจไทย1เป็น5เพื่อไทยเป็น6โดยประมาณ6ร่างจากเท่าไหร่3 4พรรคการเมืองก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักแล้วเดี๋ยวก็คงไปตั้งกรรมาธิการพิจารณาอีกทีนึงประมาณ2วาระ3นะก็เดี๋ยวลองดูครับว่ามันต้องมีการถอยมีการยอมอะไรกันบ้างแต่ว่าวันเองนะฮะว่าที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะเป็นร่างฉบับสีน้ำเงินหน่อยน้ำเงินหน่อยแล้วมันเข้มนะยังไม่บอกสวนะว่าจะเอาเรื่องนี้กับเขาด้วยหรือไม่อย่างไรนะตอนนี้ซาไปแล้วใช่คุณพิทักษ์เรื่องสวไม่ใช่สีน้ำเงินอะซาเรียงกระแสซาเรียงเห็นข่าวก่อนนี่ออกมาเลี้ยงหน้าเลยอย่างนั้นคือ89คนนะคอนจิเมตร100เราไม่ใช
5: ่จริงๆถ้าไม่มี
6: สีน้ำเงิน
5: แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องออกมารายงานก็ได้นะว่าไม่ใช่ใช่ไหม
6: แต่ออกมาก็ดีออกมาก็ดีครับออกมาก็ดีนะจะได้รู้ว่า
5: จะได้รู้ว่าคนไหนเขาปฏิเสธ
6: ก็เขาเรียกเปิดหน้าจะรู้กล้าเปิดหน้า
5: เบรกไหมครับเดี๋ยวเรา16นาฬิกา58เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
6: สักครู่ครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
9: ว่ากันว่าผู้ หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: ขณะนี้เวลา 17:00 น
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตลาดแม่กลองเริ่มคึกคักอานิสงส์โครงการรัฐ60/40ดันกำลังซื้อสะพัดพ่อค้าแม่ค้ายิ้มยอดขายพุ่งที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดภายหลังรัฐเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เปิดให้ประชาชนกดยืนยันรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสดอาหารแห้งรวมถึงสินค้าท้องถิ่นพืชผักผลไม้ส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในตลาดทั้ง2แห่งมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดแม่กลองบอกว่าโครงการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพทำให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดแม่กลองเช่นนางกนกพรเกตรามฤทธิ์แม่ค้าขายกุ้ยช่ายและมันโถบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายหลังเลิกงานหลายร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นส่วนนางนพวรรณวรรณยิ่งแม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดแม่กลองบอกว่าลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่มาซื้อกุ้งซื้ออาหารทะเลเอาไปทำอาหารผู้ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้แม้จะเป็นวันแรกแต่หลายคนตั้งใจมาใช้สิทธิ์คาดว่ายอดขายช่วงนี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 50%ผู้มีรายได้น้อยชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายสินค้าต่อเนื่องพบเป๋าตังระบบหน่วงเน็ตช้าโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ที่ร้านมิ้วกับมอสกิฟต์ช็อปตั้งอยู่ที่หมู่2เขตเทศบาลตำบลพี่มายอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่างพากันมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่หนาแน่นเท่ากับช่วงเช้าที่เริ่มเปิดให้บริการใช้สิทธิ์โครงการและยังมีหลายคนซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังไม่เป็นหรือเน็ตช้าทางร้านจึงต้องคอยแนะนำวิธีการและอำนวยความสะดวกซึ่งทำให้การสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าล่าช้าไปบ้างและยังมีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นนางสาวชิดงูพี่มายลูกค้ารายหนึ่งที่มาจับจ่ายบอกว่าดีใจที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเป็นครั้งแรกที่ได้รับเงินเพิ่มอีกจากเดิมได้รับวงเงินช่วยเหลือเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่ายเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นแต่ช่วง4เดือนนี้จะมียอดเงินเข้าเป็นเดือนละ 1,000 บาทซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลอย่างมากที่มีโครงการเอามาช่วยเหลือประชาชนมาช่วยคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยตอนเช้าเมื่อซื้อสินค้าไปรอบหนึ่งแล้วเป็นน้ำตาลทรายจะนำไปใช้ในครัวเรือนและช่วงบ่ายนี้จะมาซื้อสินค้าในช่วงบ่ายจะเป็นของใช้จำเป็นเช่นกระดาษทิชชู่จะเอาไปขายต่อด้านเจ้าของร้านบอกว่ามีโครงการนี้เข้ามาทำให้ทางร้านคึกคักมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นอยากให้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ร้านค้าค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะลูกค้าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันแพงและสินค้าราคาแพงสลักดิจิตอลบนแอปเป๋าตังถูกคนเดียวมากสุด20ใบรับ120ล้านบาทสลักดิจิตอลบนแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยงวดวันที่1มิถุนายน2569สลากรางวัลที่1มีคนถูกรางวัล1คนรวม30ใบ180ล้านบาทถูก1ใบจำนวน10คนถูก20ใบจำนวน1คนสลากตัวเลข3หลักงวดประจำวันที่1มิถุนายนรางวัล3ตัวตรงรางวัลละ 7,056 บาทรางวัลสลับมีทั้งหมดรางวัลละ 2,985 บาทและเลขรางวัล2ตัวตรง95ได้รับเงินรางวัล313บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวั

0: อุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
6: พร้อมบรรจุ

คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @ thinking radio

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในชั่วโมงที่2นะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์กับผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับนอกเหนือจากที่มีการหาเสียงในมิติต่างๆแล้วนะครับ
5: ครับ
4: ช่วงนี้เนี่ยถ้าหากเมื่อวานคุณวิสุทธิ์หรือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าในบรรดานักการเมืองอะไรทั้งหลายนี่ก็ต้องไปร่วมงานกิจกรรมไปเดินอะไรกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้อยู่กับกระแส
5: ครับ
4: อยู่กับพื้นที่แล้วก็ให้ได้เห็นถึงความหลากหลายเล่นมากเล่นน้อยมีส่วนในพื้นที่อะไรก็ว่ากันไปเรื่องของกทม.แปะไว้ตรงนี้ก่อนนี่พยายามที่จะหาตัวที่พัทยงพัทยานะครับผมแวะไปทางใต้หน่อยครับหลังจากที่บางคนอาจจะมองว่าเหตุการณ์ทางใต้เกิดขึ้นเป็นประจำแต่ว่าเป็นประจำแต่ถ้ามีเหตุก็อยากจะเล่าให้ได้เห็นภาพกันนะครับว่ามันไม่นิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและหน่วยปฏิบัติการพิเศษในนราธิวาสนะครับร่วมกันปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่บ้านรือเปาะดุสงยอจะแนะนราธิวาสครับมีความเคลื่อนไหวกับคดีลอบยิงปลัดอำเภอจะแนะเมื่อวันที่1

0: เมษาขณะที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทำให้อาสาสมัครทหารพรานพุทธิพงษ์ชุมเชื้อหน่วยชกทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลจะแนะนะครับเพื่อให้รักษาอย่างเร่งด่วนแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตอบโต้ตามสถานการณ์และตามหลักยุทธวิธีที่จำเป็นป้องกันตนเองรักษาความปลอดภัยกำลังพลเข้าควบคุมพื้นที่เกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุดำเนินการมอบตัวครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามแนวสันติวิธีปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงคุมพื้นที่จัดกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนและตามล่าติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีก็ขอความร่วมมือนะครับประชาชนที่หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยเห็นก็แจ้งกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้านะครับตลอด24ชั่วโมงก็มีการเตือนนะครับผู้ใดให้การช่วยเหลือสนับสนุนผู้กระทำความผิดก็จะมีโทษนะครับประมวลกฎหมายอาญา189โทษไม่เกิน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันเมื่อประมาณสัก3ชั่วโมงที่ผ่านมายังคงมีการปิดล้อมพื้นที่ป่าด้านหลังบ้านพักตรวจสอบจุดที่มีการเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันก็ทั้งหมดยังคงระมัดระวังกันอย่างเต็มที่เพื่อไม่อยากจะให้ความสูญเสียหรือความเสียหายขยายวงไปมากกว่านี้ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับก็เกิดบ่อยฮะเกิดบ่อยตอนนี้ดี
0: คุณวิสุทธ์ผมจะไปยะลาเนี่ยปลอดภัยไหมเนี่ยผมมีงานต้องไปยะลาเนี่ย
1: ไปได้ไปไหนละ
0: ไปทำงานไปบรรยายไปสอนหนังสือเขาไม่ว่าใช่ไหม
1: ได้คือโอกาสที่จะเจอบุญพิรักษ์ประสบการณ์ตัวเองนะน้อยถ้าไปแบบอย่างนี้นะถ้าไม่ได้ลงไปในพื้นที่ที่ออกจากตัวเมืองเท่าไหร่นะก็น่าจะได้อยู่นะฮะก็จะไปเดินอะไรแบบที่คนจะเยอะกันแล้วกันที่พวกนี้เนี่ยถือโอกาสแชร์ประสบการณ์ผมไปแล้วผมเป็นคนในพื้นที่ผมเจอระเบิดตั้งแต่เล็กจนโตจนแก
0: ่
1: นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่ว่าในชีวิตเนี่ยเจอระเบิดต่อหน้าเนี่ยประมาณสองครั้งเกือบชีวิตไม่รอดหนึ่งครั้งก็เลยโดยทั่วไปผมคิดว่าถ้ามองอย่างนี้นะฮะคุณวิลา
0: คร
1: ับ คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะรู้สึกเคยชินละกับเรื่องที่เกิดขึ้นปรับตัวได้คือส่วนหนึ่งก็คือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นก็มีนะบางคนไปกรุงเทพอยู่หาดใหญ่เนี่ยนะทำมาหากินแต่ว่าคุณวิลาครับไอ้เรื่องการย้ายถิ่นฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคือว่าหากินไม่ได้ก็ไปเปิดร้านอื่นมันไม่ง่ายอ่ะส่วนนึงก็กลับมาก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือเริ่มที่จะปรับตัวแล้วก็อยู่มันได้เกิดระเบิดลูกที่หนึ่งลูกที่สองต้องตามมาไอ้นี่เขารู้แล้วกูไปรักครับลูกที่หนึ่งตู้ลูกที่สองเนี่ยก็ต้องตามมาแล้วถ้าเกิดคนดูเยอะลูกสาวก็จะตามมานะฮะซึ่งเมื่อก่อนถ้าเกิดระเบิดลูกที่หนึ่งตู้คนก็จะแห่ไปดูครับตอนนี้ลูกที่หนึ่งคนก็ไม่ฝ่ายเพราะรู้ว่าลูกที่สองมันก็จะตามมานะก็เอาความรู้สึกแล้วกันนะแต่ว่าคนที่นั่นนะครับจะรู้สึกดีใจมากถ้าคนที่อยู่
0: คนนอก
1: ไปเที่ยวไปให้กำลังใจไปเยี่ยมไปเยียนนะเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นขวัญและกำลังใจของเขานะแม้เขาจะอยู่แบบไม่ได้กลัวอะไรนะแต่ว่ามันก็มีกำลังใจนะว่าเหมือนกับเมืองนี้มันไม่ได้เหมือนที่น่ากลัวที่คิดอะไรประมาณนี้นะธุรกิจก็ว่างไปนะครับแล้วก็ได้แต่หวังอ่ะคือพูดที่มาหลายปีอ่ะได้แต่หวังว่ามันก็น่าจะดีขึ้นบ้างจำได้ว่าช่วงหนึ่งของที่เล่าเรื่องส่วนตัวหน่อยเรื่องที่มันเกี่ยวพันช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ยอยู่ 96.5 เนี่ยนะเราทำเรื่องนี้เยอะนะครับเรื่อง
0: ด้วยภาคใต
1: ้หรือภาคใต้นะ8ปีขึ้นความคิดกี่ปีขึ้นความคิดนี่ช่วยแบบคือเยียวยาดูแลกลุ่มผู้สูญเสียให้กำลังใจหาระดมความร่วมมือในการแก้ปัญหานะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นพักๆนะครับก็เหตุการณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ ผู้ขับรถถึงสสนราธิวาสไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วยังไงนะคุณพิรักนะครับอ่ะก็ได้แต่หวังจริงๆนะครับว่าจำได้ว่าตอนอยู่กับคุณพิรักเคยถามว่าสันติภาพนับปลายด้ามขวานจะเกิดขึ้นในไม่ช้าปัจจุบัน20กว่าปีที่ผ่านมาสถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับพูดแล้วคิดถึงนี่ผมพาไปต่างประเทศหน่อยได้ไหมเพื่อนบ้านหน่อยนะคุณพิรักครับ
2: ครับ
1: วันที่ก่อนจริงมีข่าวใหญ่เหมือนกันนะทีแรกคิดว่าโอ้โหพม่าเนี่ยล้อมปราบก็เรื่องฮะกลุ่มกองทัพปลดแอกอีกกลุ่มหรือเปล่าด้วยนะครับมันเกิดระเบิดในหมู่บ้านครับภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏที่เรียกว่ากองทัพปลดแอกแห่งชาติตะอางนะครับ TNLA นะอยู่ที่ตำบลน้ำคำรัฐฉานประเทศพม่าที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีคนเสียชีวิต55คนทันทีนะครับบาดเจ็บอีกโหมากมายคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้หญิง25คนผู้ชาย30คนนี่หรือว่าเรื่องที่ใหญ่มากนะปรากฏว่าทีแรกก็คิดว่าเป็นการรอบไม่ใช่รอบเดียวการโจมตีของทางฝั่งรัฐนะเกิดความสูญเสียเพราะนี่เป็นกลุ่มกบฏไงแต่ที่สุดแล้วคืออย่างนี้ครับที่สุดแล้วเนี่ยการระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตอนเที่ยงนะฮะเที่ยงของเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันเกิดจากนี้ครับก็เรียกว่าเจลิกไนท์เป็นวัตถุระเบิดใช้ในการทำเหมืองนะแล้วก็ขุดหินเก็บไว้โดยแผนกเศรษฐกิจของทั้งกลุ่มแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนะเสียชีวิตมหาศาลอย่างที่บอกครับอย่างน้อย55คนแต่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหลุมขนาดใหญ่อาคารพังทลายแล้วก็โอ้โหกลุ่มควันเนี่ยลอยมาจากเศษซากไม้ที่ไม่เกรียมนะก็อย่างที่บอกครับที่แรกเข้าใจว่าเป็นเรื่องการโจมตีของทางอากาศเพราะว่านี่เป็นเขตของกลุ่มกบฏรัฐบาลพม่าอีกกลุ่มนึงด้วยนะฮะก็ได้หลักของทั้งกลุ่มที่นี่นะฮะตะอางเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนติดอาวุธมีอิทธิพลมากในพม่าแล้วก็มีรายได้หลักจากการทำเหมืองแร่เนี่ยนะครับเพื่อเป็นรายได้ที่จุนเจือการปฏิบัติการทางทหารนะแต่วันนี้เหตุที่เกิดขึ้นก็ถือว่าจะเป็นเหตุที่เนี่ยจริงๆไม่รู้นะแต่ว่ามันก็เกิดจากการที่แหละการระเบิดของทางเจลที่เกิดขึ้นที่สามารถระเบิดได้นะครับก็อย่างน้อยเราก็ไม่อยากเห็นการสูญเสียนะฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ต้องอาศัยกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นใช่จริงๆคืออะไรนะรัฐบาลพม่าคงจะยิ้มนะแหมเกือบจะโดนแล้วนะฮะพูดถึงพม่านะคุณพิรักพม่าเนี่ยองซานซูจีที่มีข่าวว่าได้รับการปล่อยตัวไปเนี่ยล่าสุดผมดูจากกระแสข่าวหลายสำนักหรือต่างประเทศเนี่ยยังไม่มั่นใจนะว่าได้รับการปล่อยตัวจริงหรือเปล่าเพราะตอนมีภาพใช่ไหมว่าย้ายที่คุมขังมาอยู่ที่บ้านนะลูกชายขององซานซูจีก็มาเรียกร้องนะครับว่าขอหลักฐานยืนยันว่าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือขอให้ลูกได้มีโอกาสไปเยี่ยมคุณแม่อย่างน้องก็ยืนยันว่าเป็นเหมือนตามที่พม่าให้ข่าวมานะอันสิ่งที่ได้รับตอบรับจากพม่าคือความเงียบฮะความเงียบอันล่าสุดที่ได้ยินคือองซานซูจีได้รับการลดโทษแล้วก็ย้ายที่คุมขังจากคุกมาอยู่ที่บ้านนะฮะแต่ว่าไม่มีอะไรยืนยันได้สำหรับพม่านะไหนๆก็ล้อเลาะประเทศเพื่อนบ้านนะคุณพิรักษ์นะครับ
2: ครับ
1: ถ้าไปข่าวหนึ่งที่ผมก็ไม่เคยได้เล่าให้ฟังนะคือเรื่องนี้แหละเรื่องชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำอ่ะทั้งหมด7คนใช่ไหมตัวเลขถ้าจำผิดปรากฏว่าเจอแล้ว5นะฮะต้องยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติการส่วนหนึ่งก็แบบอาสาสมัครจากเมืองไทยอ่ะเราคิดถึงคุณน้ำนางนอนเลยนะช่วยมาได้5คนนะ อารมณ์เนี่ยเหมือนตอนที่คุณตั้นตันดอนอ่ะช่วยทีมฟุตบอลออกมาได้นะประมาณนั้นเราหายไป2คนนะฮะตอนนี้ก็คือว่าเข้าสู่วันที่12แล้วอันต่างทีมกู้ภัยทั้งไทยทั้งลาวก็ตอนนี้พบปล่องถ้ำต้องสงสัยใกล้ที่จุดเป้าหมายนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายๆกับเสียงหินพูดตอบกลับมาคล้ายๆนะว่ามีเสียงตอบนะแต่ก็ยังปฏิบัติการต่อไปเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักแล้วก็ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับและแน่นอนบรรยากาศคล้ายๆที่เชียงรายเลยนะฮะญาติของผู้เสียหายก็ต้องเฝ้ารออยู่หน้าถ้ำนะอย่างมีความหวังนะฮะก็แน่นอนนะมีการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินสิ่งที่ตัวเองเชื่อให้มีโอกาสให้คนที่รู้จักได้รอดออกมาก็จะมีความหวังนะว่าจะได้รอดนะแล้วก็ตอนนี้แต่เจ้าหน้าที่ทั้งไทยทั้งลาวก็ช่วยกันเต็มที่เห็นบรรยากาศการอยู่ดีใจที่ช่วยไปได้5คนนี่ก็ปลื้มใจไปด้วยนะครับใครที่ลาวนะครับ
0: จากเพื่อนบ้านไปที่ในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับสถานการณ์การสู้รบหรือว่าการยังก้ากันระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกายังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นในแนวของสงครามข่าวสาร CNN มีการรายงานโดยบอกว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยอิหร่านเนี่ยยังมีการเปิดฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินในหลายจุดนะครับโดยการใช้เครื่องมือแบบง่ายๆในการเปิดขึ้นมาเช่นรถตักรถไถเนี่ยดันดินแล้วก็เปิดรถบรรทุกดินใช้รถบรรทุกดินเปิดฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินที่สหรัฐแล้วก็อิสราเอลโจมตีมาก่อนหน้านี้โดย CNN ก็เป็นสื่อจากอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าการเปิดฐานยิงขีปนาวุธแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาอเมริกาอิสราเอลทำลายได้แค่ถนนและอุโมงค์ทางเข้าแต่ไม่สามารถลบขีดความสามารถในการใช้ขีปนาวุธของอิหร่าน
1: ครับ
0: แล้วก็มองว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโจมตีได้แค่ไหนยังไงCNNครับบอกว่าอิหร่านสามารถเปิดอุโมงค์ทางเข้าฐานยิงขีปนาวุธได้แล้วเนี่ย50แห่งจาก69ของฐานยิง18ฐานที่ถูกสหรัฐโจมตีอิหร่านมีการซ่อมแซมแล้วนะครับแล้วก็ถนนที่ถูกทำลายด้วยการทิ้งระเบิดภาพถ่ายCNNออกมาก็บอกว่าหลุมระเบิดเกือบทั้งหมดถูกถมแล้วแล้วก็มีถนนอย่างน้อย2แห่งครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วภาพที่ได้มาจากทางCNNได้มาเนี่ยก็บอกว่าอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมโดยมีจุดหนึ่งครับนอกเมืองอิสฟาฮานที่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีต่อเนื่องเพื่อปิดอุโมงค์4แห่งหลุมเพียบเลยนับ10หลุมแต่ปรากฏว่าถมมาแล้วแล้วเคลียร์แล้วทางเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีภาพถ่ายจากฐานยิงขีปนาวุธใต้ดินนอกเมืองโคไมบันทึกเอาไว้เมื่อกลางเดือนเมษายนมียานพาหนะเข้าออกเพื่อซ่อมสร้างเนี่ยนะครับต่อเนื่องโฆษกกระทรวงกลาโหมเซเนนก็บอกว่ายังไม่มีการตอบในเรื่องนี้แต่มีการใช้คำแถลงก่อนหน้านี้ว่ากองทัพอเมริกาทรงพลังที่สุดและมีทุกอย่างที่จำเป็นในปฏิบัติการในเวลาและสถานที่ที่อเมริกาเลือกขณะเดียวกันนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันสันติภาพมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กที่มีการศึกษาขีดความสามารถของการโจมตีด้วยหัวรบขีปนาวุธของทางอิหร่านเนี่ยบอกว่าอิหร่านก็พร้อมใช้เพราะเตรียมการทำสงครามแบบนี้มากว่า20ปีแล้วแล้วก็บอกว่าอิหร่านน่าจะมีขีปนาวุธอีกไม่ต่ำกว่าพันลูกอยู่ในคลังใต้ดินและก็ไม่น่าจะเสียหายจากการโจมตีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับช่วงสงคราม12วันเมื่อปีที่แล้วกองทัพอิสราเอลมีการโจมตีอุโมงค์ทางเข้าของฐานขีปนาวุธใต้ดินในลักษณะเดียวกันโดยเขาบอกว่าในการกู้คืนและความเสียหายของอิหร่านถูกมากๆเมื่อเทียบกับสหรัฐกับอิสราเอลที่มีการระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธหนักๆทั้งหลายสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการใช้มาตรการเครื่องมือทางการทหารโจมตีกับอิหร่านแล้วก็ทางอาจารย์เนี่ยที่เขาทำวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องใช้อาวุธที่ซับซ้อนและราคาแพงมากๆเพื่อสร้างความเสียหายในระดับนี้แต่การกู้คืน พูดง่ายๆอเมริกาต้องใช้เครื่องบินเท่าไหร่มาถล่มแต่แค่อิหร่านใช้รถตักดินมาก็กลับเหมือนเดิมแล้วการประเมินของข่าวกรองสหรัฐบอกอิหร่านได้มีการกลับมาเสริมศักยภาพทางการอาหารขึ้นมาใหม่รวมถึงโดรนเครื่องยิงขีปนาวุธแล้วก็เสริมสร้างการผลิตอาวุธขึ้นอีกโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยข้อมูลกับทางซีเอ็นว่าอิหร่านทำได้เร็วเกินกว่ากรอบที่ข่าวกรองกำหนดขณะที่นักวิจัยจากทางเจมส์มาร์ตินเซ็นเตอร์ออฟหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับวิเคราะห์ขีดความสามารถบอกว่าถ้าสงครามอีกครั้งหนึ่งอิหร่านอยู่ในจุดที่สามารถยิงขีปนาวุธได้ตราบใดที่ยังมีฐานยิงและมีกำลังพลประจำฐานแม้ว่าการผลิตอาวุธจะหยุดชะงักไปก็ตามอ่ะอันนี้ก็เป็นการรายงานโดย CNN Standard นำมาเรียบเรียงกันอีกทีนะครับคุณวิสุทธ
1: ์ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยต้องหยุดเข้าให้ฟังคุณสุชัยยืนก่อนไหมครับ
0: อ่ะเบรกกันก่อนนะครับเราเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน ไบเทค ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
8: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับหนึ่งในแนวความคิดที่อเมริกาพูดมาตลอดก็คือว่าบทบาทของเขาในนามตำรวจโลกเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนกันยังไงเนี่ยเอาที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ช่วยใครฟรีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการประกาศที่สิงคโปร์แม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวทรัมป์ก็ตามแต่ใครได้เห็นนะครับว่าทุกอย่างมีค่าได้จ่ายไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยยุ่นกันครับ
2: สายตรงสุทธิชัยยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: ฟังให้ชัดๆนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพิธเฮกเซตมาพูดที่สิงคโปร์เวทีชื่อ Shangri-La Dialogue 2026ประกาศชัดๆเอ่ยชื่อประเทศไทยด้วย ว่าอเมริกาต่อไปนี้จะไม่อุ้มใครฟรีๆอีกต่อไปทุกประเทศในเอเชียนั้นควรที่จะต้องปรับงบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ของ GDP เพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระกับสหรัฐอเมริกาจะไม่มีประเทศไหนเป็นประเทศในอารักขาในการคุ้มครองของสหรัฐอีกแล้วทุกประเทศจะเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ protectorate นี่คือสิ่งที่ทั้งโลกต้องจับตาดูเฝ้ามองอย่างเป็นระบบจริงๆพิเท็กเซตในฐานะเป็นรัฐมนตรีสงครามสายบู๊เต็มๆครับเป็นสายบู๊ที่พูดเรื่องการทหารเป็นหลักการทูตนั้นเอาไว้ทีหลังการทูตไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์หลักคล้ายกับว่าแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐนั้นมาก่อนส่วนการทูตเป็นเพียงตัวประกอบเป็นไม้ประดับเท่านั้น พิเท็กเซตบอกว่าเราต้องการพันธมิตรไม่ใช่รัฐในอารักขาหัวใจของนโยบายคือการเปลี่ยนสถานะจากรัฐอารักขาให้กลายเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงเท็กเซตเน้นย้ำว่าความเป็นพันธมิตรจะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีที่ว่างสำหรับพวกกินแรงพวกต้องการของฟรีที่น่าสนใจคือตอนหนึ่งของคำปราศัยเฮกเซตระบุชื่อประเทศไทยอย่างชัดเจนเคียงข้างกับฟิลิปปินส์ออสเตรเลียสิงคโปร์และมาเลเซียในฐานะพันธมิตรที่สหรัฐชื่นชมในการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงส่วนรวมยกย่องญี่ปุ่นว่าเป็นต้นแบบของการปรับตัวที่รวดเร็วในการเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองเพื่อจะแบกรับน้ำหนักของพันธมิตรให้มีความสมดุลมากกว่าที่ผ่านมาแน่นอนครับ Exit มีหน้าที่ในเวทีเอเชียที่จะให้ความมั่นใจว่าเอเชียนั้นยังเป็นส่วนสำคัญของนโยบายความมั่นคงของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกขณะเดียวกันก็เตือนเรื่องจีนบอกว่าทั้งหมดนี้พันธมิตรของสหรัฐกับสหรัฐต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะสกัดกั้นอิทธิพลและบอกด้วยว่าประเทศจีนนั้นกำลังพยายามสร้างแสนยานุภาพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าความสัมพันธ์กับปักกิ่งในขณะนี้ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนั้นดีที่สุดในรอบหลายปีโดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารทางทหารที่เปิดกว้างและบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่เรื่องความบังเอิญหรือความใจดีมันคือผลลัพธ์ของการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เฮกเซตบอกว่าเต็มไปด้วยมิตรไมตรีใช้เป็นฉากหน้าของการสร้างอำนาจต่อรองนี่ครับและประโยคสำคัญที่เฮกเซตใช้ก็คือสิ่งที่เราต้องการเราคือในที่นี้หมายถึงสหรัฐและบอกด้วยว่าจีนก็ต้องการคือความแข็งแกร่งที่มีวินัยความเด็ดเดี่ยวที่มั่นคงความเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจเพียงพอที่จะพูดจาสุภาพก้าวเดินอย่างนุ่มนวลแต่ขณะเดียวกันถือไม้ตะบองอันใหญ่ไว้ในมือมาถึงอเมริกานะครับอเมริกานี่จะเด็ดเดี่ยวมีวินัยพูดจาสุภาพและก็ก้าวเดินอย่างนุ่มนวลแต่ขณะเดียวกันก็ถือไม้ตะบองอันใหญ่ไว้แปลว่าตะบองนี้คืออาวุธยุทโธปกรณ์ครับคำถามใหญ่ซึ่งเฮกเซตคงรู้แหละว่าอยู่ในใจของผู้ไปร่วมประชุมในเวทีว่าด้วยความมั่นคงแห่งเอเชียซึ่งจัดทุกปีสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพมาตลอดชื่อแชงรีลาไดล็อกนี่คำถามในใจของผู้ไปร่วมคือเอ๊ะอเมริกาทิ้งเอเชียหรือเปล่ามุ่งทำสงครามกับอิหร่านลืมไปแล้วว่าเอเชียเป็นมิตรและเป็นมิตรเก่าแก่ ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เริ่มสั่นคลอนเพราะว่ามีการโยกย้ายทั้งบุคลากรทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปตะวันออกกลางจากเอเชียมากขึ้น แต่ว่าเฮกเซตคงรู้ครับว่าความในใจของคนเอเชียคืออะไรจึงประกาศเลยว่าไม่ต้องห่วงอเมริกามีความสามารถในการทำสงครามสองสมรภูมิพร้อมๆกันได้ย้ำว่าอเมริกาพร้อมจะใช้มาตรการทางทหารกับอิหร่านทันทีถ้าการทูตล้มเหลวแต่ขณะเดียวกันแปซิฟิกยังคงเป็นสมรภูมิหลักที่สหรัฐจะไม่ละทิ้งเป็นอันขาดนี่คือสิ่งที่อยู่ในความสงสัยคลางแคลงของประชาชนและนักวางยุทธศาสตร์ของเอเชียไม่น้อยเอาแล้วเรื่องไต้หวันล่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อกังวลที่หนักหน่วงเพราะว่าพอทรัมป์เจอสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งการประชุมสุดยอดหัวข้อไต้หวันสำหรับจีนแล้วคือวาระแรกเส้นแดงที่เตือนอเมริกาว่าจะข้ามเส้นนี้ไปไม่ได้มีการตั้งข้อสังเกตกันชัดๆว่าหลังจากทรัมป์เสร็จจากเจอสีจิ้นผิงแล้วพูดเรื่องไต้หวันเสียงแผ่วลงไปเยอะมากถึงขั้นที่ทรัมป์บอกว่าออกมาเตือนไต้หวันว่าอย่าได้คิดถึงเรื่องประกาศเอกราชแต่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมเฮกเซตมาพูดที่สิงคโปร์ก็ยังยืนยันว่านโยบายสหรัฐต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนที่อาจจะเปลี่ยนคือวิธีการพูดถึงเท่านั้นนี่ก็ฟังดูตะกะแปลกๆนะครับแต่ยังยืนยันว่าการขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า 1.4 หมื่นล้านเหรียญนั้นยังอยู่ในกระบวนการแต่พอถามว่าแล้วตกลงนโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันนั้นไม่เปลี่ยนจริงหรือคำตอบคือทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่เพียงผู้เดียวนี่คือการส่งสัญญาณที่มีความหมายและความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในภูมิภาคนี้ในภาวะที่สงครามอิหร่านยังร้อนแรงขณะเดียวกันไต้หวันก็กังวลว่าจะถูกทิ้งภูมิภาคเอเชียอาเซียนทะเลจีนใต้ก็ยังเป็นเวทีเผชิญระหว่างจีนกับสหรัฐแต่เงื่อนไขที่เฮกเซตประกาศว่าทุกประเทศเอเชียต้องเพิ่มงบประมาณกลาโหมให้ได้ 3.5% ของ GDP นั้นเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่เลยครับเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ยังห่างไกลจากเป้าหมายนี้มากนักประเทศไทยเราถ้าดูตัวเลขย้อนกลับไป 2-3 ปีงบประมาณกลาโหมเราแล้วแต่จะคิดบวกหรือไม่บวกตัวเลขชุดไหนแต่ก็เฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 1.2% ต่อ GDP เท่านั้นเศรษฐกิจย่ำแย่ขณะนี้แรงกดดันจากสงครามอิหร่านอย่างนี้วิกฤตพลังงานอย่างนี้มาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มงบประมาณกลาโหมจากปัจจุบันเป็น 3.5% GDP นั้นเป็นความท้าทายมโหฬารอย่างยิ่ง
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายนะครับคุณวิสุทธิ์มีตามเรื่องไหนเป็นพิเศษมีไหมครับ
1: ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโฆษกรัฐบาลหน่อยนะครับ คือเพราะว่าตอนต้นรายการก็เล่าให้ฟังว่าแม่ค้าเขาไม่เปิดรับไทยช่วยไทยพลัส60 40อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเจอภาษีย้อนหลังหน่อยคราวที่แล้วก็วุ่นวายอ่ะนะก็มีส่วนหนึ่งปรากฏว่าทางรองโฆษกนะพลอยทะเลก็ออกมาบอกว่าใจเย็นนะคะมั่นใจนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านที่เข้าร่วมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยเอาง่ายๆว่าถ้าคิดว่าจะโดนเรียกแวดเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะร้านแวดต้องร้าน8ขึ้นใช่ไหมฮะ1.8ก็ไม่เข้าเกณฑ์นะฮะแล้วก็ออกมายืนยัน นะว่ารัฐบาลจะไม่ได้ส่งข้อมูล

0: หรือยอดการขายไปให้กรมสรรพากรเพื่อคำนวณภาษีย้อนหลังแต่ฟังดูก็ยังเพิ่งสบายใจนะเพราะว่าไม่ได้ส่งก้อนที่ไปแต่ว่าสรุปนี้สรุปว่าไม่โดนแบตแน่ไม่ต้องกังวลแล้วก็รัฐจะไม่ส่งเงินสี่เดือนเนี่ยนี่แน่สี่เดือนเนี่ย60-40ให้รัฐบาลแต่ว่ายังไงแม่ค้าพ่อขายก็ต้องแม่ค้าพ่อค้าก็ต้องคือถ้ารายได้มันถึงอ่ะที่ต้องเสียภาษีก็ต้องจ่ายอยู่แล้วล่ะคือจะบอกว่าจ่ายตามปกติไม่ต้องกังวลว่าจะถูกคิดย้อนหลังหรือว่าจะส่งก้อนนี้ไปให้สรรพากร
1: คือถ้าน หน
0: ะ
1: ีถ้าหนีอยู่แล้วแล้วเขาเจอเขาก็เก็บนะ
0: เออประมาณเนี้ยแต่ว่า
1: ถ้
0: ก
1: า
0: ็
1: ต
0: จ
1: ้
0: ะ
1: อง
0: บอก
1: จ่
0: ว
1: า
0: ่
1: ย
0: า
1: อยู่แล้วก็ต้องจ่ายนะ
0: เออนะไม่ส่งข้อมูลรายได้ให้เอ๊ะมันไม่ส่งอ่ะอ๋อแต่ว่าคือผู้พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องส่งไปอยู่แล้วใช่ไหมต้องคำนวณแต่ปีอยู่แล้วเนาะ
1: มันขึ้นอยู่ว่าจะส่งหรือเปล่าคุณวิสุทธิ์ถ้าคุณวิสุทธิ์ไปซื้อลูกชิ้น30 บาท
0: ฮะ
1: เขาจะส่งยังไงอ่ะถ้าคุณวิสุทธิ์ไม่ขอใบเสร็จเขาก็ไม่ใส่แล้วอันนี้พูดถึงไม่ใช่แม่ค้าธรรมดาทั่วๆไปนะร้านอาหงร้านอาหารร้านที่คุณวิสุทธิ์สมมติไปกินสุกี้ที่บ้าน
0: ครับ
1: ร้านที่ไม่ได้เป็นเชนใหญ่ๆอ่ะ
0: ฮะ
1: อาจจะ2,000หรือ1,500อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: ถ้าไม่ขอใบเสร็จหรือไม่เปิดบิน
0: ก็ไม่ส่ง
1: ใครเขาจะใส่อ่ะต้องแบบเอาคิดกันแบบหลักการทั่วๆไปใช่ไหม
0: โอเคนั้นท่านรองโฆษกก็ชี้แจงมานะก็ตัดใจเองนะผมไม่กล้ายืนยันว่าเป็นยังไงบอกไม่บอกจะร่วมไม่ร่วมนะนะอ่ะขอสมาที่เป็นผู้ช่วยแล้วนี่ทีนะฮะรองโฆษกคนนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือจะให้ช่วยเรื่องไอ้เนี่ยบรรดารถราต่างๆระบบสี่ระบบขนส่งด้วยนะครับ60-40เนี่ยนะครับก็คือจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ1 มิถุนาถึง30 กันยา4 เดือนนี่แหละตั้งรถเมล์รถโดยสารระหว่างจังหวัดรถไฟฟ้าเรือโดยสารนะฮะก็คือใช้สิทธิ์60-40ได้6 โมงจนถึง5 ทุ่มรัฐจ่าย60นะฮะตามเงื่อนไขการเดินทางนะก็คือถ้าเป็นรถเมล์รถเมล์ก็ใช้ได้นะครับรถเมล์เนี่ยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็จ่ายค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีอันนี้รวมถึงขอสมกทุกคันน่าจะหมายรถเมล์ร่วมด้วยนะขอสมกส่วนบขสฮะบขสที่วิ่งต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็สามารถซื้อตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดรัฐสนับสนุนไม่เกิน200 บาทต่อวันแล้วก็ซื้อได้ที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศถ้าคุณวิรักจะใช้รถไฟฟ้านะฮะไม่ว่าจะเป็นองค์วิรักไม่ได้สมัครสิเนาะจะ เอาคนที่สมัครแล้วกันจะรถไฟฟ้า MRT 4สาย BTS ทุกสายก็ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวฮะผ่านแอปเป๋าตังนะฮะก็เป็นข้อคุณตั้งแต่ MRT สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีชมพู BTS ทุกสายถ้าใครนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาก็มีสิทธิ์เฉพาะจุดที่ชำระเงินที่กำหนดนะไม่ว่าจะเป็นสาทรไอคอนสยามตากสินราชินีพระนครแล้วก็ปากเกร็ดนะก็ถือว่าครอบคลุมกันด้วยเอ๊ะรวมนี่แบบครอบครัวขนส่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าผมดีเมื่อก่อนผมนั่งก่อนครอบครัวขนส่งเรือแสนแสบเนี่ยไม่ได้พูดถึงเอาเป็นว่าก็รอบนี้ก็ครอบคลุมขึ้นนะเมื่อก่อนไม่ได้ใช่ไหมก็จะรอบที่แล้วมาจะไม่ได้นะก็จะว่างั้นนะนะครับอ่ะหมดหน้าที่ผมแล้วฮะ
1: หน้าที่ท่านโฆษกนะครับ
0: ช่วยท่านช่วยท่านโฆษกอีกทีนึงเรื่องของ60-40นะครับ
1: เรื่องของทรัมป์กับอิหร่านนะครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยมันมีการยืดการเจรจากันอีกแล้วนะครับโดย CNN รายงานว่าทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งการแก้ไขข้อตกลงกับอิหร่านกลับนะครับหลังจากที่มีการประชุมกับที่ปรึกษาเมื่อวันศุกร์29 พฤษภาคมการเจรจาก็อาจจะยืดไปอีก1 สัปดาห์นะครับ
0: ครับ
1: การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของทรัมป์ยังไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าทรัมป์ยืนกรานให้อิหร่านใช้ถ้อยคำที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับพันธกรณีด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและคำมั่นสัญญาที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียก็รับทราบถึงประเด็นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต่างประเทศรายหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ให้ข้อมูลกับทางCNNว่าการแก้ไขไม่มีอะไรใหญ่โตมากส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่ความต้องการของสหรัฐที่จะต้องได้รับการประกันทรัมป์แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความช่วยเหลือทางการเงินนะครับที่อาจจะต้องมอบให้กับอิหร่านภายในตกภายใต้ข้อตกลงนี้โดยระมัดระวังที่จะไม่นำมาเปรียบเทียบกับเงินสดที่มอบให้ภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ในยุคที่บารักโอบามาทรัมป์เนี่ยเคยเยาะเย้ยว่ากรณีที่โอบามาให้เงินตอนนั้นเนี่ยเป็นข้อตกลงที่อ่อนแอเจ้าหน้าที่สหรัฐให้ข้อมูลกับทางCNNครับว่าการโจมตีทางการทหารไม่น่าจะมีขึ้นอีกแล้วเพราะว่าข้อตกลงใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็พันธมิตรในภูมิภาคไม่ต้องการให้กลับมารบกันอีกข้อเสนอการแก้ไขใหม่ล่าสุดนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ส่งสัญญาณว่าสงครามกำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐก็ส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการบรรลุข้อตกลงในการยุติการสู้รบเพื่อเปิดช่องแคบอีกครั้งและก็เริ่มต้นเจรจาในรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านขณะที่ทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะยึดและทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านโดยไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ในการเจรจานะครับทรัมป์บอกว่าณตอนนี้ไม่มีการหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินเป็นส่วนของข้อตกลงนะครับซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อิหร่านบอกว่าต้องมีอยู่ในข้อตกลงทุกฉบับแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าอันเนี้ยจะเป็นส่วนที่มีการขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไรอิหร่านเองเขาก็บอกว่าเขาเสียหายเขาก็ต้องได้รับความชดเชยความช่วยเหลือหรือการเยียวยาอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาพูดมาตลอดในขณะที่ทรัมป์เองเนี่ยก็พูดกันแบบไม่ง่ายว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ไปด้วยเนี่ยก็คงจะเสียเหลี่ยมเพราะว่าเองเพราะตัวทรัมป์เองก็เคยด่าในสมัยโอบามาที่มีการทำอะไรในลักษณะนี้อยู่แล้วครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับให้พูดถึงเรื่องทรัมป์ก่อนหน้ามีข่าวว่าจะมีการปลดใช่ไหมลาออกของผู้นำของอิหร่านนะฮะก็มีการปฏิเสธนะว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวนะฮะสารภาพครับว่าไม่ทราบดินไปไหนแล้วนะครับขอเวลาเสี้ยววินาทีนี่ฮะก็คือมีข่าวว่าปาดีลาออกของอิหร่านนะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งฝ่ายสื่อสารของสำนักงานประธานาธิบดีก็ยืนยันนะว่าข้อมูลที่บอกประธานาธิบดีของอิหร่านลาออกเป็นเรื่องเท็จและเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการเล่นเกมสื่อเนี่ยก็เล่นคำของสำนักต่างประเทศบางแห่งยืนยันว่าประธานาธิบดีมาซูดยังไม่ถอยแล้วก็รับใช้ประชาชนชาวอิหร่านนะก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่ประการใดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของสงครามข่าวสารนะคุณพิรักษ์นะระดับโลกนะที่เกิดขึ้นนะครับเอ๊ะพูดถึงสงครามข่าวสารคุณพิรักษ์เรื่องคุณป้อมพาวุฒิแกออกมาอภิปรายเรื่องของอะไรไทยแลนด์ชื่อโครงการว่าอะไรนะดูสิ
1: ไอ้ที่ใช้1,600ล้านเนี่ยนะ
0: ใช่ AI passport เนี่ยนะไทยแลนด์ AI passport เนี่ยที่มีการอภิปรายกันเยอะนะทีนี้ก็ผมว่าบางท่านก็จะแบบตามแล้วก็จะยังไม่ชัดใจเท่าไหร่นี้ต้องยอมรับว่าผมไปอ่านข้อเขียนของหนุ่มเมืองจันนะสำหรับกรณ์ดุจยานนท์เนี่ยนะสั้นกระชับแล้วผมคิดว่าอธิบายได้ชัดเจนง่ายๆก็ถือว่าเล่าให้ฟังนะอ่านให้ฟังนะคุณหนุ่มวงจันทร์บอกว่าอย่างนี้ครับประเด็นการอภิปรายเนี่ยอภิปรายเรื่องของหัวครับหัวระหว่างคนร่าง TOR โครงการเนี่ยคนร่าง TOR ร่างเองแล้วก็มาประมูลเองนะนี่อธิบายการถอดความจากคุณป้อมพาวุฒิผ่านนักเขียนเช่นหนุ่มเมืองจันทร์นะ นะฮะก็คือว่าหัวกดร่าง TOR ประมูลเองแล้วก็มีการล็อกด้วยว่าต้องประชาสัมพันธ์ผ่านจอในร้านสะดวกซื้อซึ่งใครๆก็รู้ว่าเจ้าของคือใครและก็เกี่ยวข้องกับการประมูลอย่างไรนอกจากนั้นคนที่ประมูลได้ก็คือคนที่ได้โครงการมอเตอร์ GP ที่บุรีรัมย
1: ์ไอ้มอเตอร์ GP
0: ที่บุรีรัมย์อันนี้คือคุณหนุ่มวังจันทร์ก็สรุปให้ฟังนะฮะใครฟังเขารู้ว่าเขาถามเรื่องอะไรและโยงใยสัมพันธ์อย่างไรอ่ะนี่คือผมก็เล่าให้ฟังว่าเป็นการผมคิดว่าเป็นการอธิบายที่ถอดความจากคุณประวุฒิได้ชัดเจนรวมๆประมาณนี้นะฮะแต่ตอนหลังก็มีคนมาโต้นะว่าเฮ้ยป้อมคือฟาวุธเนี่ยนะเมื่อก่อนก็จัด96.5เลยนะบอกว่าไม่เคยรู้เรื่อง AI แต่ว่ารู้ว่าคุณฟาวุธเนี่ยแกเป็นเจ้าพ่อ AI ของเมืองไทยเลยนะเป็นคนที่นำ AI มาใช้ประเทศไทยแรกๆเลยนะฮะนี่ก็มีประเด็นหนึ่งที่มีการโต้กันหนักมากนะฮะตอนนี้ก็คุณป้อมแกก็เดินสายพิปรายไปทางของทางรัฐมนตรีดีก็ยังยืนยันนะครับว่าถูกต้องทุกประการนะแล้วก็ยืนยันหนักแน่นนะครับว่าใครได้โครงการผมไม่ได้สนใจว่าเขาต้องทำตาม TOR ทำตามเป้าประสงค์ทำตามกรอบที่รัฐมนตรีวางไว้ก็มีคนบอกว่าเอ๊ะระหว่างคำถามของคุณป้อฝ่าวุฒิกับคำตอบของคุณชัยชนกแต่มันเหมือนไม่ซิงกันละคือถามอีกแบบก็ตอบอีกแบบหนึ่งงั้นตอนนี้ผมคิดว่าเป็นจังหวะที่เสียงถามก็เริ่มดังขึ้นจากคนที่มีข้อมูลรอบด้านขึ้นมานะเสียงตอบบวกโต้ก็เริ่มดังขึ้นนี่เป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งนะครับผมคิดว่าพอหลังจากวันหยุดวันพรุ่งวันนี้พรุ่งนี้ประเด็นนี้เคยถูกไฮไลท์อีกทีหนึ่งนะฮะเอ๊ะคุณพิทักษ์จำได้ว่าคุณทิมแกเป็นนายกมากี่เดือนเนี่ย2 เดือน
1: จำไม่ได้ละรู้ว่านาน
0: ไม่รู้สึกว่านานรู้สึกไหมคือผมรู้สึกเหมือนคุณรุ่นทิมแกเป็นนายกมาสักปี2 ปีอะจริงๆก็เป็นเต็มตัวทั้ง2 เดือนมั้งประมาณเนี้ยผมดูมรสุมที่เข้ามาเนี่ยมันจะเรียกมรสุมไม่ได้นะเรื่องที่เข้ามาแต่เรื่องนี้ก็หนักๆนั่นเลยนะฮะก็อย่างที่บอกไม่มีเวลาฮันนีมูนอ่ะเพราะว่าเรื่องมันใหญ่เราไม่รู้นะว่า60/40กับเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยจะช่วยให้คุณอนุชินสบายใจขึ้นไหมช่วยให้ความอะไรนะประชาชนที่พิพากษาคุณอนุชินเนี่ยจะเบาบางลงหรือไม่นะอย่างนั้นก็ได้น่าจะชั่วคราวสัก2-4 เดือนนะไอ้คำว่าอะไรนะรวยไม่ไหวแล้วอะไรน่าจะเผาๆลงบ้างบอกว่าอย่างนั้นแหละคุณพิรักครับ
1: ผมสรุปให้เป็นประเด็นเอาของคุณป้อมกับทางท่านรัฐมนตรีตรงนี้นิดนึงก่อนแล้วกันก็คือว่าเรื่องของเรื่องกสทช.เนี่ยเขามีกองทุนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานคือ กองทุนอะไรสักอย่างนึงแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องมีการเขียนหน่วยงานหรือใครก็เขียนโครงการอะไรเข้าไปเนี่ยกว่าจะได้กองทุนตัวนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันใช้เวลาไม่นานแล้วมันก็ได้มาประมาณ1,600 ล้านทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าทางฝั่งที่เขาตั้งคำถามก็คือว่าเรื่อง TOR ออกอะไรกันยังไงแบบไหนเงื่อนไขเช่นจะต้องมีการโฆษณาไอ้นี่ในร้านสะดวกซื้อมันค่อนข้างดูแล้วมันเฉพาะเจาะจง
0: ไปมันผูกไปหน่อย
1: แล้วก็บริษัทที่เขารับเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะรับหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันโยงไปโยงกันมาเนี่ยมันคือกลุ่มบริษัทเดิมๆที่เคยรับอะไรกันมาแล้ว1 โครงการ2 โครงการซึ่งมาดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ทีเนี้ยอีกอันนึงก็คือว่าในส่วนของรัฐมนตรีเขาอธิบายว่ามันมีความจำเป็นอะไรกันยังไงแล้วก็มีการแขวะกันไปแขวะกันมาแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นความคุ้มค่าจากประเด็นที่คุณภาวุฒิก็ตั้งคำถามมาคือหนึ่งก็คือเรื่องของ TOR เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องความจำเป็นนั่นคือเรื่องหนึ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องของการใช้ AI เนี่ยเขาไม่ได้ติดอะไรแต่ประเด็นก็คือว่าเงินที่ใช้จำนวนเดียวกันเนี่ยถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาเอาไปใช้ในการพัฒนาคนในประเทศในเรื่อง AI แล้วก็มีการสร้างเทคโนโลยีอะไรเขาขึ้นมาแต่บ้านเราคือไปซื้อฝรั่ง แล้วก็เอามาแจกให้ประชาชนได้ใช้ถามว่าดีอ่ะดีไหมแต่คำถามคือซื้อยังไงแพงไหมถูกไหมคุ้มไหมมันจะมีประโยชน์ข้อนี้แล้วก็มีนักวิชาการบางคนก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่าถ้าจ่ายเงินขนาดนี้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ได้มาดูเหมือนว่าที่ได้มาเนี่ยฟรีก็ได้นะไม่ต้องจ่ายตังก็ได้นะอันเนี้ยมันมีการเถียงกันอยู่แบบนี้ทีเนี้ยถ้าพรุ่งนี้จะต้องเป็นการเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็น่าจะยังคงมีการตีกันไปตีกันมาต่อหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่ากลุ่มที่ก็เป็นฝั่งเทคอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นไปนิดทิศทางเดียวกันโดยที่ไม่ได้เห็นด้วยกับทางรัฐมนตรีในขณะเดียวกันในฝั่งรัฐมนตรีนี่ก็เห็นว่าโอ้โหมีเพจต่างๆนี่ออกมาพร้อมหน้าพร้อมตาช่วยกันสนับสนุนกันอยู่เต็มไปหมดอันนี้ผมเอาแฟกต์มารายงานนะคุณวิสุทธิ์ผิดไปจากนี้คุณวิสุทธิ์ช่วยแก้ด้วยกันละกัน
0: ผม
1: ประมาณนี้ไหมประมาณนี
0: ้คุณละช่วยเติมให้เต็มแต่ผมย้ำพิธีว่าดีนะเรื่องนี้แม้เป็นเรื่องยากแต่มันทำให้คนตื่นตัวเข้าใจสนใจเพราะยิ่งคำว่า AI พอเพราะ AI นะตอนนี้มันกระแสตื่น AI มันเยอะนะตื่นก็ตื่นตัวจะตื่นเต้นเกินไปเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันทำให้เกิดการรับรู้ไงทีนี้คนบางคนรู้สึกว่าพอพูดถึง AI เนี่ยมันหาเงินง่ายไหมมีคนวิจารณ์อย่างนี้นะตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่ายุคนี้เวลาจะได้งบประมาณอะในหน่วยงานหลายหน่วยงานในพวกของรัฐนะใช้คำว่า AI เข้าไว้ก่อนนะแม้ว่าโครงการจะไม่ค่อย AI เท่าไหร่หรือบอกว่า AI อ่ะนะงบมันก็จะได้เว้ยก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของแน่คือตอบโจทย์อ่ะตอบโจทย์งบประมาณของแต่ละกระทรวงอ่ะคนที่ดูงบประมาณก็บอกว่าเราดูนะแม่ถ้าใช้ AI มาลื่นพื้นเลยทั้งที่คนที่ชงเรื่อง AI ไม่ค่อยรู้เรื่อง AI หรอกนะ
1: ครับหมดเวลาของคุณวิสุทธิ์และผมนะครับประเด็นร้อนเจอกันวันพรุ่งนี
0: ้คุณพงษ์กันครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: ้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติ ศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดช

18:06สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะครับผมวารินสัจเดลดำเนินรายการครับเรามีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 นหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ในช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวอัปเดตความเคลื่อนไหวรอบโลกกันนะครับทั้งในหมวดเศรษฐ

ครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ Stock Exchange of Thailand นะครับ ACT ปิดทำการครับเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาก็ทำให้นักลงทุนนั้นไม่สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ในวันนี้ได้นะครับซึ่งวันวิสาขบูชาก็ตรงกับเมื่อวานนี้ครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมการเปิดทำการถัดไปนะครับตลาดหุ้นไทยจะกลับมาเปิดซื้อขายตามปกติในวันอังคารที่2มิถุนายน2569และหยุดอีกวันหนึ่งในวันที่3มิถุนายนเพราะฉะนั้นก็อาจจะคึกคักกันไปหลังวันที่3ไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีการซื้อขายที่เบาบางโดยระหว่างการพักรอดูทิศทางของตลาดนะครับในขณะที่ภูมิภาควันนี้ไม่ได้หยุดนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิเคอี225เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงเลยครับยืนเหนือระดับ 67,000 จุดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครับ All Time High อย่างต่อเนื่องจากแรงแห่ซื้อหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและ AI ครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ KOSPI วันนี้ก็ปรับตัวพุ่งขึ้นแรงกว่า 4% นะครับทะยานรับกระแสความร้อนแรงของตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปีนี้ครับฮ่องกงทางเซ็งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินไหลเข้าหุ้น Big Tech กลุ่มภาคตามทิศทางตลาดโลกตลาดหุ้นเวียดนามนะครับ VN Index ส่วนทางปรับตัวลดลงเกือบ 19 จุดท่ามกลางสภาพคล่องและมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางผิดปกตินะครับมี3ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดภูมิภาคในวันนี้ครับกระแส AI บูมหนุนหุ้นเทคหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์สู้สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกส่งแรงบวกต่อซัพพลายเชนในเอเชียอย่างโตเกียวอิเล็กทรอนและเลโนโวนะครับราคาน้ำมันในโลกดีตัวครับสัญญาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ครับ West Texas Intermediate ดีตัวขึ้นมากกว่า 2% Brent แตะ $93.05 ต่อบาร์เรลจากความกังวลการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์ส่งผลให้เกิดแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานทั่วภูมิภาคเลยนะครับตลาดสหรัฐหยุดทำการครับคืนวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นจะปิดทำการในวันหยุดทำให้นักลงทุนบางส่วนนั้นมาเพิ่มน้ำหนักและเก็งกำไรในสินทรัพย์ภูมิภาคเอเชียในช่วงกลางวันแทนนะครับก็นั่นคือความเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเราแล้วก็ในภูมิภาคนะครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวของทาง NVIDIA ครับได้เปิดตัวชิป AI สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระบบ Windows ท้าชน Apple และ Intel นะครับเจนเซนหวงครับซึ่งก็เดินทางร่วมกับทรัมป์ไปที่จีนด้วยเมื่อไม่นานมานี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NVIDIA ได้ขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาพิเศษก่อนการเปิดฉากงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลก Computex ที่ไทเปไต้หวันนะครับพร้อมกับเปิดตัวชิป CPU รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ในชื่อ RTX Sparkเจนเซนหวงระบุนะครับว่าการเผยโฉมชิปตัวนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ครับโดยบอกว่าการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการปฏิวัติโทรศัพท์มือถือแบบเดิมๆให้กลายมาเป็นสิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าสมาร์ทโฟนพร้อมกับเสริมว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่น่าทึ่งไม่ว่าจะต้องการใช้ในด้านงานชีววิทยาดิจิทัลการประมวลผลแผ่นดินไหวหรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์ก็สามารถจัดการได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ NVIDIA ยังระบุในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยนะครับว่า RTX Spark หรือว่า Super Chip รุ่นใหม่สำหรับยุคของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI Agents หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานในรูปแบบตัวแทนซึ่งจะยกระดับคลาสของคอมพิวเตอร์จากการเป็นเพียงเครื่องมือให้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่สามารถทำงานต่างๆแทนผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแล็ปท็อปรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป RTX Spark จากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำเช่น Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus และ MSI นั้นมีกำหนดจะออกวางจำหน่ายในช่วง Fall ปีนี้นะครับดูใบไม้ร่วงโดยมีแบรนด์ Acer และ Gigabyte ที่จะวางจำหน่ายตามมาในภายหลังครับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของ NVIDIA นั้นถือเป็นการส่งสัญญาณท้าชนโดยตรงต่อเจ้าตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่อย่าง Apple, Intel และ AMD ครับแม้ว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่เหล่านี้อาจจะเปิดตัวมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงก็ตามนะครับข้อมูลจากบริษัทวิจัย Gartner ระบุนะครับว่า Lenovo, HP, Dell, Apple นั้นครองส่วนแบ่งในตลาด PC ทั่วโลก
รวมกันเกือบ 75% ในช่วง3 เดือนแรกของปีนี้และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชิปของ NVIDIA

0: เดียเข้าไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ Windows เนื่องจากเคยมีแท็บเล็ตบางรุ่นใช้ชิปของบริษัทในช่วงต้นทศวรรษ2010แต่อุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นมองว่านี่คือกลยุทธ์สำคัญของ Nvidia ในการกระจายความเสี่ยงธุรกิจมาสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วไปครับหลังจากที่บริษัททำกำไรมหาศาลมาอย่างต่อเนื่องจากการขายชิปประมวลผลสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกจนส่งผลให้มูลค่าตามราคาตลาดของ Nvidia พุ่งทะลุ$5 ล้านนะครับแซงหน้ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นหรืออินเดียไปแล้วนะครับอดีตวิศวกรซอฟต์แวร์ AI และผู้ก่อตั้งกองทุนรวม Cottage Capital นะครับอย่าง Steven Wu เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับทาง AFP ว่า Nvidia นั้นกำลังข้ามผ่าน Supply Chain PC แบบดั้งเดิมเพื่อสร้างการผูกขาดฮาร์ดแวร์แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเขาบอกว่าสถาปัตยกรรมใหม่นี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดนะครับเป็น existential threat ของการออกแบบชิปแล็ปท็อปในปัจจุบันซึ่ง Intel และ AMD นั้นจะได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับ อย่างไรก็ตามครับเอเลน่ายีบรรณาธิการนำส่งของนิตยสาร PC World ก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าท่ามกลางภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำที่กำลังดันราคาฮาร์ดแวร์ให้สูงขึ้นเนี่ยคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ว่าฮาร์ดแวร์ PC ยุคถัดไปนั้นจะทรงพลังแค่ไหนแต่เป็นคำถามที่ว่าผู้ซื้อจะยังสามารถจ่ายเงินซื้อมันไหวหรือเปล่าต่างหากนะครับเจนเซนหวงนั้นยังได้จัดแสดงแพลตฟอร์มชิปรุ่นถัดไปในชื่อ Vera Rubin บนเวทีด้วยนะครับพร้อมกับระบุว่ากระแสความนิยมในเทคโนโลยี AI Agents กำลังผลักดันให้ความต้องการพลังงานในการประมวลผลนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลครับและเขาก็ได้แสดงความเห็นต่อข้อกังวลที่ว่า AI นั้นจะเข้ามาแย่งงานของมนุษย์ทั่วโลกว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับในการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยเจนเซนหวงไม่ได้กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐและจีนเกี่ยวกับความพยายามในการจำหน่ายชิปที่ใช้เทรนและรันระบบ AI ในประเทศจีนนะครับซึ่งรัฐบาลวอชิงตันได้พยายามสกัดกั้นไม่ให้บริษัทจีนนั้นสามารถเข้าถึงชิปขั้นสูงได้นะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็ดำเนินการปิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่อาจจะเปิดโอกาสให้มีการส่งออกเทคโนโลยี AI ขั้นสูงอย่างเช่นชิปประมวลผลของตระกูล Blackwell ของ Nvidia เป็นบริษัทลูกของจีนที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคมเนี่ยสหรัฐจะเคยผ่อนปรนข้อจำกัดด้านความมั่นคงในการส่งออกชิปรุ่น H200 ไปยังประเทศจีนแล้วก็ตามนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังคงไม่มีสัญญาณการสั่งซื้อขนาดใหญ่จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนเนื่องจากรัฐบาลปักกิ่งกำลังเร่งพัฒนาและผลิตชิปภายในประเทศเพื่อขึ้นมาท้าชนมหาอำนาจทางเทคโนโลยีของสหรัฐเช่นกันนะครับข่าวนี้น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดในภูมิภาควันนี้นะครับข่าวของ Nvidia กับการเปิดตัว RTX Spark นะครับที่ไทเปไต้หวันนะครับไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับชิบุย่าเอาจริงครับเริ่มปรับทิ้งขยะเรี่ยราดทันที 2,000 เยนรับมือกับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองครับนี่เป็นล่าสุดจากทางญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่วันนี้1มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเขตชิบุย่าของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มบังคับใช้ระเบียบฉบับแก้ไขเพื่อที่จะสร้างชิบุย่าที่สะอาดกำหนดโทษปรับผู้ที่ทิ้งขยะเรี่ยราดในที่สาธารณะเป็นจำนวนเงิน 2,000 เยนครับหรือประมาณ408บาทซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจมีอำนาจเรียกปรับและเก็บเงินณจุดที่พบการกระทำผิดทันทีครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วทางการได้เพิ่มระบบชำระเงินแบบไร้เงินสดให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นสามารถจ่ายค่าปรับผ่านบัตรเครดิตหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับนอกเหนือจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดเพื่อให้มาตรการนี้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับทางการเขตชิบุย่าเนี่ยได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สายตรวจสูงสุดถึง50นายกระจายกำลังไปตามย่านเศรษฐกิจและสถานีรถไฟสำคัญนะครับชิบุย่าฮาราจูกุและเอบิสึโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยจะมีความสามารถในการสื่อสารหลายภาษาครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนเกาหลีเพื่ออธิบายกฎระเบียบให้ชาวต่างชาติเข้าใจอย่างชัดเจนและเป็นธรรมนะครับนอกจากนี้ยังมีการออกกฎข้อบังคับใหม่สั่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่นั้นต้องติดตั้งถังขยะบริเวณหน้าร้านหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการปรับเช่นเดียวกันเพื่อลดปัญหาขยะจากการเดินไปกินไปซึ่งเป็นสาเหตุหลักของขยะสะสมตามริมถนนนะครับ นายกเทศมนตรีของเขตชิบุย่าเนี่ยบอกว่าชิบุย่าเป็นเมืองระดับสากลที่มีผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยแวะเวียนมาแม้ว่าเราจะภูมิใจในความมีชีวิตชีวาของชิบุย่าแต่เราก็ต้องรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราจึงได้ทำให้กฎระเบียบมันชัดเจนขึ้นและขอความร่วมมือทุกคนไม่ว่าจะสัญชาติใดให้ปฏิบัติตามกฎของเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยเขตชิบุย่าเองเนี่ยมีประชากรอาศัยอยู่จริงเนี่ยประมาณ 240,000 คนแต่มีจำนวนผู้คนที่หมุนเวียนในพื้นที่ตอนกลางวันเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนประชากรถึง2เท่าโดยเฉพาะหลังการระบาดของโควิด-19 เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ครับทำให้มาตรการรณรงค์แบบเดิมที่ขอให้นำขยะกลับไปทิ้งที่บ้านเนี่ยมันเริ่มไม่ได้ผลแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยประสบกับปัญหาขยะสะสมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนักครับหลังจากที่เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งในปี2025นั้นสูงถึง 42.7 ล้านคนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผลการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 20% เนี่ยมองว่าการหาถังขยะสาธารณะมันก็ยากคือมันไม่สะดวกสำหรับการมาเที่ยวญี่ปุ่นเลยมันไม่มีขยะสาธารณะนะครับหาได้ยากมากก็เลยเนี่ยต้องมาตรการผู้ประกอบการก็ต้องติดไว้หน้าร้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับถังขยะในที่สาธารณะของญี่ปุ่นมันถูกถอดออกไปเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในอดีตครับก็เพื่อความปลอดภัยมาตรการปรับเงินในที่สาธารณะในครั้งนี้จะเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลท้องถิ่นในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้สโลแกนรณรงค์ที่ว่า if you throw trash you lose cash if you throw trash you lose cashทิ้งขยะเมื่อไหร่นะครับก็เสียเงินเมื่อนั้นคือ trash กับ cash มันก็คล้องกันนะครับมันรายเสียงมันคล้องกันเพื่อเตือนสติผู้ที่มักง่ายก่อนที่จะทำลายทัศนียภาพของเมืองหลวงสัญชาติญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับเขตชิบุย่าเดี๋ยวเราจะนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยขยายความกันเพิ่มเติมกับอาจารย์ปิติในช่วงหน้าด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่ามะซูดเปเชชเคียนประธานาธิบดีอิหร่านได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโดยยืนยันนะครับว่าข้อมูลนี้ไม่มีมูลความจริงครับเมดีตบาตาไบนะครับรองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารประจำสำนักงานประธานาธิบดีอิหร่านได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับการลาออกของประธานาธิบดีมะซูดเปเซชเคียนเป็นส่วนหนึ่งของเกมสื่อครับที่ถูกเผยแพร่โดยสื่อบางแห่งในต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีเปเซชเคียนนั้นจะไม่ถอยห่างจากการทำหน้าที่รับใช้ประชาชนชาวอิหร่านพร้อมกับย้ำว่าอิหร่านจะไม่ละทิ้งเส้นทางแห่งความเป็นเอกภาพและความสามัคคีของชาติครับตบาตาไบนะครับยังระบุด้วยว่าผู้ที่พยายามบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพของอิหร่านนั้นจะต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับปฏิเสธกระแสข่าวที่อ้างว่ามีความแตกแยกภายในประเทศครับความเคลื่อนไหวนี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่อิหร่านจะตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลและประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียรวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8เมษายนโดยมีปากีสถานเป็นคนกลางแต่การเจรจาในเวลาต่อมานั้นยังไม่สามารถนำมาสู่ข้อตกลงสันติภาพถาวรได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะวิเคราะห์กันในช่วงหน้านี่แหละครับปัจจุบันอิหร่านและสหรัฐนั้นยังคงแลกเปลี่ยนข้อเสนอและข้อโต้แย้งระหว่างกันเพื่อหาทางกลับสู่การเจรจาโดยตรงและยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนบ้านเราวันนี้นะครับวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกสะพัดเกือบ800ล้านแล้วนะครับนี่เป็นตัวเลขจากทางกระทรวงการคลังครับออกมาพูดถึงความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะครับ1มิถุนายนเวลาบ่าย3โมงที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26.5 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-50 ปีเป็นกลุ่มวัยทำงานและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาดังกล่าวก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นจำนวนเกือบ4ล้านคนแล้วนะครับกระทรวงการคลังก็หมายถึงเมื่อวันนี้เนี่ยใช้ครบ200บาทหมายถึง333บาทไปแล้วรัฐจ่าย200เราจ่าย133นะครับมันใช้ได้วันละไม่เกิน200นะครับแล้วก็เดือนละไม่เกิน 1,000 แล้วก็ยกยอดไปเดือนถัดไปไม่ได้ได้ทั้งหมด4เดือนนะครับ 4,000 บาทวันนี้เนี่ยคนที่ใช้ครบ200บาทไปแล้วเนี่ยเกือบ4ล้านคนแล้วนะครับกระทรวงการคลังก็รายงานนะครับว่าขณะเดียวกันเนี่ยฝ ฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินก็มีความพร้อมในการรองรับกำลังซื้ออย่างหนักเลยครับยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข TNC นะครับ Terms and Condition พร้อมให้บริการแล้วเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 900,000 ร้านค้าก็มีร้านค้าเดิมเนี่ยเกือบ 800,000 ร้านค้าและเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกเกือบ 80,000 ร้านนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งครับที่ยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านก็คือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอกดรับเงื่อนไข TNC เกือบ 200,000 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบเกือบ 4,000 ร้านมีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้วเนี่ย 500,000 กว่าร้านค้านะครับเกือบ 500,000 ร้านค้านะครับรถไฟฟ้าก็ใช้ได้นะครับก็นั่นก็เป็นอีกช่องทางที่คนก็นิยมใช้กันเรื่องเหมือนกันนะครับกระทรวงการคลังรายงานนะครับว่าการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบนั้นแบ่งเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมจ่ายหรือ co-payment นะครับโดยมียอดใช้จ่ายรวมเนี่ยสะสมอยู่ที่เกือบ800ล้านบาทเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเนื่องจากระบบการสั่งอาหารและสินค้าผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนั้นจะเริ่มเปิดให้ใช้งานในวันที่15มิถุนายนนะครับเมื่อจำแนกตามสัดส่วนการจ่ายเงินก็พบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนจากฝั่งภาครัฐบาลร่วมจ่ายในจำนวน 463.61 ล้านบาทและภาคประชาชนอีก 334.21 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 15 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ SME โตได้ต้องมีพื้นที่ดีพร้อม ITC ช่วย SME บ่มเพาะสินค้าดีก่อนเข้าตลาดนะครับไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตลาดธนบุรีคึกคักแต่เช้าชาวบ้านเน้นจ่ายหมวดอาหารนะครับเหล่านี้คือบรรดาเฮดไลน์ที่อยู่ในกระแสข่าวในบ้านเรานะครับสนคชี้โคนมไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันแล้ววันนี้36ล้านแตกครับที่ลอตเตอรี่พลัสผู้โชคดีเสียงสั่นฝันที่เป็นจริงนะครับวันนี้ใครโชคดีบ้างก็ขอแสดงความยินดีด้วยเราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้โกลบอลแพ็คอินไซต์ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับดำโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับ Econ World ทุกวันจันทร์ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเป็นช่วงเวลาที่ผมวารินทร์ สัจเดวครับเราจะพูดคุยกันกับคอมเมนเตอร์ของเรารองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามวันนี้อาจารย์อยากจะชวนคุยเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับซึ่งก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อยุตินะครับและกำลังจะครบ100วันแล้วนะครับในวันที่8มิถุนายนนี้มีมุมมองที่น่าสนใจหลายเรื่องครับที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามซึ่งตอนนี้รออยู่แล้วนะครับเราไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามพร้อมๆกันเลยครับในช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
6: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
5: ก็ติดเศรษฐกิจในทุกๆวันจันทร์นะครับกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ทาง FM 96.5 คลื่นความคิดเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้เราจะร่วมกันนับถอยหลัง100วันของสงครามอิหร่านที่เริ่มขึ้นโดยสหรัฐและอิสราเอลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนับถอยหลังเนี่ย countdownจะครบ100วันในวันที่8มิถุนายนคือวันจันทร์หน้าที่จะมาถึงนี้แล้วนะครับอาจารย์ติดตั้งข้อสังเกตนอกรอบกับผมไว้ว่าสหรัฐกำลังติดลมและล่าสุดที่ผมตามข่าวนี้นะครับเมื่อเช้าวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือทางอิหร่านเองก็แข็งกร้าวเหมือนกันครับว่าก็ออกมาประกาศเลยนะครับคุณกาลิบาฟที่เคยไปประชุมที่ปากีสถานครั้งแรกเนี่ยบอกว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดเลยนะครับและในอิสราเอลเองตอนนี้เนี่ยก็ ทำศึกกับทางฮิซบอลลาห์ในเลบานอนก็ไม่หยุดเช่นเดียวกันนะครับก็ถึงแม้จะอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงกันหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีใครแผ่วกันเลยครับอิหร่านก็ไม่ไว้ใจสหรัฐนะครับอิสราเอลกับฮิซบอลลาห์ก็ยังไม่จบในเลบานอนและเลบานอนเนี่ยกลายเป็นเดือดร้อนมากที่สุดครับตอนนี้ 1.2 ล้านคนเนี่ยต้องคือพลัดถิ่นนะครับทำไปทำมาเนี่ยมากกว่าผู้ที่เดือดร้อนในอิหร่านซะอีกนะครับเพราะว่าฮิซบอลลาห์ตอบโต้ช่วยอิหร่านหลังจากที่ถูกสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยถล่มก่อนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เลยเป็นเหตุผลทำให้อิสราเอลนั้นก็จัดการกับฮิซบอลลาห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสงครามเนี่ยมันขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับสหรัฐติดลมยังไงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจริงๆที่คุณวารินโปรยมาเนี่ยจะจริงเป็นความจริงเลยครับว่าเลบานอนประชาชนเลบานอนเนี่ยคือกลุ่มที่น่าสงสารมากที่สุดตอนนี้นะครับเพราะว่าอย่างในกรณีของอิหร่านในกรณีของอิสราเอลในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีความเป็นรัฐที่ได้รับการยอมรับในฐานะประเทศเพราะฉะนั้นมันมีมิตรประเทศมันมีเวทีนานาชาติมันมีตัวกลางถูกต้องไหมครับแต่สถานการณ์ในเลบานอนเนี่ยมันเป็นกลุ่มฮิซบอลลาห์ซึ่งกลุ่มฮิซบอลลาห์เนี่ยเป็นนอนสเตทแอคเตอร์ถูกต้องไหมครับพอเป็นนอนสเตทแอคเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้มีกฎหมายระหว่างประเทศในการที่จะมาช่วยเหลือค้ำจุนใดๆนะครับแน่นอนก็อาจจะมีพี่เอื้อยอย่างเช่นฮิซบอลลาห์ก็แน่นอนอิหร่านซึ่งอิหร่านเองก็อยู่ในสถานะซึ่งเป็นภาวะสงครามอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่ากรณี100วันของสหรัฐอเมริกาติดลมอยู่ในอิหร่านเนี่ยนะครับถ้าเรามองผ่านเลนส์วิชาการนะครับอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศนะครับ international political economies เนี่ยมันน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือประเด็นภาพลวงตาทางการทูตครับประเด็นยุทธศาสตร์สู้ไปเจรจาไปถูกต้องไหมครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐทำแบบนี้ใช่ไหมสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยเจรจากับอิหร่านใช่ไหมครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่เจนีวานะครับมีการแถลงออกมาว่าโอ้สถานการณ์เป็นไปได้ด้วยดีการเจรจากำลังเป็นไปได้ด้วยดีแล้ว28กุมภาพันธ์สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลก็ถล่มเข้าไปเลยแล้วก็คณะผู้นำของอิหร่านซึ่งกำลังประชุมเพื่อที่จะหารือในเรื่องการเจรจากับสหรัฐก็เสียชีวิตยกแผงนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันวนลูปเดิมอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมปลายเดือนพฤษภาคม2026นะครับโต๊ะเจรจาก็ยังเจรจากันอยู่ใช่ไหมมีข่าวจากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะครับว่าเขาน่าจะหวังผลลัพธ์ที่ดีได้นะครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาก็ยิงเข้าไปอีกนะครับถล่มเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เรียกว่า coercive diplomacy ครับการทูตเชิงบังคับมันมีลักษณะเป็นยุทธวิธีที่เรียกว่าสู้ไปเจรจาไปนะครับสหรัฐอเมริกาต้องการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะครับว่ายอมนั่งโต๊ะเจรจาแต่ไม่ได้หมายความว่าอำนาจทางการทหารของตนต้องถูกป้องปรามการใช้กำลังทางทหารในขณะที่ปากกำลังเจรจาเนี่ยสร้างสภาวะข่มขู่แล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับตนเองนะครับบีบให้อิหร่านต้องยอมรับเงื่อนไขโดยปราศจากข้อโต้แย้งซึ่งแน่นอนนี่คือวิธีการแบบนักธุรกิจเนื้อไหมปากก็พูดมือก็บีบไข่ไอ้นี่คือวิธีการแบบนักธุรกิจเลยนะครับแล้วทรัมป์เองก็เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากอย่าลืมว่าหนังสือเล่มแรกของเขาชื่อ The Art of the Deal ถูกต้องไหม แต่นั่นน่ะมันทำได้ในธุรกิจไงหรือบางทีถ้าต้องดิวกับคนที่เป็นคนที่มีความช่อฉนเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการแบบนี้ถูกต้องไหมบางครั้งก็อาจจะต้องเรียนวิธีการแบบนี้สำหรับมาแอพพลายกับกรณีสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ไหมเราไม่ควรจะเรียกว่าสงครามครั้งที่3ล่ะจะต้องเรียกว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเจรจาไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ป้องปรามทางการทหารแต่ว่าก็ต้องแสดงแสนยานุภาพบ้างเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณยังละเมิดสิ่งที่ตกลงกันไว้เรื่อยๆเนี่ยมันมีปัญหาแน่แต่อย่างไรก็ตามครับไอ้ยุทธวิธีแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิด alliance dilemma มันทำให้เกิดภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับพันธมิตรของสหรัฐถูกต้องไหมครับเพราะว่าพอสหรัฐโจมตีเข้าไปในอิหร่านก็เลือกที่จะโจมตีกลับเพราะว่าอิหร่านไม่ใช่รัฐที่อ่อนด้อยในเรื่องแสนยานุภาพแล้วอิหร่านก็โจมตีกลับไปในที่ที่หลายฝ่ายคาดการณ์ก็คือคูเวต ซึ่งคูเวตเนี่ยมันมีลักษณะเป็น geopolitical fulcrum ครับมันเป็นจุดศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์ในอ่าวเปอร์เซียเพราะมันอยู่เป็นประเทศอยู่ก้นอ่าวมากที่สุดดังนั้นเมื่อมันอยู่ก้นอ่าวมากที่สุดเนี่ยมันเหมาะสำหรับการส่งกำลังบำรุงถูกต้องไหมครับมันเหมาะที่จะกลายเป็นฐานทัพขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นพออิหร่านโจมตีกลับสหรัฐก็อาจจะสตันน่ะนึกออกไหมมันทำให้สหรัฐโดนบีบว่าจะต้องโจมตีกลับอีกรอบหนึ่งอย่างฉับพลันเพราะถ้าสหรัฐเลือกที่จะเพิกเฉยพันธมิตรในกลุ่มอาเปอร์เซียจะยิ่งรู้สึกอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับว่าตนเองกำลังถูกทอดทิ้งสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่า security umbrella ซึ่งที่ผ่านมาตลอด100วันเนี่ยไอเนี่ยมันเป็นปัญหามากเพราะว่าแหมประเทศในอาเปอร์เซียที่เคยมั่นใจว่ามีฐานทัพสหรัฐอยู่ปกป้องคุ้มกลาหัวเนี่ยนาทีนี้สหรัฐอเมริกาแทบจะทิ้งฐานทัพเหล่านั้นหมดนะครับเพราะนั้นถ้าสหรัฐตอบโต้มันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็นสหรัฐยิ่งดำดิ่งลงไปในหลุมพรางของการถูกดึงให้ติดหล่มในระยะยาว entrapment อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสองมาตรฐานละถูกต้องไหมครับสำหรับประเทศที่มองสหรัฐเป็นศัตรูไอ้เนี่ยแน่นอนยังไงสหรัฐก็เป็นศัตรูถูกต้องไหมต่อให้สหรัฐทำดีแค่ไหนสหรัฐก็เป็นศัตรูแต่สำหรับประเทศที่เป็นกลางอ่ะสำหรับประเทศที่เป็นกลางตอนนี้สหรัฐสูญเสียความน่าเชื่อถือทางการทูตอย่างสิ้นเชิงเพราะปากพูดอย่างทำอีกอย่างสถานการณ์นี้ไม่ได้มีแต่สหรัฐนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีนี้กับประเทศเพื่อนบ้านเพราะประเทศเพื่อนบ้านก็เคยทำแบบนี้กับเราถูกต้องไหมเจรจาในทางลับเอาคลิปเสียงไปเปิดเผยในที่แจ้งไอ้อย่างเงี้ยประเทศทั่วโลกเขาไม่ยอมรับวิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นในการที่สหรัฐทำซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เจรจาไปแล้วยิงถล่มไปเจรจาไปแล้วยิงถล่มไปเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นกลางเนี่ยสหรัฐกลายเป็นตัวแสดงกลายเป็นผู้เล่นที่น่าไหว้หลังหลอกและไม่สามารถไว้วางใจได้ซึ่งแน่นอนทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้วแหละตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่เที่ยวนี้มันกลับย้ำให้ชัดมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันทำให้เกิดโลกกลุ่มที่เคยคือโปรสหรัฐยังไงก็ชอบสหรัฐกลุ่มเกลียดสหรัฐยังไงก็เกลียดสหรัฐแต่กลุ่มตรงกลางๆเนี่ยมันจะมีแนวโน้มชิฟไปทางด้านลบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วไอ้สิ่งที่สหรัฐเคยเชื่อว่าอ่าวเปอร์เซียคืออเมริกันเลกอ่ะอ่าวเปอร์เซียคือทะเลสาบของสหรัฐอเมริกาทะเลสาบหลังบ้านน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ข้อสังเกตข้อที่1นะครับข้อสังเกตข้อที่2นะครับผ่านมาแล้ว100วันนะครับเป้าหมายของสหรัฐมันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนชัดเจนใช่ไหมมันชิ่งออกจากการเปลี่ยนระบอบไปสู่การสร้างกำแพงภูมิรัฐศาสตร์ให้อิสราเอลผ่านอับราฮัมแมคคอร์ดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เคยเคลมไว้เมื่อ28กุมภาพันธ์สหรัฐมุ่งหวังที่จะทำลายศูนย์กลางอำนาจใช่ไหมครับโค่นล้อมระบอบสาธารณรัฐอิสลามรีจีนเชนจ์ถูกต้องไหมครับสิ่งที่เราเห็นคือสหรัฐทำไม่ได้โดยสิ้นเชิงเพราะว่าความเข้มแข็งความทนทานของระบอบในการเผชิญภัยคุกคามภายนอกเนี่ยมันแข็งแกร่งมากแล้วในขณะเดียวกันสังคมอิสลามมันเกิดกระแสตีกลับถูกต้องไหมครับมันเกิดเขาเรียก rally round the flag rally round the flag ก็คือมันมีธงชาติความเป็นรัฐชาติเป็นศูนย์กลางแล้วทุกคนก็ออกมาเฉลิมฉลองทุกคนออกมาปกป้องธงชาติทุกคนออกมาเดินขบวนเพื่อสนับสนุนให้ระบอบสาธารณรัฐอิสลามเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสถานการณ์เปลี่ยนเลยใช่ไหมจำได้ไหมปีตอนปี2025อาจจะมีกรณีของคุณผู้หญิงที่ถูกตำรวจศาสนากดดันซะจนในที่สุด เธอโดนทำร้ายจนเสียชีวิตอะเนื่องจากสวมฮิญาบผิดระเบียบอะนาทีนี้ไอ้ความรู้สึกแบบนั้นมันไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับนาทีนี้มันกลายเป็นประชาชนออกมาพิทักษ์ผู้นำสูงสุดประชาชนออกมาสนับสนุนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามมันเกิด institutionalize มันเกิดการทำให้เป็นสถาบันแล้วฝังรากลึกเกินกว่าที่จะถล่มเพียงแค่คนไม่กี่คนตายผู้นำอดีตตายแล้วระบอบมันพังมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสหรัฐอเมริกาเองนาทีนี้บอกว่าเป้าประสงค์แรกในการเข้าไปทำสงครามมันเสียไปแล้วอะแน่นอนในทางยุทธวิธีมันถือว่าเพียงพลำมันถือว่าแพ้ถูกต้องไหมสหรัฐก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเรื่องอื่นและไอ้เรื่องที่ผลักดันก่อนหน้านี้ก็คือไปบีบทางด้านเศรษฐกิจถูกต้องไหมครับในเรื่องของ ในเรื่องของการทำดับเบิลบล็อกกิ้งหรืออะไรก็ตามแต่นาทีนี้สิ่งที่สื่อจำนวนมากเริ่มคาดการณ์กันก็คือมันเป็นการปรับยุทธศาสตร์จากการทำลายระบอบมาเป็นการปิดล้อมนะครับเป็นคอนเทนเมนต์แทนผ่านข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงอับราฮัมนะครับซึ่งข้อตกลงอับราฮัมเนี่ยคือคำว่าอับราฮัมเนี่ยศาสนาจิวิชนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญใช่ไหมอับราฮัมเนี่ยถูกพิสูจน์โดยพระผู้เป็นเจ้าของศาสนายิวให้คล้ายๆไพเวสดอนอ่ะสละชีวิตลูกชายของตัวเองถูกต้องไหมครับและแน่นอนเมื่อยอมพิสูจน์ศรัทธาแบบนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็ประทานแก่ประทานความอุดมสมบูรณ์มาให้นะครับเพราะนั้นศาสนายิวศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีเรื่องอับราฮัมเหมือนกันในศาสนาอิสลามเองเขาเรียกอับราฮัมว่าอิบราฮิมเหมือนอันวาอิบราฮิมอ่ะนะครับอิบราฮิมก็เป็นบุคคลสำคัญทางศาสนาก็คือคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐก็เชื่อว่าถ้าใช้ชื่อเนี้ยอับราฮัมแอคคอร์ดเนี่ยมันจะสามารถผูกใจกลุ่มศาสนาอิสลามให้มาอยู่กับศาสนาอิสลามได้นะครับแล้วก็สร้างคล้ายๆแนวกันชนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายๆเนโตแต่อยู่ในภาคพื้นตะวันออกกลางภาคพื้นอ่าวเปอร์เซียเพื่อจะปกป้องอิสราเอลนะครับซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วนาทีนี้อเมริการู้ว่าสู้อิหร่านโดยตรงไม่ได้
5: คร
7: ับ ก็เลยชิฟต์จากการทำลายอิหร่านโดยตรงมาเป็นปกป้องอิสราเอลจากอิหร่านและจากผู้เล่นที่ไม่ใช่ภาครัฐใช่ไหมครับแน่นอนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็คือตัวของฮิสบอลเลาะห์ในซีเรียในเลบานอนถูกต้องไหมซึ่งตอนที่โดนถล่มอยู่ฮามาสในปาเลสไตน์ฮูซีใช่ไหมฮูซีในเยเมนแล้วก็อัลอักซาบีในอิรักนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เตหะรานเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะไปจนถึงฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนได้ซึ่งฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนก็คือแน่นอนมันคืออิสราเอลนะครับแล้วมันก็ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนนะว่าในที่สุดแล้วอำนาจในสหรัฐเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจของกลุ่มยูซานิสใช่ไหมเพราะว่าไปมาสิ่งที่คุณเคยพูดถึงการล้มระบอบรีจิมการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราไปดูข้อตกลงที่พยายามจะดีลกันรอบหลังๆรอบสุดท้ายที่มีข่าวออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีเรื่องเหลือแล้วอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มที่เขาเรียก IPAC อะ American Israel Public Affairs Committee นะครับหรือว่ากลุ่ม Lobbyist ที่ทรงพลังมากที่สุดในวอชิงตันดีซีเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นนะว่าเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์สูงสุดของอิสราเอลเนี่ยเขาล็อบบี้ซะจนในที่สุดสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานใดๆได้นะครับอ่อนระทวยนะครับเมื่อเจอการล็อบบี้ระดับนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นในทางภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยใช้การพึ่งพาอาศัยกันที่นำมาเป็นอาวุธอะไอ้ weaponized interdependency นะครับอิสราเอลครอบครองเทคโนโลยีล้ำสมัยในฐานะ tech hegemon ใช่ไหมครับในขณะที่อ่าวเปอร์เซียครอบครองทุนมหาศาลนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดพยายามอย่างยิ่งด้วยที่จะเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสำคัญใช่ไหมตรงนี้เนี่ยถ้ามองในทางภูมิเศรษฐศาสตร์ก็คือถ้าสามารถที่จะตรวจสร้างอับราฮัมแอคคอร์ดขึ้นมาได้อับราฮัมแอคคอร์ดเนี่ยมันจะนำไปสู่การปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกผ่านระเบียงเศรษฐกิจที่ชื่อว่าอินเดียมิดเดิลอีสเทิร์นEuropean Economic Corridor หรือว่า IMEC ระเบียงเศรษฐกิจอินเดียตะวันออกกลางยุโรปเพราะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากภาคใต้ของจีนที่มีอินเดียปิดกั้นอยู่อ้อมไปทางตะวันตกผ่านตะวันออกกลางเปอร์เซียขึ้นไปจนถึงอิสราเอลข้ามเมดิเตอร์เรเนียนเข้ายุโรปนี่คือการบล็อก Belt and Road ของจีนทางด้านซ้ายมือของแผนที่นะครับซึ่งเข้าใจว่าไปๆมาๆเนี่ยไอแนวปิดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวปิดล้อมเพื่อช่วยอิสราเอลอย่างเดียวแต่มันยังมาสมประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาด้วยในการปิดล้อมจีนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นเอ็นเกมของสหรัฐอเมริกาถ้าเรามองว่าทำไมอเมริกาถึงต้องยอมมาติดหล่มขนาดนี้นะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องบาดแผลที่ลึกที่สุดของสงครามที่ผ่านมาแล้ว100วันนะครับนั่นก็คือวิกฤตการดับเบิลบล็อกกิ้งในช่องแคบพอหมดแล้วก็เอาประชาชนทั่วโลกเป็นตัวประกันถูกต้องไหมครับ ช่องเก้าพหมุดเรารู้แหละว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกมันเป็นคอขวด strategic choke point ที่สำคัญนะครับสเตตัสโคหรือสถานะเดิมก่อนสงครามปะทุก็คือมันมี freedom of navigation ทุกคนสามารถที่จะเดินทางเข้าออกช่องแคบพอมุดจากอ่าวโอมานเข้าอ่าวเปอร์เซียจากอ่าวเปอร์เซียออกอ่าวโอมานเชื่อมกับมหาสมุทรอินเดียได้นะครับแต่ว่าพออเมริกากับอิสราเอลโจมตีเข้าไปในอิหร่านอิหร่านเขาเป็นประเทศเล็กอะแล้วเขาเป็นพื้นที่ที่เขาต้องรักษาประเทศของเขาเอาไว้เขาเป็นไม่อยากจะใช้คำว่าสุนัขจนตรอกแต่ว่าในที่สุดมันเขาไม่มีที่ไหนจะไปแล้วถูกไหมนี่บ้านเขาเขาต้องรักษาไว้ให้ได้อเมริกาไม่ได้อยู่ในสถานะนี้อิสราเอลไม่ได้อยู่ในสถานะนี้ที่ถูกโจมตีขนาดนี้เพราะนั้นเขาก็ต้องใช้ทุกเครื่องมือใช่ไหมครับเครื่องมือที่เขาใช้ก็คือเขาปิดกั้นช่องแคบพอหมดทันทีนะครับเพราะนั้นไอ้การปิดกั้นช่องแคบพอหมดเนี่ยมันเป็นเขาเรียก asymmetric deterrence คือประเทศเล็กถูกโจมตีจากประเทศใหญ่อะ desperate time ก็ desperate solution นะเพราะนั้นปิดช่องแคบมันซะแน่นอนมันเป็นการตอบโต้การคุกคามอธิปไตยนะครับแต่ในขณะเดียวกันจากหลักการและเหตุผลที่โลกเข้าใจเนี่ยสหรัฐคือตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วบีบทำให้อิหร่านไม่มีทางเลือกนะครับเพราะนั้นอิหร่านใช้วิธีการปิดช่องแคบพอหมุดเพื่ออะไรเพื่อผลักให้ความรับผิดชอบทางศีลธรรมตกอยู่กับวอชิงตันที่เป็นผู้รุกรานเข้ามาก่อน
8: ครับ
7: แต่คุณวารินก็ทราบสำหรับทรัมป์ไอ้ความรับผิดชอบทางศีลธรรมเนี่ยมันหายากเพราะนั้นแทนที่ประเทศที่เป็นผู้รักษากฎใช่ไหมเป็นสถาปนิกในการออกกฎเป็นกรรมการในการรักษากฎและเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกฎกติกาของโลกจะรักษากติกาของโลกจะมีมาตรฐานทางจริยธรรมทางศีลธรรมสูงอเมริกาเลยโอเคคุณทำเร็วงั้นผมทำเร็วกว่าดังนั้นผมเลยดับเบิลบล็อกกิ้งซะเพราะฉะนั้นนี่มันคือการปะทะกันอย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่เป็นซีพาวเวอร์ global sea power กับอิหร่านซึ่งแน่นอนเขาคุมภาคพื้นทวีปตรงนั้นน่ะเขาคุมเทือกเขาฟากที่จะคุมตัวช่องแคบพอหมุดได้เพราะนี่มันคือการปะทะกันแบบทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างซีพาวเวอร์กับแลนด์พาวเวอร์แบบชัดเจนถูกต้องไหมครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมันไปแข่งกันในประเด็นที่เขาเรียกว่า A to AD A to AD คือ A 2แล้วก็ AD นะครับ A 2 AD เนี่ยมันเป็นตัวย่อศัพท์ทางภูมิรัฐศาสตร์ว่า Anti Access Area Denial คือไม่ให้เข้าถูกพื้นที่นะครับปฏิเสธการเข้าสู่พื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยภูมิศาสตร์มันถูกทำให้กลายเป็นอาวุธทำลายล้างสูงแล้วมันไม่ใช่อาวุธทำลายล้างสูงธรรมดามันเป็นอาวุธทำลายล้างสูงที่ประชาชนทั่วโลกถูกดึงเข้ามาเป็นตั
8: วประก
7: ัน ไม่ว่าจะโดยอิหร่านหรือโดยสหรัฐอเมริกาคือพวกคุณสองคนทะเลาะกันนะขอโทษพวกผมซวยไปด้วยแล้วมันจะเป็นความซวยในระยะยาวถูกต้องไหมครับเพราะว่าต่อให้ในอีก2เดือนนี้ที่เขาขยายการเจรจาออกไปหาข้อตกลงได้ช่องแคบพอหมุดกลับมาเปิดได้มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมถูกต้องไหมเพราะกว่าจะเก็บกู้ทุนระเบิดได้ใช้เวลากี่เดือนนะใช่ไหมพอท่องแคบเปิดไอ้พวกโรงงานน้ำมันใช่ไหมครับโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกก๊าซซึ่งถูกปิดเป็นเวลานานอ่ะมันต้องซ่อมบำรุงอ่ะใช่ไหมแรงดันในหลุมมันเสียกว่าจะสร้างแรงดันขึ้นมาใหม่ไอ้ท่อก๊าซท่อน้ำมันไอ้เขาเรียกอะไรโรงแยกก๊าซโรงควบแน่นก๊าซเนี่ยมันไม่ใช่เตาปิ้งหมูสเต๊กถูกต้องไหมครับมันคือเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งมันเคยทำงาน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องจักรพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีอะไรบกพร่องเนี่ยเขาจะซ่อมแบบปะผัวเขาจะซ่อมแบบขอให้มันใช้งานได้ไปก่อนเพราะการปิดทั้งระบบมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ตอนนี้ระบบมันถูกปิดมาหลายเดือนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่เคยรั่วมันก็รั่วไอ้ที่ไม่เคยแตกมันก็แตกไอ้ที่ที่มันเคยอยู่กับความดันสูงๆเพราะความดันตกลงปุ๊บเนี่ยมันโอ้โหชิ้นส่วนมันพังทันทีกว่าจะเอาชิ้นส่วนมาได้กว่าจะซ่อมได้กว่าจะปรับจูนเครื่องยนต์ได้ให้มันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันเสียเวลามันใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้น global supply chain เนี่ย มันพังทันทีนะครับเราเห็นชัดเจนแล้วแหละว่านาทีนี้เนี่ยมันคงใช้เวลานานกว่าที่ระบบห่วงโซ่ประธานของโลกมันจะกลับคืนมาได้แล้วถ้ามองในระยะยาวมากกว่านั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเคยเชื่อกันในเวทีโลกอ่ะที่เรียกว่า hegemonic stability theory อ่ะคือเคยมีคนมองนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่มันเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองในช่วง1990มาจนถึง2010เนี่ยที่มันเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่ามหาอำนาจที่เป็นเฮจิมอนที่เป็นเจ้าโลกเนี่ยเป็นคนคอยนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า global public goods ก็คือกฎระเบียบในเรื่องของการโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้ห่วงโซ่ประทานมันเชื่อมโยงกันนะครับและแน่นอนไอ้คนที่เป็นอภิมหาอำนาจในโลกในเมื่อคุณได้ประโยชน์จากการเป็นมหาอำนาจมากมายคุณก็ต้องยอมเสียสละบางอย่างนั่นคือยอมเสียสละในการที่จะมารักษาดูแลกฎระเบียบนาทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันไม่หนีตอบแล้วถูกไหมเพราะไปมาสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือสหรัฐอเมริกายอมแลกทุกอย่างกับเป้าหมายทางการเมืองในประเทศแล้วก็เพื่อความอยู่รอดของรัฐอิสราเอลนะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาพูดเมื่อ World Economic Forum ช่วงต้นปีที่บอกว่านาทีนี้ระเบียบโลกมันล่มสลายไปแล้วอะที่เราเล่นสองพูดนะครับเมื่อต้นปีว่าระเบียบโลกมันล่มสลายไปแล้วเราไม่สามารถที่จะยึดติดอยู่กับวิธีคิดแบบเก่าๆได้ต่อไปตอนนี้มันชัดมากที่สุดแล้วครับ
5: ครับติดลมแล้วจะออกจากลมนี้ยังไงครับอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วโซลูชันที่อาจารย์คิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะอาจารย์พูดมาว่าตอนนี้ประเทศที่อยู่กลางๆเนี่ยกระชักเริ่มไม่ไว้วางใจสหรัฐแล้วใช่ไหมครับอิหร่านเนี่ยชัดเจนไม่เคยไว้ใจอยู่แล้วนะครับและยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ในระยะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นแล้วเราอยู่ในกลุ่มไหนครับประเทศไทย
7: เวลาที่ติดลมเนี่ยนะครับมันต้องมีคล้ายๆเรียงรถติดลมใช่ไหมเขาจะเอาก้อนหินไปใส่ใช่ไหมแล้วเขาจะคานเสียบเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาจะพยายามกดคานเพื่อยกรถขึ้นไล่รถวิ่งไปข้างหน้าอะคิมิดิสที่พูดเรื่องคานเนี่ยบอกว่าถ้าคานมันใหญ่พอเนี่ยถ้ามันมีหินหนุนที่ใหญ่พอเนี่ยโลกทั้งใบผมก็ยกมันได้ถูกต้องไหมครับ ซึ่งนาทีนี้ไอ้คานที่ใหญ่พอที่จะปลดล็อกมันก็คือพื้นที่ที่ผู้นำทั่วโลกวิ่งเข้าไปหาครับเพราะนั้น เราเห็นชัดเจนว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผู้นำแคนาดาไปผู้นำอังกฤษไปผู้นำ อินโดนีเซียเวียดนามไปผู้นำสเปนไปผู้นำฝรั่งเศสไปขอโทษแม้แต่สหรัฐเองยังพึ่งไปเลยถูกต้องไหมนั่นก็คือจีน แล้วจีนก็เล่นบทบาทแบบนิ่งๆเนี่ยเห็นปะมีเสถียรภาพเป็นผู้ใหญ่ ใครมาขอการสนับสนุนให้ไม่โวกเวกโวยวายในขณะที่อเมริกาซัดสายมากไอ้แบบนี้ครับมันยิ่งไปเสริมให้บารมีของจีนมันเด่นชื่อขึ้นแล้วพอบารมีของจีนมันเด่นขึ้นแล้วคนที่เคยยึดติดกับอำนาจมันจมไม่ลงอ่ะตอนนี้คำที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมันกลับมาอีกครั้งใช่ไหมครับครั้งแรกเขาพูดกันตั้งแต่ช่วง 2014-2015 ผมจำได้เลยผมไปเมืองจีนตอนนั้นเนี่ยนักข่าวสหรัฐอเมริกายื่นคำถามให้สีจิ้นผินแล้วสีจิ้นผินออกกลับมานั่นก็คือเรื่องนี้แหละกับดักทูสวีดิดิสที่ตอนนี้มันก็วนกลับมาใหม่ถูกต้องไหม ว่าในที่สุดแล้วเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของโลกเนี่ยมันเลี่ยงการปะทะกันได้ไหม ส่วนของเราเองผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือทำยังไงถึงจะสร้างความมั่นคงทางอาหารป้อนโลกให้ได้ทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและการพึ่งพาสินค้าที่อยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่พึ่งพาตะวันออกกลางหลักๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้เราก็น่าจะไปได้ครับ
5: ครับครับส่วนพออาจารย์พูดถึงสหรัฐแล้วนะครับมันก็มีอิสราเอลด้วยใช่ไหมครับพอพูดถึงอับราฮัมหรืออิบราฮิมแอคคอร์ดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องเห็นข่าวแล้วล่ะเรื่องที่จะมีการขอสร้างซินาโกกที่สุขุมวิท22แล้วพออิสราเอลหรือยิวเนี่ย พอเราต่อต้านอะไรสักนิดนึงเขาก็เอะอะก็ anti-Semitism เป็นพวกเลดยูคือเอาจุดอ่อนเอาปมตัวเองเนี่ยมาแบบปิดปากชาวบ้านหมดเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ให้สังคมติดตามเรื่องนี้ยังไงดีครับเรื่องที่จะสร้างซินาโกกที่สุขุมวิทซอย22เนี่ยครับ
7: ผมยังเชื่อนะครับว่าศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดแล้วการที่คนจะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี
5: คร
7: ับคนเรามันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ไอ้เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นอ่ะมันไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะถ้าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินเนี่ยถ้าเป็นเครื่องมือทำมาหากินในระดับเล็กๆแน่นอนสิ่งที่คุณเห็นคุณก็จะเห็นอารมณ์ประมาณแบบคนเจ้าเข้าทรงถูกต้องไหมที่ในที่สุดมาขูดรีดผลประโยชน์ถูกต้องไหมครับถ้ามันเป็นระดับใหญ่ๆคุณก็เห็นอย่างกรณีธรรมกายถูกต้องไหมครับ
5: อ
7: ันนี้คือเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณเอากลุ่มชาติพันธุ์เอากลุ่มความเชื่ออย่างเช่นบอกว่าความเชื่อของคุณคือศาสนาจิวิชถูกต้องไหมครับที่เคยถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปในช่วงของนาซีเยอรมันแล้วเอามาทำมาหากินเพื่อที่จะมาเรียกร้องความชอบธรรมในการที่จะตามหาดินแดนพันธสัญญา MOU ที่พระเจ้าให้ไว้เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วซึ่งไม่มีตัวตนด้วยซ้ำมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเป็นยังไงเนี่ยแล้วพันดินแดนพันธสัญญาคุณแบบจะไปอยู่แถวสุขุมวิท22อะไรเงี้ยเหรอ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราสนับสนุนนะครับให้เขาได้มีส่วนรวมจิตใจนะครับเราเห็นวัดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเราเห็นวัดของศาสนาไชน่าเราเห็นวัดของเซนเราเห็นวัดของพระพุทธศาสนาเราเห็นโบสถ์ของคริสต์ไม่ว่าจะนิกายไหนเช่นเดียวกับเราเห็นมัสยิดของอิสลามเนี่ยมันเป็นเครื่องมือมันเป็นที่สถานที่ที่ให้คนมาทำความดีอ่ะก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมั่นใจให้ได้ว่ามันเป็นสถานที่ที่ให้คนมาทำความดีจริงอย่าได้ถูกใช้มันให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเด็ดขาดและถ้าเกิดมันถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์มันก็ควรจะต้องมีกฎกติกาในการที่จะเอาสิ่งที่มันถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ให้มันกลับมาใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราเองคงต้องช่วยกันสอดส่องอ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดคือของพวกนี้มันทำไม่ได้ถูกต้องไหมครับอย่างเช่นไอ้การเข้าไปยึดพื้นที่ในเกาะพังงานในภาคเหนือของไทยเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้ามันไม่มีคนไทยที่ขายแผ่นดินหรือเมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งมีคนจับใช่ไหมใช้ช่องทางธรรมชาติคนไทยเอาอุปกรณ์ที่เป็นสงครามอาวุธสงครามขนถ่ายมาเพื่อที่จะมาสนับสนุนกับสายลับเขมรในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็คนทำก็คนไทยไม่ใช่เหรอ เราเองคงต้องอบรมคนของเราด้วยแล้วก็สอดส่องพฤติกรรมของคนต่างชาติด้วยนะครับแต่ผมยังเชื่อมั่นศรัทธาอยู่ว่าการมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนแต่ละกลุ่มมันไปในทิศทางบวกไปในทิศทางดีงามเนี่ยยังเป็นมันเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ครับเมื่อเทียบกับสัตว์ป่าไม่มีครับไม่มีศาสนานะฮะ
5: ทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
6: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้น ดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะเราจะพบกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณแล้วครับแล้วก็ต้อนรับทุกท่านที่ฟังกันอยู่ตรงหน้าปัดวิทยุที่บ้านก็แล้วแต่นะครับหรือจะฟังในระบบออนไลน์นะฮะ Facebook 96.5 MHz หรือเป็นแอปพลิเคชันของทางอสมทเนี่ยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันใหม่เดือนใหม่นะครับมิถุนายนวันนี้วันที่1มิถุนายนกันแล้วนะครับเป็นวันที่วันนี้เนี่ยนะฮะฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครก็ยังโอ้โหไม่รู้อะไรจะรั่วมาสัก 2-3 วันกันแล้วนี่นะครับก็ยังรั่วกันต่อไปนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเชยกันนะฮะแม่ไปที่ไหนคนก็พูดถึงแต่อะไรครับไทยอะไรฮะไทยช่วยไทยพลัส60 40อะไรประมาณนั้นใช่มั้ยฮะก็นะช่วงแรกๆบางตลาดก็บอกว่าเหงาแต่ไปมาตลอดทั้งวันดูเหมือนว่าตัวเลขกระทรวงการคลังบอกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนี้กันนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยก็ปิดทำการครับแต่ตลาดที่ไม่ปิดคือตลาดทองคำเรียกได้ว่าเปิดตัวรับมิถุนายนกับตลาดทองคำไทยไม่สวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขนาดเป็นวันหยุดนะครับประกาศทั้งหมดสุทธิ21รอบปรับลงไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะไม่อยากจะบอกนักลงทุนกันเลยนะลบ600บาทโอ้เริ่มต้นไม่สวยแล้วล่ะครับเพราะว่าทองคำแท่งปิดตลาดรับซื้อลงมาเหลือแค่ 69,200 ดีนะครับไม่หลุด 69,000 นะครับส่วนขายออกอยู่ที่ 69,400 บาทครับรูปพรรณนะครับราคารับซื้อเหลือแค่ 67,810 บาท68สตางค์ส่วนขายออกนี่แหมดีนะฮะยังไม่หลุด 70,000 ครับอยู่ที่ 7,200 บาทนะครับส่วน Gold Spot หรือว่าราคาทองคำที่ซื้อขายกันสิงคโปร์ตลอดทั้งวันนี้คือสิงคโปร์เขาไม่หยุดนะฮะ 4,527 ดอลลาร์นี่สูงสุดแต่ปรากฏว่าปิดตลาดหลุด 4,500 นะครับลงมาอยู่ที่ 4,498 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์วันนี้เงินบาทตลาดประเทศปิดทำการนะครับแต่เงินบาทต่างประเทศสวิงหน้าดูเลยนะฮะ32บาท58สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็เป็นสัญญาณของการอ่อนค่าลงไปพอสมควรนะครับอ่ะวันนี้นะฮะก็ถือว่ามาพร้อมฟ้าฝนมาพร้อมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแม่แต่นึกถึงเรื่องนี้นะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็เข้าใจนะฮะว่าต้องการอยากจะให้กำลังซื้อกับกำลังล่างเนี่ยขึ้นเนี่ยนะฮะแต่กระตุ้นกำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่รู้จำเป็นหรือไม่จำเป็นนะครับเพราะตัวเลขล่าสุดจากศูนย์วิจัยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC นี่ออกมาคือดูเหมือนมันจะปืนนะฮะยอดโอนไตรมาสหนึ่งคึกคักนะฮะแต่พอดูมูลค่าของการเนี่ยเอาผมเทียบให้ง่ายๆนะฮะยอดโอนจำนวนหน่วยของที่อยู่อาศัยทั่วประเทศไทยมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นมาประมาณ11กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ยอดมูลค่าการโอน 3% และพอไปแกะไส้ในปรากฏว่าโอ้โหโอนบ้านมือสองคึกคัก

0: อยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับมันผิดคาดไหมฮะ
1: คุณบัญชาครับท่านผู้ฟังครับคือถ้าถามว่าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่1ปีที่แล้ว2568เนี่ยดูเหมือนดีขึ้นอย่างที่เมื่อกี้คุณบัญชาสรุปนะครับว่าจำนวนหน่วยดูดีขึ้น 11% แล้วก็มูลค่าดูดีขึ้น 3% แต่ว่าไส้ในเนี่ยปรากฏว่าบ้านมือ1เนี่ยชะลอตัวบ้านมือ2ขยายตัวขยายตัวในระดับกิน market share ตัวเลขที่กล่าวว่าดังกล่าวมาเนี่ยคือถึง 67% เป็นบ้านมือ2 67%เป็นบ้านมือหนึ่งเพียง 33% ไอ้ตัวเลขเนี่ยที่มันน่ากังวลนิดหน่อยเพราะว่าสาเหตุที่บ้านมือสองขยายตัวมากต้องยอมรับว่าคนจำเป็นจะต้องปล่อยหลุดเขาเรียกปล่อยหลุดอะบ้านที่ตัวเองนะครับอาจจะมี2ยูนิตปล่อยตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องใช้หนี้ธุรกิจหรืออะไรก็ตามก็ปล่อยออกไป1ยูนิตหรือโดนสถาบันการเงินยึดถูกบังคับจำนองนะครับก็จำเป็นจะต้องปล่อยสินเชื่อปล่อยบ้านของตัวเองออกไปถ้าถามว่าสถานการณ์บ้านมือสองเนี่ยถ้าโตจริงๆแล้วในหลายๆประเทศต่างประเทศมันไม่แปลกนะครับคนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยก็ขายบ้านตัวเองอยากจะไปทำงานต่างเมืองต่างจังหวัดก็ขายบ้านตัวเองก็เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ได้โตควบคู่ไปกับบ้านมือหนึ่งอันเนี้ยที่ว่ามันผิดปกตินะครับคือยังไงก็ตามสถานการณ์ที่ภาพรวมเนี่ยไตรมาสหนึ่งดูเหมือนดีเนี่ยถ้าถามว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคือการขยายตัวของบ้านมือสองเนี่ยเติบโตกิน market share ของตลาดเนี่ยปัจจุบันมัน0-67%ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก63%นะครับบ้านมือสองพอมาปีนี้ไตรมาสหนึ่งมันกลายเป็น67%ก็แสดงว่าคุณจะครบทรัพย์สินเขาเรียกว่า non performing asset ในสถาบันการเงินมากขึ้นคุณจะไปพบทรัพย์สินที่ถูกเขาเรียกว่าถูกยึดถูกบังคับคดีทอดขายตลาดมากขึ้นแล้วผู้ซื้อทุกวันนี้ก็ซื้อของมือสองก็แล้วกันราคามันถูกหน่อยนะครับก็เลยทำให้ตลาดบ้านมือสองมันเจริญเติบโตจากเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ได้เจริญเติบโตจากการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนงานที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยตามสภาพปกติทั่วไปซึ่งดูได้จากตัวเลขของบ้านมือหนึ่งครับตอนนี้ตัวเลขมันหดตัวเหลือเพียง 33% แล้วก็อัตราการเติบโตของบ้านมือหนึ่งก็ยังทรงตัวไม่ดีนักเพียงแต่ว่าทางศูนย์ข้อมูลเขาก็สรุปนะครับเขาก็สรุปว่าทั้งปีเนี่ยเนื่องจากมีมาตรการรัฐในเรื่องของผ่อนคลาย LTV แล้วก็ในเรื่องของมาตรการรัฐอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าลดค่าจดจำนองลดค่าธรรมเนียมโอนอันเนี้ยที่จะต้องเรียกว่ารอการพิจารณาจากกระทรวงการคลังนะครับว่ากลางปีนี้เมื่อหมดอายุเนี่ยจะถึงอยู่แล้วนะครับเนี่ย30 มิถุนายนเนี่ยจะมีการต่ออายุออกไปอีก1ปีหรือมากกว่านั้นหรือไม่ก็เรียกว่าตลาดก็มีความกังวลใจเรื่องนี้อยู่ครับโดยสรุปศูนย์ข้อมูลจึงประเมินว่าปีนี้อาจจะติดลบนิดหน่อยนะครับในเชิงของหน่วยเนี่ยจะติดลบประมาณ 1% ในเชิงของมูลค่าจะติดลบประมาณสัก 2% เป็นต้นครับนี่ก็คือภาพรวมของตลาดที่อาศัยของปีนี้ครับ
2: ครับตรงนี้น่าสนใจที่คุณสุนทรพูดถึงว่าบ้านมือ2มันกินแชร์บ้านมือ1เนี่ยเท่าที่คุณสุนทรอยู่ในวงการนี้มาเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ้างมั้ยครับหรือว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีครับเนี่ย
1: ยังครับยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันประมาณ50-50นะครับแล้วก็เมื่อสักถ้าถามว่าเหตุการณ์ช่วงต้มยำกุ้งเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามาติดแชร์ของบ้านมือสองมากกว่าบ้านมือหนึ่งมันมีประมาณสัก50 กว่า40 กว่านะครับแต่ว่าพอมาถึงปี2569เนี่ยมันเศรษฐกิจมันอาจจะมีความวิกฤตยาวนานอันนี้ก็แล้วกันเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าถามว่ามาตรการหลายตัวของรัฐเนี่ยพยายามแก้ไขอยู่นะครับไม่ว่าตั้งแต่สมัยตั้งรัฐมนตรีครั้งคุณพิชัยมาต่อด้วยทั้งเรื่องของรัฐมนตรีครั้งท่านปัจจุบันนะครับคุณเอกปิ่นเนี่ยนะครับคุณสู้เราช่วยในสมัยนั้นเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับแล้วก็หาทางที่จะปรับโครงสร้างสำหรับกลุ่ม SME นี่ว่ามาเรียกว่านี่ในระดับหลักแสนเนี่ยหาทางเรียกว่าทางปิดหนี้ผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็กจะได้ไปต่อได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันกำลังเขาเรียกว่าส่งสัญญาณในทางบวกของเศรษฐกิจแต่จะต้องใช้เวลานานนิดนึงแล้วปัจจุบันก็ทางภาครัฐที่คุณบัญชาสรุปว่ากำลังหาทางกระตุ้นตัวการบริโภคนะครับกระตุ้นตัวการบริโภคการฟื้นตัวของอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นตัวที่ตัวท้ายๆเพราะมันเป็นสินค้าใหญ่ที่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจแล้วก็ จะต้องมีการกู้ยืมธนาคารในการซื้อที่อาศัย

0: ก็มีการพิจารณาจากธนาคารด้วยเรียกว่าภาวะการปล่อยสินเชื่อเนี่ยยังไม่ได้เติบโตมากนะครับเขาเรียกว่าเรียกง่ายๆที่เรียกกันรีเจคเรทอัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะครับในปีที่แล้วเนี่ยยื่นลูกค้า100รายเนี่ยอาจจะได้รับสินเชื่อประมาณ60รายถูกรีเจคประมาณ40รายไอ้ 40% เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อสถานการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวกลางปีนี้สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจะมีการทำสำรวจอีกครั้งหนึ่งว่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงกว่า 40% อัตราการรีเจคเรทเพราะปีที่ผ่านมาจะสังเกตว่าคนที่ซื้อบ้านในระดับราคา3ล้านหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยถูกปฏิเสธสินเชื่อมากถึงประมาณ 55-60% ขึ้นไปครับก็นี่ก็เป็นเรียกว่าความน่ากังวลใจทางด้านเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งครับเรื่องของการขยายตัวของสินเชื่อซึ่งยังไม่ดีนักครับ
1: เนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันเราเห็นภาพชัดๆขึ้นมาแสดงว่าไอ้เจ้าตัวเลขบ้านมือสองกินแชร์บ้านมือหนึ่งอันนี้ผมน่าจะใช้คำว่าเป็นประวัติการเลยได้ไหมนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับครับในรอบเป็นหลักเป็นสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขนี้ก็คือผมย้ำอีกครั้งนะครับบ้านมือสองจะเติบโตนี้ไม่แปลกนะครับหลายต่างประเทศทั่วไปก็โอเคจะย้ายงานเนี่ยบ้านมือสองก็เติบโตแต่มันหนักใจตรงที่ว่ากลุ่มบ้านมือหนึ่งเนี่ยมันไม่ขยายตัวข้อนี้เป็นที่น่าหนักใจขยายตัวแค่เฉพาะบางพื้นที
1: ่เ
0: ขาอาจจะมีพื้นที่3จังหวัดหลักๆของเราอ่ะแบบภูเก็ตชลบุรีระยองนะครับในภาคอีสานบางจังหวัดเป็นต้นที่มีการขยายตัวจากกำลังซื้อของคนต่างชาติเท่านั้นเองแต่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยอัตราการเติบโตของตัวเลขบ้านหนึ่งยังชะลอตัวอยู่ครับ
1: ครับทีนี้พอที่บ้านมือหนึ่งมันไม่โตไปตามแต่ว่าบ้านมือสองมันขยับด้วยเรื่องปัจจัยของภาวะเศรษฐกิจที่แย่นี่นะครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในการขยายตัวชนิดที่แบบมันควรจะแข็งแรงเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับคุณประชาครับคือถ้าถามว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยประมาณสัก400,000หน่วยต่อปีมูลค่าก็ประมาณ1 ล้านล้านบาทนะครับ1.1 ล้านล้านบาทเอาเฉลี่ยหลังนึงก็เกือบ3ล้านบาทอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันลดเหลือแค่ 316,000 หน่วยจาก 400,000 นะเหลือ 301,000 นะนี่คือจำนวนหน่วยทีนี้มูลค่าจาก1 ล้านล้านเนี่ยมันเหลือแค่ 800,000 ล้านนะครับดังนั้นไอ้ตัวเลขนี้เนี่ยที่มันเคยเป็นตัวเลขประกอบ GDP สูงถึงประมาณ 9% นะครับปัจจุบันมันก็ลดลงเหลือประมาณสัก 7% 7กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบ้านมือ2เนี่ยมีตัวคูณเขาเรียกว่า multiplier effect เนี่ยต่อเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะน้อยกว่าบ้านมือ1เพราะบ้านมือ1คือการสร้างใหม่นะครับวัสดุก่อสร้างนะครับเกือบ100รายการเป็น100รายการเนี่ยนะครับมีการซื้อขายมีการจ้างงานจ้างแรงงานเริ่มทำเฟอร์นิเจอร์นะครับมีการโฆษณาแล้วก็มีการตกแต่งบ้านอะไรเนี่ยย้ายของเครื่องไฟฟ้าเข้าบ้านอันนี้กลุ่มบ้านมือหนึ่งก็จะทำให้ตัวคูณทางเศรษฐกิจมันสูงมูลค่ามันเคยสูงถึงประมาณ 9% เกือบ 10% นะครับในขณะที่บ้านมือสองเนี่ยมันก็มีผลดีเหมือนกันนะบ้านมือสองก็มีซ่อมแซมใช่ไหมครับเปลี่ยนทีวีเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แต่ตัวคูณในการที่จะสร้างมันสู้การสร้างใหม่ของบ้านมือหนึ่งไม่ได้ดังนั้นมันก็ตัวเลขตัวคูณทางเศรษฐกิจมันก็น้อยกว่าภาพรวมผลที่มีต่อเศรษฐกิจมันก็เลยลดลงหรือประมาณสัก 7% ถึง 8% นะครับก็คือบางประเทศเคยมีตัวเลขเขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ต่อ GDP สูงมากอย่างประเทศจีนเนี่ยอาจจะสูงมากเกือบ 40% นะครับอเมริกานี่ก็ประมาณ 20% นะครับแต่ไทยเรานี่ยังไม่ถึง 10% อย่างนี้แหละจริงๆแล้วยังมีเขาเรียกว่ามีแนวทางที่จะใช้อสังหาริมทรัพย์ในการคือว่าสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนเช่นพวกอสังหาริมทรัพย์สีเขียวพวกกรีนซัสเทนเนเบิลพวกนั้นเป็นต้นก็ยังมีอนาคตอยู่นะครับที่จะที่ว่าเกิดกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ด้วยเรื่องของเพื่อให้กรีนอีโคโนมีมันก้าวต่อไปได้เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยพอบ้านมือสองเติบโตอย่างที่คุณประชาเข้าใจเนี่ยมันเป็นตัวคูณทางเศรษฐกิจมันไม่ดีเท่ากับบ้านมือหนึ่งครับ
1: ครับเรียกว่าคูณคราวนี้มันไม่ค่อยมีพลังเหมือนบ้านมือหนึ่งนะฮะทีนี้เนี่ยมันตีซะว่าประมาณ 9% ของ GDP อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อ GDP เนี่ยสูงที่สุด ท่าที่เคยมีมาใช่ไหมครับ 9%
0: เคยประมาณ 9-10% ครับช่วงก่อนโควิดปัจจุบันมันลดเหลือเพียงประมาณ 7-8% เท่านั้นเองนะครับไอ้ตัวเลขไอ้ 800,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับถ้าคุณบัญชาดูง่ายๆเอาประมาณสัก17-18ล้านน่ะ GDP ไทยนะครับ17-18ล้านก็ลองกะดูอ๋อใช่มันเหลือเพียงแค่ประมาณเท่านั้นเอง17-18ล้านคุณเอา 800,000 ล้านเอาไปหารดูอ๋อแค่นั้นเองครับในอดีตเนี่ยมัน1ล้านล้านมันเคย 1.1 ล้านล้าน GDP เรามันประมาณสัก10-18-19ล้านล้านน่ะมันก็ทำให้ตัวเลขมันเกือบ 10% เป็นต้นก็สถานการณ์ของตัวเลขเศรษฐกิจครับ
1: แล้วถ้าหากว่าปัจจัยลบที่เราซึ่งตอนนี้มันห้อมล้อมมากเลยนะทั้งผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะคือคำถามผมคือว่านี่คือมันต่ำสุดแล้วยังครับสำหรับ contribution ของอสังหาริมทรัพย์กับ GDP ไทยเนี่ยครับ
0: ปี2568เป็นปีที่ต่ำสุดครับเราก็คาดหวังว่าปีนี้เนี่ยนะครับไม่น่าจะแย่เหมือนปีที่แล้วเพียงแต่ว่าศูนย์ข้อมูลเขาประเมินว่าปีนี้อาจจะแย่ลงอีกเล็กน้อยนะครับตัวมูลค่าจะลบ 1% ขอโทษทีตัวจำนวนหน่วยจะลบ 1% ตัวมูลค่าอาจจะลดลง 2% นะครับต้องเป็นเรื่องที่ทำให้ทั้งสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรสมาคมอาคารชุดไทยแล้วสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยครับก็ทำหนังสือครับหารือเรื่องประเด็นร้อนเนี่ยนะครับถึงทางด้านภาครัฐนะครับส่งที่กระทรวงการคลังก็รอการพิจารณาอยู่เราไม่ใช่มองเพียงระยะสั้นนะครับว่าอยากจะเสนอเรื่องต่อมาตรการสำหรับเรื่องของ LTV นี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ประกาศแล้วว่าก็จะผ่อนคลาย LTV เพื่อให้คนที่มีกำลังซื้อที่เรียกกันว่าพวกมีเงินหน่อยอ่ะเคตัวเลขเคพวกภาษาเศรษฐกิจที่เรียกกันเรียกว่าเคขาบนพวกอยู่ในวงการธุรกิจที่ IT นะครับค้าขายออนไลน์และพวกเนี้ยเทคโนโลยีที่มีรายได้ดีเศรษฐกิจขึ้นที่เป็นตัวเคขาบนเนี่ยยังมีกำลังซื้ออยู่แล้วก็พวกนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสซื้อหลังที่2หลังที่3เป็นต้นเพื่อความจำเป็นของครอบครัวเพื่อการทำงานนะครับเพื่ออะไรลูกเรียนหนังสือดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็หาโรงเรียนใกล้บ้านอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะซื้อหลังที่2หลังที่3ได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือมาตรการผ่อนคลายชีวิตที่จะมีประโยชน์กับการเค้าเรียกว่าพยุงอสังหาริมทรัพย์ที่อีกตัวนึงก็คือไอ้ค่าจดจำนองค่าเทเลโอนที่เมื่อกี้ผมกล่าวแล้วว่า3สมาคมก็ยื่นเรื่องอยากจะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยภาครัฐเนี่ยพิจารณาต่ออายุออกไปอย่างน้อยสัก1ปีตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าน่าหนักใจนะครับถ้าหากว่าพิจารณาช้ามีการขาดตอนเพราะว่ามันที่30มิถุนายนเนี่ยจะหมดอายุแล้วนะครับก็อยากจะขอเรียกร้องให้ทางภาครัฐเนี่ยช่วยพิจารณาเรื่องนี้ได้แล้วนะครับนี่วันที่1มิถุนายนเข้าไปแล้วสำหรับเรื่องอื่นๆเนี่ยทางสมาคมก็ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยถ้าว่าเดินหน้าไปสู่เรื่องของการประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายระยะยาวของผู้อยู่อาศัยได้แล้วเมื่อผู้อยู่อาศัยเนี่ยลดค่าใช้จ่ายรายเดือนลงเนี่ยกำลังซื้อของเขาจะเพิ่มขึ้นที่คุณเคยจ่ายค่าพลังงานนะครับค่าเดินทางอะไรตัวเลข x บาทเนี่ยถ้าคุณมีที่อาศัยสีเขียวที่มันประหยัดพลังงานเนี่ยคุณจะเหลือเงินที่สามารถเรียกว่าเอาไปจับจ่ายใช้สอยได้มีวงเงินใหญ่ขึ้นที่จะชำระหนี้ธนาคารอะไรได้ดีขึ้นอันนี้เราก็นำเสนอเรื่องของการทำเศรษฐกิจสีเขียวจัดที่อาศัยนะครับแล้วก็เราก็มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างสินเชื่อระยะยาวของที่อาศัยนะครับเช่นจะเสนอให้มีการทำคำว่า mortgage guarantee นะครับคือในวงเงินส่วนหนึ่งถ้าซื้อบ้าน3ล้านบาทสมมุติ 20% แรกนะครับก็มีสถาบันเขาเรียกว่าบสย.เนี่ยลองขยายบทบาทตัวเองดูนะครับมาค้ำประกันสินเชื่อที่อาศัยมันจะได้ทำให้ลดอัตรา reject rate นะครับและก็ทำให้กลุ่ม SME ที่เป็นอาชีพอิสระที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนน่ะธนาคารเขาไม่ค่อยชอบพวกที่มีอาชีพอิสระแต่ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เจนซีเนี่ยเขามีอาชีพอิสระกันเป็นส่วนใหญ่ครับค้าขายออนไลน์ยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้อันนี้ก็จะได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะต้องไปเป็นพนักงานบริษัทเท่านั้นจึงจะกู้แบงก์ได้ก็อยากให้มีการค้ำประกันที่อยู่อาศัยกับกลุ่มพวกนี้ด้วยคือเรียกว่าเป็นสินเชื่อโครงสร้างสินเชื่อระยะยาวแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ที่นำเสนอภาครัฐไปก็คือการจัดระเบียบของคนต่างชาตินะครับคือก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ต่างชาติเนี่ยอาจจะหนีภัยสงครามอยากจะมารักษาตัวอยากจะมาเกษียณอยากเอาลูกมาเรียนเมืองไทยมาซื้อโฮ คอนโดมิเนียมแล้วก็มาเช่ายาวสำหรับที่อาศัยแนวราบที่เดียวเราอยากจะจัดระเบียบให้การแก้ไขเรื่องของปัญหาการจดทะเบียนตั้งบริษัทปลอมๆเนี่ยมันน้อยลงหรือมันหมดไปเลยนะครับด้วยการที่ว่าขยายเวลาการเช่ายาวของที่อาศัยแล้วก็อาจจะพิจารณาเรื่องของวีซ่าให้ตรวจวีซ่านะครับไม่ใช่ฟรีวีซ่าแล้วก็ให้เรียกว่าลองเทอมวีซ่ากับผู้ที่ซื้อที่อาศัยในระดับราคาบน5ล้าน10ล้านขึ้นไปจะได้ไม่ต้องมาทับซ้อนกับกำลังซื้อของคนไทยเป็นต้นนะครับก็เรียกว่าเป็น4มาตรการที่ทาง3สมาคมนำเสนอภาครัฐเพื่อจะได้พยุงภาวะอสังหาริมทรัพย์ไม่ให้ตกต่ำยิ่งไปกว่านี้ครับ
1: ครับคือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เรามองเห็นอยู่นะครับว่าถ้ารัฐลงมาเล่นด้วยนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนำเสนอไปที่กระทรวงการคลังครับ
1: เพราะฉะนั้นก็รอว่าจะเคาะหรือไม่เคาะถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับก็ถ้าถามเรื่องเร่งด่วนน่าจะเป็นเรื่องของไอ้การต่ออายุมาตรการครับลดค่าจดจำนองลดค่าธนบัตรโอนจาก 1% และ 2% ลงเหลือ 0.01% นะครับเรื่องอื่นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นการปรับโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวครับเป็นการปรับโครงสร้างในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างสินเชื่อที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์หรือเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องของกำลังซื้อของคนต่างชาติการจัดระเบียบคนต่างชาติการเก็บภาษีคนต่างชาติที่ซื้อหรือว่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวพวกนี้นะครับน่าจะต้องมีการจัดระเบียบกันได้แล้วครับก็เรียกว่าอยากจะให้เริ่มตั้งแต่ยุครัฐบาลยุคคุณอนุทินนี้เลยครับ
1: ครับฟังดูแล้วแสดงว่าอสังหาริมทรัพย์มาถึงยุคที่มีปัญหาเชิงโครงสร้างนะคำที่เขาฮิตกันมากเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าจะต้องมีการปรับโครงสร้างอสังหาริมทรัพย์ซึ่งไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแน่นอนถูกไหมฮะ
0: ครับครับ
1: ครับมาถึงอีกปมหนึ่งที่ผมสนใจมากแต่ยอดโอนซึ่งตอนนี้เราคุยมาถึงจุดนี้พอเห็นแล้วล่ะคือแสดงว่ายอดโอนมือ2เนี่ยไปตั้ง 60% กว่าแล้วมือ1มาลงมาเหลือ
0: 33%
1: จริงๆแสดงว่า 33% เพราะจริงๆคนมีตังคนมีความต้องการอยากจะซื้อที่อยู่เพื่ออาศัยจริงใช่ไหมครับ
0: คุณบัญชาบ้านมือสองอ่ะตรงๆเลยนะคือโดยเฉลี่ยเนี่ยซ่อมแซมตกแต่งเสร็จแล้วเนี่ยยังถูกกว่าบ้านมือหนึ่งแหละประมาณ 10-15% น่ะก็จำเป็นนะฮะคือไอ้คนที่เขาเรียกว่าจำเป็นต้องปล่อยบ้านออกเรื่องจากเศรษฐกิจก็จำเป็นต้องปล่อยบางทีอาจจะปล่อยหรือว่าโดนยึดไปในราคาเพียงครึ่งเดียวงี้ก็แล้วกันทีนี้พอก็จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดการไปซื้อเอามาจากสถาบันการเงินไปซื้อมาจากพวกNPA ทั้งหลาย non performing asset ทั้งหลายนะครับไปซื้อไปประมูลกรมบังคับคดีไปประมูลมาแล้วก็มาซ่อมแซมมาตกแต่งมาทำการตลาดมาปานขายมันก็ยังราคาถูกกว่าบ้านมือหนึ่งเพียงแต่ว่าอายุการใช้งานมันจะผ่านไปแล้ว10ปี20ปี30ปีนะครับซึ่งคนไทยบางกลุ่มเท่านั้นที่เขาอาจจะไม่อยากอยู่บ้านที่คนเคยอยู่มาแล้วไม่รู้ใครเคยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางกลุ่มแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอภาวะเศรษฐกิจมันบีบรัดเนี่ยคนก็เลยมาซื้อบ้านมือสองมากขึ้นมาเก็ตแชร์มันก็เลยขยายตัวโดยที่เห็นว่าจำเป็นมากคือราคาครับราคามันถูกกว่าบ้านมือหนึ่งในขณะที่เขายอมรับว่าบางทีบ้านมือสองเนี่ยอยู่ตามตรอกซอกซอยไม่ได้มีสาธารณูปโภคที่ดีเทียบเท่าบ้านมือหนึ่งนะขาดสโมสรขาดสระว่ายน้ำขาดรปภ.ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าได้ราคาถูกแล้วพวกนั้นก็อาจจะมองเป็นเรื่องสำคัญน้อยลงไปหรือบางครั้งก็ไปอยู่ในหมู่บ้านหรือในโครงการคอนโดมิเนียมนั่นแหละนะครับที่หลุดจำนองกลายเป็นเรียกว่าซับมือสองก็ได้สาธารณูปโภคเช่นเดียวกันเป็นต้นเพียงแต่ว่าสภาพการอยู่อาศัยที่ผ่านไปแล้ว10ปี20ปีของคนที่เคยอยู่เนี่ยเขาก็รับกันได้ครับสมัยนี้เขาก็หรือคิดว่าเอานะก็คือซื้อซับมือสองนะไม่ต้องไปถือหรอกว่าเคยมีใครอยู่เคยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้มือสองเนี่ยขยายตัวมากขึ้นด้วยปัจจัยด้านราคานั่นเองแล้วก็บางทีเขาก็เห็นว่าในตรอกซอกซอยในพื้นที่ CBD ในพื้นที่มิดทาวน์พื้นที่มิดทาวน์ก็คือในพวกกลุ่มเขาเรียกว่าพวกวงแหวนครอบกรุงเทพเนี่ยยังหาที่อาศัยได้ไม่ต้องไปไกลถึงปริมณฑลก็เลยทำให้บ้านมือสองก็เป็นที่นิยมมากขึ้นด้วยหลายเหตุผลทั้งราคาแล้วก็สาธารณูปโภคที่เรียกว่าถึงจะน้อยหน่อยแต่ราคามันจูงใจมากครับ
1: ถ้ารับได้อย่าไปคิดอะไรมากสภาวะเป็นแบบนี้ก็ต้องทำนี่นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ มันก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะ เช่นมีธุรกรรมทางเช่นมันขึ้นอย่างเงี้ยอะไรครับ
0: คุณประชาช่วยถามอีกทีครับสัญญาณไม่ค่อยดีครับ
1: เทียบกับการปล่อยผู้ซื้อมือหนึ่งอันนี้มันคงแตกต่างครับ
0: สินเชื่อใช่ไหมครับสินเชื่อที่อาศัยสำหรับบ้านมือสองกับสินเชื่อที่อาศัยสำหรับบ้านมือหนึ่งเนี่ยการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าเครดิตของผู้กู้ครับขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้เป็นหลักเลยนะครับคือถ้าหากว่าคุณซื้อบ้านมือหนึ่งเนี่ยสมมติว่าสามบ้านมือหนึ่งเนี่ยอาจจะประมาณสัก4ล้านนะครับแต่บ้านมือสองเนี่ยมัน3ล้านนั่นโอกาสคุณกู้ผันก็สูงขึ้นเยอะเลยครับก็เลยทำให้ธนาคารก็เห็นว่าอ๋ออยากได้บ้านในระดับราคาเท่ากันอ้าว50ตารางวา150ตารางเมตรนะครับถ้าไปซื้อบ้านมือหนึ่งอยู่นู่นปริมณฑลเนี่ย4ล้านบาทแต่ก็ซื้อบ้านมือสองเนี่ยในพื้นที่ปริมณฑลเช่นเดียวกันบางทีมันเหลือ3ล้านบาทมันก็ผ่านสินเชื่อได้ง่ายขึ้นดังนั้นสินเชื่อก็เลยไปในทิศทางเดียวกันเลยครับก็ไปทางสินเชื่อที่ปล่อยบ้านมือสองให้สินเชื่อเนี่ยเช่นเดียวกันแล้วคนก็มีโอกาสกู้ผ่านมากขึ้นด้วยก็เลยเป็นที่มาเหตุผลประกอบด้วยว่าถูกลงหน่อยไม่ได้อยู่ของใหม่อยู่ของมือสองแต่ว่าสินเชื่อผ่านง่ายขึ้นก็เพราะว่าระดับราคานี่มันลดลงในขณะที่เรามีครอบครัวเรา150ตารางเมตรอยู่กัน 3-4 คนก็พอแล้วก็เป็นปัจจัยที่สินเชื่อเขาพิจารณาแต่ยังย้ำนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตผู้กู้ดังนั้นเมื่อผู้กู้ซื้อของที่ถูกลงก็ย่อมมีโอกาสผ่านสินเชื่อได้ง่ายขึ้นครับ
1: นั่นไงเพราะฉะนั้นก็เลยแน่นอนแบงก์ก็ความเสี่ยงก็คงจะลดลงนะผู้กู้เองก็มีความสามารถมากขึ้นบนข้อจำกัดที่มีอยู่ในราคาบ้านนั้นเทียบด้วยแหละนะมันช่วยด้วยเนี่ยนะครับพอถึงขณะนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็เข้าสู่เดือนที่6กลางปีกันแล้วเนี่ยไอ้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะคุณสุธรคิดว่ามันยังจะลากยาวไปจนกระทั่งถึงเข้าสู่ไตรมาส3และ4ด้วยหรือเปล่าครับ
0: คือปัจจัยที่น่ากังวลใจก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2คือปัจจัยทางด้านต้นทุนคือการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็กังวลใจครับใช่ว่าเอ๊ะตกลงมันจะ 2% หรือมันจะเหลือ 1.6% ความไม่แน่นอนยังคงอยู
1: ่
0: นะครับและในขณะที่เรื่องของต้นทุนปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนค่าครองชีพต้นทุนการก่อสร้างเนี่ยขยับตัวขึ้นมาตั้งแต่เกิดสงคราม28พฤศจิกายนที่ตะวันออกกลางนั้นเป็นต้นมาไอ้ต้นทุนนี้เนี่ยคือบ้านที่กำลังก่อสร้างยังไม่เสร็จปัจจุบันแต่กำลังจะต้องส่งมอบนะครับก็ต้องหาทางทำให้เสร็จก็ต้องช่วยประคับประคองผู้รับเหมาของเราว่าเฮ้ยไหนไหวไหมมีอะไรบ้างที่จะเอาช่วยกันแชร์หน่อยเพื่อให้มันไปจบให้ได้นะครับเพื่อจะได้ส่งมอบเพราะถ้าไม่ได้ส่งมอบขาดเงินเม็ดเงินก้อนใหญ่จากลูกค้าผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได้ผู้รับเหมาก็อยู่ไม่ได้อันเนี้ยปัญหาเรื่องต้นทุนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่อันดับ2รองจากเรื่องกำลังซื้อที่เรากำลังเผชิญอยู่ในครึ่งปีหลังนะครับเรื่องกำลังซื้อเนี่ยก็อย่างที่เรียนว่าถ้าหากว่าแก้ไขหนี้ครัวเรือนค่อยๆสัมฤทธิ์ผลการบริโภค SME ค่อยๆฟื้นเนี่ยไอตัวกำลังซื้อเนี่ยมันจะกลับมาในขณะที่ในเรื่องของต้นทุนเนี่ยเราก็ต้องคาดหวังว่าทำอย่างไรเราจะสามารถที่จะลีนคอสต์โอเคเราเองก็ต้องมองว่ามันเป็นผลระยะยาวแล้วล่ะไอ้พวกผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบพวกเคมีภัณฑ์ไอ้พวกวัสดุก่อสร้างที่มันมาจากพวกน้ำมันดิบครูดออยล์พวกพลาสติกท่อพลาสติกแอสฟัลต์ไอ้พวกพลาสติกคอมโพสิตทั้งหลายอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะและเป็นระยะยาวด้วยที่ราคาน้ำมันจะอยู่ในระดับราคาสูงขนาดนี้ไปอีกนานดังนั้นก็ต้องมีการหาทางปรับวิธีการเลือกวัสดุทดแทนนะครับในการที่จะหาทางทำให้เนี่ยการก่อสร้างเนี่ยดำเนินการต่อไปได้จนเสร็จจนได้วัสดุทดแทนในอนาคตเนี่ยนะครับก็มีหลายประเด็นที่เรียกว่ากำลังทำการศึกษากันอยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเราเคยผนังบ้านเนี่ยมันเคยเปลี่ยนจากอิฐแดงมาเป็นมวลเบามาเป็นผนังสำเร็จรูปแล้วมันกำลังจะก้าวไปสู่ขั้นที่ว่ามีการหมุนเวียนใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเอามาทำผนังบ้านที่อยู่อาศัยได้หรือไม่บางประเทศก็เอาไม้ป่าปลูกเนี่ยมาทำผนังอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพวกยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเองที่ชัดเจนงานเอ็กซ์โปปีที่ผ่านมาก็เน้นเลยว่าเนี่ยเอาไม้ไผ่มาใช้เอาพวกไม้ป่าสนที่เป็นป่าปลูกเอามาใ ทำโครงสร้างอาคารได้สูงถึง10ชั้นเป็นต้นนั่นคือทิศทางในอนาคตของที่อาศัยที่ทำยังไงเราจะพึ่งพาวัสดุจากน้ำมันดิบน้อยลงลดคาร์บอนให้มันน้อยลงก็คือเลือกหาวัสดุทดแทนวัสดุรีไซเคิลในธรรมชาตินะครับอย่างเช่นที่เขาเรียกกันว่าไมซีเลียมก็หมายความว่าคุณเอาพวกเศษวัสดุเหลือใช้สังข้าวสังข้าวโพดฟางข้าวมาผสมกับสปอร์เชื้อเห็ดเนี่ยพอมันแข็งตัวปุ๊บมันจะกลายเป็นผนังเป็นก้อนๆเอามาทำเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็แทนอิฐแทนการก้อนหินที่จะเป็นวัตถุดิบของซีเมนต์ในอนาคตอันนี้คืออนาคตที่จะเป็นกรีนอีโคโนมีของอสังหาริมทรัพย์ครับเพื่อทำให้ลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากน้ำมันดิบด้วยแล้วก็ทำให้เรียกว่าได้ใช้วัสดุหมุนเวียนที่เรามีอยู่ในประเทศด้วยครับ
1: ครับโอ้เดี๋ยวนี้นะทุกวงการเลยนะต้องวิ่งเข้าหากรีนกันหมดเลยนะเพราะมันเป็นทางรอดนะฮะแล้วก็เป็นลดต้นทุน
0: ของประเทศใช่ครับครับ
1: ปรับผ้าโอ้ถ้าหากว่ามันไม่ลากเข้าไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับแน่นอนเสนอรัฐไปแล้วรัฐเคาะเร็วก็ดีด้วยเคาะช้ามันก็จะเหนื่อยต่อถูกไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับ
1: ครับนะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเรากลับมาดูตรงที่ว่านะก็ต้องยอมรับว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ซื้อต่างประเทศเนี่ยช่วยตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่เยอะมากเลยเนี่ยนะฮะแต่บังเอิญว่าปีนี้อ่ะพูดกับผู้ตรงๆนะครับเราเริ่มมีการยกเลิกวีซ่าประเภท60วันไม่เอานะฮะเสร็จแล้วทีนี้บางประเทศเนี่ยนะครับเขาก็เศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีนะเขาก็เดินทางมาเที่ยวมาลงทุนบ้านเราเนี่ยมันก็น้อยลงไป
0: น้อยลงครับ
1: วันพอเจอหลายๆอย่างแล้วเนี่ยตกลงสงครามนี่เข้าเดือนที่4ละยังไม่รู้จะจบยังไงเนี่ยนะฮะคุณสุธรคิดว่ากำลังซื้อจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นซื้อมือหนึ่งหรืออาจจะเช่ามือสองของต่างประเทศเนี่ยยังคงสำคัญกับอสังหาริมทรัพย์ไทยไหมครับ
0: ถ้าถามว่าอันดับประเทศที่ซื้อคอนโดมิเนียมทุกวันเนี่ย 24% เลยครับซื้อโดยต่างชาติ
1: โ
0: อ้ตัวเลขคอนโดมิเนียม23ไปปลาย 24% เนี่ยซื้อโดยต่างชาติถ้าในกรุงเทพอันดับหนึ่งยังเป็นคนจีนอยู
1: ่
0: แต่ว่ากรุงเทพมันไม่ค่อยเติบโตครับมันเป็นเติบโตที่ภูเก็ต EEC ชลบุรีพวกเนี้ยนะครับโตกันได้20-30%เลยซึ่งเป็นรัสเซียเป็นอันดับที่หนึ่งรัสเซียเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะค่อยเป็นจีนนะครับแล้วก็เป็นยุโรปอเมริกาไต้หวันในขณะที่กรุงเทพเนี่ยถือว่าจีนเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับรองลงมากลายเป็นพม่ากลายเป็นไต้หวันในพวกเนี้ยถามว่าเรื่องของยกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นนี้เป็นผลดีนะครับกับประเทศในระยะยาวจะได้คัดเลือกคนเข้าประเทศเอาใจจะรู้สึกว่าเอ้ยกลัวตัวเลขนักท่องเที่ยวจะไม่ถึง35ล้านคนอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่คัดเลือกคนเข้าประเทศให้มีคุณภาพผมมองว่าเป็นผลดีกับประเทศในระยะยาวนะครับแล้วก็การที่จะพิจารณาว่าอ่ะกลุ่มคนต่างชาติที่เราคาดหวังมากเลยใช่ไหมครับว่าพอเกิดสงครามตะวันออกกลางยังคงจะต้องมีนะครับซาอุกาตาอะไรเงี้ยแห่กันมานะครับปรากฏว่ามันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะครับคุณบัญชาครับเพราะว่าการย้ายมาตั้งถิ่นฐานเนี่ยนะครับจากดูไบที่เราคิดว่าพวกที่เคยอยู่ดูไบจะต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนะครับมันต้องพิจารณาเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มของการอยู่อาศัยเหมือนกันเขาอีโคซิสเต็มประกอบไปด้วยอ่ะเรามีอาหารฮารานครบถ้วนไหมเรามีสถานที่ที่ก็จะประกอบกิจกรรมทางศาสนารองรับไหมเรามีโรงเรียนนานาชาติของคอมมูนิตี้ของเขาไหมเรามีสถานที่ที่เป็นคอมมูนิตี้ที่เขาจะรักษาตัวดีแค่ไหนองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไปลงตัวที่ภูเก
1: ็
0: ตแต่ในกรุงเทพเนี่ยมันกระจัดกระจายมันกระจัดกระจายไปหลายๆที่ที่จะมีแบบเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มที่เป็นครบถ้วนคอมมูนิตี้สำหรับคนตะวันออกกลางอย่างครบถ้วนดังนั้นก็จึงตัวเลขของคนตะวันออกกลางเนี่ยที่มาซื้ออสังหาริมทรัพย์เมืองไทยเนี่ยในเดือนมิถุนายนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นตัวเลขที่ชัดเจนเพียงแต่ว่ามันไปงอกอยู่ที่ภูเก็ตมีนะครับที่ย้ายถิ่นฐานนะครับไปภูเก็ตเริ่มมีแล้วนะครับในขณะที่กรุงเทพเองเนี่ยอีโคซิสเต็มมันตั้งกับมันกระจัดกระจายดังนั้นเราเองก็ต้องมีการพิจารณาว่าเรามีความพร้อมเรื่องต่างๆไหมผมทราบว่าในเดือนกรกฎาคมนะครับภาครัฐก็จะจัดงานใหญ่ที่ศูนย์เศรษฐกิจที่เรียกว่าเชิญเรียกว่า prospect ลูกค้าจากตัวออกกลางเนี่ยตัวแทนนะครับเข้ามาดูเขาเรียกว่ามาดู ecosystem ของประเทศไทยดูเรื่องเป็นเรียกว่าเป็นมหากรรมอาหารฮารานแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจต่างๆที่ไทยกับตัวออกกลางจะมีความร่วมมือกันได้รวมถึงที่อาศัยด้วยก็จะเริ่มมีการเรียกว่า นำเสนอนะครับอีโคซิสเต็มการอยู่อาศัยในประเทศไทยเราก็ไม่แพ้ดูไบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใช้เวลาครับกับกลุ่มนี้มันไม่ได้เร็วเหมือนกับกลุ่มรัสเซียหรือจีนที่เรียกว่าเขาพิจารณาแล้วว่าอ๋อมีคอมมูนิตี้อยู่แล้วเคยมีคนจีนอยู่ในพื้นที่ภาษาก็ใกล้เคียงกันอาหารก็ใกล้เคียงกันสำหรับคนจีนแล้วก็สำหรับคนรัสเซียก็อ๋อเคยมีเรียกว่าชุมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเคยมาอยู่ก่อนแล้วก็ตามมาอยู่ด้วยก็ตามมาอยู่กันที่ภูเก็ตเยอะมากเป็นต้นแต่กลุ่มตะวันออกกลางยังไม่เกิดคอมมูนิตี้ที่ชัดเจนนะครับก็เลยต้องใช้เวลาในการบิวพวกนี้มากพอสมควรครับ
1: ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าตะวันออกกลางถึงเขาจะเป็นผู้ที่มีกำลังซื้อโดยเฉพาะก่อนที่จะเกิดสงครามนี่ถือว่าแล้วก็น่าจับตามองแต่ว่าสิ่งที่ไหนสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มต่างประเทศที่มีความเฉพาะตัวสูงนะครับใช่ไหมครับมันจะไม่เหมือนกับแบบเป็นกลุ่มต่างประเทศที่เป็นสามัญทั่วไปนะฮะ
0: เรียกว่า safety factor กลุ่มนี้สูงมากครับ safety factor
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็เรียกว่าที่เกิดสงครามเนี่ยพอดูไบสนามบินที่ดูไบนี่โดนระเบิดไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีการทั้งเปลี่ยนไฟลท์ย้ายเรียกย้ายเขาย้ายเขาก็แปลกนะเขาย้ายไปอเมริกานะครับอเมริกาแล้วก็เขาจะย้ายอยู่ในเรียกว่าประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าดูไบอาจจะไม่ค่อยสบายใจนักอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการย้ายมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนครับ
1: ครับฮะโอ้เนาะเราก็พยายามคุยที่จะหาโอกาสกันต่อไปนะครับว่าในที่สุดเนี่ยภาคอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยซึ่งให้เรียกว่ามีส่วนผลักดัน GDP ถึง 9% บางปีเคยถึง 10% เนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เหลือประมาณแค่ 7% หวังว่าจะไม่ต่ำไปกว่านี้นะครับคุณสุนทรฮะ
0: หวังว่า หวังว่าเพราะถ้าใช้ถูกวิธีที่ผมเรียนใช้ถูกวิธีนะครับมันเกิดการจ้างงานนะครับเกิดแรงการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศหมุนเวียนเนี่ยสูงมากนะครับดังนั้นถ้าเราคิดว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวได้ก็ควรมีมาตรการกระตุ้นต่างๆนะครับไม่ว่าการลงทุนนะครับมาตรการทางด้านภาษีที่จูงใจนะครับให้ช่วยกันทำบ้านประหยัดพลังงานเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมจูงใจให้ผู้บริโภคสมมติว่าที่ปัจจุบันเนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์เขามีนะครับหรือว่าดอกเบี้ยซื้อบ้านเย็นมันถูกลงประมาณ1 สลึงสมมติถ้าคุณบัญชาไปซื้อบ้านเนี่ยคุณบัญชาเฉลี่ย30 ปีเนี่ยดอกเบี้ยคุณบัญชาอาจจะ 5% ถึง 6% แต่ถ้าซื้อบ้านเย็นเนี่ยนะซึ่งเขาจะต้องมีเขาเรียกเซอร์ติฟายนะครับได้รับการเซอร์ติฟายจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมันเป็นบ้านเบอร์5ได้รับการเซอร์ติฟายจากกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงานเรียกพอกระทรวงพลังงานเซอร์ติฟายว่าเป็นบ้านเย็นอะไรเงี้ยได้รับการเซอร์ติฟายจาก TREESสถาบันอาคารเขียวไทยอันนี้ว่าเป็นบ้านเย็นคือเย็นแปลว่าเย็นลงกว่าบ้านธรรมดาประมาณ1 องศาเซลเซียสถึง 1.5 องศาเซลเซียสเวลาคุณเปิดแอร์คุณจะได้ประหยัดแอร์นี่เขาถึงจะเรียกว่าบ้านประหยัดพลังงานอันนี้ถ้าเซอร์ติฟายเป็นบ้านเย็นแล้วเนี่ยคุณจะได้ดอกเบี้ยกู้แบงค์เนี่ยต่ำลง1 สลึงครับ 0.25% อันนี้ก็เป็นทิศทางเศรษฐกิจสีเขียวเหมือนกันซึ่งเราก็ผลักดันภาครัฐว่ามันควรจะเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่จูงใจกว่านี้นะครับผู้ซื้อเขาจะได้เลือกซื้อบ้านเย็นก็จะได้ช่วยกันประหยัดพลังงานเพราะว่าบ้านเย็นเนี่ยมันทำให้คุณบัญชาประหยัดค่าไฟไปประมาณเดือนละ 12-15% นะครับต่อคนต่อเดือนอันนี้ถ้าดูภาพรวมประเทศแล้วเนี่ยถ้าเราเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยผลิตบ้านเย็นซื้อบ้านเย็นอยู่อาศัยในบ้านที่อนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมสมาร์ทโฮมในอนาคตมีการบริหารจัดการพลังงานในบ้านนะครับให้เรียกว่าออปติมัมเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจของอสังหาริมทรัพย์มันเติบโตและทิศทางของเปอร์เซ็นต์ที่จะช่วยผลักดัน GDP ให้สูงขึ้นไปเพราะคุณประหยัดพลังงานของประเทศไปได้ถึง 12-15% เนี่ย GDP ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็จะผลักดัน GDP ของประเทศให้โตขึ้นได้ด้วยอย่างมหาศาลเลยครับผมคิดว่า
1: ครับวันนี้เข้าใจเลยนะครับสภาพแล้วก็ไส้ในของอสังหาริมทรัพย์มือ2หรือมือ1หรือว่ามือ2จะเป็นตลอดการหรือมือ1จะกลับมาได้หรือไม่นะฮะแล้วก็มาตรการที่เสนอภาครัฐไปแล้วรอดูจะเคาะช้าเร็วกันเมื่อไหร่แล้วก็ทางออกที่เรียกว่าปรับโครงสร้างเป็น Green Real Estate กันเลยนะครับก็จะได้หาทางรอดกันได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุนทรนะครับนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรด้วยนะครับขอบคุณครับคุณสุนทรครับ
0: ยินดีมากครับคุณบัญชาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับทุกท่านสวัสดีครับ
1: ครับครับเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเห็นนะว่าทำไมเนี่ยนะยอดโอนของมือสองมันถึงได้แซงยอดโอนของมือหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเวลาในขณะนี้ครับ 23:43 ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงต่อไป Econ Biz กันครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
2: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: 1ทุ่ม45นาทีนะครับกับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับเราจะพบกันจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่1มิถุนายนนะครับมีใครถูกเลขบ้างครับถูกแบบจริงๆนะไม่ใช่ถูกกินนะฮะก็อย่างว่าละครับนะอย่างน้อยก็รับต้นเดือนกันใหม่แล้วก็มาบ้องกับหน้าฝนกันเลยนะครับใครถูกก็ดีใจด้วยใครไม่ถูกก็นะพอหอมปากหอมคอกันแล้วกันนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงทุกรูปแบบกันเลยนะครับเวลาในขณะนี้นะครับทุ่ม45นาทีเนี่ยตลาดต่างประเทศก็จะเปิดทำการกันเป็นวันแรกในขณะที่บ้านเราเนี่ยหยุดทำการกันนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดหุ้นหยุดตลาดทองไม่หยุดตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศนี่หยุดครับอีก45นาทีเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก128จุดหรือประมาณ 0.25% ตอนนี้จะขึ้นไปเกิน 51,206 จุดแล้วนะครับทำไมตลาดหุ้นบ้านเขาดีอย่างนี้นะครับนึกไม่ออกเลยนะในขณะที่ตลาดหุ้นดัชนีล่วงหน้าฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็คือ S&P 500ตอนนี้ถ้าเปิดนะครับก็จะบวก14จุดครับอยู่ที่ 7,609 จุดนี่ก็เป็นเรคคอร์ดใหม่ด้วยนะฮะในขณะที่ Nasdaq Future นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก51จุดดัชนีจะวิ่งที่ 3,460 จุดนี่ขณะว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านไปเนี่ยตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐทั้งตลาดเนี่ยเรียกได้ว่าสถิติมีไว้ทำลายตลอดเลยนะครับต่อมาครับทางด้านของน้ำมันนะฮะชักขึ้นนะน้ำมันนี่ขึ้นแล้วนะครับราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐนะฮะถ้าเปิดทำการอีก45นาทีข้างหน้าเนี่ยจะขึ้นมาเหนือ90ดอลลาร์ตอนนี้วิ่งกันอยู่แถวๆ3เหรียญ55ประมาณ 3% กว่าๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ90เหรียญ61เซนต์ต่อบาร์เรลแต่ในขณะนี้การซื้อขายของราคาน้ำมันดิบในเรียกว่าเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่กรุงลอนดอนอังกฤษขณะนี้นี่นะครับเปิดทำการอยู่เนี่ยนะฮะบวก2เหรียญ12เซนต์วิ่งอยู่ที่93เหรียญ24เซนต์หรือขึ้นมาประมาณ 2.33% นะครับส่วนทองคำไม่สวยเลยอ่ะนะฮะราคาทองคำล่วงหน้านะครับตอนนี้ตก63เหรียญ70เซนต์ก็นี่ไงเมื่อตอนต้นรายการใช่ไหมครับวันนี้รับ1มิถุนายนทองคำไทยตก600บาทเนี่ยนะครับตอนนี้ทองคำสัญญาล่วงหน้าฟิวเจอร์เนี่ยหายไป63เหรียญ20เซนต์ครับวิ่งที่ 4,529 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับอย่าให้เหมือนเมื่อวันศุกร์เลยนะฮะ สุขส่งท้าย29พฤษภาคมเนี่ยหลุด 4,500 นะครับมาอยู่แถวๆ 4,430 กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เนี่ยเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับน่ากังวล นะครับสำหรับเรื่องนี้กันนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาดูครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าวันนี้1มิถุนายนนอกจากสลากกินแบ่งจะออกแล้วนี่นะครับก็เป็นวันที่โครงการกระตุ้นชุดแรกสำหรับกำลังซื้อพี่น้องประชาชนที่ทำมาค้าขายหรือว่าคนจับจ่ายทั่วไปนี่นะครับก็ได้เลิกเบิกใช้เคาะวันนี้1มิถุนายนอย่างเป็นทางการนี่นะครับโครงการนี้ก็อย่างที่หลายคนคาดฝันกันนะครับว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งตัวเลข2ก้อนก้อนละ 200,000 ล้านเนี่ยจะได้ประมาณ 0.5% นะครับใครช่วยใคร plus 6040นะชื่อมันยาวนิดนึงนะแต่ก็เป็นชื่อใหม่ในมาตรการเดิมที่เรียกกันว่าคนละครึ่งนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับเรียกว่าลงไปตรวจพื้นที่กันเลยฮะแล้วก็รายงานจากพื้นที่กันเลยเนี่ยนะครับเราดูตัวเลขจากทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองนิติธรรมประภาสเนี่ยนะครับโอ้วันนี้แกลงทุนไปฝั่งทนเลยนะฮะก็ไม่รู้ทำไมถึงไปลงที่ตลาดสดทางฝั่งทนอาจจะบ้านใกล้ๆมั้งหรือไงก็ไม่รู้นะฮะแกก็ลงไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยการใช้สิทธิโครงการที่พูดถึงเนี่ยนะครับใครช่วยไทย plus 6040ที่ตลาดสดชลบุรีนะครับตอนนี้ที่เข้าไปนะฮะเขาบอกว่าโอ้จับจ่ายคึกคักนะฮะประชาชนก็มองว่าโครงการลดภาระค่าครองชีพได้จริงนะครับเพราะว่าตีกลมๆนั้น100เนี่ยนะรัฐออก60เราจ่าย40อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสินค้าเนี่ยราคามันถูกลงนะครับขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างก็หวังว่าเอ๊ะเนี่ยนะมันน่าจะกระตุ้นยอดขายเนี่ยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ต้องถามกันมาเยอะคำถามที่เขาถามรู้เปล่ารู้ครับแผงนี้ร้านนี้เข้าหรือไม่เข้าโครงการอันนี้เขาจะถามอย่างนี้กันเนี่ยนะครับทีนี้ส่วนที่ประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดธนบุรีในวันแรกเนี่ยนะครับทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันแหละนะครับว่ามันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงค่าครองชีพที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็อยากให้มีมาตรการแบบเนี้ยต่อไปนี่นะครับแต่เงินกู้มันจำกัดนะทีนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเขาก็จับตัวเลขเลยนะครับ30นาทีแรกของการคิกออฟโครงการเนี่ยไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยนะครับปรากฏว่า30นาทีแรกครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยยอดใช้จ่ายทั่วไทยนะฮะ11ล้านบาทนะครับแล้วพอมาถึงเวลาตอน9โมงเนี่ย9โมงตรงของเช้าวันนี้นะฮะมีประชาชนที่มีสิทธิ์และใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า 890,000 คนเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบตีออกมาซะว่า170ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็ย้ำว่ารัฐบาลก็เตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเพื่อที่จะให้ผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในสมาร์ทโฟนโอ้ยังก็บอกว่างานนี้เนี่ยนะฮะคนไม่มีสิทธิ์เนี่ยไปเยอะเลยเพราะว่าลงทะเบียนไม่ได้แล้วก็โทษครับเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตอีกต่างหากอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะเปิดให้ต่อไปนะครับถัดจากรองนายกและรัฐมนตรีเอกนิติเดินตลาดสดธนบุรีนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังก็ดีตัวเลขออกมาเนี่ยเราไปดูบรรยากาศแบบต่างๆจังหวัดกันดีไหมนะครับวันนี้พาไปขอนแก่นนะครับตลาดจอมพลขอนแก่นนี่นะครับปรากฏว่าตอนเช้าคนขอนแก่นเนี่ยก็นะซึ่งตลาดเนี่ยตั้งอยู่ถนนเกษตรกรทุ่งสร้างเนี่ยนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองนั่นแหละนะครับโอ้รีบเข้าไปในตลาดเพื่อใช้สิทธิโครงการเนี่ยนะครับไทยช่วยไทยพัฒน์6040เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าประชาชนก็มากันตั้งแต่เช้าเลยนะฮะเรียกได้ว่าพอเปิด6โมงปั๊บก็แก๊งกันเลยเนี่ยนะครับคนก่อนจากบ้านไปทำงานและรู้ไหมวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยไงเพราะฉะนั้นพอเป็นวันหยุดเฉยๆเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไปทำงานถูกไหมฮะก็รีบไปตลาดกันเลยเนี่ยนะครับอาหารเช้าโอ้ทานกันได้ทานได้ในราคาถูกกว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่มีโครงการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เตรียมเงินเอาเข้า G Wallet นะครับเพื่อที่จะสแกนแอปตามร้านที่เข้าโครงการผ่านเป๋าตังอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ชาวขอนแก่นที่ได้รับสิทธิโครงการนี้ก็บอกว่าวันเนี้ยโอ้อย่างบางคนนะอันนี้โอ้นี่เขามีรายละเอียดครบเลยนะบางคนก็มาซื้อข้าวยำปลากระป๋องไอเดิมเนี่ย50บาทแต่วันนี้ปรากฏว่าแม่จ่าย20เองอ่ะประหยัดไปตั้ง30บาทเนี่ยแหละฮะอันนี้ก็เขาก็ยอมรับก็รัฐบาลมีโครงการเข้ามากระตุ้นเข้ามาช่วยนะครับยังแม่ค้าร้านบะหมี่และอาหารกล่องเนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้เป็นอาหารแบบประเภทฟาสต์ฟู้ดถูกไหมฟาสต์ฟู้ดตามแบบสไตล์ไทยเขาบอกว่าเตรียมมาเยอะเลยขายดีมากๆแล้วมาเปิดมาตอนเช้าปรากฏว่าเกือบหมดภายใน2ชั่วโมงโอ้โหดีใจด้วยนะครับต่อมาครับมาอุทัยธานีมาภาคกลางกันหน่อยที่อุทัยธานีเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเนี่ยครับวันแรกก็ร้านมินิมาร์ทเนี่ยเขามีรายงานจากตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีก็มีบรรดาร้านโชห่วยเนี่ยนะครับที่เข้าโครงการเนี่ยจากตำบลหนองยางและพื้นที่ใกล้เคียงนี่นะครับมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากันเยอะโด แบบชนิดที่หัวกระไดไม่แห้งนะครับส่วนใหญ่ก็ซื้อไอสินค้าพวกนี้แหละนะครับเอาไว้ใช้ของยำจำเป็นนะครับระบบการใช้สิทธิ์มีปัญหาไหมไม่มีนะครับอย่างเจ้าของร้านปิยวัฒน์มินิมาร์ทเนี่ยบอกเลยวันนี้วันแรกนะเปิดใช้สิทธิ์โครงการนี่นะครับไทยช่วยไทยพัฒน์60-40เนี่ยประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า200คนนะฮะแล้วก็มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือลูกค้ากันไปใครยังไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้สิทธิ์ก็มาช่วยกันนะครับในขณะที่เราเท่าที่ดูนี่นะครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยก็บอกว่าตอนเช้าๆเลยเนี่ยนะฮะที่ตลาดที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีคนไม่ค่อยคึกอาจจะยังแบบพึ่งนะมันหยุด3วันตื่นสายก็ได้เดี๋ยวสายๆคนจะมานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับจังหวัดอุทัยธานีเนาะก็ไปต่ออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็คึกคักนะวันแรกเนี่ยก็ถือว่ามีคนเข้ามาซื้อทั้งหมูสดนะเนื้อหมูสดก็ถือว่าเตรียมมาเต็มนะครับหรือแม้แต่มาซื้อปลาทูนะโอ้โหก็ตื่นเต้นนะซื้อ100บาทระบบจ่ายแค่40เองเนี่ยมันเป็นใครมันก็ยิ้มแก้มปี่ถูกไหมครับเพราะพอมาถึงตรงนี้นะข้อมูลเวลาบ่ายโมงตรงของวันนี้เนี่ยนะครับไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยปรากฏว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 26.5 ล้านคนอันนี้ข้อมูลถึงตอนบ่ายโมงตรงวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่เข้าโครงการเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอายุ 20-50 ปีโอ้นี่ประเภทว่า Gen C Gen Y Gen X มาหมดเลยนะฮะแต่ว่า Gen Baby Boomer ไม่มานะครับคือส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มทำงานนะฮะแล้วก็นำไปจับจ่ายใช้สอยสิทธิ์ตัวเลขถึงบ่ายโมงวันนี้ทั้งหมด 2,894,994 คนเยอะใช้ได้นะครับอันในขณะเดียวกันฝั่งคนขายของเป็นยังไงครับฝั่งคนขายของก็ไปเชื่อมต่อแอปพลิเคชันถุงเงินนะฮะแล้วก็มีเนี่ยเรียกว่าเตรียมความพร้อมรองรับกำลังซื้อเลยนะการจะขายอยู่แล้วนะครับโดยยอดรวมของร้านค้าเนี่ยที่ไปลงทะเบียนเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไขเนี่ยนะครับที่พร้อมให้บริการเนี่ยมีทั้งหมด 853,400 ร้านค้าโอ้โห 800,000 กว่าร้านค้าเลยนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยร้านค้าเดิมนะ 781,567 ร้านค้าร้านค้าใหม่เนี่ยเข้ามาถึง 71,437 ร้านค้าอันนี้ดีนะคือถ้าร้านค้าใหม่นี่เข้ามาเยอะกว่านี้มันก็จะดีไงฮะคือมีตัวเลือกเยอะเสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นการเข้าสู่ระบบไงฮะนะฮะแหมเสียดายนะจะได้สักแสนล้านแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับกระทรวงการคลังเขารายงานว่านอกจากนี้เนี่ยนะฮะร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนของระบบเนี่ยนะฮะก็ได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไขโอ้มีเยอะเลยนะเนี่ย 199,990 ล้านค้ากลุ่มนี้ยังไม่กดรับเงื่อนไขในการเข้ามาทางฝั่งร้านนะครับและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3,620 ร้านค้าเพราะฉะนั้นมีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้ว 418,844 ร้านค้านะครับกระทรวงการคลังก็บอกต่อไปข้อประกันหมุนเวียนของเงินในระบบเนี่ยก็แบ่งตามสัดส่วนการจ่ายไงคือโคเปเมนต์ใช่ไหมฮะก็มีการใช้จ่ายรวมอยู่ที่587ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากระบบการสั่งอาหารก็ดีสั่งสินค้าผ่านช่องทางบริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก็ดีเนี่ยนะครับมีกำหนดที่จะเริ่มเปิดให้ใช้งานในระดับถัดไปคือ15มิถุนายนอ๋อนี่ไงสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มยังไม่เข้ามาเนี่ยต้องรอ15มิถุนายนเนี่ยนะครับเนื่องจากจำแนกกันดูแล้วเนี่ยเม็ดเงินทางฝั่งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะกระตุ้นมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่ง 60-40 กันก็ว่ากันไปนะครับอาทิตย์นี้ไปดูเรื่องต่างประเทศกันหน่อยเบิร์นวันนี้เป็นวันหยุดนะข่าวก็นอกเหนือจะมีจากแต่ไทยช่วยไทยพัด 60-40 เนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงน่าสนใจนะฮะคือสื่อมันลอกเนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมาเลยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอ้วิกฤตต้นทุนพลังงานที่มันกระทบพวกชาติอาเซียนต่างๆเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าโรงงานในประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนหลายแห่งเนี่ยไปไม่รอดนะฮะปิดตัวนะครับแล้วก็มีเลิกจ้างด้วยนี่นะครับอันนี้เป็นรายงานมาจากทางด้านของสื่อนิกเกอเชียเขาก็ไปถามเกี่ยวกับทางด้านของนักวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมีอยู่ตัวชี้วัดหนึ่งที่เขาพยายามที่จะบอกว่าอันนี้มันเป็นตัวชี้วัดที่บอกว่าโรงงานมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในประเทศตัวเองแค่ไหนนะครับถ้าเชื่อมั่นเขาจะซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเขาไม่เชื่อมั่นวัตถุดิบจะซื้อน้อยลงไอ้ตัวเลขไอ้ตัวชี้วัดตัวนี้เรียกว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI นะครับเฮ้ยปรากฏไอ้เจ้าตัวเลขดัชนีฝ่ายผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยโอ้โหมันไม่เคยตกแย่ขนาดนี้เลยอ่ะมันตกต่ำสุดในรอบ9เดือนที่ผ่านมานี่นะครับแล้วประธานโทษนะไอ้เจ้าดัชนีตัวเนี้ยดิ่งอย่างน่าใจหายเมื่อไปเทียบกับก่อนเกิดสงครามอิหร่านคือก่อนวันที่28กุมภาพันธ์นะครับ มีการวิเคราะห์ต่อไปนะครับว่าธุรกิจ SME รายย่อยในมาเลเซียเนี่ยปิดตัวไปกว่า100แห่งแล้วนี่นะครับนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร Mbank นะครับเบอร์ดอทลอสลีย์เนี่ยนะฮะเขาบอกเลยครับว่าเจ้าตัวเลขของธุรกิจรายเล็กรายย่อยในมาเลเซียตอนนี้ปิดตัวไปกว่า100รายด้วยเหตุผลเพราะว่าผลกระทบจากพลังงานนะครับโลจิสติกขนส่งพลังงานมามาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะผลิตน้ำมันได้อะไรได้ก็ดีเนี่ยนะฮะแต่เขาก็ต้องพึ่งพลังงานจากช่องแคมฮอร์มูสซึ่งมันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับในรายงานชิ้นนี้วิเคราะห์ไปว่าฟิลิปปินส์ก็แย่มาเลเซียเองก็แย่นะครับรวมถึงถามว่าประเทศไทยแย่ไหมแย่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็ประเมินไงครับว่าตอนนี้กลุ่มประเทศในแถบอาเซียนที่พึ่งการนำเข้าพลังงานจากช่องแคมฮอร์มูสแล้วยังจะต้องมีพวกฐานโรงงานที่เป็นพวกไซส์เล็กไซส์กลางไซส์จิ๋วเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถแบกต้นทุนได้ในระยะยาวเพราะตอนนี้สงครามของอิหร่านเข้าสู่เดือนที่4กันแล้วนะครับไม่รู้จะจบยังไงนะครับแล้ววันนี้มีการยิงโจมตีกันด้วยนะฮะระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางของอิหร่านเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยไปยิงโดรนเขาในหน้าน้ำสากลซึ่งมันผิดหลักการอันนี้เข้าข่ายว่าเป็นการโจมตีเชิงรุกอเมริกาก็บอกแล้วนั้นก็ต้องโจมตีเพื่อปกป้องตัวเองเพราะว่าขณะนี้อิหร่านเป็นภัยคุกคามไม่จบครับสงครามยังไปกันต่อนะครับเวลาหมดครับหมดเวลาสำหรับวันแรกของเดือนใหม่1มิถุนายนกันนะครับสนใจติดตามฟังกันได้นะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มกับผมบัญชาจุนชัยเวศ Econ Biz 96.5 MHz ของอสมทพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ลาทุกชมท่านฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
6: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
7: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
8: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
11: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกเสด็จไปพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพพยดานพเคราะห์โดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองทั้งนี้เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดขึ้นใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริตรนายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงริเริ่มและถวายพระพรแนะนำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราศปรบักษ์ ให้ทรงจัดพิธีสวดสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ50พรรษาแทนรูปแบบการสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์แบบเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดสระเกศมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสมหามงคลนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเป็นอเนกประการทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียว

0: ไทยขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ line@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: เวทีความคิดครับท่านผู้ฟังครับวันนี้1มิถุนายน2569นะครับวันเวลาอาจจะรวดเร็วสำหรับคนบางคนและสำหรับคนบางคนเนี่ยวันเวลานี่มันเดินช้านะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินหรือคนที่ไม่มีจะกินครับก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีนะครับ1มิถุนายนเนี่ยหลายคนก็เตรียมหรือได้ใช้แล้วสิครับจากคนละครึ่งกลายเป็น60 40นะไทยช่วยไทย plus ก็เป็น อีกหนึ่งโครงการที่อาจจะทำให้คุณรุทินได้รับการชื่นชมอยู่บ้างนะครับขณะที่ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลก็บอกสสฝั่งรัฐบาลสิครับยกมือคว่ำฮะไม่ผ่านกรรมธิการแรมบิสที่ฝ่ายค้านพยายามเสนอก็ถูกคว่ำและวันที่2จะ2หรือ4ขออภัยจำไม่ได้มันในวันหนึ่งเนี่ยฝ่ายค้านจะเสนอกรรมธิการเรื่องกู้เงิน 400,000 ล้านคาดว่าจะโดนคว่ำอีกเช่นเคยขณะที่เป็นเรื่องแปลกฮะสสฝั่งรัฐบาลอุ้มคุณชนพัฒน์นะฮะไม่ให้ DSI นำตัวไปดำเนินคดีสสฝ่ายรัฐบาลอุ้มสสฝ่ายค้านสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็แปลกดีในบ้านเมืองเรานะครับขณะเดียวกันเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่แล้วคือศาลลงโทษจำคุก2 อดีตปปช.คนละ3ปีอันเนื่องจากนาฬิกาป้อมฮะป้อมรอดแต่2 อดีตกกต.ไม่รอดครับและวันนี้คุณเสรีไปนู่นฮะหน้าบ้านคุณเนวินฮะไปถามหาเจ้าของบ้านแน่นอนไม่อยู่นะก็ติดเรื่องเขากระโดงนะฮะแล้วก็ไปแจ้งตำรวจที่บุรีรัมย์ไม่แน่ใจว่ามารับแจ้งความหรือยังนะเย็นๆนี่ยังไม่มาตำรวจยังไม่มารับแจ้งความนะฮะทั้งหมดนี้เราจะคุยกับอาจารย์สุขุมตัวสกุลครับอาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับแหม
3: ที่คนที่ก็โพสต์ทั้งยาวเชียว
4: เรื่องอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: โอ้โหผมว่ามันคือคักนะ
3: คือคักไหม
4: และที่น่าสังเกตสำหรับผมนะ
3: ครับ
4: ก็คือคนเท่าคนอายุมากเนี่ยหลายคนมีปัญหาเรื่องตามไอ
3: ้ใช่
4: มันสังเกตมั้ย
3: ครับ
4: ที่ไปเอารองเท้าเลี้ยงแล้วก็ทะเลาะอะไรต่างๆหน้าตาทุกคนมีความสุขอ่ะ
3: ใช่ถึงแม้ต้องแย่งชิงพื้นที่นะจองคิวกันนะ
4: แต่ถ้าพี่ยังทําไม่เป็นยังทําไม่ได้อ่ะนะ
3: แต่ก็ถูกกันมีความสุข
4: หน้าตามีความสุขเพราะนั้นนโยบายอันนี้ผมว่าภูมิใจไทยก็คงยิ้มอ่ะนะ
3: ครับ
4: น่ะบวกแน่อะไรเงี้ย
3: คือผมก็เห็นคนบางคนไม่รู้อาจารย์คิดตรงกันแบบว่าคุณทีนี่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ว่าเจอเนี่ย60 40บวกหลายเลยเนี่ย
4: ครับ
3: คนจนอย่างเงี้ยคนจนน่ะบริการแห่งรัฐเนี่ยเชื่อว่าทำให้คุณทีนยิ้มได้
4: ยิ้มมาผมว่านะดูเพราะว่ายิ่งคนคึกคักเท่าไหร่อ่ะนะ
3: ครับ
4: มันก็ทำให้ศรัทธาเขาไม่ฟังเสียงอ่ะนะเขาได้ประโยชน์เขาเห็นว่าเป็นการทำเพื่อชาวบ้านนะ
3: ครับ
4: ตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยไอ้ทางการเมืองไอ้เรื่องต่อมาไอ้เรื่องการใช้มติของเสียงข้างมากเนี่ยนะ
3: ครับ
4: ก็เนี่ยทำให้ฝ่ายค้านเคลื่อนไม่ได้เลยอ่ะนะในสภานะอย่างเรื่องแลนเบดอย่างที่คุณยกตัวอย่าง
3: นะตีตอกบดนะ
4: แต่ว่าไอ้เรื่องไม่ส่งคุณชนพัฒน์นะ
3: ครับ
4: อันนี้เนี่ยคือมักจะอ้างหลัง

0: การน่ะ
1: ครับ
0: แต่ความจริงเจตนารมณ์ของกฎหมายมันอีกแบบนะ
1: ครับ
0: เจตนารมณ์ของกฎหมายนี่เขาป้องกันฝ่ายรัฐบาลรังแกฝ่ายค้านในกรณีที่คะแนนกู้ขี้กันใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้วิธีเอาตัวถืออำนาจบริหารเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะใช้วิธีใช้อำนาจบริหารทำให้ฝ่ายค้านต้องไม่มาประชุมถูกจับไม่ให้มาประชุมสภาเพราะนั้นที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกรายการนะ
1: ครับ
0: นะอย่างสมัยก่อนนี่ก็มีเนี่ยที่สภาอนุมัติไปอย่างเช่นก็บอกล่าสุดก็ปี2540เรื่องคุณคมคายอ่ะ
1: คุณคมคายเอ๊ะ
0: เดี๋ยวจะตัดเรื่องจ้างวานค้าไง
1: ท่านก็
0: อนุญาตให้ทำในระหว่างสมัยประชุมนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะ
1: อันนี้ปี40นะ
0: เพราะนั้นตรงนี้อย่า
1: อาจารย์โทษทีอาจารย์ผมขอความรู้อาจารย์ผมฟังมาพอดีผมไม่ทันก็บอกว่าไออันเนี้ยเรื่องที่ต้องขอการจับกุมอะไรเงี้ยนะฮะหรือการเรียกไปสอบสวนต้องขอสภาเพราะว่า
0: ก่อนเกิด
1: มีคนแกล้งกันอ่ะ
0: ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายคุมกลไกของฝ่ายไอ้ฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายคุมกลไกของ
1: ก็แกล้งฝ่ายค้านเน
0: า
1: ะจะแจ้งข้อหาซะเลย
0: แกล้งฝ่ายค้านกระซิบสั่งให้ตำรวจ
1: ยื้อตัวไปเลย
0: จับในช่วงประชุมสภาเพื่อให้ฝ่ายค้านคะแนนหายไปคะแนนมันคู่ขี้กันก็หายไป4-3คนหรืออะไรเนี่ยนะ
1: รวบตัวสัก 4-5 คนที่เรียบร้อย
0: ก็ทำให้มติในสภาเปลี่ยนแปลงได
1: ้ก็ป้องกันให้ฝ่ายรัฐบาลรังแกฝ่ายค้าน
0: ต้องทุกกรณีไป
1: ครับ
0: เหมือนอย่างที่คุณธนาภัทรอ้างนะไม่ใช่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยบางคนเขาก็เป็นลูกผู้ชายตัวอย่างเช่นคุณวีระมุสิกพงศ
1: ์อ๋อวีระตอนนั้นใช่
0: ขออนุญาตสภาเลยว่าอย่าคุ้มครองผมนะผมไปนะคดี112ที่นู่นแหละนะที่บุรีรัมย์อ่ะ
1: อันนี้เขาเรียกอะไรมันต้องเขาเรียกต้องคนเจ้าตัวต้องเขาเรียกสละเอกสารสละเอกสิทธ
0: ิ์ได้ไงตรงนี้แต่ว่า
1: ต้องสละเอกสารผมไม่เอาผม
0: ขึ้นอยู่กับมติสภาอยู่ดี
1: แต่ว่าถ้าเกิดสละเขาก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ว่าผม
0: สละ
1: ด้วยยินดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
0: แต่ถ้าสละแล้วสภาไม่เอาด้วยก็ได้นะแต่หมายความว่าตัวเองสละล่ะบอกเลยว่าไม่ต้องคุ้มครองไม่เอาไม่รับแต่ว่าสภายังยืนยันว่ารับก็ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได
1: ้โอเคนะอยู่ที่สภาแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าเขาป้องกันให้รัฐบาลฝ่ายรัฐบาลแล้วกันแก่ฝ่ายค้าน
0: ฝ่ายรัฐบาลทำให้เสียงของในสภาไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
1: แต่เมื่อวานนี้รู้สึกฝ่ายรัฐบาลนี่บวชให้ฝ่ายค้านนะไม่ให้เอาตัวไปนะ
0: ก็ถึงได้บอกว่าพรรคอะไรนะ
1: กล้าทำเหรอหรือไง
0: ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านเนี่ย
1: เอ้าหรือไม่ใช่เหรอ
0: เขาบอกเป็นพรรคฝ่ายคอยไง
1: โอ้โหผมก็คิดผิดที่ว่าฝ่ายรัฐบาลไปบวชให้ฝ่ายค้าน
0: ฝ่ายคอยครับ
1: ฝ่ายคอยแล้วกับฝ่ายค้านที่ฝ่ายเดียวกันไหม
0: ผมว่าผู้คนก็รู้สึกเสื่อมศรัทธานะ
1: ใช่คนจะรู้สึก
0: เมืองปกป้องกันเองนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นคดีอาญาไม่ใช่ตั้งคดีเรื่องการเมือง
1: ใช่มีคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องอภิปรายเรื่องการเมืองเป็นเรื่องคดีส่วนบุคคลและเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเป็นส.ส.ที่สามไป
0: ถูกต้องฮะ
1: แล้วเป็นคดีที่พูดถึงนั่นแหละเข้าขั้นการพนันการต้องฟอกเงินเนี่ยนะ
0: คดีที่พูดกันตรงๆว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยซ้ำไปที่จะขจัดเรื่องทุจริตใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องนี้โดยตรงเลยแหละครับ
1: รัฐบาลเสียไหมเสียไปดูว่า
0: เสีย
1: ใช่ไหม
0: รัฐบาลจะคิดว่าไม่เป็นไรใช้ช่วยได
1: ้อ๋อแล้วแต่มันมีเรื่องอื่นนะที่อาจารย์อย่างเรื่อง
0: ไม่แต่ว่าโดยภาพรวมมันทำให้คนมองดูการเมืองมันนักการเมืองอะไรเขาเรียกว่าช่วยเหลือกันเองอ่ะไม่ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
1: ครับ
0: ตรงนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรฮะอีกไม่นานก็หมดสมัยประชุมอ่ะ
1: อ๋อไม่ของก็ตั้งฟังอีไม่นานจะอะไรอ๋อหมดสมัยประชุม
0: ก็จับได้
1: เจ้าตัวประกาศ
0: ไป
1: เลยเดี๋ยวก็หมดละเดี๋ยวก
0: ็ครับ
1: แต่ก็ผมฟังคนที่ไปโหวตให้ไม่ถูกคิ้วตัวไปเขาบอกว่า ในเมื่อยังเป็นผู้ต้องหาก็ยังมีความบริสุทธิ์นะรัฐสภาไม่สามารถที่จะให้ตัวให้เอาตัวไปได้เดี๋ยวกลายว่าหิ้วผู้บริสุทธิ์ไปอ่ะอันนี้ก็แหมผมฟังแล้วแปลกๆอาจารย
0: ์ผมก็มองว่าไอ้เรื่องยังไม่โดนถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะใช่แต่ว่ากระบวนการเขาขึ้นมาถึงบทนี้ให้ไปรับการสอบสวนแล้ว
1: ครับ
0: นะมันไม่ได้หมายความว่าไปแล้วก็จะจับเข้าคุกเมื่อไหร่หรอกก็ประกันได้อยู่ดีนะ
1: ใช่อ่ะนี่เรื่องหนึ่งที่รัฐบาลถือว่าเอาว่าเสียแล้วมีเรื่องอื่นไหมอาจารย์ที่ถือว่ารัฐบาลแบบเสียความนิยมเสียคะแนนหรือถูกข้าพเจ้าอาจารย์มีเรื่องอื่นไหม
0: อ๋อเป็นก็โอเคก็นี่ฮะก็รัฐบาลอาจจะพูดไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่รัฐบาลเป็นเรื่องของนักการเมืองโดยรวมแ
1: หละอ๋อใช่นักการเมืองนะ
0: ครับมันภาพมันเสียหายไม่ใช่จะรัฐบาลเสียหาย
1: น่าสนใจน่าสนใจ
0: โดยรวม
1: อาจารย์ใช้คำว่านักการเมือง
0: ครับ
1: ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลและฝ่ายค้าน
0: ครับ
1: เอ๊ะถ้างั้นอาจารย์ถ้ามีพรรคบางพรรคคืออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไอ้ตีความว่าไง
0: ก็นั่นไงมันถึงได้เสียหายด้วยกันหมดไง
1: เพราะมันมีฝั่งที่ค้านกับคือคัดค้านกันเอาตัวไปกับ
0: นะ
1: กับเห็นด้วยแล้วคนที่นั่งเฉยๆอ่ะ
0: อยู่วางเฉยถ้าบางพักใช่ไหม
1: เออวางเฉยทั้งพักไม่บอกไม่ไอ้ยี่ตีความว่าไงอาจารย์นะไม่เห็นเหรอ
0: ตีความว่าคือการที่ไม่ลงความเห็นให้เอาอนุญาตอะนะ
1: ครับ
0: ก็ตีความได้ว่าปกป้องพวกเดียวกันเอง
1: อ๋อตีความปกป้อง
0: ครับเพราะว่ามันก็ทำให้คะแนนที่จะอนุญาตมันหายไปไง
1: อ๋อที่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมว่าคนที่ยกมือยังมีความหันกล้ามากกว่าไหมอาจารย
0: ์ถูกต้องเลยฮะ
1: ถูกไหมมันก็เห็นชัดเลยอ่ะ
0: เห็นเลยว่าทำ
1: เออไอ้นี่แบบ
0: ไม่ใช่แอบนะ
1: มันก็มีกระมีนะนะส่วนเรื่องปปช.อดีตปปช.2คนที่ศาลท่านจำคุกคุณสุภา
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าองค์กรอิสระนะไม่ใช่แตะไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างนะเพราะบางทีคนก็งงองค์กรอิสระว่าถ้าเกิดองค์กรอิสระทำรู้สึกว่าทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำเนี่ยมันจะไปดูแลกันยังไงตัวอย่างอย่างเช่นนะนอกเหนือจากเรื่องนี้ผมว่าเรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจหลายคนก็คือเรื่องที่อยู่ในใจของคนที่สนใจการเมืองก็คือเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นบางทีก็ขยายอำนาจตัวเองอ
1: ่
0: ะก็ปกติศาลรัฐธรรมนูญจะตอบคำหาลือนะ
1: ใช่
0: จะตอบคำเกี่ยวกันนี่แต่ว่าตอนหลังนะไม่ใช่ฮะบางครั้งก็วินิจฉัยเรื่องที่เขาไม่ได้ถามอ่ะ
1: มีด้วยเหร
0: อเอาตัวอย่างง่ายสุดการล่างสุดนี่ไง
1: ก็คือ
0: การดูแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย
1: อ๋อนี่ของแถมของแถม
0: ตั้งสสรเนี่ย
1: มีของแถมมาม
0: ีของแถมมาว่าห้ามเลือกตั้งโดยตรงนะนะไม่ให้เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: นะผมเองก็ในฐานะผู้ข้ามบอดในเรื่องวิจารณ์การเมืองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไอ้แบบนี้เนี่ยมันขยายอำนาจตัวเองเนี่ยเกินให้ความเห็นมาเกินที่เขาถามอ่ะ
1: คือปกติก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยเฉพาะ
0: เรื่องที่เขา
1: เรื่องที่ถามไปหารือและขอคำตัดสิน
0: มา
1: ที
0: ่ฉัยฮะ
1: ที่ฉัยนะ
0: เรื่องร้องเรียนอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ครับครับ
0: ตัดสินถูกผิดตามที่มันผิดหรือไม่ถูกแต่ว่าไม่ขยายต่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี
1: ้ฮะ
0: แต่ว่าศาลนูนของเราเนี่ยบางทีขยายอำนาจขึ้นมาว่าต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี
1: ้ฮะ
0: เช่นการแก้รัฐนูนเนี่ยนะต้องทำประชามติก่อนนะ
1: ครับ
0: นะอันเนี้ยนะก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะ
1: ครับ
0: ถ้าทำถ้าศาลนูนทำเกินหน้าที่ทำต่างๆตรงเนี้ยเราจะให้ใครดูแลเนี่ย ผมเคยคิดนะ
1: ครับ
0: ตอนหลังนี่โทษถ้าดูจากตัวอย่างกองนี้เอ๊ะความจริงศาลปกครองสูงสุดก็น่าจะมีอำนาจพิจารณาว่าถ้าสมมุติเราเห็นว่าองค์กรไหนทำหน้าที่เกินหน้าที
1: ่ก็แต่มันควรได้สิ่งที่อาจารย์คิดใช่ไหมแต่เขาไม่จริงมันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์เดี๋ยวผมไม่มีผมไม่ได้เป็นคนประเภทนักร้องเนี่ยแต่ว่าเนี่ยก็พอมองเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะนั่นกันโทษน่าจะมีละได้ไม่ใช่ว่ามีหน่วยงานไหนทำงานโดยไม่มีใครควบคุมเลยอ่ะ
1: ครับ
0: มันต้องอยู่ภายใต้กันทั้งนั้นสิ
1: อันนี้เป็นปัญหารัฐธรรมนูญปี60กันนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: คือให้องค์กรให้อำนาจองค์กรอิสระมากจนกระทั่งไม่มีใครจะตรวจสอบหรือตรวจสอบจะได้แต่ว่าดำเนินการกับพรรคก
0: ับ
1: องค์กรอิสระได้อ่ะ
0: ใช่ใช่เพราะนั้นตรงนี้ก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือผมเชื่อไม่อยากเห็นที่ว่าจะมีองค์กรอิสระใดที่รู้สึกว่าไม่มีใครแตะค่าได้
1: อืม
0: อันนี้อยู่เหนือคนอื่นไปอยู่เหนือไปหมดไม่มีใครควบคุมทุกคนมันต้องมีการควบคุมกันอย่างปกติถ้าพูดกันตรงๆอย่างพวกนักการเมืองจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ถูกคุมด้วยการเลือกตั้งใช่ไหม
1: ใช่ประชาชนก็ต้องเป็นคนเลือกตั้งเอา
0: ถ้าไม่ได้ต่อให้ตัวเองสูงขนาดไหนถ้าไม่ผ่านเลือกตั้งก็จบเหมือนกัน
1: ครับแต่ว่ามีประชาชนได้แต่หลายวิพากษ์วิจารณ
0: ์ได้แต่ร้อยก็ครบว่าหลาย
1: อุ้ยนานด้วยสิเดี๋ยวนี
0: ้
1: รู้สึกว่าแต่ละองค์กรบางทีนี่7ปี8ปี9ปีน่าจะนะองค์กรนี้นะ
0: ก็ดูส่วนใหญ่ก็หมดอายุมากกว่า72ไงเพราะว่าอะไรส่วนใหญ่ที่แนวคิดขององค์กรพวกนี้ที่ถูกมองว่าเป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์ก็เพราะเหตุว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่เข้ารับตำแหน่งมีอายุเกิน60นะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนใหญ่เป็นพวกบำนาญคราวนี้ขอโทษนะฮะก็คนรุ่นนี้ก็มองคิดว่าความคิดเป็นแนวอนุรักษ์กันเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นมันก็สะท้อนออกในแง่ของการใช้อำนาจหนักไปทางนั้น
1: ครับ
0: ไม่พูดกันตรงๆว่าเขาบอกว่าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นผมว่าไอการที่ศาลปกครองวินิจพิพากษาเรื่องคุณต้องให้ติดคุกยังไม่จบนะ
1: คุณสุภาก
0: ับคุณวัชรพล
1: วัชระเล่นอดีตเล็กอดีตหน้าห้องท่านบิ๊กป้อมนะ
0: คร
1: ับ แต่ตอนหลังก็เป็นประธานปปช.ก็อาจารย์เรามองว่าก็ความยุติธรรมก็มีอยู่จริงอยู่กันใช่ไหม
0: ไม่ใช่ความยุติธรรมหมายมองดูว่า
1: ครับ
0: ความรับผิดชอบต้องทุกคนต้องมีอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่อำนาจมันขาดลอยโดยไม่มีใครพิจารณาไง
1: ครับ
0: ก็เป็นเครื่องเตือนใจของคนที่อยู่ในองค์กรอิสระทั้งหลาย
1: ครับ
0: นะอย่าเพลิดเพลินกับตำแหน่งหน้าที
1: ่
0: นะหรือว่าอำนาจที่ตัวเองมี
1: อ
0: ำนาจที่ใช้ก็ต้องประชาชนโทษต้องมุ่งถึงความยุติธรรมเป็นหลักแหละ
1: ครับ
0: ไม่งั้นแล้วก็อาจจะอย่างที่เห็นเนี่ย
1: ก็ติดคุกได้นะ
0: ครับแต่ยังไม่จบนะอันนี้เขา
1: แต่ยังก็แต่ว่าศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกก็ถือว่า
0: แค่นี้ก็พูดกันตรงๆมันก็อายแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่แล้วพูดถึงเรื่องจริงๆกกตเอ้ยไม่ใช่สิปปชสิเคยถูกศาลตัดสินจำคุกนี่ก่อนนั้นก็ทั้ง20ปีก่อนนะอาจารย์ที่ขึ้นเดือนตัวเอง
0: ชุดนั้นที่ขึ้นเงินเดือนตัวเองไง
1: นั้นก็ศาลก็ตัดสินจำคุกแต่ว่ายังถือว่าก็เรียกไงฮะรอลงอาญา
0: ครับ
1: รอลงอาญาเอ๊ะแล้วเรื่องคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ไปบุกบุรีรัมย์เนี่ยอาจารย์
0: ไปบุกได้ยังไงล่ะคุณ
1: เพราะอะไรล่ะ
0: คุณเนวินยังกระโดดอยู่ที่สนามธรรมศาสตร์เนี่ย
1: แต่วันนี
0: ้แล้วไม่ได้กลับไปบอกว่านัดกับคุณเนวินไว้แล้วก็ไปผมว่าท่านเป็นคนกัดไม่ปล่อยอะนะ
1: ไม่ใช่คุณเสรีใช่ไหม
0: แต่ว่ารู้สึกขาคนร่วมมือด้วยยากกันนะ
1: เพราะล่าสุดจะไป
0: ว่าจะเล่นงานคดีของคุณเนวินกับท่านนายกอะนะผ่านทางศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าพวกฝ่ายค้านไม่เล่นด้วยพรรคประชาชน
1: เดี๋ยวพวกประชาชนเขาก็ไม่อยาก
0: ไม
1: ่พยายามจะใช้แบบ
0: ไปเล่นกระบวนการในองค์กรอิสระไง
1: อิสระอะไรเงี้ยนะแล้ววันนี้วันที่ไปที่บุรีรัมย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าคุณเสรีคิดยังไงหรือหวังอะไรหรือมันจะเป็นผลยังไงกับคุณเดวิน
0: ก็ทำได้ตามหน้าที่ของพลเมืองดีไปฟ้องที่นั่นเพียงแต่ว่าออกข่าวไปว่านัดพบกับคุณเนวินมันเป็นไปได้ไงเพราะว่าคุณเนวินพาทีมฟุตบอลมาสร้างชื่ออยู่ที่ธรรมศาสตร์เป็นแชมป์อะไรสี่ตำแหน่งใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นมันคือคนจะไปโทษคุณเนวินหนีไม่ได้ไม่ได้หนี
1: แต่ว่าถ้าแต่ว่าจะถ้าว่าอย่างนี้เนี่ยในแง่ของคดีอาจารย์คิดว่ายังไงล่ะเราต้องระวังเรื่องคุณกุศลีนะแต่เรื่องคดี
0: ผมไม่รู้เรื่องกฎหมายผมไม่รู้นะเพียงแต่ว่าคุณเสรีกล่าวหาว่าคุณเนวินไม่กับค
1: ุ
0: ณนายกไม่เคารพไอ
1: ้
0: คำวินิจฉัยของศาลไอ้คำพิพากษาของศาลผมอะไรนะไอ้ที่ดินนั้นยังเป็นของรถไฟอ่ะ
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นอย่างปัจจุบันนี้คนเหล่านั้นยังถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอยู
1: ่ครับ
0: แทนท่านบอกแทนที่จะหมายความว่าจะแก้ไปไขด้วยเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้เช่าหรืออะไรก็ว่าไปนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องรอการพิจารณาของศาลน่ะนะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็อ่านมันเหมือนกับการฟ้องร้องธรรมดาถือว่าเป็นคดีอาญาธรรมดา
1: ครับ
0: ครับ
1: นะเหลือไม่ใช่เหลือเวลาหมดแต่จากให้อาจารย์ช่วยมองเรื่องกทม.
0: ผมว่าตอนนี้ในเรื่องเลือกตั้งใช่ไหม
1: ใช่ครับเลือกตั้งกทม.และสก.
0: อย่าลืมผมว่าไม่มีใครทราบคุณชัดชาติแล้วล่ะ
1: มันยังพูดว่าใช่ไหม
0: บอกคนนิยมเลือกบุคคลมากกว่าเลือกพรรค
1: ครับ
0: แล้วก็พอมาดูสิทธิ์โพลเนี่ยคะแนนของคุณชัดชาตินำริ้วเลย
1: ครับ
0: นะเพราะคนอื่นตะไม่ตามเลยแต่ที่น่าสังเกตก็คือไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าคนสมัครโดดเดี่ยวแบบคุณมาริกาเนี่ย
1: มาได้ใช่ไหม
0: จะมาอยู่ในอันดับสามนะคุณแม้แต่ว่าอันดับสองกับสามมันจะห่างจากหนึ่งมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ดูแล้วแปลกใจก็คือเอ๊ะคุณประกวดไปที่ปัตตีไม่ขึ้นนะ
1: บุรพาภัยศรี
0: ครับ
1: นิชาบุรพาภัยศรี
0: ครับนะก็
1: ยัง
0: ไม่เวลาฮะเพิ่งเริ่มกัน
1: ครับอาจารย์แปลกใจไหมที่เอาอย่างคุณมาริกาหรืออย่างคุณเต้ก็ถือว่ากระแสดีอาจารย
0: ์
1: กระแสดีกันดีแบบ
0: ผมว่ามันคือคนยังชอบพวกความคิดแปลกๆอยู่นะ
1: ครับ
0: นะอย่างคุณเต้แม้ลงเองไม่ได้นะครับแต่คำว่ากรุงเทพบินได้เนี่ย
1: มันโดนไม่โดนใจคนนะ
0: ไม่ใช่มันน่ามันเร้าใจอ่ะ
1: เร้าใจแล้วกรุงเทพบินได้แล้วคือบางทีการเลือกตั้งบางทีการสร้างอะไรที่
0: ไม่ก็อันนี้ก็ต้องถือว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ชนะนะ
1: ครับแต
0: ่ก็กลายเป็นคนซึ่ง
1: ชนะใจคนบางคน
0: ชนะกลายเป็นคนซึ่งผู้คนให้ความสนใจอ่ะ
1: ครับ
0: นะมันก็อะไรก็เรียกมันก็สมประสงค์ในการลงอ่ะ
1: ลงแล้ว
0: จากคนธรรมดากลายเป็นบางคนกลายเป็นคนใดคนหนึ่งขึ้นมา
1: ใช่
0: วันหลังพูดก็มีน้ำหนักคนเชื่อถือ
1: ใช่คือเขาบอกงี้อาจารย์ผมถูกผมคิดว่าคนที่ลงผู้ว่าเนี่ย
0: ครับ
1: ลงทุนแค่ห้าหมื่นนะ50,000 บาทนะ
0: แต่ตอนนี้ก็บางคนก็มีปัญหานะ
1: ผมไม่มีตังค์วรัญชัย
0: คุณวรัญชัยซึ่งเคยลงเกือบทุกครั้งอะ
1: ลงมา8ครั้ง
0: ระยะหลังนี
1: ่ไม่มีตังค
0: ์เก็บตังค์ได้ไม่ครบ
1: ไม่ครบไม่ครบแต่ว่าบางคนอาจารย์คือโอเคละผมเข้าใจอย่างนี้นะบางคนที่ลงไปเพื่อต้องการจะขายแนวคิดขายไอเดียสิ่งนี้ตัวเองคิดว่าสังคมควรต้องรับรู้หรือว่ามีคนเอาไอเดียไปทักขยายต่อเน
0: า
1: ะ
0: บางคนอย่างนั้นนะ
1: แต่บางคนคือจ่าย 50,000 บาทที่คุ้มอาจารย์ในแง่สื่อนะอาจารย์นะคือจ่าย 50,000 ค่าสมัครแล้วโหสื่อตีข่าวตีมูลค่าหลายล้านเลย
0: คร
1: ับ การสร้างตัวตนก็เลยการสร้างราคาบางคนที่ปั่นราคาตัวเองได้แล้วมันก็แสงก็มานะสำหรับคนบางคนนะ
0: แต่ตอนนี้ก็ดูไปนะเพราะว่าผมว่าตอนนี้ก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะ
1: ครับอาจารย์มองเรื่องการหาเสียงของสกอยังไงบ้างอาจารย
0: ์สกอนี่ผมว่าอ
1: ัน
0: นี้อาจารย์ที่ดังกันนะ
1: ครับ
0: นะก็น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะเหตุว่าจะเลือกโขนที่แล้วเนี่ยไอ้จากระดับชาติเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพรรคประชาชนกวาดเรียบเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เห็นอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์นะ
1: ครับ
0: โอ้คนนี้ก็ตัวกรุงเทพทำงานของคุณ
1: ชาติ
0: เพชรชาติเนี่ยมันจะฝ่าขึ้นมาไหวไหมหรือว่ากรุงเทพจะเป็นลักษณะของการปกครองที่บางทีเราได้เข้าใจกันในมันคล้ายระบอบประชาธิปไตยดีไงการเลือกตั้งนะผู้บริหารโดยตรงบางทีกับสภาอาจจะคนละกลุ่มกันเนี่ยนะแต่ที่ผ่านมาก็ทำงานกันได้
1: มันก็ไม่มีปัญหานะในแง่สภาที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: แต่อาจารย์เห็นการหาเสียงสกอาจารย์เห็นสิ่งที่ผู้สมัครบอกว่าถ้าเป็นสกจะทำอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยเห็น
0: ผมมีความรู้สึกว่ากลุ่มที่หาเสียงสกหรือว่าคนที่เป็นสกเก่าเนี่ยนะส่วนใหญ่มันมีความผูกพันในลักษณะของกับท้องถิ่นสูง
1: มากกว่าไม่ต้องบอกทำอะไรเนาะ
0: ครับครับ
1: ครับครับได้ครับขอบคุณอาจารย์มากเลยวันนี้มาขมวดปมประเด็นแล้วได้ครับขอบคุณอาจารย์สุขุมสุคุณครับพักกันสักครู่ครับฟังครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: โจทย์ 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพื้นความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: เวทีความคิดกับคุณแทนสาริกานะครับเรื่องของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็อยู่ในสายตาของคนทั้งประเทศทีเดียวสถานการณ์สกเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการหาเสียงที่หนักขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้ก็มีการทยอยเปิดตัวกันนะฮะแล้วก็มีทั้งการอยู่ในที่เดิมย้ายค่ายใหม่และประกาศตัวเป็นอิสระในหมวดที่อิสระมีทั้งที่อิสระจริงและอิสระไม่จริงคนที่พรรคที่ส่งสมัครนะตอนนี้พรรคประชาชนเนี่ยส่งครบ50เขตประชาธิปัตย์ก็ส่ง50เขตพรรคเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการนั่นแปลว่ามีจำนวนที่ลงสมัครโดยการสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ที่สำคัญเรื่องของอดีตสกจากพรรคเพื่อไทยคุณแกแล้วก็เป็นค่ายสีแดงเนี่ยนะครับก็มีการแยกเป็นสองกลุ่มหลักนะกลุ่มแรกก็คือสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยและอีกกลุ่มสมัครในนามของทีมคนทำงานซึ่งคุณแคนสาธิกาเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์แดงสองเฉดนะคือผู้สมัครสกในนามของพรรคเพื่อไทยแบบแดงจ๋ากับนามของคนทำงานคือเขียวหรือแดงอมเขียวนะฮะงั้นไปดูสมรภูมิโดยรวมกับทางสกแล้วก็เรื่องของกลุ่มต่างๆที่ลงสมัครในกทมว่าเป็นยังไงคุณแขนสาริกาตุนข้อมูลมาเพียบเลยนะครับพี่แขนเจอแล้วครับพี่แขนครับไปส่งสนามสกให้หน่อยครับ
11: ครับพี่สุดครับ
1: ครับ
11: ก็เอางี้ดูอันนี้นะ
1: ครับ
11: ดูสองคลิปอันนี้คลิปแรกเนี่ยคุณชาชาติไปแล้ว
1: คุณชาชาติอ๋อเจอคุณอิมนี
11: ่บังเอิญบังเอิญ
1: ไปขอบังเอิญนะ
11: เจอกันบังเอิญเจอกัน
1: ครับ
11: แล้วก็มีการแนะนำกัน
1: ครับ
11: คุณอิมจะแนะนำคุณอ่างคุณหลานสาว
1: หลาน
11: สาวคุณอิมคุณอายแล้วก
1: ็คุณอิมนี่ก็เป็นเดี๋ยวนะคุณอิมนี่ก็คือตอนนี้ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วถูกไหม
11: ธี
1: รัตน์สำเร็จวานิชหนึ่งอดีตสสคนหนึ่งเดียวของกทมแล้วเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยอดีตเนาะครับ
11: ก็เจอกันในเมืองแล้วก็มีการแนะนำกัน
1: ครับ
11: ก็แล้วหัวเดียวทำงานร่วมกัน
1: ครับ
11: อาจจะกระบังแล้วจากนี้ก็ไปเขตคันยาว
1: คันโอ้คันยาว
11: ไปเจอคุณชดาชดยาดาเลือกภูมิประเทศชดาดาวิวัฒน์ภูมิประเทศ
1: อันนี้เป็นภรรยาคุณอะไรพลภูมิหรือพลภูมิไ
11: หมพลภูมิพลภูมิครับแล้วก็เก่าอันนี้ชัดเจนเลย
1: ว่า
11: คุณชาชาติประกาศหาเสียงคนทำงาน
1: ก็คือสับสนคุณชาชาติ
11: ใช่ครับสรุปว่าทั้งกลุ่มเพื่อไทยไร้ลงตัวที่อดีตสกที่จะหมักงามในวันที่พักเพื่อไทย
1: ครับ
11: นะครับแต่ปีงบประมาณนี้ก็คือเพื่อไทยทั้งคู่แหละ
1: ครับ
11: ก็ผมนับดูแล้วประมาณทั้งฝั่งมีคนทำงานกันที่10คน
1: ครับ
11: ที่เป็นเพื่อไทยเก่านะครับเพื่อไทยเก่าแล้วฝั่ง พื่อไทยไร้ลงตัวเนี่ยในนามสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ย
12: ม
11: ีคนรวมแล้วเพื่อไทยส่งสกคราวนี้24คน
1: โอ้ไม่น้อยนะ
11: ครับไม่น้อยแล้วก็ชัดเจนหนุนคุณชัดชาติ
1: หนุนคุณชัดชาติ
11: ครับเพียงแต่ว่ารูปแบบวิธีการก็ว่ากันไปครับทางคนยังงั้นก็บอกว่าอิสระทางเพื่อไทยไร้ไร้ตัวชีวิตชีวิตแต่ครับไร้ลงตัว
1: ครับ
11: ก็บอกว่างานส่วนที่พักไม่ใช่ในนามพักแต่ทั้งคู่ก็คือเพื่อไทย
1: ครับ
11: แล้วก็ลงกันเนี่ยเขตไม่ชนกันครับคนละเขต
1: มันสับพื้นที่ไม่ชนกันไม่มาชนกัน
11: ไม่ชนกันไม่ชน
1: สับเลกันสับเลกัน
11: นี่เขตเดียวที่ชนกันที่
1: คือ
11: เขตบางบอน
1: บางบอนใช่
11: บางบอนครับกลุ่มคนทำงานก็ส่งคุณณรงค์ศักดิ์ม่วงศรีตรง
1: เจ้าเก่าไม่ใช่เหรอคนที่เจ้าเก่า
11: ใช่แชมป์เก่าทั้งฝั่งกลุ่มสมาชิกเพื่อไทยส่งคุณเมืองชัยกิติเกษมลง
1: ครับตัวบิ๊กเนมกัน
11: คุณเมืองชัยเนี่ยเป็นอดีตแชมป์โลกมวยสากลเป็นมือขวาคุณวันอยู่บำรุงครับ
1: อ๋อแล้ว
11: คุณวันก็ประกาศแล้ว
1: ว่า
11: คนบางบอนคิดถึงปาวันเลือกเมืองชัย
1: โอ้โหให้รู้ว่าหนุนที่
11: ครับเนี่ยก็มีเพื่อไทยที่ชนกับเพื่อไทยเฉย
1: ๆครับที่เหลือก็ว่าก็มีการทำงานก็ทำงานก็ทำงานร่วมกันนะสับดีพื้นที่กัน
11: ใช่ก็คือถ้าเจนนี้เด็กเชื่อนี้เพื่อไทยก็โอเคทางคุณพลภูมิเนี่ยนะกับอดีตสกสิบคนที่ลงในอดีตสกเพื่อไทยสิบคนที่ลงในนาม
1: ครับ
11: คนทำงานเนี่ยจะยื่นลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย
1: ลาออกแล้ว
11: ลาออกแล้วแต่หลังนี้ตั้งคุณสมบัติใหม่มาที่เราก็เหมือนคุณชัดชาติแหละผมอิสระผมไม่จะส่งสมัครสกไม่จะคนเดียวแต่ว่าทีมคนทำงานเปิดตัวมีคนต่อมีคนต่อสักมีคนชัดชาติไปประกอบตัวด้วยมีทีมงานทีมชัดชาติไปวางแผนช่วย
1: ครับ
11: กลุ่มทีมงานทีมชาติบอกไม่ผมไม่โน้นตอนนี้ผมอิสระแต่ว่าวันนี้ก็เห็นละ
1: ครับ
11: ไปเจอคุณอิ่มกับหลานสาวเดินมาเองที่สุราษฎร์กระบังไปเจอคุณชดาชยาดา
1: สกพ.ที่คันนายาว
11: เดินที่คันนายาวเดินมาเองแล้วคุณนี้ก็จะเจออย่างเงี้ยเออที่เขตนั่นเจอเดินมาเองที่เขต
1: อันนี้บังเอิญจริงๆหรือบังเอิญแต่ตั้งใจ
11: ตั้งใจแล้วเสร็จแล้วการนี้มึงเองนะไม่เลยอ่ะไม่เสร็จ
1: ถ้าอย่างนั้นฟังพี่แคนพูดนั้นแปลว่าคุณชาชาบอกไม่มีสกในสังกัดไม่ได้ส่งสกแต่ความจริงก็คือทำงานร่วมกันแล้วก็มีกลุ่มที่คุณชาชาหนุนและดูชาชาอยู่ใช่ไหมครับ
11: ก็อย่างสกที่พลเมืองเนี่ยก็มีโอเคไม่ใช่เพื่ออะไรคือหัวหน้าทีมคุณดวงฤทธิ์ใช่ไหมคุณดวงฤทธ
1: ิ์ใช่ครับ
11: คุณดวงฤทธิ์คุณพระพระเนี่ยที่เป็นแล้วก็เป็นอดีตสบัญชีรายชื่อพรรครวมใจสร้างชาติเป็นเพื่อนคุณฉิมเอกรัตน์อย่างนี้เนี่ยแล้วนี่เป็นหัวหน้าทีมนี่ไม่ใช่เพื่อไ
1: ทย
11: กับผู้สมัครหน้าใหม่อีกกลุ่มนึงแต่ว่าทีมเบื้องหลังต่างๆเนี่ยก็อย่างพันคุณพิชาเท่านั้นแหละแต่คุณต่อสัตว์ชนมงคลนะครับอดีตประธานที่ปรึกษาพรรคอดีตประธานที่ปรึกษาคุณชัดชาติแต่กลุ่มนี้มีคุณแล้วก็คุณที่เคยทำแคมเปญให้คุณชัดชาติที่เป็นมือการตลาด
1: กับชื่อเวลาวิธีไปโดดใช่ไหม
11: อ
1: ้
11: าวใช่
1: เออสื่อไหวผมจะชื่อเวลา
11: แล้วก็มีอดีตสสเก่าฝั่งคนวิสุทธิ์น่าจะจำได้คุณสุชาชันแสง
1: อ๋อเออลืมชื่อเขาไปเลยใช
11: ่ก็มาช่วยทีมคนทำงานด้วย
1: ทีมคนทำงาน
11: อดีตเชื้อกองหลายจะมาหลายคนอยู่เมื่อ
1: ครับครับ
11: แล้วเนี่ยช่วงนี้ก็เหมือนเดิมมาพิจิตรเหมือนที่ห้องห้าคุณพระเจ้าเคยบอกว่าผมอิสระผมไม
1: ่อิสระ
11: ใช่แต่พอเรื่องจบสสก.เพื่ออะไรก
1: ็มาช่วยสับสนอยู่ฝั่งเดียวกัน
11: ใช่เป็นกันทั้งนี้ก็เหมือนกับผับที่ลงสมัครทั้งหมด24คนเนี่ย
1: ครับ
11: แบบ24คนครับก็เพียงแต่ใส่เชือกกระสีคนหนึ่งใส่เชือกแดงคนหนึ่งใส่เชือกเขียวเขียวอมแดง
1: เขียวอมแดง
11: ครับครับไปก็ทางถ้าแบบนี้ก็ทางพรรคประชาชนก็ต้องเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่ตาสมมือเลยนะครับต้องให้แบบตาทั้งมือว่าตาทั้งสก
1: เด็กแก
11: ่ต้องมาแบบนี้พรรคประชาชนนะครับตามแ
1: บ
11: บนี้ใจยิ่งใหญ่ตาสมมือแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูจากเรื่องที่โพลที่ด้าโพลก็เห็นว่าส่วนใหญ่กรุงเทพเนี่ยเลือกอิสระ
1: ครับ
11: มากกว่าที่พักสำหรับผู้ว่านะว่า
1: ครับ
11: แต่สกเนี่ยใจยังขึ้นอยู่ระหว่างเลือกพักกับอิสระ
1: ครับเอ๊ะถ้าผมไปย้อนดูการเลือกตั้งสกปี65นี่เพื่อไทยก็ได้ถึง20ที่นั่งไหมพี่แกนก้าวไกลนี่ได้10ที่นั่งที่เหลือก็แบ่งๆกันไปใช่ไหมฮะประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยพลังประชารั
11: ฐแต่ตอนหลังเนี่ยเพื่อไทยโตขึ้นเพราะว่ามีสกพรรคพรรคไทยสร้างไทยได้มาอยู่เพื่อไทยมีสก
1: ประ
11: ชารัฐย้ายไปอยู่เพื่อไทยมีสกไปใช้ดอกสองคนย้ายไปอยู่เพื่อไทย
1: อ๋อแล้วเดี๋ยวนะจาก20ที่นั่งก็มีไทยสร้างไทยมา3คนพลังประชารัฐกี่คนนะ
11: ไทยสร้างไทยมา
1: 3
11: มา2คน
1: ผมว่า2คนแล้วก็พลังประชารัฐก็มา
11: ประชาธิปัตย์มา2คน
1: โอ้โหเป็นกลุ่มใหญ่เลย
11: แล้วประชาชนมาคนหนึ่ง
1: แล้วก็ถ้าจำได้ตอนนั้นยุ
11: คเก้าไกลสองคน
1: ไปด้วยเหรอก็เออทำไมมันมีพลังดึงดูดยังไงเลยฮะสกถึงจะย้ายไปอยู่กับพรรคเพื่อไทยเ
11: จ้าช่วงมันรู้สึกมันเกี่ยวกับช่วงเลือกพอปี65เลือก
1: ครับ
11: เลือกสองเสร็จคือผมมีเรื่องข้อสอน
1: ครับ
11: แล้วก็มีปัญหาทางก้าวไกลมันก็ก้าวไกลพอดีผมยึด
1: องค์
11: ประ
1: ชุม
11: เนาะแต่ว่าตอนปี6เนี่ยก้าวไกลยังไม่มา
1: ครับ
11: แล้วก็ก้าวไกลมาตอนปี67มั้งตอนที่ยุบพรรคแหละ
1: ครับมา
11: อยู่กับก้าวไกลแต่ว่าแต่ตอนนั้นอ่ะสกปชปเนี่ยมาเพราะว่าทางตระกูลม่วงศิริเนี่ยเขาย้ายไปอยู่เพื่อไทยที่หนึ่ง
1: อ๋อม่วงศิริย้ายไป
11: ใช่ใช่ก็เลยสกก็ต้องมาด้วย
1: จริงๆในสภากทมเขามีฝ่ายค้านฝ่ายหนุนกันจริงๆไหมหรือว่ายังไงฮะ
11: มี
1: ใช่ไหมมีใช่ไหม
11: ก็มีอย่างเขาที่แล้วก็ถือว่าเพื่อไทยเป็นฝ่ายรัฐบาล
1: ครับ
11: พรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้าน
1: อ๋อก็กลายเป็นฝ่ายการครับ
11: เป็นหนุนเพื่อไทยเป็นหนุนที่ชาติผม
1: ครับรอบนี้พี่แขนคิดว่า คิดว่าในสภากทมเนี่ยเสียงมันจะกระจายไหมหรือว่าบางคนมองว่าพรรคประชาชนซึ่งได้ส.ส. 50ที่นั่งน่าจะได้มากกว่าพี่วิแคนพอมีพอคาดคะเนได้ไหมว่าสกจะเป็นยังไง
11: คือผมเห็นคนสมัครสกน้อยนะ
1: ถือว่าน้อยใช่ไหม
11: ก็ผมว่าอย่างระหว่างอิสระ
1: กับทาง
11: เงินน่าจะแบ่งกันละ
1: มันจะแบ่งกันเนาะ
11: แล้วก็มีอาจารย์ปัญญามาเป็นตัวแทรกผมว่าสกของพรรคเป็นหน้าที่แรกเขาตั้งเป้า25คน
1: ใครฮะ
11: ของพรรคประชาชนนะพรรคประชาชนครับ
1: พรรคประชาชนตั้งไว้25คน
11: 25คนแต่ผมว่าไม่ถึงไม่น่าจะถึง
1: เพราะว่ามันถ้าบอกว่าการเมืองระดับชาติกับการเมืองในท้องถิ่นกทมจะไม่เหมือนกันก็ได้เนาะ
11: ใช่ครับเพราะว่า
1: ใครที่คิดว่าจะได้50เขตคงจะไม่ใช่ละ
11: คืออย่างนี้ผมดูละผมไปย้อนดูไอ้ที่ว่าเพื่อไทยที่20คนนี้สุดเนาะเมื่อปี65เนี่ยได้รอบนอกที่สุด
1: ได้รอบนอก
11: เพื่อไทยเนี่ยโซนแถวทั้งเนี่ยตั้งแต่มินบุรีราชกระบังคลองสามวาสะพานสูง
1: ครับ
11: ไหนตรงเนี้ยด้านเนี้ยเพื่อดอนเมืองเนี้ยเพื่อไทยแล้วก็ฝั่งคน
1: ครับ
11: รอบในเนี้ยดูแถวคอนโดมิเนียมแถวย่านเป็นจากราชบุรีอะไรแถวเนี้ยเป็นพักเก้าไปหมด
1: ครับ
11: ก็คือพูดง่ายว่าโซนชายของกรุงเทพทั้งฝั่งทนฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันออกเนี่ยโซนติดแต่ดูกับประตูเลยนะพี่เด็ก
1: ครับ
11: ก็น่าจะเป็นกลุ่มเพื่อไทยกลุ่มไม่ใหญ
1: ่ครับครับ
11: น่าจะเป็นแต่เป็นกลางเมืองอ่ะผมว่าน่าจะเป็นครับโอเค
1: มันก็กลางเมืองประชาธิปัตย์มีโอกาสกลับมาไหมเนี่ย
11: เพราะว่านี่จะพอดีดูนะ9คนของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ฝั่งทนที่สุด
1: อยู่ฝั่งทนเหรออืม
11: ใช่ฝั่งทนอยู่ใจกลางเมืองอยู่เขตเยาวราชนั่นเองที่สุด
1: อ๋อนั่นส่วนไปได้ปัดเก่า
11: ส่วนเก่าที่ไม่ใช่คอนโดไม่ใช่บ้านจัดสรรเนี่ยที่สุดแล้วป้
1: อม
11: ปราบประตูพ่าย
1: แถวนั้นแถวไปได้ปัดเก่า
11: ปัญญ
1: า
11: วงศ์อ่ะ
1: นี่ก่อน
11: ที่ฐานเก่าของไปแต่ไปได้ปัด
1: ครับ
11: แต่พอขยับออกไปที่เนี่ยย่านปทุมวันย่านทางเนี้ยวัฒนาเนี่ยเป็นพรรคก้าวไกลหมดพรรคขนงเนี่ยอะไรเงี้ยหรือยานวาบางคนอะไรแบบนี
1: ้ครับ
11: ก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าไอ้ก็ไปบัดได้ตรงสมทบกับพ
1: บ
11: ปะไม่จัด
1: ฐานที่บ้านเก่าครับ
11: แล้วก็ฝั่งคนแถวเขตชลบุรีแถวเขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่เนี่ยตลาดแจ้งโซนเนี้ย
1: คร
11: ับ แล้วเขตเก่าคุณองค์อาจเข้าไปมูหนักที่สุดคุณเป็นที่เป็นมือแถวเก่าอ่ะจำได้ยี่ราช
1: มีอาคุณพิราชคร
11: ับ แล้วมีเขตมีราวนิดหนึ่งน่าใจที่สุดเขตบางซื่อ
1: บางซื่อมีอะไรน่าสนใจครับ
11: ลูกสาวคุณชัดตะปูลง
1: อ๋อลงเหรอบางซื
11: ่อคุณชามากรุงดมลงเจอกับสกเก่า
1: ครับ
11: คุณพัฒนาพรเก่งยุ่งเมืองชัย
1: จากไหนฮะจากพักไหน
11: พักเก้าไก่เขาแล้วก็ไปไว้จะพักประชุม
1: ครับ
11: เงียบที่สุดเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยคุณพรมิมลคุณยมลูกสาวคุณชัดเนี่ยขึ้นเป็นสกบางซื่อสี่สมัยลงสนามในนามพักไทยสร้างไทย
1: ครับ
11: ในระหว่างห้าเสียงชีวิตกระนั้น เพราะคุณพ่อมีนเป็นปวดเป็นมะเร็งแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดก็เลยทำให้คุณพัฒนาคนเก่งรุ่งเรืองชัย
1: ได้เป็น
11: ชนะแต่คุณพัฒนาพรเก่งรุ่งเรืองชัยเนี่ยพ่อคุณพัฒนาพรเนี่ยเคยเป็นสกเก่าบางที่นะครับ
1: ครับ
11: เมื่อก่อนบางที่จะเป็นสองเขตที่สุดบางที่เขตหนึ่งบางที่เขตสองบางที่เขตหนึ่งเนี่ยคุณพรเนี่ยคุณอุดม
1: ครับ
11: บางที่เขตสองเนี่ยคือคุณสมพงษ์เก่งรุ่งเรืองชัย
1: แต่รอบนี้คือว่าลูกสาวลงชิงอีกรอบหนึ่งได้ครับ
11: แต่ลูกสาวก็ไม่ค่อยเกี่ยวพ่อหรอกลูกสาวแกตอนไหนพ่อแกเป็นตะกอยเป็นเด็กก็เลยพบลูกสาวจริงสุดที่แต่สุดเศร้าที่สุด
1: ครับครับโอเคน่าสนใจ
11: มาแต่กระแสของกระแสเส้นเลยล่ะ
1: โอ้น่าสนใจน่าจับตาครับ
11: แต่ว่าเมื่อคู่แข่งเอาแล้วเนี่ยจะจุ่มพงลมไม่มีพูดหรอกเสียกันเลย
1: ครับขอบคุณพี่แกฮะเราใช้เวลาจนถึงนาทีท้ายเลยเดี๋ยวเราพบกันใหม่วันอังคารหน้านะครับพี่แกครับขอบพระคุณนะครับ
11: สวัสดีครับ
1: ครับ
11: สวัสดีคร
1: ับวันที่เขาคิดก็หมดเวลาแล้วครับพบกันอีกทีนึงก็สำหรับผมจันทร์อังคารนะฮะแต่ว่าพุธพฤหัสศุกร์วันที่เขาคิดพบกันได้สองทุ่มจนถึงสามทุ่มครับสวัสดีนะครับ
12: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
15: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผอ.ปปช.รับผิดบวชอุทิศส่วนกุศลให้ไรเดอร์ยังไม่เคยพูดเยียวยา 500,000 บาทนายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เดินทางมายังวัดทุ่งครุสถานที่ตั้งศพของนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้านายจรงให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกเพื่อนไรเดอร์ของนายสอนนรินทร์ชกที่ใบหน้าว่าได้รับบาดเจ็บเย็บ4เข็มยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและไม่ประสงค์ดำเนินคดีเนื่องจากเข้าใจว่าอีกฝ่ายกระทำไปด้วยอารมณ์โกรธจากการสูญเสียส่วนความตั้งใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนั้นมีความคิดเรื่องดังกล่าวอยู่ในใจแต่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นใหญ่โตขณะที่เรื่องการเยียวยาจะมีการหารือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังเสร็จสิ้นงานศพหรือเมื่อญาติพร้อมโดยจะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการที่สภ.บางสีเมืองพร้อมลงบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนนายจรุงและทีมทนายความยังยืนยันตรงกันว่าไม่เคยกล่าวถึงตัวเลขเงินเยียวยา 500,000 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยระบุเพียงว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายหลังเกิดเหตุนายจรุงชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ตนกำกับดูแล2หน่วยงานได้แก่สำนักสืบสวนกิจการพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว80คนและรักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว20คนแต่หลังเกิดเหตุได้รับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่จะตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่มีบุคลากรเพียงประมาณ20คนเท่านั้นกาฬสินธุ์ดีเดย์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคือคักเม็ดเงินสะพัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ล่าสุดบริเวณย่านตลาดหนองริวหนังในพื้นที่ตัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าบรรยากาศตามร้านค้าชุมชนต่างๆเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ร้านสุริยาสโตสาขา2นายอัธิชัยเหล่าโนนอายุ34ปีเจ้าของร้านกำลังขมักขม้นกับการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ลดภาระค่าครองชีพชำระเงินผ่านจีวอลเล็ตบนแอปเป๋าตังเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนภายในร้านมีสินค้าหลากหลายประเทศวางจำหน่ายครบครันหากไปยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาททางร้านยินดีจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านในระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีมีชาวบ้านแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและจองสินค้าตลอดทั้งวัน นายอัธิชัยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่ดีมากและมาได้ถูกจังหวะเพราะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของชาวบ้านในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจบรรยากาศเพิ่มเติมที่ร้านต้นแพรซึ่งเป็นอีกร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพื้นที่พบว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดของแห้งและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนาตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในจุดบริการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างร้านกาแฟติดเขาก็ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อคลายร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันภูเขาไฟฮาวายกลับมาปะทุภูเขาไฟคีลาเวอาในรัฐฮาวายของสหรัฐเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้งโดยเกิดทานลาวาไหลเอ่อล้นออกจากปล่องทางทิศใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบการพ่นน้ำพุลาวาขนาดเล็กและสะเก็ดลาวาอย่างต่อเนื่องจากปล่องทางทิศเหนือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐและหอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทุระลอกที่48ของวัฏจักรการปะทุในปัจจุบันพร้อมปรับระดับการแจ้งเตือนภูเขาไฟขึ้นสู่ระดับเฝ้าระวังและเปลี่ยนรหัสสีสำหรับภาคการบินเป็นสีส้มอย่างไรก็ตามกิจกรรมการปะทุทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายจึงยังไม่มีภัยคุกคามโดยตรงต่อบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
16: ต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
17: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
20: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
21: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
22: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แล้วนะคะวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะ1/6/69นะคะแล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาส2ซึ่งหลายๆคนที่กำลังทำงานอยู่นะคะอาจจะต้องรีบปรับปรุงแผนปรับกลยุทธ์วางแผนการตลาดแล้วก็ประชุมกันเรียกว่าหัวหกก้นขวิดเลยเพื่อจะให้ผ่านไตรมาส2ไปด้วยตัวเลขที่สวยงามบอกเล่า965ทุกวันจันทร์นะคะก็ส่งความห่วงใยแล้วก็นำเรื่องราวมุมมองต่างๆมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังทราบมีผู้คนมาพูดคุยกันเป็นประจำนะคะอย่างวันจันทร์คิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาก็พร้อมที่จะมารับต้นเดือน6ของเรากันแล้วนะคะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็คลึกครื้นกันในหลายพื้นที่ที่ได้รับฝนชุ่มฉ่ำทำการเกษตรกันตอนนี้คุณป๊อปพร้อมที่จะมาบอกเล่า965กันในช่วงคิดอย่างป๊อปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
1: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
0: เป็นอย่างไรบ้างคะ7วันที่ผ่านมาตอนนี้เข้าสู่เดือน6แล้ว
1: ไปงานไอฟู้ดเอ็กซ์พอร์ตนะคะวันศุกร์นะคะที่ผ่านไป
0: ค่ะ
1: มุกติดพอสมควรใช้ได้เลยค่ะสนุกสนานดีค
0: ่
1: ะ
0: ไทเฟกไทเฟกที่ Impact Arena ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่เก่งไปมาเมื่อวันพุธคุณป๊อปไปวันศุกร์ใช่ไหม
1: เนาะก็อยากไปดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอาหารประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่ส่งออกที่ดีมากๆที่สุดแล้วล่ะค่ะนะเป็นสิ่งที่ดังแล้วก็มันเป็นการที่แบบส่งได้ง่ายมากนะคะจะเป็นอะไรทุกอย่างจะเป็นน้ำพริกแต่คือไปเห็นแบบว่าเขาแบบมีปลาล้าโอ้โหปลาล้ากระโดดใส่เลยอ่ะแล้วก็แบบว่าคนในบูธปลาล้าบอกว่าป๊อปชอบปลาล้าแบบชอบมากชอบมาก
0: ได้เห็นนวัตกรรมของได้เห็นนวัตกรรมของปลาร้าใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ก็เป็นปลาร้าผงเพื่อจะได้พกติดตัวไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้เป็นปลาร้าน้ำต้มสุกปรุงรสใช่ไหมคะใส่ขวดของคุณป๊อปได้ไปเห็นแบบไหน
1: ก็เขาบอกว่าทำหลายอย่างจะเป็นบอลก็มีนะคะแล้วก็เป็นปลาร้าในขวดๆที่ก็มีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปลาร้าที่เขาจะส่งต่างประเทศนะคะขายต่างประเทศบ้างนะคะก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราก็เคยรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เคยสอนโยคะที่นั่นสอนโยคะที่พัทยาและทุกครั้งที่จะต้องการสมาชิกแบบว่าจากพัทยามาเยอะๆนี่เขาบอกว่าทำปลาเองนะคะบอกว่าใครสมัครเข้าคลาสโยคะได้ปลาไปขวดหนึ่ง
0: น่าร
1: ัก
0: ที่สุด
1: ขายดีมากๆเลยเพราะว่าแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมเนี่ยแถวพัทยาก็จะมีบอกว่าพัทยาฝรั่งทั้งหลายอยู่ที่นั่นนะคะต้องแอบมากินข้างนอกเพราะว่าในบ้านสามีไม่ให้กินเพราะว่าเหม็นมากนะคะก็คือว่าก็หาเรื่องแบบว่าเล่นโยคะแล้วก็คือคนทำปลาล่าคือบอกว่าเอออยากสมาชิกพร้อมกับนะมันเป็นสมาชิกโยคะก็ได้ปลาล่าไปขวดหนึ่งด้วยค่ะ
0: แล้วก็เท่าที่เห็นนะพี่เก่งเห็นว่ามีผู้ประกอบการรายย่อยรวมตัวกันเนาะออกบูธแล้วก็มีรายเล็กๆรายใหญ่ๆก็จะแบ่งพื้นที่กันแถมมีต่างประเทศมาโชว์อีกนะคุณป๊อป
1: ใช่ค่ะ
0: เขา
1: ก็พยายามมาดูมาส่งอะไรบ้างได้เนาะนะจะเป็นอาหารจีนมันเป็นแบบพวกแบบว่าสำเร็จรูปนะจะเป็นว่ามาม่าไวไวพวกแบบว่าของสำเร็จรูปที่มันแบบรสชาติอื่นๆไปนะคะเราทุกคนบอกว่าแบบเป็นซุปแบบบิสซุปของแบบโปล่าเนี่ยคือในร้านอาหารทำมาอร่อยมากแต่คือว่าไม่เคยคิดว่าออกจากซองมันคือความเข้มข้นของแบบกุ้งหรือว่าเป็นแบบดิสกุ้งเนี่ยอร่อยมากๆเลยอ่ะแต่คุยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเหมือนที่แบบน้องไปที่ร้านของหนิงที่ก็ทำแบบเครื่องแกงมาทั้งหลายมาแล้วก็คือเห็นเลยชัดๆว่าแบบเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเนี่ยคือคนต่างประเทศที่แบบว่าบางทีต้องการอะไรขึ้นมาก็ทำได้เร็วขึ้นแต่คือบอกว่าเห็นคนที่ทำแบบอาหารคลีนขึ้นมาบอกเฮ้อันนี้ดีมากเลยอ่ะก็บอกว่าถามขอไปซื้อเครื่องแกงทั้งหลายเนี่ยเป็นบล็อกใหญ่ๆนะคะที่จะทำอาหารคลีนเพราะว่ามีลูกแบบว่าลูกแบบนะคนแบบลูกค้าในมืออยู่แล้วนะคะทำมา2ปีบอกโอ้ไอเดียดีเหมือนกันถ้าได้รสชาติดีๆที่ต้องการก็สั่งเป็นบล็อกใหญ่ๆนะคะ
0: ใช่ใช่คือการที่มีงานไอเฟกเนี่ยนะคะพี่เก่งเห็น

0: แต่แบบฮอลเดียวจนปีนี้เขา12ฮอลเลยนะคือเติบโตมาแบบได้รับความนิยมแล้วก็มีชาวต่างชาติมาดูมาสั่งซื้อแล้วเขาก็บอกว่าใหญ่สุดในเอเชียเนี่ยงานนี้เป็นงานที่ร่วมมือกับหลายๆประเทศมาเห็นขนมมีพวกพี่เก่งเพิ่งรู้นะเจลลี่แบร์คุณป๊อปที่เป็นตุ๊กตาหมีเป็นโรงงานของคนไทย40ปีมาแล้วอะเราก็นึกว่าเป็นขนมเจลลี่จากต่างประเทศปรากฏว่าไม่ใช่ไปเจอเจ้าของเขาบอกว่าทำมาในตระกูล40ปีแล้วอะเนี่ยขนมเจลลี่แบร์ที่เป็นรูปตัวหมีเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้เขามาทำเป็นรสมะม่วงจิ้มน้ำปลาหวานด้วยนะขายเป็นแพ็กเกจน่ารักมากเลยมันมีนวัตกรรมแปลกๆเปิดก็เรียกเปิดพิสดารในธุรกิจขนมไทยมีเอาใบชายาภาคใต้คุณป๊อปรู้ไหมว่าใบชายาที่เขาเอามาอบบดกันแล้วกลายเป็นผงปรุงรสจากธรรมชาติอันเนี้ยพี่เก่งก็ไปเจองานนวัตกรรมในไทยเฟกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกินผงปรุงรสแบบสารเคมีอันเนี้ยใช้เป็นใบธรรมชาติของต้นไม้ที่อยู่ในภาคใต้น่ารักน่ารักใช่
1: ๆค่ะก็คือแบบไปเห็นเพื่อนคนนึงก็แบบว่ากำลังทำแบบว่าเป็นสีราชาที่เป็นแบบพริกสีขาวๆแบบว่าจากภาคเหนือไปดองขึ้นมาแล้วมันออกเป็นสีชมพูก็เป็นสีราชาสีชมพูนะคะเป็นขวดขึ้นมาแล้วก็คือก็จะแบบว่าเฮ้ยเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เอาซอสสีราชาแบบขวดสีชมพูเนี่ยใส่เข้าไปในวาจ้านะคะมันเหมือนแบบน้ำมะแล้วไปนะหรือเขาจะแบบว่าเป็นมาร์การิต้าหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นในเบียร์ยังได้เลยล่ะ
2: uh-huh, นะ
1: ค
2: ะ
1: uh-huh. คือรสชาติของความเข้มข้นแบบทำไมไม่ได้เนาะเพราะว่า uh-huh. วัดเจ้าเวทบูขายดิบขายดีมาต้องแบบ20กว่าปีเนาะ
2: uh-huh.
1: คืออันนี้แบบโอ้ยใส่พริกเข้าไปในเครื่องดื่มด้วยคนไทย uh-huh. มันติดความเผ็ดร้อนขนาดนั้นเลยใช่ไหมน่าจะเวิร์กนี่อ่ะ
0: เวิร์กเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ฝรั่งเขาจะเอาทาบาสโกจำได้ใช่ไหมทาบาสโกมันก็จะไปหยอดในเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแบบซอสพริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยถ้าซอสพริกสีราชาบ้านเราเอามาหยอดก็น่าจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งพี่เก่งเคยเห็นเขาเอาสูตรพริกหลายๆอย่างมาเริ่มผสมในเครื่องดื่มเพื่อจะทำให้เกิดโปรดักต์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็เรียกว่าหารสชาติใหม่ๆให้กับคนที่ชอบลองของแปลกอ่ะคุณป๊อปจะถือว่าเป็นซอสพริกสีราชาสีชมพูเนี่ยเขาบอก
1: คนที่ดื่มบอกว่าเมื่อก่อนแบบเครื่องดื่มที่เราชอบมากคือแบบบลูเบอร์รี่เนาะแล้วก็จะเป็นคือแบบซอสแบบน้ำมะเขือเทศแล้วก็คือใส่ทาบาสโก้เข้าไปใส่วอร์ชสซอสเข้าไปแล้วก็ใส่แตงกวาดองเล็กๆใส่เข้าไปเนาะมันจะเปรี้ยวๆนะคะเผ็ดบางคนก็ทราบบอกว่าเผ็ดเผ็ดทาบาสโก้ใช่ไหมใส่วาซาบิล่ะโอ
2: ้
1: เ
2: ห
1: ็นไหม
0: ขึ้นจมูกเลยนะแค่ได้ยินชื่อคำว่าวาซาบิเนี่ยแต่เราต้องมาลองซอสพริกสีราชาสีชมพูพี่เก่งไปเซิร์ชเจอแล้วก็บอกขวดชมพูชมพูเลยใช่ไหมคุณป๊อป
1: ใช่ค่ะรู้สึกว่าเป็นยี่ห้อชื่อว่าแซ่บนะคะขึ้นมานะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วก็คือตอนนี้คือมาลองดูซิเดี๋ยวจะต้องลองหลายเพื่อนหลายคนเขาแบบทำผลิตภัณฑ์เรื่องอาหารนะคะก็เอามาลองในแบบฝูงกลับมาบ้านมีทั้งชาล้ามีทั้งเครื่องดื่มเครื่องอาหารทั้งหลายเพื่อมาลอง
0: กันใช่ใช่ใช่
1: ค่ะ
0: แล้วก็พี่เก่งเจอบูธหนึ่งที่เขาทำเฉพาะเป็นวัตถุดิบโดยตรงเลยอ่ะขายแต่อย่างเช่นน้ำตาลมะพร้าวก็มาเปิดบูธขายแต่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าเพื่อจะได้หาผู้นำเข้าส่งออกในต่างประเทศมาเดินดูแล้วก็สั่งของเขาแบบไปเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารตามร้านอาหารไทยหรือเป็นกรอสเซอรี่ในต่างประเทศอ่ะพี่เข่งเขาบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้จะนำเข้าต่างประเทศเขามาได้เจอกับผู้ผลิตโดยตรงเนาะอันเนี้ยก็จะเห็นแบบเป็นโรงงานทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นแบบถังแบบถุงแบบใหญ่เลยอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกว่าผลิตกันทั้งจังหวัดถือว่าเป็นอีก
1: เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้เป็นแบบว่าสิ่งที่เราส่งไปนอกไปก็
0: เป็นธรรมชาติ
1: มะพร้าวจริงๆ 100% อย่าไปเป็นส่วนผสมด้วยละกัน
0: ใช่
1: ใ
0: ช
1: ่มันก็แบบว่าจริงๆถ้าเป็นอาหารไทยนะคืออาหารไทยทำ ไม่เหมือนใครนะคะคือเอาเส้นสปาเกตตี้ยังทำขี้เมาขึ้นมานะคะหรืออาหารอะไรที่เป็นแบบว่าไม่เหมือนใครคือแล้วแบบว่าโอ้โหทำไมเราไปชอบปลาลาขึ้นมาเนี่ยคือจบตัวมาที่อเมริกาเนี่ยพี่เก่งคือมันมีแค่แบบส้มตำแล้วก็ไม่มะละกอไม่มีก็ต้องใช้แครอทแล้วคือแครอทแล้วคือแบบอะไรอ่ะแค่แบบมันไม่ดูดรสชาติเท่าไหร่แล้วคือไม่เคยชอบส้มตำเลยจนกระทั่งแบบมาประเทศไทยตอนแบบนานสมัยอะตอนแบบช่วงหนึ่งซัมเมอร์หนึ่งอายุ10 ขวบแล้วก็คือบอกว่ามีใครสั่งส้มตำไม่ใช่ส้มตำตำแตงใส่ปลา
2: ตำแตง
1: ปูขึ้นมาม
2: ันเข้ากันมากเลยมันเข้ากัน
1: น้ำตาจะไหลว่าบอกว่าทำไมรสชาติมันดีขนาดนี้มันแบบว่ามันมีอาน้ำนี้แบบว่านะคะเมชูของรสชาติที่มันแบบออกมาแล้วกรี๊ดใส่เลยคือแบบพ่อแม่น้องไม่มีใครกินปลาร้าเรากินคนเดียวนะคะเป็นคนที่แบบว่าเกิดบุญนอกก็จริงแต่ว่ากินอาหารที่เผ็ดๆแล้วก็คือรสชาติแรงตลอดเลยอ่ะ
3: ตาม
1: เหตุผลนะ
2: มันมีอีกเมนูหนึ่งที่พี่เก่งเจอพวกร้านที่ขายขนมไทยคือขนมหวานหรือแม้กระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สวีทอยู่ในเมนูสวีทแต่ที่พี่เก่งไปเดินในงานไทยเฟสกับคุณป๊อปเราก็จะเห็นบางอันเนี่ยเป็นบูธอันนี้เลยนะบูธข้าวตากแห้งอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนข้าวพองอ่ะใช่ไหมที่เขามาทำเป็นเหมือนนางเล็ดที่เอาข้าวมาทอดแล้วก็โรยน้ำตาลเชื่อมแต่นวัตกรรมตอนนี้ที่พี่เก่งเห็นเป็นแบบ10 บูธเลยนะก็คือเอาข้าวเนี่ยมาอบกรอบแล้วก็ไปทอดแล้วไปคลุกกับซอสเหมือนเป็นขนมกินเล่นแทนสแน็คอ่ะคือเอาข้าวพองตัวเนี้ยมาคลุกซอสรสปาปริก้ารสพริกรสหมาล่ารสชีสรสเนยรสสาหร่ายคือเป็น10 รสเลยแล้วก็เขาต่อยอดมาให้มันเห็นเป็นเม็ดข้าวเลยว่าเป็นข้าวธรรมชาติเห็นเป็นปรุงปรุงรสแล้วก็แยกกันว่าให้ดูว่ามันมีที่มาจากข้าวมีที่มาเป็นตัดแผ่นเป็นกลมๆแล้วก็มาเป็นสแน็คอยู่ในถุงเขาบอกว่าส่งออกไปต่างประเทศดีคนชอบเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยคือไม่ต้องแปลรูปให้เห็นเป็นเม็ดข้าวอบกรอบเลยอย่างเงี้ยก็ได้รับความนิยมอยู
1: ่คนไทยเดี๋ยวพี่เก่งสเกตไหมว่านอกจากพูดเล่นกินเล่นไม่มีอะไรจริงจังเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ของเล่น
1: ของกินเล่น
2: ของกินเล่น
1: นะคะพูดเล่นเล่นนะคะก็เป็นเงียบโอ้โหอย่างเล่นเล่นหมดเลยไม่มีอะไรจริงจังแต่ว่ากินตลอดเวลาแล้วฝรั่งถามว่าทำไมกินเล่นตลอดเวลาแล้วคือไม่อ้วนเท่าฝรั่งเลยล่ะนะ
2: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะของเรามันสดกว่านะคะแล้วก็เราว่าแบบว่าถ้าแบบทุกครัวในประเทศไทยเนี่ยต้องมีน้ำปลาทุกครัวที่เป็นแบบเมืองฝรั่งทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีเนยใช่ไหมคะก็วิธีทานอาหารขึ้นมามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะของเขาก็จะเน้นขนมปังของเราก็จะไปเน้นข้าวนะคะแล้วคือมันแบบประเทศไทยมันเหมือนประเทศที่แบบว่ามันจีนก็ไม่ใช่อินเดียก็ไม่ใช่แต่มันแบบผสม
2: มีหมดทุกอย่าง
1: ใช่ไหมคะ
2: มีหมดทุกอย่าง
1: ขึ้นมาแบบโอ้โหเก่งมากอ่ะคือเรามั่วเก่งมากคือเอาอาหารอะไรขึ้นมานะคือทำเก่งจริงๆแล้วก็คือรสชาติแบบว่าจะอาหารญี่ปุ่นอ่ะรสชาติไทยเนี่ยนะคะจะเป็นแบบซอมเมนต์ไปยำนั่นยำนี้ขึ้นมาญี่ปุ่นไม่มีนะคะไม่มีรสชาติแบบนี้แหละโอเคนะคะหรือรสชาติอื่นของที่แบบว่าที่ไทยทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่อื่นเลยแหละนะมันจะมีการแบบว่าเป็นแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาจะเป็นแบบโอเคนะคะจะเป็นขนมจีนประเทศจีนก็ไม่มีแน่นอนนะเราจะไปไรซ์ที่บอกว่าต้องใส่ลูกเกดไรซ์ใครไปต้องใส่ลูกเกดเข้าไปนั่นเนี่ย
2: แล้วก็อะไรนะที่คุณป๊อปได้เจอชิมไอติมอะไรบ้างไหมได้ชิมขนมอาหารอะไร
1: นะมันไม่มีแบบว่าไอติมนี่หนิงก็บอกว่ามีพูดแบบไอติมที่มันบอกว่าใส่อะไรแปลกๆเข้าไปแบบเครื่องแกงอะไรเข้าไปด้วยอ่ะแบบฮ่า
2: ค่ะ
1: นี่นี่หรอ
2: เออพี่เก่งเคยเจอไอติมน้ำพริกน้ำปลาหวานไอติมรสน้ำปลาพริกน้ำปลาหวานแล้วก็เจอไอศกรีมไอติมที่ทำจากงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาเขาอยู่ในบูธแรกของงานนวัตกรรมเลยนะเขาก็โชว์ไอติมแล้วก็โชว์น้ำจากน้ำตาลสดเป็นเครื่องดื่มที่ งานวิจัยแต่ยังไม่ได้ผลิตออกขายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดหนึ่งที่มาแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหาร
1: พี่เก่งคือไอติมกับเจลาโต้เนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างนะคะ
2: ต่างยังไงคะคุณป๊อป
1: ตอนนั้นแบบว่าไปทำที่ร้านของหนิงขึ้นมาหนิงบอกว่
2: า
1: ก็สอนเราขึ้นมาว่าเจลาโต้เนี่ยนะคะที่มาจากอิตาลีทั้งหลายเนี่ยคือใช้น้ำตาลน้อยกว่าไอติมเยอะเลยแหละนะคะแล้วก็ใช้ไขมันน้อยกว่าด้วยนะคะแต่มันก็ใช้คือเขาแบบตีให้มันแบบว่าเป็นมีอากาศเข้าไปด้วยมากขึ้นมันจะฟูกว่าก็
2: นั่นแสดงว่าเจลาโต้ก็จะดูเฮลตี้กว่าหวานน้อยกว่าไขมันน้อยกว่าสารปรุงแต่งน้อยกว่าใช่ไหม
1: กูก็ไปเลยแล้วกันนะคะไปหาข้อมูลได้เลยค่ะแต่จริงๆที่ได้ลองดูข้อมูลเข้ามาก็แบบว่าประมาณนั้นแหละนะคะคือมันจะฟูกว่ามันจะไม่เข้มข้นหัวว่าใส่ครีมเยอะใส่น้ำตาลเยอะก็จะน้อยกว่าไปนะคะแต่เครื่องที่ทำไอติมเนี่ยนะโหพี่เก่งโอ้โหเครื่องเป็นร้านก็มีนะคะถ้าจะบอกว่าคือทำร้านขึ้นมาเนี่ยคือต้องมีหลายรสชาติใช่ไหมคะก็คือต้องแบบซื้อเครื่องมาแล้วคือเครื่องปั่นอะไรทุกอย่างอ่ะคือแบบโอ้ยต้องซ่อมทีนึงบางทีต้องบินไปต่างประเทศไปเอาบอกอุปกรณ์กลับมาด้วยอ่ะ
2: เนี่ยก็เป็นต้นทุนอันหนึ่งที่ผู้ประกอบการ SME รายเล็กๆเนี่ยอาจจะเจอค่าต้นทุนในการซ่อมบำรุงเครื่องมือเนาะพี่ปุ๊บป๊อปเนาะเราก็จะอาจจะต้องเห็นว่าผู้ประกอบการถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากชักชวนเด็กวิศวะเด็กช่างกลเด็กโรงเรียนช่างนะคะมาผลิตเครื่องมืออะไรดีๆแบบนี้เพื่อให้ SME เราไม่ก็เรียกว่าไม่ต้องเสียเงินต้นทุนสูงจะได้มีผลิตภัณฑ์ช่วยกันทำอาหารพี่เก่งเจออีกอันนึงอ่ะคุณป๊อปเจอมั้ยขนมหวานไทยที่เป็นแพ็คแบบฟรีซแช่เย็นอ่ะคือเพื่อจะส่งไปต่างประเทศข้าวเหนียวทุเรียนพี่เก่งไปเจอร้านนี้ก็ทำข้าวเหนียวทุเรียนส่งออกอ่ะแล้วก็เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำข้าวกะเพราไก่แกงเขียวหวานคือเป็นข้าวสำหรับที่ไม่ต้องแช่ฟรีซไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็อยู่ได้นอกห้องเย็นประมาณ2ปีแล้วก็เหมาะกับการไปช่วยผู้ประสบภัยหรือว่าการเดินทางไปแคมปิ้งในป่าโดยที่ไม่ต้องแช่แข็งเวลาจะไปอุ่นก็อุ่นในไมโครเวฟหรือต้มในน้ำร้อนอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่สงขลาที่เขามาโชว์กันนะนี่แหละน่าสนใจ
1: ใช่ว่าคนไทยเราจะไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ต้องเอาน้ำพริกไปด้วยนะคะหรือบางทีไปข้างบ้านบางทีตอนไปบาหลีขึ้นมานะคือกินอาหารของพื้นเมืองไม่ได้เลยแหละก็บอกว่าให้เพื่อนมาด้วยคือว่าเอาน้ำพริกบอกว่าน้ำพริกเผามาด้วยนะคะอยู่ได้รอดด้วยน้ำพริกแบบน้ำพริกเผาของแม่ประนอมนี่แหละนะคะทาน้ำปังทากระทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วก็ผ่านมาได้บอกว่าโอ้ยเขาบอกว่าเอาเด็กน้อยคนไทยไปออกจากประเทศไทยได้แต่เอาความเป็นไทยออกจากเด็กน้อยไม่ได้อ่ะคือเราเลยชัดเจนเลยอ่ะพี่เก่งโอ้โหรู้เลยว่าฉันมีแฟนเป็นฝรั่งไม่ได้เด็ดขาดเลยอ่ะคือของ
2: เมย์ต้องหาฝรั่งที่ชอบน้ำพริกกับซอสไทยจากกะปิไทย
1: ปลาเอามาเลยค่ะเหม็นสามเหม็นอะไรเหม็นชอบมากนะคะคือเคยมีแฟนตอนเด็กๆนะคะเขาบอกว่าพริกไทยเหม็นเขาบอกว่าพริกไทยเด็ดเผ็ดเกินไปเลิกทันทีแต่ว่าฉันเลิกอาหารฉันไม่เอาเธอไม่ทำสองอย่างเด็ดขาดนะคะถ้าเธอบอกพริกไทยเผ็ดนะไปไกลๆฉันเดี๋ยวนี
2: ้ยังไม่เจอพริกไทยดำบ้านเราเนี่ยเอามาผัดกับหมูผัดกับไก่นะผัดพริกไทยดำเนี่ยโอ้โห
1: อร่อยอร่อยนะโอ้โหเนาะเขาจะบอกว่าใส่กระปุกกะปิเข้าไปหน่อยนึงใส่นั่นนี่ไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อร่อยขึ้นมากินไม่ได้อ่ะพี่เก่ง
2: ใช่ใช่
1: เป็นอย่างค่ะ
2: แล้วความสุขของคุณป๊อปก็คือเราต้องเลือกกินของอร่อยถูกไหม
1: คือมาแบบอะไรอ่ะคือบางทีไปต่างประเทศนะเขาก็จะมีแบบว่าแบบน้ำมันมะกอกใส่มะนาวแล้วคือเป็นน้ำจิ้มกับอะไรอาหารทะเลบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดประเทศไทยเดี๋ยวจริงๆทำสดอร่อยที่สุดแต่ว่าเขาก็มีแบบเป็นขุดขวดแล้วก็ให้ไปจิ้มนั่นจิ้มนี่กินใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้แหละนะเราว่าจริงๆอ่ะศรีราชาควรจะแบบหันมาอีกทางนึงคือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดประเทศไทยเนี่ย เอาไปขายได้จะดีมากเลยเนี่ยต้องเติมน้ำมันแบบน้ำปลากับปลามะนาวสดๆจะอร่อยมากๆค่ะ
2: ค่ะแต่พอคุณป๊อปพูดถึงน้ำพริกแม่ประนอมปุ๊บเขาเรียกว่าในงานไทเฟกนี่ก็เปิดตัวอลังการเหมือนกันนะเออน้ำพริกแม่ประนอมที่ในงานไทเฟก
1: หลายแม่เลยค่ะมีหลายแม่ที่เปิดในงานนะคะ
2: เออนะแล้วก็มี
1: หลายยี่ห้อ
2: มีแม่เล็กด้วยนะเขาบอกเออของแม่เล็กหรือเจ๊เล็กเนี่ยที่แบบโอ้โหซอสนี่ใหญ่มากเห็นป้ายโฆษณาทั้งประตูทางเข้า Impact ไปเลยอ่ะมีเป็น10ป้ายเลยอันนี้เจ๊เล็กแล้วก็มีน้ำพริกปลาจ่าวิรัตจากนครสวรรค์ว่ามีคนสั่งนำไปส่งออกนำเข้าต่างประเทศเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเราไม่ได้เป็นแค่ครัวโลกแล้วนะนายกท่านนายกหนูบอกว่าเราจะเป็น future food hub แห่งโลกเป็นอาหารอนาคตของโลกเลยนะเป็นแหล่ง
1: มันเป็นไปแล้วนะคะมันเป็นอนาคตปัจจุบันเราว่ามันเป็นมานานมากนะคะไปดูสั่งทุกเรื่องหรือว่าใครต่อใครถามใครก็ว่าไปอ่ะคือชอบกินอะไรก็คือชอบกินอาหารไทยนะคือมันไม่ใช่เป็นนี้ตอนโตโตขึ้นมาตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ตอนเด็กๆโดนบูลลี่แค่แบบแม่ทำข้าวผัดให้กินนะคะเอาไปส่งที่โรงเรียนแล้วแบบว่าเพื่อนบอกว่าน้ำปลาเหม็นดูที่พี่เก่งมันคือไม่คืออะไรเลยบอกน้ำปลาของเราเหม็นแล้วก็กินอะไรไปกินแฮมเบอร์เกอร์อะไรของมันบ้าบอฮอแตกโอ้ยพวกฝรั่งอยู่ไม่ได้แล้วล่ะนะคะยังจำได้
2: เขาบอกว่าเขาเหม็นน้ำปลาเราแต่เขากินพวกแอนโชวีกินพวกปลาเค็มๆเหม็นๆเหมือนกัน
1: เขาบางทีบางคนไม่ชอบกินนะพี่เก่ง
2: คือเราเนยก็เหม็น
1: แต่ว่ามันน้อยคนที่จะใส่แอนโชวีนะคะน้อยคนมากแต่คือนะคือบางทีแบบอยู่ในหอนะพี่เก่งแล้วก
2: ็
1: บางทีสั่งพิซซ่ามานะเพราะคืออยากจะกินคนเดียวเพราะตอนนั้นแล้วก็กำลังจับหิวมากก่อนสอบสั่งพิซซ่าอยากกินคนเดียวทำยังไงไม่ฝรั่งนึกกินใช่ไหมพี่เก่ง
2: ใช่ใช่
1: ผมไปโรยเต็มที
2: ่
1: เอาพี่โกนแดงๆไปโรยเต็มที่
2: นะ
1: มึงกลัวความเผ็ด
2: แล้วไม่ให้ฝรั่งแย่ง
1: เราเด็ดขาด
2: อันนี้ไม่ก็เรียกว่าเป็นวิธีกำจัดคนแอบขโมยใช่ไหม
1: เขาไม่แกะเลยค่ะเขากลัวผิดมากก็คือว่าเออดีเหมือนกันที่พวกเธอบอกว่าไม่ฉลาดพอจริงของดีแล้วก็รสชาติดีๆก็นะแอนโชวีก็ไม่ชอบโอ้โหแล้วก็พิซซ่าที่แม่คือชอบกินมากๆคือบอกว่าไพน์แอปเปิ้ลอ่ะนะคะใส่สับปะรดใส่แฮมสับปะรดเข้าไปนะคะโอ้โหบางทีก็ใส่พริกใส่ทาบาสโก้เข้าไปอีกแต่แม่ยังไงคือว่ากินพิซซ่าที่ไหนไปเขาต้องกลับไปบ้านไปกินข้าวนะเขาบอกว่าขนมปังมันไม่อยู่ท้องคนไทยชัดๆไม่เนี่ยพี่เก่งกลับมาบ้านกินข้าวกินข้าวต้มกุ้ยก็ยังได้ก็ยังดีเชียงรอง
2: ใช่ใช่
1: ขนมปังอ่ะเห็นด้วยกับแม่ค่ะเห็นด้วยจริง
2: ๆค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องน้ำปลาปลาร้าผักที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ของอาหารไทยนะคุณป๊อปใช่ไห
1: ม
2: ม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: แกงต่าง
1: ๆมันคือรสชาติของมันมีบอดี้อ่ะนะคะ
2: เ
1: หมือนใส่เข้าไปในซุปหรือใส่เข้าไปในคุกข้าวหรือว่าแบบนะเอาปลาบอนมาใส่ในคุกข้าวขึ้นมากินดีมีข้าวมีน้ำพริกมีผักสดมีไข่เจียวพี่เก่งค่ะไม่ต้องทำอาหารมากมายนะคือพื้นฐานอาหารไทยมันไม่ยากอะไรเลยอ่ะนะ
2: ใช่ใช่
1: มันเป็นทั้งประเทศเลยที่แบบชอบรสชาตินี้ถ้าไม่ชอบก็แปลว่าไม่เป็นไรให้ใครได้แต่คือก็นะคือจะพบเพื่อนที่กินอาหารรสชาติเหมือนกันเพราะว่าจะปากจะเหม็นทันทีต้องแบบเหม็นทั้งหมด มันจะไม่เหม็นเลยพี่เก่งนะเพื่อนกินสตอไปต่อด้วยกันกินกะปิด้วยกันมันจะไม่เหม็นเลยพี่เก่ง
2: ใช่ใช่นี่เราได้ไปชิมสาหร่ายทอดกรอบโรยหน้าทุเรียนทอดอีกไหมมีในงานด้วยนะพี่เก่งไปเจอขนมใหม่ๆเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วก็มีก็เรียกว่าสารพัดผลไม้ที่จะเอามาประยุกต์กับของคาวของหวานเขางานที่คุณป๊อปไปอ่ะได้ทันเห็นคุณหนิงแห่งร้านกะทิแล้วก็ไปอยู่ในบูธ SN Food เนี่ยนะคะเขาทำลิ้นจี่แกงเผ็ดเป็ดย่างด้วยนะเขาบอกว่าเขาไปช้อปปิ้งลิ้นจี่กระป๋องอย่างด้านข้างแล้วก็ไปซื้อเป็ดย่างของบูธอีกข้างหนึ่งมาแล้วมาทำแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่ลิ้นจี่โชว์ในงาน
1: โอ้โหแล้วคือแบบว่าเป็นซองที่แบบว่าดีเวลลอปมาคือแบบว่าทำเป็นซองส่งนอกได้นะคะทุกแกง
2: ใช่ใช่ใช่
1: เครื่องปรุง แต่ตอนที่เราไปก็คือว่าเธอหรือท่านจะบอกว่าอะไรนะขนมจีนแล้วก็แบบใบชะพลูแล้วก็มีแบบมีเนื้อปูนะคะตรงข้ามนะคะขายปูขายปูขวดก็คือขวดดึงเบอร์เริ่มนะคะคือแบบว่าเป็นพันอะนะคะเอาปูไปใส่เข้าไปโอ้โหรสชาติปูอร่อยดีมากมากเลยใบชะพลูปูแบบหอแกงอร่อยมากค่ะ
2: คือถ้าไปซื้อปกติเนี่ยก็500แล้วนะแกงใบชะพลูเนื้อปูเนี่ยปกติเนี่ยเพราะมันก็แพงอยู่แล้วแต่งานนี้เนี่ยพริกแกงเขาก็เข้มข้นใช่ไหมคุณป๊อป
1: ไม่ได้ซื้อแกงค่ะคือบอกว่าบอกว่าใบปูตรงข้างเขาแบบบริจาคปูเป็นกระป๋องไหมคะปูเป็นเนื้อปูกระป๋องเลยคือเขาแกะมาแล้วก็ใส่เป็นกระป๋องเลยแล้วก็เนาะ
2: คุณหนิงปรุงใช่ไหมคุณหนิงปรุงทำให้ทานที่ร้านใช่ไหมคะที่บูธออก
1: แบบใช้เสร็จคือเราเป็นแบบว่านางกวักเลยค่ะตอนนี้คือแบบว่าลองรถแช่ยาทุกอย่างนั่งดูเขาขายของบอกว่าโอ้โหเหนื่อยดูแล้วเหนื่อยแบบจริงๆเนี่ยคนมานะแต่ยินน้อยคือว่าถ้าเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยแล้วคือว่าทำเป็นแบบว่าเขาเป็นต้องจะเป็นเชฟด้วยเป็นเลนคอนเบอร์ด้วยค
2: ือ
1: เป็นแบบสอนทำอาหารด้วยไง
2: ใช่
1: คือว่าสอนไม่พออ่ะเกาะช้างคือว่า6เดือนก็มันเป็นช่วงโลตอนช่วงมันแบบหน้าฝนใช่ไหมคะก็ไปเอาอาหารไปดีแบบขึ้นมาไปแบบทำนั่นทำนี่คือขยันมากอ่ะแล้วคนไทยเนี่ยผ่านเศรษฐกิจนี้ขึ้นมาคือต้องแบบปรับตัวเองเป็นนะคะถ้าอันนึงมันแบบขายดีก็ต้องเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งแบบยอมแพ้เร็วๆมันเอาเช่นตัวอย่างนะว่าตอนนี้ที่ร้านกาแฟนะคะที่ดักอยู่ที่เราชอบไปกินประจำอ่ะคือนะพ่อขายอาหารเป็ดนะคะเป็ดกิ๊กมาต้องนานมา30ปีลูกชายมาขายกาแฟตอนช่วงโควิดนะคะก็ต้องปิดร้านปิดทุกอย่างแต่ลูกชายก็คือก็ทำขนมปังซาวโดกับแฟนทำไปทำมานะตอนนี้นะขนมปังขายดีที่สุดเลยอ่ะออเดอร์มาแบบว่ามีมอเตอร์ไซค์มาส่งขนมปังบอกว่าทำขนมปังไม่ว่าโอ้โหเครื่องปั่นบัดเริ่มเลยค่ะเก่งนะคะคือปรับไปเรื่อยๆได้มันก็จะรอดได้ค่ะ
2: ค่ะก็อยากให้ผู้ที่ได้มีกำลังเขาเรียกว่ากำลังเพียงพอในการอุดหนุน SME ไทยนะคะก็พยายามสรรหาอาหารอร่อยๆของคนไทยแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์คนไทยเดี๋ยวพี่เก่งจะโพสต์รูปไว้ของคุณป๊อปก็มีรูปอยู่ใช่ไหมที่ไปแวะเยี่ยมงานบูธต่างๆไทยเฟกเดี๋ยวพี่เก่งจะลงไว้ให้ใน Facebook คลื่นนะคะเผื่อคุณผู้ฟังอยากไปอุดหนุนติดตามผลิตภัณฑ์นะคะคุณป๊อปส่งท้ายให้กำลังใจคนไทยหน่อยแล้ววันนี้เราต้องเปิดใช้งานบัตรเหลือไทยช่วยไทย plus 60 40
1: นะคือเราคนเราเนี่ยคือเรามีปลาในน้ำใช่ไหมคะมีข้าวในนาเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะคือแค่หันมาดูแล้วกันว่าเรามีคุณค่าขนาดไหนผลไม้ของเราคืออร่อยที่สุดในโลกอาหารไทยคือดีสุดในโลกคือแค่เราปรับไปปรับมาคนทั่วโลกเขาบินมาเมื่อไม่ใช่แค่มาดูทะเลในประเทศเราหรือมาเที่ยวประเทศเราอย่างเดียวแต่อาหารเรามันแบบมันประเสริฐที่สุดแล้วล่ะนะคะอนุรักษ์ไว้ของดีๆทั้งนั้นแหละนั่นคือก็คนเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้จะทำอาหารบ้างมันเป็นการวิธีการที่เข้าใจความรักกันเข้าใจอาหารแล้วก็คือรักตัวเองด้วยแหละเนาะมันคือเรารู้ว่าเราจะเสพอะไรเข้าไปอย่าเข้าไปแค่แบบว่านะกินง่ายๆมันกินง่ายๆคือแบบโอ้โหเข้าเลยซูเปอร์อะไรขึ้นมาแล้วเป็นซื้อของมันสำเร็จรูปเรียนรู้ที่จะแบบทอดไข่เจียวดีๆนะคะกินน้ำพริกดีๆหุงข้าวให้เป็น
2: ค่ะ
1: จะดีมากขึ้นค่ะ
2: ค่ะของอร่อยต้องด้วยรสมือเรานะคะอาจจะรสมือแม่มาหลายปีแล้วตอนนี้ต้องฝึกรสมือเราด้วยนะคะ
1: ค
2: ่ะขอบคุณมากคุณป๊อปเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
1: ขอบคุณค่ะสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปทุกวันจันทร์ค่ะเราก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงได้ไปงานไทเฟกมาแล้วก็คงประทับใจติดไม้ติดมือกันเพราะเมื่อวันเสาร์เป็นวันที่ประชาชนทั่วไปช้อปปิ้งแล้วก็อุดหนุนกันได้เมากันยกบูธเลยนะคะอย่างบูธSN ก็เตรียมน้ำพริกเขาบอกว่ามีอาหารที่ขายดีที่ฮ่องกงคนจีนมาเห็นปุ๊บซื้อกันเยอะเลยค่ะมันคือซุปจระเข้ที่เป็นฟาร์มจระเข้ของบ้านเราเนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์อยู่เป็นซุป จระเข้ใส่แอปเปิ้ลอันเนี้ยเขาบอกขายดีมี3รสชาติที่ฮ่องกงถ้าคุณผู้ฟังเห็นแล้วอาจจะไปเจอของไทยอยู่ที่ฮ่องกงแล้วไปใส่แบรนด์ของฮ่องกงเอามาขายคนไทยอีกทีนึงนะคะก็ต้องดูกันดีๆเดี๋ยวดิฉันจะโพสต์รูปแล้วก็ข้อมูลบูธต่างๆไว้ให้เผื่อคุณผู้ฟังไปตามอุดหนุนนะฮะให้ SME ไทยของเราได้แสดงฝีมือแล้วคุณจะชิมจะชอบแล้วก็อุดหนุนค่ะดิฉันเจอหลายเรื่องมากเลยที่เพิ่งร้องว่าเฮ้ยของคนไทยนี่เองอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้ามีเรื่องราวรอบอกเล่ากันอยู่ค่ะ
3: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
6: ต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
0: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: วันนี้วันที่1มิถุนายนนะคะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันขอชวนเชิญ7กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์ในการจะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็สปสช.กับมหิดลแจ้งมาว่าให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มดังต่อไปนี้จะได้สิทธิ์ฟรีคือ1ผู้มีอายุเกิน65ปีขึ้นไป2หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12ถึง20สัปดาห์ค่ะคุณจะได้สิทธิ์ฉีดตลอดการตั้งครรภ์เลยนะคะ3เด็กอายุ6เดือนถึง5ปีทุกคน6เดือนถึง5ปีทุกคนนะคะ4ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้คือปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดแล้วก็ผู้ที่เป็นเบาหวาน5กลุ่มโรคที่เป็นคือโรคทารัสซีเมียผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการนะคะ6กลุ่มนี้คือโรคอ้วนมีน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะ7กลุ่มเสี่ยงนี้จะมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะให้รีบลงทะเบียนจองสิทธิ์2ช่องทางค่ะเริ่มจองพรุ่งนี้เลยนะคะคุณขาถ้าครบแล้วเขาจะปิดลงทะเบียนทันทีเริ่มจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนจนสิทธิ์ครบนะคะมี2ช่องทางค่ะฟังแล้วจดไว้เลยนะคะจองสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีหลายล้านคนเลยนะคะที่มีแอปเป๋าตังจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีผ่านเป๋าตังเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคคลิกเข้าไปสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนคลิกเข้าไปเลือกฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กเลือกหน่วยบริการที่ใกล้บ้านท่านนะคะพอท่านเลือกหน่วยบริการที่ใกล้บ้านท่านปุ๊บท่านก็เลือกโรงพยาบาลรามาธิบดีจองสิทธิ์เลือกวันเลือกแผนกเลือกเวลานัดหมายท่านต่อไปก็ยืนยันการนัดหมายสุดท้ายมันจะขึ้นว่าผลนัดหมายสำเร็จค่ะอันนี้คือกรณีคุณเข้าไปจองคิวผ่านแอปเป๋าตังอีกกรณีหนึ่งคุณผู้ฟังช่องทางก็คือสายด่วนสปสช1330 1330กด8นะคะคุณก็จะได้จองสิทธิ์เขาเปิดให้จองตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่2แล้วคุณผู้ฟังจะได้ไปฉีดเอาวันที่24ถึง26นะคะ24 25 26ตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย2ที่ชั้น1อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์แล้วก็โรงเรียนพยาบาลของรามาธิบดีอันนี้ก็ถือว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดบริการให้แล้วก็ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเท่านั้นนะคะเขาก็จะมีจำนวนจำกัด อันนี้คุณผู้ฟังก็เข้าไปเลือกในแอปเป๋าตังก็จะมีสถานที่ให้เลือกหลายที่แต่ถ้าเผื่อใครสะดวกใกล้โรงพยาบาลรามาก็เลือกโรงพยาบาลรามานะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ที่คุณจะได้เริ่มจองพรุ่งนี้ค่ะในแอปเป๋าตังมาพูดถึงเรื่องราวที่จะบอกเล่าในวันนี้นะคะด้วยความห่วงใยก็คือคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะอบรมฟังความรู้เรื่องเทรนด์ของแพ็กเกจจิ้งเทรนด์โลก Global Pack Insight ค่ะธนาคาร SME กับเพื่อนความคิดจับมือกันนะคะเพื่อจะจัดให้คุณผู้ฟังเข้าอบรมฟรีเรามีที่นั่งจำกัดจัดให้วันที่20ค่ะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยตลอดทั้งวันเต็มนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลไปสมัครใน LINE @thinking radio แล้วเราก็จะส่งลิงก์กรอกข้อมูลไปว่าคุณประกอบธุรกิจอะไรสนใจเรื่องอะไรอยากได้ข้อมูลแบบไหนเพราะว่าทางคุณสมชนะคุณแชมป์กังวานจิตนะคะเจ้าของพร้อมดีไซน์ที่ไปเป็นกรรมการและชนะรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายเนี่ยก็จะมาเลือกผู้ประกอบการที่จะมาเป็นโชว์เคสแล้วก็จะมาทำการให้คำปรึกษาเขาเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษเลยค่ะงานนี้ไม่ธรรมดานะคะ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยทำอย่างไรให้โดนใจแล้วก็ขายได้จริงอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คลื่นความคิดนะคะตั้งใจจะมอบกิจกรรมดีๆให้กับคุณผู้ฟังค่ะทักมาได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะแล้วทีมงานก็จะส่งข้อมูลไปให้กรอกแล้วก็จะประกาศผลทางไลน์วูมประกาศชื่อทางไลน์วูมและ Facebook ของ Thinking Radio นะคะวันที่12มิถุนายนเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบลงทะเบียนกันก่อนที่ทางทีมงานจะคัดเลือกแล้วก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังว่าถ้าเป็นบริษัทเราก็จะแบ่งกระจายกันไปหลายๆบริษัทนะคะเนื่องจากเรามีที่นั่งจำกัดเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยส่งพนักงานมาเป็น 6-7 ท่านก็จะขอสงวนสิทธิ์เพื่อให้ได้หลากหลายผู้ฟังหลากหลายบริษัทก็จะขออนุญาตให้ไม่เกิน2ที่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าทางที่นั่งพอจะมีให้เพิ่มก็อาจจะมาพิจารณาเพิ่มกันแต่ขอยืนพื้นว่าไม่เกิน2ท่านต่อ1บริษัทค่ะเพื่อจะได้แบ่งปันให้ความรู้ได้หลากหลายกระจายไปทุกๆบริษัทที่สมัครเข้ามานะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะบอกเล่าคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็คือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดีๆจากช็อปมาเนียค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นการสลองตำรับวัดโพนะคะถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าทำงานอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงแล้วก็บางคนนั่งดูกีฬาเพลินๆดูซีรีส์ดูละครหรือขับรถทางไกลเอาพูดง่ายๆว่าเราขับรถจากกรุงเทพไปสีลมเนี่ยโอ้โหบางทีติดไม่ต้องทางไกลค่ะติดแค่2ชั่วโมงนี้ก็ปวดเมื่อยปวดขาแล้วนะคะหรือว่าจะเดินทางเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังเดินทางกลับเข้ามาทำงานหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่อก็ปวดเมื่อยค่ะตอนนี้ช็อปมาเนียแนะนำสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพจะช่วยดูแลคุณนะคะเขามีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยวนวัตกรรมนาโนนะคะมันจะซึมลงไปกลิ่นหอมของกาสลอง ช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้ราคา999 บาท

0: รับขนาด12กรัมไปหมดเลยนะคะครับตอนนี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสัญญาณของคุณผู้ฟังชัดเจนอยู่ไหมคะดิฉันจะมีเรื่องมาบอกเล่าอีก 2-3 เรื่องนะคะก็คือรายการของคลื่นความคิดค่ะเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเราจะมีรายการพิเศษของตลาดนัด Modern Market 96.5 เริ่มเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเปิดช่องทางให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการ SME มาประชาสัมพันธ์ช่วยในโครงการ SME ต้องรอดเราจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยลงทะเบียนมาที่ LINE @thinkingradio ค่ะแจ้งระบุบอกผลิตภัณฑ์มาแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปให้มีอยู่2รูปแบบก็คือคุณผู้ฟังสามารถ PR ผลิตภัณฑ์ของคุณได้2นาทีกับพูดคุย DJ ของเรานะคะก็จะมีน้องนุ้ยน้องโบน้องบอยนะคะมาพูดคุยกันเพื่อจะเปิดเวทีให้ SME รอดไปด้วยกันมีหลายคนบอกว่าอุ๊ยมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอว่า SME ต้องรอดอันนี้เราตั้งใจจะเป็นสื่อกลางให้ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะต้นทุนแพงสินค้าแพงผู้บริโภคไม่มีเงินซื้อเนี่ยเราก็อยากจะให้ของดีขายได้ในราคาที่เหมาะสมค่ะทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะก็จะมีคุณอริสราปฏิสุวรรณกับคุณจิรพรนะคะสอนนุวัฒน์มาพูดคุยกับ SME มีช่วง SME ต้องรอดมีช่วงที่ 2 minute market ก็คือให้คุณผู้ฟังได้ประชาสัมพันธ์ฟรี2นาทีนะคะก็ต่อสายกันเข้ามาแล้วก็จะมีข่าวอัปเดตรายการออนไลน์ต่างๆของคลื่นความคิดค่ะเริ่มเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ SME สมัครมาได้ทาง LINE @thinkingradio แล้วเราเชื่อว่าผู้ที่จะมาลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาวันที่20มิถุนายนนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่รอดไปด้วยกันกับเรานะคะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมตอนนี้กิจกรรม Wonder of Bhutan นะคะมีที่นั่งเหลืออยู่4ที่นะคะที่อยากจะให้คุณผู้ฟังที่พลาดคราวที่แล้วเพราะตอนแรกดิฉันบอกไปแล้วว่าเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือมีคุณผู้ฟังที่ติดภารกิจในช่วง15ถึง19ตุลาคมนะคะติดภารกิจในช่วง15 19ตุลาคมถ้าท่านใดสนใจจะไปภูฏานนะคะกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลยังมีที่นั่งเพิ่มเติมอีก4ที่นั่งค่ะยังมีเพิ่มเติมอีก4ที่นั่งนะคะเพราะว่ามีอยู่4ท่านที่ติดภารกิจวันที่15ถึง19ตุลาคมโปรแกรมของภูฏานนะคะดิฉันจะให้คุณผู้ฟังที่สอบถามมาสนใจไปกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลไปดูในความพอเพียงความสุขเป็นประเทศที่วัดดัชนีมวลรวมด้วยความสุขนะคะไม่มีความวุ่นวายและก็ตอนนี้เนี่ยภูฏานกำลังปรับตัวเพื่อจะรองรับคนยุคปัจจุบันหนุ่มสาวว่าจะทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่ภูฏานอย่างไรในขณะที่วัฒนธรรมหลายๆอย่างของภูฏานนี้อาจจะไม่สามารถดึงดูดหนุ่มสาวภูฏานได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประเทศภูฏานที่น่าจะไปศึกษากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังทักเข้ามาใน LINE @thinkingradioแล้วก็แจ้งมาว่าสนใจเข้าร่วมโครงการ SME ต้องรอดนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปส่วนวันพรุ่งนี้ก็ติดตามได้ตอนช่วง11โมงนะคะกับน้องโบน้องนุ้ยว่าจะมี SME ท่านใดได้ออกอากาศนะคะ นี่คุณผู้ฟังบอกว่าจะทราบประชาสัมพันธ์กิจกรรมเมื่อใกล้หมดเวลารับสมัครจากโฆษณาทางวิทยุขอบอกจริงๆเลยนะคะว่าเราเปิดสปอตวิทยุแทบจะทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงทุกเบรกเลยนะคะเรื่องกิจกรรมอย่าง Global Pack Insight เนี่ยก็เปิดโอกาสแล้วก็ถ้าดูได้จากเว็บไซต์ Thinking Radio Facebook ของThinking Radio นะคะเราก็จะมีโฆษณากิจกรรมของเราล่วงหน้าแล้วก็ดีเจนักจัดรายการก็พูดกันอยู่เนี่ยฮะเช้ายันค่ำจนบางคนบอกว่าฟังจนได้ยินติดหูไปแล้วต้องขออภัยคุณภากรด้วยนะคะที่บอกว่าผมและเพื่อนๆทราบกิจกรรม 96.5 เมื่อใกล้หมดเวลารับสมัครแล้วจากโฆษณาทางวิทยุดิฉันก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าสามารถติดตามกดYouTube กดกระดิ่งติดตามไว้ฟังผ่านแอปพลิเคชันฟังผ่านวิทยุดูเว็บไซต์นะคะก่อนนอนก็ได้ค่ะเราจะลงล่วงหน้านะคะเรื่องกิจกรรมเพราะว่างานกิจกรรมนี้พูดง่ายๆเลยว่าประชาสัมพันธ์กันทุกวันนะคะทุกรายการแต่อาจจะมีบางช่วงที่ไม่ได้พูดยาวบางรายการนี้อาจจะโฆษณาทีกัน20นาทีแต่อย่างของบอกเล่า965นี่ก็จะมาประชาสัมพันธ์กัน5นาที10นาทีนะคะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังข้อมูลที่หลากหลายค่ะแต่ขอฝากเอาไว้ว่าถ้าอยากทราบกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะอย่างสัมมนาฟรี Global Pack Insight เนี่ยวันที่20มิถุนายนนี้นะคะก็ทักเข้ามาได้ที่ LINE @thinkingradioแล้วเราก็มีเว็บไซต์ที่ก็จะโพสต์กิจกรรมไว้ในเมนูกิจกรรมเลยนะคะแจ้งล่วงหน้าเลยอย่างรายละเอียดของ Wonder of Bhutan เนี่ยนะคะก็อยู่ในเว็บไซต์เหมือนกันคุณผู้ฟังเข้าไปอ่านรายละเอียดและโปรแกรมได้ค่ะส่วนบางท่านบอกว่าสนใจจะไปทริปนาโงย่าแต่ต้องขออนุญาตนะคะว่านาโงย่าเนี่ยประชาสัมพันธ์ในรายการ Business Connection เนี่ยก็เต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นแฟน 96.5 เนี่ยก็คงต้องขออนุญาตติดตามกันแบบไม่คลาดเลยรายการนะคะนายโงย่าตอนนี้เต็มแล้วก็เหลือมีโอกาสภูฏานนะคะแล้วก็ปลายปีจะมีกิจกรรมไปจีนกับ CEO Vision อีกนะคะห้ามพลาดค่ะวันนี้บอกเล่า965ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและสอบถามเข้ามาทาง LINE แอดนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้3ทุ่มวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: เป็นเหมือนกันไหม
1: ไม่เดือนนี้มันเดือนยาวด้วย
0: ค่ะ
1: เดือนนี้มัน31วันที่จริง30กว่า31วันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ความรู้สึกว่า31วันเดือนพฤษภาคมนี่มันยาวจริงๆ
0: เวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาเนี่ยโอ้โหมันยาวนานเหลือเกินนั่นแปลว่าเราไม่มีความสุขหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์มันอาจจะไม่มีเรื่องรื่นรมความอภิรมย์มันไม่ค่อยมี
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นเพราะเรื่องข่าวมันวนเวียนด้วยอะไรด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราสนใจด้วย
0: แต่แป๊บๆเนี่ยอาจารย์นี่เดือนพฤษภาคม5เดือนแล้วอ่ะ
1: จะเข้าเดือนอาทิตย์หน้าก็เข้าเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่2ครึ่งแรกของปี669แล้ว
0: ยังไม่ได้ไปไหนกันเลยนะในความรู้สึกเราอะค่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาตามสภาพกันแล้วกัน
0: ตามสภาพนะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์โฟกัสมาที่ในประเทศของเราก่อนวันนี้ถ้าดู move ของข่าวเนี่ยหลักๆแล้วจะเป็นที่สภา
1: ใช่สภาก็มีหลายเรื่องแต่ว่าที่จริงก็เป็นไปตามการคาดหมายไม่ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ
0: ์ค่ะ
1: อันนี้เราเห็นทางมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ารัฐบาลคงไม่ตั้งแล้วก็เรื่องของคุณอะไรที่เป็นสสจังหวัดสงขลาพรรคกล้าทำที่มีคดีเรื่องฟอกเงินอะไรที่ DSI เขามาขอตัวไปอัยการมาขอตัวไปดำเนินคดีก็คงคิดแล้วยังไงทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คงจะไม่อนุญาตไม่อนุญาตก็ไม่อนุญาตพอปิดสมัยการประชุมก็จะยังไงก็ว่ากันไป
0: คือไม่อนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยทำการออกหมายเรียกให้คุณชนพัฒน์เนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุม
1: อันนี้ก็ไม่ต้องไปอธิบายอะไรมาก
0: อาจารย์แต่นุ่นถามเพิ่มเติมค่ะการที่ตีตกตั้งกรรมาธิการศึกษาแลนด์บริดจ์เนี่ยแล้วมันจะไปไงต่อคะ
1: ก็ไม่ไปไงก็คือไม่ต้องศึกษาก็รัฐบาลก็ยังไม่ได้ทำอะไรรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรรัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะนึงที่มีคุณเอกนิติเป็นประธาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คณะกรรมการขับเคลื่อนแล้วก็มีคณะอนุกรรมการ3ชุดอ่ะเขาก็ไปเอารายงานต่างๆมาพิจารณาแล้วคงสรุปผลให้นายกทราบว่าภายใน60วันใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาจะนับหนึ่งทำก็มันก็ต้องมีเรื่องกฎหมายที่ต้องเข้าสภา
0: ค่ะ
1: พระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจอะไรหรืออะไรเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เลยนะก็รอดูก่อนก็แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเรื่องมันก็ยังไม่ได้ไปไหนอะไร
1: ยัง
0: อีกนานสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
1: ก่อนจะนับแต่จะตั้งไข่เนี่ยผมว่าบวกก็ไป2ปีเป็นอย่างน้อย
0: แล้วเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้าน
1: อันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันว่าคือทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่รอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอะไรหรอกเขาอยากตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามการกู้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านก็คงอยากรู้โครงการแล้วก็มีการตรวจสอบอะไรเงี้ยก็บอกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ประธานสภาเขาว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแต่ว่าต่อรองกันไปต่อรองกันมาเขาบอกว่าโอเคเขาจะพิจารณาเลื่อนยัตติถ้ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนก็ต้องไปต่อคิวไงแล้วที่พอเร่งด่วนก็เอาแล้วก็ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลวิปเขาคุยกันก็เขาจะเอามาอภิปรายเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นยัตติด่วนเนี่ยอย่างเร็วก็วันที่4มิถุนา
0: ตรงกับวันพฤหัสบดี
1: ถ้าไม่ทันก็จะเป็นวันที่10มิถุนาก็จะได้พูดกันน่ะว่าจะตั้งกรรมาธิการวิสามันไหมถ้าไม่ตั้งหรือรัฐลงมติด้วยที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าไม่ตั้งเหมือนแลนด์บริดจ์ก็จบไปแต่ว่าในระหว่างนี้ก็ใกล้ขมวดปมแล้วเพราะถ้าทราบว่าทางรัฐบาลก็ส่งคำชี้แจงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นคุณประกรณ์นินประพันธ์บอกว่าส่งไปตั้งแต่วันที่26พฤษภา
0: ก็คือวันอังคารที่ผ่านมา
1: อันนี้ก็ต้องรอดูว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยพอดีมันเป็นวันพุธเนี่ยมันเป็นวันหยุดก็ไม่แน่ใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมวันพฤหัสไห
0: ม
1: ถ้าประชุมวันพฤหัสถ้าไม่มีเรื่องนี้เข้าก็รอไปอีกอาทิตย์นึง
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่มีเรื่องจะต้องสอบถามเพิ่มเติมขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไปมีพยานบุคคลอะไรนะคิดว่าเอกสารที่ส่งมาครบถ้วนแล้วก็ไม่มีประเด็นข้อเท็จจริงที่จะต้องสืบสาวราวเรื่องต
0: ่อ
1: ก็อาจจะปิดเกมโอเคมีปัญหาข้อกฎหมายก็นัดตุลาการศาลนูนวันไหนก็ได้มาลงคำวินิจฉัยส่วนตนจะได้รู้ว่าเออเอาไงไม่เอาไงไ
0: ม่มีอะไรหรอก
1: จริงๆมันไม่มีอะไรหรอก
0: มีสักหน่อยเหอะถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเราไม่มีอะไรจะมาพูดในข่าวเลยนะคะ
1: ใช่มันก็มีอย่างที่มีเนี่ยโอเคอันนี้น่าสนใจ
0: อะไรอ่ะ
1: คุณจำเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยได้ไหม
0: จำได้ค่ะ
1: วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐ
0: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
1: อันนี้คือคนดูแลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
0: ค่ะ

0: เขาจะประชุมกันเพื่อที่จะเพิ่มกฎเกณฑ์เพื่อจะคัดกรองคนที่ได้อยู่แล้วเนี่ยประมาณ13,200,000 คนเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกณฑ์ที่เขาจะเพิ่มเนี่ยเป็นเกณฑ์อะไรอันนี้ต้องรอว่าเขาเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วเนี่ยแต่ว่าในระหว่างทางคนที่เขาได้อยู่แล้วเนี่ยก็ได้ไปก็ที่จะจ่ายให้700 บาทเพิ่มเติมไปซื้อของในร้านธงฟ้าก็ได้เป็นปกติแต่ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ว่าที่ผมเข้าใจก็คือว่ามันน่าจะมีน่ะที่ว่ามันถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนน่ะนะที่พูดกันน่ะจนไม่จริงแล้วมันได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยถ้าเขามีเครื่องมือในการคัดกรองก็จะทำให้จำนวนคนมันคือจริงๆอ่ะทุก2 ปีเขาต้องทำการอัปเดตแต่นี่มันเลยเวลามาแล้วก็ไม่รู้จะก็ไม่เริ่มมันสักทีนึงอ่ะคราวนี้มันก็มีคนถามว่าทำไมไม่รอไปจนถึง4 เดือนให้ครบแล้วก็ไปเริ่มปีงบประมาณปี70
1: ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นปัญหาถ้าไม่ทำเสร็จก่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้จำนวนตัวเลขแล้วมันจะตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับกองทุนสวัสดิการประชารัฐสวัสดิการอันเนี้ยมันจะตั้งไม่ถูก
1: อ๋องั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าต้องมีการลงทะเบียนรอบมงรอบใหม่อาจารย์มันก็น่าจะเป็นช่วงห่วงเวลาไหนก่อน
0: ไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเขาคัดกรองเนี่ยก็ภายใน2 เดือนเนี้ยพอคัดกรองเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะรู้จำนวนที่แน่นอน
1: ภายใน2 เดือนเนี้ยก็น่าจะ
0: คิดว่าเพราะว่าเขาต้องเตรียมสำหรับจำนวนที่จะรับเงินจริงต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่มันจะกลับมาเป็น300อย่างเดิมหรือเปล่าอันนั้นก็เรื่องนึงแต่ว่าต้องตั้งงบให้มันเพียงพอว่าที่ผ่านมามันตั้งงบไม่เพียงพอ
1: ค
0: ณิตประเด็นก็คือว่าถ้าเขาไปทำหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ทันใส่งบประมาณรายจ่ายปี70ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ถูกคัดออกก็ไม่ได้เสียสิทธิ์อะไรรัฐบาลก็จะหาวิธีว่าไอ้2 เดือนที่เหลือเนี่ยก็มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนใหม่หรือยังไงก็ว่ากันไปก็จริงๆก็ไม่มีอะไรเสียหายเลยคนที่เขารู้ตัวเองไม่ได้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วก็นั่นแหละถึงเวลาเขาคัดเจอก็ถีบออกไปดีออกไปโอเคก็แค่
1: อาจารย์แต่ว่าเป็นการคาดว่าตอนแรกเนี่ยจำนวนที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมัน 13.2 ถ้าเกิดว่ารอบใหม่เนี่ยคาดว่าจำนวนน่าจะน้อยลง
0: ไม่น่าจะน้อยลงมันคัดออกไม่ได้จดไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มก็ต้องน้อยลงน้อยลงส่วนหนึ่งก็คนที่รับอยู่ตายไปก็มีหรือบางทีมันมั่วๆซั่วๆก็เคลียร์กันให้จบก็แล้ว
1: คุณผู้ชมแยกให้ชัดเจนนะอันนี้เรากำลังพูดถึงคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยแต่อีกกลุ่มก้อนนึงค่ะไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันที่29 พฤษภาคมก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ก็เหลือประมาณสัก3 ล้านตอนนี
1: ้สิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่ให้ไปลงทะเบียนได้
0: ยังไงอ่ะไม่เกินไม่พอเหลือเฟือผมว่าเต็มที่น่าจะมีคนไปลงทะเบียนแล้วก็ผ่านทั้งหมดน่าจะประมาณสัก28 ล้าน
1: ย้ำนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและอยากได้สิทธิ์ยังมีเวลาจนถึง4 ทุ่มของวันนี้นะคะ
0: ครับก็ไม่จอแจหรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ง่าย
1: แล้วร้านค้าล่ะคะอาจารย
0: ์ร้านค้าก็เรื่องของร้านค้าที่ทำไมล่ะ
1: เดี๋ยวก่อนร้านค้าเดิมอะค่ะที่เขาเคยเข้าโครงการคนละครึ่งอะค่ะอาจารย
0: ์
1: สุดท้ายแล้วเราย้ำอยู่นะไอ้มาตรการคนละครึ่งอะเราจำตัวเลขได้ว่า1 ล้านร้านค้าถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณต้องมายืนยันอันนี้ร้านค้าเดิม
0: เขารู้
1: แต่ปรากฏว่ามีคนมายืนยัน
0: อ
1: ะแค่600,000ร้านค้านะอาจารย
0: ์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาไม่ต้องห่วงหรอกส่วนคนที่ลงทะเบียนใหม่ก็มีระบบในการที่จะเพิ่มเติมเข้าไป
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปห่วงหรอกนะ
1: ห่วงสิเพราะข้อมูลยังสับสน
0: จนไม่สับสนอ่ะคืออย่าไปคิดคือคิดแต่ปัญหาก็ปวดหัวให้เขาทำเขาไปเถอะเดี๋ยวว่าจบเองอ่ะ
1: อ้าวถ้าเขาไม่มีปัญหาแล้วเขาจะถามเรามาได้ยังไงอ่ะจนนำมาสู่คำถามที่คุณผู้ชมเขาส่งมาหาเรานั่นเนี่ยอาจารย
0: ์
1: เขาถามว่าอยากรู้อ่ะตอนนี้เขายังสับสนอยู่เลย
0: ว่า
1: ถ้าเขาลงมาตรการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วอ่ะเรายังลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือเปล่า
0: เขาไม่มีลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาไม่ได้ให้ลงเขาเป็นเรื่องของคนเก่าไม่เกี่ยวเลยเขาไม่เปิดทะเบียนให้ลงแรงอะไรเลยโอ้พี่กระมวย
1: แล้วก็แยกส่วนกันนะคะถ้าคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วอ่ะคุณไม่ได้ไทยช่วยไทยพลัสเขาไม่รู้เขาจึงถามเรามาต้องแยกแยะคำถามจะได้รู้เจตนาให้คุณผู้ชมติดตามด้วยนะในช่วงของวันหยุดยาวเพราะว่าจะมีวันหยุดยาววันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาแล้วนุ่นกับอาจารย์วีระเรานำเสนอเราจะนำเสนอตอนนี้คือถามทำไมตอบยังไงอาที่มาก่อนที่ทำไมเราทำตอนแบบนั้นคะอาจารย์
0: คนมาถามเยอะแยะเราก็อยากจะรู้เขาถามทำไม บางอันถามก็ถามไปอย่างนั้นบางท่านบางอันไม่ได้ถามนะ
1: ค่ะ
0: มาแสดงความเห็นอย่างคนเนี้ยบอกโครงการไทยช่วยไทยรัฐบอกว่าออก60ประชาชนออก40
1: เปอร์เซ็นต
0: ์เออ รัฐโอนเข้า 1,000 บาทประชาชนโอนเข้า677 667บาทเท่ากับประชาชนต้องออก 66% ไม่ใช่ 40% คือพี่ไม่เข้าใจการคำนวณเรื่องร้อยละคุณต้องเอาตัวเลข 1,000 บวกกับ667เนี่ยเป็นตัวหาร
1: ค่ะ
0: เอา 1,000 แล้วก็1667เนี่ยเท่า
1: 60%
0: ถ้า667หารด้วย 1,667 เนี่ยจะเท่ากับ 40% เขาไม่ได้คิดว่าคุณจ่าย100ประชาชนจ่าย600อย่างเงี้ยคือคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่
1: เออ
0: พี่ไป
1: แสดงว่าพี่เขาอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการคำนวณ
0: เออ100ละไม่ใช่เขาคำนวณอย่างงี
1: ้อ่ะเขาถามต่อมาด้วยนี
0: ่
1: ถามเรื่องของค่าไฟอะค่ะอาจารย์เขาบอกว่าที่สื่อต่างๆบอกคนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยเสียต่อหน่วยเนี่ยถูกลงบ้านคุณผู้ชมท่านนี้นะเขาบอกว่าเขาใช้เนี่ยไม่ถึง200หน่วย
0: เขายังไม่ได้เริ่มใช้
1: เดี๋ยวเขาบอกว่าบ้านเขาใช้ไม่ถึง200หน่วยเดือนล่าสุดเขาใช้แค่193หน่วยเองอาจารย์ตอบเลย
0: เขายังไม่ได้คิดใหม่นี่มันเป็นตัวเลขเก่า
1: ที่เราพูดในข่าวนี่คืออะไรล่ะ
0: ที่เราพูดในข่าวนี่คือการปรับโครงสร้างผู้ใช้ไฟฟ้า
1: ค่ะ
0: ที่ใช้เกินเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนาหรือจะเป็นกรกฎาคมโดยซ้ำไป
1: คาดว่าจะรอบบินเดือนกรกฎาคม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณคิดเสียอยู่เนี่ยมันเป็นเสียตามไอ้ที่เขาที่อยู่ในของไอ้อัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าของทางไอ้เนี่ยของเนี่ย
1: ค่ะ
0: ของเดิมทางซ้ายมือเนี่ยมันเป็นของเดิมอยู่แล้ว
1: และในช่วงระหว่างนี้เขากำลังรับฟัง
0: เขาจะปราบเขาจะปราบนะแล้วก็มันต้องบอกก่อนนะอันนี้คือค่าไฟฟ้าฐาน
1: ค่ะ
0: ยังมีค่า FT แต่ละงวดไม่เท่ากันก็คูณจำนวนหน่วยที่คุณใช
1: ้
0: ยังมีค่าบริการยังมีภาษีมูลค่าเพิ่
1: ม
0: พี่ต้องรวมทั้งหมดพี่ถึงจะรู้ว่าพี่จ่ายเงินเท่าไหร่อ๋อ
1: กระจ่างเลยเนาะไทยช่วยไทยพลัสอาจารย์ให้ใช้วันละ200บาทเราออกเอง133บาทกรณีที่ใช้ในวันนั้นไม่หมด200บาทเนี่ยเขาทบไปในวันต่อไปได้หรือเปล่า
0: ได้เพราะเดือนนึงได้พันนึงเขามีเวลาให้คุณใช้พันหนึ่งเดือนหนึ่งแต่ให้คุณใช้อั้นวันละไม่เกิน200เท่านั้น
1: ค่ะ
0: มันคุณก็มีเวลาตั้งเดือนหนึ่งอ่ะใช้ให้หมดพัน
1: ค่ะ
0: เตรียมเงินไว้600กว่าบาทนั่นนะไปแมทช์กัน
1: คิดแค่ว่าเดือนหนึ่งเขาให้
0: เดือนหนึ่งให้ใช้พันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิน200
1: ค่ะ
0: เดือนหนึ่งมีกี่วันเดือนหนึ่งมี30วัน
1: และถ้าเกิดสมมติว่าอ้าวพี่เขาใช้ในเดือนนั้นน่ะไม่หมดพันหนึ่ง
0: ไม่หมดพันหนึ่งเขาก็ตัดลิฟ
1: อ้าวไม่ทบไปเดือนต่อไปหรอ
0: ไม่ทบพูดมาตั้งนานแล้วม
1: ันแยกวันแยกเดือนไม่ถูกนะคะคุณผู้ชมอยากทราบพันธบัตรรัฐบาลจะออกมาหรือเปล่าอาจารย์
0: วันที่5มิถุนายนจะมีการแถลงพันธบัตรออมทรัพย์จะขายทางไหนยังไม่รู้
1: อ๋อแต่วันที่5มิถุน
0: าวันที่5มิถุนายนได้ข่าวว่าร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะจะแถลงข่าวเรื่องการออกพันธบัตร
1: ค่ะ
0: รัฐบาลกระทรวงการคลังจะออกแบบไหนเป็นกี่ปีเป็นแบบไหนออกใช้ซื้อใช้ช่องทางไหนไม่รู
1: ้ค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของระบบการคมนาคมด้วยแล้วก็เรื่องของการเมืองด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะ
0: เอาเลย
1: ถามเรื่องระบอบหน่อยค่ะอาจารย์ระบอบสีน้ำเงินเนี่ยต่างยังไงกับระบอบทักษิณคะ
0: คือถ้ามันเรียกระบอบเนวินเรียกระบอบอนุทินไปซะกระจก
1: จะไปบอกแบบนั้น
0: เอ้า
1: เราก็มันไม่ผิดหรอ
0: มันไอ้อย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะ
1: แล้วมันมีแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยไอ้ระบอบ
0: ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่ามันเรื่องของเรื่องคือมันไปโยงกับสวเขาก็กล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอยู่เบื้องหลังการได้มาซึ่งสวชุดนี้
1: ค่ะ
0: จริงไม่จริงก็ไม่รู้มันอยู่ที่กกต.กำลังทำไอ้เรื่องหัวอะไรเนี่ยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็เชื่อกันไปก่อนว่าใช่ถ้าเชื่อกันไปก่อนว่าใช่ก็เท่ากับว่าคุมทั้งสภาล่างคุมทั้งสภาบนสภาบนไปเลือกคนที่เป็นองค์กรอิสระมันก็จะทำให้การตรวจสอบมันก็คงจะลำบากอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นระบอบที่เชื่อว่าอย่างนั้นก็ตามแต่นะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเทียบเคียงกับระบอบทักษิณน่ะต่างกันยังไงอะคะ
0: ไม่ต่างกันหรอกถ้าตราบใดที่ควบคุมไอ้องค์กรอิสระมันก็จะบิดเบี้ยวไปหมดก็อย่างนี้แหละแค่นั้น
1: ซึ่งปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นเป็นมานานแล้ว
0: ผมว่าแยกนะอย่างนี้อ่ะไหนจะคุยก็คุยให้ฟัง
1: สาธุจ จะได้เป็นความรู้มองตาปิบๆเลย
0: ผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาทำงานอะไรสักชิ้นหนึ่งดูหน้าดูตาเนี่ยผมว่าเขาก็มีเจตนาดีแต่ผมก็ไม่เคยไปถามเขานะว่ามากันได้ยังไงไปกันได้ยังไงแต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าภาพพจน์ของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เป็นภาพพจน์ที่ผู้คนไม่ค่อยให้ความเชื่อถือนอกจากนี้เนี่ยดูจากภูมิหลังดูจากการแสดงความเห็นดูจากการทำอะไรในงานที่เขาทำโดยตรงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าในเชิงคุณภาพเนี่ยอาจจะด้อยกว่ามาตรฐานที่เราอยากให้เป็นนะแต่ก็อีกนั่นแหละคือคนที่จะเป็นคนที่เรียกว่าใช้ได้เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยสองอย่าง
1: อย่างแรกคืออะไรคะ
0: อันอย่างแรกเนี่ยคือวิชา
1: ค่ะ
0: ความรู้ความสามารถอีกอันหนึ่งเนี่ยคือจรณะ
1: แปลว่า
0: ความประพฤติคนที่มีความรู้และมีความประพฤติที่ดีเนี่ยมันถึงจะใช้ได้อันนี้มันก็มีปัญหาทั้งสองอันนะในแง่ความรู้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่สัมผัสบางคนแสดงความคิดเห็นแล้วผมต้องเอาก๊อกปิดหูขี้เกียจฟังในแง่ของพฤติกรรมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราก็ดูไม่ออก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ที่เขาพูดมันก็คิดตามได้แต่มันจะรวบยอดขนาดนั้นเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเล่นคำผมว่าเป็นการเล่นคำเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาสัญลักษณ์เขาเนี่ยเป็นใช้สีน้ำเงินเขาไม่ได้ใช้สีฟ้าเขาไม่ได้ใช้สีส้มเขาไม่ได้ใช้สีแดงเขาไม่ได้ใช้สีเขียวเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็พุ่งเป้าไปว่าระบอบสีน้ำเงินก็คือระบอบที่มีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โยงไปไกลว่าถึงขั้นว่าเป็นผู้แทนจำหน่ายของฝ่ายอนุรักษ์นิยมอะไรเงี้ยเอเย่นน
1: ะ
0: ตัวเป็นคือถ้ามันพูดกันให้มันตรงกว่านั้นนะใส่ลงไปเลยว่าระบอบอนุทินจะได้เทียบเคียงได้วะ
1: ชัดๆไปเลย
0: ระบอบอนุทินหรือระบอบอนุทินเนวินอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันไม่รู้อ่ะบางคนก็ไปตีความจนเลยเถิดอีก
1: ค่ะ
0: พูดถึงบลูบัตเนี่ยสีน้ำเงินไม่ใช่บลูบัตนะมันเลือดน้ำเงิน
1: เลือดน้ำเงิน
0: เลือดน้ำเงินกับสีน้ำเงินนี่ไม่เหมือนกันนะ
1: เลือดมันดูข้นกว่าน
0: ะใช่ใช่ใช่ถ้าบลูบัตมันก็ไปอีกเรื่องนึง
1: ค่ะรายการสามท่านได้คุยกันไหมคะหลังจากเราอะนุ่นก็พันสายยังไม่ได้แต่ไหนๆอาจารย์พูดถึงคำว่าเจตนาและทุกครั้งเวลาที่อาจารย์นะคะไปพบเจอผู้คนน่ะส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะมักพูดแบบนี้ว่าผมเห็นเขาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขามีเจตนาที่ดีเมื่อเราพูดถึงคำว่าเจตนาในที่นี้ค่ะเจตนาที่ดีมันต้องควบคู่กับปัญญาที่ดีด้วยใช่ไหมคะ
0: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเจตนาเนี่ยมันเป็นเรื่องในใจเจตนานี่เป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องจิตใจ
1: ค่ะ
0: เราจะรู้ว่าเขาเจตนาดีไม่ดีมันต้องดูสิ่งที่มันออกมา
1: ค่ะ
0: เจตนาเนี่ยมันเป็นมโนกรร
1: ม
0: มันอยู่ในใจเราว่าไม่มีเจโตปริยญาณเราก็ถ่ายใจเขาไม่ได้อ่านใจเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ย่อมจะไม่รู้แต่มันจะรู้ได้ผ่านอะไรมันก็รู้ได้ผ่านวจีกรรม
1: พูด
0: กับสิ่งที่กระทำทางร่างกายกายกรร
1: ม
0: ก็ต้องเอาตัวนั้นไปตรวจสอบอีกทีว่าที่ว่าเจตนาดีเนี่ยกรรมที่มันออกมามันต้องดีด้วยมันต้องเป็นกุศลไม่ใช่เจตนาดีแบบเจตนาดีแต่ทำชั่วอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เว้ย
1: อาจารย์และสิ่งที่มันออกมาในเวลานี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจากที่เราเล่าข่าวไปเนี่ยในรัฐสภาเองหรือแม้กระทั่งในระหว่างทางของการเมืองที่ตอนนี้มีการใช้คำระบอบสีน้ำเงินมีเรื่องของแชทไลน์หลุดมีเรื่องของโครงการไทย AI Passport แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตทุกเรื่องมันปนๆกันแบบนี้มันจะนำพาทิศทางของการเมืองไปสู่อะไรไหมคะ
0: ไม่รู้ไม่ได้ประเมิน ยังไม่ได้ประเมินอะไรพวกนี้เลย
1: ยังไม่ได้มีอะไรนะ
0: ยังไม่ได้ประเมินอะไรเลยยังไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนนี
1: ้
0: ถ้าเราจะดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีความเคลื่อนไหวก็ต้องดูเป็นจุดๆดูอย่างมีการชุมนุมไหมไม่มีคนที่คัดค้านก็คัดค้านเรื่องเก่าเป็นประเด็นเดิมมันก็ไม่คืบหน้าไปไหนก็ต้องรอเวลาอย่างเดียว
1: เราไม่เห็นเรื่องของการชุมนุมแต่ในปัจจุบันน่ะเราเห็นการแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียอาจารย
0: ์ก็แสดงได้เขาไม่ได้ห้าม
1: ถ้ามันเยอะๆ
0: เยอะก็เยอะดิ
1: พอมันเยอะแล้วมันก็ทำให้คนอ่านแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่และเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ได
0: ้ก็ไม่รู้ผมไม่ได้ไปคิดอะไรมากมาย
1: อาจารย์ทำไมประเทศไทยอ่ะพัฒนาเร่งด่วนได้ไม่ทันเวียดนามมานานหลายปีมากๆแล้วนะคะ
0: ก็ไปเข้าใจ
1: สิ่งที่ใช่คืออะไร
0: เรายังนำหน้าเวียดนาม
1: ณตอนนี
0: ้ทั้ง GDP ที่เป็นตัวเลข
1: และ
0: รายได้ต่อหัวต่อคนต่อปี
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยพูดครบแต่เวลาคนมาคอมเมนต์ผมเนี่ยคุณไปคอมเมนต์โดยที่ไม่ได้ฟังผมทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยจะยุติธรรมกับผมแต่ว่าเขาอะอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าขณะนี้ GDP ของเขาจะน้อยกว่าเราแต่ในอนาคตก็น่าจะมากกว่าเราได้แต่ด้วยคนที่เขามีมากกว่าเราเขามีคน100ล้านคนเรามีคน65ล้านคนเนี่ยเอาตัวหารแล้วเนี่ย per capita income เนี่ยเรายังมากกว่าเขาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นตัวเลขอ่ะคุณใช่ไหมไม่ใช่ว่าพูดอย่างนี้แล้วบอกว่าเวียดนามดีกว่าเราหรือพูดอย่างนี้บอกว่าเราดีกว่าเวียดนามก็พูดตัวเลขให้ดูก็แค่นั้นน่ะเออพี่จะไปเอาอะไรกันนักหนาพอมีใครมาบอกว่าเวียดนามดีกว่าเราเวียดนามจะแซงเราก็ไปดูนี่มันตรงไหนมันแซงตรงไหนมันไม่แซง
1: ไปดูให้เห็นกับตาเลยก็ยิ่งดี
0: ไม่ในเรื่องไปเรื่องมันร้อนไม่ไปเพราะมันร้อนจริงๆอ
1: ่
0: ะ
1: ผมไม่ได้ไปตั้งนานแล้วอ่ะ
0: ผมไม
1: ่ไปสิอยากไปด้วยอ่ะ
0: ไม่คือประเทศแถวเนี้ยผมไม่ค่อยอยากไปจริง
1: แต่ก่อน
0: คุณดูดิผมไป
1: แต่ก่อนยังไปกับผู้ชาออกบ่อยเลยพอลบกันไปไม่ได้แล้วอาจารย์บอกไปลูกหลานบอกไม่ต้องไป
0: ไม่ถ้าคุณดูที่ผมไปนะผมไปลาว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าทางหนาวหนาวเย็นเย็นลาวโอเคพม่าผมก็ไม่ได้ไป
1: ค่ะ
0: สิงคโปร์ผมก็ไม่ได้ไปมาเลเซียก็ไม่ได้ไปอินโดนีเซียก็ไม่ได้ไปฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ไปบรูไนก็ไม่ได้ไปติมอร์เลสเตอะไรนั่นน่ะก็ไม่ได้ไปติมอร์เอสเตใช่ไหม
1: ติมอร์เลสเต
0: ติมอร์เลสเตก็ไม่ได้ไปจริงๆนะถ้าพูดถึงไปเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเนี่ยอินโดนีเซียก็ดี
1: เ
0: ขมรเนี่ยไม่ต้องพูด
1: เ
0: ขมรเนี่ยนครวัดนครธมก็เหลือเฟือพม่าก็มีที่เที่ยวแต่หลังๆเราก็ขี้เกียจไปไม่ค่อยชอบรัฐบาลแบบอย่างนั้นเราก็ไม่ไป
1: อาจารย์แล้วช่วงหลังอาจารย์ไปจีนบ่อยเนาะ
0: บ่อย
1: แต่นุ่นถามในเชิงนี้นิดนึง
0: บ่อยเพราะอยากไปดู
1: ความเจริญรุ่งเรือง
0: ไม่อยากไปดูให้เห็นกระตาว่าที่เขาพูดกันเนี่ยมันขนาดไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็ไปหัวเห็ดเจ็ดย่านน้ำไปเมืองใหญ่เมืองเล็กไปดูซอกแซกพอสมควรแหละ
1: ค่ะอาจารย์ไม่ค่อยคุยเรื่องของสามก๊กเท่าไหร่เลยอ่ะ
0: คืออย่างนี้อะไรที่คนเขาพูดกันเยอะเราจะไปพูดเพิ่มไปทำไม
1: เอ้าก็แต่ละคนเขาพูดก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์แตกต่างกันน่ะ
0: ก็ใช่แต่ว่าผมเห็นว่าผมเป็นคนอย่างนี้นะถ้าตรงไหนมันต้องไปแย่งกันมากเนี่ยผมไม่ทำหรอกผมชอบหักล้างถางพงเอง
1: ก็เลยไปมหากาพย์มหาภารตะไม่มาสามก๊กสักทีอ
0: ันนี้ไม่มีใครมาแย่งเลย
1: แต่เล่าแบบอาจารย์มันสนุกไงก็เลยอยากเล่าสามก๊ก
0: ก็เข้าใจโอ้ยมันคือคนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าผมมีเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันจอแจมันเป็นตลาดที่เขาเรียกว่า Red Ocean
1: ค่ะ
0: มันเลือดสาดผมไม่อยากไปยุ่ง
1: แล้วทำไมเขาจึงพูดแบบนี้
0: แล้วอย่างนี้คุณดูเนี่ยมีใครพูดเรื่องมหาภารตะมั้ยผมเห็นแม้ถ้าไม่มีใช่ป่ะผมว่าเป็นบลูโอเชียนสบายๆพูดผิดก็ไม่มีใครรู้ไอ้นี่พูดผิดนิดเดียวก็ไม่โอ
1: ้และสามารถมีสัมมาอาชีพได้แบบยาวเลยนะคะจากมหากาพย์มหาภารตะและอาจารย์และทำไมเขาถึงมีคำพูดนี้ออกมาคะว่าถ้าอ่านสามก๊กครบสามจบครบไม่ได้
0: ก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยคนที่พูดไม่ได้อ่านไอ้คนที่พูดไม่ได้อ่านสามจบหรอก
1: อาจารย์ขงจื้อนี
0: ่น่าเบื่อจะตายคุณอ่านตอนแรกเนี่ยนะยาวเลยตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่ไอ้อะไรล่ะตั้งโต๊ะอะไรต่ออะไรเนี่ยยังไม่เข้าเรื่องอ่านไม่ต้องเป็นเปิดกันถึงจะเข้าเรื่องโถ
1: อาจารย์แล้วของจื้อเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนหรอคะ
0: ของจื้อเขาเป็นนักคิดนักปราชญ
1: ์
0: นักปราชญ์ ก่อนสมัยจินซีฮ่องเต้คือตอนนั้นจีนมันแบ่งเป็นแคว้นต่างๆผมจำชื่อแคว้นไม่ได้แคว้นเว่ยแคว้นอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็เป็นกุนซือเป็นคนกุนซือคล้ายๆกับว่าให้แนวคิดในการปกครอง
1: ค่ะ
0: ลัทธิของจื้อเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดทั้งเรื่องเกี่ยวกับสังคมครอบครัวแต่ไม่ใช่เขาคนเดียวนักคิดของจีนก็มีหลายคนเล่าจื้อคัมภีร์ตั๊กเต๊กอะไรเต๋าเติ้ด
1: เต๋าเติ้ดจริง
0: เต๋าเติ้ดจริงเต๋าตั๊กเก๊เต๊กเก่งอะไรนั่นนะแล้วก็จะมีของจื้อก็จะมีคัมภีร์นะผมจำชื่อคัมภีร์ไม่ได
1: ้
0: ก็จะส่วนใหญ่เนี่ยคำแนะนำอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องการความกตัญญูการเคารพการปกครองอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ในบันทึกอันนี้แล้วก็จะมีคนที่คุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจแต่ผมชอบนะเพราะว่ามันสนุกในการอ่านจวงจื้อ
1: จวงจื้อ
0: จวงจื้อในพวกนึงนะจวงจื้อนี่ก็สายลัทธิเต๋าเหมือนกับเล่าจื้อนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีเม่งจื้อหลายคนคุณ
1: ตอนนี้นุ่นอ่านเต๋าเต้จริงอ่ะแต่ว่าหลายๆอันนะนุ่นไม่ค่อยเข้าใจถึงแก
0: ่
1: น
0: ไม่คุณต้องเริ่มอ่านคุณต้องเริ่มอ่านประวัติศาสตร์จีนก่อนแล้วค่อยดูเฉพาะช่วงเวลาที่บ้านเมืองมันไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีคนคิดนักคิดมันจะเกิดขึ้นเวลาบ้านเมืองไม่สงบ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: ค่ะเวลามีทุกข์นี่มักจะคิดออกเสมอเลยมันบีบ
0: นักปราชญ์เขาก็จะหาทางออกให
1: ้แต่ตอนนี้คิดออกหรือเปล่าก็ไม่รู้สร้างถนนสุดท้ายแล้วก็ลาดยางมาต่อยทับๆอยู่นั่นทำไมประเทศไทยมันวนๆแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อให้ฟังกันค่ะผู้ชมท่านนี้นะสะท้อนออกมาแบบนี้ค่ะการปรับผิวถนนด้วยยางมาต่อยลาดยางอาจารย์เขาดูแล้วมันพังเร็วมากเลยอ่ะไม่เคยเห็นถนนเส้นไหนใช้งานเกิน6เดือนเลยเรื่องนี้มันสามารถแก้ปัญหาได้ไหมคะเสียดายภาษี
0: คือ เงินที่จ้างเขาทำร้อยหนึ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันได้ของ60บาทมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะ
1: แล้วทำไมมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะคะทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ล่ะ
0: ก็ระบบมันเป็นอย่างนี
1: ้ก็ถ้าอย่างนี้มันไม่ดีอะมันไม่มีอะไรที่ดีไปมากกว่านี้หรอคะ
0: มันก็เป็นอย่างนี้มาชั่วนาตา
1: อาจารย์และอันนี้ล่ะคะ1มิถุนายนนี้ MRT เริ่มใช้บัตรแมงมุมเป๋าตังเปอยากให้รายการช่วยเชิญผู้บริหาร MRT KTB เนี่ยมาที่เขาจัดระบบอะนะคะมาช่วยบอกให้สำหรับกลุ่มของผู้สูงวัยหน่อยคือเขาทำมือถือไม่เป็นอันนี้เขาสะท้อนเนาะอาจารย์แต่ถามก็เถิบไปถึงเรื่องของระบบตั๋วร่วมหน่อยได้ไหมคะสำหรับในประเทศไทยมันถึงไหนแล้วอ่ะ
0: ยังไม่มา
1: แต่ก็เห็นเคยคุยกันอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
0: ยังไม่มารอก่อนอาจารย์เย็น
1: จะช้าไหม
0: ก็อยู่ที่ราชการเขาจะทำยังไง
1: ค่ะอาจารย์มีข่าวว่าญี่ปุ่นน่ะเขาขาดแคลนเนฟท่าแล้วสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าเนฟท่ามันสำคัญยังไงมันเอาไปทำอะไร
0: เนฟท่ามันก็เป็นสารตั้งต้นในหมวดปิโตเคมีสายอะโรแมติกมันก็มาจากการกลั่นน้ำมัน
1: หมายถึงมีน้ำมันดิบมาปุ๊บเข้าหอกลั่นออกมาเป็นชั้นๆมันจะมีอันนึงที่เป็นเนฟท่า
0: ใช่เขาแค่นั้นแล้วจากนั้นมันก็เข้าในระบบของเขา
1: ค่ะ
0: คือญี่ปุ่นนะมันไม่มีอะไรสักอย่างมันนำเข้าทั้งนั้นแหละที่มันขาดเพราะว่าเขานำเข้าเนฟท่าจากตะวันออกกลางเยอะ
1: ค่ะ
0: ก็ให้เขาแก้ปัญหาเขาอย่าง
1: นี้แล้วมันเอาไปทำอะไรอ่ะ
0: พลาสติก
1: และอะไรอีก
0: เยื่อใยตะปะ
1: เส้นใยสังเคราะห
0: ์ประมาณนั้น
1: ยางสังเคราะห์
0: มันต้องไปผ่านกระบวนการมันต้องไปผสมผสานมันเป็นสารตั้งต้น
1: โอ้แต่มันไปทำได้หลายอย่างนะสีกาวก็มาเนี่ย
0: เดี๋ยวจะเอาพจนานุกรมประธานุกรมเรื่องปิโตรเคมีมาให้อ่าน
1: มีด้วยเหรอคะ
0: ม
1: ี
0: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวมาฝากนะคะคุณผู้ชมอาจารย์รายได้หลักของรัฐบาลมาจากการส่งออกมันมีสินค้าตัวไหนเนี่ย
0: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย
1: ที่เกี่ยว
0: รัฐบาลไม่มีรายได้จากการส่งออกเอกชนสิครับ
1: โอเคร
0: ัฐบาลรายได้หลักคือภาษีรายได้หลักของรัฐบาลคือภาษีสิมันไม่ได้รัฐบาลไม่ได้ส่งออกอะไรนี่หว่า
1: เพราะฉะนั้นเอกชนทำมาค้าขายเอาของเอาไปส่งออกแล้วมีรายได้มาแล้วรายได้นั้นก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลมันเป็นอย่างนั้นแต่รัฐบาลไม่ได้ได้จากโดยตรงแบบนั้น
0: รัฐบาลก็จะมีรัฐวิสาหกิจที่เป็นรัฐพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลก็ได้ในแง่ของเงินปันผลหรือเงินนำส่ง
1: ค่ะอาจารย์คิดว่าภายใน 2-3 ปีนี้รถใช้น้ำมันทั้งปิกอัพรถเก๋งราคามีแนวโน้มที่จะถูกลงไหมเพราะว่าการเติบโตของรถไฟฟ้า
0: ผมว่าไม่นะเอาผมจะวาดภาพให้คุณดูนะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยผมจำได้ผมซื้อรถสมัยก่อนไม่ใช่ผมซื้อรถสมัยก่อนรถ Toyota Corolla เนี่ยใช้กันเยอะคันนึงประมาณนัก 300,000
1: ค่ะ
0: บ้านชั้นเดียว50ตารางวา60ตารางวาก็ประมาณสัก 300,000 300,000 กว่านะรถอย่างเดียวกันตอนนี้ผมตกใจผมไปดู Corolla Altis อะไรนี่มัน 1.7 1.8 ล้านนะถูกมั้ย
1: 1,700,000 บาทต่อคัน
0: ใช่คุณคิดดูสิว่าราคารถมันมีแต่เพิ่มนะไม่ใช่ลง
1: ค่ะ
0: ถูกไหมจากมันขึ้นมากี่เท่าผมก็ไม่รู้นะ5เท่า6เท่าอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมคือมันไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันคนละตลาดกันคนใช้รถไฟฟ้าก็แบบนึง
1: ค
0: นใช้รถที่เป็นใช้ก๊าซใช้น้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงก็อีกแบบนึงมันแทบจะไม่ทดแทนกันด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นตลาดใครตลาดมัน
1: เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในไตรมาสแรกค่ะอาจารย์มันจะส่งผลกับอัตราดอกเบี้ยในระยะ 1-2 ปีไหมคะการลงทุนในหุ้นกู้ของผู้เกษียณเนี่ยคือควรชะลอไว้ก่อนไหม
0: อันนี้คำนวณยากนะเพราะว่าคือแนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะ
1: ค่ะ
0: เงินเฟ้อเนี่ยมาจริงอ่ะแต่ว่ารัฐบาลคงไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปเร็วหรอกผมดู
1: ค่ะ
0: มันก็อยู่ที่เราเลือกแล้วตอนนี้คือเราก็ต้องกะว่าอัตราผลตอบแทนประมาณไหนสำหร
1: ับ
0: การลงทุนในหุ้นกู
1: ้
0: ระยะเวลาที่เราจะลงทุนสั้นยาวที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเหนือสิ่งอื่นใดใครที่ชอบหุ้นกู้หรือจะลงทุนในหุ้นกู้เพราะคิดว่าได้ผลตอบแทนสูงก็ฝากเงินคุณต้องเลือกบริษัทที่มันโอเคไงคุณต้องเลือกบริษัทที่มันจ่ายดอกเบี้ยครบถ้วนเม
1: ื่
0: อถึงกำหนดไถ่ถอนจ่ายเงินต้นคืนครบเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดสำคัญเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะ อันนี้คือสำคัญเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องระยะเวลานี่ยังเป็นเบอร์สองเบอร์สามนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คนบางทีมองข้ามไปก็ต้องเลือกว่าหุ้นกู้ที่เขาจะออกมันก็มีทั้งหลากหลายแต่เราก็ใช้วิธีคิดวิธีนึงก็ดูเรตติ้งมัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นอีกรางนึง
0: ก็เป็นอีก
1: ร
0: างนึงที่ต้องคิดคืออย่าไปมีโมหะว่าจะเอาดอกเบี้ยแพงอย่างเดียวใช่ไห
1: ม
0: แล้วถ้าเกิดเราล็อกดอกเบี้ยไว้แล้วเราซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราล็อกอัตราดอกเบี้ยไว้แล้วว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วแม่งจะขึ้นจะลงหอกเหกแล้วไม่เอาแล้วก็รอครบกำหนดระหว่างทางก็จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วพึงพอใจตรงนี้ก็จบ
1: ในเมื่อเราเลือกประเภทนั้นๆแล้วเนาะ
0: จะนั่งคำนวณอะไรกันมากมายโอ้ยจะต้องไปดูแนวโน้มแนวแนมโอ้ย
1: เราไม่ต้องดูหรออาจารย์
0: ไอคนที่จะทำเนี่ยคือคนที่มันต้องเป็นคนออกคนเสนอขายหุ้นกู้ไอ้คนซื้อไม่เท่าไหร่แล้ว
1: และภาวะตอนนี้มันน่ากลัวไหมอาจารย์เพราะดูจากข่าวมันก็มีเริ่มผิดนัดชำระบ้างไหมคะ
0: ไม่ตัวเก่าไอ้ตัวที่เห็นมาตั้งนานแล้วไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยเราดูเราก็รู้อยู่แล้วแม่งเสร็จอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแล้วเราก็ไม่ซื้อมันอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
1: เพราะก็หวั่นใจ
0: ไม่เพราะเรารู้อยู่แล้วบางอันเราเห็นเราก็รู้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ผิดจากที่เราคิด
1: ค่ะ
0: ก็อันเนี้ยมันก็ตอนที่เขาออกก็มันก็ดูเห็นเรตติ้งบางตัวในเรตติ้ง B 2ตัวB 2ตัวนี้เขาไม่ซื้อกันแล้วนะก็ไปซื้อแล้วจะมาบ่นอะไรเรา
1: ไม่ใช่ไม่ใช่บางคนบอกว่าก็มองครบถ้วนอย่างที่อาจารย
0: ์ไม่ครบถ้าครบไม่มีปัญหา
1: แบบนั้นเลยนะ
0: ใช่
1: ยืนยันแบบนั้นเลยนะ
0: ถ้าครบไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: โอ้โหเปอร์เซ็นต์ที่จะมีเนี่ยน้อยมากมากจนเรียกว่าไม่มีถ้ากลัวมากก็นู่นนะครับพันธบัตรกระทรวงการคลังเนี่ยนอนหลับฝันดีแต่ดอกเบี้ยต่ำ
1: วันนี้คุณผู้ชมนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เลยแล้วกันนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Code Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Code ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Code ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Code Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
8: ฟังให้ชัดๆนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพิธเฮกเซตมาพูดที่สิงคโปร์เวทีชื่อ Shangri-La Dialogue 2026ประกาศชัดๆเอ่ยชื่อประเทศไทยด้วยว่าอเมริกาต่อไปนี้จะไม่อุ้มใครฟรีๆอีกต่อไปทุกประเทศในเอเชียนั้นควรที่จะต้องปรับงบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ของ GDP เพื่อที่จะเป็นการแบ่งเบาภาระกับสหรัฐอเมริกาจะไม่มีประเทศไหนเป็นประเทศในอารักขาในการคุ้มครองของสหรัฐอีกแล้วทุกประเทศจะเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ protectorate นี่คือสิ่งที่ทั้งโลกต้องจับตาดูฟ้องมองอย่างเป็นระบบจริงๆพิธเสร็จในฐานะเป็นรัฐมนตรีสงครามสายบู๊เต็มๆครับเป็นสายบู๊ที่พูดเรื่องการทหารเป็นหลักการทูตนั้นเอาไว้ทีหลังการทูตไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์หลักคล้ายคลึงกับว่าแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐนั้นมาก่อนส่วนการทูตเป็นเพียงตัวประกอบเป็นไม้ประดับเท่านั้น พิธเสร็จบอกว่าเราต้องการพันธมิตรไม่ใช่รัฐในอารักขาหัวใจของนโยบายคือการเปลี่ยนสถานะจากรัฐอารักขาให้กลายเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริงเฮกเซตเน้นย้ำว่าความเป็นพันธมิตรจะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีที่ว่างสำหรับพวกกินแรงพวกต้องการของฟรีที่น่าสนใจคือตอนหนึ่งของคำปราศัยเฮกเซตระบุชื่อประเทศไทยอย่างชัดเจนเคียงข้างกับฟิลิปปินส์ออสเตรเลียสิงคโปร์และมาเลเซียในฐานะพันธมิตรที่สหรัฐชื่นชมในการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงส่วนรวมยกย่องญี่ปุ่นว่าเป็นต้นแบบของการปรับตัวที่รวดเร็วในการเสริมสร้างขีดความสามารถของตนเองเพื่อจะแบกรับน้ำหนักของพันธมิตรให้มีความสมดุลมากกว่าที่ผ่านมาแน่นอนครับเอ็กเซตมีหน้าที่ในเวทีเอเชียที่จะให้ความมั่นใจว่าเอเชียนั้นยังเป็นส่วนสำคัญของนโยบายความมั่นคงของสหรัฐในเอเชียแปซิฟิกขณะเดียวกันก็เตือนเรื่องจีนบอกว่าทั้งหมดนี้พันธมิตรของสหรัฐกับสหรัฐต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะ สกัดกั้นอิทธิพลและบอกด้วยว่าประเทศจีนนั้นกำลังพยายามสร้างแสนยานุภาพที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าความสัมพันธ์กับปักกิ่งในขณะนี้ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนั้นดีที่สุดในรอบหลายปีโดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารทางทหารที่เปิดกว้างและบอกด้วยว่านี่ไม่ใช่เรื่องความบังเอิญหรือความใจดีมันคือผลลัพธ์ของการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เฮกเซตบอกว่าเต็มไปด้วยมิตรไมตรีใช้เป็นฉากหน้าของการสร้างอำนาจต่อรองนี่ครับและประโยคสำคัญที่เฮกเซตใช้ก็คือสิ่งที่เราต้องการเราคือในที่นี้หมายถึงสหรัฐและบอกด้วยว่าจีนก็ต้องการคือความแข็งแกร่งที่มีวินัยความเด็ดเดี่ยวที่มั่นคงความเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจเพียงพอที่จะพูดจาสุภาพก้าวเดินอย่างนุ่มนวลแต่ขณะเดียวกันถือไม้ตะบองอันใหญ่ไว้ในมือหมายถึงอเมริกานะครับอเมริกานี่จะเด็ดเดี่ยวมีวินัยพูดจาสุภาพและก็ก้าวเดินอย่างนุ่มนวลแต่ขณะเดียวกันก็ถือไม้ตะบองอันใหญ่ไว้แปลว่าตะบองนี้คืออาวุธยุทโธปกรณ์ครับคำถามใหญ่ซึ่งเฮกเซตคงรู้แหละว่าอยู่ในใจของผู้ไปร่วมประชุมในเวทีว่าด้วยความมั่นคงแห่งเอเชียซึ่งจัดทุกปีสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพมาตลอดชื่อแชงรีลาไดล็อกนี่คำถามในใจของผู้ไปร่วมคือเอ๊ะอเมริกาทิ้งเอเชียหรือเปล่ามุ่งทำสงครามกับอิหร่านลืมไปแล้วว่าเอเชียเป็นมิตรและเป็นมิตรเก่าแก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เริ่มสั่นคลอนเพราะว่ามีการโยกย้ายทั้งบุคลากรทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปตะวันออกกลางจากเอเชียมากขึ้น แต่ว่าเฮกเซตคงรู้ครับว่าความในใจของคนเอเชียคืออะไรจึงประกาศเลยว่าไม่ต้องห่วงอเมริกามีความสามารถในการทำสงครามสองสมรภูมิพร้อมๆกันได้ย้ำว่าอเมริกาพร้อมจะใช้มาตรการทางทหารกับอิหร่านทันทีถ้าการทูตล้มเหลวแต่ขณะเดียวกันแปซิฟิกยังคงเป็นสมรภูมิหลักที่สหรัฐจะไม่ละทิ้งเป็นอันขาดนี่คือสิ่งที่อยู่ในความสงสัยคลางแคลงของประชาชนและนักวางยุทธศาสตร์ของเอเชียไม่น้อยเอาแล้วเรื่องไต้หวันล่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อกังวลที่หนักหน่วงเพราะว่าพอทรัมป์เจอสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งการประชุมสุดยอดหัวข้อไต้หวันสำหรับจีนแล้วคือวาระแรกเส้นแดงที่เตือนอเมริกาว่าจะข้ามเส้นนี้ไปไม่ได้มีการตั้งข้อสังเกตกันชัดๆว่าหลังจากทรัมป์เสร็จจากเจอสีจิ้นผิงแล้วพูดเรื่องไต้หวันเสียงแผ่วลงไปเยอะมากถึงขั้นที่ทรัมป์บอกว่าออกมาเตือนไต้หวันว่าอย่าได้คิดถึงเรื่องประกาศเอกราชแต่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมเฮกเซตมาพูดที่สิงคโปร์ก็ยังยืนยันว่านโยบายสหรัฐต่อไต้หวันยังไม่เปลี่ยนที่อาจจะเปลี่ยนคือวิธีการพูดถึงเท่านั้นนี่ก็ฟังดูตะกะแปลกๆนะครับแต่ยังยืนยันว่าการขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า 1.4 หมื่นล้านเหรียญนั้นยังอยู่ในกระบวนการแต่พอถามว่าแล้วตกลงนโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันนั้นไม่เปลี่ยนจริงหรือคำตอบคือทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่เพียงผู้เดียวนี่คือการส่งสัญญาณที่มีความหมายและความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในภูมิภาคนี้ในภาวะที่สงครามอิหร่านยังร้อนแรงขณะเดียวกันไต้หวันก็กังวลว่าจะถูกทิ้งภูมิภาคเอเชียอาเซียนทะเลจีนใต้ก็ยังเป็นเวทีเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐแต่เงื่อนไขที่เฮกเซตประกาศว่าทุกประเทศเอเชียต้องเพิ่มงบประมาณกลาโหมให้ได้ 3.5% ของ GDP นั้นเป็น เครื่องหมายคำถามใหญ่เลยครับเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ยังห่างไกลจากเป้าหมายนี้มากนักประเทศไทยเราถ้าดูตัวเลขย้อนกลับไป 2-3 ปีงบประมาณกลาโหมเราแล้วแต่จะคิดบวกหรือไม่บวกตัวเลขชุดไหนแต่ก็เฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 1.2% ต่อ GDP เท่านั้นเศรษฐกิจย่ำแย่ขณะนี้แรงกดดันจากสงครามอิหร่านอย่างนี้วิกฤตพลังงานอย่างนี้มาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเพิ่มงบประมาณกลาโหมจากปัจจุบันเป็น 3.5% GDP นั้นเป็นความท้าทายมโหฬารอย่างยิ่งครับ
7: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Neo Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการ Neo Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็เป็นลองวีคเอนด์หยุดชดเชยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชานะครับหลายคนก็อาจจะหลงลืมไหมหรือไม่อย่างไรนะครับพุทธศาสนิกชนน่าจะจำได้นะครับวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันสำคัญวันตรัสรู้ประสูติปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาของเราแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นวันวิ

0: ผมครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับก็สัปดาห์นี้เป็นลองวิกเอนด์นะครับแล้วเดี๋ยวก็วันพุธก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยนะครับบางคนนี่ลาวันพรุ่งนี้ด้วยนะอาจารย
0: ์น่าจะหลายคนเลยครับ
1: ก็ 5 วันเลยนะฮะโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะทำงานอีก2 วันก็หยุดวันเสาร์หน้าอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกว่าวันประเทศไทยประเทศมีวันหยุดมากที่สุดในโลกนี่จริงไหมอาจารย์เรียนถามนิดนึง
0: น่าจะจริงนะครับอีกประเทศหนึ่งเนี่ยจะใกล้ๆเราคือประเทศฟิลิปปินส์นะครับทาริซาวก็มีเหมือนกัน
1: อ๋อนะครับใกล้บ้านเรานี่เองในอาเซียนอ๋อครับครับ
0: ครับ
1: นะฮะอ่ะแม้วันหยุดวันนี้อาจารย์บอกอยากจะขอคุยเรื่องสุขภาพก่อนสบายๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องเครียดก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวอ่ะวันนี้สุขภาพเกี่ยวกับด้านไหนครับอาจารย์ครับ
0: เอาเรื่องที่ปกติเนี่ยพวกเรากำลังจะประสบกันอยู่นะเพราะดูตัวเลขมันก็ฟ้องอย่างนี้คือเราเริ่มน้ำหนักตัวเยอะเกินไปออกกำลังกายน้อยเกินไปแล้วก็ตอนหลังตัวเลขน้ำตาลก็จะขึ้นความดันก็จะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขไขมันไม่ดีไตรกลีเซอไรด์ก็จะปรับสูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าหลายคนที่อายุเข้าไปใกล้ๆ50หรือมากกว่าเนี่ยจะเผชิญสิ่งพวกนี้หมดเลยนะครับ
1: โอ้ก็มาสามกษัตริย์เลยฮะความดันไขมันเบาหวานใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีเรื่องของการที่น้ําหนักตัวเริ่มขึ้นก่อนแล้วก็จะออกกําลังกายน้อยเกินไปแล้วก็จะตามมา3 ข้อที่ว่าเนี่ยครับ
1: ครับ
0: หลายคนเนี่ยก็คงเจอสิ่งพวกนี้แหละถ้าให้เดาถ้าให้เดาผมจะว่าคนประมาณอย่างน้อย2 ใน 3เนี่ยจะไม่พอใจเกี่ยวกับน้ําหนักตัวเองว่าตัวเองน้ําหนักมากเกินไปอย่างน้อย2 ใน 3นะครับก็เลยอยากจะคุยเรื่องสุขภาพก่อนคราวนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยใครๆก็รู้ว่าต้องออกกำลังกายมากกว่านี้คือนอกจากเรื่องที่บอกเมื่อกี้บอกว่าหลายๆคนคิดว่าตัวเองเนี่ยอยากให้น้ำหนักตัวลงไปกว่านี้เนี่ย
1: ครับ
0: จำนวนเท่าๆกันผมคิดว่าคงรู้ตัวว่าออกกำลังกายน้อยเกินไปที่อยากจะออกกำลังกายมากกว่านี
1: ้
0: นะครับแต่ก็มักจะบอกว่าไม่มีเวลามีเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเวลาก็จะมีน้อยนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญคืออย่างนี้งานวิจัยเนี่ยมีมาในช่วงประมาณ10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะได้เห็นว่าถ้าคุณมีเวลาน้อยจริงๆแต่อยากจะออกกำลังกายให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจริงๆแล้วออกกำลังกายแบบง่ายที่สุดจริงคือเดินเนี่ยนะครับ
1: เดินอย่างเดียวเลยนะ
0: เดินเนี่ยแหละคือไม่ต้องยากมากไม่ต้องไปเข้ายิมไม่ต้องไปทำโยคะอะไรสมมตินะว่าเอาจะเบสิกจริงๆเนี่ยเราจะดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยผมขอให้ออกกำลังกายโดยการเดินประมาณ15 นาทีหลังกินข้าวทุกมื้อ3 มื้อรวมเป็น45 นาทีมันมีงานวิจัยนะครับที่ค้นพบเลยว่าทำแบบนั้นเนี่ยเดินหลังจากที่กินข้าวเสร็จเนี่ยนะครับในผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยจะช่วยมากเลยในการลดเรื่องของระดับของน้ำตาลในเลือดนะครับระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งอันนี้จะเป็นตัวพื้นฐานหลักที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานเลยดีกว่าการไปออกกำลังกายโดยเดินเต็มชั่วโมงหรือเต็ม45 นาทีครั้งเดียว
1: อันนี้ทุกมื้อเหรอครับอาจารย์
0: ใช่ครับทุกมื
1: ้อละ15 นาทีก็เท่ากับวัน45 นาที
0: ข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยขอให้ออกไปเดิน15 นาที
1: เช้ากลางวันเย็นประมาณนั้น
0: เช้ากลางวันเย็นแค่15 นาทีคือบางทีแหละฉันนึกโอเคเดี๋ยวเราจะเดินวันละชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าแบ่งชั่วโมงหนึ่งเป็นสามส่วนหลังสองการกินข้าวจะดีมากกว่าอีกมีงานวิจัยยืนยันแล้วดีมากกว่าในการของการลดไอ้เรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดนะครับคือตัวเลขมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่เรากินเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตพวกน้ำตาลซ
1: ึ่
0: งตัวให้พลังงานนะครับพอเรากินไปพับเนี่ยร่างกายก็จะย่อยออกมาเป็นพลังงานซึ่งพลังงานอันเนี้ยถ้าเข้าไปอยู่ในเลือดเนี่ยเป็นกลูโคสอยู่ในเลือดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เลือดเขาไม่ต้องการที่จะให้มีน้ำตาลในเลือดมากเกินไปมันเป็นพิษกับเส้นเลือดนะครับพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยระบบของร่างกายเนี่ยก็จะพยายามคุมดึงเอาน้ำตาลออกจากเส้นเลือดโดยการตับอ่อนเนี่ยสั่งให้ผลิตอินซูลินเนี่ยจะเป็นตัวพาน้ำตาลออกจาก เส้นเลือดเข้าไปสู่ในกล้ามเนื้อ

0: ครับ
1: มีหมอคนหนึ่งเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าอินซูลินเนี่ยเหมือนเป็นพนักงานที่ไปเปิดประตูนะครับให้รถยนต์ที่วิ่งบนถนนติดบนถนนเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่จอดรถ
0: โอ้
1: ที่จอดรถนึกภาพไหมครับเขาจะเป็นพาร์คกิ้งแอทเทนเดนต์เป็นคนมาช่วยเอารถเข้าไปจอดในที่จอดรถเพราะว่าตอนนี้รถมันเต็มถนนมากเกินไปนะครับก็จะไปเปิดประตูให้เขาไปจอดคราวนี้เวลาที่คุณทําอย่างนั้นเยอะๆเนี่ยแล้วก็อินซูลินต้องฉีดไปเยอะเนี่ยตับอ่อนก็ทํางานหนักก็ไ
0: ค
1: ม่
0: รับ
1: ตับอ่อนนะครับแล้วสมมติว่าใช้อินซูลินฉีดเยอะๆไปเนี่ยอินซูลินเนี่ยมันก็บางทีร่างกายจะดื้ออินซูลินคือบอกให้เปิดไอ้ที่จอดโรงจอดรถก็ไม่เปิดให้จอดรถที่ว่านี่คือจอดรถนั้นไปจอดที่กล้ามเนื้อนะครับมันต้อ
0: ค
1: งไ
0: ร
1: ป
0: ับ
1: พลังงานเนี่ยต้องเอาไปสตอร์ที่กล้ามเนื้อ
0: ค
1: แต
0: ื
1: ่
0: อ
1: ถ้
0: ต
1: า
0: ับอ่อนสร้างคนที่พารถไปจอดที่จอดรถ
1: ที่จอดรถนั่นก็คือที่
0: ก็ค
1: ก็
0: ือ
1: ค
0: ท
1: ือ
0: ี่
1: กล้ามเนื้อ
0: กล้ามเนื้อโอเค
1: นี่แต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องแปลงไอ้พลังงานอันนี้ให้เป็นไขมันแล้วไปพอกที่โน่นที่นี่ที่นั่นเราถึงอ้วนขึ้นไงครับ
0: ถ้ามันหาที่จ
1: ม
0: อ
1: ี
0: ดร
1: อย
0: ถ
1: ู่
0: ไม่ทันหรือหาที่จอดรถไม่พอครับ
1: มันไม่ได้ไงแล้วต่อไปบางทีก็ดื้ออินซูลินด้วยก็ไม่ได้อีกนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้อินซูลินฉีดมากๆเนี่ยอินซูลินนี่เป็นโกรทฮอร์โมนนะ
0: ครับ
1: แล้วอินซูลินมากๆเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งด้วยเนื่อง
0: โอ
1: ออก
0: ้
1: ไปครับให้คนที่น้ําหนักตัวเกินเนี่ยถึงบางทีก็มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากกว่าคนที่น้ําหนักตัวไม่เกินด้วย
0: พอมันไม่มีการสร้างคนที่พารถไปจอดหรือดื้ออินซูลินเนี่ยหมายความว่าไอตัวคาร์โบไฮเดรตที่มันอยู่ในถนนเมนหลักที่อาจารย์เปรียบเทียบเมื่อสักครู่นะคุณหมอเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะแน่นแน่นแน่นแน่นแน่นทำให้ร่างกายอ้วนขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ย
1: เอาไม่ได้ครับพอมันแน่นแน่นแน่นเนี่ยเส้นเลือดจะเริ่มพังไงเส้นเลือดเราจะเริ่ม
0: โอ้
1: เสียหายครับ
0: ครับ
1: ไอ้เบาหวานนี่ที่เรากลัวเบาหวานนี่กลัวว่าเส้นเลือดเราเนี่ยมันจะเสียหายเพราะว่าน้ําตาลเข้าไปเนี่ยมันกัดกร่อนเส้นเลือดเส้นเลือดก็จะแข็งเส้นเลือดก็จะตีบตันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานหนักๆเนี่ยเส้นเลือดยิ่งฝอยเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งตันเร็วจริงไหมครับเพราะเส้นมันเล็กมากแล้วเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ถึงต้องตัดนิ้วมือนิ้วเท้า
0: โอ้
1: ไงครับแล้วก็ตัดเพราะว่าเส้นเลือดมันตันแล้วก็ในเมื่อไม่มีเลือดไปเลี้ยงเนี่ย
0: เหมือนกัน
1: แผลของร่างกายก็เสียหายแล้วเป็นแผลนิดเดียวก็ไม่หายแล้วก็ต้องตัดประเด็นที่ว่าแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่เส้นเลือดบางๆเนี่ยจะมีอีกสองที่ก็คือที่ตาก็จะบอด
0: โอ้โห
1: หนึ่งก็คือที่ไตนะไตเนี่ยจะมีเส้นเลือดเยอะไตก็จะวายนั้นคืออย่างที่ผมบอกไงว่าไอ้เรื่องน้ำตาลในเลือดนี่เรื่องใหญ่นะครับคืออย่าให้
0: น่ากลัว
1: ตัวเองเริ่มต้นเหมือนกับขึ้นรถไฟไปผิดที่ผิดทางคือรถไฟไปทางกินน้ําตาลเยอะแล้วน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยไม่ได้เลยต้องหยุดตรง
0: เห
1: น
0: ม
1: ี
0: ื
1: ้
0: อนผมเคยเห็นรุ่นพี่เขาฉีดอะไรนะฉีดอินซูลินเหรออาจารย์ไปในท้องอ่ะอาจารย์ใช่ไหม
1: อ๋อใช่ครับในกรณีนั้นเนี่ยระบบเริ่มรวนมากๆแล้วก็คุมไม่อยู่คือต้องพยายามกินน้ําตาลน้อยแต่บางทีเนี่ยกินน้ําตาลน้อยเกิดน้ําตาลน้อยเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการฉีดอะไรขึ้นไปนึกออกไหมหรือมากเกินไปก็ต้องมีการฉีดปรับคือระบบของร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบที่จะไปปรับอยู่แล้ว
0: โอ้
1: นึกออกไหมมันจะมีระบบให้ปรับอยู่แล้ว
0: คร
1: โด
0: ับ
1: ยปรับเนี่ยเป็นคนที่จัดการสั่งงานไงแล้วว่าถ้าเกิดพวกคุณเป็นเบาหวานภาพแล้วเกิดมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเริ่มรวนนะครับ
0: น่ากลัวนะผมเห็น
1: นี่
0: เขาอยู่เขาก็หยิบเข็มมาจิ้มไม่ได้พุงผ
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ก็ตกใจไม่เคยเห็นนะแต่เรื่องนี้นานมากแล้วนะเขาก็บอกฉีดอินซูลินก็คือไอ้ตัวพาคาร์โบไฮเดรตไปตามกล้ามเนื้อนี่แหละเขาเนี่ยไม่มีแล้ว
1: คราวนี้ที่ผมบอกให้เดินหลังจากการออกกำลังกายเนี่ยนะ
0: ค
1: ครร
0: ั
1: ับ บก็เพราะว่าไอ้หลังจากการกินข้าวกินข้าวเนี่ยเขาเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังเวลาที่เราเดินเนี่ยร่างกายกล้ามต้องใช้งานเนี่ยกล้ามจะเปิดประตูเองไม่ต้องใช้อินซูลิน
0: อ๋อ
1: ต่อมาก็คือกล้ามบอกเฮ้ยพอดีพอกินข้าวเสร็จครับโอ้โหพอดีเลยเนี่ยกําลังต้องการจะใช้พลังงานที่คุณเพิ่งกินเข้ามาเลยเปิดมาเลยฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทํางานอินซูลินก็ไม่ต้องฉีดนะครับแล้วก็พอกล้ามเอาไปเก็บเอาไปใช้เองเนี่ยคุณก็ไม่มีความเสี่ยงที่คุณจะลดความเสี่ยงเรื่องอ้วนความเสี่ยงเรื่องไอ้กลูโคสต่างๆต้องแปลงเป็นไขมันแล้ว
0: ครับ
1: มันมากแล้วกลายเป็นว่าจุดสําคัญเนี่ยคือพอกินไปแล้วเนี่ย

0: คือในเมื่อโดยเฉพาะในสมัยใหม่เนี่ยอาหารของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแคลอรี่เดนซิตี้สูงมากความเข้มข้นของพลังงานสูงมาก
1: ครับ
0: คือสมัยก่อนตอนเมื่อหลายหมื่นหลายแสนปีหลายล้านปีที่แล้วเนี่ยอาหารเนี่ยมันจะมีแต่ไฟเบอร์มันจะมีพลังงานน้อยมันจะมีมันจะหากินได้ยากแต่สมัยใหม่เนี่ยอาหารของเราเนี่ยจะเป็นอาหารที่แปรรูปแล้วก็มี
1: ครับ
0: มันเยอะมากทั้งหวานทั้งเค็มทั้งมันอร่อยสุดๆเลยเนี่ยไอเนี่ยมันทำให้มีแคลอรี่สูงมากแค่นั้นมันจะเกิดเรียกว่ากลูโคสไปค์ก็คือน้ำตาลกระแทกขึ้นมาในระดับในเลือดเลยสูงมากมันก็เลยทำให้ระบบต่างๆเนี่ยต้องทำงานหนักเกินไปแต่เราช่วยระบบของเราได้โดยการไปรีบออกกำลังกายหลังกินข้าวมันจะได้ไม่ต้องให้ระบบเราต้องเสียต้องทำงานหนักจนเกินไป
1: หลังๆคนเขาเหมือนกับพูดถึงกันว่าควรจะกินแป้งให้มันน้อยลงข้าวกินให้มันน้อยกินเนื้อสัตว์หรือกินผักกินผลไม้ดีกว่าคนก็เลยบริโภคข้าวน้อยอันจริงใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ว่าคุณวรพงษ์ข้าวน้อยแต่ว่าทุกอย่างหวานหมดน่ะมันซ่อนอยู่ข้างในครับ
1: โอ้
0: และ
1: มัน
0: หรื
1: ก็
0: อ
1: ไ
0: ย
1: ม่
0: ัง
1: ได้คือไม
0: แ
1: ่
0: ล
1: ใ
0: ะ
1: ช่
0: หรื
1: ข
0: อ
1: ้
0: ย
1: า
0: ั
1: ว
0: ง
1: ที่เป็นเหตุเรื่องหวานอย่างเดียว
0: บางทีคุณวรพงษ์นึกว่ากินลูกชิ้นปิ้งที่แท้ลูกชิ้นนั้นมีแป้งตั้งเยอะใช่ป่ะ
1: ยังไม่รวมน้ำจิ้มอีกนะ
0: ใช่ใช่ใช่ไหมครับค
1: คร
0: ื
1: ับ
0: อในที่สุดแล้วเนี่ยแคลอรี่ในการกินอาหารของเราเนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับบางทีบอกว่าผมไม่ชอบกินของหวานผมจะพยายามกินแต่ข้าวอะไรเงี้ยข้าวเนี่ยข้าวหนึ่งจานเนี่ยที่ผมไปลองถาม Google ดูข้าวหนึ่งจานเนี่ยเท่ากับกินน้ำตาล5 ช้อนชานะครับ
1: หวานเจี๊ยบเลยนะ
0: นึกไม่ออกใช่ไหมว่าคือมันแปลงออกมาเป็นพลังงานเนี่ยครับที่เทียบเท
1: ค
0: ่าร
1: ัก บ
0: ับพลังงานน้ำตาลเนี่ยจ
1: ค
0: าร ก
1: ับ
0: นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องออกกําลังกายผมกําลังแนะนําว่าถ้าออกกําลังกายเนี่ยนะครับถ้ามีเวลาจํากัดจริงๆเนี่ยพยายามแบ่งการออกกําลังกายสักประมาณ15-20 นาทีหลังกินข้าวทุกมื้อ
1: ถ้ามีบริเวณก็เดินในบ้านก็ได้หรือถ้าไม่มีก็อาจจะวิ่งเดินสายพานอะไรก็ได้นะประมาณนั้นนะไม่จำก
0: ใ
1: ั
0: ช
1: ด
0: ่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าทำใจไว้นิดหนึ่งว่าทำนี้ดีกว่าดีกว่าผมไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยให้ดูว่าเปรียบเทียบว่าถ้าออกกำลังกายหลังจากตื่นเช้ามานะครับซึ่งเรายังตื่นเช้ามาเนี่ยเรายังท้องว่างมากๆเลย
1: ครับ
0: เห็นภาพไหมครับน้ำว่างมากๆเลยแล้วออกกำลังกายตอนนั้นเนี่ยข้อดีของออกกำลังกายตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2 ข้อ
1: ครับ
0: สมมติออกไปเดินชั่วโมงหนึ่งซึ่งผมชอบทําเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยออกไปเดินแล้วมันมีอีกสาเหตุอื่นๆนะครับคือออกไปเดินตอนเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นแล้วเราจะทําให้สมองเราโปร่งใสแล้วคิดอะไรออกเยอะเวลาผมคิดอะไรออกเนี่ยมักจะไม่ออกตอนที่เดินตอนเช้านะครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยร่างกายมันพลังงานเหลือน้อยมากฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเผาผลาญไขมันออกมาดึงไขมันออกมาใช้ฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลดน้ำหนักได้ดีกว่าเดินแค่ทีละ20 นาทีหลังจากกินข้าว
1: อ๋อหมายถึงว่าตื่นมาแปรงล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เดินเลยอะไรประมาณนั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ผมตื่นมาตี 5 ครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาเดินเลยตั้งแต่เช้าเสาร์วันเสาร์อะไรเงี้ย
1: ยังไม่ต้องกินอะไรเลยอ่ะ
0: ไม่ต้องเลยครับให้ร่างกายมันบอกมันต้องเผาผลาญสิ่งเผาผลาญไขมันออกมาเล
1: อ๋
0: ย
1: อมันก็จะดึงในส่วนเกินที่มันมีอยู่ในร่างกายออกมาใช้ก่อนเพราะมันไม่มีของใหม่เข้าไป
0: แล้วมันก็ดีในการที่ให้ทำให้กล้ามเนื้อนี่งานวิจัยบอกทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมี sensitivity มีความ
1: ครับ
0: สามารถที่จะรับไอ้น้ำตาลได้คืออินซูลิน sensitivity จะสูงแต่ความอ่อนไหวที่จะรับอินซูลินรับไอ้พลังงานเข้ามาเนี่ยคือง่ายๆคืออินซูลินกระตุ้นนิดเดียวประตูเปิดเลยรีบเอาเข้ามามันจะช่วยให้ระบบของการตอบสนองอินซูลินเนี่ยดีขึ้นแต่ก็ดีไม่เท่ากับที่อย่างที่ผมบอกดีไม่เท่ากับหลังจากกินข้าวแล้วออกไปเดินทันทีเลย
1: แต่ว่าใน
0: อัน
1: ช
0: น
1: ี
0: ี้
1: วิต
0: ใจ
1: ประจำวันผมพยายามเปรียบเทียบถึงคนทำงานปกติเนี่ยไอการที่จะเดินหลังอาหารเนี่ยมัน มันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดจะทำนะอาจารย์เช่นตอนเช้าต้องเร่งรีบกินข้าวแต่งตัวไปทำงานอะไรหรือบางคนไม่ได้ไปกินไม่ได้กินข้าวที่บ้านเลยไปกินข้าวที่ทำงานแล้วต้องเข้างานมันอาจจะต้องปรับนะอาจารย์ใช่ไหมครับ
0: แต่ว่าเรามีข้อมูลอันนี้เรามีความรู้อันนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับคือสมมติว่ากลางวันเรามีเวลา1ชั่วโมง
1: กลางวันได้
0: เราก็บอกว่าโอเคงั้นเราก็เดินไปกินไกลนิดนึงแล้วเดินกลับมา
1: โอ้
0: ยังดีจริงไหมก็ยัง
1: จริงๆๆไอเดียนี้ดีครับอาจารย์ไอเดีย
0: ก็ยังดีแล้วคราวนี้งานวิจัยมันชี้ชัดเลยว่าการเดินหลังอาหารที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือเดินหลังอาหารเย็นหลังอาหารเย็นแล้วก็ผมก็เคยย้ำไว้นะครับว่าอาหารเย็นเนี่ยกินให้เร็วที่สุดอย่ากินดึก
1: ไม่ควรกินเกินกี่โมงอาจารย์โทษ
0: แต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะพยายามให้อยู่ที่ไม่เกิน6โมงเย็นกินเสร็จแล้ว
1: 6โมงยังติดอยู่บนถนนอยู่เลยคร
0: ับ ก็ไม่ว่ากันไงถ้าอย่างนั้นก็โอเคตอนเย็นก็กินให้น้อยหน่อยนะครับแล้วก็เดินแล้วก็เดินด้วยสมมติว่าถ้าไปถึงบ้านทุ่มหนึ่งก็โอเคกินไปแล้วเดินก็ยังดีเพราะว่าตอนกินเสร็จทุ่มครึ่งสมมติใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ก็ถือว่าอากาศก็คงไม่ร้อนอากาศเย็นสบายก็น่าจะเดินได
1: ้แล้วเย็นน่าจะเดินสะดวกที่สุดเวลาคงไม่ได้เร่งรีบมากแล้วคร
0: ับ ใช่ครับแล้วหลังจากกินข้าวเย็นแล้วเนี่ยมันก็คงน่าจะว่างแล้วก็น่าจะอากาศดีสามารถจะเดินได้15 นาที15 นาทีก็จะช่วยมากจากงานวิจัยเนี่ยก็จะช่วยมากเลยในเรื่องของระดับน้ำตาลนะครับแล้วก็พอได้เรื่องระดับน้ำตาลแล้วมันก็จะดีในเรื่องอื่นๆด้วยมันจะช่วยเรื่องคุมน้ำหนักด้วยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ถ้าทำให้ดีเนี่ยแล้วเนี่ยก็จะมันจะเริ่มเข้าที่ระบบมันจะเริ่มเข้าที่แล้วเราจะมีรูทีนของเราให้ที่ถูกต้อง
1: ผมจำได้ว่าตอนที่เราเคยคุยกันเรื่องสุขภาพมีอยู่ช่วงนึงที่อาจารย์พูดถึงตอนกลางวันขอแบ่งเวลาไปงีบสัก10 นาทีได้ใช่ไหมอาจารย์เราเคยคุยกันเรื่องหลับแป๊บหนึ่งตอนเที่ยง
0: ได้แต่ว่าไม่ใช่กินแล้วหลับเลย
1: โอเคเดินก่อนหลับไม่หลับ
0: กินแล้วไปนอนเลยเนี่ยจะแย่ที่สุดเพราะว่าอันนั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้ไอ้ตอนกลูโคสไปค์คือน้ำตาลกระแทกสูงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยร่างกายนอนนิ่งแน่นิ่งเนี่ยนะโอ้โหอินซูลินต้องตับออมต้องฉีดอินซูลินเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวไม่ดีมีความเสี่ยงที่เดี๋ยวร่างกายจะเป็นเขาเรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์ก็คือจะดื้ออินซูลินได้คร
1: ับ โอเคทานข้าวก่อนแล้วก็เดินสัก15 นาทีแล้วจะแนปแป๊บนึงก็ไม่มีใครว่า
0: ไม่ว่ากันแต่เดาว่านะครับถ้าสมมติว่าเดิน15-20 นาทีแล้วเนี่ยใครดูนะจะไม่ง่วงเพราะว่า เป็นง่วงมันจะเป็นกรณีที่มันมีคือเวลากินของหวานอาหารหวานมากๆเนี่ยมันจะทำให้โดพามีนฉีดแรงมากไงครับมันจะฉีดแรงมันทำให้มันรู้สึกโหดีดาเลยเพราะว่าน้ำตาลมันช่วยกระตุ้นความรู้สึกต่างๆแล้วพอตรงนั้นผ่านไปเนี่ยตอนมันดรอปตึ้งลงไปเนี่ยตอนนี้คุณจะกลายเป็นง่วงนอนแทบจะคิดอะไรไม่ออกเลย
1: เขาบอกหนังท้องตึงหนังตาหย่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับจะเป็นปัญหาจะเป็นอย่างนี้สมมติคุณกินอาหารโอ้โหอาหารเที่ยงซะอร่อยเลยเที่ยงถึงบ่ายโมงกินเต็มแม็กเลยนะกินเสร็จแล้วดีดาเลยพอประชุมบ่าย2:30หลับเลย
1: หลับ
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: ก็ต้องช่วยก็ต้องเอากาแฟมาช่วยซึ่งเป็นรูทีนที่คนออฟฟิศคงเป็นนะฮะอาจารย์
0: ใช่ไงครับแต่ว่าถ้าจะไม่ให้อันนั้นเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นเพราะว่าตอนช่วงหลังกินข้าวเนี่ยมันไอ้กลูโคสไปค์ก็แล้วมันจะดีดาไงตอนโดพามีนมันทีขึ้นไปเนี่ยพอโดพามีนดรอปลงมาแล้วตอนนั้นเนี่ยนะมันจะแบบเลสจี้จะเกิดเลยคือความรู้สึกเฉื่อยชาจะมาเลยแล้วก็จะเสี่ยงที่จะหลับเลยนะครับผมเองก็เคยเจอแบบนั้นตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็โอ้โหกินซะเต็มกลางวันนึกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะต้องประชุมยาวซัดซะเต็มที่เรียบร้อยเลยครับผมรับรองถ้าใครกินเต็มที่นึกว่าประชุมบ่ายต้องประชุมเยอะๆเนี่ยรับรองบ่าย2:30บ่าย3หลับเลย
1: แล้วเรียนถามนี่การทานกาแฟหรือการดื่มกาแฟตอนบ่ายที่เขานิยมกันเนี่ยมันควรจริงหรือเปล่าหรือมันไม่เหมาะอาจารย
0: ์คือกาแฟคือสติมูลเลนต์ให้กระตุ้นทุกอย่างให้หัวใจเต้นเร็วให้อะไรขึ้นหมดเลยครับถามว่าดีไหมคุณวรพงษ์นึกภาพสิทำให้ร่างกายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่ดีแน่ๆร่างกายมันต้องสเตดี้เลยครับมันต้องนิ่งเลยครับ
1: อ
0: ไม
1: ื
0: ่ใช่
1: ม
0: เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเรียนตรงๆว่ามีกรณีหนึ่งมีอดีตข้าราชการท่านทูตคนหนึ่งเนี่ยผมได้ข่าวมาทั้งรู้จักท่านนานมาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็ท่านดื่มกาแฟด้วย
1: ครับ
0: นะครับเป็นประจําเลยแล้วก็สมัยก่อนผู้ใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับทานข้าวเสร็จใช่ไหมครับก็ต้องสูบบุหรี่
1: อืม
0: แล้วก็กินกาแฟ
1: กาแฟอืม
0: แต่ทำสามอย่างพร้อมกันเนี่ยนึกภาพนะเรากินอาหารอิ่มขึ้นมาเนี่ยกลูโคสมันจะสไปค์ใช่ไหม
1: ครับ
0: การฉีดขึ้นมาอินซูลินก็ต้องพยายามต้องไปช่วยอะไรต่างๆเวลาเป็นอย่างนั้นเนี่ยความดันมันก็จะขึ้น
1: อืม
0: คุณก็ไปสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดแข็งอีกแล้วคุณก็ไปกินกาแฟกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วให้ความดันขึ้นอีกท่านสโตรกเลยครับ
1: โอ้โห
0: พ
1: คร
0: อ
1: ับ
0: อายุมากถึงจุดหนึ่งสโตรกเลยฉะ
1: อื
0: นั้น
1: ม
0: ไม่ค่อยแนะนำผมจะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าบางพฤติกรรมบางอย่างแล้วนึกว่าเป็นสมัยก่อนเป็นปกติมากเลยนะครับ
1: ค
0: ครื
1: ั
0: อ
1: บใช่
0: เสร็จนะ
1: เคย
0: ต้
1: เ
0: อ
1: ห
0: ง
1: ็นคนเป็นแบ
0: บ
1: บ
0: ี
1: นั้น
0: แล้วก็กินกาแฟยกตัวอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดที่ควรจะทำสิ่งที่ควรจะทำคือกินให้เสร็จกินไม่เยอะกินให้เสร็จแล้วไปเดิน
1: อืม
0: กาแฟก็ไม่ต้องกินแล้วบุหรี่แน่นอนไม่สูบ
1: ครับ
0: ถ้าพูดกันตรงอย่าลืมว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากในเรื่องของการออกกําลังกายการเดินนี่คือช่วยลดความดันและไอ้ความดันนี่แหละคือสโตรกคือโรคหัวใจไงครับ
1: ครับอืม
0: ฉะนั้นก็มันอาจจะฟังดูง่ายๆแต่ขอแนะนำท่านผู้ฟังแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามออกกำลังกายอาจจะไม่เดินก็ได้อาจจะทำอย่างอื่นอาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าอย่าอยู่นิ่งๆนะครับหลังจากก
1: ไม
0: ิ
1: ่
0: น
1: ใช่ทานไม่ใช่กินปุ๊บอิ่มปั๊บนั่งแผดหมดแรงมันยังไม่ได้ต้
0: หร
1: อ
0: ื
1: ง
0: อ
1: เด
0: ว่
1: ิ
0: านกินพับเดี๋ยวไปนอนเลยเนี่ยโอ้โหเรียบ
1: โอ
0: ร้
1: ้
0: อย
1: อั
0: เ
1: น
0: ล
1: นี
0: ย
1: ้นะ
0: อัน
1: จ
0: น
1: ร
0: ั้
1: ินง
0: คือนอนนี่นึกว่าสบายที่แท้ข้างในเนี่ยร่างกายแย่เลยครับร่างกายระบบของร่างกายเราเนี่ยจะถูกกดดันรุนแรงค่อนข้างมาก
1: ผมชอบไอเดียนะครับเดินไปทานอาหารตอนกลางวันอาจจะเป็นฟู้ดคอร์ทหรือที่ไหนแล้วก็เดินกับขากลับก็เดินออกกําลังกายกลับมาออกกําลังกายไปในตัว
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยมันก็
0: ยังไ
1: น
0: ง
1: ่าจะ
0: ขา
1: ช่ว
0: ก
1: ย
0: ลับเดินอ้อมก็ได้ครับ
1: เดินอ
0: ข
1: ้อ
0: าม ไปอ่ะเดินขาไปอ่ะเดินสั้นก็ได้แล้วขากลับเดินอ้อมก็ได้
1: อืมนะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันก่อนนะครับอาจารย์ครับช่วงหน้าขยายความกันต่อมีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเดี๋ยวอาจจะช่วงท้ายมีเวลาไปแตะสถานการณ์ตะวันออกกลางกันนิดหนึ่งก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับอาจารย์คุณรุ่งฟ้า
0: ครับ
1: ครูครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
5: จูสังกมาสารวัตร
4: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
5: เรื่อง
4: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
5: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้าน ค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
10: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: มาที่กิจกรรมดีๆประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับจะไปพูดคุยกันต่อครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อครับกิจกรรมดีๆจะเกิดขึ้น20มิถุนายนครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในคล้ายกันครับแต่บางแบรนด์กลับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อครับเคล็ดลับส่วนหนึ่งนั้นมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าครับเพราะวันนี้บรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือตัวเองนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดครับ Thinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank นะครับ Present Global Pack Insight ส่องโลกส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกครับงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงครับอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายครับเห็นว่ากันว่าเป็นร้อยรางวัลเลยนะครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตครับนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยแพร่และบอกอินไซต์และทิศทางของการตลาดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าวัสดุอะไรที่เหมาะจะใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และขายได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยครับก็มาเรียนรู้กันได้ครับเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่มีโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลครับย้ำรายละเอียดอีกครั้งนะครับเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นครับที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.สมท.และที่สำคัญที่สุดงานนี้เข้าร่วมงานฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเต็มแล้วเต็มเลยครับใครที่อยากเปลี่ยนแพคเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนที่สุดที่ Line ID @thinkingradio ครับย้ำนะครับมีเครื่องหมายแอดด้านหน้าแล้วตามด้วย Thinking Radio รีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมกันนะครับมากลับมาพูดคุยกับอาจารย์กันต่อครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงเรื่องของการออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารกลางวันอาหารเช้าอาหารเย็น อันนี้คือเรื่องของมันช่วยได้3เรื่องเลยใช่ไหมอาจารย์เรื่อง ความดันเบาหวานแล้วก็เรื่องหัวใจอาจารย์
0: ก็เรื่องหัวใจก็แน่นอนเพราะความดันเบาหวานมันกระทบกับเรื่องหัวใจนะครับแล้วก็จริงๆด้วยในเรื่องของคุมน้ำหนักด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าออกกำลังกายให้เพียงพอแต่แน่นอนถ้าออกกำลังกายได้มากกว่านั้นก็ดีนะครับเราออกกำลังกายให้ครบทั้งในการยืดเหยียดนั้นในเรื่องของการยกน้ำหนักด้วยเพราะคนสูงอายุเราก็ต้องแน่นอนกล้ามเนื้อมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วก
1: ็
0: สูญเสียไปเรื่อยๆฉะนั้นเรา
1: ก็รูปทีเดียวเสาร์อาทิตย์ได้ไหมอาจารย์โทษมีเวลามากกว่าวันธรรมดา
0: ปัญหาคือถ้าแค่เสาร์อาทิตย์เนี่ยการออกกำลังกายจะไม่ครบจะไม่เพียงพอสำหรับทั้งอาทิตย์ไงครับเนื่องจากคุณปกติอย่างเช่นเราบอกว่างานวิจัยเนี่ยมันจะบอกว่าให้ออกกำลังกายแบบปานกลางเนี่ยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์
1: โอ้
0: ใช่มั้ยครับถ้าคุณเราคงไม่ออกเลยทั้งจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย150นาทีเสาร์อาทิตย์ก็เยอะเหมือนกันจริงมั้ย
1: ชั่วโมงกว่าเยอะนะ
0: ก็เยอะกันคือคนก็จะบอกว่าไม่เอาอ่ะดูฟันเสาร์อาทิตย์เหนื่อยแล้วจะพัก
1: ย่อยๆดีกว่า
0: ใช่มั้ยครับไปดูหนังก็กินอาหารอร่อยดีกว่าทุกคนก็คิดแบบ
1: นั้นกว่าเดิมอีกนี
0: ่ใช่ครับฉะนั้นจริงๆเนี่ยร่างกายมันควรจะออกกำลังกายทุกวันผมก็พยายามทำอย่างนั้นนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมว่าจริงหลายคนออกมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ยะยุ่งต้องทำ
1: บางคนยิ่งคนทำงานในเมืองอาศัยคอนโดมิเนียมอยู่เนี่ยไอการเดินอะไรอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็ต้องหาพื้นที่เนาะใช่ไหมอาจารย
0: ์จริงๆคอนโดถ้าเขาดีจริงเนี่ยมันต้องเดินขึ้นเดินลงได้ด้วยนะครับมันก็ช่วยได้นะสมมติเราไปชั้น4แล้วเดินขึ้นนี่โอเคเลยนะ
1: จริงจริงจริงจริงเอางี้ใช้วิธีการเดินก็ได้นะถ้าคุณอยู่ชั้นสูงกว่าชั้น4เนี่ยคุณอาจจะเดินไปแค่4ชั้นแล้วกดลิฟต์ขึ้นต่อก็ไม่ว่ากัน
0: ได้ครับหรือมากกว่านั้นก็ได้จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันการจะใช้พลังงานสักหนึ่งสักการจะเบิร์นแคลอรี่นี่ยากในร่างกายเราประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะครับการประสิทธิภาพสูงมากๆเลยคุณวรพงษ์เดินเร็วไปเนี่ยเดินเร็วเนี่ยกิโลนึงเนี่ยเผาผลาญไม่แค่สัก40แคลอรี่เองมั้งนะครับเป็นต้น
1: ยังไม่เท่ากับการกินข้าวจานนึงเลยนะ
0: เพราะข้าวจานนึงก็ 3-400 แล้วครับลอง
1: ใช้
0: ดูแล้วกัน
1: จริงครับ
0: อย่ากลัวนะครับว่าร่างกายจะมีพลังงานไม่พอนี่อีกเรื่องนึงแถมท้ายนิดนึงคือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของน้ำตาลเนี่ยนะครับว่าถูกควบคุมโดยอินซูลินที่ดึงออกไปน้ำตาลออกไปจากเลือดเนี่ยบางคนกลัวเดี๋ยวเกิดน้อยไปแล้วเดี๋ยวเกิดขาดน้ำตาลขาดพลังงานทำยังไงตับของเราเนี่ยผลิตได้นะครับตับของเราเนี่ยผลิตได้นะครับแล้วก็ตับเนี่ยจะเป็นตัวที่จัดการเลยแหละว่าถ้าเกิดน้ำตาลต่ำตอนนอนเนี่ยเขาก็จะผลิตน้ำตาลออกมาให้ได้ตรงกันข้ามถ้าเกิดคุณทำให้ระบบดื้ออินซูลินหรือทั้งตับดื้ออินซูลินด้วยเขาเนี่ยมีปัญหาเลยว่าตับเนี่ยจะหลับหูหลับตาผลิตกลูโคสโดยที่ทั้งที่น้ำตาลมีอยู่เยอะแล้วแล้วก
1: ็
0: ลินออกมาสั่งก็ไม่เชื่อถูกไหมครับนั้นยิ่งอันตรายใหญ่เลยเหมือนกันคือว่าต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอย่าไปนึกว่าร่างกายคนเรามันขาดอาหารได้ง่ายมันไม่ได้มันขาดอาหารยากนะเพราะระบบของเราดีมากระบบของเราดีมากอย่างเช่นสุดเห็นไหมครับที่มีคนลาวติดอยู่ในถ้ำเนี่ยสิบ
1: ค
0: นว่าหิวมากที่ออกมาได้เนี่ยแต่เดี๋ยวคุณประพงษ์ใครดูสิครับร่างกายไม่มีปัญหาหรอกอดอาหารไป10วันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวก็เป็นปกติครับตอนที
1: ่
0: ถ้า
1: อย่างไรอาจารย์ IF ใช่ไหมอาจารย์อดอาหารนะ
0: มันคือร่างกายคนเราเนี่ยมีไขมันในร่างกายโดยปกติเนี่ยทำให้อดอาหารอดพลังงานนะครับซึ่งมีอย่างอื่นมีน้ำแล้วก็มีเกลือแร่ต่างเนี่ยอดพลังงานเนี่ยได้ไป30 40 50วันเลยนะคุณวรพงษ
1: ์โอ้อยู่ได้เป็นเดือนเลยเหรอครับ
0: ไปดูสิครับไป Google Search เลยท่านผู้ฟังไป Google Search เลยว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามีไขมันอยู่ในตัวเนี่ย
1: ครับ
0: ที่จะแปลงเป็นพลังงานเนี่ยทำให้อยู่ได้กี่วันไปดูสิจะตกใจเลยว่าอยู่ได้เป็นเดือนครับแน่นอนอย่าไปขาดอาหารอย่างอื่นอย่าไปขาดโปรตีนอย่าไปขาด
1: อาการหิวนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะอาจารย
0: ์อ๋อมันหิวเกิดขึ้นจากปกติอยู่แล้วไงครับที่ร่างกายเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะชินเคยชินโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ย สมัยหลังๆมนุษย์เราเนี่ยกินกัน 3-4 มื้อเลยมันก็หิวสิครับ
1: มันคือความเคยชินที่เราทำเป็นกิจวัตรจริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอดไม่ได
0: ้มุ่งอดอดมันก็จะรู้สึกทรมานในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าอดเป็นไปอีกจุดหนึ่งแล้วเนี่ยที่พวกเขาทำ IF เขาจะรู้ว่าเดี๋ยวร่างกายมันก็จะปรับเปลี่ยนเองตรงกันข้ามไงครับเวลาที่เวลาหิวเนี่ยเวลาหิวเนี่ยกลายเป็นว่าสมองทำงานดีนะในหลายๆกรณีบางคนก็จะไม่ดีเลยก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ว่าถ้าเกิดอดอาหารไปสักหน่อยเนี่ยสมองอะไรจะทำงานดีมากเพราะมันจะต้องพยายามเพ่งเล็งหาอาหารเลยด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายอีกอันนึงก็ย้ำอีกทีนะครับว่าอินซูลินเนี่ยมันก็มีข้อไม่ดีมากๆเหมือนกันเพราะอินซูลินเนี่ยเป็นกรอทฮอร์โมนและกรอทฮอร์โมนเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งเพราะกรอทฮอร์โมนเนี่ยจะพยายามกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยเติบโตแล้วไม่ยอมให้เซลล์ตายโดยเฉพาะถ้าโชคไม่ดีเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยแฮปปี้มากเลยถ้ามีอินซูลินเยอะๆนะครับเพราะงานวิจัยเนี่ยก็จะบอกชัดเลยว่าถ้าคนที่มีอินซูลินในร่างกายเยอะๆเนี่ยความเสี่ยงยกตัวอย่างผู้หญิงความเสี่ยงที่จะมะเร็งที่เต้านมเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 200-300% เลยนะครับมะเร็งในตับอ่อนก็แน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนความเสี่ยงก็เป็น 100% เลยคือเท่าตัวเลยนะครับรวมทั้งมะเร็งในลำไส้ใหญ่มะเร็งในต่อมลูกหมากมะเร็งในตับในกระเพาะอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นหมดเลยครับย้ำเลยนะครับว่าเรื่องคุมระดับน้ำตาลเรื่องคุมไม่ให้ร่างกายต้องผลิตอินซูลินมากเกินไปจนกระทั่งดื้ออินซูลินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมีผลกระทบกับสุขภาพของเราอย่างมากนะครับคือคนจะไปนึกแค่โอ้อินซูลินก็แค่เรื่องคุมน้ำตาลมันไปไกลกว่านั้นอีกเยอะนะครับ
1: จริงๆเนี่ยสัก15 นาทีหรือ10 นาทีอะเต็มที่ไม่ต่ำกว่านั้นต่อมื้อเนี่ยผมว่าไม่น่ายากนะถ้าจะปรับวินัยให้ดีๆค่อยๆลองดูก็ได้ลองจากวันหยุดแบบนี้ไปก่อนก็ได้วันหยุดไม่ได้ไปทำงานที่ไหนเนี่ยน่าจะพอทำได้นะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นขั้นพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าสมมติจะพูดถึงให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไปจนกระทั่งอายุ60 70 80เนี่ยมันต้องมากกว่านั้นคืออย่างที่พยายามนะครับมันจะต้องยอมรับว่ากล้ามเนื้อมันก็จะเสื่อมถอยลงไปกระดูกก็จะเสื่อมถอยลงไปเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายให้ที่เรียกว่าเป็น muscle training ด้วยนะครับ weight training ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้นี้เอาแค่พื้นฐานก่อนว่าอย่าเริ่มต้นเนี่ยตอนช่วงที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยปรับไอ้พฤติกรรมให้ถูกต้องก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆเพิ่มว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยมันต้องไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มการออกกำลังกายที่ทำดูแลเรื่องของกระดูกดูแลเรื่องของกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เล่าให้ฟังว่าในที่สุดแล้วพูดตรงๆว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองเนี่ยใครจะไปดูแลครับมันไม่มีใช่ไหมครับมันไม่มีใครดูแลแล้วก็
1: ใครมาดูแลอย่างลำบากตอนเราเจ็บป่วยดีกว่าทั้งนั้น
0: ครับแล้วก็อุตส่าห์ทำงานหาเงินได้เยอะแยะแล้วพออายุ60แล้วปรากฏสุขภาพแย่มากเนี่ยก็จะน่ากลัวครับมีหลายคนที่ผมเคยเห็นเนี่ยว่าทำงานเยอะเลยแล้วพออายุ60แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าสุขภาพไม่ดีกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้เงินนะครับ
1: จริงจริงครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับบางคนทำงานแบบเก็บเงินแล้วก็พอจะใช้เงินปรากฏร่างกายมันไม่เอื้อจะให้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปกินไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็ย้ำว่าให้ศึกษาเรื่องสุขภาพเพราะว่าในที่สุดแล้วคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือตัวเราเองไปหาคุณหมอแล้วก็ไปหาคุณหมอได้ปีละ3 หนมั้งใช่ไหมครับยกเว้นว่าเราไม่สบายมากๆต้องไปหาบ่อยๆซึ่งก็เป็นภาระอย่างมากก็ดูแลตัวเองให้สุขภาพไม่เสียตั้งแต่ต้นน่าจะดีกว่าเยอะเลยครับ
1: จริงจริงครับนี่ทำให้ผมนึกถึงคุณแม่ผมเลยนะคุณแม่ผมนี่ท่านยังแข็งแรงอยู่นะ80 กว่าแล้วอาจารย์ทานข้าวทุกวันเช้าวันเย็นทานเสร็จเดินเนี่ยเป๊ะเลยอาจจะไม่ถึง15 นาทีแต่ว่าเดินช้าๆไปเรื่อย
0: เห็นไหมมันช่วยเยอะครับ
1: หวานก็ไม่เป็นความดันก็ไม่มีหัวใจนี่ไม่ต้องพูดถึงแข็งแรงมาก
0: ครับดีน่าภูมิใจอ่ะครับคุณวรพงษ์อย่างนั้น
1: จริงๆยิงครับคุณพ่อเดินจูงคุณแม่เดินคุณพ่อจูงคุณแม่เดินฮะเพราะคุณพ่อแข็งแรงกว่า
0: อ๋อฮะดีเลยครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วหุ่นดีนะฮะทั้งสองท่านหุ่นดีไม่อ้วนเลยแม่ผมนี่หุ่นดีมาก
0: เที่ยวกับลูกยังสู้ไม่ได้ใช่ไหม
1: โอ้ลูกวงปิ้นนะฮะใช่แต่จัดรายการกับอาจารย์เนี่ยแหละผมดีขึ้นเยอะแล้วพอเราเห็นพลังของคนที่เขาอยากดูแลสุขภาพแล้วผมเชื่ออย่างนึงว่าอาจารย์ต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็แชทมาคุยมาว่าเป็นแรงบวกเป็นกำลังใจให้เขามีแนวทางอาจารย์จะพูดถึงกรณีศึกษาที่มันน่ากลัวการทดลองตัวเลขผลวิจัยซึ่งทุกคนเถียงไม่ได้มันมีประจักษ์พยานและหลักฐานอยู่นั้นเนี่ยหลายคนก็ได้อาจารย์เป็นแรงบันดาลใจครับอาจารย
0: ์ขอยินดีมากๆเลยครับก็อย่างที่บอกคือเสียดายที่ตัวเองเริ่มช้าเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าหมดเวลากลับได้เนี่ยดูแลตัวเองตั้งแต่อายุ40แล้วไม่ใช่มารอทั้ง55 56นะครับ
1: นะใครที่ยังเพิ่งจะ40หรือ40กว่า50ก็เร่งเวลาได้นะครับเร่งให้มันดีขึ้นได้มีเวลาอีก 7-8 นาทีเอ๊ะเห็นบอกเขามีการทำบันไดลงให้กับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ครับมันมีข้อตกลงมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงอันนี้ล่าสุดเนี่ยทางทรัมป์เองเนี่ยบอกเหมือนกับว่าประชุมมาแล้วตอนแรกนึกว่าประชุมกันเรียกว่าประชุม situation room นะครับก็คือประชุมที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงเนี่ยก็เดิมทีนึกว่าทรัมป์จะในสุดแล้วทรัมป์จะโอเคปรากฏว่าทรัมป์ยังไม่โอเคทรัมป์เนี่ยบอกให้แบบแก้ไอ้ข้อเสนอเนี่ยมันมี wording ที่ต้องแก้ก็ไม่รู้ว่าแก้ตรงไหนยังเลยสรุปก็ยังยื้ออยู่ซึ่งเป็นไม่ได้ว่าเดี๋ยวทรัมป์ก็อาจจะบอกโอเคเพราะว่าเดี๋ยวตลาดเปิดเนี่ยทรัมป์จะชอบให้มีข่าวดีแต่ยังไงข่าวดีอันนี้ก็อยู่ในกรอบของข่าวร้ายอยู่ดีในความเห็นของผมเพราะว่าในสุดแล้วอเมริกาเนี่ยต้องยอมอิหร่านอย่างที่ผมบอกนะครับว่าข้อตกลงอันนี้เป็นข้อตกลงเพื่อที่จะทำประมาณ3อย่างนะครับอันที่1คือให้มีการหยุดยิงไปอีก60วันเพื่อให้มีการเจรจา
1: ครับ
0: รายละเอียดนั่นข้อที่2เนี่ยจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซเพราะว่าทั้งอเมริกาก็หยุดแซงชั่นอิหร่านก็จะปล่อยให้ช่องแคบผ่านออกไปแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือการที่ว่าต่อไปจะต้องเจรจากันเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จะมี3ส่วนตรงนี้คราวนี้ไอ้3ส่วนตรงนี้มันทำไมผมถึงว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เป็นมันจะไม่ได้แก้ปัญหาให้ทั้งหมดนะครับข้อที่1เนี่ยเรื่องหยุดยิงเนี่ยไม่แน่ใจว่าอิสราเอลเขาจะหยุดยิงด้วยหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่ค่อยหยุดยิงเลยแล้วก็ยังโจมตีพวกโจมตีเฮสบอลาอยู่ที่เลบานอนอยู
1: ่
0: ซึ่งอิหร่านก็ไม่ค่อยพอใจแล้วอิสราเอลก็ไม่ยอมครับอันที่2เรื่องเปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันเปิด60วันแต่เปิดอันเนี้ยในเงื่อนไขที่ดูในรายละเอียด on the ground ในพื้นที่เนี่ยเขาก็พูดว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้คืออิหร่านเนี่ยดูเหมือนกับจะวางทุ่นระเบิดตรงช่องแคบนะครับในส่วนที่เรือผ่านได้ที่ไม่มีทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ข้างๆอยู่ติดอิหร่านเนื่องจากช่องแคบมันแคบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: อิหร่านเนี่ยเขาวางทุ่นระเบิดให้มันแคบลงไปอีกแล้วเรือต้องผ่านตรงใกล้ๆ
1: ใกล้เขาอีก
0: ใกล้ๆอิหร่านทำให้อิหร่านเนี่ยเขาคุมได้แล้วอิหร่านเนี่ยก็ทำท่าทีว่าพร้อมจะคุมแล้วเก็บค่าตง๋งก็ตอนหลังเนี่ยโอมานเนี่ยซึ่งอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็ดูเหมือนก็ต้องออฮอมกตามไปด้วยนะครับเพราะโอมานมักจะข้ามข้างอิหร่านอยู่แล้วแต่ประเทศในภูมิภาคเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาสงสัยจะต้องยอมเกียร์เซียกับอิหร่านแล้วล่ะฉะนั้นตรงเปิดช่องแคบเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเปิดได้ดีจริงหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องคิดดูว่าถ้าจะไปดีมายหรือจะไปกู้ทุนระเบิดต่างๆเนี่ยพวกใช้เวลาเป็นเดือนเลยต้องก็อิหร่านก็ต้องร่วมมือด้วยนะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ร่วมมือเนี่ยมันก็จะยากแล้วถ้ายิ่งยื้อเนี่ยนึกภาพแล้วยิ่งยื้อให้ช่องแคบมันแคบขึ้นอีกเนี่ยอิหร่านก็ยิ่งได้เปรียบแล้วอิหร่านเขาตั้งท่าว่าจะเก็บค่าตรง
1: ครับ
0: ข้อที่สองส่วนข้อที่สามยิ่งหนักเลยยิ่งยูเรเนียมเนี่ยยิ่งจะยิ่งหนักอยู่เลยว่าในรายละเอียดมีต้องเจรจาเยอะแยะมากเลยยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วจะทำยังไงไว้ที่ไหนยูเรเนียมที่จะเสริมสมรรถนะจะเสริมอีกได้หรือไม่ไม่ได้ยังไงได้แล้วหรือไม่ได้ยังไงจะตรวจสอบยังไงด้านที่สามสิทธิในการที่จะพัฒนานิวเคลียร์อิหร่านยืนยันว่าจะต้องมีอเมริกาทรัมป์บอกว่ามีไม่ได้หลักๆซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับเคยเจรจาภายใต้ JCPOA ไปแล้วภายใต้โอบามาใช้เวลาเจรจาตั้ง 2-3 ปีทำไมทรัมป์จะเจรจาได้เร็วเพราะว่าถ้าสมมติว่ายื้อไปอีกเนี่ยในสุดแล้วเรือรบของอเมริกาทหารอเมริกาก็ต้องถอนออกไปตรงนั้นจะไปลอยลำอยู่ตรงนั้นอีก 3-5 เดือนก็ไม่ได้อำนาจต่อรองก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอิหร่านจะไปอิหร่านเขาก็แก้ยื้อไม่ยอมแล้วก็เจรจาไม่สำเร็จแล้วว่าไงเพราะว่าตอนนี้ประเทศในภูมิภาคเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าการมีการให้อเมริกาใช้เป็นฐานทัพเนี่ยเป็นฐานทัพเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาปลอดภัยขึ้นทำให้เขากลายเป็นเป้าฉะนั้นประเทศพวกนี้เดี๋ยวจะพยายามคล้ายๆก็ค่อยๆแซะอเมริกาออกไปหรือเปล่าแล้วต้องยอมไปเกี้ยเสียกับอิหร่านหรือเปล่าฉะนั้นปัญหามันถึงไม่จบแล้วดีไม่ดีราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะลงได้ไม่เยอะนั่นคือความเข้าใจของผมเพราะว่าจากเดิมทีน้ำมันราคา60เหรียญต่อแบเรลตอนนี้มา90เหรียญดีไม่ดีมันติดอยู่ที่ประมาณ90เหรียญ นี่แหละ
1: ฉะนั้นแล้วข่าวที่มันบอกว่ามีเรื่องของการออกกฎหมายตัวอะไรนะครับอาจารย์ War Power Act ครับอาจารย์
0: อ๋อนั่นอีกเรื่องนั้นคือปัญหาในประเทศของอเมริกาที่ว่าทางรัฐสภาเนี่ยพยายามที่จะดึงอำนาจคืนมาเพราะว่าในหลักการของรัฐธรรมนูญของอเมริกาเนี่ยนะครับอำนาจในการประกาศสงครามเนี่ยประกาศสงครามคือเริ่มสงครามเนี่ยมันอยู่ที่รัฐสภาอำนาจในการเมื่อรัฐสภาประกาศสงครามแล้วอำนาจในการไปต่อสู้เพื่อชนะสงครามเนี่ยอยู่ที่ประธานดีอยู่ที่ฝ่ายบริหารแต่ทรัมป์เนี่ยเบี้ยวเนื่องมาคือไปโจมต
1: ี
0: โดยไม่ได้ประกาศสงครามแต่ว่าไม่ใช่ทรัมป์ทำคนเดียวสมัยทำตั้งแต่สมัยนู่นสมัยนิกสันสมัยจอห์นสันเนี่ยใช่ไหมครับทำตลอดนะครับคราวนี้ถึงจุดนี้เนี่ยรัฐสภาคงรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากจะดึงอำนาจคืนมาตามภายใต้รัฐธรรมนูญก็เลยพยายามจะออกกฎหมายให้มันตอกย้ำอีกทีว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้อยู่ว่างๆวันที่28เดือนกุมภาก็ไปบอมอิหร่านแล้วก็บอกว่าไม่ใช่กับประกาศสงครามทั้งที่มันคือสงครามนั่นเกิดเรื่องนึงครับ
1: อ๋อ
0: เกิดเรื่องนึงครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรื่องประกาศสงครามหรือว่าเรื่องรัฐสภาอเมริกาก็จะเป็นอีกทางลงนึงของทรัมป์ได้ไหมคร
0: ับ ไม่ได้ครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประธานดีทรัมป์และประธานดีทุกคนเนี่ยคงจะอยากพยายามกักอำนาจอันนี้ไว้อยู่ดี
1: อ๋อไงก็ไม่ยอม
0: ยังจะไม่ยอมแล้วก็อย่างที่ทราบจริงๆประธานดีก็ยังมีอำนาจวีโต้กฎหมายอยู่ดีนะครับฉะนั้นก็อันนั้นก็คงไม่ได้คือมันเป็นการแสดงท่าทีเป็นการแสดงท่าทีของรัฐสภาการเมืองนะครับว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นกระแสอย่างมากเพราะที่อเมริกาพอราคาน้ำมันแพงขึ้นมาเนี่ย
1: คร
0: ับรัฐบาลขาดดุลงบประมาณมากขึ้นเพราะว่าต้องไปใช้จ่ายค่าการทหารนี่ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางการเมืองผมคิดว่าเป็น
1: อเมริกาเขามีน้ำมันใช้ของเขาเองจนส่งออกได้เขาทำไมน้ำมันเขาถึงแพงตามตลาดโลก
0: เพราะว่าราคาเนี่ยมันขึ้นกับราคาตลาดโลกนะครับขึ้นกับราคาตลาดโลกอย่างเช่นคุณราพงศ์ประเทศไทยเราเนี่ยส่งออกข้าวปีละประมาณ5 ล้าน 6 ล้าน 7 ล้านตันใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ แต่ราคาข้าวเรากำหนดในตลาดโลกทั้งที่เราเหลือจนส่งออกได้ตั้ง
1: เยอะแยะคล้ายกันครับ
0: ทุกอย่างนะครับทุเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเงาะเหมือนกันหมดเลย
1: ครับ
0: เหมือนกันหมดเลยครับ
1: พอเข้าใจได้แต่ทรัมป์ก็ทำให้หุ้นขึ้นน้ำมันลงได้ชั่วคราวนะฮะหลังจากนั้นวันสองวันเดี๋ยวเขามาว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวจันหน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus ในวันหยุดนะครับพรุ่งนี้กลับมาทำงานอย่าลืมนะฮะส่วนใครจะลาย1วันก็สุดแท้แต่นะครับมากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้ CEO Ocean Plus วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
15: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
17: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
19: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
20: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
21: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
22: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้โอกาสในการที่จะเกิดฝนตกในกรุงเทพมหานครนี่เรียกได้ว่าเยอะเลยทีเดียวใครที่อยู่ภาคกลางกรุงเทพมหานครก็วางแผนรับมือกันให้ดีด้วยวันนี้ก็ถ้าเอาจากเมื่อวานก็แล้วกันเมื่อวานเนี่ยทะลุ109มิลลิเมตรนะครับขณะวันนี้เนี่ยทั่วไทยก็ต้องรับมือเรื่องของน้ำป่าไหลหลากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงปกติเมื่อวานนี้ถ้าเกิดสมมติว่าท่านผู้ว่ายังคงต้องรักษาการอยู่เนี่ยโจทย์ก็คงจะเหนื่อยแต่วันนี้ท่านผู้ว่าเองออกไปวิ่งเมื่อเช้านะครับเมื่อวานก็เป็นกิจกรรมพรายความหลากหลายทางเพศก็ทุกพรรคทุกนักการเมืองก็มีการขยับขยายเช่นเดียวกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าก็วิ่ง9กิโลแล้วก็วิ่งเป็นเลข9เหมือนกับใช้นาฬิกาเครื่องวัดระยะเหมือนกับที่หลายๆคนวิ่งถ้าไปเกาหลีก็มีฮิตวิ่งเป็นรูปสุนัขวิ่งเป็นรูปหัวใจหรือวิ่งเป็นอะไรแต่ว่ากทม.ครับท่านผู้ว่าวิ่งเป็นเลข9 9กิโลส่วนเรื่องของพรรคอื่นๆนะครับดร.โจพรรคประชาชนครับก็บอกว่าแหมเมื่อวานนี้บอกประกาศลอกท่อ 100% ทั่วกรุงเทพแน่นอนถ้าได้เป็นผู้ว่าเมื่อวานน้ำท่วมหนักจริงๆนะครับในกทม.ใต้ห้างสรรพสินค้าหลายจุดน้ำเข้าไปท่วมพื้นที่ย้อนกันไปเมื่อวานพรายเพื่อไทยท่านแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยครับอาจารย์ยศชนันรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอว.ครับก็ไปร่วมงานนะครับเรื่องของผู้ว่ากทม.วันนี้ก็มีบางคนนะครับที่เหมือนกับไปสมัครเอกสารไม่ครบคุณอภิสิทธิ์ก็ลงพื้นที่พร้อมกับคุณอนุชานาคาไสนะครับหาเสียงที่จุดต่างๆไล่เรียงกันมาวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับความเคลื่อนไหวในตลาดก็เยอะอย่างเมื่อช่วงเช้าไทยช่วยไทยพลัสครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติต

0: ก็กลายเป็นไทยช่วยไทยแล้วแล้วเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วสมัยก่อนถ้าเราจำกันได้นะครับถ้ายุคพลังประชารัฐก็มีโครงการพลังประชารัฐคนละครึ่งเป็นของลุงตู่จะใช้ชื่อนั้นก็คงไม่ได้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัสนอกเหนือจากท่านรองนายกนะครับคุณอนุทินครับก็โพสต์สักชั่วโมงกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามด่วนกันตามส่วน60 40นะครับส่วนทางใต้ครับมีเหตุปะทะกันทหารพรานเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับผู้ก่อเหตุยิงใส่ขณะที่มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงมีการกดดันให้รายงานตัวนะครับเดี๋ยวไล่เรียงกันต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่บ้านบรือเปาะตำบลดุสงยอจะแนะนราธิวาสนะครับเดี๋ยวค่อยๆนั่งไล่เรียงกันดูนะครับสถานการณ์คลี่คลายไปทางไหนอย่างไรเมื่อวานวันวิสาขบูชานะครับคนไทยพุทธก็มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมในช่วงของวันพระใหญ่วันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับเดี๋ยวผมเช็คเสียงเช็คอะไรกันหน่อยนะครับไม่แน่ใจคุณ
1: ขออภัยครับคุณพิรักษ์ครับวันนี้ผม
0: รู้สึกเชิญคุณ
1: มาทำการแทนคุณมนตรีไปด่วนๆนะครับเขาจะว่าติดภารกิจจนถึงวันพฤหัสวันศุกร์วันศุกร์นะครับก็เลยทำหน้าที่แทนนะครับก็เรื่องแม่จะเรียกอะไรไทยช่วยไทยพลัสเหมือนคุณพิรักษ์บอกมันต้องเปลี่ยนชื่อใหม่
0: เปลี่ยนชื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
1: นะก็คือถ้าเป็นพลัสนี่ต้องตระกูลของคุณอนุทินนะเจ้าของไอเดียควรจะจดลิขสิทธิ์ไว้นะครับเขาว่าพลัสนี่คุณเอกนิติเป็นคนคิดนะคุณวิรัชครับรัฐบาลนี้ก็เลยกลายเป็นรัฐบาลพลัสนะครับก็เป็นคำยอดฮิตไปเพราะวันนี้ก็เท่าที่สำรวจตรวจสอบดูหลายแห่งก็คือคักคุณเอกนิติก็ปลื้มอกปลื้มใจนะครับก็จะโชว์ความสำเร็จยอดการใช้จ่ายมาเช้านี้นะครับแต่ว่าก็มีนักข่าวไปสำรวจในตลาดบางแห่งเขาก็ไม่เข้าร่วมโครงการนะครับคุณเวลาครับท่านผู้ฟังครับไม่เข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเท่าที่นักข่าวไปตรวจสอบนะคุณเวลาเหมือนเดิมแหละกลัวเรื่องภาษีข่าวที่แล้วคนละครึ่งไงขายดิบขายดีปรากฏว่ามันต้องมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวพันน่ะแม่ค้าก็กลัวอยู่แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าไม่เข้าร่วมดีกว่าผมก็ไม่คุ้มนะแล้วก็มองคนก็เอาว่าสไตล์คนค้าขายเนาะมันก็ยุ่งยากซับซ้อนก็มีบ้างฮะบางส่วนที่ไม่ได้ไปร่วมแม่ค้าบางแห่งก็ไม่ร่วมด้วยนะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณเหลียนทีก็คงอยากให้ร่วมอ่ะอยากให้ร้านค้าร่วมด้วยนะครับก็มีตัวเลขรายละเอียดว่าทีก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณเอกนิติก็บอกว่าไม่กังวลนะที่ใครบอกว่าเอ้ยมันจะผิดพ.ร.ก.การกู้เงินหรือเปล่านะฮะก็ยืนยันครับว่าเดินหน้าต่อแล้วก็ไม่มีการกังวลใจนะครับถือว่าโครงการก็เริ่มแล้วนะครับก็ตรวจสอบได้ไม่มีปัญหาคุณไอติมมาแล้วครับคุณไอติมตอนนี้เป็นรองหัวหน้าพรรคนะพรรคประชาชนนะเป็นวิปรัฐบาลด้วยขอโทษทีวิปฝ่ายค้านด้วยนะครับก็บอกว่าวันที่4มิถุนายนเนี่ยนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะมีญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายงบประมาณนี่แหละครับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะขอให้ตั้งกรรมการวิสามัญซึ่งแน่นอนอ่ะพรรคประชาชนกับพรรคฝ่ายค้านก็เห็นตรงกันว่าควรต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเงินดังกล่าวแม้ว่าเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาอยู่นะครับงั้นการจะทำให้การลงทุนคือการทำให้การลงมติอนุมัติพ.ร. พรก.กู้เงิน

0: เมื่ออยู่ที่สามนูนก็ต้องชะลอออกไปแต่ว่าการใช้เงินรัฐบาลเนี่ยเริ่มดำเนินการแล้วดังนั้นฝ่ายค้านก็เห็นว่าควรต้องมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญมาติดตามเรื่องนี้วันที่4มิถุนายนนะครับแต่ก็ฟันธงได้ครับคุณพิรักษ์ครับผมว่าไม่ได้ตั้งหรอกเพราะว่าอันนี้ไม่ได้พูดเล่นก็พูดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาตั้งกรรมธิการวิสามัญเพราะเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาลนะสภาก็จะได้เสียงข้างมากแล้วก็ตีตกไปครับอย่างล่าสุดเรื่องจะตั้งกรรมธิการพิจารณาเรื่องแลนด์บริดจ์ก็ถูกตีตกไปเรื่องนี้ก็คาดการได้ครับก็คือโอเคฝ่ายค้านก็หวังว่าเรื่องสำคัญเช่นนี้ควรต้องมีการตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาแต่ว่าก็ฝันตรงเลยฝ่ายค้านหวังว่าฝ่ายรัฐบาลก็หวังอย่างยิ่งว่าไม่ได้ตั้งหรอกครับตอนนี้ก็ถือว่าลองดูผลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเม็ดเงินที่ยังลงทะเบียนก็ไม่ครบนี่นะคุณพิรักษ์นะ
1: ครับ
0: ก็ต้องดูกันนะว่ารัฐบาลจะเอาไปทำอะไรหรือจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรต่อนะครับเพราะว่าไอ้ยอดที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้คุณพิรักษ์ตั้งไว้30ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ลงทะเบียนกันไม่ครบนะทีตัวเลขผมไม่ทราบเก็บไว้ไหนแล้วขออภัยทีก็จะมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่เรียกว่ายังใช้ไม่ครบนะครับผมดูคร่าวๆนะครับคุณพิรักษ์ครับกู้เงิน 4,000 ล้านบาทนะฮะเอาละไม่เป็นไรของตัวเลขแต่เอาพวกนี้อีกขยักหนึ่งนะคุณพิรักษ์ครับเรื่องของร้านค้านะครับร้านค้าโฆษณารัฐบาลหน่อยนะครับนกกระซิบ ชื่อเพราะดีนกกระซิบเป็นแอปพลิเคชันที่ถุงเงินนะครับเขาจะให้ร้านค้าเนี่ยใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับในการทำร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับกรุงไทยนะครับช่วยให้ร้านค้าย่อยๆเนี่ยขายมีข้อมูลการขายทำประวัตินะฮะแล้วก็ทำเรื่องสเตทเมนต์นะฮะอันนี้เนี่ยคุณพิรักษ์คุณอภิธีบอกว่างี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับ
0: มีการทำรายการเดินบัญชีคือสเตทเมนต์ใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้นแม่ค้าฟังแล้วหนาวอ่ะแม่ค้ากลัวว่าไอ้สเตทเมนต์ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะโดนภาษีตลบหลังนะฮะเขาก็เชียร์ว่าขอให้พ่อค้าแม่ค้านะฮะเข้ามาใช้ระบบนี้มากขึ้นนะฮะเรื่องของร้านค้านะแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ครับสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเอาง่ายๆคือบัตรคนจนเนาะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนชื่อซะเพราะเดี๋ยวบัตรคนจนนะฮะพรุ่งนี้จะให้มีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็คัดกรองคนที่มีสิทธิ์รับแม่ผมเรียกอย่างนี้คุณนี่ก็ไม่ว่าเน
1: า
0: ะ
1: บัตรคนจนเน
0: า
1: ะ
0: บัตรคนจนได้เข้าใจง่ายนะฮะก็พรุ่งนี้ครับตรวจสอบสิทธิ์คัดกรองบัตรคนจนนะฮะก็กระทรวงการคลังกับมหาดไทยจะจับมือร่วมกันส่วนคนที่ไม่มีไอ้เช่ามือถืออะสมาร์ทโฟนอะหรือว่ามีรายได้น้อยเนี่ยก็รัฐกำลังดูนะอาจจะใช้สิทธิ์ผ่านเนี่ยผ่านคือคนที่เข้า60 40ไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนนะก็อาจจะนะฮะอาจจะเข้าร่วมในโครงการ60 40ได้แหละนะฮะไทยช่วยไทย plus นะครับ
1: ตัวไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับก็จะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30 6โมงจนถึง5ทุ่มนะครับหลังจากครับ
0: เดี๋ยวนะมี5ทุ่มด้วยเหรอมันถึง5ทุ่มใช่ไหม
1: ใช่ก็จะมีการปิดระบบ
0: ก่อน
1: ที่จะเช็คว่าใครใช้มากใครใช้น้อยระบบอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผ่าน G Wallet นะครับประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ก็ตามกำหนดอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งส่วนกลุ่มบัตรคนจนจากของเดิมเนี่ย300ก็จะได้เติมมาอีก700ต่อเดือนต่อคนนะครับก็จะกลายเป็นว่าเดือนหนึ่งก็จะได้พันบาทเป็นระยะเวลา4เดือนจนถึงเดือนกันยายน69นะครับอันนี้ก็จะเป็น2 ส่วนประชาชนธรรมดาก็ต้องไปลงทะเบียนขึ้นทะเบียนกันก่อน ส่วนใครที่เป็นกลุ่มคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จาก300ก็จะกลายเป็น 1,000 1,000 บาทก็จะ4เดือนนะครับเมื่อช่วงเช้าในส่วนของคุณเอกนิตินะครับก็บอกว่าตอน 9:00 นมีผู้ใช้จ่ายสะสม170ล้านใช้สิทธิ์ 800,900 เกิดธุรกรรม 1 ล้าน 100,000 รายร้านค้าเข้าร่วม 220,000 นะครับระบบรองรับธุรกรรมได้สูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีผู้สมัครนะครับ26ล้านนะครับร้านค้า 150,000 ผมย้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังมีเข้ามายืนยันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ครับยินดีให้มีการตรวจสอบแล้วก็เปิดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือบางคนก็อาจจะกลัวนะแต่อย่างที่คุณวิสุทธ์บอกนั่นแหละก็คือว่าคุณเอกนิติบอกว่ามีนกกระซิบบนแอปถุงเงินกระทรวงการคลังก็พัฒนาร่วมกับแอปกรุงไทยร่วมกับกรุงไทยนะครับช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลการขายจัดทำประวัติรายได้ร้านค้าสามารถนำสเตทเมนต์ไปขอประเด็นที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเนี่ยแหละร้านค้าเนี่ยเอาจริงๆก็คือว่าก่อนหน้านี้ในโครงการคนละครึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นช่วงโควิดเขาก็มีการสื่อสารกันว่าเอ้าช่วงนี้ก็คืออยากให้เป็นช่วงที่ไม่ใช้เงินสดคนไม่ค่อย เดินทางกันก็จับจ่ายใช้สอยผ่านระบบสารระบบไม่ต้องจับต้องไม่ต้องอะไรกันคนก็มากันเยอะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ากลัวรัฐบาลรู้ข้อมูลสำนักงานรู้ข้อมูลเดี๋ยวก็จะไปเก็บประสงค์เก็บภาษีย้อนหลังแต่เอาเป็นว่าบางส่วนก็ต้องยอมคุณที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็เอาคุณที่สุดกับผมไปไหนมาไหนยังพกเงินสดอยู่ไปถามวัยรุ่นผ่านคนรุ่นใหม่สมัยนี้ไม่พกเงินสดแล้วทีเนี้ยถ้าไม่เข้าระบบอ่ะใครจะซื้อคุณได้อ่ะมันไปตามร้านตามตลาดมันมีไม่กี่ร้านหรอกที่บอกว่ารับเฉพาะเงินสดเท่านั้นอ่ะมันมีอ่ะแต่ว่ามันน้อย
0: ทีนี้
1: ต่างจังหวัดก็ไม่แน่ใจถามว่าเอาจริงๆนะถ้ารัฐจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้เนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ถามว่าถ้าเขาบอกว่าไม่เอาไปใช้เนี่ยประชาชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อส่วนหนึ่งเชื่อส่วนหนึ่งไม่แน่ใจแต่อีกส่วนหนึ่งบอกว่าถึงเชื่อหรือไม่เชื่อหรือไม่แน่ใจก็ไม่รู้แต่ประชาชนก็ไปกันหมดแล้วยังไงก็ต้องเข้ามาสู่ระบบนี้มองในแง่ดีครับไม่ต้องไปถึงไอ้ระบบเงินหมื่นอะไรของทางเพื่อไทยที่เมื่อก่อนเขาจะทำครับคุณวิสุทธ
0: ์ครับ
1: ถ้าเรารู้ว่าใช้จ่ายตรงไหนเรื่องอะไรย่านไหนเอาจริงๆรัฐบาลพอมีระบบแล้วเนี่ยมันสามารถวางแผนสามารถจัดสรรเรื่องทรัพยากรได้เป็นอย่างดีว่าช่วงนี้เวลานี้เขาต้องการอะไรแถวไหนซื้ออะไรแถวไหนขายอะไรและประชาชนกลุ่มนี้ซื้ออะไรเยอะประชาชนกลุ่มนี้ซื้ออะไรน้อยซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยข้อมูลมีเรียกว่าโคตรเยอะเลยคุณวิสุทธ์แต่ไม่รู้ว่าจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในระดับไหนยังไงครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: เรื่องไม่รับเงินสดเนี่ยคืออย่างนี้ผมไม่ทราบคุณวิรักษ์ได้ลงสมัครไทยช่วยไทยพาสมาละ
1: รอบที่แล้วอ่ะไม่ทันเพราะอยู่
0: เมือง
1: นอ
0: ก
1: พอมารอบนี้จะไปปุ๊บเขาบอกต้องไปยืนยันตัวตนที่แบงค์และไอ้วันนั้นก็ไม่ได้ไม่มีอีกก็เลยหมดสิทธิ์ทั้งสองรอบไม่ได้รวยฉันไม่อยากได้ตังค์นะ
0: แหมว่าจะหวังประสบการณ์คุณอภิรักษ์หน่อย
1: แต่ผมเนี่ยตอบไม่ได้คุณไม่สน
0: คือผมเนี่ยผมไม่เคยสมัครเลยไม่ใช่เป็นคนตรงคนดีหรอกนะคือก่อนหน้ามันต้องใครมาก่อนได้ก่อนนะคุณอภิรักษ
1: ์ไม่ทันใช่ไหม
0: ไม่รู้สึกว่าคือไม่ใช่ว่าเป็นคนคือมีคนอยากได้จริงๆอ่ะให้เขาคือไม่ควรจะไปแย่งเขาอ่ะพอรอบนี้มันเนี่ยผมหาตัวเลขรอบนี้มันอย่างงี้ฮะตั้งไว้30ล้านคนเนี่ยมีคนสมัคร26อ่ะคุณไปรักคนสมัคร26ล้านคนเสร็จๆผมคิดว่าก็มีคนอย่างผมมีสักจำนวนนึงก็ไปสมัครตอนท้ายๆอ่ะเอาไว้หาประสบการณ์มีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเพราะว่าอายเขาว่าใช้ไม่เป็นเวลาเป็นสแกนนะแต่ว่าผมไปกินร้านกินข้าวกินอาหารเนี่ยร้านทั่วๆไปอ่ะคุยกับสองสามร้านนะเขาไม่รับสแกนไม่รับคนละครึ่ง60 40ส่วนหนึ่งที่บอกครับภาษีส่วนนี้เขาบอกว่ายุ่งยากแล้วไอ้ร้านผมว่าร้านอาหารที่ขายดีนะคุณพิรักษ์นะเขาไม่สนใจ60 40 50อ่ะเขาไม่สนใจเขาสนใจเงินสดๆก็บอกว่าปลอดภัยกว่าชัวร์กว่าแล้วก็มีร้านนึงที่ร้านขายอาหารที่คนเยอะมากคุณพิรักษ์ก็บอกว่ามีความสุขนะเวลารับเงินสดๆเนี่ยเวลาขายเสร็จหรือลองคิดดูนะเวลาอ้วนปิดร้านเนี่ยอ้วนนับเงินสดๆก็มีความสุขมาก ันนี้ก็เป็นความรู้สึกของแม่ค้าพ่อค้าตัวจริงอีกแบบหนึ่งนะครับ
1: ครับอ่ะก่อนเบรกคุณวิสุทธ
0: ิ์
1: ผมเข้าไปผ่านที่เว็บไซต์ของไทย PBS นี่เขามีชาวบ้านสมุทรปราการร้องปลาหมอคางดำระบาดหนักในคลองใหม่บางปูนานเกือบ1ปีปลาท้องถิ่นสูญหายเช้ามืดจะเห็นปลาหมอคางดำขึ้นมารวมฝูงเต็มคลองชาวบ้านเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแก้ปัญหาก่อนกระทบระบบนิเวศรุนแรงกว่านี้และดูจากภาพเนี่ยนี่มันกลายเป็นว่าคือพูดจริงนะข่าวใหม่มันจะกบข่าวเก่า
0: ใช่ครับ
1: บางเรื่องอ่ะเราต้องยอมรับกันจริงๆหรอว่าเหมือนกับพอที่จะรู้ว่าใครเป็นคนทำตีแคบดีกว่าเราพอที่จะตีแคบก
0: ันพอจะเดาได้พอจะคาดได
1: ้และ NGO ทุกเจ้าเขาก็ตีแคบไปที่เดียวกันหมดอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ที่ผ่านมาไม่เห็นใครผิดเลยสักคนนะคุณวิสุทธ์เราจะต้องยังไง
0: ยังขบวนการทางกฎหมายมันยังนะแต่ว่าใครที่ขยับเนี่ยตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮะก็ถูกฟ้องไปเรียบร้อยตอนนี้ก็คุณวิทูลเรียกจำลูนแล้วก็เนี่ย
1: ไบโอไทย
0: ก็โดนอยู่ก็ยังโดนแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถอนอันนี้ก็เข้าข่ายเขาเรียกอะไรนะฟ้องผิดปากหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของปลาหมอคางดำมันระบาดไปทั่วก่อนนั้นก็มีการแก้ปัญหาสั้นๆระยะหนึ่งแต่มันไม่ทำได้สั้นๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้เอาจริงเอาจังหรือเปล่าแล้วคิดถึงคุณสุริยะว่าเอาต่อหรือเปล่านะผมฟังการให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านที่เจอปลาหมอคางดำอ่ะเขาบอกว่ารัฐก็ช่วยเฉพาะช่วงที่เป็นข่าวนะแล้วงบประมาณคราวที่แล้วที่แบตงบประมาณมาเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาหรือว่าจัดซื้อปลาหมอคางดำอ่ะรับซื้อรับส่งเงินซื้ออ่ะนะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วก็บอกว่าที่ให้มาเนี่ยอย่าเรียกว่าจัดสรรงบมาเลยเขาเรียกว่าเป็นการเฉียดงบประมาณมาให้เฉียดนั้นก็ถ้าไม่แก้ปัญหาจริงจังก็แก้ไม่ได้เพราะมันระบาดไปทั่วที่สำคัญก็คือว่าผมก็ยังไม่ได้ยินรัฐพูดเรื่องนี้นะผมไม่รับนะว่าจะเอาจริงเอาจังกับปลาหมอคางดำแค่ไหนหรือยอมรับหรือไม่ว่าปลาหมอคางดำมันระบาดไปทั่วแล้วแล้วก็เป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นทำไมไม่ทำหรือว่าเพิ่งมาเริ่มงานใหม่หรือเกรงใจใครบางคนธุรกิจใหญ่บางเจ้าหรือเปล่ายังไม่รู้นะเขาว่ามาแล้วผมก็เชื่อเขาผมก็เลยเล่าให้ฟังอีกทีนึงครับ
1: ทุกคนเหมือนรู้กันหมดนะคุณวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: แต่ว่าจะงัดจะอะไรกันยังไงมันต้องหาคนผิดให้ได้บ้างอะนะมันจะไม่ได้เลยมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดเกินไปสำหรับประเทศ
0: กล้าประเด็นคือกล้าหรือเปล่านั่นเอง
1: น่าจะยากนะ
0: ประเด็นรัฐนะเป็นคนที่อยู่ของกล้าป่ะ
1: ตึกทั้งตึกอยู่ตรงแถวจตุจักรถล่มลงไปยังไม่เจอใครผิดเลยสักคนนะคุณวิสุทธิ์เครนถล่มที่สีคิ้วก็มีแต่รายงานแต่ก็ยังไม่
0: เจอแล้วเจอความผิดความบกพร่องแต่ว่าไม่เจอตัว
1: เจอคนไหมไม่เจอคน
0: จะก็เจอพวกบริษัทรับเหมาพวกซับต่อแต่ไม่ได้เจอว่ารัฐหรือสตง.สตง.เกี่ยวพันแค่ไหนต้องใช้เวลาครับความที่ทำต้องรอคอยบ้าง
1: เราเกาเป็นที่คันแทนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเท่านั้นที่เหลือก็เขาพยายามไปเขย่ากันไปตามขั้นตอน
0: นะครับ
1: พักกันก่อน
0: พักสักครู่ครับ
1: ครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: MCord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับนอกเหนือจากเรื่องไม่ใช่คนละครึ่งละไทยช่วยไทยนะครับวันนี้ก็จะมีการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆนะครับมีอาจารย์ชัดชาติมีคุณอภิสิทธิ์จะมีทางฝั่งดร.โจทางพรรคประชาชนนะครับวันนี้ตอน 7:00 น.ที่เขตสวนหลวงครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.คุณอนุชาครับบุรพชัยศรีหมายเลข5พร้อมด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้สมัครสก.เขตสวนหลวงก็ลงพื้นที่ก็ไปสอบถามความเป็นอยู่พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็ขอคะแนนให้กับเบอร์5คุณอนุชาให้สัมภาษณ์ว่าประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดมาหาเสียงที่ตลาดผู้ค้าก็ถามถึงเรื่องสุขอนามัยก็ต้องการให้ผู้จับจ่ายใช้สอยได้รับความสะดวกสบายในพื้นที่ไม่ควรมีน้ำขังช่วยภาพลักษณ์ที่ดีความกังวลเรื่องของคนจรจัดที่ผ่านมาก็อาจจะสร้างความรำคาญใจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็ให้เทศกิจอยากจะให้เข้ามาช่วยดูแลคุณนิชาพูดถึงเรื่องของคนจรจัดก็ต้องมีการพูดคุยขอตรวจสอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือก็ต้องให้ความปลอดภัยกับประชาชนเป็นหลักเพราะบางที่ก็ทำให้เกิดความไม่สะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนเดินตลาด ส่วนปัญหาขยะนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญทั้งในกทม.ระดับชาติการจัดเก็บการฝังกลบลงจำกัดกำจัดขยะที่มีอยู่อ่อนนุชและหนองแขมต้องพัฒนาให้เป็นระบบมากขึ้นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือประชาชนที่อยู่บริเวณกำจัดโรงกำจัดขยะแม้งบกทม.จะมีข้อจำกัดแต่คุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญรถขยะก็ต้องดูเส้นทางให้เหมาะสมที่สุดก็อาจจะจัดการได้ไม่หมดแต่แนวทางก็คือว่าต้องได้รับการจำกัดกำจัดอย่างเหมาะสมเรื่องการทำปุ๋ยน้ำท่วมครับคุณวิชาก็เบื้องต้นเป็นวิศวกร

0: รให้ความสำคัญกับพื้นฐานบางโครงการประชาชนอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ว่าเรื่องของการจัดการระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์เป็นสิ่งที่จำเป็นกทม.มีงบอยู่แล้วแต่ต้องวางแผนอย่างยั่งยืนนะครับกทม.ประชาธิปัตย์รับฟังอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะไม่ได้มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ได้ลุยแต่ก็ได้คนของพรรคก็ไม่เคยหายไปไหนนี่คุณอภิสิทธิ์ก็ให้ความเห็นนะครับล่าสุดโพนะครับสะท้อนความนิยมผู้สมัครอิสระมากกว่าจะพรรคการเมืองคุณวิชาบอกว่าก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกสัปดาห์แล้วก็ไปเยี่ยมชมโรงงานโรงไฟฟ้าขยะที่ปอดนุชอันนี้ในส่วนของทางประชาธิปัตย์ครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ตอนนี้พูดถึงสองกอเนี่ยผมไม่แน่ใจบ้านคุณวิรักษ์ป้ายเยอะไหมนะที่บ้านผมนี่เริ่มพึ่บๆไปแล้ว
0: มาตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วแล้วเขาจองตั้งแต่หัวถนนไว้ก่อน
1: จริ
0: งๆแล้วจะบ่นนะถ้ายังไม่ถึงฤดูกาลน่ะอย่ามาแปะเลยมันขวางทางขวางตาคุณผู้ชม
1: เออแต่ต้านผมกลับไม่ให้มีนะมีเฉพาะคน2คนแล้วพอตอนนี้เริ่มจะมายังแอบชมเลยว่าเออไม่ทำให้มันภาษาเนี่ยก็เรียกอะไรเกิดทัศนะอุจาดใช่ไหมอันนี้เป็นศัพท์ทางวิชาการเนาะ
0: ใช่
1: วันนี้กำลังทยอยมานะฮะก็ผมก็ดูการหาเสียงต้องยอมรับว่ารอบนี้การใช้โซเชียลมีเดียก็ถือว่าหนักนะหนักแล้วก็คุณชาชาเองก็ใช้โซเชียลนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันหนักกว่าคราวที่แล้วด้วยนะครับทีนี้ผมไปดูข้อมูลพื้นฐานนะคุณพิรักษ์ครับเพราะว่าเห็นว่าผู้สมัครบางคนไม่มีตังค์ใช่ไหมหาไม่ได้ใช่ไหมก็ตกลงผู้การสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับต้องมีค่าสมัคร 50,000 บาทนะฮะขั้นต่ำไม่ใช่ 50,000 บาทนะยังไม่อาจจะเฉพาะค่าสมัครนะครับส่วนคนที่เป็นสกก็จะเสียค่าสมัคร 10,000 บาทนะ 10,000 บาทนะครับแล้วก็อันนึงที่ทำให้คุณเต้เนี่ยแกแบบเพศพลาดไปอ่ะคือจะที่จริงคุณเต้จะสมัครผู้ว่าเองนะปรากฏสมัครไม่ได้เพราะว่าบ้านอยู่นนทบุรี
0: ย้ายบ้านไม่ทัน
1: ไม่ทันเพราะว่าคนที่สมัครเนี่ยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครต่อเนื่องตามที่กฎหมายกำหนดนะอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าคึกคักกันไปจริงผมสนใจเรื่องสกนะต้องฝากเลยว่าที่อยากฟังกันว่าสกที่ลงสมัครในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะสังกัดพรรคหรือสละเนี่ยคิดอ่านหวังที่จะทำอะไรหรือสัญญาไว้ทำอะไรหรือคือผมไม่เคยเห็นนะนี่ผู้จิตนะอยากเห็นบรรยากาศเงี้ยฮะเราจะเห็นว่าผู้สอบผู้ว่าพูดว่าจะทำอะไรคือทำได้ไม่ได้ประเด็นหนึ่งนะไอเดียแบบสมบัติเจอก็มีแต่ว่าสกจะทำอะไรหรือว่าคนคาดหวังไงกับสกเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็ว่าดูเหมือนคนจะพูดว่าที่ผู้ว่าเป็นหลักนะฮะแล้วก็เรื่องของสกตอนที่สขเขาถูกยกเลิกไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ากระบอกกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ต้องมีสขหรอกเพราะว่าชีวิตคนมันผูกพันกับสกสขน้อยมากน้อยมากก็ยกเลิกกันไปก็แต่ก็เห็นผู้สอบคนหนึ่งนะออกชูนโยบายครับจะให้สขจะให้สขให้มีสขอีกครั้งหนึ่งอ่ะไม่ถูกยุบไปอันนี้ก็เป็นความเห็นที่อยากเห็นนะอยากเห็นบทบาทหน้าที่ของทางการเมืองท้องถิ่นนะสกสขว่าจะเป็นอย่างไรเนาะแต่ว่าถ้ามองไปองค์การอย่างคนตามสื่อนะคุณไปรักนะที่พัทยาใช่ไหมพัทยานี่ค่อนข้างเงียบตอนถือว่าเงียบในแง่หน้าข่าวทั่วไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาเขี้ยวกันหนักนะผู้ชิงชัยมีอยู่สามคนนะเจ้าเก่าคนหนึ่งพรรคประชาชนคนหนึ่งแล้วก็คนในพื้นที่คนหนึ่งก็ถือว่าเป็นสามจุดแต่ว่าที่เงี้ยหูฟังคุณไปรักปรากฏว่าสิ่งที่ตามมานะเพื่อกระแสเรื่องตั้งผู้ว่าเนี่ยมาแรงอ่ะคนสนใจทั่วประเทศอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เริ่มมีจังหวัดหลายจังหวัดที่เคยกับเพื่อนเรื่องตั้งผู้ว่าเขาถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้เลือกทีนี้อย่างเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่เขาก็มีการขับเคลื่อนให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดมาหลายปีแล้วมานานมากแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้นะครับตอนนี้เขาเลยถามว่ารัฐบาลจะให้โอกาสจังหวัดใหญ่ๆมีโอกาสได้เลือกตั้งว่าบ้างหรือไม่อย่างไรเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นอะไรประมาณนี้นะฮะ ก็ได้ยินเสียงเขาก็สะท้อนมาผมก็เออนะก็แต่ผมก็คาดเดาได้ว่าเป็นการคาดหวังที่ถ้าหวังว่าจะเลือกผู้ว่าภายในรัฐบาลชุดนี้นะยากอะยากนะเพราะว่าเขาคงไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่นณเวลานี้นะครับคุณไปแล้วครับ
0: ในส่วนของกทมเนี่ยกับในส่วนของพัทยาเนี่ยอันนี้ต้องดอกจันก่อนผมอาจจะอธิบายได้ไม่ลึกเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ว่าพัทยาเนี่ยเราเรียกว่าเมืองพัทยา
1: ครับ
0: กทมเนี่ยแม้ว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแต่วิธีการตามกฎหมายเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษรูปแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงจังหวัดใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องไปนั่งแก้ไขในเชิงโครงสร้างกันก่อนว่าเราจะให้มหาดไทยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนกลางส่วนภูมิภาคเป็นคนประสานหรือเปล่าจากส่วนกลางก็เป็นระดับกระทรวงกรมกองแล้วหลังจากนั้นไปพอไปในส่วนของภูมิภาคก็จะมีอะไรนะมีผู้ว่าใช่ไหมคุณวิสุท
1: ธิ
0: ์มีจังหวัดก็จะมีพาณิชย์จังหวัดถ้าจะเป็นปอพอก็มีปอพอจังหวัดแบบนั้นอะถ้าโครงสร้างไปในแบบท้องถิ่นแบบนั้นปุ๊บมันไม่รู้ว่ามันจะต้องไปปรับไปลดไปอะไรกันยังไงแบบไหนอย่างกทม.ปุ๊บมันก็เป็นท้องถิ่นเลยอย่างขณะที่ต่างจังหวัดเองเนี่ยบางพื้นที่มันก็จะมีอะไรที่เกือบจะคล้ายแต่มันก็ไม่เหมือนทีเดียวเพราะว่ามันก็จะมีการซ้อนอยู่ก็คือความเป็นภูมิภาคอยู่แล้วก็จะมีอบจ.ในบางแห่งอบต.แล้วก็เทศบาลในบางแห่งกทม.ว่าไปแล้วก็ทำงานเป็นเหมือนกับงานเทศบาลอยู่แล้วทีนี้ครับอันนั้นน่าจะยังมาไม่ถึงแต่เห็นด้วยคุณวิสุทธ์ก็คือรัฐบาลในช่วงนี้เป็นข้าราชการนิยมก็คือใช้โครงสร้างแบบบริหารจากส่วนกลางเป็นหลักเป็นสไตล์เป็นรูปแบบอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันวิธีการหาเสียงของทางท่านผู้ว่าชัดชาติดร.โจวันก่อนเขาใช้สื่อสารแล้วเขาใช้ป้ายน้อยแต่ว่าเขาใช้บิลบอร์ดใช้บิลบอร์ดใช้บิลบอร์ดในการหาเสียงแล้วก็เปลี่ยนแคมเปญเปลี่ยนแคมเปญเนี่ยแต่ทีมชัดชาติครับก็ทางสแตนดาร์ดไม่ใช่สิรีพอร์เตอร์ก็ลงก็บอกว่าตอนนี้มีการปรับครับติดป้ายรถสองแถวป้ายไวนิลตามอาคารแล้วก็ย่านชุมชนเพื่อกระจายไปยังจุดต่างๆตามชุมชนครับ LED บิลบอร์ดครับชัดชาติอาจารย์ชัดชาติก็ชวนศิลปินเข้ามาร่วมออกแบบเปลี่ยนพื้นที่โฆษณากลางเมืองให้เป็นพื้นที่ศิลปะชั่วคราวสื่อสารแนวความคิดกรุงเทพทำงานเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังและก็นโยบายศิลปะสาธารณะก็เป็นการเชื่อมโยงนโยบาย City as Canvas ของทีมชัดชาตินะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างงานไม่ว่าจะเป็นที่ BRT สาราลอรถเมย์สะพานลอยทางเดินยกระดับรถตู้บริการนักท่องเที่ยวหรือตู้บริการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งอนาคตสามารถไม่ใช่รถตู้
1: ครับ
0: สามารถที่จะเป็นให้ศิลปินนักออกแบบมาร่วมสร้างสรรค์กทม.ก็ดูแลด้านการผลิตการติดตั้งก็เห็นว่าป้ายหาเสียง LED billboard เนี่ยก็มีการหมุนเวียนครับจัดแสดงสัปดาห์ละ 2-3 จุดตลอดเดือนก็มีศิลปินเข้ามาร่วมงานเห็นตอนนี้ก็จะเป็น Uninspired by Current Event นะครับพัฒนาจากงาน3มิติมาเป็นเนื้อหาไอ้โครงการ250 plus ของเดิมเป็นนโยบายเส้นเลือดฝอย200โครงการตอนนี้250 plusก็นำเสนอในตามจุดต่างๆนะครับอาจารย์ชัดชาติทีมชัดชาติก็บอกว่าเป็นเหมือนการทดลองนำร่อง1ใน250นโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็สอดคล้องวิสัยทัศน์การไม่ใช้ป้ายหาเสียงที่รบกวนพื้นที่ทางเท้ารอบที่แล้วต้องยอมรับครับว่าทีมชัดชาติเนี่ยเขาใช้นวัตกรรมก็คือใช้ป้ายหาเสียงแบบผอมพอมารอบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าพรรคประชาชนก็บอกว่าจะไม่ใช้ป้ายหาเสียงเป็นหลักก็จะใช้บิลบอร์ดเป็นหลักส่วนอาจารย์ชัดชาติก็จะใช้เครื่องมืออื่นๆที่น่าจะเป็นการลดการใช้ไวนิลลดการใช้ป้ายในลักษณะนั้นครับคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยการเดินเท้าพบปะผู้คนนี่ก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่นะนะครับคุณพิรักษ์ครับเดี๋ยวผมคุณพิรักษ์จบมีเรื่องกทม.เพิ่มเติมไหมฮะ
0: เอาประมาณนี้ก่อนนะคุณพิสุทธิ์คุณพิสุทธ
1: ิ์เนาะ
0: เบี่ยงได้เลย
1: นู่นจะพาคุณพิรักษ์ไปนู่นเลยไปบุรีรัมย์คุณเสรีนี่แกก็กอดไม่ปล่อยนะ
0: ครับ
1: วันที่คุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะไปถึงหน้าบ้าน

0: ในวินนะฮะก็แน่นอนอ่ะไปพร้อมทนายอ่านแล้วก็นักข่าวนะกลุ่มใหญ่เลยบอกขอคุยแบบรูปผู้ชายนะมาสองรอบยังไม่เจอตัวเลยนะมาสองรอบยังไม่เจอตัวเลยนักข่าวถามว่าถ้าเจอแล้วจะถามประโยคแรกว่าอะไร คุณเสรีบอกว่าถ้าเจอนะประโยคแรกที่จะถามว่าสรุปคุณจะคืนที่เขาไหมแต่ไม่ได้เจอฮะมาสองรอบละแล้วก็จะเดินทางไปแจ้งความคุณเนวินกับนายกอนุทินนะฮะฐานบุกรุกที่ดินรถไฟนะแล้วสไตล์คุณเนวินนะระวังจะติดคุกนะแต่เรื่องนี้นะครับวันนี้ก็โหแบบแกก็ลุกหน้าดูนะสำหรับคุณเสรีบุกถึงบ้านเลยนะฮะทีนี้นอกจากเรื่องของการบุกถึงที่แล้วเนี่ยก็วันนี้ก็มีภาพไปแจ้งความที่บุรีรัมย์ด้วยนะแล้วก็เมื่อสัก 3-4 วันก่อนเนี่ยก็คุณเสรีก็ส่งหนังสือส่งคำร้องถึงปปช.นะฮะขอให้พิจารณาความผิดอาญาต่อนายอนุทินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบและก็คุณอัตธนิตปลัดมหาดไทยอธิบดีกรมที่ดินนะ
1: อัตสิทธ
0: ิ์
1: ใช่ไหมอ
0: ัตสิทธิ์อัตสิทธิ์ขอไฟนะฮะเรื่องเนี้ยเรื่องที่ดินนะฮะเขาก็โดนอย่างนะก็เอาละก็ถือว่าเป็นการเดินเกมที่อาจจะถูกใจคนจำนวนหนึ่งนะฮะเพราะว่าคุณอนุทินไม่ใช่คุณทินคุณเสรีแกก็รุกหนักนะฮะแล้วก็ใช้กระบวนการในการยื่นร้องตามถนัดของคุณเสรีก็รู้อยู่แล้วว่าไปแล้วไม่ได้เจอแต่ก็ถือว่าเราถือว่าแน่มากในแง่ของการเดินเกมไปอยู่หน้าตาบ้านนะแล้วก็เมื่อก่อนเห็นจะไปขอเสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองพรรคฝ่ายค้านใช่ไหมยื่นฟ้องคุณอนุทินคุณชัยชนกนะฮะก็ปรากฏว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนลงชื่อด้วยนะครับเอ๊ะจะมีนี่มีรู้สึกจะมีคุณหมอโกะหมออะไรนะบอกว่าลงนั่นก็ต้องพับไปก็ใช้วิธีการไปยื่นหนังสือถึงปปช.แทนนะนี่คือการเคลื่อนไหวของคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับ
1: ครับคือหนึ่งเสียงอ่ะก็พยายามที่จะขยับที่พยายามที่จะตรวจสอบแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามาแนวนี้ก็ดีนะคุณพิสุทธิ
0: ์
1: ไปหาเพื่อนหาพวกไปนะพูดง่ายๆเนี่ยไปแขวะเขาโน่นนี่นั่นน่ะคือถ้าประชาชนเองหรือประชาธิปัตย์เขาไม่ร่วมด้วยอ่ะท่านก็หาพื้นที่ของท่านเนี่ยเหมือนหมอโกเหมือนหมอวรงอ่ะ
0: ใช่คือ
1: หมอวรงก็รู้อยู่แล้วว่าข้ามาคนเดียวอ่ะ
0: แต่ว่าถ้าเดินประเด็นถูกแล้วก็ถูกใจคนก็โอเคนะก็ถือว่าได้เสียงสนับสนุนถึงไม่ได้จากสภานะแต่ก็ได้คนที่เห็นด้วยนะเอาตรงๆอย่างบอกว่าลงก็เดินหน้าเรื่องอะไรข้าวในสภาเงี้ยนะ
1: คนเห็นข้าวได้แล้ว
0: ได้แล้ว
1: เรื่องสวัสดิการเรื่องบำเหน็จบำนาญอะไรของพลเอกสสหรือสิทธิ์อะไรพวกนั้นน่ะยังเหมือนไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
0: ยังไม่ได
1: ้เรื่องพวกติดตามแต่อย่างน้อยข้าวก็ชัดเจนครับไม่ต้องอะไรอ่ะเหมือนแม้ว่าท่านประธานสภาจะพยายามดึงเชงหรือจะใช้เทคนิคปาดหน้าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าไม่ทันเพราะเรื่องนี้เนี่ยหมอว่าลงเขาขยับได้แรงได้ไวอ่ะคุณวิสุทธ
0: ิ์สงสัยหมอว่าลงเด็กกิจวิกรมเนี่ยแกถูกชะตาเรื่องข้าวเนาะเพราะว่าแกก
1: ็ลืมกันไหมยังว่าข้าวในสมัยคุณยิ่งรักหมอว่าลงเป็นคนขยับเรื่องนี้
0: จีนี่ต้องรับว่าหมอลงเป็นคนที่แบบ
1: เปิด
0: ตามเกาะติดเรื่องนี้จนแบบโด่งดังอ่ะแล้วก็เป็นงานที่แบบลึกอ่ะคือแกก็ไม่ทำคนเดียวหรอกแกก็มีทีมงานแล้วก็อาศัยความวิชาการด้วยมาทำนะก็ทำให้บอกว่าลงไปที่ยอมรับนะแต่ช่วงหลังอาจจะไปทางการเมืองบ้างนะแล้วพอลงชุดที่มาโด่งดังกับเรื่องข้าวเนี่ยข้าวสสสวสสอะไรแต่กระชกไปถึงสวด้วยแล้วพึ่งได้นะแกก็ตอนที่แกขายข้าวอะไรนะจานอะไรนะกับข้าวตัวละ10 บาท
1: น้องพี่หลอคุณหมอว่าลงขายเหรอ
0: โอเคทำอยู่ทำมันผมดูทำสักครึ่งปีหรือเกือบปีล่ะคือเปิดร้านข้าวอ่ะแล้วก็กับข้าวอ่ะ10 บาททุกอย่างเลยอ่ะพึ่งได้โอ้พี่แกคงจะแบบตรงสเปค ถูกจริตกับเรื่องข้าวนะ
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: อีกหนึ่งพรรคครับที่ต้องขยับเรื่องรัฐธรรมนูญด้วย
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าไม่ขยับกลายเป็นว่าเพื่อไทยจะหายไปกับตัวกระแสวันนี้รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณมนาพรเจริญศรีครับเป็นข่าวในสแตนดาร์ดให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า
0: ครับ
1: การยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยบอกว่าขณะนี้เพื่อไทยมีความพร้อมในการยื่นร่างรัฐธรรมนูญแล้วเพราะมีส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆทั้งภูมิใจไทยประชาชนกล้าทำประชาธิปัตย
0: ์ประชาชาติคุณไปรักได้โอ้ได้จากฝ่ายรัฐบาลด้วยนะ
1: ผมไม่รู้ไงว่าอันนี้เคลมหรืออะไรกันยังไงหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกก็เห็นว่าจะมีแค่ประชาชนเป็นหลักไง
0: ประชาชนก็แบ่งมาให้ก็ผมก็ได้ภูมิใจไทยมาด้วย
1: ที่คุณบรรณาพรเคลมหลายชื่อเนี่ยผมไล่เรียงจากที่สแตนดาร์ดเขาเนี่ย
0: ที่ผมอยากเห็นคือกล้าทำนี่เอาเขาด้วยแหละฮะกล้าทำบอกว่าไม่สันทัดเรื่องนี้ที่ผ่านมา
1: เขายังดึงเชงเอาไว้อยู่เพราะว่าพรรคกล้าทำต้องยอมรับเขาว่าไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายบางคนก็บอกรัฐบาลก็ไม่ใช่ค้านก็ไปเชิญอาจจะเรียกว่าเป็นฝ่ายคอยหรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีภูมิใจไทยประชาชนกล้าทำประชาธิปัตย์ประชาชาติคุณมนาพรบอกว่าก็รวมถึงพรรคการเมืองอื่นๆด้วยร่วมลงชื่อกว่า180รายชื่
0: อ
1: จากนั้นก็จะนัดหมายกับพรรคการเมืองต่างๆเพื่อยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภาในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นก็จะเป็นการตรวจสอบบัญชีรายชื่อของประธานสภาแล้วก็บรรจุเป็นระเบียบวาระต่อไปนักข่าวถามถึงว่าเอ๊ะตัวร่างรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะรวมกันได้ไหมคุณมนาพรบอกว่าต้องดูแต่ละมาตราว่าไปด้วยกันได้ไหมท้ายที่สุดเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมรัฐสภาว่าจะดำเนินการอย่างไรเป้าหมายของเพื่อไทยก็คือการตั้งใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้มากที่สุดโดยไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้สำเร็จไปให้ได้การแถลงวันก่อนเนี่ยตอนแรกคนก็จะมองว่าเพื่อไทยจะเอาเสียงจากไหนแล้วเสียงมันจะได้เหรอแล้วเรามานั่งคุยกันว่าสงสัยเขาตีความกันว่า1คนได้หลายเสียงตอนแรกผมกับคุณมนตรีก็ยังเถียงกันอยู่ว่าไอ้ตกลงมันได้1เสียงหรือ2เสียงแต่ทีนี้คุณมนาพรวันนี้มาแถลงทั้งที่ปกติแล้วในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่ใช่ตัวหลักแต่วันก่อนที่แถลงเรียงหน้ากระดานอยู่บนโต๊ะเนี่ยจะเห็นอยู่5คนแล้วก็มี3คนหลักก็จะมีอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ยอยู่ตรงกลาง
0: คุณจตุรนต์
1: อยู่ทางขวาคุณมนาพรเนี่ยอยู่ทางซ้ายอันนี้ก็คือ3คน
0: ก็เลย
1: ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเพื่อไทยต้องขยับแหละแต่ทั้งที่ผ่านมาในรัฐบาลที่แล้วมันเหมือนกับการดึงเชงไปศึกษาบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยแต่ว่ารอบนี้ก็ถือได้ว่าวันนี้เปิดโดยคุณมนาพรนะคุณวิสุทธิ์
0: ก็เราจะเห็นบทบาทคุณมนาพรมาเคลื่อนไหวได้เยอะขึ้นหลังนี้เป็นต้นไป
1: ท่านก็เป็นวิปใช่ไหมใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหม
0: เป็นวิปด้วยฮะเป็นวิปด้วยแล้วก็คุณเมื่อก่อนเป็นรัฐมนตรีเนาะ
1: ช่วยคมนาคมในรอบที่แล้ว
0: ช่วยคมนาคมแล้วก็จะมีรายชื่อว่าจะได้เป็นรองประธานสภาอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้แต่ว่าก็คงจะเล่นบทบาทในการเคลื่อนไหวเชิงรุกมากขึ้นสำหรับคุณมนาพรเจริญศรีนะก็ตกลงว่าร่างรัฐมนูลที่เสนอไปแล้วคือของพรรคภูมิใจไทยของพรรคประชาธิปัตย์จะมี2ร่างนะครับจะของประชาชนจะมี2ร่างของเพื่อไทยจะมี1ใช่มั้ย1นะฮะก็ตอนนี้ก็ถือว่าประชาธิปัตย์2ประชาชน2เป็น4ภูมิใจไทย1เป็น5เพื่อไทยเป็น6โดยประมาณ6ร่างจากเท่าไหร่3 4พรรคการเมืองก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องเอาร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักอะแล้วเดี๋ยวก็คงไปตั้งกรรมาธิการพิจารณาอีกทีหนึ่งฝ่ายวาระสองวาระสามนะก็เดี๋ยวลองดูครับว่ามันต้องมีการถอยมีการยอมอะไรกันบ้างแต่ว่าวันเองนะฮะว่าที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะเป็นร่างฉบับสีน้ำเงินหน่อยน้ำเงินหน่อยแล้วมันเข้มนะยังไม่บวกสวงสวนะว่าจะเอาเรื่องนี้กับเขาด้วยหรือไม่อย่างไรนะไอ้ตอนนี้ซาอะไรใช่คุณพิทักษ์เรื่องสวไม่ใช่สีน้ำเงินอะซาหรือยังกระแสซาหรือยังเห็นข่าวก่อนที่ออกมาเลี้ยงหน้าเลยเลี้ยงหน้าคือ89คนนะคอนจิเมตร100เราไม่ใช่
1: จริงๆถ้าไม่มี
0: สีน้ำเงิน
1: ถ้าจะไม่มีก็ไม่ต้องออกมารายงานก็ได้นะว่าไม่ใช่ใช่ไหม
0: แต่ออกมาก็ดีครับออกมาก็ดีนะจะได้รู้ว่า
1: จะได้รู้ว่าคนไหนเขาปฏิเสธ
0: ก็เขาเรียกเปิดหน้าจะรู้กล้าเปิดหน้า
1: ครับหมดเวลาของคุณวิสุทธิ์และผมนะครับประเด็นร้อนเจอกันวันพรุ่งนี
0: ้พบกันครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะครับผมวรินทร์ สัจเดวดำเนินรายการครอบครองมีนัดกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ในช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวอัปเดตความเคลื่อนไหวรอบโลกกันนะครับทั้งในหมวดเศรษฐกิจธุรกิจและรวมไปถึงความเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนที่ครึ่งหลังวันนี้นะครับใครที่อยากจะฟังบทวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของอนาคตของสงครามอิหร่านว่าจะจบลงอย่างไรนะครับแล้วสหรัฐนั้นติดลมอย่างไรบ้างกับข้อตกลงที่ยังไม่เกิดขึ้นและมีการยืดเวลาออกไปและยังตกลงกันไม่ได้นะครับไม่ว่าจะฝ่ายอิหร่านก็ดีหรือฝ่ายสหรัฐก็ดีอาจารย์ปิติศรีแสงนามมีมุมมองอย่างไรวันนี้อาจารย์ปิติอยู่กับเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกๆวันจันทร์นะครับในช่วงครึ่งหลังของรายการครับช่วงตอบติดเศรษฐกิจวันนี้1 มิถุนายน 2569ครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ Stock Exchange of Thailand นะครับ ACT ปิดทำการครับเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาก็ทำให้นักลงทุนนั้นไม่สามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ในวันนี้ได้นะครับซึ่งวันวิสาขบูชาก็ตรงกับเมื่อวานนี้ครับวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคมการเปิดทำการถัดไปนะครับตลาดหุ้นไทยจะกลับมาเปิดซื้อขายตามปกติในวันอังคารที่2 มิถุนายน 2569และหยุดอีกวันหนึ่งในวันที่3 มิถุนายนเพราะฉะนั้นก็อาจจะคึกคักกันไปหลังวันที่3ไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีการซื้อขายที่เบาบางหรืออยู่ระหว่างการพักรอดูทิศทางของตลาดนะครับในขณะที่ภูมิภาควันนี้ไม่ได้หยุดนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิเคอิ225เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงเลยครับยืนเหนือระดับ 67,000 จุดทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครับ All Time High อย่างต่อเนื่องจากแรงแห่ซื้อหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและ AI ครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้คอสปีวันนี้ก็ปรับตัวพุ่งขึ้นแรงกว่า 4% นะครับทะยานรับกระแสความร้อนแรงของตลาดหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปีนี้ครับฮ่องกงทางเซ็งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นครับได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินไหลเข้าหุ้นบิ๊กเทคภูมิภาคตามทิศทางตลาดโลกตลาดหุ้นเวียดนามนะครับ VN Index ส่วนทางครับปรับตัวลดลงเกือบ 19 จุดท่ามกลางสภาพคล่องและมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางผิดปกตินะครับมี3ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดภูมิภาคในวันนี้ครับกระแส AI บูมหนุนหุ้นเทคหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์สูงสุดขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกส่งแรงบวกต่อซัพพลายเชนในเอเชียอย่างโตเกียวอิเล็กทรอนและเลโนโวนะครับราคาน้ำมันในโลกดีตัวครับสัญญาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ครับ West Texas Intermediate ดีตัวขึ้นมากกว่า 2% Brent แต่ 93.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากความกังวลการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับเฮสบอลลาห์ส่งผลให้เกิดแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานทั่วภูมิภาคเลยนะครับ

ยเมื่อไม่นานมานี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NVIDIA ได้ขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาพิเศษก่อนการเปิดฉากงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลก Computex ที่ไทเปไต้หวันนะครับพร้อมกับเปิดตัวชิป CPU รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ในชื่อ RTX Spark Jensen Huang ระบุนะครับว่าการเผยโฉมชิปตัวนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ครับโดยบอกว่าการปฏิวัติคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการปฏิวัติโทรศัพท์มือถือแบบเดิมๆให้กลายมาเป็นสิ่งที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าสมาร์ทโฟนพร้อมกับเสริมว่ามันคือคอมพิวเตอร์ที่น่าทึ่งไม่ว่าจะต้องการใช้ในด้านงานชีววิทยาดิจิทัลการประมวลผลแผ่นดินไหวหรือฟิสิกส์ดาราศาสตร์ก็สามารถจัดการได้อย่างไม่มีปัญหานะครับNVIDIA ยังระบุในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยนะครับว่า RTX Spark หรือว่า Super Chip รุ่นใหม่สำหรับยุคของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI Agents หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานในรูปแบบตัวแทนซึ่งจะยกระดับคลาสของคอมพิวเตอร์จากการเป็นเพียงเครื่องมือให้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมงานที่สามารถทำงานต่างๆแทนผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายนะครับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแล็ปท็อปรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป RTX Sparkจากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำเช่น Lenovo, HP, Dell, Microsoft, Surface, Asus และ MSI นั้นมีกำหนดจะออกวางจำหน่ายในช่วง Fall ปีนี้นะครับดูใบไม้ร่วงโดยมีแบรนด์ Acer และ Gigabyte ที่จะวางจำหน่ายตามมาในภายหลังครับการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของ NVIDIA นั้นถือเป็นการส่งสัญญาณท้าชนโดยตรงต่อเจ้าตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่อย่าง Apple, Intel และ AMD ครับแม้ว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่เหล่านี้อาจจะเปิดตัวมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงก็ตามนะครับข้อมูลจากบริษัทวิจัย Gartner ระบุนะครับว่า Lenovo, HP, Dell, Apple นั้นครองส่วนแบ่งในตลาด PC ทั่วโลกรวมกันเกือบ 75% ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชิปของ NVIDIA เข้าไปขับเคลื่อนอุปกรณ์ Windows เนื่องจากเคยมีแท็บเล็ตบางรุ่นใช้ชิปของบริษัทในช่วงต้นทศวรรษ2010แต่อุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้นมองว่านี่คือกลยุทธ์สำคัญของ NVIDIA ในการกระจายความเสี่ยงธุรกิจมาสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วไปครับหลังจากที่บริษัททำกำไรมหาศาลมาอย่างต่อเนื่องจากการขายชิปประมวลผลสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกจนส่งผลให้มูลค่าตามราคาตลาดของ NVIDIA พุ่งทะลุ5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแซงหน้ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นหรืออินเดียไปแล้วนะครับอดีตวิศวกรซอฟต์แวร์ AIและผู้ก่อตั้งกองทุนรวม Cottage Capital นะครับอย่าง Steven Wu เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับทาง AFP ว่า NVIDIA นั้นกำลังข้ามผ่าน Supply Chain PC แบบดั้งเดิมเพื่อสร้างการผูกขาดฮาร์ดแวร์แบบเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยก็มองว่าสถาปัตยกรรมใหม่นี้ถือเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดนะครับเป็น Existential Threatของการออกแบบชิปแล็ปท็อปในปัจจุบันซึ่ง Intel และ AMD นั้นจะได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับ อย่างไรก็ตามครับเอเลน่ายีเป็นอธิการอาวุโสของนิตยสาร PC World ก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าท่ามกลางภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำที่กำลังดันราคาฮาร์ดแวร์ให้สูงขึ้นเนี่ยคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ว่าฮาร์ดแวร์ PC ยุคถัดไปนั้นจะทรงพลังแค่ไหนแต่เป็นคำถามที่ว่าผู้ซื้อจะยังสามารถจ่ายเงินซื้อมันไหวหรือเปล่าแต่หากนะครับเจนเซนหวงนั้นยังได้จัดแสดงแพลตฟอร์มชิปรุ่นถัดไปในชื่อ Vera Rubin บนเวทีด้วยนะครับพร้อมกับระบุว่ากระแสความนิยมในเทคโนโลยี AI Agents กำลังผลักดันให้ความต้องการพลังงานในการประมวลผลนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาลครับและเขาก็ได้แสดงความเห็นต่อข้อกังวลที่ว่า AI นั้นจะเข้ามาแย่งงานของมนุษย์ทั่วโลกว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับในการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยเจนเซนหวงไม่ได้กล่าวถึงประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐและจีนเกี่ยวกับความพยายามในการจำหน่ายชิปที่ใช้เทรนและรันระบบ AI ในประเทศจีนนะครับซึ่งรัฐบาลวอชิงตันได้พยายามสกัดกั้นไม่ให้บริษัทจีนนั้นสามารถเข้าถึงชิปขั้นสูงได้นะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐก็ดำเนินการปิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่อาจจะเปิดโอกาสให้มีการส่งออกเทคโนโลยี AI ขั้นสูงอย่างเช่นชิปประมวลผลของตระกูล Blackwell ของ NVIDIA เป็นบริษัทลูกของจีนที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคมเนี่ยสหรัฐจะเคยผ่อนปรนข้อจำกัดด้านความมั่นคงในการส่งออกชิปรุ่น H200 ไปยังประเทศจีนแล้วก็ตามนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยังคงไม่มีสัญญาณการสั่งซื้อขนาดใหญ่จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนเนื่องจาก

0: ฐบาลปักกิ่งกำลังเร่งพัฒนาและผลิตชิปภายในประเทศเพื่อขึ้นมาท้าชนมหาอำนาจทางเทคโนโลยีของสหรัฐเช่นกันนะครับข่าวนี้น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดในภูมิภาควันนี้นะครับข่าวของ NVIDIA กับการเปิดตัว RTX Spark นะครับที่ไทเปไต้หวันนะครับไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับชิบุย่าเอาจริงครับเริ่มปรับทิ้งขยะเรี่ยราดทันที 2,000 เยนรับมือกับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองครับนี่เป็นล่าสุดจากทางญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่วันนี้1มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยเขตชิบุย่าของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มบังคับใช้ระเบียบฉบับแก้ไขเพื่อที่จะสร้างชิบุย่าที่สะอาดกำหนดโทษปรับผู้ที่ทิ้งขยะเรี่ยราดในที่สาธารณะเป็นจำนวนเงิน 2,000 เยนครับหรือประมาณ408บาทซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจมีอำนาจเรียกปรับและเก็บเงินณจุดที่พบการกระทำผิดทันทีครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วทางการได้เพิ่มระบบชำระเงินแบบไร้เงินสดให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นสามารถจ่ายค่าปรับผ่านบัตรเครดิตหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับนอกเหนือจากการจ่ายเงินด้วยเงินสดเพื่อให้มาตรการนี้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับทางการเขตชิบุย่าได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สายตรวจสูงสุดถึง50นายกระจายกำลังไปตามย่านเศรษฐกิจและสถานีรถไฟสำคัญนะครับชิบุย่าฮารูจูกุและเอบิสึโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้เนี่ยจะมีความสามารถในการสื่อสารหลายภาษาครับทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนเกาหลีเพื่ออธิบายกฎระเบียบให้ชาวต่างชาติเข้าใจอย่างชัดเจนและเป็นธรรมนะครับนอกจากนี้ยังมีการออกกฎข้อบังคับใหม่สั่งให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่นั้นต้องติดตั้งถังขยะบริเวณหน้าร้านหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการปรับเช่นเดียวกันเพื่อลดปัญหาขยะจากการเดินไปกินไปซึ่งเป็นสาเหตุหลักของขยะสะสมตามริมถนนนะครับนายกเทศมนตรีของเขตชิบุย่าเนี่ยบอกว่าชิบุย่าเป็นเมืองระดับสากลที่มีผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยแวะเวียนมาแม้ว่าเราจะภูมิใจในความมีชีวิตชีวาของชิบุย่าแต่เราก็ต้องรับผิดชอบในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเราจึงได้ทำให้กฎระเบียบมันชัดเจนขึ้นและขอความร่วมมือทุกคนไม่ว่าจะสัญชาติใดให้ปฏิบัติตามกฎของเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยเขตชิบุย่าเองเนี่ยมีประชากรอาศัยอยู่จริงเนี่ยประมาณ 240,000 คนแต่มีจำนวนผู้คนที่หมุนเวียนในพื้นที่ตอนกลางวันเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนประชากรถึง2เท่าโดยเฉพาะหลังการระบาดของโควิด-19 เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ครับทำให้มาตรการรณรงค์แบบเดิมที่ขอให้นำขยะกลับไปทิ้งที่บ้านเนี่ยมันเริ่มไม่ได้ผลแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยประสบกับปัญหาขยะสะสมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนักครับหลังจากที่เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งในปี2025นั้นสูงถึง 42.7 ล้านคนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผลการสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 20% เนี่ยมองว่าการหาถังขยะสาธารณะมันก็ยากคือมันไม่สะดวกสำหรับการมาเที่ยวญี่ปุ่นเลยมันไม่มีขยะสาธารณะนะครับหาได้ยากมากก็เลยเนี่ยต่อมาตรการผู้ประกอบการก็ต้องติดไว้หน้าร้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับถังขยะในที่สาธารณะของญี่ปุ่นมันถูกถอดออกไปเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในอดีตครับก็เพื่อความปลอดภัยมาตรการปรับในที่สาธารณะในครั้งนี้จึงเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลท้องถิ่นในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใต้สโลแกนรณรงค์ที่ว่า if you throw trash you lose cash if you throw trash you lose cashทิ้งขยะเมื่อไหร่นะครับก็เสียเงินเมื่อนั้นคือ trash กับ cash มันก็คล้องกันนะครับมันไรม์เสียงมันคล้องกันเพื่อเตือนสติผู้ที่มักง่ายก่อนที่จะทำลายทัศนียภาพของเมืองหลวงสัญชาติญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับเขตชิบุย่าเดี๋ยวเราจะนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะคุยขยายความกันเพิ่มเติมกับอาจารย์ปิติในช่วงหน้าด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดนั้นทางการอิหร่านได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่ามาซูดเปเชชเคียนประธานาธิบดีอิหร่านได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งโดยยืนยันนะครับว่าข้อมูลนี้ไม่มีมูลความจริงครับเมดีตาบาตาไบนะครับรองหัวหน้าฝ่ายสื่อสารประจำสำนักงานประธานาธิบดีอิหร่านได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับการลาออกของประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนเป็นส่วนหนึ่งของเกมสื่อครับที่ถูกเผยแพร่โดยสื่อบางแห่งในต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าประธานาธิบดีเปเซชเคียนนั้นจะไม่ถอยห่างจากการทำหน้าที่รับใช้ประชาชนชาวอิหร่านพร้อมกับย้ำว่าอิหร่านจะไม่ละทิ้งเส้นทางแห่งความเป็นเอกภาพและความสามัคคีของชาติครับ ตบาตะไบนะครับยังระบุด้วยว่าผู้ที่พยายามบ่อนทำลายความเป็นเอกภาพของอิหร่านนั้นจะต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับปฏิเสธกระแสข่าวที่อ้างว่ามีความแตกแยกภายในประเทศครับความเคลื่อนไหวนี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากสหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่อิหร่านจะตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลและประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียรวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8เมษายนโดยมีปากีสถานเป็นคนกลางแต่การเจรจาในเวลาต่อมานั้นยังไม่สามารถนำมาสู่ข้อตกลงสันติภาพถาวรได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่เราจะวิเคราะห์กันในช่วงหน้านี่แหละครับปัจจุบันอิหร่านและสหรัฐนั้นยังคงแลกเปลี่ยนข้อเสนอและข้อโต้แย้งระหว่างกันเพื่อหาทางกลับสู่การเจรจาโดยตรงและยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนบ้านเราวันนี้นะครับวันนี้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกสะพัดเกือบ800ล้านแล้วนะครับนี่เป็นตัวเลขจากทางกระทรวงการคลังครับออกมาพูดถึงความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยนะครับ1มิถุนายนเวลาบ่าย 3:00 นที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26.5 ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-50 ปีเป็นกลุ่มวัยทำงานและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาดังกล่าวก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นจำนวนเกือบ4ล้านคนแล้วนะครับกระทรวงการคลังก็หมายถึงวันนี้เนี่ยใช้ครบ200บาทหมายถึง333บาทไปแล้วรัฐจ่าย200เราจ่าย133นะครับมันใช้ได้วันละไม่เกิน200นะครับแล้วก็เดือนละไม่เกิน 1,000 แล้วก็ยกยอดไปเดือนถัดไปไม่ได้ได้ทั้งหมด4เดือนนะครับ 4,000 บาทวันนี้เนี่ยคนที่ใช้ครบ200บาทไปแล้วเนี่ยเกือบ4ล้านคนแล้วนะครับกระทรวงการคลังก็รายงานนะครับว่าขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินก็มีความพร้อมในการรองรับกำลังซื้ออย่างหนักเลยครับยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข TNC นะครับ Terms and Condition พร้อมให้บริการแล้วเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นเกือบ 900,000 ร้านค้าก็มีร้านค้าเดิมเนี่ยเกือบ 800,000 ร้านค้าและเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกเกือบ 80,000 ร้านนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งครับที่ยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านก็คือกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอกดรับเงื่อนไข TNC เกือบ 200,000 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบเกือบ 4,000 ร้านมีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้วเนี่ย 500,000 กว่าร้านค้านะครับเกือบ 500,000 ร้านค้านะครับรถไฟฟ้าก็ใช้ได้นะครับก็นั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนก็นิยมใช้กันด้วยเหมือนกันนะครับกระทรวงการคลังรายงานนะครับว่าการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบนั้นแบ่งเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขการเข้าร่วมจ่ายหรือ co-payment นะครับโดยมียอดใช้จ่ายรวมเนี่ยสะสมอยู่ที่เกือบ800ล้านบาทเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเนื่องจากระบบการสั่งอาหารและสินค้าผ่านช่องทาง food delivery platform นั้นจะเริ่มเปิดให้ใช้งานในวันที่15มิถุนายนนะครับเมื่อจำแนกตามสัดส่วนการจ่ายเงินก็พบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนจากฝั่งภาครัฐบาลร่วมจ่ายในจำนวน 463.61 ล้านบาทและภาคประชาชนอีก 334.21 ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 15:00 นที่ผ่านมานะครับ SME โตได้ต้องมีพื้นที่ดีพร้อม ITC ช่วย SME บ่มเพาะสินค้าดีก่อนเข้าตลาดนะครับไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตลาดธนบุรีคึกคักแต่เช้าชาวบ้านเน้นจ่ายหมวดอาหารนะครับเหล่านี้คือบรรดาเฮดไลน์ที่อยู่ในกระแสข่าวในบ้านเรานะครับสนคชี้โคนมไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันแล้ววันนี้36ล้านแตกครับที่ลอตเตอรี่พลัสผู้โชคดีเสียงสั่นฝันที่เป็นจริงนะครับวันนี้ใครโชคดีบ้างก็ขอแสดงความยินดีด้วยเราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดล
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับ Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเป็นช่วงเวลาที่ผมว่ารินสัจเดียวครับเราจะพูดคุยกันกับคอมเมนเตอร์ของเรารองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามวันนี้อาจารย์อยากจะชวนคุยเรื่องของสงครามอิหร่านนะครับซึ่งก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ข้อยุตินะครับและกำลังจะครบ100วันแล้วนะครับในวันที่8มิถุนายนนี้มีมุมมองที่น่าสนใจหลายเรื่องครับที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามซึ่งตอนนี้รออยู่แล้วนะครับเราไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามพร้อมๆกันเลยครับในช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
8: เกาะติดเศรษฐกิจกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ทาง FM 96.5 คลื่นความคิดเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับวันนี้เราจะร่วมกันนับถอยหลัง100วันของสงครามอิหร่านที่เริ่มขึ้นโดยสหรัฐและอิสราเอลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับนับถอยหลังเนี่ย countdown เนี่ยจะครบ100วันในวันที่8มิถุนายนคือวันจันทร์หน้าที่จะมาถึงนี้แล้วนะครับอาจารย์ปิติตั้งข้อสังเกตนอกรอบกับผมไว้ว่าสหรัฐกำลังติดลมและล่าสุดที่ผมตามข่าวนี้นะครับเมื่อ เมื่อเช้าวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคือทางอิหร่านเองก็แข็งกร้าวเหมือนกันครับว่าก็ออกมาประกาศเลยนะครับคุณกาลิบาฟที่เคยไปประชุมที่ปากีสถานครั้งแรกเนี่ยบอกว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ไม่น่าไว้วางใจที่สุดเลยนะครับและในอิสราเอลเองตอนนี้เนี่ยก็ทำศึกกับทางฮิซบอลลาห์ในเลบานอนก็ไม่หยุดเช่นเดียวกันนะครับก็ถึงแม้จะอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงกันหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่มีใครแผ่วกันเลยครับอิหร่านก็ไม่ไว้ใจสหรัฐนะครับอิสราเอลกับฮิซบอลลาห์ก็ยังไม่จบในเลบานอนและเลบานอนเนี่ยกลายเป็นเดือดร้อนมากที่สุดครับตอนนี้ 1.2 ล้านคนเนี่ยต้องคือพลัดถิ่นนะครับทำไปทำมาเนี่ยมากกว่าผู้ที่เดือดร้อนในอิหร่านซะอีกนะครับเพราะว่าฮิซบอลลาห์ตอบโต้ช่วยอิหร่านหลังจากที่ถูกสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยถล่มก่อนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เลยเป็นเหตุผลทำให้อิสราเอลนั้นก็จัดการกับฮิซบอลลาห์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสงครามเนี่ยมันขยายวงกว้างไปเรื่อยๆนะครับสหรัฐติดลมยังไงครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจริงๆที่คุณวารินโปรยมาเนี่ยจะจริงเป็นความจริงเลยครับว่าเลบานอนประชาชนเลบานอนเนี่ยคือกลุ่มที่น่าสงสารมากที่สุดตอนนี้นะครับเพราะว่าอย่างในกรณีของอิหร่านในกรณีของอิสราเอลในกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีความเป็นรัฐที่ได้รับการยอมรับในฐานะประเทศเพราะฉะนั้นมันมีมิตรประเทศมันมีเวทีนานาชาติมันมีตัวกลางถูกต้องไหมครับแต่สถานการณ์ในเลบานอนเนี่ยมันเป็นกลุ่มฮิซบอลลาห์ซึ่งกลุ่มฮิซบอลลาห์เนี่ยเป็นนอนสเตทแอคเตอร์ถูกต้องไหมครับพอเป็นนอนสเตทแอคเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้มีกฎหมายระหว่างประเทศในการที่จะมาช่วยเหลือค้ำจุนใดๆนะครับแน่นอนก็อาจจะมีพี่เอื้อยอย่างเช่นฮิซบอลลาห์ก็แน่นอนอิหร่านซึ่งอิหร่านเองก็อยู่ในสถานะซึ่งเป็นภาวะสงครามอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่ากรณี100วันของสหรัฐอเมริกาติดลมอยู่ในอิหร่านเนี่ยนะครับถ้าเรามองผ่านเลนส์วิชาการนะครับอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์หรือว่าเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศนะครับ international political economies เนี่ยมันน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็คือประเด็นภาพลวงตาทางการทูตครับประเด็นยุทธศาสตร์สู้ไปเจรจาไปถูกต้องไหมครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สหรัฐทำแบบนี้ใช่ไหมสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยเจรจากับอิหร่านใช่ไหมครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่เจนีวานะครับมีการแถลงออกมาว่าโอ้สถานการณ์เป็นไปได้ด้วยดีการเจรจากำลังเป็นไปได้ด้วยดีแล้ว28กุมภาพันธ์สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลก็ถล่มเข้าไปเลยแล้วก็คณะผู้นำของอิหร่านซึ่งกำลังประชุมเพื่อที่จะหารือในเรื่องการเจรจากับสหรัฐก็เสียชีวิตยกแผงนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันวนลูปเดิมอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมปลายเดือนพฤษภาคม2026นะครับโต๊ะเจรจาก็ยังเจรจากันอยู่ใช่ไหมมีข่าวจากฝั่งสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะครับว่าเขาน่าจะหวังผลลัพธ์ที่ดีได้นะครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกาก็ยิงเข้าไปอีกนะครับถล่มเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เรียกว่า coercive diplomacy ครับการทูตเชิงบังคับมันมีลักษณะเป็นยุทธวิธีที่เรียกว่าสู้ไปเจรจาไปนะครับสหรัฐอเมริกาต้องการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะครับว่ายอมนั่งโต๊ะเจรจาแต่ไม่ได้หมายความว่าอำนาจทางการทหารของตนต้องถูกป้องปรามการใช้กำลังทางทหารในขณะที่ปากกำลังเจรจาเนี่ยสร้างสภาวะข่มขู่แล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับตนเองนะครับบีบให้อิหร่านต้องยอมรับเงื่อนไขโดยปราศจากข้อโต้แย้งซึ่งแน่นอนนี่คือวิธีการแบบนักธุรกิจเนื้อมั้ยปากก็พูดมือก็บีบไข่อะไอ้เนี่ยคือวิธีการแบบนักธุรกิจเลยนะครับแล้วทรัมป์เองก็เชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากอย่าลืมว่าหนังสือเล่มแรกของเขาชื่อ The Art of the Deal ถูกต้องมั้ยแต่นั่นน่ะมันทำได้ในธุรกิจไงหรือบางทีถ้าต้องดีลกับคนที่เป็นคนที่มีความช่อฉนเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการแบบนี้ถูกต้องมั้ยบางครั้งก็อาจจะต้องเรียนวิธีการแบบนี้สำหรับมาแอพพลายกับกรณีสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับกัมพูชาใช่ไหมเราไม่ควรจะเรียกว่าสงครามครั้งที่สามเราจะต้องเรียกว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเจรจาไปด้วยแล้วก็ไม่ได้ป้องปรามทางการอาหารแต่ว่าก็ต้องแสดงแสนยานุภาพบ้างเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณยังละเมิดสิ่งที่ตกลงกันไว้เรื่อยๆเนี่ยมันมีปัญหาแน่แต่อย่างไรก็ตามครับไอ้ยุทธวิธีแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิด alliance dilemma มันทำให้เกิดภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับ กับพันธมิตรของสหรัฐถูกต้องไหมครับเพราะว่าพอสหรัฐโจมตีเข้าไปในอิหร่านอิหร่านก็เลือกที่จะโจมตีกลับเพราะว่าอิหร่านไม่ใช่รัฐที่อ่อนด้อยในเรื่องแสนยานุภาพแล้วอิหร่านก็โจมตีกลับไปในที่ที่หลายๆฝ่ายคาดการณ์ก็คือคูเวตซึ่งคูเวตเนี่ยมันมีลักษณะเป็น geopolitical fault ครับมันเป็นจุดศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์

ในอ่าวเปอร์เซียเพราะมันอยู่เป็นประเทศอยู่ก้นอ่าวมากที่สุดดังนั้นเมื่อมันอยู่ก้นอ่าวมากที่สุดเนี่ยมันเหมาะสำหรับการส่งกำลังบำรุงถูกต้องไหมครับมันเหมาะที่จะกลายเป็นฐานทัพขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นพออิหร่านโจมตีกลับสหรัฐก็อาจจะสตันน่ะเนื้อมั้ยมันทำให้สหรัฐโดนบีบว่าจะต้องโจมตีกลับอีกรอบหนึ่งอย่างฉับพลันเพราะถ้าสหรัฐเลือกที่จะเพิกเฉยพันธมิตรในกลุ่มอาเปอร์เซียจะยิ่งรู้สึกอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับว่าตนเองกำลังถูกทอดทิ้งสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่า security umbrella ซึ่งที่ผ่านมาตลอด100วันเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นปัญหามากเพราะว่าแหมประเทศในอ่าวเปอร์เซียที่เคยมั่นใจว่ามีฐานทัพสหรัฐอยู่ปกป้องคุ้มกลาหัวเนี่ยนาทีนี้สหรัฐอเมริกาแทบจะทิ้งฐานทัพเหล่านั้นหมดนะครับเพราะนั้นถ้าสหรัฐตอบโต้มันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็นสหรัฐยิ่งดำดิ่งลงไปในหลุมพรางของการถูกดึงให้ติดหล่มในระยะยาว entrapment อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสองมาตรฐานละถูกต้องไหมครับสำหรับประเทศที่มองสหรัฐเป็นศัตรูไอ้เนี่ยแน่นอนยังไงสหรัฐก็เป็นศัตรูถูกต้องไหมต่อให้สหรัฐทำดีแค่ไหนสหรัฐก็เป็นศัตรูแต่สำหรับประเทศที่เป็นกลางอะสำหรับประเทศที่เป็นกลางตอนนี้สหรัฐสูญเสียความน่าเชื่อถือทางการทูตอย่างสิ้นเชิงเพราะปากพูดอย่างทำอีกอย่างสถานการณ์นี้ไม่ได้มีแต่สหรัฐนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเราอาจจะต้องใช้วิธีนี้กับประเทศเพื่อนบ้านเพราะประเทศเพื่อนบ้านก็เคยทำแบบนี้กับเราถูกต้องไหมเจรจาในทางลับเอาคลิปเสียงไปเปิดเผยในที่แจ้งไอ้อย่างเงี้ยประเทศทั่วโลกเขาไม่ยอมรับวิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่สหรัฐทำซ้ำแล้วซ้ำอีกที่เจรจาไปแล้วยิงถล่มไปเจรจาไปแล้วยิงถล่มไปเนี่ยสำหรับประเทศที่เป็นกลางเนี่ยสหรัฐกลายเป็นตัวแสดงกลายเป็นผู้เล่นที่น่าไหว้หลังหลอกและไม่สามารถไว้วางใจได้ซึ่งแน่นอนทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้วแหละตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแต่เที่ยวนี้มันกลับย้ำให้ชัดมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันทำให้เกิดโลกกลุ่มที่เคยคือโปรสหรัฐยังไงก็ชอบสหรัฐกลุ่มเกลียดสหรัฐยังไงก็เกลียดสหรัฐแต่กลุ่มตรงกลางๆเนี่ยมันจะมีแนวโน้มชิฟไปทางด้านลบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วไอ้สิ่งที่สหรัฐเคยเชื่อว่าอ่าวเปอร์เซียคืออเมริกันเลกอ่าวเปอร์เซียคือทะเลสาบของสหรัฐอเมริกาทะเลสาบหลังบ้านน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ข้อสังเกตข้อที่1นะครับข้อสังเกตข้อที่2นะครับผ่านมาแล้ว100วันนะครับเป้าหมายของสหรัฐมันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนชัดเจนใช่ไหมมันชิ่งออกจากการเปลี่ยนระบอบไปสู่การสร้างกำแพงภูมิรัฐศาสตร์ให้อิสราเอลผ่านอับราฮัมแมคคอร์ดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เคยเคลมไว้เมื่อ28กุมภาพันธ์สหรัฐมุ่งหวังที่จะทำลายศูนย์กลางอำนาจใช่ไหมครับโค่นล้อมระบอบสาธารณรัฐอิสลามรีจีมเชนจ์ถูกต้องไหมครับสิ่งที่เราเห็นคือสหรัฐทำไม่ได้โดยสิ้นเชิงเพราะว่าความเข้มแข็งความทนทานของระบอบในการเผชิญภัยคุกคามภายนอกเนี่ยมันแข็งแกร่งมากแล้วในขณะเดียวกันสังคมอิสลามมันเกิดกระแสตีกลับถูกต้องไหมครับมันเกิดเขาเรียก rally round the flag rally round the flag ก็คือมันมีธงชาติความเป็นรัฐชาติเป็นศูนย์กลางแล้วทุกคนก็ออกมาเฉลิมฉลองทุกคนออกมาปกป้องธงชาติทุกคนออกมาเดินขบวนเพื่อสนับสนุนให้ระบอบสาธารณรัฐอิสลามเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสถานการณ์เปลี่ยนเลยใช่ไหมจำได้ไหมตอนปี2025อาจจะมีกรณีของคุณผู้หญิงที่ถูกตำรวจศาสนากดดันซะจนในที่สุด เธอโดนทำร้ายจนเสียชีวิตอ่ะเนื่องจากสวมฮิญาบผิดระเบียบอ่ะนาทีนี้ไอ้ความรู้สึกแบบนั้นมันไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับนาทีนี้มันกลายเป็นประชาชนออกมาพิทักษ์ผู้นำสูงสุดประชาชนออกมาสนับสนุนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามมันเกิด institutionalize มันเกิดการทำให้เป็นสถาบันแล้วฝังรากลึกเกินกว่าที่จะถล่มเพียงแค่คนไม่กี่คนตายผู้นำอดีตตายแล้วระบอบมันพังมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นสหรัฐอเมริกาเองนาทีนี้บอกว่าเป้าประสงค์แรกในการเข้าไปทำสงครามมันเสียไปแล้วอะแน่นอนในทางยุทธวิธีมันถือว่าเพียงพลัมมันถือว่าแพ้ถูกต้องไหมสหรัฐก็ต้องพยายามที่จะผลักดันเรื่องอื่นและไอ้เรื่องที่ผลักดันก่อนหน้านี้ก็คือไปบีบทางด้านเศรษฐกิจถูกต้องไหมครับในเรื่องของในเรื่องของการทำดับเบิลบล็อกกิ้งหรืออะไรก็ตามแต่นาทีนี้สิ่งที่สื่อจำนวนมาก

0: ากเริ่มคาดการณ์กันก็คือมันเป็นการปรับยุทธศาสตร์จากการทำลายระบอบมาเป็นการปิดล้อมนะครับเป็นคอนเทนเมนต์แทนผ่านข้อตกลงที่เรียกว่าข้อตกลงอับราฮัมนะครับซึ่งข้อตกลงอับราฮัมเนี่ยคือคำว่าอับราฮัมเนี่ยศาสนาจิวิชนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญใช่ไหมอับราฮัมเนี่ยถูกพิสูจน์โดยพระผู้เป็นเจ้าของศาสนายิวให้คล้ายๆไพเวสดอนอ่ะสละชีวิตลูกชายของตัวเองถูกต้องไหมครับและแน่นอนเมื่อยอมพิสูจน์ศรัทธาแบบนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็ประทานแก่ประทานความอุดมสมบูรณ์มาให้นะครับเพราะนั้นศาสนายิวศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีเรื่องอับราฮัมเหมือนกันในศาสนาอิสลามเองเขาเรียกอับราฮัมว่าอิบราฮิมอิบราฮิมเหมือนอันวาอิบราฮิมอะนะครับอิบราฮิมก็เป็นบุคคลสำคัญทางศาสนาก็คือคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐก็เชื่อว่าถ้าใช้ชื่อนี้อับราฮัมแอคคอร์ดเนี่ยมันจะสามารถผูกใจกลุ่มศาสนาอิสลามให้มาอยู่กับศาสนาฮิวดูได้นะครับแล้วก็สร้างคล้ายๆแนวกันชนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายๆเนโตแต่อยู่ในภาคพื้นตะวันออกกลางภาคพื้นอ่าวเปอร์เซียเพื่อจะปกป้องอิสราเอลนะครับซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วนาทีนี้อเมริการู้ว่าสู้อิหร่านโดยตรงไม่ได
1: ้
0: ก็เลยชิฟต์จากการทำลายอิหร่านโดยตรงมาเป็นปกป้องอิสราเอลจากอิหร่านและจากผู้เล่นที่ไม่ใช่ภาครัฐใช่ไหมครับแน่นอนเมื่อกี้เราพูดไปละก็คือตัวของฮิซบอลเลาะห์ในซีเรียในเลบานอนถูกไหมซึ่งตอนที่โดนถล่มอยู่ฮามาสในปาเลสไตน์ฮูซีใช่ไหมฮูซีในเยเมนแล้วก็อัลอาชฮาบีในอิรักนะครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เตหะรานเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะไปจนถึงฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนได้ซึ่งฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนก็คือแน่นอนมันคืออิสราเอลนะครับแล้วมันก็ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนนะว่าในที่สุดแล้วอำนาจในสหรัฐเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจของกลุ่มยูซานิสใช่ไหมเพราะว่าไปมาสิ่งที่คุณเคยพูดถึงการล้มระบอบรีจิมการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราไปดูข้อตกลงที่พยายามจะดีลกันรอบหลังๆรอบสุดท้ายที่มีข่าวออกมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีเรื่องเหลือแล้วอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มที่เขาเรียก IPAC อะ American Israel Public Affairs Committee นะครับหรือว่ากลุ่มล็อบบี้ยิสต์ที่ทรงพลังมากที่สุดในวอชิงตันดีซีเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นนะว่าเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์สูงสุดของอิสราเอลเนี่ยเขาล็อบบี้ซะจนในที่สุดสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานใดๆได้นะครับอ่อนระทวยนะครับเมื่อเจอการล็อบบี้ระดับนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นในทางภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลเนี่ยใช้การพึ่งพาอาศัยกันที่นำมาเป็นอาวุธอะไอ้ weaponized interdependency นะครับอิสราเอลครอบครองเทคโนโลยีล้ำสมัยในฐานะ tech hegemon ใช่ไหมครับในขณะที่อ่าวเปอร์เซียครอบครองทุนมหาศาลนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดพยายามอย่างยิ่งด้วยที่จะเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจสำคัญใช่ไหมตรงนี้เนี่ยถ้ามองในทางภูมิเศรษฐศาสตร์ก็คือถ้าสามารถที่จะตัวสร้างอับราฮัมแอคคอร์ดขึ้นมาได้อับราฮัมแอคคอร์ดเนี่ยมันจะนำไปสู่การปิดล้อมจีนทางด้านตะวันตกผ่านระเบียงเศรษฐกิจที่ชื่อว่าอินเดียมิดเดิลอีสเทิร์นยุโรเปียนอีโคโนมิคคอริดอร์หรือว่า IMEC ระเบียงเศรษฐกิจอินเดียตะวันออกกลางยุโรปเพราะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากภาคใต้ของจีนที่มีอินเดียปิดกั้นอยู่อ้อมไปทางตะวันตกผ่านตะวันออกกลางเปอร์เซียขึ้นไปจนถึงอิสราเอลข้ามเมดิเตอร์เรเนียนเข้ายุโรปนี่คือการบล็อกBelt and Road ของจีนทางด้านซ้ายมือของแผนที่นะครับซึ่งเข้าใจว่าไปๆมาๆเนี่ยไอแนวปิดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่แนวปิดล้อมเพื่อช่วยอิสราเอลอย่างเดียวแต่มันยังมาสมประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาด้วยในการปิดล้อมจีนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นเอ็นเกมของสหรัฐอเมริกาถ้าเรามองว่าทำไมอเมริกาถึงต้องยอมมาติดหล่มขนาดนี้นะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องบาดแผลที่ลึกที่สุดของสงครามที่ผ่านมาแล้ว100วันนะครับนั่นก็คือวิกฤตการดับเบิลบล็อกกิ้งในช่องแคบฮอร์มุดแล้วก็เอาประชาชนทั่วโลกเป็นตัวประกันถูกต้องไหมครับช่องแคบฮอร์มุดเรารู้แหละว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้าน โลจิสติกมันเป็นคอขวด strategic choke point ที่สำคัญนะครับ status quo หรือสถานะเดิมก่อนสงครามปะทุก็คือมันมี freedom of navigation ทุกคนสามารถที่จะเดินทางเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซจากอ่าวโอมานเข้าอ่าวเปอร์เซียจากอ่าวเปอร์เซียออกอ่าวโอมานเชื่อมกับมหาสมุทรอินเดียได้นะครับแต่ว่าพออเมริกากับอิสราเอลโจมตีเข้าไปในอิหร่านเขาเป็นประเทศเล็กอ่ะแล้วเขาเป็นพื้นที่ที่เขาต้องรักษาประเทศของเขาเอาไว้เขาเป็นไม่อยากจะใช้คำว่าสุนัขจนตรอกแต่ว่าในที่สุดมันเขาไม่มีที่ไหนจะไปแล้วถูกไหมนี่คือบ้านเขาเขาต้องรักษาไว้ให้ได้อเมริกาไม่ได้อยู่ในสถานะนี้อิสราเอลไม่ได้อยู่ในสถานะนี้ที่ถูกโจมตีขนาดนี้เพราะนั้นเขาก็ต้องใช้ทุกเครื่องมือใช่ไหมครับเครื่องมือที่เขาใช้ก็คือเขาปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซทันทีนะครับเพราะนั้นไอ้การปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยมันเป็นเขาเรียก asymmetric deterrence คือประเทศเล็กถูกโจมตีจากประเทศใหญ่อะ desperate time ก็ desperate solution นะเพราะนั้นปิดช่องแคบมันซะแน่นอนมันเป็นการตอบโต้การคุกคามอธิปไตยนะครับแต่ในขณะเดียวกันจากหลักการและเหตุผลที่โลกเข้าใจเนี่ยสหรัฐคือตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วบีบทำให้อิหร่านไม่มีทางเลือกนะครับเพราะนั้นอิหร่านใช้วิธีการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออะไรเพื่อผลักให้ความรับผิดชอบทางศีลธรรมตกอยู่กับวอชิงตันที่เป็นผู้รุกรานเข้ามาก่อน
1: ครับ
0: แต่คุณวารินก็ทราบสำหรับทรัมป์ให้ความรับผิดชอบทางศีลธรรมเนี่ย มันหายาก เพราะนั้น แทนที่ประเทศที่เป็นผู้รักษากฎใช่ไหมเป็นสถาปนิกในการออกกฎเป็นกรรมการในการรักษากฎและเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากกฎกติกาของโลกจะรักษากติกาของโลกจะมีมาตรฐานทางจริยธรรมทางศีลธรรมสูงอเมริกาเลยโอเคคุณทำเร็วงั้นผมทำเร็วกว่าดังนั้นผมเลยดับเบิลบล็อกกิ้งซะเพราะฉะนั้นนี่มันคือการปะทะกันอย่างสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่เป็น Sea Power Global Sea Power กับอิหร่านซึ่งแน่นอนเขาคุมภาคพื้นทวีปตรงนั้นน่ะเขาคุมเทือกเขาฟากที่จะคุมตัวช่องแคบพอหมดได้เพราะนี่มันคือการปะทะกันแบบทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง Sea Power กับ Land Power แบบชัดเจนถูกต้องมั้ยครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมันไปแข่งกันในประเด็นที่เขาเรียกว่า A2AD คือ A2 แล้วก็ AD นะครับ A2AD เนี่ยมันเป็นตัวย่อศัพท์ทางภูมิรัฐศาสตร์ว่า Anti Access Area Denial คือไม่ให้เข้าถูกพื้นที่นะครับปฏิเสธการเข้าสู่พื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยภูมิศาสตร์มันถูกทำให้กลายเป็นอาวุธทำลายล้างสูงแล้วมันไม่ใช่อาวุธทำลายล้างสูงธรรมดามันเป็นอาวุธทำลายล้างสูงที่ประชาชนทั่วโลกถูกดึงเข้ามาเป็นตั
1: วประก
0: ัน ไม่ว่าจะโดยอิหร่านหรือโดยสหรัฐอเมริกาคือพวกคุณสองคนทะเลาะกันนะขอโทษพวกผมซวยไปด้วยแล้วมันจะเป็นความซวยในระยะยาวถูกต้องไหมครับเพราะว่าต่อให้ในอีก2เดือนนี้ที่เขาขยายการเจรจาออกไปหาข้อตกลงได้ช่องแคบฟอร์มูลกลับมาเปิดได้มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมถูกต้องไหมเพราะกว่าจะเก็บกู้ทุนระเบิดได้ใช้เวลากี่เดือนนะใช่ไหมพอท่องแคบเปิดไอ้พวกโรงงานน้ำมันใช่ไหมครับโรงกลั่นน้ำมันโรงแยกก๊าซซึ่งถูกปิดเป็นเวลานานอ่ะมันต้องซ่อมบำรุงอ่ะใช่ไหมแรงดันในหลุมมันเสียกว่าจะสร้างแรงดันขึ้นมาใหม่ไอ้ท่อก๊าซท่อน้ำมันไอ้เขาเรียกอะไรโรงแยกก๊าซโรงควบแน่นก๊าซเนี่ยมันไม่ใช่เตาปิ้งหมูสเต๊กถูกต้องไหมครับมันคือเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งมันเคยทำงาน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องจักรพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีอะไรบกพร่องเนี่ยเขาจะซ่อมแบบปะผัวเขาจะซ่อมแบบขอให้มันใช้งานได้ไปก่อนเพราะการปิดทั้งระบบมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ตอนนี้ระบบมันถูกปิดมาหลายเดือนแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไม่เคยรั่วมันก็รั่วไอ้ที่ไม่เคยแตกมันก็แตกไอ้ที่มันเคยอยู่กับความดันสูงๆเพราะความดันตกลงปุ๊บเนี่ยมันโอ้โหชิ้นส่วนมันพังทันทีกว่าจะเอาชิ้นส่วนมาได้กว่าจะซ่อมได้กว่าจะปรับจูนเครื่องยนต์ได้ให้มันกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันเสียเวลามันใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้น global supply chain เนี่ยมันพังทันทีนะครับเราเห็นชัดเจนแล้วล่ะว่านาทีนี้เนี่ย มันคงใช้เวลานานกว่าที่ระบบห่วงโซ่ประทานของโลกมันจะกลับคืนมาได้แล้วถ้ามองในระยะยาวมากกว่านั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเคยเชื่อกันในเวทีโลกอ่ะที่เรียกว่า hegemonic stability theory อ่ะคือเคยมีคนมองนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่มันเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองในช่วง1990มาจนถึง2010เนี่ยที่มันเป็นแบบนั้นเป็นเพราะว่ามหาอำนาจที่เป็นเฮจิมอนที่เป็นเจ้าโลกเนี่ยเป็นคนคอยนำเสนอสิ่งที่เรียกว่า global public goods ก็คือกฎระเบียบในเรื่องของการโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้ห่วงโซ่ประทานมันเชื่อมโยงกันนะครับและแน่นอนไอ้คนที่เป็นอภิมหาอำนาจในโลกในเมื่อคุณได้ประโยชน์จากการเป็นอภิมหาอำนาจมากมายคุณก็ต้องยอมเสียสละบางอย่างนั่นคือยอมเสียสละในการที่จะมารักษาดูแลกฎระเบียบนาทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันไม่มีตอบแล้วถูกไหมเพราะไปมาสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือสหรัฐอเมริกายอมแลกทุกอย่างกับเป้าหมายทางการเมืองในประเทศแล้วก็เพื่อความอยู่รอดของรัฐอิสราเอลนะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาพูดเมื่อ World Economic Forum ช่วงต้นปีที่บอกว่านาทีนี้ระเบียบโลกมันล่มสลายไปแล้วอ่ะที่เราเล่นฟองพูดนะครับเมื่อต้นปีว่าระเบียบโลกมันล่มสลายไปแล้วเราไม่สามารถที่จะยึดติดอยู่กับวิธีคิดแบบเก่าๆได้ต่อไปตอนนี้มันชัดมากที่สุดแล้วครับ
1: ครับติดลมแล้วจะออกจากลมนี้ยังไงครับอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วโซลูชันที่อาจารย์คิดว่าเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะอาจารย์พูดมาว่าตอนนี้ประเทศที่อยู่กลางๆเนี่ยกระชักเริ่มไม่ไว้วางใจสหรัฐแล้วใช่ไหมครับอิหร่านเนี่ยชัดเจนไม่เคยไว้ใจอยู่แล้วนะครับและยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ในระยะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นแล้วเราอยู่ในกลุ่มไหนครับประเทศไทย
0: เวลาที่ติดลมเนี่ยนะครับมันต้องมีคล้ายๆอย่างรถติดลมใช่ไหมเขาจะเอาก้อนหินไปใส่ใช่ไหมแล้วเขาจะคานเสียบเข้าไปใช่ไหมแล้วเขาจะพยายามกดคานเพื่อยกรถขึ้นไล่รถวิ่งไปข้างหน้าอะคิมิดิสที่พูดเรื่องคานเนี่ยบอกว่าถ้าคานมันใหญ่พอเนี่ยถ้ามันมีหินหนุนที่ใหญ่พอเนี่ยโลกทั้งใบผมก็ยกมันได้ถูกต้องไหมครับ ซึ่งนาทีนี้ไอ้คานที่ใหญ่พอที่จะปลดล็อกมันก็คือพื้นที่ที่ผู้นำทั่วโลกวิ่งเข้าไปหาครับเพราะนั้น เราเห็นชัดเจนว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผู้นำแคนาดาไปผู้นำอังกฤษไปผู้นำอินโดนีเซียเวียดนามไปผู้นำสเปนไปผู้นำฝรั่งเศสไปขอโทษแม้แต่สหรัฐเองยังพึ่งไปเลยถูกต้องไหมนั่นก็คือจีน แล้วจีนก็เล่นบทบาทแบบนิ่งๆไงเห็นปะมีเสถียรภาพเป็นผู้ใหญ่ใครมาขอการสนับสนุนให้ไม่โวกเวกโวยวายในขณะที่อเมริกาซัดสายมากไอ้แบบนี้ครับมันยิ่งไปเสริมให้บารมีของจีนมันเด่นชื่อขึ้นแล้วพอบารมีของจีนมันเด่นขึ้นแล้วคนที่เคยยึดติดกับอำนาจมันจมไม่ลงอ่ะตอนนี้คำที่ทุกคนพูดถึงกันเยอะมันกลับมาอีกครั้งใช่ไหมครับครั้งแรกเขาพูดกันตั้งแต่ช่วง 2014-2015 ผมจำได้เลยผมไปเมืองจีนตอนนั้นเนี่ยนักข่าวสหรัฐอเมริกายื่นคำถามใช่สีจิ้นผินแล้วสีจิ้นผินตอบกลับมานั่นก็คือเรื่องนี้แหละกับดักทูสวีดิดิสที่ตอนนี้มันก็วนกลับมาใหม่ถูกต้องไหม ว่าในที่สุดแล้วเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของโลกเนี่ยมันเลี่ยงการปะทะกันได้ไหม ส่วนของเราเองผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือทำยังไงถึงจะสร้างความมั่นคงทางอาหารป้อนโลกให้ได้ทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและการพึ่งพาสินค้าที่อยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่พึ่งพาตะวันออกกลางหลักๆเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้เราก็น่าจะไปได้ครับ
1: ครับครับส่วนพออาจารย์พูดถึงสหรัฐแล้วนะครับก็มีอิสราเอลด้วยใช่ไหมครับพอพูดถึงอับราฮัมหรืออิบราฮิมแอคคอร์ดเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ต้องเห็นข่าวแล้วล่ะเรื่องที่จะมีการขอสร้างเซเนกอกที่สุขุมวิท22แล้วพออิสราเอลหรือยิวเนี่ยพอเราต่อต้านอะไรสักนิดนึงเขาก็เอะอะก็แอนตี้เซมิติซึมเป็นพวกเหลียดยิวคือเอาจุดอ่อนเอาปมตัวเองเนี่ยมาแบบปิดปากชาวบ้านหมดเลยเนี่ยนะครับอาจารย์ให้สังคม ติดตามเรื่องยังไงดีครับเรื่องที่จะสร้างซินาโกกที่สุขุมวิทซอย22เนี่ยครับ
0: ผมยังเชื่อนะครับว่าศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดแล้วการที่คนจะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีคนเรามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ไอ้เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นน่ะมันไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะถ้าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินถ้าเป็นเครื่องมือทำมาหากินในระดับเล็กๆแน่นอนสิ่งที่คุณเห็นคุณก็จะเห็นอารมณ์ประมาณแบบคนเจ้าเข้าทรงถูกต้องไหมที่ในที่สุดมาขูดรีดผลประโยชน์ถูกต้องไหมครับถ้ามันเป็นระดับใหญ่ๆคุณก็เห็นอย่างกรณีธรรมกายถูกต้องไหมครับอันนี้คือเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือทำมาหากินนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณเอากลุ่มชาติพันธุ์เอากลุ่มความเชื่ออย่างเช่นบอกว่าความเชื่อของคุณคือศาสนาจิวิชถูกต้องไหมครับที่เคยถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปในช่วงของนาซีเยอรมันแล้วเอามาทำมาหากินเพื่อที่จะมาเรียกร้องความชอบธรรมในการที่จะตามหาดินแดนพันธสัญญา MOU ที่พระเจ้าให้ไว้เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วซึ่งไม่มีตัวตนด้วยซ้ำมองไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเป็นยังไงเนี่ยแล้วพันดินแดนพันธสัญญาคุณแบบจะไปอยู่แถวสุขุมวิท22อะไรเงี้ยเหรอ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราสนับสนุนนะครับให้เขาได้มีส่วนรวมจิตใจนะครับเราเห็นวัดของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเราเห็นวัดของศาสนาไชน่าเราเห็นวัดของเซนเราเห็นวัดของพระพุทธศาสนาเราเห็นโบสถ์ของคริสต์ไม่ว่าจะนิกายไหนเช่นเดียวกับเราเห็นมัสยิดของอิสลามเนี่ยมันเป็นเครื่องมือมันเป็นสถานที่ที่ให้คนมาทำความดีอ่ะก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมั่นใจให้ได้ว่ามันเป็นสถานที่ที่ให้คนมาทำความดีจริงอย่าได้ถูกใช้มันให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเด็ดขาดและถ้าเกิดมันถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์มันก็ควรจะต้องมีกฎกติกาในการที่จะเอาสิ่งที่มันถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ให้มันกลับมาใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราเองคงต้องช่วยกันสอดส่องอ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดคือของพวกนี้มันทำไม่ได้ถูกต้องไหมครับอย่างเช่นไอการเข้าไปยึดพื้นที่ในเกาะพังงานในภาคเหนือของไทยเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้ามันไม่มีคนไทยที่ขายแผ่นดินหรือเมื่อไม่กี่วันมานี้เพิ่งมีคนจับใช่ไหมใช้ช่องทางธรรมชาติคนไทยเอาอุปกรณ์ที่เป็นสงครามอาวุธสงครามขนถ่ายมาเพื่อที่จะมาสนับสนุนกับสายลับเขมรในประเทศไทยอย่างเงี้ยก็คนทำก็คนไทยไม่ใช่เหรอ เพราะนั้นเราเองคงต้องอบรมคนของเราด้วยแล้วก็สอดส่องพฤติกรรมของคนต่างชาติด้วยนะครับแต่ผมยังเชื่อมั่นศรัทธาอยู่ว่าการมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งเป็นหลักธรรมที่ทำให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนแต่ละกลุ่มมันไปในทิศทางบวกไปในทิศทางดีงามเนี่ยยังเป็นมันเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ครับเมื่อเทียบกับสัตว์ป่าไม่มีครับไม่มีศาสนานะฮะ
1: เอาละครับทิ้งท้ายกันไว้แค่นี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
12: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะวันชดเชยวันวิสาขบูชาวันนี้ช่วงแรกซึ่งปกติเนี่ยก็จะสรุปข่าวสารต่างๆนะช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เราจะเปิดสายคุยกันนะครับแต่ว่าหลายท่านคงพอทราบแล้วนะว่าถ้าเป็นลองวีคเอนด์แบบนี้เนี่ยบางทีก็จะมีอะไรพิเศษนะมาเปิดให้ฟังนะหรือแม้แต่อาจจะหยิบหนังสือของคุณวีระเนี่ยที่เคยเขียนเอาไว้ซึ่งน่าสนใจอาจจะนำบางเรื่องบางตอนเนี่ยมาอ่านให้ฟังก็ได้นะช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายท่านนะฮะที่ได้ติดตามนะอย่างคนไร้รากอย่างเงี้ยนะก็โอ้โหเรียกว่าฟังกันเพลินเลยนะแล้วก็เอาเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะสงครามที่ทุ่งรุกเกษตรที่คุณวีระธีรพัฒน์เล่าให้ฟังเนี่ยมาเปิดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็เคยเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วผมมีอย่างนึงนะที่สำคัญก็คือว่าเวลาทำอะไรเอาไว้เนี่ยนะมันไม่อยากให้ค้างๆก็คืออยากจะให้มันสำเร็จรุ่งเรืองนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เปิดเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะเนี่ยถ้ามีโอกาสพิเศษผมจะพยายามเปิดต่อเนื่องจนสุดท้ายเนี่ยนะคุณผู้ฟังที่ฟังมาโดยตลอดนะถ้าเป็นวันหยุดพิเศษก็จะได้ฟังต่อเนื่องจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางทีนะอาจจะเอาเรื่องแทรกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอยุธยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนารายณ์อวตารเนี่ยมาเปิดให้ฟังแต่ว่าการเปิดทุกครั้งก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางท่านอาจจะเคยฟังมาแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ฟังเนี่ยมันก็ได้รับอรรถรสที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรอบนะมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราเคยเจอด้วยบางทีเฮ้ยช่วงนี้มันเป็นเรื่องนี้นะโอ้โหอรชุนยิงขีปนาวุธไปอย่างเงี้ยนะยิงสอนออกไปอ่ะคุณลองนึกสภาพสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยนะบางทีเอ้ยตอนนั้นก็อาจจะเป็นขีปนาวุธก็ได้มืออาจจะเป็นนิวเคลียร์ก็ได้ใช่ไหมสงครามตะวันออกกลางอ่ะคุณลองนึกสภาพสิฮะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วก็อิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางอิสราเอลเนี่ยนะที่เราเห็นนี่โอ้มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะใครจะไปรู้ครับว่าถ้าเราเทียบกันเมื่อก่อนเป็นธนูนะเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นโดรนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมันก็มีแล้วแต่มุมแล้วแต่เหลี่ยมนะฟังแต่ละครั้งหรือว่าอ่านแต่ละรอบเนี่ยนะมันก็จะได้อรรถรสที่แตกต่างกันไปนะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับช่วงขึ้นอยู่กับจินตนาการที่มันเกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะครับวันนี้วันชดเชยวันวิสาขบูชานะปกติเราช่วงแรกสรุปข่าวสารช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เปิดสายวันนี้ผมเอาแบบสบายๆนะผมเนี่ยเอาหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าอันนี้คุณวีระธีรพัฒน์เขียนไม่นานแล้วอุ้ยนะแล้วก็เป็นรวมหนังสือเนี่ยพิมพ์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อุ้ยหลายครั้งนะเนี่ยที่ผมมีเนี่ยก็คือเป็นพิมพ์ครั้งที่2กรกฎาคมปี2542

ต่อเนื่องให้ฟังดีไหมฮะดีไหมดีไหมน่าจะใครที่ชอบฟังเนี่ยนะอาจจะเพลินสักนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าท่านชอบอ่านเนี่ยก็ลองไปหาหนังสือนะกลับมาอ่านดูโอ้คุณวีระธีรพัฒน์เขียนมาเยอะนะหนังสือเล่มเนี้ยนะที่เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าเนี่ยมีหลายเรื่องนะฮะนะจริงๆมันก็มีคำนำนะว่าทำไมถึงต้องมีเรื่องเก่าเล่าใหม่นะคุยเรื่องเก่าๆให้คลายเหงาหน่อยนะมันมีหลายตอนนะมีทั้งเรื่องเก่าเล่าใหม่มีทั้งทบทวนอดีตนะแง่คิดจากอดีตนะวันมหาเจษฎาบดินทร์ขุนคลังจากเบาลิงถึง IMF โอ้ย 2540-42 แถวนั้นนะครับ เรื่องเก่าเล่าสนุกอันนี้เขียนยาวเลย17ตอนนะโอ้ว่างๆเดี๋ยวอ่านให้ฟังดีกว่าดีไหมดีไหมดีไหมบางคนอาจจะไม่มีหนังสือเพราะมันเป็นหนังสือเก่าไปแล้วนะครับแต่สำหรับในตอนที่ชื่อว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่เนี่ยคุณวีระเขียนไว้ทั้งหมด7ตอนนะผมอ่านไปแล้ว1ตอนวันนี้เดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้สักกี่ตอนไม่อยากให้เสียเวลาครับผมขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยนะครับเรื่องเก่าเล่าใหม่ตอนที่2จากหนังสือเรื่องเก่าเล่าใหม่รวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่าของคุณวีระธีรพัฒน์เขียนไว้อย่างนี้ครับเรื่องราวในสังคมมนุษย์นั้นไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันมันก็มักจะมีเรื่องที่ขบไม่แตกคิดไม่ตกและกลายเป็นความตึงเครียดในสังคมอยู่เสมอๆจากความเห็นที่ไม่ตรงกันแม้จะหวังดีกับชาติบ้านเมืองเหมือนกันและที่สำคัญไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ตรงกันข้ามต้องบอกเรื่องทางออกจากวิกฤตของชาติบ้านเมืองนั้นมันเคยเกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าครับด้วยเหตุนี้การตัดสินใจว่าการตัดสินใจนั้นใครถูกใครผิดทันทีคงไม่ได้คงต้องให้ลูกหลานเป็นคนตัดสินในภายหลังครับยิ่งผมกลับไปอ่านเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ต่อเนื่องในช่วง3รัชกาลก่อนที่พระพิมลธรรมจะปราบดาพิเศษขึ้นครองราชผ่านพิภพเป็นพระเจ้าทรงธรรมคือช่วงเวลาของรัชกาลพระมหาธรรมราชาพระนเรศวรพระเอกาทศรถก็ยิ่งเห็นชัดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดเหมือนกันในฐานะที่คุ้นเคยกับพม่าและเคยร่วมรบมาก่อนเมื่อพระมหาธรรมราชาขึ้นครองราชในนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าความที่พระองค์คุ้นเคยกับพระเจ้าบุเรงนองตั้งแต่ครั้งยังเป็นทหารเอกของพระเจ้าตะเบงชเวตี้และคุ้นเคยกับพระเจ้านันทบุเรงครั้งยังเป็นพระมหาอุปราชาในช่วงที่ยกทัพมากับพระเจ้าบุเรงนองพระราชบิดาเมื่อคราวตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปีพ.ศ. 2112ผมไม่ต้องสรุปคุณก็คงพอสรุปได้แล้วครับว่าพระมหาธรรมราชาทรงมองไปที่ราชสำนักหงสาวดีอย่างไรและด้วยทรงเจริญพระชนมายุถึง54พรรษาเมื่อครั้งขึ้นครองราชสิ่งที่ทรงไปมองข้างหน้าจึงต้องเรียกว่าเป็นการมองข้ามยุคข้ามแผ่นดินของพระองค์อย่างแน่นอนความในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวรรณวลิตซึ่งบรรยายความเป็นไปในอยุธยาแตกต่างจากพงศาวดารไทยหลายเรื่องหลายตอนเล่าเรื่องแผ่นดินของสมเด็จพระมหาธรรมราชาเอาไว้น่าสนใจหลายตอนอยู่เหมือนกันอย่างที่ผมจะลองยกตัวอย่างมาบางส่วนก็จะเห็นภาพได้เลือนๆความเป็นอย่างนี้ครับออกยาพิษณุโลกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่ออายุได้54ปีทรงพระนามว่าพระมหาธรรมราชาพระเจ้าสองแควพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เมตตาและขยันขันแข็งทรงขยายตัวเมืองกรุงศรีอยุธยาออกไปทรงปกครองขณะที่บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ดังนั้นพื้นแผ่นดินที่ถูกทำลายก็เริ่มเจริญงอกงามขึ้นอีกครั้งจำนวนประชาชนที่ลดน้อยลงอย่างมากมายและยากจนลงเนื่องจากสงครามกับพระโคอันนี้หมายถึงพม่าก็เพิ่มจำนวนและร่ำรวยขึ้นทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินนักรบอย่างไรก็ดีพระองค์ทรงนับถือแสนยานุภาพของพระโคไม่ใช่เพราะว่าทรงเกรงกลัวแต่เป็นเพราะทรงเห็นว่าอาณาจักรก็รกร้างแทบไม่มีประชาชนและสถานที่หลายแห่งก็ถูกทำลายไปมากแล้วด้วยเหตุนี้ตลอดระยะเวลา20ปีเศษที่ทรงครองราชถ้าหากคุณอ่านประวัติ

ศาสตร์หรือความในพงศาวดารของไทยก็จะได้ความตรงกันว่าพระมหาธรรมราชาต้องพยายามคัดท้ายหรือผ่อนหนักเป็นเบาเพราะความใจร้อนของพระนเรศวรอยู่เป็นระยะระยะตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราเห็นพระไทยสมเด็จพระนเรศวรเหมือนกันเพราะในช่วงที่บ้านเมืองย่ำแย่ผู้คนถูกกวาดต้อนไปในราชสำนักพม่านั้นพระองค์ก็ทรงเป็นหนึ่งในตัวประกันที่พระเจ้าบุเรงนองทูลขอพระราชบิดาไปศึกษาร่ำเรียนหรือจะเรียกว่ากุมเป็นตัวประกันไว้ในพม่าด้วยแต่เมื่อทรงลอบหนีพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนหนึ่งความในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตระบุว่าไม่ได้กลับมาที่อยุธยาทันทีแต่ทรงไปตั้งมั่นและรอท่าอยู่ที่พิษณุโลกซึ่งถือว่าเป็นเมืองรองอันดับ2และน่าจะเป็นเมืองที่ทรงคุ้นเคยพอทราบกันดีว่าเมื่อพระมหาจักรพรรดิทรงแต่งตั้งสหายคู่ใจคือขุนพิเรนทรเทพไปกินตำแหน่งอุปราชเมืองพิษณุโลกพร้อมพระราชทานพระราชธิดาให้นั้นขุนพิเรนทรเทพก็คือพระมหาธรรมราชาพระบิดาของพระนเรศวรนั่นเองผมเดาเอาว่าพระนเรศวรจะต้องทรงประสูติที่พิษณุโลกและคุ้นเคยกับเมืองดังกล่าวอย่างไม่ต้องสงสัยความในพงศาวดารไทยอาจจะอธิบายเรื่องการหลบหนีจากราชสำนักพม่าของพระนเรศวรแตกต่างกับฉบับของพ่อค้าฮอลันดาคนนี้แต่ความที่ระบุในพระราชพงศาวดารตอนหนึ่งว่าพระนเรศอันนี้พระนามอีกพระนามหนึ่งของพระนเรศวรในความเข้าใจของพวกเรานะครับพระนเรศประทับอยู่ที่พิษณุโลกด้วยความเกรงกลัวสมเด็จพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามประการหนึ่งและทั้งเกรงว่าพระเจ้าแผ่นดินพระโคจะส่งแม่ทัพคนอื่นมาทำลายและยึดเมืองแต่พระองค์ทรงหวังว่าขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่จะสามารถกระตุ้นพลเมืองให้ต่อต้านพระโคได้ในระหว่างนั้นก็มีการรบทัพจับศึกกับพม่าที่ยกทัพมาหลายละรอกจนพม่าเกิดผลัดแผ่นดินเปลี่ยนกษัตริย์พระนเรศวรจึงเสด็จมากรุงศรีอยุธยาในเวลาต่อมาซึ่งความในพงศาวดารต่างชาติฉบับที่ว่านั้นอธิบายเพิ่มเติมว่าพระมหาธรรมราชาทรงผิดหวังและสลดพระทัยมากกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนับแต่ที่พระนเรศหรือพระนเรศวรลอบเสด็จหนีจากพม่าทั้งนี้เพราะพระมหาธรรมราชาทรงปรารถนาที่จะมีไมตรีกับพม่าเหมือนเก่าผมขออนุญาตคัดลอกความในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตออกมาเพื่อให้คุณเห็นภาพและดูการตีความจากแง่มุมของคนในอดีตร่วมสมัยดังนี้ครับทรงชี้แจงให้พระนเรศซึ่งเห็นถึงความขาดแคลนของกรุงศรีอยุธยาสถานที่ต่างๆซึ่งถูกทำลายความยากจนของประชาชนและกองทหารที่มีอยู่เพียงจำนวนน้อยแต่พระนเรศก็ไม่ทรงพรั่นพรึงและไม่ทรงเข้าพระทัยในสันติภาพที่พระราชบิดาทำกับแผ่นดินพระโคผมคิดว่าด้วยเหตุที่ทรงมีความคิดแตกต่างจากพระราชบิดาการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่ตามมาจึงแตกต่างและขัดแย้งกันบ่อยๆแต่การก็ปรากฏในภายหลังอย่างที่พระมหาธรรมราชาทรงห่วงจริงเพราะว่าพม่าได้ยกทัพมาหลายรอบจนกระทั่งเมื่อพระนเรศวรทำสงครามใหญ่ประสบชัยชนะนั่นแหละพม่าถึงได้ลามือไประยะหนึ่งถ้าหากใครอ่านความเป็นไปในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเล่าความเกี่ยวกับการศึกกับพม่าและเขมรโดยพระนเรศวรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบัญชาการรบควบคู่ไปกับพระเอกาทศรถและไม่ค่อยพาดพิงถึงพระมหาธรรมราชามากนักแต่ความโดยละเอียดในพระราชพงศาวดารหรือพงศาวดารที่รจนาขึ้นในชั้นหลังไม่ว่าจะเป็นฉบับพระพรรณรัตน์ฉบับพันจันทนุมาตรเจิมฉบับพระจักรพรรดิพงษ์จาดหรือแม้แต่ฉบับพระราชหัตถเลขาก็ดูเหมือนจะพรรณนาถึงพระองค์ท่านในเชิงสดุดีพระเกียรติยศเป็นสำคัญถ้าหากถอดความอลังการดังกล่าวออกไปดูการรบทัพจับศึกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อเนื่อง20หรือ22ปีในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาและอีก15หรือเกือบ20ปีในสมัยพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชในเวลาต่อมาก็จะเห็นว่าเมื่อมองย้อนกลับไปก็จะต้องยอมรับว่ามีสงครามรบพุ่งต่อเนื่องไม่ว่างเว้นหรือถ้าหากเว้นบ้างก็ไม่นานนัก
กินเวลายาวนาน40ปีหรือกว่านั้นนิดหน่อยด้วยซ้ำไปสรุปความได้ว่าอยุธยาในช่วงนั้นเป็นอาณาจักรที่ตกอยู่ในสถานการณ์สู้รบโดยตลอดและเชื่อว่าฝ่ายทหารคงมีบทบาทในสังคมสูงมากทั้งนี้เพราะเราไม่ได้เห็นไม่ได้ทราบการคิดค้นหรือสังคายนาส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมออกมาเป็นรูปธรรมเรื่องน่าสนใจที่คนไทยอาจไม่ทราบกันก็คือเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคตตอนนั้นพระนเรศวรก็ทรงเจริญวัยและมีความชอบธรรมทุกประการที่จะเสด็จขึ้นครองราชบรรดาขุนนางทั้งหลายก็ร้องขอให้เสด็จเสวยราชแต่พระนเรศไม่ทรงประสงค์จะสืบราชสมบัติและตรัสว่าเมื่อพระองค์ได้เปื้อนเลือดมามากแล้วหากจะทรงปกครองก็คงจะต้องเข้มงวดเกินไปดังนั้นพระองค์ทรงต้องการให้พระอนุชาทรงพระนามว่าพระอนุชาซึ่งเป็นฝ่ายหลังหรือเจ้าชายองค์ที่สองขึ้นเสวยราชสมบัติแทนนี่ก็เป็นข้อความอีกตอนหนึ่งที่ผลคัดลอกจากพงศาวดารฉบับวรรณวลิตออกมาให้เห็นสถานการณ์ตอนผลัดแผ่นดินซึ่งแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยกันด้วยเหตุนี้เมื่ออ่านความในพงศาวดารแม้แต่ฉบับที่แต่งขึ้นโดยคนไทยก็มักจะมีข้อความที่แสดงถึงความเฉียบขาดในการสั่งการหรือการตัดสินใจของพระองค์ท่านอยู่เป็นประจำดูเหมือนว่าผู้ที่จะคัดง้างหรือทัดทานได้ก็มีเพียงคณะสงฆ์ที่ยังมีบทบาทอยู่เท่านั้นถ้าหากยังจำการศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชของพม่าได้ก็คงจำได้ว่าแม้จะได้รับชัยชนะขับไล่พม่าไปได้แต่ก็เกิดปัญหาที่จะต้องพิจารณาโทษขุนนางขุนศึกที่ตามเสด็จไม่ทันความในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพรรณรัตน์บรรยายไว้ได้ดีเหลือเกินครับลองอ่านดูเถอะครับแล้วมีพระราชดำรัสให้ปรึกษาโทษทัพนายกองว่าพระองค์ทรงพระอุตสาห์เสด็จพระยุหะโยธาทัพออกไปรณรงค์ด้วยข้าศึกและนายทัพนายกองกลัวข้าศึกยิ่งกว่าพระราชอาญามิได้โดยเสด็จพระราชดำเนินให้ทันโทษนายทัพนายกองทั้งนี้จะเป็นประการใดพระมหาราชครูพระครูปุโรหิตทั้งปวงปรึกษาใส่ด้วยพระอัยการศึกพบพระราชกฤษฎีกาว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินงานพระราชสงครามและเกณฑ์ผู้ใดเข้าไปในขบวนแล้วมิได้โดยเสด็จให้ทันท่านว่าโทษผู้นั้นเป็นอุกฤษให้ประหารชีวิตเสียอย่าให้มีผู้ใดเอาเยี่ยงอย่างงานนี้ถ้าหากไม่มีพระมาบิณฑบาตขอชีวิตไว้รับรองว่าต้องมีการตายหมู่หลังชนะศึกอย่างแน่นอนเรื่องราวที่ปรากฏในพงศาวดารไทยตอนนี้พงศาวดารของต่างชาติหรือบันทึกอื่นที่ผมอ่านเท่าที่จะค้นคว้าพบไม่ปรากฏเรื่องนี้เรื่องของสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดป่าแก้วครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อบรรดาที่ปรึกษาลงความเห็นว่าต้องประหารชีวิตแม่ทัพในกองแต่ติดช่วงวันสำคัญทางศาสนาอยู่เข้าใจว่าอาจจะเป็นวันพระเลยให้ไปจองจำในคุกหลวงไว้3วันก่อนจะประหารชีวิตหมู่ผู้นำสงฆ์ในขณะนั้นคือสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดป่าแก้วคงทราบเรื่องและถ้าหากให้ผมเดาเอาเองผมคิดว่าแม่ทัพในกองที่โทษประหารชีวิตจะมากน้อยก็คงมีลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณสมเด็จพระพรรณรัตน์อยู่บ้างครั้นณวันอาทิตย์เดือน7แรม15ค่ำสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดป่าแก้วและพระราชาคณะ25รูปเข้ามาถวายพระพรถามข่าวซึ่งเสด็จงานพระราชสงครามได้กระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะพระมหาอุปราชาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็แถลงการซึ่งปราบปัจจามิตรให้ฟังทุกประการแต่เมื่อฟังความเสร็จสมเด็จพระพรรณรัตน์ท่านก็คงสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อทำศึกมีชัยชนะทำไมขุนนางข้าขุนศึกจำนวนมากต้องราชทัณฑ์ด้วยเล่าพระนเรศวรก็ตรัสเล่าว่าในทัพในกองเหล่านี้อยู่ในขบวนทัพโยมมันกลัวข้าศึกมากกว่าโยมและให้แต่โยมสองคนพี่น้องฝ่าเข้าไปในท่ามกลางศึกซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าสมควรอยู่ว่าทรงขัดเคืองพระทัยคราวนี้เรามาฟังวิสัชนาแก้ต่างของสมเด็จพระพรรณรัตน์ดูสิครับอาตมาภาพพิเคราะห์ดูอันข้าราชการเหล่านี้จะไม่รักไม่กลัวพระราชสมภารเจ้านั้นหาไม่ได้แลเหตุทั้งนี้
ครั้งนี้จะให้พระเกียรติยศพระราชสมภารเจ้าเป็นอัศจรรย์เป็นมหัศจรรย์แถมยังยกพุทธประวัติตอนพิชิตมารมาสาธยายด้วยว่าตอนนั้นก็มีเทวดามาร่วมรบกับพระพุทธเจ้าด้วยแต่ด้วยความมหัศจรรย์อยู่ที่ว่าเมื่อจะรบกันจริงๆปรากฏว่าเหล่าเทวดาที่อาสาช่วยละทิ้งไปหมดปล่อยให้พระพุทธองค์ต้องต่อสู้ด้วยพระองค์เองและสามารถปราบพญามารได้ในที่สุดเรื่องราวก็คล้ายๆกับพระนเรศวรซึ่งถ้าหากมีเหล่าทัพสนับสนุนแล้วมีชัยแก่ข้าศึกก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ด้วยเหตุที่ดำเนินเสด็จการศึกด้วยพระองค์เองและมีชัยชนะจึงเป็นเกียรติยศแก่พระองค์สืบต่อไปในอนาคตงานนี้ก็จบลงด้วยความเรียบร้อยเพราะเมื่อวิสัชนามาถึงตอนนี้จะลอยว่าสมเด็จพระพันรัตน์จะเห็นว่าพระนเรศวรทรงคลายความไม่พอพระทัยลงไปเยอะแล้วจึงบอกว่าทางคณะสงฆ์เห็นว่าควรจะไว้โทษประหารชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงอ่อนพระทัยคล้อยตามแต่ก็ทรงเสนอทางออกว่าให้ไถ่โทษด้วยการไปตีเมืองทวายตะนาวสีแก้ตัวก่อนพอมาถึงตอนนี้สมเด็จพระพันรัตน์ท่านก็ไม่ยุ่งด้วยแล้วเพราะเรื่องการศึกนั้นไม่ใช่กิจของสมณะจึงทูลลากลับวัดป่าแก้วปล่อยให้เป็นเรื่องของบ้านเมืองว่ากันเรื่องของพระกับการเมืองจึงไม่ใช่เรื่องหรือจึงไม่ใช่มีแต่แง่มุมปราบดาพิเศษเช่นกรณีของพระเทียนราชาหรือพระพิมลธรรมแต่มีแง่มุมการทัดทานหรือคัดค้านอำนาจสูงสุดของพระเจ้าแผ่นดินด้วยถามว่าเรื่องเก่าเล่าใหม่ในสามราชการหมดแต่เพียงแค่นี้หรือยังคำตอบก็คือยังครับเรื่องของพระนเรศวรที่ปลอมตัวมาฝากตนจนต้องไปพำนักกับชาวบ้านเคยได้ยินได้ฟังไหมครับถ้าหากยังพรุ่งนี้มาติดตามเรื่องเก่าเล่าใหม่ในตอนต่อไปซึ่งผมอ่านแล้วอดตื่นเต้นเพราะความเร้าใจไม่ได้ขนาดว่าแบงก์พาณิชย์ลดแต่ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังสนุกสู้ไม่ได้เลยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่วันนี้นำมาฝากให้กันเพื่อนๆนะฮะช่วงแรกของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะวันนี้พิเศษนะส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะจะมีอะไรมาฝากต่อเนื่องหรือจะเอาเรื่องเก่าเล่าใหม่มาอ่านต่อในตอนที่3เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
3: จูสังกมาสารวัตร
2: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
3: เรื่อง
2: ง่ายๆนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
3: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะฮะผมก็นึกอยู่นะว่าเอ๊จะเอายังไงดีนะช่วงแรกต้องบอกนะฮะรูปแบบเราไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องสรุปข่าวสารอย่างเดียวบางทีก็อาจจะเอาหนังสือนะหรือว่าเรื่องอะไรที่น่าสนใจเนี่ยมาอ่านให้ฟังนะก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับเรื่องของข่าวสารต่างๆว่าน่าสนใจน่าติดตามขนาดไหนถึงแม้ว่าวันนี้นะครับ1มิถุนาเนี่ย ก็ต้องยอมรับนะว่า เป็นวันแรกใช่ไหมที่มีการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เห็นภาพเท่าไหร่ว่ามันโอ้ใช้กันเยอะมากน้อยขนาดไหนผมก็เลยถือโอกาสว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยเอา เรื่องเก่าเล่าใหม่นะรวมข้อคิดจากพงศาวดารและตำนานเก่านะตอนที่2นะมาอ่านให้ฟังนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยนะถ้าจะเห็นภาพของการใช้เงินไทยช่วยไทยพาสหรือว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่ไปใช้กันในวันแรกเนี่ยพรุ่งนี้น่าจะเห็นภาพชัดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้ฟังนะแต่ว่าช่วงที่2วันนี้เอาเป็นพิเศษหน่อยละกันนะผมไปเจออยู่เรื่องนึงฮะซึ่งก็น่าสนใจคือถ้าคุณผู้ฟังย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆเมื่อประมาณสักช่วงที่คุณวิระเนี่ยนะเล่าเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะนั่นแหละตอนนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับช่วงปี2540กว่าเนี่ยหลังจากที่วิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยเริ่มคลี่คลายเนี่ยนะคุณวิระก็พาคุณผู้ฟังบางส่วนนะไปที่กัมพูชาไปชมความงามของปราสาทนครวัดเมืองนครธม2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี68และตอนนี้เข้าสู่ปี69เนี่ยก็คือถ้านับจริงๆก็2ปีละหรือ1ปีเต็มๆก็ได้สุดแท้แต่นะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามันไม่ราบรื่นเหมือนก่อนใช่ไหมฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันน่ะนครวัดก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมที่เมืองเสียมเรียบหรือว่าเมืองเสียมราชก็สุดแท้แต่จะเรียกขานกันความสวยงามอลังการของที่นั่นเนี่ยยังมีอยู่ผมก็เลยนึกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปแต่ว่าสิ่งที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนชชุติินทรานนท์เรื่องของเรื่องเล่าหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับเขมรเนี่ยโอ้มันมีเยอะนะฮะคุยกันแบบโอ้โหเป็นกุ้งเป็นแควนเลยใช่ไหมโอ้ยคุยตั้ง22ตอนอะตอนหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคุยกันยาวเลยนะจนมาเป็นซีดีอยู่ชุดหนึ่งฮะชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรไม่ว่าจะมาตั้งแต่สังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณแล้วก็มาพาเข้าไปชมปราสาทนครวัดไปอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งอาจารย์วิระทั้งอาจารย์สุเนศน์เนี่ยอู้ยคุยกันเพลินเลยผมก็ฟังแล้วเพลินพอย้อนกลับไปฟังมันก็สนุกดีนะก็ได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมมาจากที่เคยหลงลืมนะก็เลยคิดว่าอ่ะวันนี้นะไหนๆก็เป็นวันหยุดลองวีคเอนด์แล้วนะเราฟังเรื่องที่คุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณกันดีไหมฮะดีไหมเห็นพยักหน้ากันแสดงว่าดีเพราะฉะนั้นไปติดตามกับคุณวีระและอาจารย์สุเนศชุติินทรานนท์ครับ

ครับได้ยินเสียงเพลงอย่างนี้ก็คงจะทราบนะครับว่าเป็นท่วงทํานองแบบเขมรนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่าทั้งหมดที่จะได้ฟังต่อเนื่องกันไปเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับตัวผมเองด้วยรวมทั้งวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยกันคือท่านอาจารย์ดร.สุเนศชุตินทรานนท์ด้วยอยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าที่มาที่ไปของเทปบันทึกเสียงพิเศษนะครับชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยนะครับคือเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะครับต้นปีเนี้ย2545เนี่ยผมมีโอกาสนะครับเดินทางไปเที่ยวเขมรนะครับ2ครั้งนะไปเดือนมกราครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเดือนกุมภามีนาครั้งหนึ่งนะครับก็ได้เชื้อเชิญท่านอาจารย์สุเนศท่านไปเที่ยวกันด้วยนะครับท่านอาจารย์สุเนศท่านก็สนใจเรื่องของเขมรนะครับเป็นพื้นอยู่แล้วเมื่อกลับมาจากไปเขมร2ครั้งเนี่ยนะครับผมก็ปรึกษาหารือกับท่านอาจารย์สุเนศว่าถ้าคนไทยจะไปเที่ยวเขมรกันเยอะๆเนี่ยก็น่าเสียดายว่าจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไปดูก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เลยรบกวนท่านอาจารย์สุเนศว่าจะขอเวลาพูดคุยนะครับตามที่สมควรนะฮะเราก็กำหนดกันมาคุยในรายการคุยกันจันทร์ถึงศุกร์ทาง FM 97 Trinity Radio ก็คุยกันอยู่หลายครั้งนะครับต่อเนื่องเป็น10ครั้งเลยคราวนี้เวลาจะทำเป็นเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าจำนวนมันค่อนข้างเยอะผมก็เลยต้องทำในลักษณะที่เรียกว่าตัดทอนเป็นเรื่องๆไปนะเป็นชุดๆไปนะครับแล้วนอกจากเรื่องที่พูดคุยกับท่านอาจารย์สุเนศแล้วเนี่ยนะครับผมเองก็เขียนเป็นคล้ายๆกับเป็นบันทึกส่วนตัวนะเป็นหนังสือชื่อว่าเที่ยวเขมรตระเวนอาณาจักรพระนครชมปราสาทนครวัดยนต์นครธมนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังเทปคุยเฟื่องเรื่องเขมรชุดนี้แล้วก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเที่ยวเขมรที่ผมเขียนก็จะครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับก็อยากจะอารัมภบทอย่างนี้แต่ว่าเรื่องที่จะคุยเนื่องจากว่ามีความยาวเยอะนะครับนั้นในชุดแรกที่คุณจะได้คุณผู้ฟังจะได้รับฟังเนี่ยผมก็จะตัดถอนเอาเป็นว่าคุยเฟื่องเรื่องเขมรเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะครับใช้ชื่อว่าสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณนะเราก็จะไล่กันตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆให้มาจนถึงยุคที่เรียกว่าอาณาจักรเมืองพระนครซึ่งสถาปัตยกรรมที่ตื่นตาตื่นใจกันก็จะเป็นปราสาทนครวัดปราสาทบันทายสีเมืองนครธมรวมทั้งปราสาทอื่นๆซึ่งมีจำนวนเยอะแยะไปหมดนะครับเขาบอกว่ามีปราสาทต่างๆในเขมรเนี่ยประมาณสัก500กว่าแห่งแต่ว่าที่เราไปเที่ยวกันจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าสัก20แห่งนี่ก็หลายคนก็พอใจแล้วนะครับก็หวังว่าเทปชุดนี้คุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณเนี่ยก็คงจะตอบสนองความต้องการของแฟนๆรายการแล้วก็คุณผู้ฟังที่อาจจะมีโอกาสได้รับฟังเพราะว่าแฟนๆรายการคุยกันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเอาไปมอบให้ทีหนึ่งถ้าใครไปเขมรแล้วมีโอกาสได้ฟังเทปชุดนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้เที่ยวเขมรโดยเฉพาะที่นครวัดนครธมได้เข้าอกเข้าใจมากขึ้นเนื้อหาสาระที่จะคุยต่อไปนี้เนี่ยผมก็จะตัดทอนมาจากเทปที่พูดคุยกับท่านจันทร์สุเนศในรายการคุยกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างก็เชิญรับฟังครับ

0: ท่านอาจารย์สุเนศครับเรื่องของเขมรเนี่ยนะครับมีอันหนึ่งที่ผม อยากจะคุยกับท่านอาจารย์ก่อนที่จะลงไปถึงเนื้อหาที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับมันมีอยู่เรื่องนึงซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนคงถามแล้วก็คำตอบจากผมเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับก็คือเขมรขอมนี่มันอะไรครับอาจารย์ครับขอเริ่มต้นง่ายๆอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเราเนี่ยมักจะมีความเข้าใจว่าขอมกับเขมรเนี่ยเป็น
0: คนละ
1: เชื้อชาติกันนะ
0: ครับ
1: เราเชื่อว่าขอมเนี่ยคือเป็นชนชาติที่เป็นเจ้าของอารยธรรมเก่าของเขมรก็คือเรื่องของพระนครธมนครวัดอะไรต่ออะไรต่างๆที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับส่วนเขมรนั้นเนี่ยนะครับเรามีแนวโน้มจะเชื่อไปในทำนองว่าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมดังที่กล่าวนะฮะเป็นคนละกลุ่มคนละพวกนะฮะเป็นคนที่อาจจะปรากฏร่องรอยในหลักฐานในข้อมูลอะไรของเราเนี่ยในสมัยหลังแล้วก็เป็นคนที่คล้ายๆกับเรารู้จักในปัจจุบันนี
0: ้
1: นะฮะเพราะนั้นพอพูดถึงเขมรก็คือคนที่เรารู้จักในปัจจุบัน
0: ก็กึ่งๆจะคล้ายๆว่าเคยเสียท่าเสียทางเราด้วยนะอาจารย
1: ์คือส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
0: คล้ายๆว่าเป็นเมืองขึ้นเราบ้างเคยมาสวามิภักดิ์เราอะไรต่ออะไรเป็นอาณัติเป็นดินแดนในอาณัติของเราทำนองนั้น
1: ครับแต่ถ้าเป็นขอมเป็นคนละกลับกันเป็นกลับกันคือขอมเป็นเจ้าของอารยธรรมเก่าแก
0: ่
1: มิหนำซ้ำนะฮะยังมีเรื่องทำนองชวนให้เชื่อว่าเป็นพวกที่เคยมามีอิทธิพลทางการเมืองบ้างทางวัฒนธรรมบ้างเหนือเรามาก่อน
0: นะเหมือนกับคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่าตัดยุคถ้าเป็นก่อนอยุธยาอาจารย์เราเห็นที่ละโวเราเห็นพระปรางสามยอดเราเห็นปราสาทหินพิมายเราเห็นปราสาทเขาพระวิหารซึ่งมันเก่ากับเราใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: ไอ้พวกนี้เราบอกมันเป็นของขอม
1: ครับทั้งนี้อาจจะรวมถึงวัดพระพายหลวงอะไรต่ออะไรในสุโขทัยนะฮะหรือที่เข้ามาทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปจนตลอดไปออกทางกาญจนบุรีที่ปราสาทเมืองสิงห์อะไรโน้นนั่นเป็นเราเชื่อว่าเป็นของในกลุ่มวัฒนธรรมขอมหรือผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมเนี่ยเป็นพวกขอม
0: คล้ายๆกับเราอยากให้ขอมเนี่ยมีกำเนิดแล้วก็หายไปจากโลกเหมือนกับอียิปต์โบราณงั้นอาจารย์นะ
1: คล้ายๆอย่างนั้นครับคุณเวลาเจอความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าพวกนี้ไม่ได้เป็นพวกที่คล้ายๆกับว่าเป็นเขมรปัจจุบันนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเรารู้สึกอีหลักอีเหลือ
0: ใช่
1: นะมันความอีหลักอีเหลือมันทำนองว่าคืออันนี้จะว่าเป็นข้ออ่อนของเราก็ได้นะครับมองไปรอบบ้านเนี่ยเรามักจะรู้สึกว่าเพื่อนบ้านนั้นเนี่ยต่ำกว่าเร
0: าน
1: ะฮะงี้กรณีของเขมรเนี่ยเราก็มีความรู้สึกไปในทํานองคล้ายๆอย่างนั้น
0: เหยียดหน้าจ้ะนะ
1: ขี้เกียจไม่เจริญที่สำคัญคือไปคิดว่าเขาหน้าไหว้หลังหลอกอะไรทํานองนี
0: ้
1: ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้าทัศนะของเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วจะต้องยอมรับว่าครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร
0: ์
1: คนพวกนี้เคยปกครองเราเออมันยังไง
0: มันก็เลยแบบว่าออกมาเป็นแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีก็คือพูดเรื่องขอมก็พูดแบบโอ้โหรุ่งเรืองใหญ่โตเป็นอาณาจักรใหญ่โต
1: ครับ
0: พอพูดถึงเขมรก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันกระจอก
1: ใช่ครับ
0: สู้เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่คร
0: ับ แล้วมันไม่น่าจะมีอะไรมาต่อเชื่อมกัน
1: ใช่ครับมาคล้ายๆว่าเป็นคนละพวกเป็นอะไรทำนองนี
0: ้
1: นะและเราก็ถูกหล่อเลี้ยงด้วยความรู้สึกนี้กันมาช้านาน
0: ซึ่งถ้าดูจากหลักฐานแล้วมันสืบเนื่องกันแน่ใช่ไหมอาจารย
1: ์คือถ้าสมมติว่าดูจากร่องรอยเนี่ยนะฮะของกลุ่มผู้คนการอพยพหรืออะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เห็นหลักฐานที่บ่งชี้ให้เห็นถึงความแปลกแยกในเชิงของกลุ่มชาติพันธ
0: ุ์
1: นะฮะหรือกลุ่มเชื้อชาติว่าคนสองกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนละพวกกัน
0: มัน
1: ไม่เห็นหลักฐานตรงนั้นเพราะว่าอาณาจักรพระนครหลวงเนี่ยนะครับท้ายที่สุดก็มีหลักฐานปรากฏว่าในสมัยของเจ้าสามพระยาหรือพระบรมราชาธิราชที่สองเนี่ยเราก็ไปตีเอา
0: อ
1: ันนั้นจนเป็นเหตุให้อาณาจักรพระนครหลวงเนี่ยแตกไปคือนครธม
0: คือหมายความว่าถึงเราจะไม่ยอมรับมันมีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยนะมันก็มีในประวัติศาสตร์ของเราเราไปตีมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอาจารย
1: ์และเสร็จแล้วคนกลุ่มนี้เองซึ่งได้ย้ายตัวพระนครลงมาอยู่ที่ละแวกแล้วก็พนมเปญในที่สุดเห็นไหมครับเพราะนั้นเราเห็นรอยต
0: ่อ
1: นะฮะเราเห็นรอยต
0: ่
1: อนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ได้เห็นก็คือว่าวัฒนธรรมของการสร้างอารยธรรม ป็นพวกการสร้างปราสาทบารายอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันไม่เห็นภาพความต่อเนื่องตรงนี้ลงมาแต่คนเนี่ยนะฮะเมื่อเขาเปลี่ยนคติความเชื่อเปลี่ยนอะไรไปมันก็เป็นปกติว่าเขาก็จะต้องไปสร้างสิ่งใหม่ของรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เหมือนเก่าเห็นไหมฮะมันไม่สามารถจะเอาเงื่อนไขทางด้านอารยธรรมดังที่ว่าเนี่ยมาแบ่งคน
0: นั้นเราก็จะมีคำที่เกี่ยวกับขอมแปลกๆนะเช่นขอมแปรพักขอมดำดินอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ฮะเราจะมีในลักษณะนี้ทีนี้คุณวีระจะเห็นลักษณะที่มันขัดกันอยู่ในตัวนะเอาละภาพขอมดำดินเนี่ยนะฮะ มันเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในตำนานของเราและเราจะรู้จักเรื่องนี้นะฮะดีกว่าเรื่องอื่น
0: ๆสาบให้เป็นหิน
1: ได้นะฮะอย่างเช่นพญาเดโชอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ม
1: าดำดินมาจะมาจับพระร่วงซึ่ง อยู่ในพงศาวดารเหนือนะฮะอันนี้มันให้ภาพในทำนองว่าเอ้ยขอมนิตกรเนี่ยใหญ่กว่าเราแฮะเราต้องส่งสวยน้ำ อะไรทำนองนี้ตามตำนานนะฮะนี่พอมาขอมแปรพักนะฮะคำนี้ไม่ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาให้ภาพในทำนองเหมือนกับว่าขอมเนี่ยเคยอยู่ใต้อานัตของเร
0: าน
1: ะฮะเป็นประเทศราช
0: แล้วแปรพักก็คือดีไม่พักดี
1: ไม่พักดีคือเปลี่ยนใจไปให้ความพักดีกับคนอื่นอะไรทำนองนี้ไม่กลับมาพักดีตามเดิมเราก็ต้องไปปราบเห็นไหมฮะเพราะนั้นพอดูลงไปในเนื้อหลักฐานนี่คุณวีระเราจะเห็นว่าความคิดอย่างที่ว่าจะแยกขอมกับเขมรเนี่ยนะมันขัดกันในตัวเห็นไหม
0: ครับผมที่ผมเกริ่นนำอย่างเงี้ยเพราะมีคนมาถามผมเยอะ ว่าเฮ้ยวีระไอ้ขอมกับเขมรนี่มันอันเดียวกันหรือเปล่าผมก็บอกพี่มันอันเดียวกันนั่นแหละผมเข้าใจว่าในโลกนี้มีคนเรียกเขมรว่าขอมันมีเจ้าเดียวคือเราอะนะแต่คนอื่นเขาไม่ได้เรียกกันอย่างนี้นะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะอาจารย์นะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการตีคงตีความแล้วก็มีเกิดความอิหลักอิเหลือกัน
1: ครับ
0: นี่อาจารย์ครับหลังๆเนี่ยนะฮะผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอาจารย์เป็นเพราะผมหรือเป็นเพราะอะไรก็ตามทีเนี่ยนะหรือเป็นเพราะบรรยากาศสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำนวยเนี่ย
1: ครับ
0: คนก็ไปเที่ยวเขมรกันเยอะนะฮะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนครวัดนครธมเนี่ยคนที่ไปเที่ยวที่นั่นเนี่ยเขาว่า1ใน4เนี่ยเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแทนที่จะให้ไปเที่ยวกันแบบว่าสุ่มๆไปเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าหากว่าได้รู้อะไรสักหน่อยแล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ก็เลยอยากจะคุยกับอาจารย์เรื่องเขมรนี่ให้มันมากขึ้นนะครับ
1: ครา
0: วนี้ผมว่าถ้าจะเริ่มต้นให้ชัดเนี่ยผมคิดว่าแทนที่เราจะไปปั๊บก็ไปดูนครวัดนครธมเลยดูที่มันเป็นของที่เห็นเลยผมคิดว่ามันอยู่ดีๆไอ้ของพวกนี้มันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวมาสร้างใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช
0: ่เพราะฉะนั้นมันต้องมีที่มาที่ไปก่อนหน้านี
1: ้
0: นะฮะคราวนี้อาจารย์จะลองวาดภาพได้ไหมครับว่าก่อนที่เราจะเห็นไอ้ของที่มันเป็นปราสาทแล้วก็เป็นกลุ่มปราสาทเป็นอะไรเยอะแยะตะแปะเนี่ยอาจารย์ลองวาดภาพแบบหลับตานึกสักนิดนึงว่าถอยไปนานๆหน่อยอาจารย์ว่าเขมรอะไรแถวๆเนี้ยเขมรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยทลาวาลาวดีพวกกงพวกการมันโยงมันยังไงอาจารย์ลองพอได้วาดภาพนิดสักหน่อยก็จะดีครับ
1: คือถ้าสมมติว่ามองไปในลักษณะที่คุณวีระว่าเนี่ยนะครับ เราจะเห็นถึงว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของเขมรที่เราไปเที่ยวกันเอางี้มันคือเขมรที่เขาเรียกว่าเขมรยุคพระนครนะฮะเป็นเขมรยุคพระนครนะฮะก็คือเป็นเขมรที่เขาจะจับทำนองว่าความรุ่งเรืองของอาณาจักรที่เราจะเห็นว่ายิ่งใหญ่เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นในช่วงตรงนี
0: ้
1: ก็คืออาณาบริเวณของตรงเมืองเสียมเรียบเป็นต้นที่เราจะไปจับตั้งแต่ช่วงของพระเจ้าชัยยะบรมันที่2เป็นต้นมา
0: หมายความว่าประมาณสักคริสตศตวรรษที่9
1: ใช่ครับต้น
0: ต้น
1: สัก801 802อะไรประมาณนี
0: ้พ.ศ.นะฮะพ.ศ.
1: ถ้าเป็นพ.ศ.ก็อาจจะสักประมาณ1,330กว่า40ต้น
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ที่คือถ้าสมมติว่าเราจะตีกรอบก็คือว่าไอ้ที่เราไปดูไปเที่ยวเนี่ยนะฮะมันเป็นเพียงขั้นตอนพัฒนาการหนึ่งนะฮะของประวัติศาสตร์พัฒนาการความเป็นมาอันยาวนาน
0: ถ้าอาจารย์พูด
1: ภูมิภาค
0: ถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรก่อนหน้านี้สิอาจารย
1: ์ถูกอย่างที่คุณวีระ บอกแล้วครับว่ามันต้องมีอะไรมาก่อนหน้านี
0: ้
1: ทีนี้ที่มีมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณวีระ มันดูมาได้จากถ้าสมมติว่าเราจะเอาตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวตั้งนะฮะในภาคพื้นทวีปเนี่ยเป็นตัวตั้ง
0: ตอนนี้เราลบแผนที่ออกนะอาจารย์
1: เราลบแผนที่ก่อนเราลบแผนที่ก่อน
0: เราลบเส้นแบ่งประเทศออกไว้ก่อนนะอาจารย์
1: เราลบแผนที่ก่อนเราก็จะเห็นว่ามันมีอารยธรรมเดิมเนี่ยนะฮะรุ่งเรืองมาก่อนยุคสมัยที่เราว่าในหลายๆพื้นที
0: ่
1: อารยธรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเติบโตและพัฒนาขึ้นตามลุ่มน้ำสำคัญนะฮะถ้าสมมติว่าเราดูไปทางด้านตะวันตกสุดเนี่ยนะฮะ
0: คร
1: ับมันก็จะเป็นดินแดนที่เรียกว่าเป็นของอารากันแต่พม่าเรียกยักษ์ไข่
0: ครับผม
1: นะฮะตรงนี้เนี่ยมันมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งเรียกว่าแม่น้ำคาราดาน
0: แม่น้ำคาราดานนะฮะ
1: ไหลลงมานะฮะไอ้ตรงแม่น้ำคาราดานเนี่ยเป็นแอ่งอารยธรรมที่สำคัญนะฮะหลายคนเชื่อว่าจุดกำเนิดของพุทธศาสนาช่วงต้นๆเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในอาณาบริเวณตอนในของแม่น้ำนี
0: ้
1: นะฮะอย่างเช่นที่เมืองธัญบุรีบ้างนะฮะที่เมืองเวสาลีบ้างนะฮะอันนี้เป็นความเก่าแก่ตรงนึงแล้ว
0: หมายความว่าอาจจะเป็นอิทธิพลจากพุทธศาสนาจากอินเดียเนี่ยพอโยกเข้ามาก็มาแถวที่ยะไข่นี่ก่อนเป็นอันดับแรก
1: ใช่ครับใช่ครับคือเขามีบางรายบอกว่าเจอเสมาธรรมจักรที่เก่าที่สุดอะไรทำนองนี้ก็สักประมาณตรงนี้นะฮะจะเก่าสุดหรือไม่เก่าสุดไงก็แล้วแต่บอกว่าน่าจะเก่ากว่าช่วงพระนครนะฮะในกลุ่มเมืองทีนี้พอคุณวิระก็เดินทางต่อไปมาทางตะวันออกผ่านแนวทิวเขาใหญ่ทิวเขาใหญ่นี้คือทิวเขาอารกันโยมาน ะที่เราเรียนในหนังสือกันตัดอารยกันโยมาเข้ามาสู่รุ่มอิราวดี
0: อันนี้อาจารย์กำลังบอกอยู่แถวพม่านะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับรุ่มอิราวดีนะเป็นเดลต้าเป็นรายใหญ่เป็นแม่น้ำอิราวดีไหลลงมาตรงนี้มีอารยธรรมที่เก่าแก่ซึ่งบางทีเนี่ยเขาพยายามจะผลักไปถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษนะฮะทำนองนี
0: ้
1: ตรงนี้เนี่ยอารยธรรมตรงกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะมันมีการกระจายตัวนะฮะอยู่ตั้งแต่ตอนกลางลุ่มน้ำอิราวดีเนี่ยขึ้นไปอยู่ถึงตอนเหนือถึงไปทางภูกาม
0: โน่นที่เราไปเที่ยวกันมานะอาจารย์นะ
1: ใช่แล้วใช่แล้วนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีกลุ่มอารยธรรมที่เขาเรียกว่าเป็นของพวกพิวนะฮะพวกพิวหนึ่งในเมืองสำคัญก็คือเมืองศรีเกษตรหรือเมืองแปรนะฮะแปรเก่านะฮะอันนี้ตัวอย่างให้เห็นนะครับพอข้ามจากตรงนั้นเข้ามาเนี่ยนะฮะเข้ามาทางตะวันออกเรื่อยๆนะฮะข้ามทิวเขาพระโคโยมาอะไรต่ออะไรมาเนี่ยนะฮะนักโบราณคดีและประวัติศาสตร์โบราณสกุลหนึ่งมองว่ามันมีอารยธรรมอีกส่วนหนึ่งที่เจริญอยู่นั่นคืออารยธรรมของพวกมอญนะฮะบอกเป็นมอญแล้วก็บอกศูนย์กลางของมันเนี่ยน่าจะอยู่ที่เมืองตะโตงหรือท่าตอนซึ่งมันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางน้ำเก่านะฮะของแม่น้ำสารว
0: ินสารวินครับ
1: นะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าย
2: ังเพลินอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยกลับมาติดตามคุยเฟื่องเรื่องเขมรของคุณวีระกับอาจารย์สุเนศเนี่ยที่คุยกันค้างเอาไว้กันต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันชดเชยวันวิสาขบูชานะวิสาขะจริงๆก็คือเมื่อวานนี้วันพระใหญ่วันวิสาขบูชาเลยนะยังจริงๆนึกอยู่เลยว่าคุณวีระถามผมในรายการว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรนะใช่ไหมบางท่านอาจจะจำได้นะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเรื่องนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วนะแล้วก็ผ่านมาแล้วนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะหนทางต่างๆดูในภาคปฏิบัติที่ผมตอบไปว่าอริยสัจ4ทางดับทุกข์เนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมรรคมีองค์8อะไรพวกเนี้ยนะสัมมาอาชีวะสัมมาอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะแล้วก็หาหนทางแห่งการดับทุกข์นี่แหละที่เราพูดกันถึงเรื่องของนิพพานอันนี้แหละอันนี้แหละนะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นภาคปฏิบัติเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของอะไรล่ะมันทำหน้าที่ยังไงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเขารู้มันเป็นวงล้อเหมือนนี่เลยเหมือนนาฬิกามันเดินไปแล้วมันก็วนเดินไปแล้วมันก็วนถ้ามันอย่างเงี้ยบ่อยๆมันไม่หลุดออกจากไอ้ตรงนี้สักทีอ่ะนะก็ที่เราเห็นนั่นแหละนะเป็นกงล้อที่เป็นธรรมจักรที่มันเป็นสัญลักษณ์อันนั้นนั่นแหละอันนั้นนั่นแหละนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็คุยกันแบบเพลินๆนะฮะแต่เรื่องที่เราค้างไว้ก็คือคุยเฟื่องเรื่องเขมรคุณวีระคุยกับอาจารย์สุนเนศชุตินทรานนท์เนื้อหาสาระต่อจากช่วงเมื่อสักครู่นี้หรือว่าช่วงที่แล้วก็คือสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณไปติดตามกับคุณวีระและอาจารย์สุนเนศชุตินทรานนท์กันต่อครับ
1: บนเส้นทางน้ำเก่านะฮะของแม่น้ำสารวิน
2: สารวินครับ
1: นะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่ามีแนวคิดทฤษฎีใหม่ด้วยเหมือนกัน
2: ว่า
1: อย่างเช่นอิตาไมเคิลอ่องทวินนักประวัติศาสตร์โบราณคนหนึ่งนะพม่าบอกว่าทฤษฎีที่ว่ามีอาณาจักรมอญอันเก่าแก่ในเขตพม่าตอนล่างเนี่ยนะฮะไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นยืนยันเอางี้นะฮะเอาละแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะดูความเชื่อกระแสหลักคุณวีระก็จับมาได้3กลุ่
2: ม
1: ใช่ไห
2: ม
1: ผ่านตรงนี้ไปทางตะวันออกอีกข้ามเทือกตะนาวสีแล้วทีนี้พอข้ามเทือกตะนาวสีมาออกพวกก็ลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างใช่ไหมลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างเนี่ยก็มาเจออารยธรรมที่เก่าแก
2: ่
1: นะครับบางส่วนเนี่ยเขาพยายามดึงความเก่าแก่เนี่ยขึ้นไปถึงช่วงที่ร่วมสมัยกับฟูนันนะฮะซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นช่วงเก่าสุดนะฮะของอารยธรรมเขมรนะฮะสักประมาณปีพ.ศ.840กว่าๆเนี่ยนะฮะไล่ลงมาจนถึงประมาณปี1083อะไรเนี่ยประมาณเนี้ยไล่ๆเนี่ยนะฮะเขาตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าดูยุคประวัติศาสตร์ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เจอของที่เก่าได้ประมาณนี
2: ้
1: นะฮะที่เก่าได้ประมาณนี้เนี่ยอย่างเช่นที่เจอที่เมืองอู่ทองนะฮะมีการขุดค้นกันอะไรทำนองนี้ก็อันนี้เก่า
2: อาจารย์นะอาจารย์จะหมายถึงนครปฐมอะไรพวกนี้รวมเข้าไปด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับคืออยู่ในอาณาบริเวณนี
2: ้
1: แต่ว่าพูดถึงไอ้ตัวที่เป็นแหล่งหลักที่มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเขาจะเอาเมืองอู่ทองเนี่ยเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้เพราะมีแนวคิดทฤษฎีเลยไปถึงขนาดบอกว่าศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนัน ซึ่งเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดของขอมเนี่ยนะฮะเรียกขอมดีไหม
2: เรียกขอมอะไรคำนี้ก็ได้ครับ
1: แทนที่จะเชื่อว่าอยู่ในเขตเวียดนามตอนใต้ที่อยู่ที่เมืองออกแก้ว มีอีกทฤษฎีนึงมาบอกมันอยู่ตรงนี
2: ้อู่ทองนี่แหละ
1: อู่ทองเนี่ยนะแต่คราวนี้มันมีความต่อเนื่องคุณเวล

0: มันเจอของนะฮะแต่อันนี้เป็นแนวคิดทฤษฎีหนึ่งอีกแนวคิดทฤษฎีหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจของดร.ธิดาสารยานะฮะเขียนเรื่องศรีทวารวดีก็พยายามเปิดมุมมองใหม
1: ่
0: ให้เห็นว่าเออมันมีความหลากหลายนะไอ้มันอาจจะมีอารยธรรมซึ่งมีลักษณะร่ว
1: ม
0: ให้เห็นแต่ว่าจะมาบอกว่าชนเชื้อชาติเป็นมอญผูกขาดอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ประเด็นที่ผมอยากจะบอกคุณวีระที่จะมาสัมพันธ์กับเขมรนี่อยู่ตรงนี้ว่าอันนี้เก่า
1: อันนี้เก่าแน่นะ
0: อันนี้เก่า
1: อ
0: ันนี้เก่านะฮะแล้วมันมีช่วงสมัยที่มาคาบเกี่ยวต่อติดกับเขมร
1: ครับผม
0: โบราณ
1: ครับผม
0: เอาละเพราะนั้นคุณวีระเราไล่มาตั้งแต่อารักันคารดานจนมาถึงลุ่มน้ำเจ้าพยา
1: เ
0: ราเห็นว่ามีชุมชนบ้านเมืองเติบโตพัฒนามาก่อนยุคสมัยที่เราจะเรียกว่าเป็นยุคพระนครหลวงนะฮะพอมาถึงในเขตของเขมรคือคราวนี้ทาบข้ามเทือกเขาพนมดงรักนะทางอีสานเนี่ยนะฮะในเขตที่เป็นเขมรสูงเนี่ยลงมาสู่เขมรต่ำ
1: ค
0: ือเป็นอาณาบริเวณพระตะบองเสียมราชศรีโสพลโดยเฉพาะที่เสียมราชตรงนี้เนี่ยเลื่อยลงมานะคุณวีระจนตัดเข้ามาถึงตอนล่างของเวียดนามเราเห็นว่ามันมีการค้นพบอารยธรรมเนี่ยนะฮะที่เก่าแก่เนี่ยหลายจุดเอางี้ถ้าสมมติว่าเราจะดูผมอยากจะย้อนเหนือขึ้นไปอีกนิดนึงคือยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์
0: และเป็นชุมชนที่เกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นใกล้เคียงชุมชนเมืองเนี่ยนะฮะเราเห็นอารยธรรมในแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนั่นคือเราเริ่มพูดถึงถ้าเป็นสกลนครก็อย่างบ้านเชียงของเราละ
1: uh-huh.
0: เห็นไหมครับและพอถัดจากนั้นลงมาเนี่ยเราก็เห็นของเก่าๆอย่างเช่นของวัดภู
1: ที่ลาว
0: ใช่
1: คร
0: ับ นะฮะนะฮะลงมาทางจำปาสักทางอะไรเนี่ยอันนั้นเก่านะก่อนช่วงนี
1: ้
0: ใช่ไหมก่อนช่วงนี
1: ้
0: พอเราลงมาจับทางเวียดนามตอนล่างสุดนะฮะเราก็เจออารยธรรมที่เก่าอีกอันซึ่งอันเนี้ยที่เขาเรียกมันว่าฟูนันนะฮะฟูนันเนี่ยถือว่านักประวัติศาสตร์ทั่วไปถือว่าเป็นต้นต่อของอาณาจักรขอม
1: เอาละอาจารย์คราวนี้ฟูนันเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนอาจจะเป็นเวียดนามตอนใต้อาจจะเป็นแต่ว่าเป็นอวัฒนธรรมหรือเป็นอาณาจักรหนึ่งซึ่งใหญ่โตรุ่งเรืองสมัยอดีตใช่ไหมอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ครับคุณวีระมีแนวคิดทฤษฎีสองแนวด้วยกันแนวคิดทฤษฎีในแนวคิดเก่าเนี่ยนะครับจะมองว่าฟูนันเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ชัดเจนว่างั้นเถอะซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะเป็นเมืองออกแก
1: ้ว
0: หรือบางทีเรียกว่าออกแอลเนี่ยนะฮะไอ้ตรงทางใต้ของเวียดนามนะฮะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรขอมดูนะทฤษฎีที่มาในแนวหลังเนี่ยนะครับมองว่าความจริงฟูนันเนี่ยอาจจะไม่เป็นอาณาจักรที่ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะฮะถึงแม้ว่าเมืองออกแก้วเนี่ยจะเป็นเมืองท่าที่น่าจะเชื่อมต่อในส่วนของทะเลจีนใต้นี่นะฮะเข้ามาทางด้านอ่าวไทยลงมาทางออกไปทางมหาสมุทรอินเดียได้จริง
1: ครับ
0: แต่ว่ามันคงไม่ถึงกับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: ใหญ่โตมหาศาลนะนะฮะแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดใหม
1: ่
0: นะฮะก็สัก20 30ปีมาเนี่ยนะฮะมองว่ามันถึงมันเก่าจริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวแทนที่จะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากมายมหาศาล
1: คราวนี้มีคนพูดคล้ายๆทำนองนี้อาจารย์ว่าไอ้คำว่าฟูนันเนี่ยเหมือนกับเป็นภาษาจีนเนี่ยเรียกแถวๆนี้ว่าฟูนันเป็นไปได้ไหมอาจารย
0: ์คืออย่างนี้ครับคนที่คำว่าฟูนันเนี่ยนะครับเป็นคำที่ปรากฏในหลักฐานจีนอย่างเช่นคุณวีระว่า
1: ครับ
0: มันก็เกิดความพยายามที่จะเอาไอ้ตัวฟูนันเนี่ยมาผนวกติดกับว่าเฮ้ยมันสัมพันธ์อะไรกันล่ะกับพื้นที่บริเวณแถบนี
1: ้
0: คนหนึ่งที่พยายามที่จะเน้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับหรือพยายามอธิบายเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างเช่นจอร์จเซเดย
1: ์
0: ซึ่งเรียกว่าเป็นปรามาจารย์ยุคเริ่มแรกของการศึกษาประวัติศาสตร์โบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็บอกไอ้ฟูนันเนี่ย มันน่าจะเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่าพนมนะฮะหรือภูเขา
1: คือหมายความว่าคนจีนเรียกพนมไม่ชัดก็เลยเรียกเป็นฟูนันไป
0: ใช่ครับประมาณนั้นนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกฝ่ายทุกสายเนี่ยจะ
1: เห็
0: นกันไปกับทฤษฎีแนวนี้ทั้งหมดนะครับแต่ก็อย่างว่านี่ก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการพยายามจะยึดโยงกันแต่ว่าถ้าดูจากร่องรอยดูจากของเก่าที่มันเจอที่ออกแก้วมันจะใช่ฟูนันหรือไม่ก็ตามทีเวลามันเจอของมันเจอความเก่านะฮะที่เราอาจ

0: ได้ถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียยุคแรกๆในภูมิภาคนี
1: ้
0: นะฮะ
1: สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยผมเรียนคุณผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องประมาณสัก 1,500 ปีที่แล้วนะอาจารย์
0: ใช่
1: นะคือที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยเป็นเรื่องประมาณ 1,500 ปีก่อนนะอย่าไปนึกว่าผมกำลังพูดถึงเรื่องปัจจุบันนะเรียกว่ามีอาณาจักรฟูนันซึ่งเป็นฐานซึ่งจะพูดง่ายๆว่าเป็นฐานที่เราจะทำต่อยอดมาถึงอาณาจักรเขมรในยุคหลังๆได้ต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: ผม
0: ครับทั้งนี้ถ้าเราจะดูในเชิงของที่ตั้งก็ดีนะฮะในเชิงของความเก่าก็ดีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวฟูนันเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นจุดรับอารยธรรมสำคัญอันหนึ่งเพราะฉะนั้นนะฮะมันมีความเป็นไปได้ไหมนี่เป็นการตีความของนักวิชาการว่าอันนี้เนี่ยนะฮะมันคือคล้ายๆเป็นตัวเปิดนะฮะที่จะดึงเอาอารยธรรมจากภายนอกเนี่ยเข้าไปภายในเพราะว่าตัวบ้านเมืองอย่างเช่นว่าพระนครหลวงนครวัดนครธมอะไรทั้งหลายแหล่นี่มันอยู่ลึกเข้าไปมาก
1: ใช่
0: นะมันอยู่ลึกเข้าไป
1: มันต้องมีเมืองอะไรที่อยู่หน้าด่านคอยติดต่อคนข้างนอก
0: คือเมืองอย่างฟูนันเนี่ยนะฮะหรือทำนองเมืองท่าทำนองนี้อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งหรือตัวหนึ่งของการชักนำเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเนี่ยเข้าสู่ข้างใน
1: ซึ่งตอนนั้นเจริญก็อินเดียแหละอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะมีจีนสอดแทรกนะ
0: ใช่ครับใช่ครับในขณะที่นะฮะลุ่มน้ำโขงก็ดีซึ่งตัดเข้าไปในเขตทางอีสานของเรานะฮะขึ้นไปถึงทางลาวทางไรโน่นนะฮะต่อติดกับลุ่มน้ำมูลล
1: ุ
0: ่มน้ำชีซึ่งเป็นอนาบริเวณที่เราเจอของเก่ายุคก่อนพระนครแล้วก็ผู้คนเนี่ยนะฮะ
1: ร
0: วมทั้งถึงเพื่อเขาพนมดงรักนะครับซึ่งมีช่องเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องช่วยกันคิดว่าคนเนี่ยเราเห็นความหนาแน่นของคนการเติบโตของเมืองนะฮะในช่วงก่อนเนี่ยอยู่ทางตอนไหนเราเห็นอีกกระแสหนึ่งคือการเข้ามาของอารยธรรม
1: ภายนอก
0: จากภายนอกเข้ามาตรงนี
1: ้มาผสมผสานกันแล
0: ้วกันและคล้ายๆกับว่ามันค่อยๆมาคลี่คลายให้เห็นเนี่ยนะอย่างน่าสนใจที่กรณีพระนครเมืองพระนครหลวง
1: ครับผม
0: นะเป็นตำแหน่งหนึ่งแต่ก็เป็นเซ็นเตอร์ที่สำคัญ
1: คุณผู้ฟังครับกำลังคุยกันเรื่องของเขมรนะแต่ผมอย่างที่ผมบอกอ่ะนะคือถ้าหากว่าอยู่ดีเราคุยเรื่องนครวัดนครธมเลยไม่เข้าใจหรอกนะมันต้องสืบสาวราวเรื่องกันประมาณนี้แหละนะไปถึงยะไข่นู่นแหละนะเป็นลุ่มแม่น้ำดูเป็นซิกซิกทอยลงมาแล้วก็ตีกรอบเข้าไปนะเรารู้แน่ๆว่าตอนนี้มีอาณาจักรโบราณชื่อว่าฟูนันแล้วอาณาจักรฟูนันเนี่ยน่าจะเป็นรากฐานของอาณาจักรเขมรโบราณแล้วอาณาจักรของเขมรโบราณเนี่ยก็จะเป็นรากฐานของอาณาจักรที่เรียกว่าอาณาจักรยุคเมืองพระนครที่เรียกว่ายุคอังกอร์เนี่ยนะแล้วถึงจะมีไอ้ปราสาทที่เราเห็นที่เราจะไปเที่ยวหรือจะคิดไปเที่ยวกันเนี่ยมันจะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นคราวนี้เนี่ยฟูนันเนี่ยถือว่าเป็นฐานของสิ่งที่เราจะไปเห็นเวลาใครไปเที่ยวเขมรนครวัดนครธมเสียมาเรียบอะไรเนี่ยนะจะเห็นพวกนี้คราวนี้ถัดจากนั้นมันมีอันนึงผมอ่านหนังสือแล้วคล้ายๆมันมีพูดถึงอาณาจักรชื่ออะไรเจนลงเจนละอะไร
0: เจนละหรือบางทีเรียกว่าเจนล
1: าน
0: ะครับ
1: อันนี้มันอะไรครับอาจารย์
0: คืออันนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เข้ามาสักหลังจากฟูนันเนี่ยลงมาร่วมกับศตวรรษนะฮะคือสักประมาณปีพ.ศ.1140กว่าอะไรทำนองนี้โดยคร่าวๆพ.ศ.นะฮะ
1: เขา
0: คือเขาให้ภาพคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือ
0: เวลาว่ามันเกิดกลุ่มอำนาจเป็นสองกลุ่
1: ม
0: นะฮะคือเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเจนละบกแล้วก็กลุ่มเจนละนาม
1: แปลว่าจากฟูนันเนี่ยมันมีการแตกซอยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ครับผม
0: เป็นอีกยุคสมัยหนึ่ง
1: ต่อเนื่องกันมา
0: อาณาจักรนะครับที่ต่อเนื่องกันมานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันแยกออกเป็นสองกลุ่มคือเป็นกลุ่มที่เป็นเจนละบกนะฮะและเป็นกลุ่มที่เป็นเจนละน้ำบางสายว่าไอ้กลุ่มที่เป็นเจนละบกเนี่ยว่าไปแล้วก็คือกลุ่มที่จะเป็นต้นตออะไรหลายๆอย่างของเขมรพระนครหลวงในสมัยหลังที่จะเกิดขึ้นเพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่ามันไม่เกิดเอกภาพทางการเมืองมันเกิดความแตกแยกและการลบลาฆ่าฟันภายในผมคิดว่านี่คงจะเป็นภาพสำคัญอันหนึ่งนะฮะที่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่านี่คือเป็นตัวตนของประวัติศาสตร์ยุคก่อนพระ นครที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงพระนครหลวงนะครับอ
1: าจารย์พูดถึงเจนละบกกับเจนละน้ำมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะไอ้เจนละบกมันคงอยู่ทางบกนะส่วนไอ้เจนละน้ำมันคงติดน้ำหน่อยนะอาจารย์นะ
0: คือ เรื่องนี้เนี่ยนะก็คงเป็นที่ถกเถียงกันพอสมควรว่าจะดูสักประมาณพนมเปญหรืออะไรเนี่ยลงมาได้ถึงทางฝั่งสมุทรใหม่
1: อันนี้คือเจละน้ำเจละน้ำนะอาจารย
0: ์จะส่วนทางบกเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนที่อยู่ทางเหนือซึ่งน่าจะเป็นบริเวณที่เท่าที่ผมตรวจสอบดูตำรานะฮะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นบริเวณที่ต่อมามันคลี่คลายมาเป็นพระนครหลวงในสักประมาณบริเวณนั้น
1: ครับผมคราวนี้อาจารย์ครับพอเรามีฐานอย่างเงี้ยนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องคืออันนี้ต้องอาศัยจินตนาการนะอาจารย์เพราะเป็นเรื่องที่เรามองแทบไม่เห็นนะแต่ว่าเราก็ดูจากเอกสารหลักฐานบันทึกนู่นบันทึกนี่เนี่ยเราก็พยายามวาดเป็นเค้าโครง
0: ครา
1: วนี้จุดที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะฮะจ
0: ุ
1: ดที่ก่อนที่มันจะมาก่อร่างสร้างผมเข้าใจว่าตอนนั้นมันคงมีอาณาจักรย่อยๆเต็มไปหมดนะอาจารย์นะ
0: คือภาพที่น่าจะเป็นเนี่ยนะครับ ที
1: ่
0: เร
1: ีย
0: นให้คุณวีระทราบเนี่ยคือตัดมาตลอดแนวเลยตั้งแต่อารักการเข้ามาเนี่ยนะครับเราเห็นการกระจายตัวของบ้านเมืองนะฮะที่เก่าแก่พอสมควรแล้วก็ต่อติดกับทะเลนะครับบ้านเมืองเหล่านี้เนี่ยภาพอันหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงกันคือว่ามันมีเอกภาพทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะฮะมันมีศูนย์กลางเพียงศูนย์กลางเดียวโดดอย่างที่ต่อมาเราจะเห็นหงสาวดีเราจะเห็นอยุธยาอะไรงี้หรือเปล่าซ
1: ึ่
0: งมันไม่มีร่องรอยที่ชัดเจนตรงนั้นนะฮะ
1: เราก็ต้องเดาว่ามันน่าจะเป็นแว่นแคว้นเล็กๆกระจายลบพุ่งกันบ้างอะไรกันบ้างยังไม่มีใครรวบอำนาจได้หมด
0: ยังไม่มีใครที่จะสถาปนาความเป็นอาณาจักรที่มีการรวมศูนย์อำนาจเข้าถูกสู่ส่วนกลางที่ชัดเจนนะฮะเก
1: ิ
0: ดเป็นราชธานีหรืออะไรทำนองนี้ยังไม่เห็นภาพตรงนั้น
1: คันนี้อาณาบริเวณที่ในยุคต่อมาจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรเมืองพระนครก็ได
0: ้
1: จะเร
0: ีย
1: กว่าเป็นอาณาจักรพระนครหลวงอะไรก็สุดแท้แต่ซึ่งเราราวเอาว่าประมาณสักคริสต์ศตวรรษที่นะครับจ่านะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็พศนี่ประมาณสักพศ1300เสร็จเนี่ยจ่า
0: ครับ
1: ไอ้ตรงที่จะมาก่อร่างสร้างเป็นอาณาจักรเมืองพระนครหรือว่าอาณาจักรอังกอร์เนี่ยจ่าซ
0: ึ่
1: งเราจะไปซึ่งเราไปดูกันมาแล้วไม่เราจะไปดูนะเราไปดูกันมา2ครั้ง3ครั้งแล้วถ้าเป็นไปได้เราจะไปกันอีกเนี่ยนะจ่านะ
0: คร
1: ั้งนี้เนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันมีลักษณะสำคัญยังไงมันถึงได้มาก่อร่างสร้างเมืองเป็นอาณาเขตขึ้นมาจ้ะ
0: ครับคือเอาอย่างนี้นะครับ ผมคุยให้คุณวีระฟังเนี่ยในสองนัยยะแล้วกันในนัยยะแรกเนี่ยคุยเพื่อที่จะทำให้พวกเรานะฮะจะได้พอเห็นภาพบ้างว่าบริเวณที่ผมกับคุณวีระกำลังคุยกันเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงสักส่วนไหนของเขมรนะครับค
1: ือ
0: ปกติเนี่ยถ้าเราไปดูหลักฐานเอกสารของบ้านเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของรัชกาลที่4อะไรประมาณนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเขมรเนี่ยออกเป็น4ภาคคุณวีระเขาจะแบ่งเขมรเป็น4ภาค
1: ครับ
0: ภาคหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเขมรไทย
1: เขมรไทย
0: นะไอ้เขมรไทยตรงนี้เนี่ยบางทีเขาก็เรียกมันว่าขอมแปลผักเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้มันคือเสียมราชพระตะบองศรีโสพลนะและที่เรากำลังคุยกันตรงนี้คือเสียมราชนะมันอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นเขมรไทยนะครับติดกับแดนเราค
1: ือ
0: ทางอีสานของเราแต
1: ่
0: ถ้ากระเถิบไปทางด้านเหนือของตรงนี้เนี่ยนะฮะของบริเวณเขมรไทยขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกเขมรป่าดง
1: เขมรป่าดง
0: ใช่เขมรป
1: ่
0: าดงนะฮะแต่ถ้าลงมาตอนข้างล่างเนี่ยนะฮะจากโพธิสัตว์ลงมาจนถึงประมาณพนมเปญที่เราได้ครั้งหนึ่งมีโอกาสไปนั่งกินกุ้งกันอะไรกันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยนะ
1: ตรงนั้น
0: ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกมันเขมรใหญ่หรือเขมรละแวก
1: เขมรใหญ่หรือเขมรละแวกนะ
0: อย่างเช่นเรายกกองทัพไปรบกับพญาละแวกอะไรทำนองนี้คือเป็นภาพของเขมรช่วงอยุธยาว่าง่าย
1: ๆครับผม
0: นะฮะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะตรงน
1: ี
0: ้คือส่วนที่เป็นศูนย์กลางอำนาจสมัยหลังนะฮะและส่วนสุดท้ายมันเป็นเขมรที่บางทีเขาเรียกเขมรยวนบ้างเขมรใต้บ้างเขมรจามบ้างนะฮะส่วนนี้เนี่ยคือส่วนที่ต่ำจากพนมเปญเนี่ยลงมาทางด้านพุทธไทมาศลงมาสุดแหลมออกไปติดไปทางยวนสี่ส่วนอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: พวกกันดานอะไรพวกนั้นใช่ไหมอาจารย
0: ์ครับครับนะครับออกมาทางด้านเนี่ยนะครับสี่ส่วนอย่างนี
1: ้
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้
2: เป็นไงพอจะคลายเหงาได้ไหมฮะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหไม่ได้ไปไงใช่ไหมฮะ ก็เลยอยากรู้ว่ามันมีประวัติมีความเป็นมาอย่างไรแต่ว่าก่อนที่จะไปชมความงามปราสาทบันทายสีปราสาทนครวัดเมืองนครธมสะพานอะไรล่ะปราสาทพระขันสะพานนาคพันอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เราต้องปูพื้นก่อนว่าประวัติศาสตร์ของเขมรโบราณเนี่ยเขามีที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะช่วงหน้าค่อยกลับมาติดตามกันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะผมไม่อยากให้เสียเวลานะเพราะว่าบางท่านอัดฟังแล้วก็ยังแบบโอ้ฟังเพลินอยู่นะก็ไปฟังครับสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณคุณวีระธีรพัฒน์คุยกับอาจารย์สุเนชชุตินทรานนท์กันต่อไปติดตามกันครับ
1: เนี่ยนะครับ4ส่วนอย่างนี
2: ้ uh-huh.
1: ทีนี้4ส่วนนี้เนี่ยนะครับไอ้เขมรตรงที่เป็นเสียมราชเนี่ยนะฮะแต่เดิมเนี่ยเราถือว่าเป็นของเรานะเราถือว่าเป็นของเรา
2: ก่อนจะเสียให้ฝรั่งเศส
1: ก่อนจะเสียให้กับฝรั่งเศสนะฮะซึ่งการเสียให้กับฝรั่งเศสเนี่ยเราเพิ่งเสียไปในสักประมาณปี2449
2: ร้อยปีพอดีเลย
1: ใช่ครับ
2: ร้อยปีพอดี
1: ร้อยปีพอดีเหรอฮะ
2: เพราะเราเสียเขมรให้ฝรั่งเศสเนี่ย1902จ้ะ
1: ครับ
2: นะร้อยปีพอดีเลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ทีนี้ไอ้ตรงนี้ที่เราเสียไปเนี่ยเพราะเราต้องการจะแลกกาดแลกด่านซ้
2: าย
1: แลกหมู่เกาะต่างๆไปจนถึงประมาณแหลมสิงห์เนี่ยกลับมา
2: ครับ
1: เราก็เอาไอ้กาดไอ้อะไรเนี่ยแลกกันกับส่วนที่เป็นเสียมราชพัตตบองศรีโสพลเน
2: ี่
1: ยเอานะทีนี้ส่วนที่เราจะพูดเนี่ยมันก็คือส่วนที่เป็นเสียมราชที่ว่านี้มีของแถมนิดหน่อยคุณวีระ
2: ว่า
1: เสียมราชนี่บางทีคนไปอยากจะรู้ว่ามันมีความหมายว่ายังไงไอ้คำว่าเสียมราชนะฮะ
2: เพราะเขมรเขาไม่อ่านว่าเสียมราชนะจ
1: ๊
2: ะ
1: ใช่ใช่คุณวีระเขมรเขาเรียกว่า
2: เสียม
1: เรียบ
2: นะ
1: นะฮะ
2: เรียบร้อย
1: หรือบางทีเรียกเสียมเงียบ
2: เสียมเงียบ
1: นะฮะแต่โดยความหมายโดยนัยยะก็คือเราเนี่ยไปพ่ายแพ้เขาตรงนั้นจนราบเรียบนะแต่ผมไปเช็คในหลักฐานนะฮะ มีนะฮะเข้าใจว่าเป็นพระนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านะฮะแปลคำว่าเสียมราชว่าเมืองไทยทำปลาแห้งนะฮะก็เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะก็เป็นเรื่องน่าคิดนี่ไอ้ตรงเสียมราชตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่มันจะเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเขมรยุคพระนครหลวงคือยุคหลังจากยุคเจิ้นลาที่เราคุยกันเมื่อกี
2: ้หลังฟูนันหลังเจิ้นลา
1: หลังฟูนันหลังเจิ้นลา
2: ก็ประมาณสักคริสตศตวรรษที่8
1: ใช่
2: แล้วก็เมืองเนี้ยมันรุ่งเรืองใหญ่โตอยู่500ปีนะอาจารย์นะ
1: ได้ครับ
2: นะก็ได้แต่ว่าจะได้เข้าใจว่าทำไมมันมาเลือกตรงนี
1: ้เอาล่ะคราวนี้มาถึงคำถามของคุณวีระว่าทำไมมันเลือกตรงนี
2: ้ครับ
1: ภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของเมืองเสียมเรียบเนี่ยนะครับคุณเวลามันอยู่ระหว่างธรรมชาติที่สำคัญ2 ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งคือทะเลสาบนะครับเสียมเรียบเนี่ยตั้งอยู่ทางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบตอนเลสับนะครับ
2: ครับ
1: และเหนือไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียมเรียบนะครับ
2: ครับ
1: มันจะเป็นแนวทิวเขาใหญ่ครับเรียกว่าทิวเขาพนมกุเลนนะฮะ
2: ครับ
1: เมืองนี้ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มนะฮะ
2: ครับ
1: ที่จากภูเขาเนี่ยต่อติดลงมาถึงตัวทะเลสาบหากแต่เมืองนั้นไม่ได้ตั้งติดกับทะเลสาบทีเดียว
2: ครับ
1: นะฮะตั้งห่างจากทะเลสาบขึ้นไปพอสมควรนะฮะและจากตรงนั้นไป อีกสักระยะหนึ่งนะฮะก็จะไปขึ้นเขาพนมกุเลนตั้งอยู่บริเวณคาบระหว่างน้ำกับหินเพราะนั้นผมจะมีความรู้สึกว่าอารยธรรมของเขมรโบราณเนี่ยนะครับเป็นอารยธรรมน้ำกับหิน
2: ม
1: ีภูเขาพนมกุเลนเป็นประธานแล้วมีทะเลสาบตอนเลแซบเป็นแหล่งโปรตีน
2: คราวนี้ต้องอธิบายคุณฟังทราบนิดนึงว่าคำว่าทะเลสาบที่อาจารย์สุเนศพูดถึงเนี่ยเป็นภาษาเขมรแปลว่าทะเลน้ำจืดนะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
2: แล้วมันใหญ่มากนะอาจารย์นะ
1: มองไม่เห็น
2: ฝั่งอะนะ
1: มองไม่เห็นฝั่ง
2: ผมประมาณเอาคร่าวๆนะอาจารย์ผมดูจากแผนที่และทาบเอาเนี่ยนะผมว่ามันใหญ่กับบึงบอระเพ็ดเนี่ยประมาณสัก20เท่า
1: เป็นไปได้ครับ
2: แล้วมันก็เป็นแนวยาวด้วยมันไม่ใช่สั้นๆมันยาว
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับที่สำคัญคือมันอย่างนี้ด้วยไงครับคุณวีระคือว่าเมื่อช่วงหน้าน้ำนะฮะที่น้ำจากแม่น้ำโขงเนี่ยไหลย้อนกลับจากพนมเปญเนี่ยนะฮะ
2: uh-huh.
1: ขึ้นไปตามคลองหรือตามแนวแม่น้ำที่เหนือไหลย้อนขึ้นไปเข้าไปเติมตอนเลแซบเนี่ยนะฮะ
2: อาจารย์อย่างนี้ผมพยายามจะวาดภาพให้คุณผู้ฟังดูนะอย่างนี้ใช่ไหมว่าแม่น้ำโขงเนี่ยไหลจากลาวลงมา
1: ใช่
2: แล้วมันก็จะไหลลงมาประมาณสักทางภาคอีสานน่ะของเขมรแล้วก็ไหลลงมานี่ก็จะเป็นพนมเปญข้างล่าง
1: ใช่
2: ส่วนไอ้แม่น้ำไอ้ส่วนทะเลสาบเนี่ยมันอยู่ตรงประมาณสักทิศตะวันตกเฉียงใต้ไอ้ตะวันตกเฉีย
1: งเหน
2: ือขึ้นไปทางซ้ายมือห่างกับแม่น้ำโขงนะอาจารย์นะมันห่างกันพอสมควรมันอยู่คนละฝั่งกันของประเทศเลย
1: ครับ
2: คราวนี้อาจารย์พูดถึงเวลาหน้าน้ำแม่น้ำโขงไหลลงมาน้ำมันหลากใช่ไหมอาจารย์
1: ครับ
2: คราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นจ้าอาจารย
1: ์คือพ พอช่วงที่น้ำหลากเนี่ยนะฮะแม่น้ำโขงเนี่ยน้ำมันลงมาในปริมาณมหาศาลมากเลยเวลาเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะมันลงมาแต่ว่าไอ้ท้องน้ำเนี่ยนะครับคุณเวลาที่มันรับน้ำเนี่ยมันตื้นมันรับไม่ทันเพราะฉะนั้นน้ำที่ลงมาอย่างมหาศาลเนี่ยพอมาถึงตรงจุดที่น้ำสบกันที่พนมเปญเนี่ยนะฮะมันไหลย้อนขึ้นการไหลย้อนขึ้นเนี่ยก็คือไหลย้อนเข้าไปในทะเลสาบไปเพิ่มปริมาณน้ำในทะเลสาบที่มีอยู่เดิมให้มันมากขึ้น
2: มันก็มันจาก

0: ใช่ครับ
1: ขึ้นมาเป็นแบบขยายออกเป็นแนวออกไปใช่ไหมจ๊ะ
0: ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าพื้นที่ที่ตรงที่เป็นทะเลสาบเนี่ยนะครับคุณวีระมันเป็นที่ลุ่มต่ำมากนะฮะมันต่ำกว่าบริเวณโดยรอบ
1: เหมือนน้ำมันไหลย้อนขึ้นไป
0: ม
1: ัน
0: มีน้ำขังอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือน้ำในทะเลสาบช่วงหน้าน้ำที่น้ำจากแม่น้ำโขงไหลมามันก็ไหลย้อนขึ้นไปก็ทำให้ไอ้น้ำที่ขังอยู่แล้วเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไปอีก
1: อ๋อผมเข้าใจละ
0: เห็นไหมฮะ
1: ครับผม
0: ครับจนปริมาณเป็นเท่าตัวของไอ้ตัวทะเลสาบที่มันเป็นอยู่เดิม
1: เหมือนกับกรุงเทพเวลาน้ำท่วมอาจารย
0: ์
1: ประมาณนั้นนะเนาะ
0: ครับครับ
1: ถึงเวลามันท่วมมันก็แผ่วไปข้างๆใช่ไหม
0: แผ่วไปข้างๆมากมายมหาศาล
1: ครับ
0: นะฮะมากมายมหาศาลตรงนี้เนี่ยนะครับคุณวีระมันเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อธรรมชาติของการตั้งเมืองนะครับเราจะเห็นว่าเมืองเสียมเรียบเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งส่วนที่เป็นอังกอร์หรือพระนครหลวงเนี่ยจึงไม่สามารถจะตั้งกระเถิบติดลงมาทางทะเลสาบได้มากเพราะว่าช่วง
1: หน้าน้ำหน้าน้ำหลากมันก็ท่วมเลย
0: มันจะท่วมหมดนะครับแต่ผลจากการที่มันมีน้ำเข้าไปแล้วมันจะเอาพัดพาเอาปลาเข้าไปวางไข่อะไรทำนองน
1: ี้
0: เน
1: ี่ยจากแม่น้ำโขงเนี่ยมันดันย้อนขึ้นไปก็จะมีปลาเปอร์ไหลขึ้นไปด้วยใช่ไหมจ๊ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: และเสร็จแล้วพอช่วงฤดูที่น้ำเริ่มลดนะฮะและน้ำมันเริ่มไหลคืนคือไอ้ที่ท่วมเนี่ยมันเริ่มไหลคืนลงมาเนี่ยช่วงนี้แหละครับคุณวีระที่ปลาเป็นจำนวนนับล้านเลยนะฮะเยอะแยะมหาศาล
1: ที่ว่าปลาช่อนตัวเท่าขาเนี่ยจ๊ะนะ
0: อันนั้นอย่างนั้นละปลาชะดงชะโดนี่เยอะแยะหมดเลยนะฮะที่มันออกม
1: า
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเราหลับตานึกภาพความเป็นตอนเลแซบเฉพาะตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นแหล่งโปรตีนใหญ
1: ่
0: นะมันเป็นแหล่งโปรตีนใหญ่ที่เลี้ยงชุมชนได
1: ้ครับ
0: นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันเข้าไปส่งเงื่อนไขของการตั้งเมืองคราวนี้เรื่องนี้คือเรื่องที่หนึ่งครับคุณวีระเรื่องที่สองเนี่ยคือว่าลักษณะของน้ำที่มันมีการหลากของน้ำในช่วงหน้าน้ำนะฮะมันทำให้พื้นที่ในบริเวณที่น้ำหลากเข้าไปเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับเรามันอาจจะไม่เหมือนทีเดียวแต่ผมอยากจะให้นึกถึงภาพของอยุธยาตอนฤดูที่น้ำหลากลงมาและน้ำหมักขังอยู
1: ่ครับ
0: ใช่ครับปุ๋ยจำนวนมหาศาลที่น้ำเนี่ยพัดพามานะฮะทำให้บริเวณตรงนี้เนี่ยมันเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ
1: ์
0: นะฮะเพราะฉะนั้นบริเวณที่เป็นตอนเลแซบนอกจากมันจะเป็นแหล่งโปรตีนแล้วมันจึงเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตด้วยนะฮะมันจะเป็นแหล่งที่เพาะปลูกข้าวได้อย่างอุดมสมบูรณ์มากนะครับข้าวที่เชื่อกันว่าน่าจะปลูกได้เนี่ยมันน่าจะเป็นข้าวพันธุ์พ้นน้ำส่วนหนึ่งนะฮะคือในช่วงน้ำหลากเป็นข้าวพันธุ์พ้นน้ำ
1: คือน้ำมาเท่าไหร่มันก็พุ่งยอดขึ้นไปเรื่อยๆ
0: มันก็พุ่งยอดขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะฮะลักษณะนี้เนี่ยจึงทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและแหล่งคาร์โบไฮเดรตหร
1: ือ
0: ข้าวซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเป็นเมนสเตย์เป็นคล้ายๆแหล่งอาหารหลักนะฮะของคนตรงนี้
1: คือถ้ามันมีทั้งข้าวทั้งปลาเนี่ยมันก็จบแล้วนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: สำหรับชุมชนใดชุมชนหนึ่งไม่อดตายแล้วนะ
0: ใช่ครับคุณวีระมันเป็นชุมชนที่มีความสมบูรณ์ในตัวที่เลี้ยงตัวเองได้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบอันหนึ่งนะฮะที่ว่าทำไมถึงเลือกตั้งเมืองตรงที่เป็นเสียมเรียบแต่มันไม่เท่านั้นแต่มันไม่เท่านั้นทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราดูบริเวณที่เป็นเมืองพระนครเนี่ยนะฮะหลายจุดที่เราไปเนี่ยและผมคิดว่าเราทั้งสองคนเนี่ยก็สนเท่พร้อมกันว่าปราสาทอะไรขนาดนั้น
1: เออใช่
0: ทำไมถึงเยอะแยะมากมายใหญ่บ้างเล็กบ้างมีหลายคตินะฮะและบางทีก็เอาหลายคตินั้นมารวมกันบางทีก็แก้กันนะฮะว่าหลายคตินี้พอเปลี่ยนยุคสมัยก็เปลี่ยนมันไปเป็นอีกแบบนึงอะไรทำนองคล้ายๆอย่างนี
1: ้
0: แต่มันช่างชุกชุ
1: ม
0: ไปด้วยศาสนสถานจำนวนมหาศาล
1: แล้วมันกระจายกันอยู่ในเป็นอาณาบริเวณกว้างๆด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วง500ปีเนี่ยมากมายมหาศาล
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจึงมีนัยยะที่ผูกพันกับทางจิตวิญญาณนะฮะเพิ่มเติมไปจากนัยยะที่มันเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยมันเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ผมมีความรู้สึกงั้นผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: นะฮะซึ่งอาจจะมีเขาอย่างพนมกุเรนเนี่ยเป็นประธานหลักนะครับและตรงนี้มันจะมารับกับเรื่องที่เราคงจะได้คุยต่อไปอย่างเช่นราชาแห่งขุนเขา
1: เดี๋ยวอาจารย์อันนี้ก่อนจะไปนิดหนึ่งอาจารย
0: ์
1: ผมไปผมมีความรู้สึกอย่างนี้คือไอ้ตัวที่เป็นอาณาจักรนครวัดนครธมหรือเมืองพระนครเนี่ยมันอยู่ตรงหัวของทะเลสาบเนี่ยห่างกันมาประมาณสัก20กว่ากิโล
0: ใช่ครับ
1: นะฮะอยู่หัวทะเลสาบขึ้นมาสักยี
0: ่
1: แต่ว่าไอ้ตรงนั้นจริงๆเนี่ยอาจารย์นะถ้าผมดูด้วยตานะอาจารย
0: ์
1: ผมรู้สึกมันแห้งนะ
0: ค ครับ
1: มันแรงนะ
0: ตรงที่
1: ตรงที่เป็นตัวที่ตั้งเมืองเนี่ยผม
0: เป็นตรงที่ตั้งเมืองเนี่ย
1: ผมรู้สึกมันแรงนะอาจารย์
0: มันค่อนข้างแรงนะคือถ้าสมมติว่าจะดูในสภาพเนี่ยนะค่อนข้างจะแรงอยู
1: ่
0: และมันจะมาชื้นมากเนี่ยก็ตรงที่ลงมาใกล้ส่วนที่จะเป็นทะเลสาบ
1: อ
0: ันนี้ค่อนข้างจะเห็นตรงกัน
1: ว่างๆอาจจะต้องคุยกันว่ามันมีเมืองอย่างเงี้ยเยอะอาจารย์ผู้การที่ไปนี่ก็ตับแรงนะ
0: แร
1: งมากนะ
0: แรง
1: แรงมากไอ้เมืองนครที่เป็นศูนย์กลางปัจจุบันที่เราไปเห็นเนี่ยนครวัดนครธมตรงเมืองเสียมเรียมเนี่ยก็แรงแต่ว่าใต้ลงมาเนี่ยอุดมสมบูรณ์เป็นน้ำเป็นเนิ่มอะไรเยอะแยะก็แปลกดีเหมือนกันว่าทำไมมันไม่ตั้งไอ้ตรงที่สมบูรณ์ไปตั้งตรงที่มันแรง
0: ๆครับผมเนี่ยนะอยากจะลองอีกอย่างนึงนะคุณวิระคือว่าบางทีเราคงต้องหาโอกาสไปดูช่วงหน้าฝนคือดูซิว่าถ้าเป็นช่วงมรสุมเนี่ยนะ
1: มันไม่แรงใช่ไหม
0: มันจะแรงหรือเปล่าม
1: ันจะแรงหรือเปล่าม
0: ันจะแรงหรือเปล่า
1: ใช่
0: มันจะเป็นเขตเงาฝนอะไรต่ออะไรเงี้ยนะที่มีแนวเขาบัง
1: บังหรือเปล่า
0: หรือมันจะเป็นเขต
1: เพราะอย่างผู้การที่เราไปมาอาจารย
0: ์
1: มันแรงตลอดปีตลอดชาติฝนมันไม่ตกไม่ผ่านเลย
0: มันแรงตลอดเลย
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมงั้นเดี๋ยวถือว่าตอนนี้เรามาถึงริมขอบอาณาจักรนครวัดนครธมแล้วนะฮะเดี๋ยวอาจารย์พูดถึงเรื่องว่ามันมีการสร้างปราสาทตรงนู้นตรงนี้เยอะแยะเนี่ยแสดงว่ามีการเปลี่ยนเมืองอะไรกันพอสมควรใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: ย้ายที่อ่ะย้ายที
0: ่ครับคืออย่างนี้นะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือว่าพื้นที่บริเวณที่เป็นที่ราบที่อยู่ระหว่างเขาก
1: ับ
0: ทะเลสาบเนี่ยนะฮะมันมีร่องรอยให้เห็นว่ามันมีจุดที่พยายามจะสร้างเป็นศูนย์กลางทางอำนาจเนี่ยอยู่2พื้นที่ด้วยกันนะฮะพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันมีแม่น้ำเสียมเรียบเนี่ยเป็นตัวหลักตัวประธานเพราะนั้นไอ้เมืองที่เราเห็นซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยเขาอาจจะเรียกมันว่ายโสธรปุระก็ดีหรือมาในช่วงหลังเรียกนครธมเนี่ยนะฮะมันอยู่ในตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งที่มีแม่น้ำเสียมเรียบตัดลงมาแต่มันจะอยู่สักประมาณ20กิโลขึ้นไปจากตัวทะเลสาบ
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วเสร็จแล้วมันมีอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งถ้าจากเมืองเสียมเรียบปัจจุบันนี
1: ้
0: นั่งรถลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้นิดหนึ่งนะสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะมันจะมีตำแหน่งเมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองโบราณรุ่นก่อนเมืองพระนครตรงนี
1: ้
0: เรียกว่าฮาริฮาราไรนะฮะหรือบางทีเนี่ยเขาก็มักจะเรียกไอ้บริเวณนี้ว่าร่อรวยก็เรียกนะฮะไอ้บริเวณตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นจุดที่เป็นศูนย์อำนาจก่อนหรือเป็นบริเวณที่เลือกจะตั้งเมืองก่
1: อ
0: นที่จะตั้งเม
1: ื
0: องที่
1: พระนคร
0: และตรงนี้มีแม่น้ำอีกแม่น้ำหนึ่งไหลผ่านถ้าจะไม่ติดน่าจะเป็นแม่น้ำร่อรวย
1: ครับผม
0: นะฮะ
1: ก็คิดว่าลึกนะฮะวันนี้ลงลึกนะครับไม่ใช่ว่าไปกันแบบง่ายๆนะผมยังไม่ได้พูดถึงนครวัดนครธมยังไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะนี่แค่ปูพื้นเป็นคล้ายๆกับว่าพงศาวดารก่อนนะพอเราเข้ามาถึงยุคอาณาจักรเมืองพระนครเมื่อกี้ท่านอาจารย์สุเนศท่านก็เปรยๆถึงร่ำรวยหรือว่าหริหราไรนะครับแล้วก็พูดถึงยโสธรปุระนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมืองที่เราจะมาคุยกันต่อไปนะแล้วก็จะเข้าเรื่องพอผมให้ภูมิสถานเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรนครวัดนครธมครบถ้วนแล้วเนี่ยอาจจะพาไปเจาะรูทีละปราสาททีละปราสาทนะฮะงั้นเวลาใครจะไปเที่ยวเนี่ยเอาเทปที่อัดไว้เนี่ยไปคุณก็เที่ยวแบบสบายๆไม่ต้องไปอาศัยไกลอาศัยเกยแล้วนะฮะเราช่วยเหลือตัวเองได้เดินเปิดฟังเดินดูไปเลยนะครับคราวนี้เวลาการเริ่มต้นก่อร่างสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาณาจักรเมืองพระนครซึ่งตกเอาประมาณสักศตวรรษที่9นะอาจารย์นะ
0: ต้น
1: นะประมาณปีคศสัก800ต้นๆนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์ต้องเริ่มตรงนี้แหละอาจารย
0: ์ครับผมครับครับคืออย่างนี้นะครับคุณวีระเขามีความเชื่อว่าอาณาบริเวณที่จะเป็นที่ตั้งพระนครหลวงตรงนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่มีร่องรอยของโบราณสถานหรือของอะไรมาก่อนเลยนะมันก็มีความเป็นมาของมันแต่ว่ามันไม่ได้เกิดร่องรอยของการสร้างศาสนสถานหรือเมืองขนาดใหญ
1: ่
0: โตเนี่ยมาก่อน
1: ที่เราเห็นนี่คือมันสร้างมาเรื่อยๆจนเราเห็นแต่ปัจจุบันใช่ไหมอาจารย์
0: คือที่เราจะเห็นว่าเป็นเมืองเอามาสร้างเป็นเมืองขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ
1: ค
0: ือว่ามันจะเป็นช่วงสักประมาณปีที่เราบอกเนี่ยแต่ลงมาเป็นช่วงกลางๆคือศตว
1: ร
0: รษที่9นะฮะอย่างเช่นการเกิดเมืองยโสธรปุระดังนี้เป็นต้นแต่ผมอยากจะคุยให้คุณวีระฟังอย่างนี้ฮะว่า เมื่อกี้เราได้พูดกันแล้วว่าอาณาบริเวณในเขตพื้นที่เนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในเขตเขมรด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันมีบ้านเมืองที่เจริญมาก่อนล่วงหน้าใช่ไหมครับทีนี้พอมาถึงในช่วงที่เขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของพระนครหลวงเนี่ยนะฮะมันมีหลักฐานบางอย่างที่เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้
1: อง
0: นะฮะหลักฐานอันหนึ่งซึ่งมีคนพูดถึงและใช้กันมากเนี่ยคือศิลาจารึกครับเรียกว่าจารึกสะดอกกอกถม
1: เดี๋ยวอาจารย์ทวนอีกทีนะฮะชื่อมันแปลกๆต้องย้ำหน่อย
0: ชื่อจารึกสะดอกกอกถม
1: จารึกสะดอกกอกถม
0: ใช่ครับ
1: จารึกเขมรนะจาร ึ
0: กใช่ฮะไอ้จารึกอันนี้เนี่ยนะฮะมันมาเจอคล้ายๆกับว่าเขียนขึ้นสลักขึ้นเนี่ยในยุคหลังลงมานะฮะ
1: ค
0: ือประมาณคริสต์ศตวรรษที่11
1: หมายความว่าเรื่องเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สัก200ปีแล้วนะอาจารย์
0: ใช่แต่เล่าความย้อนหลัง
1: นะ
0: ให้เห็นว่ามันมีร่องรอยมีอะไรมาก่อนนะให้ตัวนี้นี่แหละที่เป็นตัวหลักฐานเอกสารสำคัญที่มาพูดถึงกำเนิดการก่อร่างสร้างตัวของอาณาจักรพระนครที่เรากำลังจะคุยก
1: ันอ๋อหมายความว่าแต่เดิมมันมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่ามาค้นพบไอ้ตัวจารึกสะดอกกอกคมเ
0: นี่ยนะครับที่เป็นตัวที่นำมาซึ่งตัวบุคคลสำคัญอย่างเช่นชัยวรมันที่2
1: คือทุกคนก็บอกว่าเริ่มต้นของยุคเมืองพระนครหรือว่าเมืองพระนครหลวงหรืออาจารย์เมืองพระนครที่อาจารย์พูดถึงเนี่ย
0: ร
1: เริ่มต้นจากกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าชัยวรมันที่2
0: ชัยวรมันที่2
1: ซึ่งปรากฏอยู่ในจารึกสะดอกกอกทมอะไรของอาจารย์
0: จารึกสะดอกกอกทมเนี่ย
1: อาจารย์ต่อเลยครับ
0: ที่จะเล่านี้อาจารย์จารึกสะดอกกอกทมเนี่ยนะฮะก็จะความจริงเป็นจารึกที่เขาเล่าถึงพราหมณ์นะฮะที่ได้เข้ามาทำพิธีนะฮะที่ยกเอาพระเจ้าชัยวรมันที่2เนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: คราวนี้นะฮะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จะสัมพันธ์กับพราหมณ์ที่ชื่อว่าศิวะไกลวันนะฮะที่เข้ามาแต่จากตัวจารึกอันนี้เราค่อนข้างจะได้ร่องรอยว่าก่อนที่ชัยวรมันที่2จะมาเป็นตัวเป็นตนแล้วก็จะมาสร้างเมืองสร้างอะไรเนี่ยนะฮะเขามีบ้านเมืองที่ปกครองมาก่อนแล้วนะฮะชื่อว่าอินทรปุระ
1: เอาล่ะอาจารย์ช้าๆนะอาจารย์ต้องช้าๆหน่อยนะฮะ
0: นิดหน่อย
1: คือชัยวรมันที่2มีเมืองครองเมืองอยู่แล้วเมืองนึงชื่อว่า
0: อินทรปุระ
1: อินทรปุระ
0: นะฮะไอ้เมืองนี้เนี่ยมันอยู่ออกไปทางด้านตะวันออกของทางกำปงจามคือกำปงจามนี่จะอยู่ลงมาทางตอนใต้ของเขมรหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะแกก็จะมีการมาสร้างเมืองของแกนะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะมารู้จักกันในชื่อของฮาลิฮาลาไลนะฮะที่ล่อรวยเนี่ย
1: คร
0: ับ นะครับผมจะขอสรุปให้กว้างๆว่างี้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันมาจากไอ้ตัวจารึกนี่ไอ้จารึกนี่เนี่ยเล่าถึงความสำคัญของชัยวรมันว่าแกลุกขึ้นมาเนี่ยประกอบกิจที่ถือว่าสำคัญนะฮะในทางการเมืองเนี่ยอาจจะง่ายๆ2ประการด้วยกัน
1: คือ
0: ที่ประการแรกเนี่ยเหมือนกับแกลุกขึ้นมาประกาศเอกราชเนี่ยคุณวีระคล้ายๆประกาศเอกราชจากการถูกยึดครองหรือถูกครอบงำโดยชวา
1: อ่าน
0: ี่ไอ้ชวานี่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับคุณวีระ
1: ว่ามันคืออะไรก็ได
0: ้มันคือชวาที่เป็นเกาะชวาหรือชวาที่เป็นสุมาตราหรือเป็นชวาที่จริงๆแล้วมีถิ่นฐานอยู่ทางคาบสมุทรมาลายูหรือทางตอนใต้อะไรของเราเนี่ยยังค่อนข้างเป็นที่ถกเถียงอยู่แต่ว่า
1: สรุปความว่าแกประกาศเอกราช
0: แกลุกขึ้นมาประกาศเอกราชตรงนี้ก่อนประกาศเอกราชแล้วก็จะรวมเขมรเป็นปึกแผ่นรวมเขมรเป็นปึกแผ่นนะฮะอันนี้คือความสำคัญนะความสำคัญอีกอันหนึ่งนะคุณวีระแกลุกขึ้นมาประกาศตนเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายนะฮะมันมีคำที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกว่าจักรวาติน
1: จักรวาติน
0: จักรวาตินนะฮะก็คือบางทีพอใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ universal monarch หรือเป็นคล้ายๆกับว่าราชาที่เหนือกว่าราชาใดทั้งหมดนะฮะราชาที่เหนือกว่าราชาใดท
1: ั้งหมดจักรวาตินหรือวาตินอะไรของอาจารย์เนี่ยมันออกจะแขกๆใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับมันออกจะแขกๆนะฮะแต่ว่าพอมาดูในเชิงของคติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการยืมคติแขกเนี่ยนะฮะเข้ามาใช้ ในการจัดการสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมืองขึ้นนะฮะและความคิดอันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่ไม่ได้มีแต่เฉพาะที่อยู่ในเขมรเท่านั้นกษัตริย์อื่นๆเนี่ยนะฮะก็รับเอาความคิดนี้ด้วยเหมือนกันคราวนี
1: ้
0: คุณวีระอาจจะหรือว่าแฟนเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้จักรวาลถิ่นเนี่ยนะก
1: ็
0: เห็นว่าอันหนึ่งก็คือนะมันอะไรและอีกอย่างหนึ่งบอกเอ๊ะมันไปเกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่านะฮะการประกาศตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะฮะเราก็ว่ากันอยู่อย่างพระเจ้าจักรพรรดิเราก็มีบุเรงนองก็ประกาศตนเป็นจักรพรรดิเอ๊ะมันจักรพรรดิกันแน
1: ่
0: คือผมยึดถืออันนี้ไว้ก่อนคือ1ประกาศเอกราช2ประกาศความเป็นใหญ่เหนือราชาทั้งหลายการความเป็นใหญ่เหนือราชาทั้งหลายเนี่ยเป็นได้2อย่างคุณวีระ
1: คือ
0: ถ้าในคติของพราหมณ์เนี่ยนะฮะการประกาศความเป็นใหญ่เหนือราชาทั้งหลายคือพยายามที่ตนเนี่ยเป็นดังเช่นพระศิวะนะฮะ
1: เพราะพระศิวะนี่ก็ถือว่าเป็นเทพแห่งเทพนะจ๊ะ
0: ใช่ๆอันนี้ถูกแล้วนะฮะจะอันนี้ถูกเพราะฉะนั้นคตินี้เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องผูกพันอยู่กับคติทางพุทธศาสนาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะฮะเพราะว่าเราจะรู้ว่าช่วงต้นของอาณาจักรเขมรที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยมันมีอิทธิพลของทางฮินดูเข้ามาเยอะ
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะและกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลายอย่างในคติพุทธที่กษัตริย์พม่ากับเรามาแย่งช้างเผือกกันนะคุณวีระ
1: ครับ
0: ฮะ
1: ทีนี้อันนั้นมหาจักรพรรดิเลยจักรพรรดิเลยใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ฮะประกาศตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
1: ค
0: ือพยายามที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ
1: ้
0: นในหมู่ของเขมรด้วยกัน
1: อันนี้อาจารย์ก่อนอาจารย์จะว่าต่อนะผมคล้ายๆว่าอย่างนี้ถ้าอาจารย์พูดว่าประกาศเอกราชเนี่ยนะแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันต้องเป็นเมืองขึ้น
0: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะมันมีร่องรอยที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเชื่อว่าทางชวาเนี่ยอาจจะเข้ามามีอิทธิพลเข้ามาจริงนะฮะในซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะเขมรเท่านั้นหรือเจนละเท่านั้นที่กระทบกระเทือนนะฮะทางจามเองเนี่ยก็ได้รับความกระทบกระเทือนในตรงนี้ด้วยมันก็ทำให้ชวนคิดอย่างนี้คุณวีระ
1: ว่า
0: ไอศรีวิชัยหรืออะไรต่ออะไรต่างๆที่เราคุยกันเนี่ยแล้วเรามักจะเกิดความรู้สึกว่าอันนี้มันหมู่เกาะ
1: อ
0: ันนั้นมันภาคพื้นทวีปเนี่ยความจริงแผ่นน้ำเนี่ยมันไม่ได้ขวางกั้นความสัมพันธ
1: ์
0: นะฮะ
2: อันนี้นี่ไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้วก็วันนี้นะฮะเราเป็นวันหยุดพิเศษอันนี้กลับมาทำงานตามปกตินะหลายท่านก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือว่าเอ๊ะเขาให้หยุดเป็นวันหยุดพิเศษนะตามมติคณะรัฐมนตรีนะจริงๆแล้วทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบอกไม่มีเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราก็ทำงานกันตามปกติมันถึงแม้ว่าจะเป็นฟันหลอก็ตามทีเพราะว่าเดี๋ยววันพุธเนี่ยก็จะเป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ข่าวต่างที่เกี่ยวข้องกับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะวันแรกของการใช้จ่ายเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาคงสรุปมาให้เห็นอย่างน้อยๆเราก็จะได้รู้ความตื่นตัวของคนที่ได้รับสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็รวมไปถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะเป็นยังไงใช่ไหมฮะแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นข่าวสารต่างๆวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเข้ามาสรุปข่าวสารให้ตามปกติแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ละหมดเวลาจริงๆพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์แล้วก็คุณวีระลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
6: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเดือนสุดท้ายของไตรมาส2ซึ่งหลายๆคนที่กำลังทำงานอยู่นะคะอาจจะต้องรีบปรับปรุงแผนปรับกลยุทธ์วางแผนการตลาดแล้วก็ประชุมกันเรียกว่าหัวหกก้นขวิดเลยเพื่อจะให้ผ่านไตรมาส2ไปด้วยตัวเลขที่สวยงามบอกเล่า965ทุกวันจันทร์นะคะก็ส่งความห่วงใยแล้วก็นำเรื่องราวมุมมองต่างๆมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังทราบมีผู้คนมาพูดคุยกันเป็นประจำนะคะอย่างวันจันทร์คิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาก็พร้อมที่จะมารับต้นเดือน6ของเรากันแล้วนะคะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็คลึกครื้นกันในหลายพื้นที่ที่ได้รับฝนชุ่มฉ่ำทำการเกษตรกันตอนนี้คุณป๊อปพร้อมที่จะมาบอกเล่า965กันในช่วงคิดอย่างป๊อปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
9: สวัสดีค่ะพี่เก่ง
8: เป็นอย่างไรบ้างคะ7วันที่ผ่านมาตอนนี้เข้าสู่เดือน6แล้ว
9: ไปงานไอ้ฟู้ดเอ็กซ์พอร์ตนะคะวันศุกร์นะคะที่ผ่านไปมุกติดพอสมควรใช้ได้เลยค่ะสนุกสนานดีค
8: ่
9: ะ
8: ไทเฟกไทเฟกที่ Impact Arena ใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
8: พี่เก่งไปมาเมื่อวันพุธคุณป๊อปไปวันศุกร์ใช่ไหม
9: เนาะก็อยากไปดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอาหารประเทศไทยมันเป็นสิ่งที่ส่งออกที่ดีมากๆที่สุดแล้วล่ะค่ะนะเป็นสิ่งที่ดังแล้วก็มันเป็นการที่แบบส่งได้ง่ายมากนะคะจะเป็นอะไรทุกอย่างจะเป็นน้ำพริกแต่คือไปเห็นแบบว่าเขาแบบมีปลาล้าโอ้โหปลาล้ากระโดดใส่เลยอ่ะแล้วก็แบบว่าคนในบูธปลาล้าบอกว่าป๊อปชอบปลาล้าแบบชอบมากชอบมาก
8: ได้เห็นนวัตกรรมของ ได้เห็นนวัตกรรมของปลาร้าใช่ไหมเมื่อก่อนนี่ก็เป็นปลาร้าผงเพื่อจะได้พกติดตัวไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้เป็นปลาร้าน้ำต้มสุกปรุงรสใช่ไหมคะใส่ขวดของคุณป๊อปได้ไปเห็นแบบไหน
9: ก็เขาว่าก็ทำหลายอย่างจะเป็นบอลก็มีนะคะแล้วก็เป็นปลาร้าในขวดๆที่ก็มีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นปลาร้าที่เขาจะส่งต่างประเทศนะคะขายต่างประเทศบ้างนะคะก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราก็เคยรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เคยสอนโยคะที่นั่นสอนโยคะที่พัทยาและทุกครั้งที่จะต้องการสมาชิกแบบว่าจากพัทยามาเยอะๆนี่เขาบอกว่าทำปลาเองนะคะบอกว่าใครสมัครเข้าคลาสโยคะได้ปลาไปขวดหนึ่ง
8: น่ารักที่สุด
9: ขายดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมเนี่ยแถวพัทยาก็จะมีบอกว่าพัทยาฝรั่งทั้งหลายอยู่ที่นั่นนะคะต้องแอบมากินข้างนอกเพราะว่าในบ้านสามีไม่ให้กินเพราะว่าเหม็นมากนะคะก็คือว่าก็หาเรื่องแบบว่าเล่นโยคะแล้วก็คือคนทำปลาคือบอกว่าเอออยากสมาชิกพร้อมกับปลานะมาเป็นสมาชิกโยคะก็ได้ปลาไปขวดหนึ่งด้วยค่ะ
8: แล้วก็เท่าที่เห็นนะพี่เก่งเห็นว่ามีผู้ประกอบการรายย่อยรวมตัวกันเนาะออกบูธแล้วก็มีรายเล็กๆรายใหญ่ๆก็จะแบ่งพื้นที่กันแถมมีต่างประเทศมาโชว์อีกนะคุณป๊อป
9: ใช่ค่ะเขาก็พยายามมาดูมาส่งอะไรบ้างได้เนาะนะจะเป็นอาหารจีนมันเป็นแบบพวกแบบว่าสำเร็จรูปนะจะเป็นว่ามาม่าไวๆพวกแบบว่าของสำลูกลูกให้มันแบบรสชาติอื่นๆไปนะคะเราชอบแบบว่าแบบเป็นซุปแบบบิสซุปของแบบโปล่าเนี่ยคือในร้านอาหารทำมาอร่อยมากแต่คือว่าไม่เคยคิดว่าออกจากซองมันคือความเข้มข้นของแบบกุ้งหรือว่าเป็นแบบบิสกุ้งเนี่ยอร่อยมากๆเลยอ่ะแต่เฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเหมือนที่แบบน้องไปที่ร้านของหนิงที่ก็ทำแบบเครื่องแกงมาทั้งหลายมาแล้วก็คือเห็นเลยชัดๆเพราะแบบเฮ้ยแค่นี้เองเหรอเนี่ยคือคนต่างประเทศที่แบบว่าบางทีต้องการอะไรขึ้นมาก็ทำให้เร็วขึ้นแต่คือบอกว่าเห็นคนที่ทำแบบอาหารคลีนขึ้นมาบอกเฮ้ออันนี้ดีมากเลยอ่ะก็บอกว่าถามขอไปซื้อเครื่องแกงทั้งหลายเนี่ยเป็นบล็อกใหญ่ๆนะคะที่จะทำอาหารคลีนเพราะว่ามีลูกแบบว่าลูกแบบนะคนแบบลูกค้าในมืออยู่แล้วนะคะทำมา2 ปีบอกโอ้ไอเดียดีเหมือนกันถ้าได้รสชาติดีๆที่ต้องการก็สั่งเป็นบล็อกใหญ่ๆนะคะ
8: ค่ะใช่ๆคือการที่มีงานไอเฟกเนี่ยนะคะพี่เก่งเห็นตั้งแต่แบบฮอลล์เดียวจนปีนี้เขา12 ฮอลล์เลยนะคือเติบโตมาแบบได้รับความนิยมแล้วก็มีชาวต่างชาติมาดูมาสั่งซื้อแล้วเขาบอกว่าใหญ่สุดในเอเชียเนี่ยงานนี้เป็นงานที่ร่วมมือกับหลายๆประเทศมาเห็นขนมมีพวกพี่เก่งเพิ่งรู้นะเจลลี่แบร์คุณป๊อปที่เป็นตุ๊กตาหมีเป็นโรงงานของคนไทย40 ปีมาแล้วอะเราก็นึกว่าเป็นขนมเจลลี่จากต่างประเทศปรากฏว่าไม่ใช่ไปเจอเจ้าของเขาบอกว่าทำมาในตระกูล40 ปีแล้วอะเนี่ยขนมเจลลี่แบร์ที่เป็นรูปตัวหมีเล็กๆ เนี่ยนะคะแล้วตอนนี้ก็มาทำเป็นรสมะม่วงจิ้มน้ำปลาหวานด้วยนะขายเป็นแพ็กเกจน่ารักมากเลยมันมีนวัตกรรมแปลกๆเปิดก็เรียกเปิดพิสดารในธุรกิจขนมไทยมีเอาใบชายาภาคใต้คุณป๊อปรู้ไหมว่าใบชายาที่เขาเอามาอบบดกันแล้วกลายเป็นผงปรุงรสจากธรรมชาติอันเนี้ยพี่เก่งก็ไปเจองานนวัตกรรมในไทยเฟกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกินผงปรุงรสแบบสารเคมีอันเนี้ยใช้เป็นใบธรรมชาติของต้นไม้ที่อยู่ในภาคใต้น่ารักน่ารักใช่ใช
9: ่ค่ะก็คือไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งก็แบบว่ากำลังทำแบบว่าเป็นสีราชาที่เป็นแบบสีขาวๆบอกว่าแปลกภาคเหนือไปดองขึ้นมาแล้วมันออกเป็นสีชมพูก็เป็นสีราชาสีชมพูนะคะที่ขวดขึ้นมาแล้วก็คือก็จะแบบว่าเฮ้ยเธอรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เอาซอสสีราชาแบบขวดสีชมพูเนี่ยใส่เข้าไปในวาดก้านะคะมันเหมือนน้ำมะแล้วไปนะหรือเขาจะบอกว่าเป็นมาร์การิต้าหรือว่าเป็นในเบียร์ยังได้เลยล่
8: ะ
9: นะคะคือรสชาติของความเข้มข้นแบบทำไมไม่ได้เนาะเพราะว่าวัดกาเวทบูขายดิบขายดีมาต้องแบบ20 กว่าปีเนา
8: ะ
9: คืออันนี้แบบโอ้ยใส่พริกเข้าไปในเครื่องดื่มด้วยคนไทยมันติดความเผ็ดร้อนขนาดนั้นเลยใช่ไหมน่าจะเวอร์กันเนี่ย
8: เวิร์กเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ฝรั่งเขาจะเอาทาบาสโก้จำได้ใช่ไหมทาบาสโก้มันก็จะไปหยอดในเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแบบซอสพริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยเออถ้าซอสพริกสีราชาบ้านเราเอามาหยอดก็น่าจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งพี่เก่งเคยเห็นเขาเอาสูตรพริกหลายๆอย่างมาเริ่มผสมในเครื่องดื่มเพื่อจะทำให้เกิดโปรดักต์ใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็เรียกว่าหารสชาติใหม่ๆให้กับคนที่ชอบลองของแปลกอ่ะคุณป๊อปถือว่าเป็นซอสพริกสีราชาสีชมพูเนี่ย
9: ครับคนที่ดื่มบอกว่าเมื่อก่อนแบบเครื่องดื่มที่เราชอบมากคือแบบบลูเบอร์รี่เนาะแล้วก็ไม่คือแบบซอสแบบน้ำมะเขือเทศแล้วก็คือใส่ทาบาสโก้เข้าไปใส่วอร์ชสซอสเข้าไปแล้วก็ใส่แตงกวาดองเล็กๆใส่เข้าไปเนาะมันจะเปรี้ยวๆนะคะเผ็ดบางคนก็ทราบบอกว่าเผ็ดเผ็ดทาบาสโก้ใช่ไหมใส่วาซาบิล่ะโอ้
8: เห็นไหมขึ้นจมูกเลยนะแค่ได้ยินชื่อคำว่าวาซาบิเนี่ยแต่เราต้องมาลองซอสพริกสีราชาสีชมพูพี่เก่งไปเซิร์ชเจอแล้วก็บอกขวดชมพูชมพูเลยใช่ไหมคุณป๊อป
9: ใช่ค่ะรู้สึกว่าเป็นยี่ห้อชื่อว่าแซดนะคะขึ้นมานะคะ
8: ใช่ค่ะ
9: นะแล้วก็คือตอนนี้คือมาลองดูซิเดี๋ยวจะต้องลองหลายเพื่อนหลายคนเขาแบบทำสืบพันธุ์เรื่องอาหารนะคะก็เอามาลองในแบบฝูงกลับมาบ้านมีทั้งชาล้ามีทั้งเครื่องดื่มเครื่องอาหารทั้งหลายที่มาลอง
8: ใช่ใช่ใช่แล้วก็พี่เก่งเจอบูธหนึ่งที่เขาทำเฉพาะเป็นวัตถุดิบโดยตรงเลยอ่ะขายแต่อย่างเช่นน้ำตาลมะพร้าวก็มาเปิดบูธขายแต่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวเลยเขาบอกว่าเพื่อจะได้หาผู้นำเข้าส่งออกในต่างประเทศมาเดินดูแล้วก็สั่งของเขาแบบไปเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารตามร้านอาหารไทยหรือเป็นโกรเซอรี่ในต่างประเทศอ่ะพี่เข่งก็บอกว่ามันก็เป็นอีก

0: ราขึ้นมานะคะหรืออาหารที่เป็นแบบว่าไม่เหมือนใครคือแล้วแบบว่าโอ้โหทำไมเราไปชอบปลาร้าขึ้นมาเนี่ยไปจบตัวมาที่อเมริกาเนี่ยพี่เก่งคือมันมีแค่แบบส้มตำแล้วก็ไม่มะละกอไม่มีก็ต้องใช้แครอทแล้วคือแครอทแล้วคือแบบอะไรอ่ะแครอทมันไม่ดูดรสชาติเท่าไหร่ไม่เคยชอบส้มตำเลยจนกระทั่งแบบมาประเทศไทยตอนแบบนานสมัยตอนแบบช่วงหนึ่งซัมเมอร์หนึ่งอายุ10 ขวบแล้วก็คือแบบว่ามีครั้งสั่งส้มตำไม่ใช่ส้มตำตำแตงใส่ปลาร้า
1: ตำแตง
0: ปูขึ้นมาม
1: ันเข้ากันมากเลยมันเข้ากัน
0: น้ำตาจะไหลว่าทำไมรสชาติมันดีขนาดนี้มันแบบว่ามันมียำนี้แบบว่านะคะเวชูของรสชาติมันแบบออกมาแล้วกรี๊ดใส่เลยคือแบบพ่อแม่น้องไม่มีใครกินปลาร้าเรากินคนเดียวนะคะเป็นคนที่แบบว่าเกิดบนนอกก็จริงแต่ว่ากินอะไรที่เผ็ดๆแต่ก็คือรสชาติแรงตลอดเลยอ่ะเผ็ดคนนะ
1: มันมีอีกเมนูหนึ่งที่พี่เก่งเจอพวกร้านที่ขายขนมไทยคือขนมหวานหรือแม้กระทั่งเป็นผลิตภัณฑ์สวีทอยู่ในเมนูสวีทที่พี่เก่งไปเดินในงานไทเฟกกับคุณป๊อปเราก็จะเห็นบางอันเนี่ยเป็นบูธอันนี้เลยนะบูธข้าวตากแห้งอ่ะแล้วมันเป็นเหมือนข้าวพองอ่ะใช่ไหมที่เขามาทำเป็นเหมือนนางเล็ดที่เอาข้าวมาทอดแล้วก็โรยน้ำตาลเชื่อมแต่นวัตกรรมตอนนี้ที่พี่เก่งเห็นเป็นแบบ10 บูธเลยนะก็คือเอาข้าวเนี่ยมาอบกรอบแล้วก็ไปทอดแล้วไปคลุกกับซอสเหมือนเป็นขนมกินเล่นแทนสแน็คอ่ะคือเอาข้าวพองตัวเนี้ยมาคลุกซอสรสปาปริก้ารสพริกรสหม่าล่ารสชีสรสเนยรสสาหร่ายคือเป็น10 รสเลยแล้วก็เขาต่อยอดมาให้มันเห็นเป็นเม็ดข้าวเลยว่าเป็นข้าวธรรมชาติเห็นเป็นปรุงปรุงรสแล้วก็แยกกันว่าให้ดูว่ามันมีที่มาจากข้าวมีที่มาเป็นตัดแผ่นเป็นกลมๆแล้วก็มาเป็นสแน็คอยู่ในถุงเขาบอกว่าส่งออกไปต่างประเทศดีคนชอบเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติเนี่ยคือไม่ต้องแปรรูปให้เห็นเป็นเม็ดข้าวอบกรอบเลยอย่างเงี้ย
0: เนาะ
1: ก็ได้รับความนิยมอยู
0: ่คนไทยเดี๋ยวพี่เก่งสังเกตไหมว่านอกจากพูดเล่นกินเล่นไม่มีอะไรจริงจังใช่ไหมเนี่ย
1: ของเล่น
0: ของกินเล่น
1: ของกินเล่น
0: นะคะ
1: ใช่
0: พูดเล่นเล่นในการก็เป็นเงือกโอ้โหทุกอย่างเล่นๆหมดเลยไม่มีอะไรจริงจังแต่ว่ากินตลอดเวลาแล้วฝรั่งถามว่าทำไมกินเล่นตลอดเวลาแล้วคือไม่อ้วนเท่าฝรั่งเลยล่ะนะ
1: เพราะอะไรเพราะอะไร
0: เพราะของเรามันสดกว่านะคะแล้วก็เราว่าแบบว่าถ้าแบบทุกครัวในประเทศไทยเนี่ยต้องมีน้ำปลาทุกครัวที่เป็นแบบเมืองฝรั่งทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีเนยใช่ไหมคะก็วิธีการทำอาหารขึ้นมามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะของเขาจะเน้นขนมปังของเราก็จะไปเน้นข้าวนะคะแล้วคือมันแบบประเทศไทยมันเหมือนประเทศที่แบบว่ามันจีนก็ไม่ใช่อินเดียก็ไม่ใช่แต่มันแบบผสม
1: มีหมดทุกอย่าง
0: ใช่ไหมคะ
1: มีหมดทุกอย่าง
0: อะไรขึ้นมาแบบโอ้โหเก่งมากอ่ะคือเรามั่วเก่งมากคือเอาหาอะไรขึ้นมานะคือทำเก่งจริงๆแล้วก็คือรสชาติแบบว่าอาหารญี่ปุ่นอ่ะรสชาติไทยเนี่ยนะคะจะเป็นแบบซอลมอนแต่ยำนั่นยำนี้ขึ้นมาญี่ปุ่นไม่มีนะคะไม่มีรสชาติแบบนี้แหละโอเคนะคะหรือรสชาติอื่นของที่แบบว่าที่ไทยทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนที่อื่นเลยแหละนะมันจะมีการแบบว่าเป็นแบบสร้างสรรค์ขึ้นมาจะเป็นแบบโอเคนะคะจะเป็นขนมจีนประเทศจีนก็ไม่มีแน่นอนนะเป็นไฟไรซ์ที่บอกว่าต้องใส่ลูกเกดไรซ์ใครไปต้องใส่ลูกเกดเข้าไปนั่นเนี่ย
1: แล้วก็อะไรนะที่คุณป๊อปได้เจอชิมไอติมอะไรบ้างไหมได้ชิมขนมอาหารอะไร
0: นะมันไม่มีแบบว่าไอติมนี่หนิงก็บอกว่ามีพูดแบบไอติมที่มันแบบว่าใส่อะไรแปลกๆเข้าไปแต่แบบเครื่องแกงอะไรเข้าไปด้วยอ่ะแบบฮ่า
1: พี่เก่งเคยเจอไอติมน้ำพริกน้ำปลาหวานไอติมรสน้ำปลาพริกน้ำปลาหวานแล้วก็เจอไอศครีมไอติมที่ทำจากงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาก็อยู่ในบูธแรกของงานนวัตกรรมเลยนะเขาก็โชว์ไอติมแล้วก็โชว์น้ำจากน้ำตาลสดเป็นเครื่องดื่มที่งานวิจัยแต่ยังไม่ได้ผลิตออกขายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดหนึ่งที่

0: แสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหาร
1: พี่เก่งคือไอติมกับเจลาโต้เนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างนะคะ
0: ต่างยังไงคะคุณป๊อป
1: ตอนนั้นแบบว่าไปทำที่ร้านของหญิงขึ้นมาบุ๋มหญิงบอกว่
0: า
1: ก็สอนเราขึ้นมาว่าเจลาโต้เนี่ยนะคะที่มาจากอิตาลีทั้งหลายเนี่ยคือใช้น้ำตาลน้อยกว่าไอติมเยอะเลยแหละนะคะแล้วก็ใช้ไขมันน้อยกว่าด้วยนะคะแต่มันก็ใช้คือเขาแบบตีให้มันแบบว่าเป็นมีอากาศเข้าไปด้วยมากขึ้นมันจะฟูกว่า
0: ก็นั่นแสดงว่าเจลาโต้ก็จะดูเฮลตี้กว่าหวานน้อยกว่าไขมันน้อยกว่าสารปรุงแต่งน้อยกว่าใช่ไหม
1: กูก็ไปเลยแล้วกันนะคะไปหาข้อมูลไปเลยค่ะแต่จริงๆที่ได้ลองดูข้อมูลเข้ามาก็แบบว่าประมาณนั้นแหละนะคะคือมันจะฟูกว่ามันจะไม่เข้มข้นหัวว่าใส่ครีมเยอะใส่น้ำตาลเยอะก็จะน้อยกว่าไปนะคะแต่เครื่องที่ทำไอติมเนี่ยนะโหพี่เก่งโอ้โหเครื่องเป็นร้านก็มีนะคะถ้าจะบอกว่าคือทำร้านขึ้นมาเนี่ยคือต้องมีหลายรสชาติใช่ไหมคะก็คือต้องแบบไปซื้อเครื่องมาแล้วคือเครื่องปั่นอะไรทุกอย่างอ่ะคือแบบโอ้โหต้องซ่อมทีนึงบางทีต้องบินไปต่างประเทศไปเอาบอกอุปกรณ์กลับมาด้วยอ่ะ
0: เนี่ยก็เป็นต้นทุนอันหนึ่งที่ผู้ประกอบการ SME รายเล็กๆเนี่ยอาจจะเจอค่าต้นทุนในการซ่อมบำรุงเครื่องมือเนาะพี่ป๊อปนะเราก็จะอาจจะต้องเห็นว่าผู้ประกอบการถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากชักชวนน่ะเด็กวิศวะเด็กช่างกลเด็กโรงเรียนช่างนะคะมาผลิตเครื่องมืออะไรดีๆแบบนี้เพื่อให้ SME เราไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องเสียเงินต้นทุนสูงจะได้มีผลิตภัณฑ์ช่วยกันทำอาหารพี่เก่งเจออีกอันนึงอ่ะคุณป๊อปเจอมั้ยขนมหวานไทยที่เป็นแพ็คแบบฟรีซแช่เย็นน่ะคือเพื่อจะส่งไปต่างประเทศข้าวเหนียวทุเรียนพี่เก่งไปเจ
1: อ
0: ร้านนี้ก็ทำข้าวเหนียวทุเรียนส่งออกแล้วก็เป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำข้าวกะเพราไก่แกงเขียวหวานคือเป็นข้าวสำหรับที่ไม่ต้องแช่ฟรีซไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็อยู่ได้นอกห้องเย็นประมาณ2ปีแล้วก็เหมาะกับการไปช่วยผู้ประสบภัยหรือว่าการเดินทางไปแคมปิ้งในป่าโดยที่ไม่ต้องแช่แข็งเวลาจะไปอุ่นก็อุ่นในไมโครเวฟหรือต้มในน้ำร้อนอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่สงขลาที่เขามาโชว์กันนะนี่แหละน่าสนใจ
1: ใช่ว่าคนไทยเราจะไปที่ไหนเดินทางไปที่ไหนนะคะก็ต้องเอาน้ำพริกไปด้วยนะคะหรือบางทีไปข้างบ้านบางทีตอนไปบาหลีขึ้นมานะคือกินอาหารของพื้นเมืองไม่ได้เลยแหละก็บอกว่าเพื่อนมาด้วยคือว่าเอาน้ำพริกบอกว่าน้ำพริกเผามาด้วยนะคะอยู่ได้รอดด้วยน้ำพริกแบบน้ำพริกเผาของแม่ประนอมนี่แหละนะคะทาขนมปังทากระทุกสิ่งทุกอย่างใหญ่แล้วก็ผ่านมาได้บอกว่าโอ้ยเขาบอกว่าเอาเด็กน้อยคนไทยไปออกจากประเทศไทยได้แต่เอาฮอร์โมนคนเป็นไทยออกจากเป็นเด็กน้อยไม่ได้เนี่ยคือเราเลยชัดเจนเลยอะพี่เก่งโอ้โหรู้เลยว่าฉันมีแฟนเป็นฝรั่งไม่ได้เด็ดขาดเลยอะกินของ
0: ไม่ยังต้องหาฝรั่งที่ชอบน้ำพริกกับซอสไทยจากกะปิไทย
1: ปลาเอามาเลยค่ะ
0: เ
1: หม็นสามเหม็นอะไรเหม็นๆชอบมากนะคะคือเคยมีแฟนตอนเด็กๆนะคะเขาบอกว่าพริกไทยเหม็นเขาบอกว่าพริกไทยเนี่ยเผ็ดเกินไปเลิกทันทีแต่ว่าฉันเลิกอาหารฉันไม่เอาเธอไม่ทำสองอย่างเด็ดขาดนะคะถ้าเธอบอกพริกไทยเผ็ดนะไปไกลๆฉันเดี๋ยวนี
0: ้ยังไม่เจอพริกไทยดำบ้านเรานะเอามาผัดกับหมูผัดกับไก่นะผัดพริกไทยดำเนี่ยโอ้โห
1: อร่อยๆนะโอ้โหเนาะมันก็แบบว่าใส่กระปุกกะปิเข้าไปหน่อยนึงใส่นั่นนี่ไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อร่อยขึ้นมากินไม่ได้อ่ะพี่เก่ง
0: ใช่ใช่
1: เป็นอย่างค่ะ
0: ความสุขของคุณป๊อปก็คือเราต้องเลือกกินของอร่อยถูกไหม
1: คือมาแบบอะไรอ่ะคือบางทีไปต่างประเทศนะเขาก็จะมีแบบว่าแบบน้ำมันมะกอกใส่มะนาวแล้วคือเป็นน้ำจิ้มกับอะไรอาหารทะเลบอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดประเทศไทยเนี่ยนะจริงๆทั้งสดอร่อยที่สุดแต่ว่าเขาก็จะมีแบบเป็นขุดขวดแล้วก็ให้ไปจิ้มนั้นจิ้มนี่กินใช่ไหมคะนี่แหละนะเราว่าจริงๆอ่ะศรีราชาควรจะแบบหันมาอีกทางนึงคือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดประเทศไทยเนี่ยเอาไปขายได้จะดีมากเลยเนี่ยต้องเติมน้ำมันหรือน้ำปลากับมะนาวสด

0: จะอร่อยมากมากค่ะ
1: ค่ะแต่พอคุณป๊อปพูดถึงน้ำพริกแม่ประนอมปุ๊บเขาเรียกว่าในงานไทเฟกนี่ก็เปิดตัวอลังการเหมือนกันนะเออน้ำพริกแม่ประนอมที่ในงานไทเฟก
0: หลายแม่เลยค่ะมีหลายแม่ที่เปิดในงานนะคะ
1: เดี๋ยวนะแล้วก็มี
0: หลายยี่ห้อ
1: มีแม่เล็กด้วยนะเขาบอกเออของแม่เล็กหรือเจ๊เล็กเนี่ยที่แบบโอ้โหซอสนี่ใหญ่มากเห็นป้ายโฆษณาทั้งประตูทางเข้า Impact ไปเลยอะมีเป็น10ป้ายเลยอันนี้เจ๊เล็กแล้วก็มีน้ำพริกปลาจ่าวิรัตจากนครสวรรค์ว่ามีคนสั่งนำไปส่งออกนำเข้าต่างประเทศเยอะเลย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจเราไม่ได้เป็นแค่ครัวโลกแล้วนะนายกท่านนายกหนูบอกว่าเราจะเป็น future food hub แห่งโลกเป็นอาหารอนาคตของโลกเลยนะเป็นแหล่ง
0: มันเป็นไปแล้วนะคะมันเป็นอนาคตปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นมานานมากนะคะไปดูดังทุกเรื่องหรือว่าใครต่อใครถามใครก็ว่าไปอ่ะคือชอบกินอะไรก็คือชอบกินอาหารไทยนะคือมันไม่ใช่เป็นนี้ตอนโตโตขึ้นมาตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ตอนเด็กๆโดนบูลลี่แค่แบบแม่ทำข้าวผัดให้กินนะคะเอาไปส่งที่โรงเรียนแล้วแบบว่าเพื่อนบอกว่าน้ำปลาเหม็นดูที่พี่เก่งมันคือไม่คืออะไรเลยบอกน้ำปลาของเราเหม็นไปกินอะไรไปกินแฮมเบอร์เกอร์อะไรของมันบ้าบอแตกโอ้ยพวกฝรั่งอยู่ไม่ได้แล้วล่ะนะคะยังจำได้
1: เขาบอกว่าเขาเหม็นน้ำปลาเราแต่เขากินพวกแอนโชวีกินพวกปลาเค็มๆเหม็นๆเหมือนกันนะ
0: บางทีบางคนไม่ชอบกินนะพี่เก่ง
1: ชีสกันเลยก็เหม็น
0: แต่ว่ามันน้อยคนที่จะใส่แอนโชวีนะคะน้อยคนมากแต่คือนะคือบางทีแต่แบบอยู่ในหอนะพี่เก่งแล้วก
1: ็
0: บางทีสั่งพิซซ่ามานะเพราะที่อยากจะกินคนเดียวเพราะตอนนั้นแล้วก็กำลังจับหิวมากก่อนสอบสั่งพิซซ่าอยากกินคนเดียวทำยังไงให้ฝรั่งไม่กินใช่ไหมพี่เก่ง
1: ใช่ใช่
0: ผมไปโรยเต็มที
1: ่
0: พอพี่ฝนแดงๆไปโรยเต็มที่
1: แล้ว
0: มึงกลัวความเผ็ด
1: แล้วไม่ให้ฝรั่งแยก
0: เราเด็ดขาด
1: อันนี้ไม่ก็เรียกว่าเป็นวิธีกำจัดคนแอบขโมยใช่ไหม
0: เขาไม่แกะเลยค่ะเขากลัวผิดมากก็คือว่าเออดีเหมือนกันที่พวกเธอบอกว่าไม่ฉลาดพอที่จริงของดีแล้วก็รสชาติดีๆก็นะแอนโชวีก็ไม่ชอบโอ้โหแล้วก็พิซซ่าที่แม่คือชอบกินมากๆคือบอกว่าไพแนปเปิลอ่ะนะคะใส่สับปะรดใส่แฮมสับปะรดเข้าไปนะคะโอ้โหบางทีก็ใส่พริกใส่ทาบาสโก้ไปอีกแต่แม่ยังไงคือว่ากินพิซซ่าที่ไหนไปเขาต้องกลับไปบ้านไปกินข้าวนะเขาบอกว่าขนมปังมันไม่อยู่ท้องคนไทยชัดๆไม่เนี่ยพี่เก่งกลับมาไปกินข้าวกินข้าวต้มกุ้ยก็ยังได้ก็ยังดีเชียงรอง
1: จริ
0: งกว่าขนมปังอ่ะเห็นด้วยกับแม่ค่ะเห็นด้วยจริง
1: ๆค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องน้ำปลาปลาร้าผักที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยมันคือเอกลักษณ์ของอาหารไทยนะคุณป๊อปใช่ไหม
0: มันมีแกงต่างๆมันคือรสชาติของมันมันมีบอดี้อ่ะนะคะเหมือนใส่เข้าไปในซุปหรือใส่เข้าไปในคุกข้าวหรือว่าแบบนะเอาปลาบอนมาใส่นะคุกข้าวขึ้นมากินมีข้าวมีน้ำพริกมีผักสดมีไข่เจียวพี่เก่งคะไม่ต้องทำอาหารมากมายนะคือพื้นฐานอาหารไทยมันไม่ยากอะไรเลยอ่ะนะ
1: ใช่
0: เป็นทั้งประเทศเลยที่แบบชอบรสชาตินี้ถ้าไม่ชอบก็แบบว่าไม่เป็นไรให้ภัยได้แต่คือก็นะคือจะพบเพื่อนที่กินอาหารรสชาติเหมือนกันเพราะว่าจะปากจะเหม็นทักทีต้องแบบเหม็นทั้งหมด มันจะไม่เหม็นเลยพี่เก่งเพื่อนกินสตอกด้วยกันกินกะปิด้วยกันมันจะไม่เหม็นเลยพี่เก่ง
1: ใช่ใช่นี่เราได้ไปชิมสาหร่ายทอดกรอบโรยหน้าทุเรียนทอดอีกไหมมีในงานด้วยนะพี่เก่งไปเจอขนมใหม่ๆเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วก็มีก็เรียกว่าสารพัดผลไม้ที่จะเอามาประยุกต์กับของคาวของหวานครับงานที่คุณป๊อปไปอ่ะได้ทันเห็นคุณหนิงแห่งร้านกะทิแล้วก็ไปอยู่ในบูธ SN Food เนี่ยนะคะเขาทำลิ้นจี่แกงเป็ดย่างด้วยนะเขาบอกว่าเขาไปช้อปปิ้งลิ้นจี่กระป๋องอย่างด้านข้างแล้วก็ไปซื้อเป็ดย่างของบูธอีกข้างหนึ่งมาแล้วมาทำแกงเป็ดย่างใส่ลิ้นจี่โชว์ในงาน
0: โอ้โหแล้วคือแบบว่าเป็นซองที่แบบว่าดีเวลลอปมาคือแบบว่าทำเป็นซองส่งนอกได้นะคะทุกแกง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เครื่องปรุงแต่ตอนที่เราไปก็คือว่าเธอเดี๋ยวฉันจะบอกว่าอะไรนะขนมจีนแล้วก็แบบใบชะพลูแล้วก็มีแบบมีเนื้อปู

0: ปูนะคะบ้านตรงข้ามนะคะขายปูขายปูขวดก็คือขวดดึงเบื้องเริ่มเลยค่ะคือแบบว่าเป็นพันอ่ะนะคะเอาปูไปใส่เข้าไปโอ้โหรสชาติปูอร่อยดีมากมากเลยใส่จะปูปูแบบห่อแกงอร่อยมากค่ะ
1: คือถ้าไปซื้อปกติเนี่ยก็500แล้วนะแกงใบชะพลูเนื้อปูเนี่ยปกติเนี่ยเพราะมันก็แพงอยู่แล้วแต่งานนี้เนี่ยพี่แกงเขาก็เข้มข้นใช่ไหมคุณป๊อป
0: ไม่ได้ซื้อแกงค่ะคือบอกว่าบอกว่าใบปูตรงข้างเขามาบริจาคปูปูเป็นกระป๋องเลยค่ะปูเป็นเนื้อปูกระป๋องเลยคือเขาแกะมาแล้วก็ใส่เป็นกระป๋องเลยแล้วก็เนาะ
1: คุณหนิงคุณหนิงปรุงใช่ไหมคุณหนิงปรุงทำให้ทานที่ร้านใช่ไหมคะที่บูธออก
0: แบบใช้เสร็จคือเราเป็นแบบว่านางกวักเลยค่ะตอนนี้คือแบบว่าลองรถแช่ทุกอย่างนั่งดูเขาขายของบอกว่าโอ้โหเหนื่อยดูแล้วเหนื่อยแบบจริงๆเนี่ยคนมานะแต่ยินน้อยคือว่าถ้าเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยแล้วคือว่าทำเป็นแบบว่าเขาเป็นต้องจะเป็นเชฟด้วยเป็นเรียนคนเบลอด้วยค
1: ือ
0: เป็นแบบสอนทำอาหารด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วคือว่าสอนไม่พออ่ะเกาะช้างคือว่า6เดือนก็มันเป็นช่วงโลตอนช่วงมันแบบหน้าฝนใช่ไหมคะก็ไปเอาอาหารไปดีแบบขึ้นมาไปแบบทำนั้นทำนี่คือขยันมากอ่ะแล้วคนไทยเนี่ยผ่านเศรษฐกิจนี้ขึ้นมาคือต้องแบบปรับตัวเองเป็นนะคะถ้าอันนึงมันแบบขายดีก็ต้องเปลี่ยนปรับไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งแบบยอมแพ้เร็วๆมันเอาเช่นตัวอย่างนะว่าตอนนี้อ่ะที่ร้านกาแฟนะคะที่ยักษ์อยู่ที่เราชอบไปกินประจำอ่ะคือนะพ่อขายอาหารเป็ดนะคะเป็ดจิ้งหรีดมาต้องทานมา30ปีลูกชายมาขายกาแฟตอนช่วงโควิดนะคะก็ต้องปิดร้านหยุดทุกอย่างแต่ลูกชายก็คือก็ทำขนมปังซาวโดกาแฟทำไปทำมานะตอนนี้นะขนมปังขายดีที่สุดเลยอ่ะออเดอร์มาแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์มาส่งขนมปังบอกว่าทำขนมปังไม่ว่าโอ้โหเครื่องปั่นบัดเริ่มเลยค
1: ่ะ
0: เก่งนะคะคือปรับไปเรื่อยๆได้มันก็จะรอดได้ค่ะ
1: ค่ะก็อยากให้ผู้ที่ได้มีกำลังเขาเรียกว่ากำลังเพียงพอในการอุดหนุน SME ไทยนะคะก็พยายามสรรหาอาหารอร่อยๆของคนไทยแล้วก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์คนไทยเดี๋ยวพี่เก่งจะโพสต์รูปไว้ของคุณป๊อปก็มีรูปอยู่ใช่ไหมที่ไปแวะเยี่ยมงานบูธต่างๆไทยเฟกเดี๋ยวพี่เก่งจะลงไว้ให้ใน Facebook คลื่นนะคะเผื่อคุณผู้ฟังอยากไปอุดหนุนติดตามผลิตภัณฑ์นะคะคุณป๊อปส่งท้ายให้กำลังใจคนไทยหน่อยแล้ววันนี้เราต้องเปิดใช้งานบัตรเหลือไทยช่วยไทยพลัส60-40
0: นะคือเราคนเราเนี่ยคือเรามีปลาในน้ำใช่ไหมคะมีข้าวในนาเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะคือแค่หันมาดูแล้วกันว่าเรามีคุณค่าขนาดไหนผลไม้ของเราคืออร่อยที่สุดในโลกอาหารไทยคือดีสุดในโลกคือแค่เราปรับไปปรับมาคนทั่วโลกเขาบินมาเมื่อไม่ใช่แค่มาดูทะเลในประเทศเราหรือมาเที่ยวประเทศเราอย่างเดียวแต่หารเรามันแบบมันประเสริฐที่สุดแล้วล่ะนะคะอนุรักษ์ไว้ของดีๆทั้งนั้นแหละนั่นคือก็คนเด็กรุ่นใหม่เรียนรู้จะทำอาหารบ้างมันเป็นการวิธีการที่เข้าใจความรักกันเข้าใจอาหารแล้วก็คือรักตัวเองด้วยแหละเนาะมันคือเรารู้ว่าเราจะเสพอะไรเข้าไปอย่าเข้าไปแค่แบบว่านะกินง่ายๆมันกินง่ายๆคือแบบโอ้โหเข้าเลยซูเปอร์อะไรขึ้นมาแล้วเป็นซื้อของมาสำเร็จรูปเรียนรู้ที่จะแบบทอดไข่เจียวดีๆนะคะกินน้ำพริกดีๆหุงข้าวให้เป็น
1: ค่ะ
0: จะดีมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะของอร่อยต้องด้วยรสมือเรานะคะอาจจะรสมือแม่มาหลายปีแล้วตอนนี้ต้องฝึกรสมือเราด้วยนะคะ
0: ค่
1: ะขอบคุณมากคุณป๊อปเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปทุกวันจันทร์ค่ะเราก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงได้ไปงานไทเฟกมาแล้วก็คงประทับใจติดไม้ติดมือกันเพราะเมื่อวันเสาร์เป็นวันที่ประชาชนทั่วไปช้อปปิ้งแล้วก็อุดหนุนกันได้เมากันยกบูธเลยนะคะอย่างบูธSN ก็เตรียมน้ำพริกเขาบอกว่ามีอาหารที่ขายดีที่ฮ่องกงคนจีนมาเห็นปุ๊บซื้อกันเยอะเลยค่ะมันคือซุปจระเข้ที่เป็นฟาร์มจระเข้ของบ้านเราเนี่ยนะคะมีผลิตภัณฑ์อยู่เป็นซุปจระเข้ใส่แอปเปิ้ลอันเนี้ยเขาบอกขายดีมี3รสชาติที่ฮ่องกงถ้าคุณผู้ฟังเห็นแล้วอาจจะไปเจอของไทยอยู่ที่ฮ่องกงแล้วไปใส่

0: แบรนด์ของฮ่องกงเอามาขายคนไทยอีกทีนึงนะคะก็ต้องดูกันดีๆเดี๋ยวดิฉันจะโพสต์รูปแล้วก็ข้อมูลบูธต่างๆไว้ให้เผื่อคุณผู้ฟังไปตามอุดหนุนนะคะให้ SME ไทยของเราได้แสดงฝีมือแล้วคุณจะชิมจะชอบแล้วก็อุดหนุนค่ะดิฉันเจอหลายเรื่องมากเลยที่เพิ่งร้องว่าเฮ้ยของคนไทยนี่เองอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้ามีเรื่องราวรอบอกเล่ากันอยู่ค่ะ
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
5: คุณผู้ฟังค่ะดิฉันขอชวนเชิญ7กลุ่มเสี่ยงที่มีสิทธิ์ในการจะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะก็สปสช.กับมหิดลแจ้งมาว่าให้คุณ

ผู้ฟังที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มดังต่อไปนี้จะได้สิทธิ์ฟรีคือ1ผู้มีอายุเกิน65ปีขึ้นไป2หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์12ถึง20สัปดาห์ค่ะคุณจะได้สิทธิ์ฉีดตลอดการตั้งครรภ์เลยนะคะ3เด็กอายุ6เดือนถึง5ปีทุกคน6เดือนถึง5ปีทุกคนนะคะ4ผู้ที่มีโรคเรื้อรังดังนี้คือปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดแล้วก็ผู้ที่เป็นเบาหวาน5กลุ่มโรคที่เป็นคือโรคทาลัสซีเมียผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการนะคะ6กลุ่มนี้คือโรคอ้วนมีน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตร7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะ7กลุ่มเสี่ยงนี้จะมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะให้รีบลงทะเบียนจองสิทธิ์2ช่องทางค่ะเริ่มจองพรุ่งนี้เลยนะคะคุณขาถ้าครบแล้วเขาจะปิดลงทะเบียนทันทีเริ่มจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนจนสิทธิ์ครบนะคะมี2ช่องทางค่ะฟังแล้วจดไว้เลยนะคะจองสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีหลายล้านคนเลยนะคะที่มีแอปเป๋าตังจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีผ่านเป๋าตังค์เลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคคลิกเข้าไปสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนคลิกเข้าไปเลือกฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กเลือกหน่วยบริการที่ใกล้บ้านท่านนะคะพอท่านเลือกหน่วยบริการที่ใกล้บ้านท่านปุ๊บท่านก็เลือกโรงพยาบาลรามาธิบดีจองสิทธิ์เลือกวันเลือกแผนกเลือกเวลานัดหมายท่านต่อไปก็ยืนยันการนัดหมายสุดท้ายมันจะขึ้นว่าผลนัดหมายสำเร็จค่ะอันนี้คือกรณีคุณเข้าไปจองคิวผ่านแอปเป๋าตังอีกกรณีหนึ่งคุณผู้ฟังช่องทางก็คือสายด่วนสปสช1330 1330กด8นะคะคุณก็จะได้จองสิทธิ์เขาเปิดให้จองตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่2แล้วคุณผู้ฟังจะได้ไปฉีดเอาวันที่24ถึง26นะคะ2425 26ตั้งแต่ 8:30 นถึง 14:00 ที่ชั้น1อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์แล้วก็โรงเรียนพยาบาลของรามาธิบดีอันนี้ก็ถือว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดบริการให้แล้วก็ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเท่านั้นนะคะเขาก็จะมีจำนวนจำกัดอันนี้คุณผู้ฟังก็เข้าไปเลือกในแอปเป๋าตังก็จะมีสถานที่ให้เลือกหลายที่แต่ถ้าเผื่อใครสะดวกใกล้โรงพยาบาลรามาก็เลือกโรงพยาบาลรามานะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ที่คุณจะได้เริ่มจองพรุ่งนี้ค่ะในแอปเป๋าตังมาพูดถึงเรื่องราวที่จะบอกเล่าในวันนี้นะคะด้วยความห่วงใยก็คือคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะอบรมฟังความรู้เรื่องเทรนด์ของแพ็กเกจจิ้งเทรนด์โลก Global Pack Insight ค่ะธนาคาร SME กับเพื่อนความคิดจับมือกันนะคะเพื่อจะจัดให้คุณผู้ฟังเข้าอบรมฟรีเรามีที่นั่งจำกัดจัดให้วันที่10 20ค่ะ
วันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยตลอดทั้งวันเต็มนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแต่คุณจะต้องกรอกข้อมูลไปสมัครใน LINE @thinking radioแล้วเราก็จะส่งลิงก์กรอกข้อมูลไปว่าคุณประกอบธุรกิจอะไรสนใจเรื่องอะไรอยากได้ข้อมูลแบบไหนเพราะว่าทางคุณสมชนะคุณแชมป์กังวานจิตนะคะเจ้าของพร้อมดีไซน์ที่ไปเป็นกรรมการและชนะรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายเนี่ยก็จะมาเลือกผู้ประกอบการที่จะมาเป็นโชว์เคสแล้วก็จะมาทำการให้คำปรึกษาเขาเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษเลยค่ะงานนี้ไม่ธรรมดานะคะ Global Pack Insight 2 Trend บรรจุพันโลกจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยทำอย่างไรให้โดนใจแล้วก็ขายได้จริงอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คลื่นความคิดนะคะตั้งใจจะมอบกิจกรรมดีๆให้กับคุณผู้ฟังค่ะทักมาได้ที่ LINE @thinking radio นะคะแล้วทีมงานก็จะส่งข้อมูลไปให้กรอกแล้วก็จะประกาศผลทาง LINE Room ประกาศชื่อทาง LINE Room และ Facebook ของ Thinking Radio นะคะวันที่12มิถุนายนเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบลงทะเบียนกันก่อนที่ทางทีมงานจะคัดเลือกแล้วก็ขออนุญาตคุณผู้ฟังว่าถ้าเป็นบริษัทเราก็จะแบ่งกระจายกันไปหลายๆบริษัทนะคะเนื่องจากเรามีที่นั่งจำกัดเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยส่งพนักงานมาเป็น 6-7 ท่านก็จะขอสงวนสิทธิ์เพื่อให้ได้หลากหลายผู้ฟังหลากหลายบริษัทก็จะขออนุญาตให้ไม่เกิน2ที่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าทางที่นั่งพอจะมีให้เพิ่มก็อาจจะมาพิจารณาเพิ่มกันแต่ขอยืนพื้นว่าไม่เกิน2ท่านต่อ1บริษัทค่ะเพื่อจะได้แบ่งปันให้ความรู้ได้หลากหลายกระจายไปทุกๆบริษัทที่สมัครเข้ามานะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะบอกเล่ากับผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็คือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดีๆจากช็อปมาเนียค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นการสลองตำรับวัดโพนะคะถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าทำงานอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงแล้วก็บางคนนั่งดูกีฬาเพลินๆดูซีรีส์ดูละครหรือขับรถทางไกลเอาพูดง่ายๆว่าเราขับรถจากกรุงเทพไปสีลมเนี่ยโอ้โหบางทีติดไม่ต้องทางไกลค่ะติดแค่2ชั่วโมงนี้ก็ปวดเมื่อยปวดขาแล้วนะคะหรือว่าจะเดินทางเนี่ยตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังเดินทางกลับเข้ามาทำงานหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่อก็ปวดเมื่อยค่ะตอนนี้ช็อปมาเนียแนะนำสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพจะช่วยดูแลคุณนะคะเขามีนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยวันนวัตกรรมนาโนนะคะมันจะซึมลงไปกลิ่นหอมของกาสลองช่วยให้คุณผ่อนคลายและหลับสบายค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้ราคา999บาทรับขนาด12กรัมไปหมดเลยนะคะครับตอนนี้นะคะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทค่ะสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสัญญาณของคุณผู้ฟังชัดเจนอยู่ไหมคะดิฉันจะมีเรื่องมาบอกเล่าอีก 2-3 เรื่องนะคะก็คือรายการของคลื่นความคิดค่ะเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเราจะมีรายการพิเศษของตลาดนัด Modern Market 96.5 เริ่มเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเปิดช่องทางให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการ SME
มาประชาสัมพันธ์ช่วยในโครงการ SME ต้องรอดเราจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยลงทะเบียนมาที่ LINE @thinkingradio ค่ะแจ้งระบุบอกผลิตภัณฑ์มาแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปให้มีอยู่สองรูปแบบก็คือคุณผู้ฟังสามารถ PR ผลิตภัณฑ์ของคุณได้2นาทีกับพูดคุย DJ ของเรานะคะก็จะมีน้องนุ้ยน้องโบน้องบอยนะคะมาพูดคุยกันเพื่อจะเปิดเวทีให้ SME รอดไปด้วยกันมีหลายคนบอกว่าอุ๊ยมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอว่า SME ต้องรอดอันนี้เราตั้งใจจะเป็นสื่อกลางให้ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะต้นทุนแพงสินค้าแพงผู้บริโภคไม่มีเงินซื้อเนี่ยเราก็อยากจะให้ของดีขายได้ในราคาที่เหมาะสมค่ะทุกวันอังคารพุธพฤหัสบดีพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกนะคะก็จะมีคุณอริสราปฏิสุวรรณกับคุณจิรพรนะคะสอนนุวัฒน์มาพูดคุยกับ SME มีช่วง SME ต้องรอดมีช่วงที่2 minute market ก็คือให้คุณผู้ฟังได้ประชาสัมพันธ์ฟรี2นาทีนะคะก็ต่อสายกันเข้ามาแล้วก็จะมีข่าวอัปเดตรายการออนไลน์ต่างๆของคลื่นความคิดค่ะเริ่มเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ SME สมัครมาได้ทาง LINE @thinkingradio และเราเชื่อว่าผู้ที่จะมาลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาวันที่20มิถุนายนนี้ก็จะเป็นกลุ่มนึงที่รอดไปด้วยกันกับเรานะคะมาพูดถึงเรื่องกิจกรรมตอนนี้กิจกรรม Wonder of Bhutan นะคะมีที่นั่งเหลืออยู่4ที่นะคะที่อยากจะให้คุณผู้ฟังที่พลาดคราวที่แล้วเพราะตอนแรกดิฉันบอกไปแล้วว่าเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือมีคุณผู้ฟังที่ติดภารกิจในช่วง15ถึง19ตุลาคมนะคะติดภารกิจในช่วง 15-19 ตุลาคมถ้าท่านใดสนใจจะไปภูฏานนะคะกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลยังมีที่นั่งเพิ่มเติมอีก4ที่นั่งค่ะยังมีเพิ่มเติมอีก4ที่นั่งนะคะเพราะว่ามีอยู่4ท่านที่ติดภารกิจวันที่ 15-19 ตุลาคมโปรแกรมของภูฏานนะคะดิฉันจะให้คุณผู้ฟังที่สอบถามมาสนใจไปกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลไปดูในความพอเพียงความสุขเป็นประเทศที่วัดดัชนีมวลรวมด้วยความสุขนะคะไม่มีความวุ่นวายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภูฏานกำลังปรับตัวเพื่อจะรองรับคนยุคปัจจุบันหนุ่มสาวว่าจะทำงานใช้ชีวิตอยู่ที่ภูฏานอย่างไรในขณะที่วัฒนธรรมหลายๆอย่างของภูฏานนี้อาจจะไม่สามารถดึงดูดหนุ่มสาวภูฏานได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในประเทศภูฏานที่น่าจะไปศึกษากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมากๆเลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังทักเข้ามาใน LINE @thinkingradio แล้วก็แจ้งมาว่าสนใจเข้าร่วมโครงการ SME ต้องรอดนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปส่วนวันพรุ่งนี้ก็ติดตามได้ตอนช่วง11โมงนะคะกับน้องโบน้องนุ้ยว่าจะมี SME ท่านใดได้ออกอากาศนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่า จะทราบประชาสัมพันธ์กิจกรรมเมื่อใกล้หมดเวลารับสมัครจากโฆษณาทางวิทยุขอบอกจริงๆเลยนะคะว่าเราเปิดสปอตวิทยุแทบจะทุกชั่วโมงทุกครึ่งชั่วโมงทุกเบรกเลยนะคะเรื่องกิจกรรมอย่าง Global Pack Insight เนี่ยก็เปิดโอกาสแล้วก็ถ้าดูได้จากเว็บไซต์ Thinking Radio Facebook ของ Thinking Radio นะคะเราก็จะมีโฆษณากิจกรรมของเราล่วงหน้าแล้วก็ DJนักจัดรายการก็พูดกันอยู่เนี่ยฮะเช้ายันค่ำจนบางคนบอกว่าฟังจนได้ยินติดหูไปแล้วต้องขออภัยคุณภากรด้วยนะคะที่บอกว่าผมและเพื่อนๆทราบกิจกรรม 96.5 เมื่อใกล้หมดเวลารับสมัครแล้วจากโฆษณาทางวิทยุดิฉันก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าสามารถ
ติดตามกด YouTube กดกระดิ่งติดตามไว้ฟังผ่านแอปพลิเคชันฟังผ่านวิทยุดูเว็บไซต์นะคะก่อนนอนก็ได้ค่ะเราจะลงล่วงหน้านะคะเรื่องกิจกรรมเพราะว่างานกิจกรรมนี้พูดง่ายๆเลยว่าประชาสัมพันธ์กันทุกวันนะคะทุกรายการแต่อาจจะมีบางช่วงที่ไม่ได้พูดยาวบางรายการนี้อาจจะโฆษณาทีกัน20นาทีแต่อย่างของบอกเล่า965นี่ก็จะมาประชาสัมพันธ์กัน5นาที10นาทีนะคะเราก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังข้อมูลที่หลากหลายค่ะแต่ขอฝากเอาไว้ว่าถ้าอยากทราบกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะอย่างสัมมนาฟรี Global Pack Insight เนี่ยวันที่20มิถุนายนนี้นะคะก็ทักเข้ามาได้ที่ LINE @thinking radio แล้วเราก็มีเว็บไซต์ที่ก็จะโพสต์กิจกรรมไว้ในเมนูกิจกรรมเลยนะคะแจ้งล่วงหน้าเลยอย่างรายละเอียดของ Wonder of Bhutan เนี่ยนะคะก็อยู่ในเว็บไซต์เหมือนกันคุณผู้ฟังเข้าไปอ่านรายละเอียดและโปรแกรมได้ค่ะส่วนบางท่านบอกว่าสนใจจะไปทริปนาโงย่าแต่ต้องขออนุญาตนะคะว่านาโงย่าเนี่ยประชาสัมพันธ์ในรายการ Business Connection เนี่ยก็เต็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่เป็นแฟน 96.5 เนี่ยก็คงต้องขออนุญาตติดตามกันแบบไม่คลาดเลยรายการนะคะนายโงย่าตอนนี้เต็มแล้วก็เหลือมีโอกาสภูฏานนะคะแล้วก็ปลายปีจะมีกิจกรรมไปจีนกับ CEO Vision อีกนะคะห้ามพลาดค่ะวันนี้บอกเล่า965ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและสอบถามเข้ามาทาง LINE @นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันเก่งชลาภรณ์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าในเช้าที่เทคโนโลยีกลับมาสู่ภาวะปกตินะครับเมื่อวานนี้คุยกันทางโทรศัพท์คุยเพลินจนเลยเวลาไปนิดนึงเวลาทำรายการวิทยุแบบไม่ต้องเตรียมภาพเนี่ยมันสบายนะครับก็แค่อ่านเตรียมข้อมูลที่โน้ตบันทึกไว้ประจำวันผมจะมีบันทึกประจำวันนะแล้วจะมีเรียกว่ามีโฟลเดอร์มีไฟล์ว่าวันนี้จะคุยอะไรภาพอะไรขึ้นจอตรงไหนยังไงแล้วเราจะหลบผู้ฟังผู้ชมมันจะมีขั้นตอนของการเตรียมภาพเมื่อวานสบายเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเสียวันนี้ลำบากเพราะว่าอินเทอร์เน็ตกลับมาปกติแล้วก็เลยเตรียมข้อมูลเยอะเลยขณะที่จะเข้ารายการแล้วก็ยังมีกิเลสเราจะดูว่าเนี่ยภาพเนี่ยครับมันสร้างปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศยังไงบ้างหนุ่มสาวคู่นี้สามีภรรยาไปนั่งถ่ายรูปอยู่ข้างหน้าทัชมาฮาลนะครับจากการรายงานของ MDTV เมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มเป็นข่าวสถานทูตอิหร่านสถานกงสุลอิหร่านก็โวกเวกโวยวายเย้ยหยันหนังสือพิมพ์อินเดียก็บอกว่าเฮ้ยในดูภาพให้เต็มๆจอนะครับว่าเป็นยังไงผมก็คิดว่าวันนี้จะคุยเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็เตรียมเรื่องอื่นยาวมาเลยเพราะมันมีภาพมีอะไรต้องทำนะครับเมื่อกี้จะเข้ารายการนึกขึ้นมาได้อ้าวเดี๋ยวจะลืมที่เห็นบนจอนี้ก็คือมาโก้โรบิโอกับภรรยาแกไปธุระปะปังไปเจรจาหาลืองานต่างๆจบแล้วแกก็จะเดินทางกลับอเมริกาก็เลยแวะไปเที่ยวทัชมาฮาลนะครับอันนี้เว็บไซต์ของโทรทัศน์นิวเดลีทีวีนะโทรทัศน์ของอินเดียอันนี้อินเดียเนี่ยจะทำข่าวที่มีความหลากหลายแล้วก็จะมีอิสระแล้วค่อนข้างจะต้านอเมริกานะครับก็คือไม่ใช่ว่าต้านหรือสนับสนุนเพียงแต่ว่าพูดตามข้อเท็จจริงในมุมมองที่โลกไม่เคยเห็นอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นมุมที่มาโกโรบิโอกับภรรยาไปถ่ายรูปหน้าทัชมาฮาลแล้วก็ลงข่าวในเว็บไซต์ของ NDTV อินเดียนะครับวันที่26ก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าเอ๊ะไม่รู้เหรอเองไปถ่ายรูปข้างหน้าอารยธรรมที่แกจะทำลายอะไรประมาณเดี๋ยวคุยทีหลังแล้วกันนะครับบังเอิญผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวลืมนะจะไปคุยตอนท้ายๆแต่แค่นี้ก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าวันนี้มันหลากหลายจริงๆนะครับจะขอเริ่มอย่างเป็นทางการอย่างนี้แล้วกันนะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้เป็นวันที่95ของสงครามระหว่างอิสราเอลอเมริกาฝ่ายหนึ่งกับอารยธรรมเปอร์เซียหรืออิหร่านอีกฝ่ายหนึ่งนะครับพักครบมา57วันแต่ก็ยิงไปยิงมาอยู่นะครับก็คูเวตก็โดนยิงเพราะว่าอเมริกาไปยิงอิหร่านอิหร่านก็เลยยิงไปที่คูเวตเพราะมีฐานทัพอเมริกาฉะนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าอย่าให้มี ฐานทัพอเมริกาอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคเพราะมันเป็นการข่มขู่ความมั่นคงปลอดภัยของอิหร่านประมาณนั้นนะครับแต่อเมริกาก็ไม่สนใจก็จะยิงอิหร่านไปอิหร่านก็ยิงตอบโต้กลับไปยังพันธมิตรอเมริกาเรื่องนี้ก็จะเป็นหนทางเดียวที่ต้องแก้ปัญหานะครับที่จะได้อย่างยั่งยืนคืออเมริกาต้องถอนตัวออกไปจากพื้นที่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้องไปสร้างปัญหาให้กับเขาแล้วจะเกิดสันติภาพถ้าไม่ทำอย่างนี้จะไม่มีสันติภาพอันนี้เป็นคำแนะนำของผมซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรมากกว่าหลักรัฐศาสตร์ธรรมดาแต่ก็ไม่มีพลังอะไรจะไปบอกเขานะครับเพียงจะเล่าให้ฟังเฉยๆลบ38วันพักลบ57วันรวมแล้ว95วันแต่ก็ไม่ได้พักลบจริงๆอิสราเอลยิ่งไม่พักลบเลยนะครับยิงคืบหน้าต่อสู้กับพวกฮิซบอลเลาะห์นะแล้วก็พวกฮิซบอลเลาะห์ก็ยังตอบโต้กลับนะเพราะฉะนั้นก็อิสราเอลก็กลับมารบที่กาซาพวกฮามาสก็โดนแย่งพื้นที่ไป 20-30%อิสราเอลก็ลุกคืบหน้าเพื่อจะเอาแผ่นดินของเลบานอนตอนใต้แล้วก็แผ่นดินของปาเลสไตน์ที่กาซาเอามาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันเป็นโลกยุคโบราณที่มนุษย์รบราฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงดินแดนพอได้ดินแดนไปก็ต้องถากต้องไถต้องยุ่งนะครับตามดูแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสงบภาพคือไม่มีภาพที่จะคุยกันนอกจากคุยกันเรื่องธรรมะธรรมโมนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพร้อมกันบังเอิญตรงกับวันที่ระลึกวันเดียวกันนะครับเมื่อวานก็จึงเป็นวันวิสาขบูชาแล้วผมก็คุยสารพัดเรื่องไปหมดแล้วนะครับความสำคัญแล้วก็สารจากสมเด็จพระสังฆราชหนังสือนวโกวาทแล้วก็แก่นสารของศาสนาพุทธนิดหน่อยในพระไตรปิฎกนะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่เตรียมจะคุยแต่ว่ามันเตรียมเรื่องเยอะเกินไปก็คือเรื่องความสุขจากหนังสือพุทธธรรมของพระเจ้าคุณอาจารย์ประยุทธ์โตนะครับทั้งนั้นสมณศักดิ์เป็นพระเทพเวทีหนังสือพุทธธรรมว่าเรื่องความสุขเมื่อวานก็เลยไม่ได้คุยเรื่องความสุขแต่ว่าก็ผ่านไปแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังหวังว่าคงจะได้รับความสุขจากธรรมะพึงปฏิบัติชีวิตคุณเป็นอย่างไรในตอนที่4ของหนังสือพุทธธรรมของท่านเจ้าคุณประยุทธ์โตหรือปอประยุทธ์โตนะครับสมณศักดิ์ตอนนั้นคือพระเทพเวทีสมณศักดิ์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมเอาสมณศักดิ์ตอนที่แต่งหนังสือแล้วกันนะครับมันมีเรื่องความสุขอยู่ยาวแล้วผมขออ่านนิดนึงแล้วกันไหนๆจะเริ่มต้นอย่างมีความสุขแล้วนะครับอ่านนิดนึงในย่อหน้าแรกก็คือว่าความสุขมีความสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาอาจจะกล่าวได้ว่าพุทธจริยธรรมไม่ได้แยกต่างหากจากความสุขเริ่มแต่ขั้นต้นในการทำความดีหรือกรรมดีทั่วๆไปที่เรียกว่าบุญก็มีพุทธพจน์ตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุขในการบำเพ็ญเพียรทางจิตหรือเจริญภาวนาความสุขก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดสมาธิดังพุทธพจน์ว่าผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิและเมื่อจิตเป็นสมาธิบรรลุฌานแล้วความสุขก็เป็นองค์ประกอบของฌานดังที่เรียกว่าองค์ฌานต่อไปอีกจนถึงฌานที่3ฌานสมาบัติที่สูงกว่านั้นขึ้นไปแม้จะไม่มีสุขเป็นองค์ฌานแต่ก็กลับเป็นความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานก็เป็นความสุขและเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุดด้วยนะแล้วก็จะอธิบายต่อไปอีกยาวนะครับหลายหน้าเลยผมขอกระโดดข้ามไปจากหน้า

ปัจจุบันอาจจะเป็นพระธรรมโกษาจารย์เพื่อนผมที่เรียนอินเดียด้วยกันก็ไปบวชเป็นลูกศิษย์ท่านเรียนรู้จากท่านตามท่านไปแล้วก็แยกไปจำวัดที่สุพรรณบุรีเป็นเพื่อนนักเรียนเก่าอินเดียด้วยกันนะครับพระบุญรอดสำสัพพสันโนท่านก็ส่งหนังสือมาให้ผมตอนนี้ท่านอยู่ไหนแล้วผมไม่รู้นะครับไม่ได้เจอหลวงพ่อหลวงพี่เรียกว่าหลวงเพื่อนแล้วกันผมมีเพื่อนที่บวชสดๆอยู่จำนวนหนึ่งนะครับท่านก็ส่งหนังสือมาให้นี่แหละขอบทสรุปสุดท้ายแล้วกันในหน้า557ที่หลวงพ่อบุญรอดส่งมาให้ว่าในบทสรุปเรื่องความสุขนะครับเพื่อให้เห็นทัศนคติของพระพุทธศาสนาต่อความสุขชัดเจนยิ่งขึ้นขอย้อนกลับไปขยายข้อความที่อ้างไว้ในตอนต้นบทความนี้ว่าจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาพึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุขไม่ใช่บรรลุด้วยความทุกข์หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์ครั้งหนึ่งโพธิราชกุมารกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเห็นอย่างนี้ว่าความสุขจะพึงบรรลุด้วยความสุขหาได้ไหมความสุขจะพึงบรรลุได้ก็ด้วยความทุกข์นะพระเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนคือดูกระดูก่อนราชกุมารก่อนแต่สัมโพธิเมื่อเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตรัสรู้แม้เราก็ไม่ได้มีความคิดดังนี้ว่าความสุขจะพึงบรรลุได้ด้วยความสุขหาได้ไหมความสุขจะพึงบรรลุได้ก็ด้วยความทุกข์พระเจ้าตรัสเล่าต่อไปว่าด้วยพระดำริดังกล่าวนี้ต่อมาพระองค์ก็ได้เสด็จออกบรรพชาทรงศึกษาในสำนักของอารันดาบทกาลามโคตและอุทกดาบทรามบุตรจนจบความรู้ของสำนักทั้งสองแล้วเสด็จต่อไปถึงอุรุเวลาเสนานิคม แล้วทรงบำเพ็ญทุกกิริยาทรมานพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆจนในที่สุดทรงอดอาหารจนพระวรกายสู้ผอมยิ่งดังบาลีที่ตรัสเล่าไว้ว่าเพราะความเป็นผู้มีอาหารน้อยนั่นแลอวัยวะน้อยใหญ่ของเราจึงกลายเป็นเหมือนเถาวัลย์80ข้อหรือเหมือนเถาวัลย์ข้อดำสะโพกของเราเป็นเสมือนเท้าอูฐกระดูกสันหลังกุฏระกะเหมือนเถาวัฏนาอวารีซี่โครงขึ้นนูนเป็นร่องร่องดังกรอนศาลาเก่าที่เครื่องมุงหล่นโทรมอยู่ดวงตาบุ๋มลึกเข้าไปในเบ้าตาประหนึ่งดวงดาวปรากฏในบ่อน้ำลึกผิวศีรษะที่รับสัมผัสอยู่ก็เหี่ยวแห้งดุจดังผลน้ำเต้าสดที่คัดมาทั้งสดสดที่ตัดมาทั้งสดสดถูกลมและแดดกระทบเหี่ยวแห้งไปฉะนั้นเราคิดว่าจะลูบผิวหนังท้องก็จับถูกกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบสันหลังก็จับถูกหนังท้องหนังท้องกับกระดูกสันหลังคิดติดถึงกันเมื่อคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ชวนเซล่มลงณที่นั้นเองเมื่อจะให้กายนี้มีความสบายเอามือลวบหัวขนทั้งหลายมีรากเน่าก็หลุดล่วงจากกายในที่สุดทรงพระดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดในอดีตการในอนาคตในปัจจุบันได้เสวยทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อนแรงกล้าที่เกิดเพราะความเพียรอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้และด้วยทุกกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้เราก็หาบรรลุญาณทัศนวิเศษที่สามารถทำให้คนเป็นอริยะซึ่งเหนือกว่าธรรมของมนุษย์สามัญได้ไหมมรรคาเพื่อความตรัสรู้คงจะมีเป็นอย่างอื่นกระมังหนอจากนั้นก็มีบทสนทนาต่อไปนะครับเพื่ออธิบายเห็นว่าเราจะบรรลุความสุขได้อย่างไรแต่ด้วยการทรมานร่างกายคงจะไม่ไหวแล้วนะครับเอาละครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปแต่ว่าต่อเนื่องเรื่องวิสาขบูชาเนี่ยก็ไปดูในข่าวของสหประชาชาตินะครับก็มีนี่ก็อินเดียอีกเหมือนกันนะครับหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ของอินเดียก็ได้เล่าเรื่องราวของวันวิสาขบูชาที่จริงเป็นการเตรียมงานประชุมสัมมนาใหญ่ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนเมษายนนะครับอันนี้มาจากหนังสือพิมพ์ South Asian Herald หรือหนังสือพิมพ์เอเชียใต้จะเป็นหนังสือพิมพ์ของคนเอียคนอินเดียหรือคนเอเชียใต้ทั้งหมดเอเชียใต้มันจะมีอินเดียปากีสถานบังคลาเทศสีลังกาอัฟกานิสถานพวกนี้อยู่ใน South Asia หรืออนุทวีปเอเชียใต้นะครับที่อินเดียอยู่เป็นศูนย์กลางผู้อพยพเหล่านี้ก็ออกไปดำเนินชีวิตใน

ต่างถิ่นเป็นพลเมืองประเทศอื่นๆนะเขาเรียกว่าดิอาสปอรานะซึ่งเป็นสับไตเติลของหนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์ South Asian Herald นะครับก็ลงข่าวเก่าๆแล้วล่ะแต่ย้อนหลังนะผมก็ไปค้นมาดูคือว่าวันวิสาขบูชาที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับท่านเลขาธิการสหประชาชาติกูเตเรสเนี่ยก็กล่าวแสดงความชื่นชมอวยพรให้งานนี้ดำเนินไปด้วยดีให้มนุษย์ในโลกนี้มีความสุขมีสันติมีศีลธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันก็คือเมื่อวันวิสาขเดวิสาขบูชาที่ผ่านมานะครับคือวันที่1พฤษภาคมแล้วก็ตอนนี้วันที่30เมษายนเนี่ยก็มีการประชุมสัมมนาในหมู่สมาชิกสหประชาชาติประเทศที่นับถือศาสนาพุทธในนั้นก็จะเห็นว่ามีท่านทูตไทยนั่งอยู่ด้วยนะครับมีไทยมีศรีลังกามีอินเดียมีกัมพูชามีสารพัดประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนะครับไปร่วมงานเฉลิมฉลองแล้วก็มีการประชุมสัมมนากันนะครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าศาสนาพุทธก็กำลังหรือได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาที่สำคัญที่จริงก็สำคัญมาตลอดระยะเวลาแหละแต่ว่าวงการประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็พยายามผลักดันให้โลกรับรองรำลึกถึงและเป็นวันสำคัญของสหประชาชาติซึ่งเป็นวันสำคัญที่ต่อเนื่องมายาวนานหลายปีแล้วนะครับทุกปีเราก็จะนึกถึงที่สหประชาชาติจัดกิจกรรมในนามประชาคมชาวโลกหนังสือพิมพ์South Asia Herald ก็อธิบายว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยอินเดียเป็นแกนหลักที่สหประชาชาติแหละนะครับเห็นผมดูภาพแล้วเห็นภาพธงชาติอินเดียอยู่ทางซ้ายมือของเราบนจอแล้วก็ธงชาติสหประชาชาติก็ไม่ต้องอิจฉาครับเจ้าธงชาติประเทศไทยและชาติอื่นนับถือศาสนาพุทธขึ้นเวทีหมดมันก็จะไม่ถูกนะอินเดียเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนาพุทธแต่ก็ต้องมีฟุตโนตนิดหนึ่งนะครับศาสนาพุทธเกิดขึ้นในประเทศอินเดียครั้งที่ยังเป็นชมพูทวีปยังไม่ได้มีชื่อประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ศาสนาใหญ่สุดเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งศาสนาใหญ่จนเรียกว่าลัทธิก็คือฮินดูแล้วในฮินดูเนี่ยศาสนาอื่นก็เป็นอวตารของพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาฮินดูทั้งสิ้นพอเกิดศาสนาซิกเกิดศาสนาไม่นับอิสลามนะครับอิสลามเป็นศาสนาต่างชาติที่เข้ามาครอบครองอินเดียนับเป็นหลายร้อยปีนะครับในยุคที่อินเดียก็อินเดียหมายถึงชมพูทวีปก็จะถูกปกครองโดยอำนาจต่างๆนะอำนาจทางตะวันตกมาในยุคแรกก็จะเป็นมุสลิมไงนะครับอาณาจักรราชวงศ์โมกุลนะที่สร้างทัชมาฮาลนั่นแหละนะครับพวกเปอร์เซียนำอิสลามเข้ามาพวกอาหรับก็มาด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นพวกเปอร์เซียนะครับแล้วหลังจากนั้นอังกฤษก็เข้ามาถล่มราชวงศ์โมกุลนั่นอินเดียในตอนที่ยังไม่ได้เป็นประเทศก็เป็นแคว้นต่างๆแยกย่อยกันไปเยอะแยะจึงไม่มีพลังอำนาจรวมเป็นหนึ่งที่จะสู้กับใครก็มักจะถูกปกครองโดยอำนาจใหญ่กว่ามาจากทางทิศตะวันตกก็คือมุสลิมโมกุลนะแล้วก็อังกฤษแบบนั้นครับว่าในยุคนั้นเนี่ยศาสนาพุทธก็เป็นหนึ่งในศาสนาซึ่งเหมือนกับจะเป็นอนานิคมของศาสนาฮินดูขออธิบายตามนี้นะครับหลวงพ่ออย่าเพิ่งน้อยใจนะครับคนอินเดียสมัยโบราณเขาจะถือว่าพุทธก็คือส่วนหนึ่งของฮินดูนะเพราะฉะนั้นในสุดแล้วศาสนาพุทธก็ไม่เติบโตในอินเดียเพราะว่าถูกกีดกันถูกไล่ทะเลาะบอกแป้งขัดแย้งก็เลยแยกสลายไปอยู่ในเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะแหลมทองแผ่นดินไทยนะครับมันปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่จันลงศาสนาพุทธมากที่สุดกว่าใครในโลกนี้นะอันนี้พูดแบบเข้าข้างประเทศไทยอย่างเป็นธรรมนะครับประเทศอื่นก็มีศาสนาพุทธในรูปแบบต่างๆนะครับอินเดียก็จะเหลือสังเวชนียสถานสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์คนชาติอื่นๆที่นับถือพุทธมากกว่าคนอินเดียนะก็กลับไปเยี่ยมกลับไปสร้างวัดที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพุทธคยาลุมพินีพุทธคยาแล้วก็ไปกุสินาราเพราะอินเดียก็เราก็โอเคครับยกให้อินเดียเป็นที่ใหญ่นะ
มันจึงนำทางเพราะอินเดียก็เป็นมหาอำนาจในเอเชียนะครับก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นประธานแหละนะครับก็ให้เกียรติกันแล้วประเทศไทยก็นั่งติดกับอินเดียนี่ตามภาพนะครับก็เป็นการประชุมสัมมนาในตอนนั้นนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นงานสำคัญที่สหประชาชาติได้จัดลงทุกปีกลับมาถึงเรื่องสารของสมเด็จพระสังฆราชที่ผมอ่านไปแล้วเมื่อวานเนี่ยกระทบทวนในมุมมองอีกนิดเดียวก็คือว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมีสารถึงประชาชนชาวไทยเพียงหนึ่งหน้านะครับพูดถึงเรื่องวันวิสาขวันวิสาขบูชาแล้วก็ชี้ให้เห็นความสำคัญแล้วก็ชวนให้เราประพฤติปฏิบัติทำไปก็เหมือนกับเป็นการส่งสารถึงชาวพุทธในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งก็สั้นๆทีนี้การเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้คุยถึงเรื่องศาสนาคริสต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่พระสันตะปาปาได้ออกเอกสารเมื่อวันที่15พฤษภาคมเอกสารที่เรียกว่า Encyclical หัวข้อชื่อ Encyclical ก็คือหนังสือหรือสารจากพระสันตะปาปาฝ่ายคาทอลิกไทยจะแปลว่าสมณสารซึ่งผมคิดว่าเป็นคำที่เล็กไปนิดหนึ่งผมก็ยังอย่าหาคำอื่นก็เรียกว่าสารจากพระสันตะปาปาหรือสารจากผู้นำคาทอลิกโลกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมใช้สมณสารด้วยความเคารพคาทอลิกไทยไปก่อนจนกว่าจะมีคำที่ใหญ่กว่านี้คนไทยก็มักจะหาคำบาลีสันสกฤตที่มันใหญ่ยังหาไม่เจอนะครับผมน่าหาไม่เจอโอเคหัวข้อก็คือว่ามนุษย์นั้นงดงามMagnificent Human หรือว่า Magnifica Humanitas ในภาษาละตินอันเนี้ยเป็นสารที่มีความยาวแล้วออกเป็นลักษณะเอกสารสำคัญในเรื่องสำคัญของโลกนะครับเมื่อวานผมอ่านครบทั้ง Introduction และบทที่1ไปเรียบร้อยแล้วบทที่1และบทที่2นะครับแล้วก็ยังกำลังจะเข้าถึงบทเรื่อง ITแต่ว่าสรุปไว้ก่อนตอนนี้แล้วค่อยคุยกันตอนหลังอาจจะเป็นปลายสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้าในจังหวะที่เหมาะสมนะครับมีข้อสังเกตเท่านั้นเองครับฝากไว้ว่าเมื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14เนี่ยเวลาท่านทรงออกสมณสารซึ่งสันตะปาปาทุกพระองค์นะครับแต่ละช่วงที่อยู่ในภาระหน้าที่หรือศาสนกิจของท่านในฐานะผู้นำคริสตชนนิกายแคทอลิกเนี่ยจะมีสมณสารแบบนี้ใหญ่ๆออกมาแล้วออกมาเนี่ยมันจะยาวแบบที่ผมบอกแล้ว220 30หัวข้อนะครับรวมทั้งสิ้น3บทกลางใหญ่ๆคือว่าด้วยพื้นฐานของศาสนาคำสอนแล้วก็ว่าด้วยเทคโนโลยีที่มีปฏิสัมพันธ์กันเอาง่ายๆแล้วกันนะครับก่อนที่จะพักครึ่งทางก็คือว่าศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยจะติดตามโลกอย่างทันสมัยติดตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการที่เราเรียกทับศัพท์ว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตจิตใจและการดำเนินวิถีแห่งคาทอลิกหรือแห่งชาวคริสต์พอมันกระทบปุ๊บเนี่ยฝ่ายวิชาการนำโดยพระสันตะปาปานี่แหละจะทรงวิเคราะห์ศึกษาให้ละเอียดให้ละเอียดออกมาแล้ววิเคราะห์ว่าโลกปัจจุบันนี่มันกระทบวิถีชีวิตของชาวคริสต์อย่างไรบ้างคือการตีความเทคโนโลยีปัจจุบันว่ากระทบพระคัมภีร์อย่างไรแล้วก็อธิบายออกมาให้ทันสมัยมันจึงกลายเป็นเหมือนกับการต่อสู้ระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหรือศาสนาคริสต์ทั่วไปนะครับกับวิทยาศาสตร์แต่ทางออกที่พระสันตะปาแนะนำศาสนิกชนของท่านก็คือว่าเราอธิบายละเอียดแล้วนะว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้นะแล้วก็หลักนิยมทางด้านการสังคมของศาสนาคริสต์นะหรือโซเชียลเขาเรียกว่าโซเชียลด็อกทรินนะครับบทที่1บทที่2เนี่ยคือโซเชียลด็อกทรินคือหลักนิยมคือหลักคิดทางศาสนาคริสต์ว่าด้วยสังคมหลักแล้วเป็นยังไงพระคัมภีร์ว่ายังไงแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันกระทบยังไงหลักใหญ่ๆทางพระสันตะปาจะบอกว่ามนุษย์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะจนหรือรวยผิวพรรณอย่างไรอยู่ที่ไหนไม่มีวันที่จะมนุษย์เหมือนกันหมดเท่าเทียมกันหมดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาอินเทอร์เน็ตนะภาษาดิจิทัลอะไรแบบนี้แล้วถ้าเกิดมันเท่าเทียมกันแบบนั้นมนุษย์ก็ไม่มีความเสมอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้อง

เสมอกันในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่ากันแล้วจะเอาเทคโนโลยีมาข่มมนุษย์มาลากมนุษย์ไปสู่ความยากจนหรือตกพระบุตรก็เยซูนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าศาสนาคริสต์เนี่ยติดตามโลกและอธิบายให้ชาวคริสต์เสมอโดยเฉพาะชาวแคทอลิกในประเด็นที่เราพูดกันในวันนี้ในบริบทพระสังฆปาลีโอที่14นะครับแล้วเมื่อมีเรื่องสำคัญก็จะต้องออกคำอธิบายว่าเรายังคงยึดมั่นในศาสนาเหมือนเดิมพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้หลักsocial doctrine นะหลักนิยมทางด้านสังคมของแคทอลิกเป็นอย่างนี้เดี๋ยววันหลังผมจะลงรายละเอียดเยอะผมมากรายละเอียดไปเยอะแต่ว่าวันนี้เอาย่อๆแค่นี้ก่อนแล้วกันคือว่าทันสมัยทันโลกแต่ยังคงอธิบายว่ามนุษย์สำคัญกว่าเทคโนโลยีต้องไม่อยู่ภายใต้เทคโนโลยีเทคโนโลยีต้องรับใช้มนุษย์อันนี้ไม่มีในพระคัมภีร์โดยตรงแต่ท่านจะตีความ Tower of Babel หรือตอนหลังเราจะเรียกว่าเป็น Tower of Babylon นะแบบนั้นนะครับแล้วการที่สร้างสังคมโดยไม่มี Tower of Babel อันนี้อยู่ในพระคัมภีร์หมดอันนี้ย้อนกลับมาถึงศาสนาพุทธของเราเนี่ยทุกปีเราก็มีวันสำคัญทางศาสนาพุทธแล้วเราก็จะมีการพูดถึงวันสำคัญวันนี้ไปทำบุญทำตนยังไงมีศีลข้อไหนผมก็จะทำหน้าที่นี้ทุกปีหรือทุกวันสำคัญเพราะมีเอกสารอยู่ข้างหน้านี้แล้วพอมาถึงบทบาทของพระสังฆราชของเราขอสมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพรให้ผมด้วยนะครับคือว่าพระสังฆราชก็เป็นไปตามประเพณีดั้งเดิมก็คือว่าจะมีสารออกมาแล้วก็แนะนำชาวพุทธให้ถือศีลฟังธรรมประพฤติตัวให้อยู่ในความถูกต้องแล้ววันนี้วันสำคัญอย่างไรจบมันสั้นไปนะครับผมคิดว่าทางคณะสงฆ์ไทยอาจจะนั่งคุยกันนิดหนึ่งนะว่าเราต้องปรับตัวให้ทันโลกก็คือเราจะต้องอธิบายบาปของโลกที่มีในปัจจุบันนี้ว่ามันขัดแย้งแล้วเราจะรับมือกับบาปในโลกนี้ตามศีลสมาธิปัญญาภาวนามรรค8นะอริยสัจ4อะไรก็แล้วแต่อย่างไรบ้างทำแบบพระสังฆราชาคาทอลิกแห่งประเทศไทยที่รับนโยบายมาจากพระสันปาปาว่าเราวิเคราะห์โลกและเอาศีลธรรมของศาสนาคริสต์มาเทียบเคียงกันดูก็อยากจะเห็นว่าคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนะครับคือคณะสงฆ์ซึ่งเป็นองค์รวมของคณะสงฆ์นำด้วยพระสังฆราชเนี่ยวิเคราะห์บ้านเมืองและโลกโดยละเอียดโดยเทียบเคียงกับธรรมะคำสอนและพระไตรปิฎกแล้วก็ออกเอกสารมาปีละหนึ่งครั้งสัก100หน้าถ้าใช่ดีนะ100 200หน้าผมก็ไม่ว่านะครับบวกลบ100หน้าให้มันละเอียดเพื่อให้ชาวพุทธเอาวันใดวันหนึ่งใน1ปีนะครับอาจจะเป็นวันเนี้ยนะคือวันวิสาขบูชาเนี่ยครับน่าจะเป็นวันที่สำคัญประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพอถึงวันวิสาขบูชาของทุกปีคณะสงฆ์นำโดยสมเด็จพระสังฆราชก็จะออกสมณสารสังฆราชสารสารสังฆราชความยาว100หน้าอธิบายโลกและประเทศไทยว่าข่มขู่ความเป็นผู้รักษาศีลภาวนาและศาสนาพุทธอย่างไรบ้างอ่านค้นคว้าจะได้ถกเถียงกันและจะได้ให้รู้กันไปว่าใครใหญ่ศีลธรรมใหญ่หรือว่าโลกาจะใหญ่นะครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศนี่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้คิดถึงหลวงพ่อนะครับเอาละครับก็ฝากพระผู้เจริญพระสงฆ์ผู้เจริญนะผ่านไปยังคณะสงฆ์และสมเด็จพระสังฆราชพระนักคิดนักวิชาการมีเยอะครับที่ควรจะแยกย่อยเหตุการณ์บ้านเมืองและโลกเอามาเทียบเคียงกับวิถีชีวิตชาวพุทธว่าเราจะปรับตัวหรือจะสู้กันอย่างไรอย่างเช่นเรื่อง AI เนี่ยศาสนาพุทธต้องถกเถียงกันแล้วว่ามันกระทบวิถีพุทธอย่างไรนะหรือว่าเราจะยอมสยบไปอย่างนี้เราก็จะ AI ตามเข้าไปช่วยคิดให้หน่อยสิครับเพราะว่าเป็นผู้นำศาสนาขนาดพระสันปาปายังคิดให้แล้วก็ผมอ่านไปเหลืออีกสองบทใหญ่ผมมีความสุขมากเลยที่ว่าศาสนาคริสต์เขาวิเคราะห์โลกแล้วก็สอนชาวคริสต์ของเขาว่าโลกเป็นอย่างนี้เราต้องไม่ยอมให้โลกนำเราไปสู่ความพินาศนะแต่เราจะอยู่ร่วมกับโลกเทคโนโลยีด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันแต่จะไม่ยอมให้ AI นำเราไปสู่ความพินาศเด็ดขาดอันนี้ผมพูดด้วยภาษาผมเองนะครับเอาละครับนี่คือโลกยามเช้าในตอนครึ่งทางนะครับตอนนี้ตี 5:34 นาทีนะครับท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติพรทั้งหมดที่ผมเอาป้ายขึ้นจอนี้ก็คือเว็บไซต์ของแคทอลิกในเมืองไทยนะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับทางแคทอลิกเขาก็จะมีการ

0: ชุมสัมมนาเพื่อให้ทุกคนมาเข้าใจแล้วก็เอกสารที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะมีการแปลนะแล้วก็ขัดเกลาเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่หวังว่าคงจะทราบข่าวจากท่านผู้ฟังหรือผมจะตามให้ดูก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ครึ่งทางนะครับอ้อนประชาสัมพันธ์ก็จะมีการประชุมสัมมนากันนะครับท่านตามดูแล้วก็ดูสดๆก็ได้นะครับวันที่3กรกฎาคมคือเดือนหน้าวันศุกร์ที่3ออนไลน์ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี5 34นาที35นาทีแล้วนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:38 นาทีนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางอสมท 96.5 FM Thinking Radio คลื่นแห่งความคิดนะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำกันถึงศุกร์ตี 5 ถึง 6 โมงเช้าท่านผู้ฟังที่ประสงค์จะถกเถียงพูดคุยไม่ต้องเถียงก็ได้นะครับคุยแนะนำเฉยๆก็ได้นะครับว่ามีอะไรชอบไม่ชอบหรือว่าต้องการเรื่องอะไรหรือมีความเห็นอย่างไรต่อมนุษยชาติได้หมดเลยนะครับด้วยทางอีเมลส่วนท่านที่ไปคอมเมนต์วิจารณ์อย่างรวดเร็วตาม YouTube Facebook อันนั้นก็ถือว่าท่านได้แสดงออกไปแล้วนะครับผมตามไม่ทันหรอกนะเพราะว่าเราอยู่นอกโซเชียลมีเดียแต่ว่า YouTube ยังอยู่นะครับแต่ว่ารายการนี้สดทาง Facebook และ YouTube ของอสมท 96.5 นะครับ ท่านก็เข้าไปดูแล้วก็เลือกชมออนตามสะดวกอีเมลมาที่ผมสมเกียรติอ่อนวิมลสมเกียรติ @thaivision.com ได้เสมอครับรายการโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลเมื่อก่อนเข้ารายการผมก็ตื่นขึ้นมานึกว่าเทนนิสคู่สำคัญที่เราประสงค์จะดูเพราะว่าถ้าดูตามตารางเนี่ยสบลังกากับโอซาก้าของผมโอซาก้าคือสาวญี่ปุ่นพ่อเฮติสาวผิวดำลูกผสมเฮติญี่ปุ่นครับประมาณ 2-3 ทุ่มเสร็จแล้วก็เราก็ดูไม่ได้นะครับเพราะเราจะต้องเตรียมทำรายการโลกยามเช้าเพราะฉะนั้นก็เลยตื่นขึ้นมาเช็คว่าใครแพ้ใครชนะที่ไหนได้ยังเล่นอยู่นะเล่นเซตแรกเลยก็แปลว่าคู่อื่นที่นำมาเนี่ยก็จะเล่นกันยาวแล้วกันนะครับสรุปก็คือว่าขณะนี้การแข่งขันโรลองการอสหรือว่า French Open ซึ่งเป็น Grand Slam ที่2ต่อจาก Australia Open ต้นปีนะครับนี่ Grand Slam ที่2ซาเบเลนกาอันนี้ในรอบ16คนสุดท้ายครับซาเบลังกาก็ชนะโอซาก้าไป 7-5 และ 6-3 คะแนนดูเหมือนห่างในเซต2นะครับแต่ไม่ห่างผมก็ดูตลอดกะว่าจะไม่สนใจโลกยามเช้าเลยดูให้จบนะครับโอเคก็จบเร็วก็เลยมีเวลาเตรียมรายการต่อเนื่องได้นะครับทำไมคือปกติก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ว่ามันเชียร์โอซาก้าไม่เกี่ยวกับว่าไม่ชอบซาบาเลนกาซาบาเลนกาแกเก่งมากเกินไปนะครับแกเก่งคือผมจะดูกีฬาถ้ามีคนไทยเล่นดูแหละถ้าไม่มีเราก็จะเลือกดูในเชิงปรัชญาสังคมแล้วก็บุคลิกภาพในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่กีฬาแล้วกันเพราะจะดูเฉพาะกีฬาแล้วมันจะไม่ได้อรรถรสก็จะดูว่าเขาพูดอะไรเขาคุยอะไรเขามีทัศนะยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วทำไมเขาจึงเล่นเก่งแล้วทำไมเขาเล่นไม่เก่งคนเล่นไม่เก่งแต่พูดดีทำดีพวกก็ชอบดูนะครับซาบาเลนกาก็เลยไม่ใช่เป็นที่สนใจของผมเพราะว่าแกเก่งมากแกชนะอยู่เรื่อยก็เลยอ้าวเล่นกับใครมันก็ชนะนะครับเหมือนสวีเทคสาวชาวโปแลนด์เมื่อไหร่ก็ชนะก็เลยไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าดูแล้วก็ชนะไม่แล้วชีวิตก็ไม่มีอะไรที่เราน่าสนใจผมก็เลยตามดูโอซาก้าเพราะว่าโอซาก้านี่ก็เป็นแชมป์แกรนด์สแลมอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ปราบไม่ใช่คนสุดท้ายที่ปราบเซเลน่าวิลเลียมนะแต่ก็เป็นคนชนะเซเลน่าวิลเลียมที่ US Open แล้วก็ได้แชมป์มานะครับคนสุดท้ายที่ปราบเซเลน่าวิลเลียมจะเป็นสาวชาวออสเตรเลียซึ่งเที่ยวนี้ผมเห็นแกมาเล่นแต่ก็พูดดีดีกว่านั้นนะครับนั้นโอซาก้าเนี่ยยิ่งใหญ่ผมก็เลยตามดูแถมเป็นชาวเป็นลูกครึ่งนะเฮติกับญี่ปุ่นแล้วก็ผิวดำแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นโดยสัญชาติแล้วก็เล่นในนามตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นแต่ที่น่าสนใจคือว่าเป็นคนสุภาพอ่อนโยนขี้อายและมักจะมีปัญหาเรียกว่าปัญหาที่เกรงใจคนแล้วบางคนจะวิเคราะห์หนักๆว่าเป็น mental health ปัญหาทางจิตนะครับก็คือว่าจะหมกมุ่นงุดหงิดแล้วไม่ใช่งุดหงิดหมกมุ่นอยู่ว่าเดี๋ยวจะแพ้เดี๋ยวจะแพ้เล่นยังไงเดี๋ยวไม่แพ้เดี๋ยวชนะอะไรเงี้ยก็จะคิดอย่างนั้นแต่ว่าวิกฤตในมุมมองของแฟนเทนนิสนะครับว่าโอซาก้าเนี่ยเกิดวิกฤตในชีวิตตอนนึงที่ผมตามดูเธออาจจะไม่ใช่วิกฤตนะครับเป็นความรักเธอพบรักกับหนุ่มแรปเปอร์นะแล้วก็เลยท้องพอท้องปุ๊บแกก็เลยลาคลอดพูดง่ายก็หยุดเล่นไปนะครับภาษาฝรั่งก็เรียกmaternity leaveเหมือนเราทำงานอยู่ลาคลอดก็ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นก็คือว่าต้องหยุดคลอดลูกเมื่อปี2023 1ปีแล้วกลับมาฟิตร่างกายก็คือไปเลี้ยงลูกชีวิตครอบครัวของเธอก็เป็นสุขแหละนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงคนอื่นเขาจะไม่รีบแต่งงานเพราะว่ามันต้องเล่นนะครับบางคนก็ความรักมันรอไม่ได้นะแต่ว่าบังเอิญมีลูกปุ๊บมันก็ยุ่งเขาก็หายไป1ปีแล้วกลับมาค่อยๆกลับมาแล้วเที่ยวเนี้ยผมรู้สึกว่าทำท่าจะไปได้ดีเพราะเข้ารอบ16คนสุดท้ายเมื่อวานผมจึงตามดูตอน2ทุ่มเห็นว่ามันยังไม่มาผมก็มาดูตอนตี2เริ่มเล่นก็ดูจนจบนะครับโอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าโอซาก้าเล่นดีมากแล้วก็คงจะกลับมาชนะมากกว่านี้ใน US Open ต่อไปอันนี้เป็นข่าวกีฬาหรือข่าวสังคมก็ไม่รู้แต่ผมจะมองว่าสงสารเก่งน่ารัก ขยันมุ่งมั่นตัวกระเพี้ยกเดียวนะสู้กับยักษ์ใหญ่จากรัสเซียนะครับซาบาเลนกาซาบาเลนกาก็น่ารักโอ้โหแล้วแกชนะแกก็พูดดีแกพูดดีชื่นชมโอซาก้าสารพัดอย่างแต่ที่น่ารักถ้าท่านผู้ฟังชอบเทนนิสหรือชอบไมเคิลแจ็กสันนะครับไปดูคลิปที่เขาตอนนี้เขาก็เริ่มเผยแพร่คลิปนี้กันไปเยอะใน YouTube นะครับอาจจะเป็นไวรัลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับซาบาเลนกาให้สัมภาษณ์ผมฟังเธอให้สัมภาษณ์ตลอดน่ารักผมก็เริ่มเลยแล้วแกก็ชื่นชมโอเคผมสะกดผิดนะครับมูดแดนแล้วก็ผู้สัมภาษณ์ที่สนามก็บอกเฮ้ยได้ข่าวว่าอยู่เต้นลำเก่งก็เต้นให้ดูหน่อยสิโอ้ยซาบาเลนกาก็เลยเต้นมูนแดนซ์นะครับหรือมูนวอล์กนะครับให้ทุกคนได้ดูกันอย่างสนุกสนานคลึกครับมูนวอล์กแหละนะแต่ว่าบางทีเราก็เรียกมูนแดนผมขออภัยสะกดผิด MWOD นะAnyway, she's in a... ที่จริงผมก็ไม่ได้สะกดผิดนะ In a mood to dance ผมตั้งใจไว้จะเขียนอย่างนั้นเอ๊ะตั้งใจจะเขียนว่า In a mood to moon dance Moon dance คือ moon walk ไอ้ไมค์แจ็คสันที่ก็เดินแล้วก็ลื่นไหลไปลอยก็เรียก moon walk ใช่ไหมเนี่ยซาบาเลนกาเต้นสนุกสนานตอนชนะและให้สัมภาษณ์กลางสนามแล้วก็อยู่ในอารมณ์หรือ in a mood to dance ว่างั้นครับก็เลยเต้นให้ดูสนุกครับเข้าไปดูคลิปแล้วกันนะครับก็จะฝากไปด้วยโอเคตอนนี้กลับมาสู่โลกอันกว้างใหญ่ไพศาลของมนุษยชาติต่อไปนะครับเมื่อครึ่งที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงหนังสือพิมพ์ของชาวอินเดียอพยพหรือชาวเอเชียใต้อพยพนะครับที่ชื่อว่า South Asian Hero หรือ SAH ลงข่าวเรื่องวิสาขบูชาครับแล้วก็คลิกไปคลิกมาก็ดูข่าวต่างๆเกี่ยวกับสงครามแล้วเคยเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าระยะหลังๆในอิหร่านก็มีโปสเตอร์สงครามสวยทำดีอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่ลงพิมพ์ในหนังสือของชาวเอเชียใต้นะครับ South Asian Hero เมื่อวันที่6เมษายนมันเหมือนกับโปสเตอร์หนังนะเหมือนพอมองดูแล้วเหมือนเราไปยืนหน้าโรงหนังศาลาเฉลิมไทยถนนราชดำเนินภาพยนตร์เรื่องเรือนแพเป็ดน้อยแต่นี่มันสงครามนะครับอันนี้คือภาพที่วาดขึ้นมาใหม่โดยอาจจะใช้เทคโนโลยีในการวาดนะครับแล้วก็พวกอิหร่านนี่จะเก่งแล้วเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวที่ไม่ใช่อิหร่านจะทำให้คนสนใจแล้วก็จะใช้วิธีวาดภาพแบบนี้โดยไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรก็ใช้ AI ช่วยแล้วก็วาดไปวาดมานะครับมันก็ออกมาเป็นภาพนี้ก็ถือว่าภาพนี้ก็ดูดีตอนนี้จากหนังสือพิมพ์ South Asian Hero เนี่ยก็มีข่าวสำคัญนะล่าสุดในวันนี้นะครับบอกว่าทางรัฐมนตรีทางกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศชื่อนายอิสมาอิลบาเกอีนะได้กล่าวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่าความตกลงกับสหรัฐอเมริกานั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนหนุนหลังด้วยยัตติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ United Nations Security Council อันนี้ถือว่าเป็นความลุ่มลึกจริงจังหนักแน่นของฝ่ายอิหร่านนะครับว่าถ้าจะตกลงกันต้องได้รับการรับรองจากสหประชาชาติอย่างเป็นทางการหมายความว่ามันจะต้องผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตกลงกันยังไง UNSC คณะมนตรีความมั่นคงต้องรับรองหมายความว่าอเมริกาก็เป็นสมาชิก UNSC รัสเซียอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษนะจีนถ้ารับรองปุ๊บก็ไม่มีใครวีโต้หรือใช้สิทธิยับยั้งได้เพราะฉะนั้นถ้ามี resolution หรือยติเข้าที่ประชุมสหประชาชาติโดยเอาเรื่องจากความตกลงเพื่อสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านขึ้นโต๊ะในที่ประชุมคณะมนตรีต้องไม่มีใครค้านอเมริกาต้องเห็นด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็นิ่งเลยนะครับถ้าทำได้ตามนั้นซึ่งอเมริกามักจะคอยค้านอยู่เสมอเป็นที่วีโต้ของเขานะครับมันประเด็นเนี้ยผมคิดว่าอิหร่านจะยึดมั่นตลอดไปทำให้การเจรจาเนี่ยมันไม่จบเพราะอเมริกาเขาจะไม่รักษาประชาชาติก็ตามดูแล้วกันแต่ถือว่าทางฝ่ายอิหร่านแถลงบอกว่าข้อเสนอ14ข้อเมื่อก่อน15มันหายไป1ข้อผมก็ไม่รู้ข้อทั้งหมด15ข้อที่หายไปข้อไหนนะครับแต่ว่าจำได้ว่า15ข้อเนี้ยหลักๆ ก็คือว่าหยุดสงครามอย่างถาวรหยุดสงครามอย่างถาวรถอนฐานทัพอเมริกันออกจาก10กว่าแห่งในประเทศรอบๆพื้นที่ภูมิภาคชดเชยค่าปฏิกรณ์สงครามหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสงครามในครั้งนี้ให้กับอิหร่าน ถ้าหากไม่ชดเชยอิหร่านก็จะโจมตีทำลายแหล่งเศรษฐกิจต่างๆให้เท่าทุนให้เสมอกันต่อไปแล้วก็ยกเลิกการปิดกั้นทางเศรษฐกิจหรือแซงชั่นแล้วก็คืนทรัพย์สินเงินทองที่ถูกแช่แข็งไว้ตามธนาคารต่างๆในโลกนี้กลับมานะหยุดการรบที่อิสราเอลบุกรุกเลบานอนเนี่ยเป็น5ข้อใหญ่ๆนะครับตอนนี้จะส่วนปลีกย่อยส่วนเรื่องการยกเลิกปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือการทดลองการทดลองหรือการปรุงแต่งยูเรเนียมถึงขั้นจะเป็นอาวุธได้นั้นจะมีเงื่อนไขว่าจะใช้เวลาพักกี่ปี5ปี20ปีอันนั้นตามอีกทีเนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้นะครับถ้าตกลงกันเท่าไหร่อย่างไรอิหร่านต้องการให้สหประชาชาติรับรองผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งอเมริกาเป็นสมาชิกเบอร์ใหญ่จะไปคัดค้านก็ไม่ได้ผมคิดว่านี่เป็นเหลี่ยมคูทางการเรียกว่าการทูตที่สุดยอดตามดูแล้วกันนะครับเรื่องนี้มันทำให้ยืดเยอะนะครับแต่ทั้งหมดที่พูดเนี้ยไม่มีใครในโลกนี้สื่อมวลชนไหนจะรู้รายละเอียดแท้จริงว่า14ข้อนี้คืออะไรนะและอเมริกาว่ายังไงแต่ว่าอเมริกาก็ตามข่าวจากอัลจาซีราเช้าวันนี้นะครับอเมริกาประธานโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นพาดหัวข่าวของอัลจาซีราว่าทรัมป์บอกว่าอเมริกาการเจรจากับอิหร่านกำลังเกิดขึ้นและดำเนินหน้าเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว rapid pace ก็แปลว่าถ้าเชื่อถือแกได้นะครับแต่เนื่องจากแกเป็นคนเชื่อถือไม่ได้นะครับจิตใจผิดเพี้ยนเป็นคนที่สติฟั่นเฟือนนะมาอยู่ก็ต้องกระรอยโกหกบ่อยหลอกบ่อยแล้วก็เพ้อเผลอก็ลืมไปที่พูดอะไรยังไงแล้วก็เปลี่ยนใจอยู่เสมอแกเป็นคนที่ผิดเพี้ยนนะครับแต่ว่าแกก็พูดอย่างเงี้ยครับคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เชื่อถือแล้วผมบางทีก็ไม่อยากจะอ้างอีกแล้วเพราะว่ามันเชื่อถือไม่ได้แต่ว่าถ้าจะอ้างก็คือว่าเขาบอกว่าตอนนี้การเจรจาไปอย่างรวดเร็วมันก็คงมีจริงมีไม่จริงปนอยู่ในนั้นนะครับแล้วทรัมป์ก็บอกว่าอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ตกลงที่จะหยุดการรบระหว่างกันซึ่งอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับแต่แกก็พูดไปนะครับอิสราเอลไม่เคยหยุดยังรบต่อนะครับถ้าหยุดจริงๆโหสุดยอดของความกดดันจากอิหร่านนะครับอิสราเอลจะต้องถอยออกมาจากเลบานอนตอนใต้ให้หมดถ้าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดสันติภาพแต่ทรัมป์พูดอย่างเงี้ยมันจึงไม่น่าเชื่อถือทำไมเขาจึงไม่น่าเชื่อถือนะครับผมก็ไม่ใช่ใจร้ายนะอยู่ตื่นเช้าก็มาไปกล่าวหาผู้นำอเมริกันเขานะครับผมก็อ่านจดหมายจากอาจารย์พอครุกแมนของผมอายุ73ปีนะครับผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี2008ปัจจุบันท่านก็เกษียณแล้วล่ะแต่ก็ยังสอนยังมีกิจกรรมเยอะแยะอยู่แล้วก็ทำพอดคาสต์สื่อสารอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมตามกันตามท่านอยู่ที่ Substack นะครับ Substack ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ปัญญาชนคนอเมริกันและชาวตะวันตกชอบใช้เสียตังค์แล้วก็ได้ตังค์เข้าไปบ่อยๆก็ต้องเสียค่าสมาชิกพาดหัวของอาจารย์ครุกแมนอาจารย์พอครุกแมนเมื่อวานนี้บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ป่วยมีป่วยทางจิตนะครับนั้นเราก็ควรจะเรียนรู้จากอาการป่วยทางจิต mentally ill president ก็คือประธานาธิบดีที่ป่วยทางจิต we need to deal with the power and system that put him in power and keep him there ก็คือสรุปได้ชัดแกก็เขียนต่อไปบอกคนอเมริกันทั้งหมดเรารู้แล้วล่ะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นผู้ป่วยทางจิตนะเป็นคนป่วยทางจิตมนุษย์จะพูดหนักกว่านี้ได้ไงก็คือเป็นคนผิดเพี้ยนเป็นคนป่วยทางจิตเป็นคนไม่ถึงขนาดว่าเป็นคนบ้าบางคนก็ใช้คำว่า crazy เป็นคนที่ป่วยทางจิตแล้วกันนะครับเอาแค่นั้นแล้วกันเป็น mentally ill นั้นพอครุกมันพูดอย่างชัดเจนแล้วบอกว่า President of the United States is mentally ill but everybody knows that ทุกคนก็รู้อยู่แล้ว so why we should continue to focus ระหว่างที่เราก็จะพุ่งเป้าไปดูนึ่งความคิดของนอร์ทัมที่กำลังเสื่อมถอยลงเสื่อมถอยลงไปต่อหน้าต่อตาเราตลอดเวลา degenerate ต่อหน้าเราตลอดทุกวันเห็นว่าแกเสื่อมถอยทางจิตทุกวันเนี่ยแล้วเราควรจะทำยังไงจะบอกว่าหน้าที่ของเราก็คือว่าจะต้องไปดูว่าไอ้พวกที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นสู่อำนาจเนี่ยเป็นพวกไหนกันนะและทำให้คนที่น่ารังเกียจน่าหวาดผวาน่ากลัว horrifying person อย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจนั้นพอครุกแมนก็แนะให้คนอเมริกันตามไล่ล่าตามดูมันจะไม่ใช้คำอะไรละตามดูว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเอาโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นสู่อำนาจเนี่ยคือใครโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นคนเพี้ยนเป็นคนมีอาการป่วยทางจิตนะ ชัดเจนต่อหน้าแล้วก็เสื่อมลงทุกวันทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องมาเถียงเรื่องนี้ทุกคนรู้เพียงแต่ว่าทุกคนไม่พูดยอมรับเป็นทางการเท่านั้นเองครับเพราะหน้าที่ของคนอเมริกันก็คือ1รับรู้ซะนะว่าแกป่วยทางจิต2ต้องรับรู้นะไม่รู้จะแก้ยังไงแกโทรมลงทุกวันทุกวันแล้วประเทศก็จะเข้าสู่ปลักแห่งความลำบากยากเย็นในสงครามเพราะฉะนั้นการต่อสู้ต่อไปนี้ก็คือจะต้องสู้กับคนที่เอาดอนทัมขึ้นสู่อำนาจจะทำให้ดอนทัมลงจากอำนาจได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในข้อมูลรายละเอียดอยู่ในจดหมายของอีเมลนะครับถ้าท่านสนใจก็ไปสมัครเป็นสมาชิกอีเมลอันนี้ไม่เสียตังค์ว่าพอครุกแมนแกก็จะมีอีเมลทุกสัปดาห์นะครับมีอีเมลย่อๆถ้าจะลงรายละเอียดเป็นงานวิชาการแกจะค้นคว้าร่วมกับภรรยาของท่านแล้วก็จะเขียนอย่างละเอียดมีอ้างอิงอันนั้นเราต้องเสียตังค์นะอาจารย์เขาหาเงินตลอดนะครับแม้ว่าอาจารย์แกก็จะมีรางวัลโนเบลไพรส์มาล้านกว่าดอลลาร์แล้วอาจารย์ก็อเมริกาก็จะเป็นทุนนิยมแบบนี้นะครับคืออยู่ๆจะไปพูดจะไปบรรยายแล้วไม่ให้ตังค์มันไม่ได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาเครื่องล่อเป็นอีเมลอย่างผมไม่มีตังค์เนี่ยก็ได้ประโยชน์เยอะแล้วนะครับพอครุกแมนก็มีทั้งวิดีโอมีทั้งสคริปต์นะครับท่านผู้ฟังเข้าไปดูได้เลยในพอครุกแมนค้นเอาแล้วกันนะครับพอครุกแมน Substack นะครับซึ่งเริ่มต้นประโยคที่ผมเอาขึ้นบนจอนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็บอกว่าOh my God! I would not want to trust this guy alone in a room, let alone running the world's formerly greatest power. Although he is doing a lot to run that into the ground. อันนี้ก็เสียสีเมื่อไม่ได้เอาขึ้นจอนะครับผมเอาขึ้นจอเฉพาะประโยคนำทางเท่านั้นแต่อ่านไปอาจารย์พอครุกแมนบอกว่าโอ้พระเจ้า Oh my God! I would not want to trust this guy. ผมไม่ต้องการที่จะไว้เนื้อเชื่อใจไอ้คนแบบนี้นะถ้าอยู่ในห้องเดียวกัน2ต่อ2 I would not want to trust this guy alone in a room คือถ้าพอครุกแมนนั่งอยู่กับดอนทรัมป์2ต่อ2ในห้องไม่ไว้ใจเลยนะครับlet alone running the world formerly greatest power นับสัมมหาอะไรที่จะไปปล่อยให้คนแบบเนี้ยผมแปลแรงนิดนึงสัมมหาอะไรจะปล่อยให้คนแบบนี้ไปบริหารจัดการประเทศที่เคยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันนี้เสียดสีชัดเจนนะ let alone running the world's formerly greatest power ใช่ไหมพอครุกแมนประกาศเลยว่าอเมริกาไม่ใช่ประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกต่อไปเขาใช้คำว่า formerly greatest power อเมริกาเคยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แล้วประเทศที่เคยยิ่งใหญ่อย่างนี้ก็จะไม่ยอมให้ไอ้คนบ้าแบบนี้คือโดนัลด์ทรัมป์ไปบริหารประเทศเด็ดขาดคนจิตเพี้ยนนะครับไม่ใช่บ้าที่แปลว่า mad นะครับอาจจะเป็น crazy แต่เอาเป็นว่า mentally ill คือมีอาการป่วยทางจิตนะครับและแกก็เสียสีต่อไปบอกว่านับสมหาอะไรก็จะให้มาบริหารประเทศที่เคยยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกวันนี้แกก็ยังบริหารประเทศยังทำงานเยอะอยู่เพื่อจะทำให้ประเทศนี้ร่วงหล่นลงไปราบอยู่กับพื้นพินาศเป็นหน้ากลองแต่จะคำว่า although he is doing a lot to runThat into the ground ขณะนี้ดอนทำกำลังบริหารประเทศให้ราบลงไปเป็นปุ๋ยผงลงกับพื้นดินRun that country คือ run the USA into the ground Okay but we know that right อาจารย์พอครุกแมนก็เรารู้แล้วใช่ไหมล่ะนะเพราะฉันอ่านต่อไปแล้วก็สนุกนะครับแต่ว่ามันมีคตินิยมอันหนึ่งนะครับคืออีเมลของอาจารย์ครุกแมนเนี่ยไม่ได้ยาวอ่านไป 2-3 ย่อหน้าสรุปอย่างนี้ว่าปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตัวแทนปัญญาชนจำนวนมากในอเมริกาว่าโดนทั้งป่วยเป็นโรคจิตกำลังทำลายประเทศให้ราบลงอยู่เป็นผุยผงบนพื้นดินประเทศที่ formerly greatest power in the world ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้ไม่อีกต่อไปอารมณ์แบบนี้เป็นความจริงที่คนอเมริกันไม่ยอมรับในที่สาธารณะกันแต่ความจริงที่นักวิชาการพูดเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผู้มีภูมิปัญญานะผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่จะต้องรับผิดชอบต้องพูดความจริงต่อสาธารณะนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเป็นหลักปรัชญาอย่างหนึ่งคนที่เป็นนักวิชาการในเมืองไทยก็มักจะพูดเพื่อให้โลกหรือประเทศไทยเข้าใจความจริงถ้ารัฐบาลไม่ดีก็ต้องพูดอธิบายให้ทราบนะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพุธกลับมาตามปกติวันนี้โชคดีและสวัสดีครับ
1: ั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ

0: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
1: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: างๆเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะวันนี้วันที่2มิถุนายนนะคะเช้าทันโลกพบกันกับทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะโอ้โหเมื่อช่วงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณกัญญิกาคุณผู้ฟังคะการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะซึ่งเป็นการเจรจาผ่านตัวกลางก็เป็นข่าวที่เราต้องบอกว่ารับแรงกระแทกนะคะเพราะว่ามีการยืนยันออกมาจากทางอิหร่านว่าสหรัฐเนี่ยแบบตุกติกอะค่ะขอเพิ่มข้อตกลงแล้วอิหร่านก็ประกาศว่าปิดช่องแคบเพิ่มที่เราไม่อยากได้ยินเลยก็คือช่องแคบที่เหลือเอาอัลมาดับเนี่ยเองนะคะมันจะกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่ทำไมบางคนบอกว่าเราสามารถมองเรื่องนี้เป็นข่าวดีได้ด้วยเพราะว่าเราส้มหล่นเรื่องอะไรเดี๋ยวบิ๊กสตอรี่วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะส่วนภาพรวมของโลกวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าติดตามนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันสังกมาสารวัตรและคุณกนิกากิติเวชกุลเราสองคนดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณกนิกาคะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสังกมาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: ค่ะเราไปเริ่มเรื่องแรกกับคุณกนิกากันเลยอิหร่านขออภัยค่ะจีนนะคะกับไต้หวันเขาตีกันบนสื่อไทยเรื่องอะไรไปติดตามเรื่องแรกกับอัปเดตข่าวเช้าทันโลกค่ะ
6: World Update
5: น่าสนใจนะคะช่วงนี้เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าแอคทีฟแบบรัวๆนะคะอย่างเมื่อวานนี้เราพูดถึงการที่มารับรองว่าน้ำกกเนี่ยตรวจแล้วปลอดภัยใช่ไหมคะได้ค่ามาตรฐานซึ่ง18ครั้งเนี่ยไปเอาครั้งสุดท้ายในช่วงหน้าฝนมานะคะตามที่สถานทูตจีนอ้างอิงซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกโอ้โหรับไม่ได้อยากจะเชิญมาเจอกันที่ทำเนียบวันที่5มิถุนายนนี้นะคะแต่เรื่องที่ดิฉันจะนำมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องนานาชาติที่มาพักกันในสื่อไทย geopolitics อ่ะภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณสังกมาคะท่านเอกอัครราชทูตจางเจี้ยนเว่ยเนี่ยของจีนที่อยู่ประจำประเทศไทยเนี่ยก็ได้ส่งบทความไปเผยแพร่ในสื่อไทยหลายฉบับเลยทีเดียวนะคะสื่อหลักเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-4 ฉบับนะคะบทความนี้เนี่ยชื่อว่าบทความว่าจีนต้องรวมชาติและไม่มีสิ่งใดขัดขวางได้นะคะโดยสาระสำคัญก็บอกว่าการที่สายตาโลกเนี่ยจับจ้องมาที่ตะวันออกการที่พระท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ได้พบปะอย่างกันเองนะคะกับผู้นำของก๊กมินตั๋งนะคะก็คือนางเจิ้งลี่เหวินหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งแล้วก็ยังได้ต้อนรับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำให้โลกเนี่ยต้องมาสนใจกับปัญหาไต้หวันอีกครั้งนะคะแล้วก็แยกเป็นข้อๆว่ากระแสประวัติศาสตร์แห่งความเป็นเอกภาพและการรวมชาติของจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้นะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสีจิ้นผิงเนี่ยย้ำว่า4ประการต่อความสัมพันธ์ของสองช่องแคบก็คือยืนหยัดการยอมรับที่ถูกต้องเพื่อสร้างความใกล้ชิดทางจิตใจ2ยืนหยัดการใช้การพัฒนาอย่างสันติเพื่อพิทักษ์บ้านหลังเดียวกัน3ยืนหยัดการใช้การแลกเปลี่ยนหลอมรวมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็4ยืนหยัดความสามัคคีและการต่อสู้มุมานะเพื่อบรรลุถึงการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชาติจีนนะคะแล้วก็ยังย้ำอีกว่าปัญหาไต้หวันเนี่ยคือรากฐานสำคัญที่สุดของการเมืองในความสัมพันธ์จีนสหรัฐนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าสหรัฐเนี่ยไม่ต้องการเข้าสู่สงครามเพื่อไต้หวันสิ่งนี้สะท้อนชัดถึงการจีนเดียวเป็นฉันทามติของประชาคมโลกนะคะและความพยายามใดๆที่จะแบ่งแยกจีนไม่เพียงไร้ผู้สนับสนุนยังขัดกับความคาดหวังของหลักประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็ประเด็นที่3นี่แหละค่ะที่มาอยู่ที่ประเทศไทยบอกว่าหลักการจีนเดียวเป็นหลักการอันเด็ดขาดที่ไม่อาจท้าทายและเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพไทยจีนนะคะโดยย้ำว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องบันจีนเนี่ยต้องไม่ไทยต้องไม่สนับสนุนเรื่องของเอกราชไต้หวันนะคะฝ่ายจีนชื่นชมต่อจุดยืนอันถูกต้องและยุติธรรมของไทยที่ยึดมั่นในหลักการจีนเดียวข้อ4นี่นะคะเรียนคิดว่าท่านทูตคงอยากสื่อสารกับสื่อมวลชนแล้วก็คนไทยนะคะบอกว่าขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนของไทยเนี่ยยึดมั่นหลักการจีนเดียวและสนับสนุนการรวมชาติอันเป็นเอกภาพนะคะก็ขอเรียกร้องอย่างจริงจังต่อบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์จากทุกภาคส่วนของไทยรวมทั้งชาวจีนพ้นทะเลในไทยให้ร่วมส่งเสียงยืนหยัดไปในทิศทางเดียวกันก็คือหลักการจีนเดียวแบ่งแยกไม่ได้นะคะขอให้ทุกกลุ่มทุกท่านเนี่ยร่วมเป็นสักขีพยานในการบรรลุการรวมชาติอย่างสมบูรณ์ของจีนนะคะ1สัปดาห์ต่อมาค่ะหลังจากที่ท่านทูตจีนในประเทศไทยเนี่ยประจำประเทศไทยเผยแพร่เอกสารนี้แล้วนะคะทางฝั่งสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยซึ่งถ้าพูดแล้วก็คือเหมือนกับสถานทูตหรือสถานกงสุลนะคะคุณสังมาของไต้หวันประจำประเทศไทยแต่เขาเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ทูตแบบเป็นทางการมันไม่ใช่เนาะก็เลยเป็นแค่เรียกว่าสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยนะคะก็ออกแถลงบทความนะคะเรียนยังไม่ได้เช็คว่าไปลงสื่อไหนบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยดูจากในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไต้หวันของไทเปประจำประเทศไทยคือเขาบอกเลยบอกว่าบทความนี้เนี่ยนะคะสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยแถลงปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อบทความของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งมีเจตนาใช้หลักการจีนเดียวในมุมมองฝ่ายเดียวรวมถึงวัฒกรรมการเมืองที่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองและชี้นำความคิดเห็นของสื่อมวลชนและประชาชนชาวไทยก็ขอย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเอกราชเนอะในที่ประเทศไทยโดยสมบูรณ์มีการตัดสินใจแน่นอนว่าจุดยืนทางการทูตของประเทศไทยไม่ควรถูกกำหนดหรือแทรกแซงจากแรงกดดันภายนอกนะคะถ้อยแถลงของสารเอกอัครราชทูตจีนเนี่ยขัดต่อหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในภายใต้กฎบัตรอาเซียนและไม่สอดคล้องธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตที่เป็นที่ยอมรับในสากลนะคะแล้วก็ทางฝั่งไต้หวันเนี่ยก็บอกว่าสาธารณสาธารณรัฐจีนไต้หวันเป็นประเทศประชาธิปไตยมีอำนาจอธิปไตยแล้วก็เป็นเอกราชไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของจีนนะคะคือสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไต้หวันก็ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ขณะเดียวกันก็มีความใกล้ชิดกับไทยในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจการเมืองการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโทษนะคะไม่มีการเมืองการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาก็มีความพื้นฐานไว้วางใจระหว่างกันน่าสนใจค่ะการปะทะกันของจีนและไต้หวันบนสื่อไทยทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยนะคะฝ่ายไทยเนี่ยเงียบมากเลยมันสะท้อนอะไรอยู่พอสมควรนะคะยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะ
7: ค่ะเป็นเรื่องจีนคุณกัณฑิกาแต่คราวนี้เป็นจีนที่มาแบบเศรษฐกิจศูนย์เหรียญ เราจะไม่พูดทัวร์ศูนย์เหรียญโรงงานศูนย์เหรียญอะไรแล้วเราพูดภาพรวมเลยว่าเศรษฐกิจศูนย์เหรียญของจีนเนี่ยนับวันเนี่ยจะหนักข้อขึ้นทุกทีนะคุณกันนิกาวันก่อน อาทิตย์ที่แล้วฉันเพิ่งเล่าเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตพอเห็นประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแบบว่าที่จัดคอนเสิร์ต EDM ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยปรากฏว่ามากันเป็นแถวเลยบริษัทจีนเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคนไทยด้วยแต่ว่าที่

0: ามแล้วก็ทำยังไงเข้ามาให้มีคู่หนึ่งเป็นคู่รักไรเดอร์สู้ชีวิตนะคะออกมาเล่าความลำบากอะไรต่างๆแล้วก็พอช่องดังขึ้นมาบริษัทเอเจนซี่จีนก็มายึดช่อง TikTok ไปถาวรเลยนะคุณกันิกาแล้วยอดไลค์ยอดแชร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการจัดฉากนะคะแต่ว่าถามว่าพอไม่ทำตามก็โดนเล่นงานด้วยว่าอย่างนั้นคือเล่นงานทางกฎหมายเพราะเซ็นไว้นะคะรายงานชิ้นนี้เนี่ยตอนแรกเปิดประเด็นมาจากสื่อไทยก่อนนะคะแล้วก็มีพูดถึงคู่รักนะคะก็คือชื่อคุณฉันทิสากับแฟนที่ปกติแล้วเนี่ยไปไหนก็จะเอาลูกอายุ8ขวบไปด้วยพอเห็นแล้วมันก็มีชีวิตประจำวันมันก็เลยไวรัลขึ้นมาคุณกันิกาคนตามเนี่ยเป็นแสนๆเลยแต่ว่าที่คนเขาสงสัยก็คือว่ามันกลายเป็นบริษัทผลิตคอนเทนต์ของจีนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีทีมงานของจีนเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการช่องมาดูสิทธิ์ดูแลระบบแล้วที่เราเห็นว่าดูหน้าเป็นห่วงหน้าสงสารเนี่ยมันเป็นสคริปต์กันนิกา เขียนไปเลยบอกครอบครัวสู้ชีวิตถามว่าคนไทยได้อะไรครอบครัวนั้นได้คลิปทั้ง 1,000 บาทนะกันนิกา 1,000
1: แค่ 1,000 ค่ะ
0: แค่ 1,000 เข้าไปในบ้านห้องพักของเขาแถววังทองหลางแต่งกายให้ดูจนให้ดูรันทดทุกอารมณ์ต้องทำตามบทที่เขียนไว้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวของน้องไรเดอร์บอกว่าเนี่ยมันได้หรอมันไม่ค่อยดีเลยแล้วก็ยังมีเรื่องของค่าปรับด้วยเพราะว่าระยะยาวต้องเซ็นเขา3ปีคุณกันิกาเงินเนี่ยบอกว่าที่เดือนละ 20,000 แล้วตอนหลังเนี่ยชักหนักคือไม่ให้ไปรับงานอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็รหัสระเหิดอะไร TikTok ที่เคยมีก็มายึดรหัสผ่านยึดช่องไปเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงแต่มีอันนึงเนี่ยที่คนบอกเอ๊ะงั้นชักสงสัยอีกช่องนึงอ่ะที่เป็นช่องที่พูดถึงพ่อบ้านสู้ชีวิตที่ทำความสะอาดไม่ทราบคุณกันิกาเคยเห็นไหมมันดัง
1: ยังไม่เคยเห็นเลยเห็น
0: เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนิดนึง
1: เดี๋ยวฟังอย่าคุณสั่งมาเลยค่ะ
0: ค่ะเราไปฟังเสียงกันพ่อบ้านสู้ชีวิตทำรับทำความสะอาดนะคะเปิดเข้าไปเราก็ต้องเชียร์นะเพราะว่าโอ้โหแต่ละหลังเนี่ยมันสกปรกจริงๆคุณกันิกาเราไปฟังเสียงกันค่ะ
2: ห้องของพี่นักศึกษาชายพี่เขาบอกว่าอยู่มานานกว่า3ปีแล้วพี่เขาไม่ได้ทำความสะอาดมานานมากงานทำความสะอาดของโอวันนี้คือจัดระเบียบและเก็บของในหอใกล้มหาลัยครับตอนคอนเฟิร์มงาน
0: ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องการภาพเข้าไปจัดห้องที่รกรุงรังบางทีก็สกปรกมากจนไม่น่าเชื่อคุณกนิกานะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คนตาดีจริงอันนี้มาจากคนไทยเลยคุณกนิกาดิฉันก็แอบเห็นเขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแต่ภายใน 2-3 วันที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าแฉออกมาคือเขาบอกว่าอ้าวทำไมมีบริษัทชื่อเอเจนซี่จีนอยู่ข้างใต้เหมือนกันเลยในช่อง TikTok นะคะของพ่อบ้านสู้ชีวิตคนนี้ที่ทำความสะอาดนะคุณกันิกามันก็เลยเป็นการเปิดโปงมาบอกว่าอ้าวนี่มันก็ลวงโลกเหมือนกันนี่นานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของจีนศูนย์เหรียญเนี่ยมันแพร่ไปหลายอย่างมากนะคะตอนนี้เข้ามาสู่วงการคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆ TikTok และเข้ามาสู่คนไทยที่เราก็ไปช่วยอุดหนุนโอมเนาะว่าโอ้โหบ้านมันสกปรกเหนือจริงมากเลยอ่ะกันิกาแล้วก็ช่วยกันซื้อน้ำยาทำความสะอาดอะไรต่างๆแต่ก็เข้ายุโรปเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นของเศรษฐกิจศูนย์เหรียญของจีนที่ผุดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังไม่นับเรื่องนิคมศูนย์เหรียญยังไม่นับเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ธุรกิจที่ลงทุนในไทยโดยทุนจีนนะคะแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมการผลิตโลหะเหล็กซึ่งคุณกันิกาเพิ่งเล่าไปว่าลงทุนที่จีนพวกโรงงานทั้งหลายเนี่ยที่ปราจีนบุรีระยองอะไรนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายแต่ไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอ่ะคุณกันิกานี่ก็เป็นอีกรูปแบบใหม่นะใกล้ตัวแล้วก็มันเล่นกับความรู้สึกความสงสารของคนไทยที่หลังๆเขาเรียก emotional economy คุณกันิกาเศรษฐกิจทางอารมณ์ของศูนย์เหรียญของจีนแนวใหม่แล้วนี่คือเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องค่ะ
1: คุณสังมาคะตอนนี้โลกนี่ก็มีหลายสงครามเนอะตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็มีอิรักกับโทษแทนอิหร่านกับสหรัฐแล้วก็อิสราเอลและอิสราเอลก็ยังก่อสงครามกับเลบานอนอีกเนอะล่าสุดเนี่ยเนทันยาฮูนะคะผู้นำของ

ของอิสราเอลก็สั่งให้กองกำลัง IDF เนี่ยบุกเข้าไปในดินแดนเลบานอนเพื่อยึดปราสาทโบฟอร์ซึ่งเป็นปราสาทในยุคสมัยสงครามครูเสดอ่ะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีไล่เรียงก่อนเวียดนามฟิลิปปินส์นี่ตอนนี้เห็นพ้องจะสานการป้องกันประเทศนะคะอันนี้ก็เรื่องของทะเลจีนใต้แล้วก็เมื่อสักครู่เรียนพูดถึงไต้หวันกับจีนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณสังกมาก็จะพูดถึงเรื่องการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่หรือว่าล่มอีกนะคะส่วนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยพีเท็กเซ็ตรัฐมนตรีกลาโหมหรือกระทรวงสงครามของสหรัฐก็ไปพูดที่การประชุมแชงกรีลาแดร์ล็อกที่สิงคโปร์นะเขาก็พูดเนี่ยคือเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นสัญญาณการทิ้งพันธมิตรในเอเชียแต่สหรัฐก็บอกว่าเขาไม่ได้หันหลังให้กับชาติอาเซียนชาติในเอเชียนะเพียงจะอยากให้ชาติพันธมิตรเนี่ยเพิ่มงบประมาณป้องกันตัวเองให้มากขึ้นให้ได้ 3.5% ของ GDP คุณสังกมาบ้านเราเนี่ยขนาดว่าเราซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เราก็รู้สึกว่ามันเยอะแล้วนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 1% กว่าเท่านั้นเองโอ้โหถ้าเพิ่ม 3.5 ถึง 3.5% เนี่ยนะคะคือตัว P-Tech Set เนี่ยเอ่ยชื่อประเทศอันนี้คือเพิ่มแล้วไหนที่เหลืออย่างประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่พอนะต้องเพิ่มมากขึ้นเราก็รู้สึกว่านะพวกนี้คงต้องการขายอาวุธได้นะแล้วก็แต่ว่าใครจะคิดทำสงครามเนี่ยเรียนคิดว่าน่าจะอ่านบทความชิ้นนี้ของบก.ของ The Economist นะคะเขาเป็นบก.สายกลาโหมที่งานชิ้นนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายของเขาแล้วชื่อว่าชาแชงโจซี่นะคะเขาเนี่ยเขียนบทความ The New Shape of War นะคะตีพิมพ์ล่าสุดใน The Economist เนี่ยคือเขาตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างนี้คุณสังมาว่ามันมีความจริงเกี่ยวกับสงครามเนี่ย2ประการที่มันสะท้อนให้เห็นในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป3ใน4ล้านคนเนี่ยในสงครามตั้งแต่ช่วงปีไม่ถึง10ปีด้วย5ปีเอง2020ถึง2024นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทางอ้อมจากสงครามความขัดแย้งสองสงครามเช่นความอดอยากโรคภัยนะคะซึ่งความจริง2ประการก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้กองทัพใดๆเนี่ยจะรุกการรุกแบบภาคพื้นเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นคุณสังมาเมื่อก่อนเราคิดว่าการลุกภาคพื้นเนี่ยมันจะไม่ยากใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันจัดจ้องได้หมดเลยการจะเคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ง่ายฉะนั้นแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเทคโนโลยีมันมอบอำนาจให้กับผู้ที่อ่อนแอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นว่าอ่อนแอกว่าต้องแพ้ไงเท่าที่เราเห็นในสงครามแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยจากสองความจริงนี้มันทำให้สู่3การเปลี่ยนแปลงในสงครามที่เขาเรียกว่า The New Shape of War นะคะก็คือประการแรกเนี่ยคือเราจะเห็นเลยว่าการรบเนี่ยทหารในสนามรบจะถูกชี้เป้าหมายมากขึ้นนะคะทั้งโดรนภาคพื้นทั้งระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะดาวเทียมต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าต้องใช้หุ่นยนต์เข้าไปส่งไอ้พวกไม่ว่าจะเป็นเสบียงหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่2เนี่ยฉะนั้นคือเขาบอกว่าไอ้การยุทธแบบเคลื่อนที่หรือการโจมตีจุดอ่อนของข้าศึกด้วยความรวดเร็วแรงกระแทกทางยุทธการเนี่ยอาจไม่สามารถทำได้อีกต่อไปเรื่องนี้เนี่ยคือต้องคิดให้มากนะคะสำหรับคนที่จะทำสงครามการที่2เนี่ยก็คือเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันได้เปลี่ยนโฉมการกำหนดเป้าหมายซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้กองทัพสามารถค้นหาและโจมตีเป้าหมายได้ด้วยความรวดเร็วขนาดที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนเหมือนแบบที่สหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านแบบนี้นะคะแบบถึงกระทั่งทำให้แบบว่าประธานาธิบดีสหรัฐนี่แบบว่าปลื้มปริ่มเลยนะคะแต่นั่นมันไม่ได้หมายความว่าฝ่ายที่ถูกโจมตีจะแพ้ไงซึ่งสิ่งที่สหรัฐกับอิสราเอลคาดหวังก็คือจะเป็นสงครามสั้นๆรุนแรงจบเร็วใช่ไหมคะแต่ว่ามันกลับทำให้คลังอาวุธราคาแพงของสหรัฐร่อยหรออย่างรวดเร็วแล้วก็เผยให้เห็นขีดจำกัดความอดทนของสหรัฐอเมริกาต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการสูญเสียชีวิตในสงครามก่อนหน้านี้นะคะซึ่งกลายเป็นว่าฝ่ายที่เล็กกว่าอ่อนแอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้ถ้าดูจากสงครามไม่ว่าจะเป็นเวียด

0: นามหรือสหภาพโซเวียตในอัฟกานิสถานนะคะมาถึงประเด็นที่สามเนี่ยก็คือว่าให้กฎหมายสงครามเนี่ยมันถูกกดดันแล้วก็ท้าทายแล้วก็ถูกข้ามหัวไปเรื่อยๆคุณสังกมาเราจะเห็นไอ้การอย่างการที่อิสราเอลลงโทษพลเรือนในกาซาแบบเหมารวมโหดร้ายนะคะหรือการที่รัฐมนตรีสงครามของสหรัฐพีทเฮสเซตเนี่ยบอกว่าโอ้ยความถูกต้องแบบกฎหมายเนี่ยมันจืดชืดฉะนั้นการปฏิบัติการทางทหารแบบที่สหรัฐกำลังทำในอิหร่านเนี่ยมันใกล้เคียงกับที่ทรัมป์พยายามบอกว่าจะลบล้างอารยธรรมของอิหร่านนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยสงครามเนี่ยรูปแบบมันเปลี่ยนไปสงครามครั้งต่อไปอาจจะรวดเร็วไร้ความเจ็บปวดเพราะว่าหลักฐานก็ชี้ชัดว่าสงครามกำลังจะยากขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นฝ่ายที่อ่อนแอกว่าสามารถต้านทานแล้วก็ยืนระยะได้ทำให้ฝ่ายที่แข็งแกร่งต้องเสียเลือดเสียเนื้อได้ง่ายขึ้นฉะนั้นคนที่ทำสกอก็จะดูโง่เขลามากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือสารที่บก.ฝ่ายกลาโหมของ The Economist ได้ส่งไว้ก่อนที่เขาจะอำลาตำแหน่งค่ะคุณสังมาค่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องเด็กอีกเรื่องนึงค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ชั่วโมงนี้อะไรอะไรก็ AI อะไรอะไรก็เทคโนโลยีเนาะคุณกานิกาซึ่งเรื่องนี้นะคะน่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้น้องๆกำลังอยู่ในช่วงที่เตรียมที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะส่วนน้องๆม.ปลายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นปีสุดท้ายที่ต้องเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยเรื่องนี้เวียดนามเนี่ยก็เป็นประเทศที่ประชาชนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆเนี่ยมีความเครียดนะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนต่อของเด็กๆเนี่ยนะคะทีนี้คำถามก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเน้นลูกๆให้เรียนสายพวกเทคอะคุณกานิกาสายพวกเต็มอะไรเงี้ยก็เหมือนกันทั่วโลกตอนนี้เป็นเทรนด์ไปทั่วโลกแล้วแต่ว่าทำไมเวียดนามเนี่ยกับประกาศส่วนทางบอกว่าไม่นะเราจะต้องไม่ทิ้งสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ค่ะคนก็บอกว่าเอ๊ะสายนี้ในประเทศไทยอะไม่สนับสนุนแล้วด้วยซ้ำทั่วโลกก็ไม่สนับสนุนแล้วเพราะมองว่าเนี่ยมันตกงานอะคุณกานิกาหางานยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ประเด็นก็คือว่าทำไมเวียดนามเขาถึงคิดแบบนั้นนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะคณะกรรมการของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็เป็นตัวของประธานาธิบดีของเวียดนามเลยโตลมเนี่ยนะคะได้นั่งเป็นประธานนะคะในการประชุมที่เรียกว่าการประชุมพัฒนาการศึกษาเฟสใหม่เป็นการพัฒนาชาติเฟสใหม่เลยโดยที่จะเริ่มที่การวางรากฐานเอาไว้ที่แน่นอนไม่ทิ้งแน่ๆวิทยาศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าทิ้งไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความเชิงปัญญาของมนุษย์นะคะที่เรียกว่า human wisdom รายงานการประชุมบอกว่ามันมีการพูดถึงอนาคตของเวียดนามว่าการศึกษาจะไปทางไหนมันก็เลยบอกว่าเวียดนามเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ห้องทดลองห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยเท่านั้นไม่ได้ต้องการแค่การศึกษาเชิงเทคโนโลยีที่เป็นแก่นหลักแล้วก็จะวัดตัวชี้วัดโดยพวกตัวชี้วัด KPI ต่างๆนะคะเหมือนที่คุณครูในประเทศไทยระบบการศึกษาไทยตอนนี้แบบฮิตมากกันนี่การชี้วัดอะไรต่างๆกันไปเนี่ยวัดจริงวัดปลอมยังไม่รู้เลยว่ามันวัดได้จริงไหมอะไรเงี้ยหรือการชี้วัดด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเวียดนามพอพูดในที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาตินะคะบอกว่าเขากลับมองว่าอย่างนี้เขาบอกสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยคือเด็กๆ เนี่ยจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็พอเข้าใจตัวเองปุ๊บก็จะเข้าใจคนอื่นและจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่เหมาะสมสำหรับประเทศตัวเองแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งมาจากไหนล่ะก็จะมาจากวิชาทางด้านสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์ที่ต้องแข็งแกร่งนั่นเองนะคะรายงานในของเวียดนามเน็ตนะคะเป็นสำนักข่าวของเวียดนามเขาวิเคราะห์บอกว่าโอ้ตอนนี้หลายๆประเทศน่ะไม่ได้สนใจพวกสังคมศาสตร์อะไรแล้วนะคะเอาแต่ไปทางเทคโนโลยีและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความกดดันต่อเด็กๆในเรื่องที่จะต้องเข้าไปแข่งขันในเรื่องตัวชี้วัดต่างๆจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยดีๆจะต้องเรียนโรงเรียนดีปูพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยอะคุณกานิกานะคะเพราะฉะนั้นก็มีการตั้งคำถามว่าแล้วแบบเนี้ย เราจะเห็นเด็กๆนะฮะบางคนดิฉันเพิ่งดูรายการของกันิการดูเชลิสเทรอนนั้นนักแสดงฮอลลีวูด
0: ค่ะเขา
1: ไปให้สัมภาษณ์จิมมี่ฟอลอนบอกว่าเดี๋ยวนี้คุยกับลูกเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเจนแต่ละเจนเนี่ยโดยเฉพาะเจน4ก็จะมีศัพท์อะไรของเขานะคะที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วคือเขาจะพูดน้อยใช้ตัวย่อแล้วก็ใช้อีโมจิแล้วมันหมายความว่าการสื่อสารเนี่ยระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มันลดลงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคนเจนพ่อแม่ก็พูดแบบนั้นนะน้องกันิกาก็จะสอดคล้องเลยกับบทความชิ้นนี้ของทางเวียดนามเน็ตนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือจะต้องให้เด็กในเวียดนามเนี่ยมีพื้นฐานที่แข็งแรงทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมีความแรงบันดาลใจแน่นอนเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยแต่มันช่วยในเรื่องของความรวดเร็วแต่ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันจะสร้างการสร้างสรรค์ที่เขาเรียกว่าdepthEngineering อ่ะคุณกันิกาวิศวกรรมที่เป็นความลึกซึ้งของชีวิตเพื่อจะทำให้ประเทศเวียดนามก้าวหน้าเพราะฉะนั้นโซเชียลไซด์ก็คือด้านสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์เนี่ยจะตอบคำถามยากๆได้แล้วคำถามที่ว่าก็คือการสร้างเหมือนกับความคิดที่มันแบบใหม่ขึ้นมาคุณกันิกาเขาบอกว่ามันจะไปถึงคำถามที่ว่าเรากำลังทำอะไรหรอเราพัฒนาไปเพื่อใครแล้วเราจะโมเดิร์นไนซ์ทันสมัยไปเนี่ยมันสะท้อนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สะท้อนอัตลักษณ์ของชาติเวียดนามของเราด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นในข้อมูลนี้ฝ่ายบริหารของเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกว่าแน่นอนใครๆก็กำลังเห่อเรื่อง AI Big Data Biotech Semiconductor อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานใหม่ๆเพราะว่ามันจะเป็นฐานของการเจริญเติบโตแน่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตามมาก็คือเรื่องธรรมาภิบาลก็คือเรื่องความปลอดคอร์รัปชันนั่นเองนะคุณกติกาแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยแหละนะคะว่าเราเนี่ยหลงลืมกันไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหลังๆมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าระบบการศึกษาที่ทางเวียดนามเนี่ยเขาตั้งโจทย์เอาไว้หลังๆนี่มีแม้กระทั่งเรียนภาษาไทยอ่ะคุณกติกาในมหาวิทยาลัยแล้วไปฮิตด้วยนะแล้วเด็กเวียดนามตอนนี้คุณกันิกาไปดูสิที่ฉันเห็นแบบมาเดินในเมืองไทยอ่ะเป็นแบบยูทูบเบอร์กันมาเที่ยวเมืองไทยกันช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็เป็นเด็กที่แบบว่าสนใจวัฒนธรรมไทยสนใจซอฟต์พาวเวอร์ไทยวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเขามองว่าเราเนี่ยจะต้องให้มันเป็นหลักอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่เป็นอะไรที่แค่แบบเขาใช้ว่าไม่ใช่อะไรที่เป็นซอฟต์เกินไปอ่ะไม่ใช่อะไรที่เป็นวิชาเลือกหรือเป็นอะไรที่เติมเข้ามาเฉยๆประเทศเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะคะรายงานโดยสรุปนะคะเขาก็อธิบายโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามโดยตัวประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยแหละค่ะบอกว่าต่อไปนี้เราจะต้องโตแบบว่าเข้าใจการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในสังคมด้วยต้องเข้าใจข้อมูลกับข้อมูลพื้นฐานเดต้าไซด์กับวัฒนธรรมด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญหลักสูตรต่างๆมันก็สะท้อนออกมานะคะในมหาวิทยาลัยก็ดีในงานวิจัยก็ดีที่จะเน้นไปในเรื่องอะไรเน้นไปในเรื่องให้งบประมาณเกี่ยวกับดิจิตอลเคาน์เตอร์คุณกันิกาวัฒนธรรมเชิงดิจิตอลว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณต้องคุยยังไงคุณต้องพูดยังไงคุณต้องอยู่กับผู้คนยังไงคุณจะต้องไม่แชร์ข้อมูลที่น่ากลัวยังไงพูดถึงเรื่องการอพยพ migration การไม่รังเกียจกันพูดถึงเรื่องการขยายตัวของตัวเมืองงานวิจัยสนับสนุนแม้กระทั่งไอเนี้ยคุณกันิกาเขาเรียก public ethics คือจริยธรรมจริยธรรมที่สำคัญในที่สาธารณะในเรื่องของการทำงานวิชาการก็ดีหรือการคิดงานก็ดีเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วทางที่ประชุมที่มีระดับเลขานั่งอยู่ด้วยเนี่ยก็ทุบโต๊ะเลยนะคุณกันิกาบอกว่าเราจะต้องเดินก้าวไปด้วยกันและนี่เป็นเฟสแรกของการพัฒนาของเวียดนามนะคะที่บอกว่าต้องไปทั้งเทคและความเป็นมนุษย์ค่ะและนี่ก็อีกข่าวนึงที่น่าสนใจค่ะ
0: ไม่รู้ว่าคุณสังกมากับคุณผู้ฟังรู้สึกไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเจอโพสต์ของเพื่อนน้อยลงแต่เป็นโพสต์ที่ซื้อโฆษณา
1: ค่ะ
0: บูสต์โพสต์แบบนั้นเนี่ยเยอะขึ้นคื 1โพสต์เพื่อเราเจอ5โพสต์ของโฆษณาหรือแบบว่ามาขั้นทุกสงกันอะไรแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าทำให้ตอนนี้หลายคนนึกถึงแบบโพสโซเชียลมีเดียกันแล้วอ่ะคือจะเลิกใช้โซเชียลกันแล้วนะคะตอนนี้เขาบอกว่าดูแล้วน่าจะเป็นจริงนะเพราะว่าคือพอยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคือแพลตฟอร์มเนี่ยก็พยายามทำให้กระตุ้นให้คนที่จะขายค้าขายหรือว่าดึงดูดในแพลตฟอร์มเนี่ยต้องจ่ายตังค์เนาะถึงจะทำให้เห็นถ้าเราไม่จ่ายตังค์เนี่ยแม้กับเพื่อนเราก็ยังไม่เห็นแต่ว่าจากการเปิดสถิติของทางศูนย์ต้านการต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะของทางตำรวจเนี่ยเขาก็พบว่าสถิติการหลอกขายของออนไลน์เนี่ยยังคงเป็นแชมป์โกงออนไลน์อันดับหนึ่งเนาะแค่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการแจ้งถึงแค่สัปดาห์ที่แล้วนะคะ21-30พฤษภาคมเนี่ย 5,574 คดีมูลค่าความเสียหายเฉพาะบน Facebook เนี่ยหลอกลวงมากที่สุดเนี่ยถึง 3,992 คดีมูลค่าความเสียหายเนี่ย130กว่าล้านนะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกานะคะเขาเริ่มเปิดโอกาสให้มีการฟ้องเนาะมีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคุณผู้หญิงวัย20คนหนึ่งฟ้อง Meta กับ Google หลังเสพติด Instagram กับ YouTube ตั้งแต่เด็กจนเกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็ทำร้ายตัวเองนะคะคณะลูกขุนของสหรัฐเนี่ยตัดสินให้ทั้ง2บริษัทต้องจ่ายรวม200ล้านบาทคิดเป็นเงินไทย200ล้านบาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โซเชียลมีเดียเนี่ยถูกชี้ว่าเป็นสินค้าที่มีข้อบกพร่องไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มตัวกลางที่คุณจะไม่รับผิดชอบอีกต่อไปนะคะฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยมีผู้เสียหาย30กว่ารายนะคะรวมตัวกันฟ้อง Meta หลังจากตกเป็นเหยื่อโฆษณาหลอกลวงลงทุนใน Facebook แล้วก็ Instagram นะคะก็ตอนนี้เนี่ย Meta เนี่ยเขาบอกว่าเขาคือเขาเรียกร้องให้มีการคือคนที่ถูกแอบอ้างเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้มีการลบโฆษณาแล้วเฮ้ยแต่เมตาไม่ทำอะไรอ่ะเพิกเฉยเขาก็เลยเรียกค่าเสียหายลบคิดเป็นเงินไทยประมาณ100ล้านบาทนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ทีนี้พอมาดูประเทศไทยอ่ะคุณสังมาอย่างตัวเลขสถิติของทางตำรวจเนี่ยก็ชี้ชัดเลยว่าในFacebook เนี่ยหลอกลวงมากที่สุดแล้วสิ่งที่คุณสั่งมาขนาดกรณีอย่างของคุณถัปปณีอันนี้เป็นการกล่าวโจมตีว่าร้ายใช่ไหมพอรีพอร์ตไปเนี่ย Facebook ฝากบอกว่ามันมีข้อความที่ไม่ได้ผิดกฎของชุมชนเนี่ยเขาอ้างไว้อย่างนี้ก็ไม่ลบก็ปล่อยให้เพจ IO พวกนี้ทำร้ายต่อไปหรือแม้แต่ที่ลงโฆษณาหลอกลวงเนี่ยคือสิ่งที่ถ้าคุณผู้ฟังจำได้เนี่ยเคยเอารายงานชิ้นหนึ่งออกมาคือเมตาเนี่ยใช้วิธีว่าถ้าถูกรีพอร์ตเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาก็ไปเรียกค่าโฆษณาให้สูงขึ้นเนี่ยคุณถึงมาเรียกค่าโฆษณาให้สูงขึ้นแทนที่คุณจะจัดการลบไงถ้าคุณไปเรียกค่าโฆษณาสูงขึ้นคุณก็ได้ไปอีกอะเลยพวกที่หลอกลวงพวกนี้มันคุ้มไงกับการที่จ่ายเงินเพื่อได้ยอดวิวเยอะกระจายได้สูงใช่ไหมคะก็หลอกลวงคนได้มากขึ้นฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะมีแนวโน้มว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะเอาคืนนะคะก็คือทางสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะเขาว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่น่ายอมเนาะก็เลยบอกว่าแค่4เดือนแรกของปีนี้เนี่ยคนไทยถูกหลอกเสียเงินเฉลี่ยละชั่วโมงละนะคะฟังดีๆ 2,700,000 บาทหลายคนเริ่มจากการเห็นโฆษณาชวนลงทุนที่น่าเชื่อถือแค่ชิ้นเดียวสุดท้ายมีคนสูญเงินร้อยกว่าล้านก็มี
1: คนจัน
0: ทิกาคนที่เดินก็ไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องทำไมคะคุณสังกมาจะบอกว่ามีคนที
1: ่ดิฉันเนี่ย
0: กล้าเป็นไง
1: ระมัดระวังตัวมากนะปรากฏว่าขึ้นมันขึ้นหน้าคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาน่าเชื่อถือมากเลยอ่ะเน
0: า
1: ะดิฉันก
0: ็อาจารย์
1: โชคดีอยู่ในคลื่นเราไง
0: ใช่ไหมทั้งนั้นเลยถูกใช้เนี่ย
1: คือ
0: เขาบอกว่ามันก็คล้ายๆกับกรณีที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือพอไปให้เฟซบุ๊กจัดการคือคนที่เป็นหน้าเจ้าของสมมติอย่างคุณวิกรมหรืออาจารย์บัณฑิตหรืออาจารย์หลายๆท่านที่เป็นวิทยากรในคลื่นเราเนาะจะไปร้องที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นคนดังเหมือนกันแบบเป็นคนที่เป็นนักลงทุนเป็นอะไรเงี้ยนะคะพอไม่ยอมมาเมตตาไม่ทำอะไรเขาตัดสินใจฟ้องพร้อมกับนักลงทุนที่ถูกหลอกเนาะครั้งนี้แหละค่ะ สภาองค์กรผู้บริโภคนะคะก็จะฟ้อง Facebook นะคะเขาจะมีการเปิดตัวการฟ้องแถลงครั้งนี้วันพฤหัสบดีนี้นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้แล้วก็เป็นกำลังใจเปิด8เหตุผลที่ต้องฟ้อง Facebook เพราะว่าคือบัญชีคนไทยที่ใช้ Facebook อ่ะคุณสั่งมา51ล้านบัญชีแล้วนะคือเราไม่ใช่เจ้าเล็กๆแล้ว Facebook แทบจะไม่ได้เสียภาษีอะไรในประเทศไทยเลยนะคะซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขาต้องเสีย Digital Service Tax นะคะ Digital Service แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
1: ค
0: ่
1: ะคุณกันนิกา
0: เป็น 3% ออสเตรีย
1: ค
0: ่ะออสเตรียเนี่ย 5% เลยนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย Facebook แทบไม่เสียอะไรเลยแถมยังมาหลอกลวงปล่อยให้มีเกิดให้มีการหลอกลวงคนไทยอีกฉะนั้นต้องเอาคืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
2: World Update
1: ค่ะเรามีแล้วสักนาที2นาทีอัปเดตสั้นๆกันค่ะกันนิการอบโลกมี
0: ค
1: ่
0: ะก็ที่มีรายงานนะคะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันพุ่งไม่หยุดเนอะหลังจากที่อิหร่านประกาศยุติการเจรจากับสหรัฐซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดคุณสังมาจะอยู่ในบิ๊กสตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ตำรวจฮ่องกงขยอยใช้โดรน AI สอดแนมนะคะซึ่งอันนี้ก็จุดกระแสความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวส่วน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่หน่วยยามฝั่งเกาหลีใต้พบชายชาวจีนตรงกวงปิงนะคะอดีตนายตำรวจจีนนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนที่พายเรือยางหนีเข้าไปคุณสังกมาคะเขาเคยหนีออกจากจีนครั้งแรกเนี่ยหนีมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วได้สถานะผู้ลี้ภัยแล้วแต่ถูกทางคสช.ส่งตัวกลับไปจีนค่ะมีการเปิดเผยออกมาแล้วก็โรงงานผลิตอาวุธเกาหลีใต้นะคะเกิดระเบิดอย่างไม่คาดฝันดับ5บาดเจ็บ2ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาที่เศรษฐกิจนะคะตอนนี้รัสเซียถ้าจะแย่นะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ด้านการคลังบอกว่าตอนนี้การใช้จ่ายนั้นเริ่มตึงตัวเข้าไปทุกทีนะคะซึ่งก็สะท้อนมาจากสงครามในยูเครนนั่นเองนะคะแล้วก็มีรายงานนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยชิป AI ของ Nvidia นะคะได้ถูกเข้าไปติดตามนะคะเข้าไปแกะแงะดูเบื้องหลังการทำงานโดยห้องปฏิบัติการจากจีนซึ่งห้องแลบนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับทางทหารด้วยอันนี้มันก็จะพันกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะส่วนที่ฮือฮากันเมื่อวานนี้ก็คือการเปิดตัว AI ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ PC ในบ้านพวกเรานี่เองค่ะคุณกนิกาเขาบอกจะเป็นการปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์โลกครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวก็ปิดท้ายกันนะคะด้วยเรื่องของทางเอเชียบ้างนะคะรายงานบอกว่าน่าจะได้รับผลกระทบเพราะราคาน้ำมันตอนนี้เรียกว่าผันผวนก็ขึ้นไปในทางบวกอีกรอบหนึ่งค่ะคุณกันนิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นนะคะในตลาดล่วงหน้า S&P 500ตอนนี้ก็เรียกว่าหันหัวลงเพราะความกังวลการเจรจาอิหร่านกับสหรัฐนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะผลของการเจรจาที่อิหร่านบอกว่าไม่เอาแล้วแต่สหรัฐบอกว่ายังอยู่ในแทร็กแต่เรื่องนี้มาส้มหล่นที่ประเทศไทยได้ยังไงติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Foodเก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มเทนกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500 บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech

0: 6722
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังถามว่าตรง Facebook เนี่ยได้เสียภาษีในประเทศไทยหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ย Facebook เนี่ยเสียเฉพาะแว็บนะคะแต่ว่าไม่ได้เสียภาษีที่เป็นภาษีรายได้ทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยติดท็อป10ทำรายได้สูงสุดให้กับ Meta นะคะ Facebook เนี่ยประเทศไทยเก็บภาษีเงินได้ได้แค่8ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องใหญ่ๆอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยท่าทางจะล่มแต่ว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยได้ส้มหล่นจากการที่ผู้ประกอบการย้ายไปติดตามเลยค่ะ
4: Big Story
5: ค่ะก็ช่วงเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็มีการเสนอข่าวออกมาทางเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศช่องข่าวต่างประเทศต่างๆซึ่งต้องบอกว่าไปคนละทิศคนละทางทางอิหร่านเองเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากจะเจรจากับสหรัฐซะแล้วนะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยคือเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยตกลงกันได้ยูดีทรัมป์เนี่ยก็เป็นดึงข้อตกลงกลับไปแล้วบอกให้เติมเรื่องกันห้ามมีการพัฒนานิวเคลียร์โดยเด็ดขาดนี้นะคะอิหร่านก็มองว่าเรื่องนี้สหรัฐตุกติกแล้วก็ซื้อเวลาหรือเปล่าให้อิสราเอลเนี่ยไปโจมตีเลบานอนซึ่งพูดง่ายๆว่าอิหร่านเนี่ยเขาก็มีกองกำลังที่ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนพร็อกซี่นะคะเป็นสงครามตัวแทนที่ตัวเองเนี่ยไปถือหางอยู่ในเลบานอนว่าอย่างนั้นมันก็ทำให้เรื่องมันโยงไปหมดแต่ที่น่ากังวลก็คือว่าแม้ทรัมป์จะบอกว่าเราก็ยังเจรจากันอยู่แต่ว่าต้องใช้เวลาแต่ว่าสำนักข่าวอันหนึ่งนะคะซึ่งใกล้ชิดกับกองกำลังของอิหร่านนะคะก็คือกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามคือสำนักข่าวทัสนิมเนี่ยบอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าสหรัฐเนี่ยยังคงคล้ายๆเหมือนตุกติกเนี่ยค่ะไม่แน่ว่าเป้าหมายช่องแคบบับเอลมันเดตนะคะอาจจะกลายเป็นที่อีกที่หนึ่งนะคะที่อิหร่านนั้นจำเป็นอาจจะต้องมีการใช้ยุทธศาสตร์ในการเข้าไปจัดการคือนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเป็นการขู่ปิดช่องแคบที่สำคัญนั่นเองนะคะอันนี้มันก็เลยทำให้ทั่วโลกกังวลเพราะว่าโอ้อย่างน้อยเนี่ยตอนปิดฮอร์มุสเนี่ยมันก็มีช่องแคบที่อยู่ระหว่างทะเลแดงใช่ไหมคะกับอ่าวเอเดนมันก็จะเป็นเส้นทางวิ่งไปที่คลองสุเอตอย่างน้อยก็ยังมีน้ำมันหลงเล็ดลอดออกมาได้แต่ถ้าว่าคราวนี้ไปถูกปิดช่องแคบแบบเอเมเดตจริงๆเนี่ยสิ่งที่ตัวของผู้บริหารบริษัทน้ำมันเคยออกมาเตือนว่าเดือนนี้ทั่วโลกจะได้เจอของจริงก็คือจะหาน้ำมันจากไหนทีนี้มันก็จะมีแต่ข่าวร้ายออกมาเป็นระยะเนาะคุณกานิกาเมื่อช่วงวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่แน่ใจคุณกานิกาได้ติดตามการกล่าวของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในงานโรงเรียนของเขาไหมคะพูดถึงเรื่องความท้าทาย
3: ไม่ได้ติดตามค่ะค่ะเป็นยังไงคะ
5: ก็มีคนแชร์เยอะเลยนะคะคือออกมาแต่ละอย่างเนี่ยมองแล้วคือทั่วโลกเองรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยดูเหมือนมีแต่ข่าวร้ายคือเรื่องราคาน้ำมันใช่ไหมคะเรื่อง geopolitics คือภูมิรัฐศาสตร์เรื่องการแข่งขันทางการค้าและประเทศไทยเองเนี่ยพอไปเทียบแล้วเรากระดันเจอประเด็นในเรื่องการปรับตัวระบบราชการก็ช้าเรื่องของวิสัยทั

ในการที่จะมุ่งมั่นทำตัดสินใจอย่างรวดเร็วเนี่ยก็ช้าแต่ว่าวันนี้มันก็พอดีเลยตรงกับที่คุณสมคิดพูดบอกว่าแต่เราก็ยังมีเรื่องที่เราเนี่ยมองให้เป็นโอกาสได้ก็คืออะไรคือการที่ทั่วโลกเนี่ยเขากำลังห่วงกันเรื่องของสงครามมันก็เลยทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตจะเห็นได้เลยนะคะว่าที่คุณกนิกาเล่าเรื่องพีเท็กเซตน้ำตีกระหมสหรัฐไปพูด ที่แชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์ที่รัฐมนตรีกระหมทั่วโลกไปรวมกันที่นั่นเนี่ยจะพูดกันแต่เรื่องภูมิรัฐศาสตร์พูดกันเรื่องแต่ความเป็นห่วงเรื่องการค้าระหว่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเนี่ยถึงกับออกมายอมรับตรงๆว่าทุกอย่างมันถูก disrupt ไปแล้วนะคะด้วยมาตรฐานที่อเมริกาทำคำถามคือแล้วสิ่งที่ประกอบกันแล้วพูดแบบว่าแม้ว่ามันจะมีแต่ความเครียดรอบตัวแต่โอกาสของประเทศไทยก็คือเราต้องช่วงชิงตอนนี้แหละค่ะที่เขาจะย้ายฐานการผลิตออกมาเช้าวันนี้นะคะก็มีข่าวออกมาจากทาง China Morning Post เข้ามาชิ้นหนึ่งค่ะคุณกนิกาบอกว่าอาการมันเริ่มออกแล้วก็คือบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเริ่มทยอยย้ายฐานการผลิตออกมาแล้วก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่านโยบาย China Plus One ด้วยถ้าใครติดตามไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นเราขึ้นภาพ China Plus One บวก Geopolitics อันนี้แหละค่ะมันคืออะไรตัว Geopolitics เราก็ทราบอยู่แล้วเนาะคุณมีรัฐศาสตร์แต่ China Plus One ก็คือกลยุทธ์ที่บริษัทต่างๆเนี่ยช่วงหนึ่งเขาเนี่ยแห่กันเข้าไปที่จีนเนาะเพราะว่าจีนเนี่ยใช้เวลาแค่30กว่าปีก้าวขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่ได้แต่ China Plus One คือการวิเคราะห์ว่าเอ้ยเราจะเสี่ยงไปหรือเปล่าและจีนตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกเหมือนเดิมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะกระจายความเสี่ยงไป Plus One Plus ที่ไหนบ้างก็คือ China Plus Thailand นะคะแล้วก็มาหรือจะไปเวียดนามหรือจะไปอินโดนีเซียหรือจะไปอินเดียอันนี้แหละค่ะคือนโยบายที่มันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยคือถ้าเรามองเป็นโอกาสและคว้าให้ไวเนี่ยเราก็จะมีโอกาสนี้เพราะว่าทาง South China Morning Post นะคะเขาก็ได้อ้างอิงนะคะการสัมภาษณ์นักวิเคราะห์บอกว่ามันกลายเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะขยับขยายออกมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าเอาง่ายๆอย่างสิงคโปร์นะคะหลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มที่จะออกมาที่ประเทศไทยแล้วก็ที่เวียดนามเพราะสองประเทศนี้แข่งขันกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าแรงงานถูกแล้วก็ยังมีคนที่มีทักษะอย่างไทยแลนด์เนี่ยเขาบอกเลยว่าทักษะด้านยานยนต์เนี่ยยังไงก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ดีในภูมิภาคค่ะบริษัทที่ออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นบริษัทที่มีความสามารถที่จะยืนยันได้ว่าตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งนะคะในเรื่องของการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอะไรไหมคะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยจะได้เห็นความสำคัญของตรงนี้ถ้าเราเขาเรียกว่าใช้โอกาสนี้นะคะเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี่เองมีรายงานนะคะบอกว่าแม้กระทั่งมาเลเซียเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทขนมปังยักษ์ใหญ่เจ้าหนึ่งนะคะซึ่งเคยอยู่ที่มาเลเซียตอนนี้ก็กลายเป็นว่าย้ายไปที่ยอฮอบารูไปแล้วคุณกนิกาที่มาเลเซียแล้วก็มีการเลย์ออฟพนักงานจำนวนมากออกจากสิงคโปร์ด้วยนะคะรายงานยังบอกด้วยว่าสื่อของมาเลเซียเนี่ยยังคุยเลยว่าขนาด H&M เนี่ยยังย้ายมาจากสิงคโปร์มาที่กัวลาลัมเปอร์เลยนะคะแล้วก็ทำให้ตอนนี้กลายเป็นว่าบทบาทของมาเลเซียเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าระดับเฮดควอเตอร์ก็มาอยู่ที่ประเทศเขาด้วยนะคะในขณะที่ศาสตราจารย์เว่ยชุงคานิงนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเคบังกาซันที่มาเลเซียค่ะอาจารย์บอกว่าเนี่ยขออภัยนะอาจารย์บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เป็นยักษ์ใหญ่มานานเนาะแต่มาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนที่สมน้ำสมเนื้อมากๆเพราะว่ามาเลเซียมีเรื่องของแรงจูงใจทางภาษีที่ดึงดูดใจนักลงทุนมากๆแล้วที่ดินก็ราคาถูกมีเหลือเฟือเลยมากกว่าสิงคโปร์แล้วก็แรงงานมาเลเซียก็ยังมีราคาถูกด้วยและที่มาเลเซียเนี่ยมักจะชอบคุยทับประเทศไทยคือเรื่องภาษาอังกฤษคุณกนิกาเขาบอกว่าแรงงานเขาเนี่ยภาษาอังกฤษดีมากๆเลยขนาดแรงงานในระดับที่อยู่ตามโรงงานเนี่ยก็มีการศึกษาบรรดาเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นคุณภาพแรงงาน

0: เขาเรียก human resource ที่ดีมากเก่งด้านการเงินเก่งด้าน IT ด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนทางกฎหมายด้วยนะคะรายงานยังบอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ก็มีการทยอยประกาศออกมาเมื่อเดือนมีนาคมบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการทำเครื่องดื่มของสิงคโปร์นะคะ APBS เนี่ยก็ประกาศเหมือนกันว่าจะย้ายมาที่มาเลเซียแล้วก็เวียดนามนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่ามันก็กระทบ80กว่าบริษัทแล้วที่เจอผลกระทบจาก geopolitics ครั้งนี้ทำให้ดิฉันอ๋อเลยคุณกนิกาบอกโอ้มิน่าทำไมนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์หรือว่ากล่าวปลาใสที่ไรร้องไห้สะอึกสะอื้นขอโทษประชาชนเลยเนี่ยแหละค่ะมันส่งผลกระทบออกมานะคะนอกจากนี้คุณกนิกายังมีผู้เชี่ยวชาญจากทางบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์คุณไบรอันลีค่ะเป็นนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเนื่องจากว่าต้นทุนมันสูงไงตอนนี้ที่เราเห็นทะเลาะถกเถียงกันเรื่องราคาน้ำมันการต่อสู้กันที่สหรัฐสิ่งที่มันต้องมองจริงๆคือต้นทุนคือต้นทุนการผลิตมันสูงต้นทุนราคาน้ำมันต้นทุนการขนส่งแล้วมันก็ส่งผลกระทบมาอย่างกระบวนการผลิตที่สิงคโปร์แล้วคุณเบอร์ลีบอกเลยนะคะบอกว่ามันจะต้องมีการขยับขยายนะคะไปยังประเทศต่างๆอย่างที่ดิฉันบอกไว้เพราะนั้นประเทศไทยเองนะคะมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามเองก็แข่งขันกันน่าดูแล้วประเทศที่จะได้เปรียบเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้การแข่งขันดึงคนที่เก่งกาจเรามักจะพูดกันบ่อยๆเรื่องคนรุ่นใหม่เนาะคุณกนิกาคนรุ่นใหม่ที่เก่งกาจด้านเทคด้านธุรกิจนะคะก็จะเป็นแรงงานที่ถูกแย่งชิงกันเราก็จะเห็นว่ามันสะท้อนว่าหลายประเทศเนี่ยก็พยายามจะดึงดูดนะคะแม้กระทั่งญี่ปุ่นยังมาแข่งกับเราอ่ะกันนิกาแล้วก็จะให้สัญชาติบ้างอะไรบ้างมันก็เลยทำให้คนรุ่นใหม่ในที่อยู่ในประเทศเหล่านั้นเนี่ยถูกแย่งชิงแรงงานเป็นกันจำนวนมากทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการวิเคราะห์ด้วยนะคะบอกว่าดูเหมือนภาพการแข่งขันเนี่ยมาเลเซียออกจะได้เปรียบประเทศไทยแล้วก็ประเทศเวียดนามอยู่พอสมควรแต่ถามว่าเวียดนามกับไทยมีจุดเด่นไหมเขาก็บอกเลยบอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็มีความโชคดีในเรื่องของเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ของเขาแล้วก็ข้อตกลงทางการค้าส่วนประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบที่ EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกการลงทุนที่ประเทศไทยเนี่ยน่าดึงดูดเพราะว่าจะเป็นหับเป็นศูนย์กลางได้แล้วก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ว่า EEC เนี่ยจะเป็นเหมือนพิมพ์เขียวการเจริญเติบโตของไทยแลนด์เลยที่เรียก Thailand 4.0 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยบอกว่าจะยกระดับประเทศตัวเองจากประเทศที่เป็นmiddle income อ่ะคุณกนิกาประเทศรายได้ปานกลางขึ้นมามากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าใครได้เปรียบนักวิเคราะห์บอกว่าในชั่วโมงนี้สิงคโปร์เหนื่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางไทยเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซียเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดตัวเองในเรื่องการเป็นห่วงโซ่อุปทานเจ้าใหม่แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีภายในนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าทุนมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เนี่ยอย่างที่บอกไว้นะคะบอกว่าต่อไปนี้ก็จะเห็นนะคะว่าเศรษฐกิจมันก็จะกระทบเรื่อยๆทำให้รายได้การลงทุนระดับใหญ่ที่จะเข้ามาเขาก็ยังหวังเรื่องโลจิสติกการเงินเทคโนโลยีเขาก็ยังหวังที่จะสู้ตรงนี้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปคุณกนิกานักวิเคราะห์ก็บอกเลยบอกว่า3ประเทศนี้นะคะในอาเซียนอย่างที่เราบอกไว้นะคะว่ามาเลเซียนั้นดูจะค่อนข้างมีโอกาสมากแต่ไทยแลนด์เองเนี่ยเขาบอกว่าถ้านโยบายชัดเจนนะคะในเรื่องพื้นที่เศรษฐกิจที่จะเป็นหับเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นประเทศหนึ่งพูดง่ายๆว่าส้มหล่นมากๆจากสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันที่ตึงตัวแล้วเดือนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนด้วยและนี่คือบิ๊กสตอรี่ค่ะ
1: บิ๊กสตอรี่
2: ตอนนี้ที่โอซาก้าญี่ปุ่นนะคะก็มีนิทรรศการภาพวาดของโยฮันเนส เวอร์เมียร์นะคะคุณสังกมาคะภาพผู้หญิงที่มีตุ้มหู นะ Girl with a Pearl Earring เนี่ยนะคะหญิงสาวกับต่างหูมุกแล้วก็สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยแต่งตั้งน้องมิฟฟี่เป็นทูตโปรโมทมิฟฟี่ก็เป็นกับเจ้ากระต่ายนะคะคาแรคเตอร์กระต่ายต้นแบบเนี่ยมาจากที่เนเธอร์แลนด์นะคะบอกว่ามาดังมากๆเลยที่ญี่ปุ่นตอนนี้คนญี่ปุ่นก็เลยถกเถียงกันค่ะว่ามิฟฟี่เนี่ยควรติดต่างหูมุกตรงไหนดีเพราะว่าตอนนี้เขาจะติดประมาณข้างแก้มอ่ะเขาบอกเอ้าแต่หูจริงของมิฟฟี่ตั้งอยู่ข้างบนนี่ก็เลยมีการทำให้ดูว่าเอ๊ะเอาหูเอามุกเนี่ยไปติดไว้ตรงหูหรือจะพับหูลงมาดีไหมแบบไหนดีถึงจะเป็น girl with a pearl earring ได้อย่างที่ถูกต้องที่สุดนะคะก็ส่งภาพให้คุณผู้ฟังได้ชมกันนะคะเห็นขอยืมภาพมาจากผู้ชายคนนั้นจากหนังเรื่องนี้ค่ะวันนี้กนิกากิติเวชกุลค่ะ
0: สันกมาสารวัตรค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรายการมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: เช้าทันโลก Worldwide Well Driven My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @Digital Focus
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ